0: คิดว่าประวัติศาสตร์เนี่ยมีแต่เรื่องน่าเบื่อน่าเบื่อชวนหลับทั้งนั้นเลยแต่แล้วก็ต้องเปลี่ยนความคิดค่ะเพราะอะไรน่ะเหรอคะก็เพราะว่า
1: โหคุณยายดูอะไรครับเนี่ยรายการสารคดีชีวิตไทยเดิม
2: แหมดูรายการนี้เราจะได้เรียนรู้เรื่องประวัติศาสตร์ของชาติเรายังไงล่ะจ๊ะ
0: ประวัติศาสตร์ก็มีแต่เรื่องอดีตที่ผ่านมาแล้วทั้งนั้น
2: หลานคิดว่าประวัติศาสตร์มีแต่เรื่องน่าเบื่องั้นเหรอจ๊ะเรามาเล่นเกมอะไรกันหน่อยดีไหมจ๊ะ
1: ฮ่าคุณยายซื้อเกมอะไรมาใหม่เหรอครับ
2: เกมของยายไม่ต้องใช้เครื่องเกมอะไรหรอกจ้ะแค่ให้หลานๆแข่งกันตอบคำถามของยายมาให้ถูกใครตอบถูก2ข้อก่อนก็ถือว่าเป็นผู้ชนะแล้วยายก็จะมีของรางวัลให้ผู้ชนะด้วย
1: เล่นครับเล่นได้ของรางวัลอย่างนี้ด้วยไม่พลาดอีกแล้ว
0: ตกลงค่ะกึ๊กเล่นด้วยค่ะ
2: คำถามข้อแรกลอดช่องสิงคโปร์ทำไมถึงเรียกว่าลอดช่องสิงคโปร์
1: ลอดช่องสิงคโปร์ก็คือลอดช่องที่ทำมาจากประเทศสิงคโปร์ครับ
2: เสียใจผิดจ้ะ
1: ฮะ
2: ไม่ใช่จ้ะลองตอบดูใหม่สิ
1: อ
2: นุญาตให้ไปค้นหนังสือหาข้อมูลได้นะจ๊ะ
0: เจอแล้วค่ะลอดช่องสิงคโปร์จริงๆแล้วเป็นขนมไทยเรานี่แหละแต่ที่เรียกว่าลอดช่องสิงคโปร์ก็เพราะว่าร้านต้นตำรับที่ทำลอดช่องสุดพิเศษนี้ตั้งอยู่หน้าโรงหนังที่ชื่อว่าโรงหนังสิงคโปร์บนถนนเยาวราชคนมักเรียกกันว่าไปทานลอดช่องหน้าโรงหนังสิงคโปร์กันจนต่อมาจึงเรียกกันสั้นๆว่าลอดช่องสิงคโปร์เฉย
2: ๆสรุปว่าข้อแรกหนูกุ๊กตอบถูกนะจ๊ะ
1: ช้าไปนิดเดียวเอง
2: ข้อต่อไปขนมจีนมีที่มาจากชาติไหน
1: ขนมจีนก็ต้องมาจากชาติจีนนะครับ
2: ถึงจะชื่อว่าขนมจีนแต่มันก็ไม่ได้มาจากชาติจีนหรอกนะ
0: เดี๋ยวขอหนังสือดูอีกทีก็ตอบได้แล้ว
1: แก๊บรู้แล้วครับแก๊บรู้แล้ว
0: นี่เธอเล่นเปิดอินเทอร์เน็ตหาข้อมูลเลยเหรอเนี่ย
1: ตอบแล้วนะครับขนมจีนน่ะจริงๆแล้วเป็นอาหารของชนชาติมอญครับภาษาเดิมของเขาเรียกว่าขนอมจินขนอมแปลว่าจับกันเป็นกลุ่มก้อนจินแปลว่าสุกขนอมจินพอเรียกกันต่อๆมาก็ค่อยๆเพี้ยนกลายเป็นขนมจีนไปในที่สุดครับ
2: ถูกต้องนะจ๊ะได้ไป1คะแนนเท่ากับพี่กุ๊กแล้ว
1: เย้อีกข้อเดียวแกก็ชนะแล้ว
0: จับมาเล่นใช้อินเทอร์เน็ตนี้นะขี้กองนี
1: ่เอาก็กติกาไม่ได้ห้ามนี่ครับว่าจะใช้อะไรค้นข้อมูลได
2: ้เอาละยายจะเริ่มถามข้อ3ต่อแล้วนะ
1: ถามเลยครับคุณยายกับจะสักที
2: รู้หรือเปล่าว่าข้าวผัดอเมริกันมีที่มาจากที่ไหน

0: เอ้ยเกิดอะไรขึ้นเนี่ยผิดกุ
1: ๊กแค่นี้ก็ใช้คำไม่ได้แล้ว
0: น้อยก็ได้แกปเปิดหนังสือเอาก็ได
1: ้เออแย่แล้ว
0: ว้าเฮ้ยโถเอ้ยอยู่ไหนล่ะเนี่ย
1: เออมันคงไม่ใช่ข้าวผัดของประเทศอเมริกันใช่ไหมคะคุณยาย
2: ไม่ใช่ข้าวผัดของประเทศอเมริกาแน่ๆจ้ะ
0: ฮ่าเจอแล้วครับ
1: เอ๊ะเจอแล้วเหรอ
0: ข้าวผัดอเมริกันเป็นอาหารที่คุณหญิงสุรีพันธ์มณีวัฒน์เป็นคนประยุกต์ขึ้นเองเนื่องจากสมัยก่อนตอนคุณหญิงทำงานอยู่ที่ภัตตาคารของสนามบินต้องรับทำอาหารแบบอเมริกันอย่างไข่ดาวไส้กรอกส่งมาให้สายการบินทั้งหลายแต่พอมีสายการบินหนึ่งยกเลิกอาหารเช้ากับกลางวันเข้าไส้กรอกกับไข่ดาวที่ทำไว้ก็เลยเหลือเยอะเลยคุณหญิงเลยเอาอาหารอเมริกันพวกนั้นมาประยุกต์ใส่ข้าวผัดลงไปให้คนไทยกินกันเองพอฝรั่งมาถามว่าอาหารนี้เขาเรียกว่าอะไรคุณหญิงก็เลยตอบไปว่าอเมริกันฟรายไรซ์หรือที่แปลว่าข้าวผัดอเมริกันนั่นเอง
2: ถูกต้องนะจ๊ะสรุปว่าแก๊ปตอบถูก2ข้อก่อนถือเป็นผู้ชนะไปเลยจ้ะ
0: เย้แก๊ปชนะแล้ว
1: โอ๊ยแพ้ซะแล้วแหมแต่ก็สนุกดีนะคะ
2: ประวัติศาสตร์น่ะทำให้เราเรียนรู้ที่มาของสิ่งต่างๆได้อย่างถูกต้องแถมเรื่องอดีตบางเรื่องก็ยังให้ข้อคิดสอนใจเราได้อย่างเรื่องความเป็นมาของข้าวผัดอเมริกันเนี่ยก็ช่วยสอนให้เรารู้จักใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการแก้ปัญหาหรือเรื่องแย่ๆต่างๆในอดีตก็จะคอยเป็นเครื่องเตือนใจเราไม่ให้ทำผิดซ้ำสิ่งเดิมนี่แหละจ้ะประโยชน์ของการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ล่ะ
1: ค่ะกุ๊กเข้าใจแล้วค่ะต่อไปนี้กุ๊กจะไม่เบื่อประวัติศาสตร์อีกแล้วค่ะ
0: แก๊ปก็เหมือนกันครับแต่ว่าของรางวัลที่จะให้แก๊ปมันคืออะไรหรือครับคุณยาย
2: อ๋อรางวัลเหรอจ๊ะนี่ไงล่ะลอดช่องสิงคโปร์จากร้านต้นตำรับดั้งเดิมเลย
0: แก๊ปนึกว่าจะเป็นเครื่องเกมหรือของเล่นอะไรสักอีก
2: ของแพงๆอย่างนั้นยายไม่มีตังค์ซื้อหรอกจ้า

0: ูกุ๊กตอนอาหารพี่ไม่มีเชื้อโรคนะ
1: แย่ที่สุดเลยค่ะวันนี้กุ๊กโดนใส่ร้ายค่ะก็เลี้ยงน้องชายตัวแสบของกุ๊กนะสิคะ
2: เลี้ยงมันมีอยู่ว่า
3: ฮ่าวันนี้มีไก่ทอดหรือครับเนี่ยว้าวน่ากินจังเลย
4: หน้าตาน่ากินจริงๆนะจ๊ะเนี่ยฝีมือกุ๊กเขาละจ้ะเอาไว้กินกับข้าวเย็นวันนี
3: ้งั้นผมขอชิ้นนึงก่อนนะครับ
1: เอ้าแก๊ปอะเดี๋ยวสินี่พี่ทำไว้เป็นกับข้าวเย็นวันนี้นะ
3: โถแค่กินก่อนชิ้นสองชิ้นเองไม่เห็นเป็นไรหรอกครับ
4: เอาเถอะจ้าให้น้องไปเถอะนะ

0: โอ้ยไม่ไหวแล้วท้องเสียสุดๆจุดๆไม่หยุดเลยมันต้องเป็นเพราะไก่ทอดของพี่แน่ๆเลยที่ทำให้ผมท้องเสียขนาดนี
1: ้ฮะไก่ทอดของพี่เนี่ยนะ
0: นอกจากไก่ทอดของพี่แล้วผมก็ไม่ได้กินอะไรอย่างอื่นเลยนี่นะก็ต้องเป็นไก่ทอดของพี่นั่นแหละที่เอาเชื้อโรคมาให้ผม
1: ไม่จริงนะเวลาพี่ทำอาหารพี่ก็ดูแลรักษาความสะอาดอย่างดีนี่นะจะมีเชื้อโรคได้ยังไง
0: ไม่งั้นพี่กุ๊กอาจจะเอาของค้างที่อยู่ในตู้เย็นหรือของหมดอายุมาทำให้ผมใช่ไหมล่ะ
1: เอ๊ะแต่ว่าพี่ว่าพี่ใช้ของสดๆใหม่ๆตลอดเลยนะ
0: ไม่รู้ล่ะยังไงก็ต้องเป็นฝีมือของพี่แน่นอนต่อไปนี้แกจะไม่กินอาหารที่พี่กุ๊กทำอีกแล้ว
1: อยู่ๆมากล่าวหาว่าเป็นความผิดของกุ๊กแบบเนี้ยกุ๊กจะหาหลักฐานมาพิสูจน์ให้ได้ว่าไก่ทอดของกุ๊กน่ะไม่มีเชื้อโรคดูจากฉลากนี่เนื้อไก่ก็เพิ่งแพ็คมาขายเมื่อวานยังไม่น่าหมดอายุง่ายๆนี่นาน
2: ั่นสิจ๊ะเมื่อวานตอนซื้อของเราก็เลือกแล้วเลือกอีกว่าไก่สดจริงๆถึงได้หยิบมา
1: เมื่อกี้ตอนเราทอดไก่เราก็ล้างมือล้างชามล้างกระทะก่อนนี่นาเสร็จแล้วก็เริ่มหมักไก่ขั้นแรกเราก็เอาไก่ออกมาไว้ในชามเอามาคลุกกับกระเทียมแล้วก็เอารากผักชีที่กรอบละเอียดตามด้วยพริกไทยน้ำตาลน้ำปลาพอคลุกไก่เสร็จแล้วก็ปล่อยทิ้งไว้สักครึ่งชั่วโมงทีนี้ก็เริ่มชุบแป้งทอดเริ่มจากตีไข่เตรียมไข่ไว้ก่อนเอาไก่ที่หมักแล้วเมื่อกี้มาชุบไข่ให้ทั่วเสร็จแล้วก็เอามาคลุกกับแป้งสาลีอีกทีให้แป้งสาลีคลุกไก่ให้ทั่วจะได้ทอดออกมาสวยๆเสร็จแล้วก็ส่งให้คุณแม่ลงกระทะทอด
2: เริ่มจากตั้งไฟต้มน้ำมันให้เดือดๆพอเดือดปุดๆแล้วก็ใส่ไก่ลงไปเลยใช้เวลาทอดสัก15นาทีเอาให้ไก่สุกเหลืองกรอบเสร็จยกขึ้นมาตากให้เสด็จน้ำมันสักพักแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้ว
1: แล้วก็ทำอย่างสะอาดทุกขั้นตอนนี่คะคุณแม
2: ่ก็นั่นนะสิจ๊ะถ้ามีเชื้อโรคจริงๆมันก็น่าจะถูกความร้อนทำลายลงไปหมดแล้วนี่นาทำอะไรนะจ๊ะ
1: กุ๊กอยากจะลองพิสูจน์ดูนะคะว่าไก่ทอดเนี้ยมีเชื้อโรคจริงๆหรือเปล่าถ้ามีเชื้อโรคจริงๆอีกเดี๋ยวกุ๊กก็ต้องท้องเสียใช่ไหมคะ
2: ถ้างั้นแม่ขอพิสูจน์ด้วยคนนะ
1: เป็นยังไงบ้างคะแม่มีอาการท้องเสียบ้างไหมคะ
2: ไม่เลยจ้ะแล้วกุ๊กล่ะ
1: กุ๊กก็ไม่เป็นอะไรเหมือนกันค่ะปกติดีทุกอย่าง
3: ถ้าอย่างนั้นทำไมแก๊ปถึงท้องเสียได้ล่ะเนี่ย
1: นั่นน่ะสิคะกุ๊กก็ไม่เข้าใจเหมือนกัน
4: กลับมาแล้วจ้าอ่ะพ่อซื้อขนมปังอร่อยอร่อยมาฝากด้วยนะ
0: ฮะพ่อซื้อขนมปังมาเหรอครับพี่กุ๊กไม่ได้ทำใช่ไหมครับถ้าอย่างนั้นกินได้ปลอดภัยแน่นอน
4: เอ๋พี่กุ๊กไม่ได้ทำแล้วปลอดภัยหมายความว่าไงนะแก๊ป

0: เดี๋ยวก่อนนะแก๊ปเมื่อกี้ก่อนจะกินไก่ทอดแก๊ปล้างมือหรือยังจ๊ะ
1: ยังมั้งครับ
0: ถ้างั้นแม่รู้แล้วล่ะว่าทำไมแก๊ปถึงท้องเสียก็แก๊ปน่ะเอามือจับลูกบอลสกปรกนี่แล้วก็มาหยิบอาหารกินเลยโดยไม่ล้างมือใช่ไหมล่ะเพราะนิสัยไม่รู้จักรักษาความสะอาดอย่างนี้ไงล่ะที่ทำให้แก๊ปท้องเสีย
1: หา
2: สรุปว่าแก๊ปเอาแต่โทษคนอื่นเอาแต่โทษพี่ทั้งที่เป็นความผิดของตัวเองอย่างนั้นเหรอ
1: เย้ย
2: น้อยไม่ต้องหนีเลยนะเจ้าตัวแสบมานี่นะ
1: เว้ยพ่อครับยายครับช่วยแก๊ปด้วย
2: ไม่มีใครช่วยเธอได้หรอกมานี่นะมาให้สั่งสอนสักดีๆ
1: เฮ้ยขอโทษครับพี่กุ๊กผมผิดไปแล้วครับผมผิดไปแล้ว
3: ตกลงมันเกิดอะไรขึ้นล่ะเนี่ย
1: ขอโทษครับพี่กุ๊กผมผิดไปแล้วครับผมผิดไปแล้วผมผิดไปแล้วเฮ้ย

0: อนศิลป
1: ์โอเคเข้าที่เข้าทาง
2: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการศิลป์นะครับผมก็พอดีว่าต้องมีการเช็คความเรียบร้อยนิดนึงนะครับว่าพร้อมที่จะมาออกรายการพร้อมที่จะมาสอนน้องๆทำชิ้นงานน่ารักน่ารักหรือยังนะครับก็ต้องมีการเช็คตรวจตราความเรียบร้อยของตัวเองนิดนึงพี่โจก็ไปแอบยืมเอากระจกของคุณแม่มานะครับมันเป็นกระจกธรรมดาธรรมดาแบบนี้เนี่ยเราอยากจะตกแต่งเพิ่มเติมให้สวยงามวันนี้เดี๋ยวในรายการสอนศิลป์ครับจะมาสอนน้องๆประดิษฐ์กระจกแบบนี้นะครับให้กลายเป็นกระจกที่สวยงามนี่แบบนี้นอกจากจะเอาไว้เช็คความเรียบร้อยช่วยแต่งหน้าทำผมอะไรให้เราแล้วยังกลายเป็นของตั้งโชว์ได้เวลาที่ตั้งไว้บนโต๊ะเครื่องแป้งด้วยนะครับ
0: ช่วงไอเดียสอนศิลป
2: ์เอาละครับตอนนี้พี่โตมีกระจกแบบนี้อยู่นะครับเรียบร้อยแล้วก็มาหาวิธีที่จะตกแต่งด้านหลังนะครับพี่โตก็จะใช้เป็นดินเชื้อน้ำครับผมจะเริ่มด้วยสีส้มก่อนนะครับวันนี้เดี๋ยวเรามาปั้นเป็นคล้ายๆกับของหวานหวานจัดทรงให้มันไม่ยาวจนเกินไปแบบนี้นะครับเอาล่ะจะได้เป็นก้อนกลมๆแล้วพอชนกันเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็ค่อยๆเชื่อมกันทีละนิดเป็นลักษณะคล้ายๆกับแป้งโดนัทนะครับแล้วก็มีโดนัทอีกลักษณะหนึ่งโดยการปั้นเป็นก้อนกลมๆเล็กๆประมาณ8ก้อนละกันนะครับ8ก้อนนี้แล้วก็มาเกลี่ยๆให้กลมเกลี้ยงๆนิดนึงเพราะว่าที่เมื่อกี้ที่พี่โตดึงออกมามันยังไม่ได้เอามาคลึงให้มันกลมดิ๊กนะครับมันยังมีลวดลายต่างๆที่ดูเบี้ยวๆนิดนึงนะครับพอเรียบร้อยแล้วนะครับก็เอามาต่อกันครับชนกันตึ๊บแบบนี้

เป็นลักษณะคล้ายๆกับโดนัทอีกแบบหนึ่งนะครับเอาละได้โดนัทมา2อันเรียบร้อยนะครับคราวนี้มาใส่ความหวานเพิ่มเติมเข้าไปจะเป็นแป้งครีมขาวๆแบบนี้นะครับเป็นเส้นๆให้ขนาดเป็นวงใกล้เคียงกันกับวงของโดนัทตรงนี้นะครับใกล้เคียงกันแต่ว่าเล็กลงมาหน่อยนึงแล้วเราก็ลองจัดวางแล้วก็แปะแต่ต้องวางดีๆนะครับมองมุมดีๆก่อนแล้วค่อยวางแปะลงไปเพราะว่าพอแปะลงไปเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะติดอยู่ด้วยกันเลยแปะลงไปแล้วก็กดนะครับให้มันแบนๆลงมาหน่อยแล้วก็อาจจะขอยืมดินสอสีนะครับมากดลงไปให้เป็นแนวเส้นสีชมพูครับผมปั้นเป็นเส้นๆแล้วก็ต่อให้เป็นวงกลมเหมือนกันคราวนี้เนี่ยเราต้องการเป็นให้เป็นแผ่นๆหน่อยนะครับแล้วก็จะกดให้ตัวดินเชื้อน้ำสีชมพูแบนๆลงนิดนึงเป็นวงที่แบนๆหน่อยเป็นเหมือนคล้ายๆกับวงแหวนนะครับแล้วก็ลองแปะลงไปตรงกลางนี่ครับกดลงไปอีกนิดนึงนะครับกดต่อลงไปนะครับเป็นเหมือนซอสครีมสตรอเบอรี่บนครีมสีขาวอีกทีนึงนะครับเสร็จเรียบร้อยตรงนี้คราวนี้มาที่สีขาวอีกครั้งหนึ่งเป็นครีมลงไปบนโดนัทที่เป็นก้อนกลมๆตรงนี้ด้วยดีกว่านะครับก็ทำคล้ายๆกันกับที่ทำโดนัทตรงนี้นะครับเพียงแต่ว่าพอเราเริ่มโดนัทที่เป็นก้อนกลมๆต่อกันตรงนี้เนี่ยเราก็ทำตามเป็นสเต็ปเหมือนกันสีขาว8ลูกคราวนี้เราจะค่อยๆแปะลงไปทีละลูกนะครับเราจะไม่เอามาประกอบกันก่อนเราจะแปะลงไปเลยครับตรงนี้ครับแปะลงไปแล้วก็กดครับให้ได้ประมาณนี้ก่อนนะครับเราก็จะค่อยๆกดเข้าไปนะครับกดให้สีขาวไหลออกมาข้างๆแบบนี้นะครับก็ปรับจากด้านในนิดนึงไหลลงมาข้างๆแบบนี้นะครับเอาละครับนี่ก็จะได้ออกมาเป็นลักษณะประมาณนี้แล้วครับ2อันเรียบร้อยนะครับสำหรับโดนัทตรงนี้แล้วก็มาแต่งลวดลายกันดีกว่าเป็นสีช็อกโกแลตเม็ดๆเล็กๆแบบนี้นะครับต้องใส่ในเป็นรายละเอียดนิดนึงนะครับน้องอาจจะต้องค่อยๆแปะลงไปทีละนิดทีละนิดแล้วก็ปั้นสีแดงๆเหมือนแต่งหน้าขนมเค้กนะครับถ้าเป็นหน้ายิ้มๆแบบนี้เอาล่ะแล้วเราก็มาตกแต่งลวดลายด้านหลังของกระจกนะครับใส่เป็นซอสครีมสีเหลืองๆแปะเข้าไปนะครับซอสสีส้มนะครับก็ซอสสีชมพูราดให้ออกมาดูเหลื่อมๆกันนิดนึงนะครับก็อาจจะเพิ่มเติมสีน้ำตาลที่เป็นช็อกโกแลตค่อยๆโปรยลงไปนะครับโดนัทของเรานะครับหน้ายิ้มวางไว้ตรงนี้นะครับโดนัทก้อนใหญ่ๆตรงนี้ก็วางซ้อนไว้นี่ครับสุดท้ายมาตกแต่งลวดลายเพิ่มเติมเข้าไปเป็นซอสครีมสีขาวปั้นเป็นเส้นๆ

0: ครั้งน้องอยากจะได้เป็นแบบสีของลูกกวาดนิดนึงนะครับตัวก็เอาสีแดงกับสีขาวตันเป็นกลมๆก่อนนะครับแล้วก็ประกบกันแบบนี้นะครับยืดให้ออกเป็นยาวๆแล้วก็เริ่มบิดให้เป็นเกลียวๆแบบนี้นะครับมาดูกันระยะว่าโอเคความยาวได้หรือยังนะครับแปะขอบขึ้นไปด้านบนแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับกระจกสีลวดลายสวยงามที่น้องๆอยากจะได้อันนี้มีทั้งโดนัทมีครีมสีขาวๆอยู่เยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับก็เป็นแล้วแต่น้องๆว่าอยากจะออกแบบเป็นลวดลายอะไรอันนี้พี่ตัวมีตัวอย่างอีกคราวนี้มาเป็นแบบลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมบ้างนะครับเป็นกระจกพับแบบนี้นะครับแล้วพับออกมา มีผลไม้ถ้าเกิดยิ่งใครชอบกินผลไม้นะครับมีเป็นเค้กผลไม้สดแบบนี้เห็นไหมครับของใช้กระจกธรรมดาอาจจะขอของคุณพ่อคุณแม่ที่เป็นอันเก่าๆมาแล้วก็มาตกแต่งแค่นี้ก็กลายเป็นเหมือนกับของใช้ชิ้นใหม่ที่มีการออกแบบโดยเราสร้างสรรค์โดยเราครับผม
1: สอนศิลป์อินบ็อกซ์
0: เอาละครับมาดูข้อความใน facebook.com/sonsinclub กันดีกว่านะครับสวัสดีครับพี่โจหนูชื่อเด็กหญิงสุพิชยาชาญจรัสพงษ์ชื่อเล่นชื่อน้องโนเบลดูรายการพี่โจทุกวันเลยค่ะหนูชอบมากๆวันนี้ส่งผลงานมาให้พี่โจดูเป็นแป้งโดรูปพระอาทิตย์ญี่ปุ่นและมีหิมะตกด้วยโอ้โหดูหน้าน้องโนเบลแบบยิ้มแฉ่งมากๆเลยน่ารักมากๆเลยนะครับแล้วก็ปั้นแปะลงไปบนสมุดใช่ไหมครับลงบนสมุดแล้วดูลักษณะคล้ายๆกับเป็นชิ้นงานแบบภาพนูนต่ำออกมาแบบนี้นะครับน่ารักมากขอบคุณมากๆเลยนะครับจินตนาการกว้างไกลมากๆน้องโนเบลนะครับคราวนี้มาดูที่จดหมายกันบ้างดีกว่านะครับตู้ปน12ปนฝประดิพัฒน์กรุงเทพ10404ครับผมสวัสดีครับพี่โจผมชื่อโยชิครับอายุ5ขวบครับชอบดูรายการสอนศิลป์ทุกวันนะครับตั้งใจส่งรูปภาพรถขุดเจาะหาสมบัติมาให้พี่โจดูแล้วก็มีคุณแม่ช่วยระบายสีครับรักพี่โจครับน้องโยชิขอบคุณมากเลยนะครับเป็นรถขุดเจาะที่จินตนาการเลิศล้ำมากนะครับรถสีม่วงนะครับนี่คุณแม่ระบายสีให้นะครับรถแล้วก็มีคนอยู่ข้างในนะน่าจะนะครับแล้วก็มีตัวหัวสว่านแบบขุดเจาะแบบนี้นะครับนี่แต่ยังไม่ขุดไปไหนนะครับยังขับอยู่บนทวนถนนได้บนพื้นดินอยู่นะครับและข้างหลังก็มีฉากเป็นภูเขาพระอาทิตย์ข้างหน้ามีดอกไม้นะครับอยากเห็นตอนต่อไปว่าตอนที่ขุดลงไปข้างล่างขุดไปในใต้ดินแล้วเนี่ยน้องโยชิจะเจอกับตัวอะไรยังไงบ้างส่งมาให้พี่โจดูนะครับอย่าลืมนะครับรอจดหมายของฉบับต่อไปของน้องโยชิอยู่แล้วก็จดหมายของน้องๆคนอื่นๆด้วยนะครับที่อยากจะส่งมาแล้วมาอวดชิ้นงานกับเพื่อนๆสมาชิกชาวสอนศิลป์คนอื่นครับวันนี้เวลาหมดแล้วครับเจอกันใหม่ครั้งหน้ากับพี่โจกับรายการสอนศิลป์ลาไปแล้วครับผมสวัสดีครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์หนูดีทำได้เรื่องตุ๊ปองภาพพี่อูนหนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเป๋าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้ายแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนะนี่หนูดีทำได้แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวๆหนูดีทำได้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่งหนูดีทำได้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจานหนูดีทำได้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่งหนูดีทำได้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวานหนูดีทำได้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่งหนูดีทำได้ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที่หนูดีทำได้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้านหนูดีทำได้แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋งหนูดีทำได้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อมหนูดีทำได้

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: มายาตอนที่71มักมีองค์8ตอนที่2
1: เข้าใจแล้วเข็มทองพวกเจ้าเป็นเพื่อนของเข็มทองสินะข้าต้องขอโทษแทนพวกชาวบ้านด้วยที่เข้าใจผิดจนเสียมารยาททำให้ตกใจกันไปหมด
2: ไม่เป็นไรเลยขอรับ
1: ว่าแต่พวกเจ้าทั้งสามเข้ามาที่เมืองมักได้ยังไงกันที่นี่ไม่มีใครเข้ามาได้ง่ายๆหรอกนะ
3: ท่านอาจารย์มักส่งพวกเรามาทำภารกิจขอรับ
1: หึท่านอาจารย์มักให้มาทำภารกิจอย่างนั้นเหรอภารกิจอะไรกันน่ะ
2: พวกเราก็ไม่รู้เหมือนกันขอรับแต่ท่านอาจารย์บอกว่าถ้าทำภารกิจสำเร็จก็จะเข้าใจปัจจัยที่ทำให้เกิดมรรคและเข้าใจมรรคมีองค์8อย่างแท้จริงขอรับ
1: เข้าใจแล้วท่านอาจารย์มรรคส่งพวกเจ้ามาไขปริศนา8ด่านที่พวกเราไม่เคยทำได้นั่นเอง
4: จะทำได้เหรอพวกเรายังไม่เคยทำได้เลยอ่ะ
5: จะได้เหรอได้จริงเหรอไม่น่าจะได้หรอกมั้ง
6: ไขปริศนา8ด่านคืออะไรหรอเจ้าคะ
1: เดี๋ยวพวกเจ้าก็รู้ตามข้ามา
3: อย่าบอกนะว่าให้พวกเรามาเก็บขยะที่ชายหาด
7: เจ้าเข้าใจถูกเป๊ะเลย
1: ภารกิจด่านแรกที่ท่านอาจารย์มาร์คมอบหมายไว้ให้กับพวกเจ้าคือการแยกขยะ
2: หาแยกขยะแล้วมันเกี่ยวกับมาร์คมีองค์8ยังไงกันเนี่ยงง
1: ขยะมีหลายประเภทแต่คนเมืองมักไม่ค่อยสนใจคัดแยกทิ้งรวมๆกันจนหมักหมมเต็มไปหมดพวกเจ้ามีหน้าที่คัดแยกประเภทของขยะแล้วเก็บไปทิ้งให้เรียบร้อย
3: แล้วถ้าเก็บขยะหมดแล้วจะได้อะไรหรอขอรับ
1: เก็บให้เสร็จแล้วเจ้าจะรู้เอง
7: เอ้าเก็บขยะได้แล้วอย่าชักช้าเสียเวลา
3: โอ้ยขยะเยอะแยะจนจะให้แยกออกยังไงกันล่ะ
6: ข้าเคยทำที่หมู่บ้านมายาที่โรงเรียนก็มีสอนข้าบอกวิธีให้เอง
2: จริงเหรอเย้ Yay! พวกเรารอดแล้ว
7: เย้ๆข้าเก็บด้วยข้าเก็บด้วย
6: เก็บตรงนี้เก็บตรงน
3: ี้อะไรเนี่ย
6: อันนี้ต้องแยกกันนี้ขยะมีหลายประเภทมีทั้งขยะทั่วไปใช้การอะไรไม่ได้แล้วอย่างเศษผ้าชามกระเบื้องแตกขยะที่ย่อยสลายได้อย่างเศษอาหารใบไม้แห้งแล้วก็ขยะที่เอากลับมาใช้ประโยชน์ได้อย่างขวดแก้วกระดาษหม้อโลหะพวกเราก็แค่แยกขยะพวกนี้ให้ถูกประเภทใส่ถุงแยกกันแล้วเอาไปทิ้งแค่นี้ก็เรียบร้อย
2: แค่นี้เองสบายมากยากกว่านี้ยังทำมาแล้วเลย
3: มัวแต่โม้อยู่นั่นและรีบทำงานกันได้แล้วพวกนี้เป็นขยะทั่วไปใช้การไม่ได้ต้องเอาไว้ถุงนี้โอ้โหชามกระเบื้องนี่บินไปนิดเดียวเองเก็บไว้ดีไหมเนี่ยไม่ทิ้งไปดีกว่า
6: พวกนี้เอากลับมาใช้ใหม่ได้มีประโยชน์

0: แยกไว้นี่เย้ย
1: อันนี้ถ้าขอนะ
0: เข็มทองนั่นมันขยะจะเก็บไปทำไมเนี่ยเฮ
2: ้ยอาหารเน่านี่เหม็นชะมัดเลยซาลาเปาเน่าๆก็มีเหรอเนี่ยแหวะทิ้งไปให้หมดเลย
1: เย้ยเย้แยกขยะเสร็จแล้วพวกเจ้าเก่งมากเลย
2: กว่าจะเสร็จข้าแทบอาเจียนแน่กลิ่นยังติดจมูกอยู่เลยแหวะ
3: มีปัญญาดีรู้จักแยกแยะแบบนี้นี่เองท่านอาจารย์มักถึงส่งมาช่วยพวกเรา
4: ท่านหัวหน้าเกาะตกลงพวกเราผ่านด่านแรกแล้วใช่ไหมขอรับ
3: ยัง
2: อ้าว
3: การที่ข้าให้พวกเจ้าเก็บขยะบนชายหาดเป็นเพียงบททดสอบขั้นต้นเท่านั้นภารกิจที่แท้จริงก็คือเจ้าสามคนต้องรู้จักแยกขยะในใจ
2: แยกขยะในใจ
4: โหนี่มันภาพเหตุการณ์ที่ผ่านมาตอนอยู่ในหมู่บ้านมายาทั้งนั้นเลยนี
0: ่จริงด้วยเห็นแล้วคิดถึงทุกๆคนที่นั่นจัง
3: เหตุการณ์ที่พวกเจ้าเจอมามีทั้งเรื่องดีคือกุศลและเรื่องไม่ดีคืออกุศลที่เป็นขยะในใจทำให้จิตใจเศร้าหมองใช้ปัญญาพิจารณาแยกแยะให้ดีและพวกเจ้าจะผ่านด่านนี้ไปได้ขอให้สำเร็จนะ
4: นี่แปลว่าพวกเราต้องแยกว่าอะไรเป็นเรื่องที่ดีอะไรเป็นเรื่องไม่ดีถูกไหมตั๊กปัน
2: ถูกแล้วศิลา
0: แต่เยอะขนาดนี้ตาลายแน่ๆ
2: ก็ใช้แว่นสัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาสิศิลารับรองแยกแยะแป๊บเดียวเสร็จ
4: จริงด้วยฉลาดมากเจ้าปันสัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาอันนี้ดีอันนี้ไม่ดีอันนี้ดีอันนี้ไม่ดีอันนี้ดีอันนี้ไม่ดีอันนี้ดีอันนี้ดีอันนี้ไม่ดี
1: ว้าวสุดยอดไปเลยทำได้ยังไงเนี่ย
2: ก็ต้องมีพลังสัมมาทิฏฐินะสิถึงทำได
4: ้ข้าแยกดีชั่วสำเร็จแล้วท่านหัวหน้าเกาะให้พวกเราผ่านไปได้หรือยังขอรับ
3: เจ้าแยกดีชั่วได้รู้มากสมกับที่มีพลังสัมมาทิฏฐิไหนเจ้าลองอธิบายมาสิว่าสิ่งไหนดีสิ่งไหนชั่ว
4: ได้ขอรับนี่คือภาพลุงโทนเบียดเบียนชีวิตสัตว์จับตุ๊กเหมียวไปบูชาไฟเป็นอกุศลคือความชั่วร้ายส่วนภาพนี้คือลุงโทนที่กลับใจเลี้ยงดูตุ๊กเหมียวด้วยความเมตตาเป็นกุศลคือความดีขอรับนี่คือภาพอาหยิบขโมยทรัพย์สินของชาวบ้านการลักขโมยเป็นอกุศลคือความชั่วร้ายส่วนภาพนี้คืออาหยิบที่กลับใจเลิกเป็นโจรแล้วหันมาทำอาชีพสุจริตพอใจในสิ่งที่มีเป็นกุศลคือความดีขอรับภาพต่อไปคือภาพพราวหลงในกามคุณ5มากเกินพอดีจนไปละเมิดสิทธิของคนอื่นเป็นอกุศลคือความชั่วร้ายส่วนภาพนี้คือพราวที่กลับใจรู้วิธีจัดการกับความลุ่มหลงได้โดยไม่ต้องเบียดเบียนใครเป็นกุศลคือความดีขอรับ
1: เฮ้ยเก่งมากศิลาสู้ศิลาสู้สู้
0: เงียบๆหน่อยเข็มทองเดี๋ยวศิลาเสียสมาธิหมด
4: ฝั่งนี้คือภาพส้มซ่าที่ถูกปีศาจพูดเท็จปีศาจพูดส่อเสียดปีศาจพูดคำหยาบปีศาจพูดเพ้อเจ้อครอบงำจนใช้คำพูดในทางทำลายผู้อื่นเป็นอกุศลคือความชั่วร้ายส่วนฝั่งนี้คือส้มซ่าที่กลับใจพูดแต่ความจริงไม่พูดส่อเสียดทำร้ายจิตใจใครไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคายหรือเพ้อเจ้อในเรื่องไม่เป็นเรื่องเป็นกุศลคือความดีขอรับ
3: ดีมากพูดต่อไปศิลาน
4: ี่คือภาพกระรอกที่คิดละโมบอยากได้อยากขโมยตุ๊กตาของฟ้าใสเป็นอกุศลคือความชั่วร้ายส่วนนี้คือภาพกระรอกที่รู้จักยับยั้งชั่งใจไม่ลงมือขโมยตุ๊กตาของฟ้าใสแต่กลับเอาไปคืนแทนเป็นกุศลคือความดีขอรับต่อไปคือภาพน้อยโหน่งโกรธแค้นพยาบาทคิดว่าถูกเพื่อนแกล้งเป็นอกุศลคือความชั่วร้ายส่วนภาพนี้น้อยหน่งให้อภัยทุกคนใจที่เคยร้อนเป็นไฟก็เย็นลงมีความเมตตาเข้ามาแทนเป็นกุศลคือความดีขอรับ
2: เย้เย้เย้ภาพสุดท้ายแล้วสิลา
4: ภาพสุดท้ายคือตัวข้าเองที่กำลังถูกความเห็นผิดครอบงำให้คิดละทิ้งพ่อแม่เป็นอกุศลคือความชั่วร้ายส่วนภาพนี้ก็คือตัวข้าเองที่มีความเห็นตามความเป็นจริงไม่หลงเชื่อมิจฉาทิฐิและเลือกจะปกป้องพ่อแม่ต่อไปเป็นกุศลคือความดีขอรับและข้าก็รู้ด้วยว่าอกุศลกรรมเกิดจากอกุศลมูลทั้ง3คือโลภะโทสะโมหะส่วนกุศลกรรมเกิดจากอาจารย์ทั้ง3ของข้า

0: คืออโลภะอโทสะอโมหะขอรับ
1: ภารกิจแยกขยะในใจสำเร็จแล้วเก่งมากศิลาตอนนี้เจ้ารู้แล้วว่าสิ่งใดดีก็ควรเก็บรักษาไว้แต่สิ่งใดไม่ดีก็ให้ละทิ้งไปอย่าไปเก็บมาเป็นขยะในใจ

0: สมุปบาทก็เป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดสัมมาทิฏฐิเช่นกัน
1: อ๋อมีหน้าถึงให้เริ่มด้วยการแยกขยะที่แท้ก็เพื่อจะโยงให้เห็นวิธีการแยกดีชั่วในใจนี่เอง
2: แล้วภารกิจต่อไปคืออะไรหรอขอรับ
0: กลับเข้าไปในเมืองแล้วข้าจะบอกภารกิจต่อไปให้เองอย่าลืมเอาขยะไปทิ้งด้วยล่ะ
3: ไปข้าทำไม่เอง
2: โอ้ยหนักชะมัดเลยอ่ะ

0: เปเป้เกม
1: เพื่อนๆครับมีใครรู้บ้างว่าโตขึ้นเปเป้อยากเป็นอะไรคุณหมอนักสเก็ตน้ำแข็งหรือนักดับเพลิงเฉลยโตขึ้นเปเป้อยากเป็นนักดับเพลิงครับ

0: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: เป๊ะเป็ดน้อย
2: ตอนไม่ได้ตั้งใจ

Whoa!

Ha ha ha!

เกมวันนี้เปเป้และเพื่อนๆ เล่นซนอีกแล้วนะครับเห็นกันไหมครับว่าความซนของเปเป้และเพื่อนๆทำให้ใครเดือดร้อนบ้างเจ้ากบหอยทากผีเสื้อเฉลยเจ้ากบนั่นเอง

ทุกคนต้องร่วมมือกันทุกคนต้องทำหน้าที่ของตนเองด้วยความตั้งใจสุดกำลังเพื่อที่จะให้บ้านเมืองอยู่ได้การที่ทุกคนทำงานในหน้าที่ของตนและระลึกว่างานของตนเป็นส่วนหนึ่งของส่วนรวมจะเป็นสิ่งที่ทำให้บ้านเมืองเจริญรุ่งเรืองได้ตลอดระยะเวลา70ปีแห่งการครองราชพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงปฏิบัติพระราชภารกิจน้อยใหญ่นานับประการเพื่อความเจริญพัฒนาของประเทศเสด็จพระราชดำเนินไปยังพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศเพื่อทอดพระเนตรสภาพความเป็นอยู่รับฟังปัญหาและทรงหาทางช่วยเหลือประชาชนไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ห่างไกลหรือท้องถิ่นทุรกันดารทรงให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาของประชาชนและการสร้างพื้นฐานที่ช่วยให้ผู้คนสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมั่นคงก่อให้เกิดคุณประโยชน์ต่อประเทศและประชาชนอย่างกว้างขวางแม้วันเวลาไปคนรุ่นหลังยังสามารถศึกษาเรียนรู้และส่งต่อคุณค่าของการทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมวันที่13ตุลาคมจึงเป็นวันที่คนไทยร่วมกันน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและระลึกถึงพระมหากษัตริย์ผู้ทรงอุทิศพระองค์เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและประเทศชาติ

0: ด็กๆรู้ไหมประธานาธิบดีจีนทูลเกล้าถวายเครื่องอิสริยาภรณ์รัฐมิตราภรณ์ในโอกาสเฉลิมฉลองครบ70ปีการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีนแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
1: หมายความว่าอะไรล่ะครับปู
0: ่ก็แปลว่าประเทศไทยและจีนเป็นมิตรกันมายาวนานมากน่ะสิเมื่อผู้นำทั้งสองประเทศมีความสัมพันธ์แน่นแฟ้นแบบนี้ประชาชนไทยและจีนก็เลยได้ประโยชน์จาก

0: ความร่วมมือต่างๆมากมายเลยล่ะ
1: จริงด้วยหนูเองก็มีเชื้อสายจีนจากอากงของหนู
2: คุณตาผมก็เป็นคนจีน
0: สายสัมพันธ์ไทยจีนนั้นย้อนไปตั้งแต่สมัยเจ้านครอินสมัยอยุธยาโน่นนะเพราะท่านเดินทางไปยังนานกิ่งเมืองหลวงของจีนในสมัยนั้นด้วยพระองค์เองไทยกับจีนจึงได้เริ่มทำการค้ากันสมัยนั้นสินค้าจีนเป็นที่นิยมในอยุธยามากโดยเฉพาะอาหารจีนเครื่องเรือนและเครื่องถ้วย
1: อาหารจีนผมชอบอาหารจีนฮะอยากจะไปลองชิมอาหารจีนแล้วสิปิ๊งปองปิ๊งปอง
0: โอ้โหเล่นอะไร
2: ดีมากตะวันเอ้าไปกันเลยแก่แก้ว
3: ตลาดใหญ่ท้ายพระนครย่านในไก่พุทธศักราช1963รัชกาลสมเด็จพระนครินทราธิราช
2: เราโผล่มาที่ประเทศจีนหรือเปล่าตะวันภาษาจีนเต็มไปหมดเลย
1: ไม่รู้สิแม่อ่ะดูนั่นมีคนกินข้าวอยู่เราไปถามพวกเขากัน
4: ไอ้ยาเสียงทองร้องดังอย่างเงี้ยหิวใช่หรือเปล่าล่ะมาหาอะไรกินกันก่อนนะอาหารจีนของข้าขายดีที่สุดในอยุธยาเลยเชียวนา
2: อร่อยอร่อยจริงๆต้นตำรับจากจีนแท้ๆเลย
1: พวกพี่มาทำอะไรที่เมืองไทยเหรอคะ
4: กงของข้าน่ะตามเรือทองอิงกลับมาจากเมืองจีนต้องแรกก็ว่าจะกลับนะแต่ก็เพราะเจ้านครอินทำให้คนจีนอยู่อยุธยาได้อย่างสุขสบายข้าเลยตัดสินใจอยู่ที่นี่สนองพระเดชพระคุณพระเจ้าแผ่นดินไทยแทน
2: ถ้าไม่มีพวกพี่ชาวจีนเข้ามาไทยก็คงไม่ได้กินอาหารจีนอร่อยๆแบบนี้ในไทย
4: ที่นี่เราไทยจีนได้อยู่กันอย่างพี่น้องค้าขายด้วยกันช่วยเหลือซึ่งกันและกันมาตลอดตั้งแต่รุ่นกงของข้าแล้วละ
1: กันแล้วล่ะค่ะ
2: ขอบคุณสำหรับอาหารนะครับ
4: ไอ้ยายังมีของอร่อยอีกเยอะเลยนะ
1: เฮ้ยเราเข้าแม่เดี๋ยวไม่ทัน
2: ตะวันให้เราเข้ามาดีๆก็ได้ไม่เห็นต้องผลักกันเลย
0: เดี๋ยวเมฆไปนอนทำอะไรที่พื้นน่ะรีบลุกขึ้นมาเร็วๆจะได้ไปกินข้าวเย็นกัน
2: เมฆกินต่อไม่ไหวแล้วครับ
0: อะไรของเขาเนี่ย
5: เจ้านครอินเดินทางไปประเทศจีนตั้งแต่สมัยอยุธยาทำให้ชาวจีนเข้ามาอยู่ในไทยค้าขายได้อย่างมีความสุขเพราะพระมหากษัตริย์ไทยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับจีนมายาวนานจนถึงปัจจุบันชาวไทยและชาวจีนจึงเป็นมิตรที่ดีต่อกันจนถึงวันนี้

0: กองทัพเมฆไฟพร้อมโจมตีบุ้มบุ้มทำอะไรนะตะวันถามได้ก็จะไปดูที่กรุงศรีอยุธยานะสินายนะแอบไปคนเดียวใช่ไหมมาพังสิเมฆนี่เราอยู่ที่ไหนกันเนี่ยแย่แล้วรีบหนีกันเถอะ
1: หรือจะเป็นไส้ศึกรีบไปตามจับ
0: รีบไปกันเถอะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนแผ่นดินไหวทุกคนสู้ไหวพี่บาสนี่เขาพร้อมเสมอเลยนะครับ
1: เรื่องจิตอาสาคนนี้เขาไม่เป็นรองใครอยู่แล้ว
2: พี่อ้นครับแล้วตอนนี้ในไลน์กลุ่มเขาแจ้งเตือนหรือมีข้อมูลเกี่ยวกับแผ่นดินไหวที่ลำปางเพิ่มเติมไหมครับ
3: รอยเลื่อนพะเยารอยเลื่อนพะเยา
1: น้องอัดเขาจะบอกพวกเราว่ารอยเลื่อนพะเยาเป็นหนึ่งใน14รอยเลื่อนที่มีพลังในประเทศไทยเนอะ
4: โอ้โหอัดข้อมูลมาเต็มอีกแล้วนะคะ
1: รอยเลื่อนพะเยาเป็นรอยเลื่อนที่มี2ส่วนคือรอยเลื่อนทางซีกใต้และรอยเลื่อนทางตอนเหนือซึ่งมีแนวการวางตัวแตกต่างกันและแยกออกจากกันชัดเจนโดยพาดผ่านจังหวัดเชียงรายลำปางและพะเยาเนอะส่วนแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นในครั้งนี้มีศูนย์กลางอยู่ที่บริเวณอำเภอวังเหนือจังหวัดลำปางมีขนาดความรุนแรง 4.9 ริกเตอร์ที่ระดับความลึก21กิโลเมตรรับรู้ได้ถึงความสั่นไหวทำให้บ้านเรือนเสียหายมีรอยแตกร้าวหลายหลังคาเรือนตอนนี้หลายคนก็ได้อพยพมาอยู่ที่ศูนย์อพยพชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยนะประเทศไทยเราเคยมีแผ่นดินไหวที่รุนแรงกว่านี้ด้วยนะย้อนไปเมื่อวันที่5พฤษภาคม2557เกิดแผ่นดินไหวครั้งรุนแรงที่สุดในรอบ100ปีสาเหตุมาจากการเลื่อนตัวในแนวราบแบบเหลื่อมซ้ายของกลุ่มรอยเลื่อนพะเยาส่วนเหนือวัดแรงสั่นสะเทือนได้ถึง 6.3 ริกเตอร์ที่ระดับความลึก 7.4 กิโลเมตรโดยมีศูนย์กลางแผ่นดินไหวที่บริเวณตำบลทรายขาวอำเภอพานจังหวัดเชียงรายชาวบ้านรับรู้ได้ถึงแรงสั่นสะเทือนทั่วทั้งภาคเหนือโดยเฉพาะจังหวัดเชียงรายและมีรายงานถึงความเสียหายรุนแรงในหลายพื้นที่ในรัศมีประมาณ30กิโลเมตรจากศูนย์กลางแผ่นดินไหวนะ
3: กรุงเทพตึกสูง
1: ใช่แล้วน้องอาจแผ่นดินไหวครั้งนั้นคนที่อาศัยอยู่ในตึกสูงของกรุงเทพหลายแห่งก็รู้สึกได้ถึงแรงสั่นสะเทือนด้วยนะส่วนใครที่อาศัยอยู่ในบริเวณที่รอยเลื่อนมีพลังพาดผ่านควรศึกษาทำความเข้าใจเพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับแผ่นดินไหวที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตด้วยนะเพราะปัจจุบันนักวิทยาศาสตร์ยังไม่สามารถทำนายได้ว่าแผ่นดินไหวในอนาคตจะเกิดขึ้นที่ไหนและเกิดขึ้นเมื่อไหร่นะ
0: ขอเพิ่มเติมจากพี่อ้นสักหน่อยนะครับพลังแห่งความคิดแผ่นดินไหวเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดจากการสั่นสะเทือนของพื้นดินเกิดจากการปลดปล่อยพลังงานเพื่อระบายความเครียดที่สะสมไว้ภายในโลกออกมาอย่างฉับพลันเพื่อปรับสมดุลของเปลือกโลกให้คงที่ส่วนสาเหตุของการเกิดแผ่นดินไหวจากธรรมชาติก็จะมีเรื่องของการเคลื่อนตัวของรอยเลื่อนเปลือกโลกการเคลื่อนที่ของหินหลอมเหลวใต้ภูเขาไฟที่ใกล้ระเบิดและการตกกระทบผิวโลกของลูกอุกกาบาตนะครับอย่างน้อยเราก็ควรติดตามข่าวสารของทางราชการเกี่ยวกับการเตือนภัยอย่างสม่ำเสมอก็จะดีมากเลยครับ
4: อิงฟ้าขอให้ทุกคนที่นั่นปลอดภัยด้วยเถิด
1: แผ่นดินไหวเป็นเรื่องที่น่ากลัวก็จริงเพราะแผ่นดินไหวยังไม่มีเครื่องมือที่สามารถคาดการณ์หรือพยากรณ์ได้แต่เราสามารถเตรียมพร้อมรับมือได้ปัจจุบันกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวกรมอุตุนิยมวิทยามีสถานีวัดแผ่นดินไหวอยู่หลายสถานีกระจายอยู่ทั่วประเทศเมื่อเกิดแผ่นดินไหวในบริเวณประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้านหรือเกิดแผ่นดินไหวใหญ่ในต่างประเทศก็จะมีการรายงานให้ทราบทั้งศูนย์กลางที่เกิดความลึกจากผิวโลกและระดับความแรงน่ะไปเถอะออกเดินทางกันต่อดีกว่าทุกคน
4: เย้อีกไกลไหมคะเนี่ย
3: เลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้าย
1: ถูกต้องน้องอัดแยกข้างหน้าเราจะเลี้ยวซ้ายแล้วตรงไปสักพักศูนย์อพยพอยู่ทางขวามือ
3: ตรงไปตรงไป
5: นี่น้องอัดหรือ GPS นำทางครับเนี่ย
1: ช่วงก่อนที่จะเกิดแผ่นดินไหวที่นี่พี่และ Positive My Team ทีมใจพลังบวกก็ได้

0: ฝึกอบรมเตรียมตัวรับมือกับแผ่นดินไหวเพื่อซักซ้อมการอพยพความคุ้นชินและเกิดความชำนาญเพื่อที่เราจะได้เอาตัวรอดได้และสามารถช่วยเหลือคนอื่นๆได้อีกด้วย
1: แล้วน้องอัดล่ะครับได้ไปฝึกอบรมซักซ้อมเป็นยังไงบ้างครับนี่ป้ายอันนี้นกหวีด
0: เก่งมากเลยน้องอัดถึงแม้ว่าน้องอัดจะมีข้อจำกัดในการสื่อสารกับผู้อื่นไม่ค่อยสบตาเวลาคุยกันแต่เวลาเราจะคุยกับเขาต้องมองไปที่เขาและก็ต้องบอกให้เขามองมาที่เราด้วยนะและอาจจะปรับตัวเข้ากับคนอื่นๆสถานที่ใหม่ๆได้ยากหน่อยเราเลยต้องทำการ์ดข้อมูลสำคัญให้เขาห้อยคอหรือพกติดตัวไว้ตลอดเวลานกหวีดก็ด้วยนะเอาไว้ให้เป่าเพื่อขอความช่วยเหลือเราต้องสอนการใช้นกหวีดว่าต้องเป่าแบบไหนหมายถึงอะไรแล้วก็ต้องสอนให้ผู้พิการออทิสติกเข้าใจและมีความระวังในสถานการณ์ที่จะช่วยเตือนภัยก่อนเกิดแผ่นดินไหวโดยสังเกตจากพฤติกรรมของสัตว์ที่ดูแตกตื่นตกใจผิดปกติและปรากฏการณ์ทางธรรมชาติอื่นๆด้วยนะ
1: ไซเรนมือหมุน
0: เพิ่งฝึกมาเลยนี่นาน้องอาร์ตอุปกรณ์เตือนภัยในชุมชนอย่างไซเรนมือหมุนก็จะใช้ในกรณีที่ไม่สามารถใช้ไฟฟ้าได้ส่วนพวกเรื่องการใช้ภาษาก็ต้องเข้าใจง่ายส่วนป้ายสัญลักษณ์หนีภัยป้ายทางออกฉุกเฉินป้ายจุดรวมพลก็ต้องเห็นได้ชัดเจนสัญญาณเสียงสัญญาณรูปภาพการ์ดข้อความที่เป็นคำสั่งก็ต้องสื่อสารได้อย่างชัดเจนตรงประเด็นอย่างคำว่าอันตรายรีบเดินหนีไปไม่เอากระเป๋าไปโดยที่พี่เลี้ยงของคนพิการออทิสติกต้องทำเตรียมไว้ก่อนมีการตกลงทำความเข้าใจกันไว้แล้วเนอะซึ่งวันนี้พี่อ้นกับพี่บาสก็จะเป็นพี่เลี้ยงของน้องอัดเองแล้วก็อาจจะขอความช่วยเหลือจากเด็กๆบ้างพอจะได้ไหมนะ
2: พี่เลี้ยง
1: ได้ครับสบายมากดีจังเลยครับมีการจัดอบรมฝึกซ้อมอย่างสม่ำเสมอแบบนี้เพราะอย่างน้อยเราก็มีความรู้ในการเอาตัวรอดเบื้องต้นเมื่อเกิดแผ่นดินไหวเตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุเตรียมถุงยางชีพเอกสารสำคัญและอุปกรณ์ที่จำเป็นจัดเก็บข้าวของไว้ในที่ต่ำกันมันตกหล่นแตกเสียหายยิ่งถ้าในทุกชุมชนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงและมีการติดตั้งระบบเตือนภัยและติดป้ายเส้นทางเอาไว้ความเสียหายก็จะลดน้อยลงมากๆเลยครับ
0: DLTV พูดดีมากเลยนะเนี่ย
3: ถึงแล้วถึงแล้ว
1: ทุกอย่างดูเรียบร้อยมากเลยครับดูเหมือนพี่เจ้าหน้าที่เข้าไปดำเนินการในพื้นที่ทั้งระบบไฟฟ้าระบบประปาระบบแก๊สกันเรียบร้อยแล้วแน่เลยครับ
0: พี่ก็คิดว่าอย่างนั้นแหละ
4: เต็นท์พยาบาลก็เป็นระเบียบเรียบร้อยมากเลยครับ
5: มีเชือกกั้นเขตอันตรายเป็นสัดส่วนมีป้ายสัญลักษณ์ป้ายข้อความห้ามเข้าไว้ชัดเจนเลยล่ะค่ะ
0: เด็กๆ เห็นตรงด้านขวาไหมตรงนั้นก็จะเป็นพื้นที่ส่วนตัวโดยเฉพาะจัดให้เป็นสัดส่วนสงบเพื่อลดความหวาดกลัวเพื่อที่เจ้าหน้าที่จะได้รู้ว่าคนพิการอยู่ที่ไหนและให้การดูแลทางด้านจิตใจสร้างความอบอุ่นใจมั่นใจไม่ให้ตื่นตระหนกคอยช่วยเหลือและพร้อมที่จะก้าวข้ามอุปสรรคและปรับตัวเวลาอยู่ในศูนย์อพยพน่ะอย่างที่ศูนย์อพยพที่นี่ก็มีหน่วยงานเข้ามารับผิดชอบครบทุกด้านทั้งเรื่องอาหารน้ำดื่มเสื้อผ้าของใช้จำเป็นต่างๆเรียบร้อยแล้วแล้วก็มีการเปิดรับบริจาคเงินทุนสำรองเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวครั้งนี้ด้วยนะ
5: ดีจังเลยค่ะที่คนไทยมีน้ำใจชอบช่วยเหลือกันแบบนี้ว่าแต่ตอนนี้อิงฟ้าว่าพวกเราเข้าไปข้างในกันเถอะค
0: ่
5: ะ
0: ไปไปชาวบ้านจะได้ไม่ต้องรอพวกเรานานสวัสดีครับทุกคนผมอ้นครับส่วนคนที่หล่อล่ำบึกที่อยู่ข้างผมชื่อบาสและน้องที่มีป้ายห้อยคอชื่อน้องอัดพวกเราเป็นทีมงานของ Positive My Team ทีมใจพลังบวกแล้วก็มีน้องๆอีก3คนทางด้านนั้น DLTV อิงฟ้าและปกป้องจะมาเป็นผู้ช่วยสาธิตให้กับพวกเราในครั้งนี้ด้วยครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้วิธีการช่วยเหลือดูแลคนพิการในชุมชนเมื่อเกิดภัยพิบัติเพื่อความปลอดภัยของทุกคนในชุมชนครับถ้าเราเห็นผู้พิการบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวที่นั่งวีลแชร์แต่ไม่สามารถเข็นรถได้ด้วยตัวเองเราต้องรีบเข้าไปช่วยเหลือด้วยการเข็นรถวีลแชร์ออกจากที่เกิดเหตุทันทีส่วนผู้พิการบกพร่องทางการมองเห็นเราสามารถช่วยเหลือพวกเขาได้ด้วยการให้ผู้พิการจับที่แขนหรือข้อศอกของผู้ที่เข้าไปช่วยเหลือแล้วรีบพาออกจากที่เกิดเหตุห้ามจับแขนของผู้พิการเด็ดขาด
4: อันตรายอันตรายอันตราย
0: ที่ปกป้องชูป้ายอันตรายให้น้องอัดดูเป็นการสื่อสารให้กับคนพิการออทิสติกได้รับรู้ว่ากำลังอยู่ในสถานการณ์อันตรายให้รีบหนีหรือออกจากที่เกิดเหตุให้เร็วที่สุด
5: อัดมองมาที่อิงฟ้าแล้วเดินตามอิงฟ้ามานะ
0: การที่อิงฟ้าบอกให้น้องอัดมองมาที่อิงฟ้าแล้วเดินตามอิงฟ้าไป ก็เป็นการสื่อสารให้น้องอัดรับรู้เข้าใจและทำตามซึ่งในขณะที่พูดต้องให้เขาสบตาและฟังสิ่งที่เราพูดด้วยนะครับเพราะน้องอัดจะไม่ค่อยสบตาคนหากเราไม่สบตาเราจะไม่รู้เลยว่าเขารับรู้หรือไม่ครับ
1: โอ้ขึ้นใจแบบนี้เองสินะดีจังเลยเน
2: า
1: ะ
2: รู้มาก่อนเลยนะเนี่ย
0: เก่งมากปกป้องอิงฟ้าน้องอัดทั้ง3คนทำได้ดีมากครับเพราะการอพยพคนพิการจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งควรเน้นให้ทุกคนมีสติอพยพจากที่เกิดเหตุไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการนัดหมายซักซ้อมกันเอาไว้แล้วอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดต้องใช้สัญญาณเสียงสัญญาณรูปภาพการ์ดข้อความที่เป็นคำสั่งเหมือนที่ปกป้องใช้เมื่อกี้นี้ถือว่าชัดเจนเข้าใจง่ายด้วยและอีกอย่างคือคนพิการออทิสติกเขาจะควบคุมอารมณ์ความรู้สึกของตนเองได้ไม่ดีนักต้องมีการดูแลเป็นพิเศษจากผู้ปกครองผู้ดูแลหรือผู้นำชุมชนโดยเฉพาะช่วงที่เกิดเหตุและช่วงอพยพส่วนใครที่ยังไม่ได้แอด Facebook กับกลุ่ม LINE ของศูนย์อพยพก็แอดเข้าร่วมกลุ่มและเป็นเพื่อนกันได้เลยนะครับเพื่อจะได้รับข้อมูลการแจ้งเตือนในสถานการณ์ฉุกเฉินได้นะครับตอนนี้เกิด After Shock แผ่นดินไหวที่ไม่รุนแรงมาก
3: กลัวกลัวกลัว
5: ไม่ต้องกลัวนะอัดทุกอย่างโอเคแล้วอิงฟ้าอยู่ตรงนี้อยู่ข้างๆอัดนี่แหละ
0: ทุกคนตั้งสตินะครับตอนนี้เราอยู่ในอาคารที่ปลอดภัยแล้ว
1: สถานการณ์ปกติแล้วครับทุกคนผมเช็คข่าวจากทางการแล้วครับในระหว่างนี้ผม BLTV ขอให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปฏิบัติตนในระหว่างที่เกิดแผ่นดินไหวหน่อยนะครับถ้าหากเราตกอยู่ในภัยพิบัติแผ่นดินไหวและอยู่ในอาคารสิ่งแรกที่เราต้องทำก็คือรีบออกจากอาคารให้เร็วที่สุดและให้อยู่ห่างจากอาคารสูงแต่ถ้าไม่สามารถออกมาได้ให้ทุกคนหาที่กำบังที่แข็งแรงหลบและหมอบตัวใต้ที่กำบังเพื่อให้ตัวเราปลอดภัยจากสิ่งของที่อาจตกลงมาทับเราได้อยู่ให้ห่างจากเฟอร์นิเจอร์ประตูหน้าต่างและรอจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายเป็นปกติอย่าจุดไม่ขีดไฟเทียนหรือสิ่งที่ทำให้เกิดประกายไฟเพราะอาจมีแก๊สรั่วอยู่บริเวณนั้นที่สำคัญห้ามใช้ลิฟต์โดยเด็ดขาดเพราะหากไฟฟ้าดับจะติดค้างอยู่ในลิฟต์ทำให้ขาดอากาศหายใจจนถึงขั้นเสียชีวิตได้และห้ามใช้บันไดเลื่อนเพราะแรงสั่นสะเทือนอาจทำให้บันไดเลื่อนชำรุดจนเราได้รับบาดเจ็บได้ส่วนในกรณีที่เราอยู่ภายนอกอาคารต้องอยู่ให้ห่างจากอาคารสูงเสาไฟฟ้าป้ายโฆษณาต้นไม้ใหญ่สิ่งห้อยแขวนต่างๆสิ่งใดๆก็ตามที่อาจจะเคลื่อนไหวล้มหรือหล่นใส่เราได้และถ้าหากอยู่ในรถให้หยุดรถจนกว่าแผ่นดินจะหยุดไหวหรือสั่นสะเทือนนะครับ
0: ข้อมูลที่ดีมีประโยชน์แบบนี้หาได้จากที่ไหนเหรอ DLTV
3: DLTV DLTV
1: ถูกต้องเลยที่ www.dltv.ac.th ไปค้นเข้าไปดูกันได้เลยมีข้อมูลดีๆให้ค้นหาอีกเพียบ
5: ตอนนี้ DLTV มีอัดเป็นผู้ช่วยแล้วล่ะ
1: จัดไปอย่าให้เสีย

0: ตอนนั้น
1: ไฟไหม้หนีเร็ว
2: ไฟไหม้หนีเร็ว
1: หนีเร็วไฟไหม้
3: ขีภัยเนี่ยเป็นภัยใกล้ตัวที่เกิดขึ้นบ่อยๆสร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่างมหาศาลเลยล่ะครับ

ุกคนต้องร่วมมือกันทุกคนต้องทำหน้าที่ของตนเองด้วยความตั้งใจสุดกำลังเพื่อที่จะให้บ้านเมืองอยู่ได้การที่ทุกคนทำงานในหน้าที่ของตนและระลึกว่างานของตนเป็นส่วนหนึ่งของส่วนรวมจะเป็นสิ่งที่ทำให้บ้านเมืองเจริญรุ่งเรืองได้ตลอดระยะเวลา70ปีแห่งการครองราชพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงปฏิบัติพระราชภารกิจน้อยใหญ่นานัปการเพื่อความเจริญพัฒนาของประเทศเสด็จพระราชดำเนินไปยังพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศเพื่อทอดพระเนตรสภาพความเป็นอยู่รับฟังปัญหาและทรงหาทางช่วยเหลือประชาชนไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ห่างไกลหรือท้องถิ่นทุรกันดารทรงให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาของประชาชนและการสร้างพื้นฐานที่ช่วยให้ผู้คนสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมั่นคงก่อให้เกิดคุณประโยชน์ต่อประเทศและประชาชนอย่างกว้างขวางแม้วันเวลาจะผ่านไปคนรุ่นหลังยังสามารถศึกษาเรียนรู้และส่งต่อคุณค่าของการทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมวันที่13ตุลาคมจึงเป็นวันที่คนไทยร่วมกันน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและระลึกถึงพระมหากษัตริย์ผู้ทรงอุทิศพระองค์เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและประเทศชาติ

0: ติดตามชมรายการการเรียนการสอนการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมด้วยระบบทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 ถึงเวลา 10:40 หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตช่อง198วันจันทร์ถึงวันพุธชมการเรียนการสอนของสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาและวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวลวันพฤหัสถึงวันอาทิตย์ชมรายการจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลช่อง199ถ่ายทอดสัญญาณการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชและช่อง200รับชมรายการการพัฒนาและการอบรมครูกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆทั้งหมดเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางทีวีดาวเทียม186ถึง200
1: เป๊ะเป็ดน้อย
2: ตอนกลัว

มวันนี้เปเป้และเพื่อนๆไปเล่นกันที่สนามเด็กเล่นอยู่ๆเกิดฝนตกมีเสียงฟ้าร้องดังมากเปเป้และเพื่อนๆกลัวมากมีใครจำได้ไหมครับว่าเปเป้กับเพื่อนกลัวอะไรบ้างเฉลยที่แท้ภาพที่เปเป้และเพื่อนๆกลัวคิดว่าเงาปีศาจก็คือภาพเงาต้นไม้นั่นเองครับ

0: ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูนออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 ช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
1: 7 มหัศจรรย์เดินทางจากดาวเรขาคณิตเพื่อไปยังดวงจันทร์แต่จนภัยบนโลกเพื่อสะสมพลังความดีด้วยการช่วยเหลือผู้อื่นขณะแปลงร่างเป็นปลาว่ายข้ามท้องทะเลเพื่อไปยังฐานบินสู่ดวงจันทร์ที่อยู่ทางทิศตะวันตกก็ได้พบกับฝูงปลาอพยพฝูงใหญ่นั่นพวกเขากำลังจะไปไหนกันน่ะไปคุยกับพวกเขาดีกว่าแปลกจังทำไมฝูงปลาจึงไม่ยอมคุยกับเจ็ดมหัศจรรย์นะหรือว่าเจ็ดมหัศจรรย์หน้าตาไม่เหมือนพวกเขาหรืออาจกลัวว่าเจ็ดมหัศจรรย์จะทำอันตราย
2: เอ๊ะนั่นอะไรน่ะ
1: อะไรนั่นปลาทั้งฝูงว่ายหนีเจ็ดมหัศจรรย์จนไม่ได้ระวังเข้าไปติดอยู่ในอวนเสียแล้ว
2: เร็วเข้าพวกเราไปช่วยพวกเขากันเถอะ
3: เราต้องแปลงร่างกันใหม
1: ่แยกตัวออก
4: โอ้แยกกันเหรอ
1: เร็วเข้าจะต้องรีบแปลงร่างก่อนที่นับสี่จะตัวนิ่มอีกครั้งเป็นอะไรดีนะที่มีใบพัดคมๆและหมุนได้
5: โยเย
2: หัวแหลม
5: ฟ้าแฝดตองและตาม
6: ฉากและฉาย
7: นับสี่
1: เจ็ดมหัศจรรย์พลิกผันแปลงกายแยกย้ายกายามารวมกันเป็นกังหันมีฟันคม
5: ต้องตัดตัดตัดตัด
3: หมุนแรงแรงแล้วตัดอวนเป็นช่อง

0: 7มหัศจรรย์รู้สึกผ่อนคลายเมื่อปล่อยปลาออกจากอวนสำเร็จการกระทำนี้เพิ่มพลังแก่พวกเขาด้วย
1: เธอเป็นตัวอะไรกันเนี่ยปลาหรือว่าเครื่องหมุนหมุน
2: เป็นอะไรก็ช่างเธอช่วยชีวิตพวกเรา
3: ปลาทั้งหลายขอขอบคุณและ
2: มาเป็นเพื่อนกันนะ
3: เป็นเพื่อนกัน
2: เป็นเพื่อนกัน
0: ในที่สุด7มหัศจรรย์ก็ได้เป็นเพื่อนกับฝูงปลาและได้เรียนรู้ว่านอกจากความดีจะให้พลังพวกเขาแล้วยังทำให้พวกเขามีเพื่อนมากขึ้นด้วย
4: พลัง7มหา

0: ครับ
1: ผมมันดีๆหน่อยที่มันโดนหัวฉันเนี่ยโอ๊ยตายแล้ว
2: ขอโทษครับท่านประธาน
1: มันโดนเท้าฉัน
2: กลับขอโทษอีกรอบครับท่านประธาน
1: อีลมนี่ก็ทิ้งๆไปเลยไป
2: ได้ครับ
1: มันเจ็บนะเนี่ย
2: ก็ท่านประธานไม่ได้บอกป้องเลยครับว่าให้โยนล่มไปทางไหนอ่ะ
1: โอ้ยตายแล้วสมองนี่ไม่ได้เรื่องเลยฉันใช้เลขาฉันดีกว่าน้องอิงจ๋า
3: ค่ะ
1: ช่วยไปเช็ดเก้าอี้ให้พี่ด้วยจ้า
3: ได้ค่ะ
1: ดีมากน้องอิงคือว่าที่พี่ให้เช็ดเนี่ยให้พี่นั่งไม่ได้ให้ตัวเองนั่ง
3: ละค่อยค่ะขอโทษค่ะได้ค่ะ
2: ครับท่านประธาน
1: พี่เลื่องเลยนะเดี๋ยวพี่เช็ดเองดีกว่า
3: ได้ค่ะ
1: ลมเสียสะอาดแล้ว
2: นั่นกระโดดน้ำ
1: อ๋อเหรอลืมเนี่ยก็ดูที่น
2: ี่ท่านประธานนี่ตลกจริง
4: เจ๊แค่จะไปประชุมกรรมการหมู่บ้านนี่ต้องแต่งตัวจัดเต็มอะไรขนาดนี้เลยเหรอ
1: เฮ้ยเนี่ยนะไม่รู้เรื่องเลยทำไมก็เพราะว่าฉันเนี่ยเป็นถึงท่านประธานกรรมการบริหารฝ่ายกิจกรรมประจำหมู่บ้านใหญ
2: ่หรือเรียกสั้นๆว่ากรรมการหมู่บ้านนั่นเอง
1: พูดอะไรให้เกลียดนิดนึงสิ
2: ตอนเนี้ยป้องจะไม่เกลียดนิดนึงแล้วป้องจะเกลียดมากเลยใช้ป้องให้ถือล่มแล้วไหนจะใช้พี่ยิงเขาเป็นเลขาอีกเวอร์ไปไหมเนี่ย
4: ใช่คุณนี่ก็เชื่อคนง่ายเนอะนี่ถ้าผมบอกว่าให้คุณชอบผมนี่คุณคงชอบผมไปแล้วแล้วไปทำตามเจ๊เขาทำไมเนี่ยฮะ
3: อ้าวก็นะเขาทำเพื่อหมู่บ้านเราไงถูกไหมคะทำโปรเจกต์เพื่อให้คนในหมู่บ้านมีสุขภาพดีฉันก็เลยอยากช่วยเขา
1: น่ารักเหมือนพวกนี้หรอกไม่รู้เรื่องเลยมีคุยด้วยแล้วฉันคุยผ่านเลขาดีกว่าน้องอิงจ๊ะ
3: ค่ะ
1: นี่กระซิบนี่อะไรในสารน่ะ
2: ก็อยากฟัง
1: ยืนดี
3: แนะถามว่าที่ให้ไปช่วยหาครูสอนเต้นแอโรบิกอ่ะหาได้ยัง
4: ได้ครับ
3: ได้แล้วเหร
2: อมันขำขนาดนั้นเลยครับพี
3: ่จักรจี
1: อีกที
3: เล่าค่ะอีกรอบ
1: ตื่นแล้ว
3: น้าบอกว่าโอเค
1: น้องอินพี่กับซิมไปตั้งนานเนี่ยทำไมพูดแค่โอเคคำเดียวอ่ะ
3: ก็คุณน้าพูดเบาอิงไม่ได้ยินนี่ค่ะ
1: มาอีกที
4: โอ้ยพอแล้วเจ๊พูดเองดีกว่า
1: แค่นั้นน่ะเนาะไม้เนี่ยโป้งก็ฉันอยากจะถามแกว่าแกหามาได้ยังอะไรครูแอโรบิกอะไรอ่ะที่จะมาสอนอ่ะ
4: เรียบร้อยครับพร้อมครับชิมมั้ยครับน้ำพริกอร่อยมั้ยครับ
3: ไหนดูสิหอมนะมาจากไหนเนี่ย
4: ยอดเตรียมให้เรียบร้อยแล้วครับน้ำแอโรบิกเนี่ย
3: กุ้งเยอะดีดิหลังซื้อมาฝากฉันด้วยนะ
2: พี่โป้ง
4: สุดซีด
2: ไม่แบ่งเจ๊เขากินบ้างอ่ะ
4: เจ๊เฮ้ยแล้วเดี๋ยวหกไปหกเลยก่อนนะ
2: เอาละครับผมและตอนนี้คณะกรรมการทั้ง3คนก็พร้อมแล้วสำหรับการออดิชั่นคัดเลือกผู้สอนแอโรบิกประจำหมู่บ้านนี้ก่อนอื่นเลยขอแนะนำคณะกรรมการท่านแรกก่อนนะครับผมท่านแรกคุณโป้งโป่งพองครับผม
4: อุ้ยโอ้โหเฮ้ยนี่ทำไมฉายาพี่มันดูเหมือนคนขี้โรคเงี้ย
2: คิดไม่ทันน่ะเอาของจองไว้ก่อนเอาละครับและเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับผมท่านที่2ครับผมคุณแอมโอดโอย

0: ชื่ออะไร
1: และท่านคนสุดท้ายครับผมจะเป็นใครไปไม่ได้เลยครับผมก็คือคุณอิงหญิงแสนสวยที่ใครๆก็ระทวยเมื่ออยู่ใกล้คุณอิง
2: นี่ทำไมที่คุณอิงเนี่ยถึงทั้งคล้องทั้งดีไปหมดอะฮะ
3: ก็ดูเขาสิสวยขนาดนี้แหมไม่ดูตัวเองเลย
2: จริงนะ
0: ป๊อกแล้วเมื่อไหร่ไอ้ครูแอโรบิกอะไรของแกจะมาเนี่ยฮะ
1: มาแล้วครับและเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับผมขอเชิญครูสอนแอโรบิกได้เลยครับผมขอเสียงตบมือด้วยครับขอเสียงตบมือด้วยครับแข็งแรงมากพี่เยี่ยมดูมีแววนะเนี่ย
2: เฮ้ยโอ้โหผู้ชายหล่อมากเลยอ่ะขอเชื่อด้วย
0: ปิงปองฮะเฮ้ยนี่แกแล้วเหรอโอ้โหครั้งที่แล้วนี่มันลอกของในตู้เย็นฉันหมดเนี่ยครั้งนี้มาอีกเหรอ
4: ก็ช่วงนี้เขาร้อนเงินน่ะแล้วเห็นหมู่บ้านเองเนี่ยกำลังหาครูมาสอนอาหรับก็เลยมาลองออดิชั่นดู
0: อู้ยตายตายตายตายตายเสียเวลาเสียเวลามากเลยไปกลับไป
2: รู้ชั้นอีกแล
0: ้วร้อนเงินไปนั่งสะพานลอยสิไป
1: เชิญครับผม
5: เชิญค่ะ
0: มาแล้วโอ้ยโอ้โหเป็นไงหล
6: ่อเป็นไรครับเนี่ย
7: ขอโทษครับพอดีเขาอ่อนครับไปสอนไปหลายหมู่บ้านครับเฉพาะเช้ามืดนี่ก็6หมู่บ้านเลยนะครับแล้วก็สายๆอีก6หมู่บ้านแล้วนี่ตอนกลางวันยังมีอีก3เลยนะครับ
1: โอ้โห
5: โอ้โหเดี๋ยวก่อนนะคะรวมกัน15หมู่บ้านเลยเหรอคะนี่ไม่เหนื่อยแย่หรอคะเนี่ย
7: จริงๆแล้วหมู่บ้านเดียวครับที่เหลือไปผิดครับแต่ปกติว่าผมอ่ะตื่นตี2ทุกวันเลยนะครับไปสอนเนี่ย
0: เชื่อค่ะเพราะว่านี่ดูจากผิวพกผิวพันแล้วนะน่าจะแบบสกปรกน่าดูอ่ะน่าจะมีอาบน้ำไม่ต่ำกว่า3ชั่วโมงอ่ะ
7: แต่ว่าเห็นอย่างนี้หุ่นอย่างเงี้ยผมไปโรงพยาบาลมาแล้วนะครับไม่เจอครับ
1: ไม่เจอหมอครับ
7: ไม่เจอโรคครับ
5: พี่ออดิชั่นต่อดีกว่านะครับ
7: พร้อมครับพร้อมมากเลยนะครับเดี๋ยวขอสมาธิหน่อยนะครับ
5: ได้ค่ะได
7: ้1 2 3 3 10
0: โอ้โหนี่เหมือนโชคดีมากฮะ
2: นี่ก็จะกระป๋องแรก
1: กระป๋องอุ้ย
5: ว
1: างด้วย
5: นักมวยเป
0: ็
5: นน
0: ัก
5: มวย
0: ด้วยโอ้โห
7: เป็นไงครับผ่านไหมครับ
0: ผ่าน
1: ครับ
7: โอ้โหสามผ่านเลยเหรอครับ
0: ใช่สามผ่านเลยแล้วมันก็ผ่านออกไปเลย
7: โอ้ดีดีดีก่อนครับเนี่ยแค่วอร์มครับแค่วอร์มครับ
1: แค่วอร์ม
7: คนในห้องนี้นะครับอยากได้ท่าไหนนะครับบอกผมได้เลยครับถ้าไม่เชื่อส่งคนมาประชันผมได้เลยครับส่งมาเลยครับส่งมาเลย
2: พอดีผมมีนักเต้นประจำหมู่บ้านอยู่นะครับผมไม่ใช่เจ๊ผมหมายถึงคุณอิงครับผม
5: อะไรเนี่ยเกี่ยวอะไรกันทั้งเนี่ย
2: ก็คุณบอกเองอะว่าคุณอยากจะช่วยหมู่บ้านใช่ไหมก็นี่ลองไปประชันกับเขาหน่อยดูดิว่าเก่งจริงเปล่า
1: ใช่ใช่
5: เราทำไม่เป็นไงมันไม่เป็นเลยจริงๆอ่ะ
2: จริงนะ
5: เพลงอะไรดีอ่ะเพลงอะไรหรอ
2: พร้อม
1: เอ้าไก่ย่างแล้วกัน
5: ไก่ย่าง
7: ไก่ย่างพร้อมเลยครับไก่ย่างได้เลยครับ
1: พร้อมครับตอนนี้
7: ผมพร้อมเสมอครับ
1: ไปครับลุย3 4ไก่ย่างถูก

0: 만들어 마세요. 지압돈살 지압돈과 럼띵띵 럼띵띵 럼띵띵 가요.
1: ทำไมไม่ยอมเต้นสักทีล่ะครับแม่คุณ

0: คืออิงคิดท่าไม่ออกก็เลยแบบอิงแล้ว
1: มาเต็มๆอีกเลย
2: เอางี้ดีกว่าครับต้องขอโทษจริงนะครับคือผมจะมาหานักเต้นเพื่อแอโรบิกเพื่อสุขภาพอะครับคือคุณไม่เหมาะ
1: อ๋อต้องการเต้น

0: 내가.
1: 우리 시험 가.
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
3: นั่
1: น
2: ไม่ใช่ครับขอวันนี้ผมจะมาขอออเดชั่นด้วยคน
1: แ
2: ล้ววันนี้ครับจะมาออกกำลังกายด้วยผ้าขาวม้ากันพร้อมไหมฮะ
1: พร้อมเลยพร้อมเราพร้อม
3: จ้า
1: เราเป็นกรรมการ
3: จ้า
2: ครับวันนี้เหมือนเดิมเลยเพลงของเราผ้าขาวม้าดึงออกมาก่อนเลยครับผม
4: วันนี้เตรียมมาดีแล้วเนี่ยที่เตรียมมาเนี่ย
2: ดีมากอาจจะไม่ใช่ผ้าขาวม้าก็ได้หรือเป็นผ้าขนหนูก็ได้ถ้าเราไม่มีเนาะวันนี้เราจะมาเต้นแอโรบิกแต่ว่าเราจะมีผ้าขาวม้ามาด้วยก็คือเราจะไม่มีแค่สเต็ปขาและแอโรบิกเนาะอาจจะมีมือเพิ่มเติมเข้ามาด้วยเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันไหมครับว่าพี่หนุ่มเราว่าเราจะออกท่าไหนกันดี
4: ได้เลยครับแล้วแต่คุณเฟรมเลยครับ
2: ครับอย่างแรกเลยครับเราที่เราต้องเตรียมเนาะก็ควรจะมีพื้นที
4: ่ครับ
2: พื้นที่ที่กว้างขวางพอให้เราขยับได้ที่บ้านนะครับแล้วก็อีกอย่างนะครับผ้าของเราผ้าขนหนูหรือผ้าขาวม้าก็ได้นะฮะใช้ได้เหมือนกันหมดเลยและอีกอย่างนะครับถ้าใครมีเสียงเพลงเนาะเปิดเพลงได้ด้วยแต่ถ้าเกิดใครมีเสียงเพลงเนี่ยนะเราสามารถขยับเรื่อยๆได้เลย
4: ใช่
2: ขยับ
4: มีจังหวะอยู่ใน
2: หัวใจใช่ครับเดี๋ยวพี่หนุ่ม
4: ครับ
2: เดี๋ยวเรามาลองเริ่มมือกันด้วยโอเคไหม
4: เริ่มที่มืออีกครับ
2: ไม่ใช่ก็คือเริ่มมือพร้อมกับเท้าไปด้วยกัน
4: โอเคครับ
2: โอเคไหมฮะเดี๋ยวเราเริ่มจากเท้าก่อนเนาะมากันเลย1 2 3 4 5 6 7ทำช้าลง1 2 3 4 5 6 7 8ดันขึ้น1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8อ่ะหยุดก่อนเดี๋ยวเราไปทำพร้อมกันใหม
4: ่
2: เมื่อกี้ไม่พร้อมกันเน
4: า
2: ะมาฮะเริ่มมาขา1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7ด้าน1 2 3 4 5 6 7 2 2 3 4 5 6 7 8อึ๊บอึ๊บอึ๊บไปได้ยังฮะเริ่มได้ยังจังหวะเริ่มมาแล้วเนาะ3 2 3 4 5 6 7 8 4 3อึ๊บ2
4: เริ่มสนุกแล้วเนี่ย
2: 1ปุ๊บอ้าวหยุดก่อน
4: โอ้โหพอเริ่มสนุกหยุดเลย
2: รู้สึกเหนื่อยขึ้นมั้ยฮะรู้สึกเหนื่อยขึ้นมั้ย
4: ก็มันก็มีช่วงได้ช่วง
2: ใช่เพราะว่าเรามีผ้าขึ้นมาเนาะจังหวะเราดันเนี่ยเราใช้เรื่องหัวไหล่เรื่องไหล่กลางเค้าเรียกไหล่กลางครับแล้วต่อมาท่าที่2นะครับจะเป็นท่า2 step เนาะเราจะหันด้านขยับไปด้านข้างเป็น2 step นะฮะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยมั้ยฮะพี่หนุ่ม
4: ได้เลยครับ
2: โอเคครับเดี๋ยวเราเริ่มรอจังหวะนะฮะ
4: 3
2: เดี๋ยวเราเริ่มซ้ายก่อน
4: โอเคครับ
2: โอเค3 2 1ป้าย1 2 3 4 5 6 7เดี๋ยวเพิ่งมือไม่ถึงครับ1 2 3 4 5 6 7 2 3 2 3 4 5 6 7 3 4 3 2 1แล้วหยุดโอเคทีนี้มันจะเริ่มจากถ้าเมื่อกี้จากสเต็ปเดียวมัน2สเต็ปเนาะแต่มือเนาะเมื่อกี้เราดันขึ้นเนาะดันขึ้นลักษณะนี้เนาะดันขึ้นลักษณะนี้ทีนี้เราดันไปด้านหน้าบ้าง
4: ด้านหน้า
2: เพื่อที่จะเสริมสร้างกล้ามเนื้อพัฒนากล้ามเนื้ออกบ้างเมื่อกี้เราไหลไปแล้วเนาะเดี๋ยวทีนี้ให้พี่หนุ่มเตรียมผ้าขาวม้าขึ้นมาบริเวณอก
4: กำหรือแบมือ
2: กำก็ได้แบก็ได้ครับ
4: โอเคครับ
2: ดังนั้นเดี๋ยวเราออกสเต็ปเท้าก่อนเนาะแล้วค่อยออกสเต็ปมือเน
4: า
2: ะโอเคครับ3 2 1ป้าย1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 2 3 2 5 6 7 3 4 3 2มือมาด้วยไป1 2 3 4 5 6 7 1 25 6 7 2 3 2 3 4 5 6 7 3 4 3 2 1แล้วหยุดโอเค
4: โอเคโอเค
2: เริ่มได้ไหมฮะเริ่มได้ไหม
4: สับสนนิดนึงแต่ก็ยังโอเคอยู
2: ่แล้วลองรอบไหม
4: ได้เลยคร
2: ับ โอเคเดี๋ยวรอจังหวะนะฮะ3 2 1ป้าย1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 2 3 2 3 4 5 7 3 4 3 2

0: หนึ่งเลยหยุดโอเคแต่ถ้าเกิดเรามีเสียงเพลงเนาะสามารถทำไปได้เรื่อยๆเลย
1: ได้ครับ
0: สามารถทำไปต่อยาวได้เลยนะฮะท่านี้ก็
1: จะท่านี้ไปฝึกคนเดียวด้วยนะ
0: ทำได้เลย
1: ยังไม่ค่อยคล่องเท่าไหร
0: ่ครับก็คือท่านี้จะเสริมสร้างบริเวณต้นขาเนาะท่านข้างเพราะว่าเราออกด้านข้างเยอะใช่ไหมฮะแล้วก็จะเสริมสร้างกล้ามเนื้ออกด้วย
1: ส่วนนี้เน
0: า
1: ะ
0: ใช่ครับท่าต่อไปนะครับก็เป็นท่าไซแท็บเนาะท่าที่3นะฮะซึ่งจะเป็นการแตะขาออกด้านข้างเนาะอาจจะไม่ยากมากนะครับท่านี้แต่ว่าอาจจะสับสนนิดหน่อยสำหรับคนที่ไม่เคยทำนะครับเพราะว่าเรายังไม่ชินเนาะเดี๋ยวพี่หนุ่มลองเลยฮะ
1: ครับ
0: โอเคเดี๋ยวให้พี่หนุ่มนะลองแตะด้านข้างก่อนงี้ปึ๊บโอเคเท้าก่อนเนาะเท้าไปก่อนไปเรื่อยไม่ต้องรีบนะฮะปึ๊บ1
1: 2
0: 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 2 3 2 3 4 5 6 7 3 4 3 2 1แล้วหยุดโอเคพักก่อนทีนี้พี่หนุ่มเอาท่ามาด้านหน้าเนาะจับบริเวณช่วงหัวไหล่ทีนี้เราจะแกว่งแขนไปพร้อมกันแกว่งไปด้านข้างลักษณะนี้เนาะแต่เรามาเริ่มผ่านก่อนเดี๋ยวเรารอสัญญาณมือเราค่อยเริ่มขยับมือโอเคไหมฮะแต่เราเตรียมไว้อย่างนี้ก่อนเนาะโอเคนะพี่หนุ่มพร้อมไหม
1: พร้อม
0: 3 2 1ป้าย1 2 3 4 5 6 7 1 2 2 3 4 5 6 7 2 3 2 3 4 5 7 3 4 3 2มือมา1 2 3 4 5 6 7 1 2 2 3 4 5 6 7 2 3 2 3 4 5 6 7 3 4 3 2และ1หยุดโอเคท่านี้นะครับก็จะเสริมสร้างบริเวณนอกฟังก์ชันของหัวไหล่
1: หัวไหล่
0: ให้เราแกว่ง
1: แล้วส่วนหนึ่งได้ส่วนทั้งบั้นเอวหรือ
0: ช่วงสะโพกครับก็คือเราเตะเนาะนี่ลักษณะนี้จะได้เรื่องของสะโพกด้วยเข้ามาช่วยแล้วก็ระบบหายใจด้วยนะครับเพราะว่าเราร
1: ู้สึกได้
0: ขย
1: ับ
0: ตลอดเวลาใช่ครับ
1: ม
0: ี
1: ความรู้สึก
0: เพราะว่าเราขยับตลอดเวลานะครับเดี๋ยวไปดูท่าต่อไปกันเลยไหมฮะ
1: ครับผม
0: ท่าต่อไปจะเป็นท่าง่ายๆครับ
1: ง่ายๆยังใช้ผ้าขาวม้าอยู่ป่ะครับ
0: ยังใช้ผ้าขาวม้าอยู่แล้วก็ท่านี้จะไม่ขยับอะไรมากด้วยนะฮะท่านี้ก็แค่เราแค่แตะส้นเท้านะส้นเท้าเนาะ
1: ส่วน
0: ด
1: ้
0: านหน
1: ้
0: าลักษณะนี้นะฮะง่ายเนาะเริ่มมีสเต็ปในหัวใจแล้ว
1: ใช่ใช
0: ่ไป1 2 3 4 5 6 7 1 2 2 3 4 5 6 7 2 3 2 3 4 5 6 7 3 4 3 2ไปต่อครับ1 2 3 4 5 6 7 1พร้อมยกมือด้วย5 6 7 2 3 4 5 6 7 3 43 2 1โอเคเดี๋ยวหยุดก่อนในการยกมือขึ้นนะครับก็เหมือนเราออกแรงใช้กล้ามเนื้อหัวไหล่นะครับ
1: ไว้
0: ใช่ครับ
1: แล้วตัวนี้มันจะขยายปอดไหม
0: ตัวนี้ก็จะช่วยในเรื่องของระบบหายใจหรือเรื่องปอดด้วยเนาะเพราะว่าเราขยับตลอดเวลาเราใช้ออกซิเจนตลอดเวลานะครับแล้วทีนี้เรามาลองพร้อมกันอีกรอบนึง
1: ครับ
0: เดี๋ยวเริ่มด้วยท่าซ้ายก่อนนะครับ
1: ครับ
0: 3 2 1ป้าย1 2 3 4 5 6 7ยกเลย2 2 3 4 5 6 7 2 3 5 6 7 3 4 3 2 1ไป1 2 3 4 5 6 7 1 2 5 6 7 2 3 5 6 7 3 4 3 2 1โอเคท่านี้เนาะก็จะสึกเมื่อยๆไหลเนาะถ้าเกิดเรายกนาน
1: ๆระบบหายใจเมื่อกี้ต้องหายใจเข้าหายใจออกปกติเลย
0: ปกติเลยครับอย่าไปลองไปฝืนมันทำตามที่รวมหายใจตัวเองเลย
1: โอเค
0: ครับซึ่งท่าพวกนี้นะครับเราก็สามารถทำได้ที่บ้านเลย
1: ได้มันมีอยู่ท่านึงที่ผมยังไม่คล่องเดี๋ยวผมจะเอาไปประกอบแล้วก็พยายามฝึกฝนใช
0: ้โอ้ดีมากเลยฮะท่าพวกนี้ถ้าเกิดเราอยู่ที่บ้านเนาะก็อย่าลืมเคลียร์พื้นที่ดีๆหาพื้นที่ที่พื้นเนี่ยมันไม่ขรุขระมาก
1: ใช่
0: ใช่แล้วก็เพลง
1: ต้องมีเพลงจังหวะเพลงเข้าไปด้วย
0: ถ้าเกิดมีจังหวะเพลงเนี่ยก็จะทำให้การออกกำลังกายเนี่ยมันไม่น่าเบื่อ
1: ใช่
0: เราอาจจะใส่หูฟังคนเดียวเพื่อไม่ให้รบกวนคนอื่นก็ได้นะครับเต้นหน้ากระจก

0: ก็ดูฟอร์มของตัวเองก็ยังได้เลย
1: งั้นครั้งหน้าถ้ามีการออดิชั่นผมคิดว่าผมผ่านแน่นอน
0: โอ้โหเป็นกำลังใจให้เลย
1: ยังไงวันนี้ผมก็ต้องขอขอบคุณด้วยนะครับที่เพิ่มความรู้ให้ผมอีกในการออกกำลังกายนะ
0: ยินดีเหมือนกันครับ
2: ขอบคุณมากเลยนะคะง่ายมากเลยค่ะ
1: ขอบคุณมากครับผมตกลงผมผ่านใช่ไหมครับ
3: ไม่ใช่แกนู่นเหนื่อยบ้านนู่น
2: ครับท่าเนี้ยขึ้น
1: ถ้าเขามาที่บ้านผมก็มีครับ
3: โอ้
4: ครับ
3: พาหอด
2: น่ะน้ำมันมวย
1: เขาผ่านใช่ไหมครับ
0: ผ่าน
1: ไ
0: ปเลยผ่านไปเลยอ่ะ
2: มีน้ำมันมวยแวะกลับมา
3: เนาะเมื่อนักอิงเนาะ
2: ใช
3: ่ก็เป็นนักมวย
0: สอนผมม้วนนิดนึง
2: อีกท่าหนึ่งอีกท่า
1: ม้วนเหรอครับอย่างนี้ก็ชอบ
0: เฮ้ยคนละม้วนปล่อยไม่ได้เลยปล่อยไม่ได้เลย
3: ไม่น่ามีแฟนเลย
5: เดี๋ยวนะคะนี่คือเข้าใจว่าแป้งกับคุณหมอภาวิทเป็นแฟนกันเหรอคะ
3: ก็ใช่สิคะ
5: ไม่ใช่แล้วค่ะจริงๆแล้วคือแป้งกับคุณหมอเป็นเพื่อนร่วมงานกันค่ะ
3: ก่อน
2: ดีใจมากเลยค
6: ่
2: ะ
6: เนี่ยจะดีใจทำไมฮะถึงคุณหมอจะไม่มีแฟนแต่ไม่ใช่ว่าคุณหมอก็จะยอมเป็นแฟนกับคุณพี่นะครับ
3: ถึงตอนนี้ไม่ใช่แป้งอนาคตไม่แน่โ
4: อ้ไม่มีวันเลยวันนั้นไม่มี

0: 7มหัศจรรย์ที่มีภาระหนักอึ้งคือต้องทำความดีเพิ่มพลังขณะเดียวกันก็ต้องเดินทางไปให้ทันพระจันทร์เต็มดวงและต้องหนีคนร้ายที่จ้องจับตัวตอนนี้7มหัศจรรย์เดินทางมาถึงชายหาดอีกที่หนึ่งแล้วพระจันทร์ก็ใกล้จะเต็มดวงมากขึ้นทุกทีเร็วเข้ามีตัวอะไรนอนอยู่ที่นั่นแน่โอ้ตัวอะไรใครรู้จักบ้างมันคือแมวน้ำที่อยู่แถบเกาะกรีนแลนด์นั่นเองแมวน้ำไม่ใช่แมวไม่ใช่ปลาเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมหายใจบนบกแต่อยู่ในน้ำได้นานพวกเขาช่างน่ารักดูสิไม่มีมือไม่มีเท้าแต่ใช้ครีบคล่องแคล่วยามอยู่บนบกและครีบนี้ช่วยให้ว่ายน้ำรวดเร็วด้วย
1: คลื่นที่เกิดจากพายุเมื่อคืนคงจะซัดมาที่นี
0: ่แต่ที่เนี่ยอากาศร้อนเกินไปสำหรับมันเราต้องช่วยพามันกลับบ้านนะแล้วจะช่วยมันยังไงล่ะบ้านเจ้านี่ก็อยู่ตั้งไกลใช่เกือบถึงขั้วโลกเหนือโน่นงั้นถ้าเราพาเจ้านี่ไปส่งถึงบ้านฉันกลัวว่าพวกเราอ่ะจะไปไม่ทันพระจันทร์เต็มดวงเลยสิ
2: จริงด้วยแล้วพลังงานที่มีอยู่จะเหลือพอไปดวงจันทร์หรอ
0: ยุ่งละสิเกิดข้อขัดแย้งกันเองซะแล้วแต่ฉากฉายก็ยังยืนยันที่จะพาแมวน้ำน้อยกลับบ้านให้ได
1: ้แต่ถ้าเราปล่อยทิ้งไว้เจ้าแมวน้ำน้อยต้องแห้งตายอยู่ตรงนี้แน่
0: ๆถ้าพวกเราพาไปส่งให้เร็วที่สุดก็อาจจะไปทันก็ได้นะ
3: แต่เราไม่ควรเสี่ยงภารกิจที่เราอุตส่าห์ทุ่มเทกันมาทั้งหมดอ่ะจะ

0: แล้วนะ
1: แต่เจ้าแมวน้ำมันน่าสงสารเนาะ
0: ไม่รู้ละฉันไปก่อนแล้วเราไปกันเถอะ
2: แต่การช่วยเหลือผู้อื่นก็เป็นภารกิจของเราเหมือนกัน
3: ดังนั้นเราต้องช่วยเจ้าตัวนี้ก่อน
4: จะเอายังไงกันดี
1: โธ่มาทะเลาะกันซะอย่างนี
5: ้แต่ถ้าเราแยกกันเราก็จะทำอะไรไม่ได้เลยตองตามอย่าใจร้อนนะเราควรจะฟังฉากับฉายนะ
0: ก็ได้แต่ถ้าไปดวงจันทร์ไม่สำเร็จก็อย่าหาว่าเราไม่เตือนก็แล้วกัน
5: งั้นอย่ามัวรอช้าอยู่เลยพวกเรามารวมพลังกันเถอะ
3: ผันแปลงกายแยกย้ายกายา

0: ที่หนูหลงทางอยู่ตัวเดียวคิดถึงเพื่อนๆมากเห็นพวกท่านอยู่ด้วยกันแบบนี้ก็ยิ่งคิดถึงเพื่อน
1: นั่นสิการได้อยู่กับเพื่อนๆมันดีกว่าแยกกันจริงๆนะ
2: ฉันก็ว่าอย่างนั้นล่ะ
0: มหัศจรรย์พาแมวน้ำน้อยไปส่งบ้านได้แล้วทำให้พลังความดีเพิ่มขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งแต่ว่าเดินทางออกนอกเส้นทางมาไกลขนาดนี้พวกเขาจะไปทันเวลาหรือเปล่านะติดตามได้ในตอนต่อไปนะคะ

0: สวัสดี
1: คุณแม่นี่นาครับ
0: คุณพ่อบอยค่ะ
1: คุณผู้ชมครับโดยเฉพาะคุณพ่อคุณแม่ทั้งหลายนะครับไม่ว่าจะทำอะไรให้กับลูกพ่อแม่สำคัญที่สุดพ่อแม่ทำได้พ่อแม่สู้สู
0: ้แล้ววันนี้ค่ะคุณพ่อบอยค่ะวันนี้เราจะมาคุยเรื่องของการสอนลูกให้รู้จักประหยัดร
1: ู้
0: จักรักษาของแล้วก็ใช้ของให้คุ้มค่าอดออม
1: ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญที่เราจะมาพูดคุย
0: ค
1: แลกเปลี่ยนและเรียนรู้กันในวันนี้ครับและแน่นอนครับเราจะมีคุณพ่อคุณแม่5ครอบครัวมาร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนและเรียนรู้กับเราเชิญพบกับทั้ง5ครอบครัวได้เลยครับ
0: ค่ะแล้ววันนี้เนี่ยแน่นอนเดี๋ยวต้องมาถามกันว่าแต่ละบ้านมาเจอปัญหาลูกแบบบางทีไม่ประหยัดไม่อดออมหรือว่าปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลรักษาของอย่างไรบ้างนะคะมีบ้างมั้ยคะคุณพ่อคุณแม
2: ่ก็มีบ้างค่ะบางทีเขาก็ยังอยากได้ของที่เขาอยากได้นะคะก
1: ็
2: พยายามจะขอ
1: แล้วเวลาขอยังไงฮะ
2: ก็บางทีเดินผ่านเห็นแม่อันนี้หนูอยากได
1: ้ครับ
0: คุณแม่ใจอ่อนไหมคะ
2: ก็บางทีใจอ่อนบ้าง
0: ส่วนใหญ่อะไรอย่าง
1: นี้เป็นส่วนใหญ
0: ่
1: 10ครั้งใจอ่อน9ครั้งเองเนาะ
0: นะนะคะเอาละค่ะคุณผู้ชมคะการที่เรารู้สึกว่าบางทีลูกไม่รู้จักรักษาของนะคะอยากได้ของใหม่ๆตลอดรู้สึกว่าเหมือนสุรุ่ยสุร่ายฟุ่มเฟือยจริงๆเนี่ยเป็นเพราะว่าลูกเข้าใจยากหรือว่าคุณพ่อคุณแม่เข้าใจผิดกันแน่วันนี้ค่ะเรามีผู้เชี่ยวชาญที่จะมาให้คำแนะนำกับเรานะคะเราไปพบกับครูอ้อนค่ะผู้อำนวยการโรงเรียนทอสีกันค่ะ
3: ผู้เชี่ยวชาญของเรานะครับอาจารย์บุกผาสวัสดิ์รัชตาตะนัน
0: สวัสดีผู้เชี่ยวชาญของเรานะคะสวัสดีค่ะคุณครูอ้อนนะคะจริงๆคุณพ่อคุณแม่หลายๆบ้านเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าการปลูกฝังนิสัยการประหยัดอดออมให้กับลูกตั้งแต่เล็กเป็นเรื่องที่มันยังไม่จำเป็น
1: ไป
0: สอน13 14จริงๆแล้วเราควรต้องฝึกลูกตั้งแต่เด็กๆไหมคะ
4: คือจริงๆแล้วเนี่ยจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องฝึกตั้งแต่เล็กๆและฝึกได้ง่ายถ้าจะคิดจะไปฝึกตอนโตเนี่ยคือคิดว่าคุยกันไม่รู้เรื่องละคงจะยากนะคะ
1: นั่นคือเราเน้นที่การปลูกฝังตั้งแต่เด็กๆนี่เลยแหละครับ
0: ใช่แล้วเรื่องของการประหยัดแล้วก็รู้จักการเห็นคุณค่ากับของที่มีว่าจะเป็นของตัวเองหรือว่าของผู้อื่นเนาะ
1: ใช่แล้วครับ
0: ใช่แล้วค่ะวันนี้เดี๋ยวเราจะได้มาเรียนรู้ร่วมกันนะคะกับช่วงแรกค่ะจะเป็น guessing game นะคะเกมหายใจลูกรักจากสถานการณ์ตัวอย่างจากครอบครัวแรกนะคะครอบครัวน้องปุ่นปุ้นค่ะ
5: สวัสดีครับ
6: ชื่อน้องอะไรคะ
5: ชื่อปุ่นปุ้นนามสกุลนามบุญสวัสดิ
6: ์ปุ่นปุ้นได้ไปโรงเรียนเท่าไหร
5: ่ไม่มีแม่ไม่เคยให้มาเลยแต่ตอนกลับบ้านหนูจะซื้อขนมแม่จะจ่ายให
6: ้แล้วที่บ้านมีของให้เยอะไหมคะ
5: เยอะมากมีพังๆแล้วก็มีไม่พังด้วย หนูชอบหนูเล่นทำอาหารมากที่สุด
6: ถ้าหนูเจอของเล่นทำอาหารอีกหนูจะซื้อไหม
5: ไม่ซื้อแล้วมีเยอะแล้วมีเต็ม
6: รู้จักคำว่าประหยัดไหม
5: ประหยัดรู้จักก็คือใช้เงินน้อย

0: ล้วนี่ฮะทีมงานของเรามาตั้งแผงขายของเล่นเพื่อหลอกล่อเด็กปุ่นปุ้นข้างถนนมาแล้ววิ่งตรงเข้ามาเลยคนที่มานี่ด้วยคือญาตินะฮะคือคุณน้าคุณน้าสาว
1: อยากได้อะไรจ้าหนูนี่มีเป้าเก็บคะแนนเอาไว้ยิงแข่งกับเพื่อนก็ได้นะ
2: นี่ก็ได้
3: แต่ว่าที่บ้านเรามีแล้วหนูจะเอาลูก
0: น
3: ี่
0: คุณน้าบอกมีแล้วฮะจะดามหมากรุกนี่คุณพ่อแม่ฮะปุ่นปุ้นยืนยันเลยตอนที่นั่งให้สัมภาษณ์ว่าของที่มีอยู่แล้วเนี่ยปุ่นปุ้นไม่เอาคราวนี้คุณน้าฮะโดนลากตรงลี่ไปที่แผงนี้เลยแล้วก็หยิบกระดานหมากรุกที่ปุ่นปุ้นมีอยู่แล้วคุณพ่อคุณแม่คิดว่าปุ่นปุ้นยังจะซื้ออยู่ไหมฮะ
4: คิดว่ายังไงก็ต้องซื้อ
0: ยังไงก็ต้องซื้อ เพราะอะไรครับแม่
4: เพราะว่าปกติถ้าเวลาไปจ่ายตลาดด้วยกันไปเที่ยวตลาดอะไรเงี้ยเขาจะเดินตรงไปที่ของเล่นเลยยังไงก็ต้องได้ของเล่นอะวันนั้นอะถ้าไปด้วยกันวันนั้นยังไงก็ต้องได้ของเล่นกลับบ้าน
0: แล้วบอกเหตุผลว่าไงนะฮะในเมื่อมันมีแล้วอย่างเงี้ยค
5: ุ
0: ณพ่อ
5: ตัวไม่ครบบ้างหายบ้างหาเหตุผลมาเพื่ออ้างเพื่อจะได้ของเล่นชิ้นใหม
0: ่สรุปแล้วคุณแม่คิดว่าน้องปุ่นปุ้นซื้อหรือไม่ซื้อฮะ
4: ซื้อแน่นอนค่ะ
0: ซื้อแน่นอนด้วยนะฮะไม่ใช่ซื้อเดียวซื้อแน่นอน
3: มีแน่นอนด้วย
0: ปุ่นปุ้นซื้อไหมลูก
2: เอ้าที่บ้านหนูไม่เคยมีเลย
3: แต่ว่าอันเนี้ย
2: ไม่เคยมีแล้วไม่เคยมีแล้วเนาะอันนี้เราไม่เคยมีเลยอ่ะ
0: ยืนยันว่าไม่เคยมีนะพ่อแม่ไม่มีกระดานนี้ไม่มี
3: อันนี้
1: ลดให้เหลือ130บาท
3: โอเคนะ
0: เอาร้อยหนึ่งเหรอด้วย
3: 130บาทนะโอเคขอจับนะลูกนะ
0: โอเคคุ้นต่อนะคะซื้อครับนอกจากซื้อบอกด้วยว่าไม่มีของนี้ไม่เคยมีเลยครูอ้นครับสถานการณ์นี้ฮะ
6: คือจะให้เห็นว่าสิ่งที่เขาถูกถามตอนแรก
0: ครับ
6: ใช่ไหมคะว่าเขาจะซื้อหรือเปล่าเขาก็บอกว่าเขาจะไม่ซื้อเพราะเขามีอยู่แล้ว
3: ค่ะ
6: พอถึงเวลาเผชิญกับตัวกิเลสตรงนั้นจริงๆเหตุการณ์ตรงนั้นจริงๆเนี่ยคือกิเลสมันพุ่งกระฉูดขึ้นมาเนี่ยคือเขาไม่สามหน้ามืดเลยแหละใช่ไหมคะแต่ทีนี้เนี่ยเขาไม่เคยถูกยับยั้งนะคะพ่อแม่หรือผู้ใหญ่อาจจะยังไม่เคยยับยั้งเขาเพราะฉะนั้นในชีวิตของเขาเขาจะรู้สึกตลอดเวลาว่าต่อให้พ่อแม่บอกว่าไม่ให้ซื้อมีอยู่แล้วนะคะแต่เขาเคยได
3: ้
6: เพราะฉะนั้นเขาเข้าใจตลอดเวลาว่าต่อให้บอกว่าไม่ให้ซื้อนะคะมีอยู่แล้วมันก็ไม่ได้มีผลกับชีวิตของเขาเพราะว่าผู้ใหญ่ยังไม่ได้ทำให้เขาเห็นว่ามันต้องมีสถานการณ์ของการที่ว่าในเมื่อลูกมีแล้วต้องไม่ซื้
0: อ
6: นะคะต้องไม่ยอม
0: ตะเกียบคุณน้าอาจจะต้องขับรถกลับไปบ้านเพื่อไปให้ดูว่ามีแล้ว
3: จริง
6: ๆเราต้องชวนเขากลับไปดูซิว่าที่บ้านเรามีหรือเปล่า
0: ครับ
3: กลับไปดูก่อนไหมอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะน่าสนใจเดี๋ยวเราไปดูนะคะทำความรู้จักจากน้องคนต่อไปของเราเลยนะคะน้องโฟนค่ะ
7: สวัสดีครับ
8: น้องอะไรคะ
7: น้องโฟน
8: น้องโฟนรู้จักคำว่าประหยัดไหมคะประหยัดคืออะไรอ่ะ
7: ประหยัดไฟ
8: แล้วน้องโฟนเป็นคนประหยัดไหมใครสอนคะ
7: ป้า
8: ป้าสอนว่าไง
7: สอนว่าประหยัดไฟ
8: เพื่ออะไรอ่ะทำไมเราต้องประหยัดไฟคะ
7: ไม่เสียตังค์เยอะ
8: ถ้าพี่มีตังค์ให้น้องโฟน100บาทน้องโฟนจะเอาไปทำอะไรคะ
7: หยอดกระปุก
0: สายการทดสอบครับนี่น้องโฟนเล่นไดโนเสาร์นี่มีไฟด้วยเป็นของเล่นไดโนเสาร์นะฮะแล้วนี่ไปกับคุณป้านี่ส่งญาติไปครับทีมงานคนเดิมตั้งแผงหลอกเด็กเหมือนเดิม
1: อันนี้เหรออันนี้59บาท
0: ดูชิ้นอื่นก่อนฮะ
1: แล้วนี่มีเหรียญยิงได้ด้วย
3: อยากได้เหรอ
1: เอออ ัน
3: นี
0: ้อ้าวเห็นแล้วไดโนเสาร
3: ์ไหนครับใจอยากได
1: ้อันนี้เหรอ
0: ไดโนเสาร์ที่ตัวเองมีอยู่แล้ว
3: จำได้ว่าน้องโฟนเล่นอยู
0: ่คุณพ่อคุณแม่ครับเมื่อสักครู่เห็นแล้วน้องโฟนอยู่ที่บ้านเล่นไอ้ตุ๊กตาไดโนเสาร์นี้อยู
3: ่
0: ไปถึงเห็นตุ๊กตาไดโนเสาร์ตัวเดิมที่ตัวเองมีอยู่พ่อคุณแม่คิดว่าน้องโฟนจะซื้อไหมครับ
4: ซื้อค่ะ
0: ซื้อคุณพ่อแม่เห็นด้วยกันเลยว่าซื้อเพราะอะไรครับแม่
5: มันเป็นของสะสมที่เขาชอบไงครับ
0: อ๋อของสะสมของสะสมมีมากกว่า1ชิ้นได
5: ้คือเขาชอบพวกไดโนเสาร์เงี้ยครับซึ่งจริงๆเขามีแล้วแต่เขาก็ยังอยากได้อีกเนื่องจากว่าที่บ้านกับที่ของใหม่เนี่ยจะไม่เหมือนกันอะไรเงี้ยครับคิดว่าซื้อครับ
0: โอ้โหนี่ตอบเป็นคอรัสเลยคุยกันเดี๋ยวซื้อน้องโฟนซื้อมั้ยครับ
3: มีแล้วก็ซื้อไปซ้ำกันนะสิ
7: เอาซ้ำกัน
3: ฮะ
9: เนาะ
0: ชอบทั้งสาม
9: น้องพลครับจะเอาแน่ใจนะมันมีซ้ำนะและหนูเอาไปอ่ะป้าถามว่าซ้ำแล้วทำไงลูกเออจะบอกป้าไงครับป้าซื้อให้แต่หนูต้องเอาเงินมาจ่ายป้านะยา
1: หนูลดให้เห็นอยากได้เหลือ120พอโอเคนะนี่ขอบคุณ
9: ครับ
0: น้องโฟนซื้อ
3: ยาด้วยเดี๋ยวจะเอามาคืน
0: เอ
3: าตังมาคืน120นะคะยังไงคะคุณอ้อนกรณีนี
6: ้คือคิดว่าผู้ใหญ่กลัวเด็กไม่รักนะคะอันนี้ก็จะเป็นอะไรที่เป็นปัญหาเยอะมาก
3: ค่ะ
6: ก็จะอยากให้หลานรักอยากให้ลูกรักเราเพราะถ้าไม่ซื้อนี่เท่ากับเป็นการแสดงว่ารักเราใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราต้องการเป็นที่รักของลูกเนี่ยเราก็คิดว่าวิธีนี้น่าจะเป็นวิธีนึงที่ทำให้ลูกรักเรา
3: อย่างนี้แล้วมันจะทำให้เกิดความเคยชินกับลูกไหมคะว่าเขาเคยได้สัญญาไปก่อนสัญญาเออสัญญาตอนนี้ถามอะไรมาตอบได้หมดอะแต่ขอให้ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะครูอ้อน
6: คือถ้าพ่อแม่เนี่ยนะคะไม่ได้สอนเรื่องของสัญญา
3: ะ
6: นะคะว่าหนูสัญญากับแม่แล้วนะคะแล้วถึงเวลาพ่อแม่ก็ไม่ได้กลับไปทบทวนว่าลูกได้สัญญากันหรือได้ตกลงกันตรงนี้เอาไว้แล้วเนี่ยเด็กก็เป็นปกติเขาก็ลืมได้ง่ายแต่พ่อแม่ต้องตั้งคำถามว่าอ้าวก็เราตกลงกันไว้แล้วว่าอย่างไรใช่ไหมคะแล้วเราก็ต้องใจแข็ง
3: ขีดเส้นใต้คำนี้ไว้ค่ะคุณผู้ชมคะใจแข็ง

0: เราต้องใจแข็งๆเข้าไว้นะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปดูต่อไปกันเลยดีกว่านะคะกับน้องจีจี้ค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: ชื่อน้องอะไรคะ
1: ชื่อน้องจีจี้ค่ะ
2: อยู่บ้านกับใครบ้างคะอ
1: ยู่กับแม่พ่อค่ะ
2: แล้วใครใจดีกว่ากัน
1: แม่ค่ะ
2: ใจดียังไงคะ
1: มีอยู่วันหนึ่งหนูขอแม่ซื้อของเล่นที่เป็นไอศกรีมมันแพงมากค่ะแต่ว่าแม่ก็ซื้อให้หนู
2: แล้วหนูขอคุณแม่ยังไงเดี๋ยวน้องทำท่าขอให้หนูได้สิ
1: แม่หนูขอหน่อยนะนะนะนะนะนะอย่างเงี้ยค่ะ
2: เพราะว่าจีจี้เดินทางเจออีกเหมือนกันเลยจีจี้อยากได้ไหมคะ
1: ไม่แล้วค่ะ
2: ทำไมอ่ะ
1: เดี๋ยวเงินแม่หมดค่ะ
3: ไปดูสถานการณ์ทดสอบกันครับน้องจีจี้นี่ของเล่นประจำชาติของเด็กทุกคนเป่าฟองสบู
4: ่ราคาถูกๆจ้า
3: พ่อค้าคนนี้ยังไม่โดนจับเลยเนี่ยยังมาตั้งหลอกเด็กอยู่
5: ไปลูกไปฝนจะตกแล้วฝนจะตกแล้วกลับดีกว่า
3: น้องจีจี้มาที่แผงแล้วนี่มาคุณป้าครับ
5: อันนี้หนูก็มีแล้วนี่ลูกมีแล้วมีแล้ว
6: แต่ว่ามันก็หมดแล้ว
4: หมดแล้วเหรอ
5: มีแล้วมีแล้วป้าเห็นนะเนี่ยมีแล้วลูก
3: ป้าก็บอกว่ามีแล้ว
5: ไม่ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวป้าไปทำให้ป้าทำเป็น
3: คุณแม่กับคุณป้าครับนี่คุณป้าคือตัวจริงเสียงจริงที่อยู่ใน VDR ของเราเพราะฉะนั้นต้องถามคุณแม่ครับน้องจีจี้มีที่เป่าฟองสบู่ที่บ้านอยู่แล้วคุณแม่คิดว่าน้องจีจี้จะซื้ออีกไหมครับ
7: โดยนิสัยของจีจี้อะค่ะถ้าเกิดมีแล้วแล้วคุณแม่พยายามบอกว่าของที่บ้านมีแล้วเขาก็จะไม่มีแต่แม่เห็นนะว่ามียังไงก็ไม่มีเอาอย่างนี้แม่ว่าแม่จำได้มันอยู่ตรงนี้เดี๋ยวไว้เรากลับไปดูก่อนได้ไหมถ้ามันมีอ่ะเราก็ไม่เอาแล้วเนาะแต่ถ้ามันไม่มีแล้วแม่ค่อยกลับมาซื้อให้ใหม
3: ่อ๋อแสดงว่าคุณแม่เคยพูดต่อรองกันแบบนี้มาก่อนแล้ว
7: ใช่ค่ะแต่อย่างนี้แล้วก็คิดว่าโดยนิสัยเขาไม่เอา
3: คิดว่าไม่ซื้อ
7: คิดว่าไม่ซื้อ
3: ไปดูน้องจีจี้กันครับคุณผู้ชมครับ
5: นะคะ
6: เอา
5: แล้วเดี๋ยวไปทำได้เพราะมันเป็นฟองเดี๋ยวป้าทำได้แล้วก็จะได้ไม่เปลืองไม่ต้องเสียตังค์ด้วยนะคะนะโอเคนะไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวไปทำนะจะได้ไม่เสียตังค์นะลูกนะ
4: จ้ะ
5: โอเคขอบคุณค่ะ
3: ไม่ซื้อ
0: ไม่ซื้อจริงๆด้วยแต่ต้องอธิบายเขานิดนึงนะคะว่าเดี๋ยวไปทำได้จะได้ไม่เสียเง
3: ินให้กับเขาด้วย
0: ใช่ไหมคะครูอ้อนคะน่าสนใจมากกับกรณีนี้ค่ะครูอ้อน
8: เห็นวิธีการของคุณป้าและของคุณแม่เมื่อกี้ที่คุณแม่อธิบายปุ๊บเนี่ยวิธีการนี้ก็คือทำความเข้าใจกับเขานะคะแล้วก็ใจแข็งครูอ้อนคิดว่าคุณแม่ถึงมั่นใจว่าคุณลูกเนี่ยไม่เอานะคะ
3: ส่วนคุณป้าก็เก่งนะฮะนั่นคือว่าอย่างเมื่อสักครู่นี้ที่ครูอ้อนบอกว่าโอ้ยบางคนกลัวหลานไม่รักแต่นี่คุณป้าก็มีวิธีในการบอกหลาน
8: มีวิธีที่ละมุนละม่อมถูกไหมคะตรงนี
0: ้แต่เรายังมีกันต่อนะคะคนต่อไปค่ะเดี๋ยวเราจะมีสถานการณ์อีกสถานการณ์หนึ่งบ้างเราไปพบกันเลยกับน้องหมิงค่ะ
2: ชื่ออะไรคะ
9: หมิง
2: พ่อใจดีไหมคะใจดียังไงอ่ะ
9: ถ้าได้ที่หนึ่งก็ซื้อของเล่นใหญ่ให้เลย
2: แพงไหมอ่ะ
9: หลักพันมีชุดใหญ่กับชุดเล็กด้วย
2: ถ้ามีอยากได้ชุดเล็กหรือชุดใหญ่
9: อยากได้ทั้งสองชุด
2: ทั้งสองกล่องก็หมดตังค์เยอะสิแล้วหมิงรู้จักประหยัดไหมคะประหยัดคืออะไรคะ
9: ห้ามใช้เงินเยอะ
3: มาถึงสถานการณ์ทดสอบแล้วครับทีมงานของเราจะจัดอาหารแบบบุฟเฟ่แล้วก็บอกให้น้องตักอาหารได้เลยครับ
10: เด็กๆคะเดี๋ยววันนี้เชิญจะพามาทานบุฟเฟ่นะคะเด็กๆมาตักก่อนแล้วก็ไปนั่งทานให้เรียบร้อยอาตักเลยอยากทานอะไรตักเลยนะคะ
3: นี่ถึงเวลาไปตักแล้วครับคุณพ่อคุณแม่ครับคิดว่าลูกของเราจะตักเยอะขนาดไหนแล้วกินหมดไหมครับ
11: ผมว่าตักพอสมควรครับ
3: ครับ
11: แล้วก็ทานไม่หมดแน่นอน
3: อ๋อเพราะอะไรครับพ่อ
11: เพราะว่าทุกวันตอนเช้าก็ทานกับข้าวไม่หมดไปโรงเรียน
3: ปกติเป็นคนกินเยอะหรือกินน้อยยังไงครับพ่อครับ
11: ปกติเขาทานพอสมควรพออิ่มเขาก็จะเลิกแล้วครับผม
3: ครับงั้นคุณพ่อคุณแม่คิดว่าตักพอสมควร
11: ตักพอสมควร
3: แล้วก็กินไม่หมดด้วย
11: แล้วก็ทานไม่หมด
3: ไปดูกันครับคุณผู้ชมครับ

0: แล้วมีตัก3อย่างแล้วนะฮะมาดูกันครับมีไส้กรอกข้าวผัดแล้วก็แกงจืดอันนี้ก็ถือว่าตักไม่เยอะนะ
1: ครับ
2: อิ่มแล้วครับ
3: อิ่มครับ
2: แล้วอันนี้ฮะทำไงดีฮะ
0: กินไม่หมดครับคราวนี้มาดูอีกวันนึงครับยังอยู่ที่บุฟเฟ่แต่คราวนี้บอกครับบอกว่าให้ตักแต่พอดี
4: โอเคเด็กๆดูอาหารบนโต๊ะสิคะมีอาหารหลายอย่างเลยเห็นไหมคะเดี๋ยววันนี้ที่ชั้นประถมสอนจะให้นักเรียนทานอาหารแบบบุฟเฟ่นะแบบบุฟเฟ่เดี๋ยวนักเรียนตักอาหารเลือกอาหารที่นักเรียนอยากทานแต่ว่าตักแต่พอดีนะคะตักแต่พอดีแล้วก็กินให้หมดกินให้อิ่มโอเคไหมคะโอเคอ่ะเชิญค่ะ
0: คุณพ่อคุณแม่คิดว่าพอเราบอกว่าตักแต่พอดีนะลูกลูกเราจะกินหมดไหมครับ
1: ถ้าตักแต่พอดีเน้นเขานะครับ
0: ครับ
1: ผมว่าน่าจะหมด
0: เพราะอะไรครับคุณพ่อ
1: เพราะว่าเหมือนกับว่าเราไปเน้นเขาเราไปสร้างการรับรู้ให้เขาว่าเฮ้ยต้องหมดนะ
0: พ่อแม่คิดว่ากินหมดนะครับ
1: คราวนี้น่าจะหมด
0: อ้าวไปดูกันครับคุณผู้ชมครับตักแต่พอดีและกินให้หมดรู้เลยว่าตั้งใจตักมากคอยรับการเน้นตั้งใจตักมากตักน้อยกว่าเมื่อกี้เยอะเลยครับพ่อแม
4: ่กินหมดไหมวันนี
3: ้หมด
0: โอ้กินหมดครับ
5: ทานคลีนเลยไม่มีอะไรอยู่บนจานพอเราไปบอกเขานะคะว่าตักแต่พอดีปรากฏว่าเด็กก็ตักแต่พอดีแล้วก็ทานหมดด้วยจริงๆค่ะครูอ้อน
6: อย่างเมื่อกี้ที่คุณพ่อบอกคุณพ่อบอกว่าต้องเน้นนะที่คำว่าตักแต่พอดีเพราะฉะนั้นผู้ใหญ่กำลังให้ความสำคัญกับคำว่าพอดีนั่นคือสถานการณ์ที่โรงเรียนซึ่งเขาเนี่ยจะฟังคุณครูแล้วเขาเชื่อว่าถ้าเขาตักมากต้องมีอะไรเกิดขึ้นนะคะเพราะคุณครูก็จะต้องพยายามที่จะรักษาคำพูดแต่ถ้าเป็นที่บ้านเนี่ยครูก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าพี่เลี้ยงหรือคนที่แวดล้อมตรงนี้เนี่ยหนึ่งได้เน้นหรือเปล่าและเมื่อเน้นได้ทำจริงหรือเปล่าถ้าสามารถทำจริงตรงนี้ได้เขาก็จะเรียนรู้แล้วว่าเขาต้องทานให้หมดนะคะเพราะฉะนั้นเห็นเลยว่าการเรียนรู้ของเด็กมันเกิดขึ้นมันมีการเปลี่ยนพฤติกรรมเพียงคำพูดเพียงไม่กี่คำนะคะแต่เพราะว่าเขารู้ว่าเราเอาจริงกับเขาเพราะฉะนั้นก้อนเชื่อว่าตรงนี้เนี่ยแสดงให้เห็นแล้วนะคะว่าลูกเราเปลี่ยนแปลงได้ในทางที่ดีขึ้นทีนี้ต้องกลับมาดูที่คุณพ่อแม่แล้วล่ะ
5: การสร้างกรอบกฎเกณฑ์ในบ้านกับที่โรงเรียนเราทำเหมือนกันหรือเปล่าน่าสนใจมากๆเลยต่อไปนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันต่อเลยกับน้องมิ้นค่ะ
7: สวัสดีค่ะมิ้น
8: อยู่บ้านกับใครบ้างคะ
7: แม่กับพ่อกับป้ากับย่า
8: น้องมิ้นรู้จักคำว่าประหยัดไหมคะ
7: รู้จักค่ะ
8: ประหยัดคืออะไรคะ
7: เก็บเงิน
8: เก็บเงินเอาไปทำอะไรรู้ไหม
7: จ่ายค่าเทอม
8: แล
7: ้
8: วน้องมิ้นเก็บเงินไหมคะ
7: ในกระปุกหนูมีตั้งเยอะตั้งเยอะจนหนูถือไม่ไหวเลย
0: มาถึงสถานการณ์ทดสอบแล้วครับ
9: โอเคไหมคะตักเสร็จแล้วไปนั่งข้างหลังนี้โอเคโอเคตักเลย
0: ตักคนแรกเลยฮะทีมงานบอกเลยว่าตักได้เลยโดยที่ไม่ได้เน้นอะไรคุณพ่อคุณแม่คิดว่าน้องมิ้นจะตักไปเยอะขนาดไหนแล้วกินหมดไหมครับ
10: ก็ถ้ามันเจอสถานการณ์แบบนี้ที่เขาไม่เคยเจอมาก่อนผมคิดว่าเขาตักเยอะ
0: คิดว่าตักเยอะแน่
10: ตักเยอะไว้ก่อนใช่ครับคิดว่าส่วนตัวเขากินไปหมดเพราะว่าปกติเขาเป็นคนทานน้อยแล้วแต่ว่าเขาชอบที่จะแบบขอซัมมอร์อะไรอย่างเงี้ยเหมือนมีความรู้สึกว่าได้เพิ่มได้เบิ้ลอะไรอย่างเง
0: ี้
10: ย
0: คือขออีกแต่ก็กินไม่หมดหรอก
10: ใช่
0: งั้นพ่อแม่คิดว่าตักเยอะแน่
10: แล้วกินไม่หมด
0: แต่กินไม่หมดน้องมิ้นตักเยอะแล้วกินไม่หมดหรือเปล่าเที่ยวแรกก็4ชิ้นแล้วนะครับไส้กระแหนวเห็นไหมฮะเบิ้ลจริงๆด้วยโอ้โหข้าวไปอีกข้าวนี่เต็มถ้วยเป็นข้าวยัดไส้กรอก
2: เป็นยังไงบ้างฮะตอนนี้

0: อิ่มแล้วค่ะ
1: หมดไหม
0: ไม่หมด
1: เหลืออะไรบ้างคะแล้วทำไมกินเหลือล่ะ
0: ไม่ไหว
2: ไม่หมดครับก็คุณแม่นี่เดาลูกถูกเลยคร
3: ับ
2: มาดูอีกวันเลยครับยังอยู่ที่บุฟเฟ่เหมือนเดิมครับคุณผู้ชมครับแต่คราวนี้คุณครูบอกกับน้องๆว่า
4: ทีนี้ทานอาหารเป็นบุฟเฟ่เด็กๆต้องตักแต่พอดีนะ
0: ต้องตักน้อย
4: ๆตักแต่พอดีแล้วก็ทานให้อิ่มนะคะแล้วก็ทานให้หมดด้วยโอเคโอเคมิ้นโอเคค่ะเชิญค่ะ
2: คราวนี้ถ้าตักแต่พอดีแล้วย้ำว่าตักแต่พอดีกินให้หมดนะคุณพ่อคุณแม่คิดว่าน้องมิ้นจะตักแต่พอดีแล้วกินหมดไหมครับ
5: น่าจะตักแต่พอดีแล้วกินหมดครับ
2: คุณแม่ล่ะครับ
6: คิดว่านะคะตักพอดีตามที่สั่งแต่กินไม่หมดเพราะว่ามันไม่ใช่อาหารที่เขาชอบทานเขาจะเป็นคนที่ทานค่อนข้างจะเลือก
2: อ๋อครับงั้นขอข้อสรุปของครอบครัวเลยครับคุณพ่อแม่ครับว่าน้องมิ้นกินหมดหรือไม่หมดครับ
6: คิดว่าไม่หมด
2: โอเคคุณพ่อยอมคุณแม
7: ่ยอมค่ะยอม
2: น้องมิ้นกินหมดหรือเปล่าลูกตักนะฮะน้องมิ้นไส้กรอกไส้กรอกเหมือนเดิมแกงจืดตักน้ำนิดหน่อยมันพอดียังไงมันพอดียังไงเนี่ยพอดีกับขนาดจานหรือเปล่าซอสแกงจืด
7: น้องมิ้นกินหมดไหมคะ
0: หมดค่ะ
2: โอ
8: ้ทิเชอร์เขาบอกว่าไงตอนเข้ามาก
0: ินให้พอดีตัวเอง
8: และน้องมิ้นกินพอดีไหมคะ
0: พอดี
2: พอดีหมดจ้ะ
7: เยอะมากเลย
2: กินหมดนะหรืออาจจะคิดว่าอาจจะโดนกำชับหรือเปล่าคุณพ่อ
5: ก็เป็นไปได้ครับ
2: ครับ
5: ว่าโดนกำชับว่าให้ทานให้หมด
2: ต้องถามครูอ้อนแล้วครับ
9: ค่ะก็คุณพ่อก็พูดออกมาแล้วว่าถ้าได้รับการกำชับ
2: ครับ
9: ใช่ไหมคะก็สามารถที่จะทำได้และสำหรับครูอ้อนคิดว่าเด็กต้องเรียนรู้ในการที่จะกะประมาณการกินของตัวเองนะคะนั่นคือการรู้จักตัวเองเริ่มด้วยการกินเพราะฉะนั้นนี่คือเรื่องที่สำคัญมากที่เขาต้องรู้จักตัวเขาเองผ่านการกินนะคะโดยที่เขาต้องกะประมาณอาหารที่เขาจะทานว่ากินตรงนี้จะเยอะเกินไปไหมกินแล้วมีโอ้อยากกินมากเลยในที่สุดก็ใส่เข้าไปเต็มที่แล้วก็ปวดท้องนั่นคือมีความสุขในตอนกินแต่ทุกข์ในตอนหลังอันนี้ก็คือสิ่งที่เด็กก็ควรจะได้เรียนรู้ใช่ไหมคะแต่ถ้าเรามองเรื่องนี้เป็นเรื่องที่แบบลูกต้องกินให้หมดพ่อแม่ก็พยายามป้อนให้กินให้หมดพ่อแม่ตักให้แล้วก็ในปริมาณที่พ่อแม่ต้องการให้ลูกกินเพราะฉะนั้นเด็กก็ไม่มีโอกาสที่จะเรียนรู้เรื่องของการกะประมาณความต้องการของตัวเองใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างสำคัญมากที่เด็กได้ดูแลตักอาหารของตัวเองตรงนี้ได้รับผิดชอบในสิ่งที่เขาทำด้วยตัวของเขาเองนะคะแล้วมันก็จะสร้างความภูมิใจนะคะในตัวเอง
3: นะคะบางทีคุณพ่อคุณแม่รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆนะคะไม่เห็นต้องมานั่งสอนจริงๆแล้วเรื่องเล็กๆน้อยๆเหล่านี้แหละค่ะที่เราจะสามารถสอดแทรกแล้วก็สอนลูกไปได้ด้วยนะคะครูอ้อนพวกผู้ใหญ่เนี่ยบางทีอาจจะรู้สึกว่าการสอนลูกให้รู้จักเรื่องของค่าของของรู้จักประหยัดรู้จักยับยั้งชั่งใจในการจะไปซื้อของหรือว่ารวมถึงการเก็บรักษาใช้ของอย่างคุ้มค่าเป็นเรื่องที่ยากแต่จริงๆแล้วไม่ยากเลยนะคะเพราะว่ายังไงก็ตามเนี่ยพ่อแม่ทำได้พ่อแม่
10: สู้สู
3: ้เดี๋ยวช่วงหน้านะคะเราจะกลับมานะคะมีครอบครัวจากทางบ้านแล้วก็แน่นอนกับยุทธวิธีเล่นคุยอ่านค่ะ

0: นี้
1: เราจะสู้ไปด้วยกัน
0: ใช่แล้ววันนี้สู้และเรียนรู้กันเรื่องของประหยัดอดออมและให้รู้ถึงคุณค่าของทั้งเงินและของทุกสิ่งทุกอย่างด้วยนะครับ
1: มาในช่วงนี้ค่ะเรามีครอบครัวจากทางบ้านนะคะที่จะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องของการสอนลูกให้รู้จักประหยัดรู้จักคุณค่าของสิ่งของรู้จักอดออมได้อย่างไรบ้าง
0: ใช่แล้วเพราะว่าแต่ละครอบครัว

0: ็มีวิธีการแตกต่างกันไปครับคุณผู้ชมครับ
1: ใช่ค่ะตอนนี้เดี๋ยวเราไปพบกันเลยนะคะกับครอบครัวน้องขุนค่ะ
2: ค่ะสวัสดีค่ะแม่ปุ้มค่ะเป็นคุณแม่ของน้องข้าวน้องขวัญน้องขุนนะคะน้องขุนก็เป็นเด็กร่าเริงนะคะแล้วก็เป็นเด็กที่ชอบเล่นของเล่นมาก
3: เล่นของเล่นได้คุ้มค่านี่คือยังไงคะคุณแม
2: ่ของเล่นชิ้นหนึ่งเนี่ยค่ะเขาก็จะเล่นแล้วเล่นอีกเดี๋ยวก็เก็บเอามาเล่นอีกเรื่อยๆอะค่ะพอเล่นแล้วก็จะเก็บรักษาอย่างดีถึงเขาจะเล่นเอาของเล่นมาชนกันแล้วมันแตกขาหลุดหัวหลุดบ้างอะไรบ้างเนี่ยค่ะเขาก็จะเก็บของเขาไว้และถึงของเล่นจะแตกเขาก็ยังเอาของเล่นของเขาอะมาเล่นสนุกเหมือนเดิม
3: เวลาน้องเขาอยากได้ของอะไรอย่างเงี้ยคุณแม่จะทำยังไง
2: แม่ก็จะบอกให้รอก่อนสมมติว่าถ้าเดือนนี้ซื้อของไปแล้วอยากได้ของชิ้นใหม่ต้องรอเดือนหน้า
4: แล้วเวลาหนูอยากได้มากๆคุณแม่ให้ของเล่นหนูไหม
5: บางทีก็แบบให้ครบเดือนนึงและผ่านไปอีกเดือนนึงแม่ก็จะซื้ออะไรให้
2: เราต้องให้เขารู้จักรอค่ะคือไม่มีอะไรได้มาง่ายๆหรือไม่บางครั้งที่เขาซื้อของเล่นเขาก็จะต้องเก็บเงินเองเก็บหยอดกระปุกอะค่ะหลังจากที่คุณพ่อให้ไปโรงเรียนก็จะต้องมีกฎว่าให้เงินไปโรงเรียนจะต้องมีมาหยอดกระปุกทุกวันวันละ5บาทอย่างน้อยวันละ5บาท
5: หนูเคยเก็บเงินเองอะเก็บใส่ไว้ในกระปุกออมสิน
4: จริงเหรอ
5: จริงครับ
4: เก็บเยอะป่ะในกระปุกออมสินอะ
5: บางทีวันตอนนั้นที่แม่หนูแค่กระปุกมาตอนนั้นน่ะหนูได้500บาท
4: เก่งจังหยอดเองเลยหรอ500
5: เนี่ยครับหยอดเอง
3: แล้วคุณแม่พูดคุณแม่บอกเขายังไงอะครับเขาถึงกลับไปหยอดกระปุกทุกครั้ง
2: ก็บอกเขาว่าถ้าเราไม่เก็บออมเอาไว้เนี่ยเราก็จะไม่มีใช้ในวันข้างหน้าการเก็บออมในวันนี้อย่างถ้าหนูอยากได้ของเล่นหนูไม่ต้องร้องขอใครเลยหนูก็ต้องเก็บออมของหนูเองแล้วหนูสามารถเอาเงินของหนูอันนี้ไปซื้อของเล่นได
4: ้เคยอยากได้เดือนนึง10ชิ้นป่ะ
5: กลัวแม่ยากจนจ่ายน้ำค่าไฟจ่ายค่าน้ำค่าไฟอ่ะ
2: คุณแม่คิดว่าการปลูกฝังวินัยในการใช้เงินไม่ใช้ของฟุ่มเฟือยเนี่ยค่ะมันเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับทุกคนนะคะเพราะว่าทุกคนนะคะถึงจะมีเยอะแค่ไหนแต่ถ้าไม่รู้จักรักษาก็หมดค่ะก็เลยอยากให้เขาเติบโตขึ้นด้วยความรู้คุณค่าของของรู้คุณค่าของเงินที่ได้มาค่ะเขาจะได้ใช้ได้อย่างคุ้มค่าทุกอย่าง

0: นี่มีวิธีการสอนลูกคือให้รู้จักการรอคอยเก็บออมและรู้จักคุณค่าของเงินวิธีของครอบครัวน้องขุนครูอ้อนเห็นว่ายังไงบ้างครับ
1: ค่ะเป็นสิ่งที่คำพูดที่คุณแม่พูดแล้วก็ลงสู่การกระทำจริง
0: ๆครับ
1: นะคะเพราะฉะนั้นมันจึงเกิดขึ้นได้จริงนะคะเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติว่าเราพูดเราบอกว่าของมันแพงนะแต่เราก็ยังซื้อให้ลูกเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่พูดกับสิ่งที่ลูกรับรู้ตรงนี้เนี่ยมันไม่ตรงกันค่ะเพราะฉะนั้นเขาก็จะเข้าใจว่าอ๋อยังไงก็มีพ่อแม่ก็มีอยู่แล้ว
0: เพราะฉะนั้นการกระทําของพ่อคุณแม่เนี่ยสําคัญเลยล่ะ
1: ค่ะ
0: ครับ
2: มีการบอกให้ลูกรอคอยเช่นซื้อของได้เดือนละครั้ง
0: ให้รอนะ
2: อะไรอย่างนี้มีคุณพ่อคุณแม่ท่านไหนของเราได้มีกติกามีการวางกรอบกับลูกชัดเจนแบบนี้บ้าง
0: มีการแบบนี้ครับ
3: จะค่อนข้างคล้ายกับในวิดีโอนะคะตรงที่ว่าอย่างเวลาบินจะเอาของอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีการบอกเขาว่าตอนนี้เราอนุญาตให้เขาซื้อแต่ถ้าเขาซื้อที่นี่แล้วเขาจะต้องรอทีนี้เขาก็จะมีคำถามกลับมาว่ารอนานแค่ไหนทำไมต้องรอแม่ก็จะบอกว่าที่เรารอเนี่ยเพื่อเราเก็บเงินแต่แม่จะต้องเก็บเงินส่วนหนึ่งไว้เป็นค่าเทอมของหนูและอีกส่วนหนึ่งเนี่ยเพื่อหนู
0: การให้ลูกรอแบบนี้ก็เหมือนให้ลูกได้รู้จักรอคอยแล้วก็ได้เห็นคุณค่าของสิ่งที่ได้มาด้วยนะครับว่ากว่าจะได้มาเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายครับ
1: ค่ะแต่อีกอันนึงที่จะน่าจะมีประโยชน์มากก็คือการที่เขาได้กลับมาดูว่าตอนที่เขาอยากได้จี๊ดๆเนี่ยความรู้สึกมันประมาณไหน1วันผ่านไป2วันผ่านไปความรู้สึกของลูกยังเหมือนเดิมไหมกับสิ่งของชิ้นนี
0: ้
1: ใช่ไหมคะนั่นคือการศึกษาในเรื่องของอารมณ์ของตัวเองศึกษาในเรื่องของความรู้สึกของเด็กเพราะฉะนั้นเด็กก็จะเริ่มเรียนรู้เรื่องของอารมณ์ของตัวเองและพ่อแม่ก็จะเข้าใจลูกมากขึ้นใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นมันสามารถเป็นบทเรียนได้เลยสำหรับชีวิตของลูกเกี่ยวกับเรื่องของอารมณ์ของลูก
2: ค่ะและนี่ก็เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากครอบครัวจากทางบ้านครอบครัวแรกผ่านไปแล้วนะคะมาดูอีกหนึ่งครอบครัวดีกว่าครอบครัวนี้น่าสนใจมากๆเลยกับครอบครัวน้องวัยค่ะ
4: ผักสดผลไม้มาแล้วครับหน่อหวานหวานเจี๊ยบมาแล้วครับเรียกซื้อเรียกหาก็ได้ครับวันนี้สดๆใหม่ๆครับ
5: สวัสดีครับผมสีเขียวครับ
6: เลยค่ะชื่อเล่นค่ะ
7: พ่อองุ่นมีบ
8: ่ยังอีกผมเติมยังอีกบ้องก่อน
7: องุ่นมะเขือเทศครับ
8: ลองผัดน้ำ
7: รวมน้ำกันนะครับ
5: ตื่นตีสองก็ไปตลาดต้องไปซื้อพวกผักพวกผลไม้ตีห้าก็ต้องกลับมาก็ให้ทัน6โมงเช้าพอดี
6: พอกลับมาน้องก็มาช่วยจัดทำเท่าที่เขาทำได้ค่ะคือใส่มะนาวใส่มะเขือเทศใส่แตง
7: เวลาหนูช่วยทำมะนาวหนูก็มะนาวใส่ถุงก็ใส่เชือกแล้วก็เอาให้พ่อให้ต้มในรถต้องสุดท้ายตรง
6: อย่างล้างจานเขาก็ทำล้างจานซักผ้าเนี่ยขอทำด้วย
5: ก็แค่บอกเขาก็เขาจะขอทำเองครับ
6: ช่วยเสร็จเขาก็กินข้าวไปโรงเรียนค่ะ

0: แล้วอย่างนี้เวลาเขาไปโรงเรียนคุณพ่อคุณแม่ให้เงินไปเท่าไหร่อะคะ
1: วันละ20ค่ะ
0: แล้วเขาใช้มากน้อยแค่ไหน
1: ก็บางวันก็10บาทค่ะเขาจะเหลือบางวันเหลือมา10บาทบางวัน5บาทแล้วแต่เจอของอร่อยไม่อร่อยนะค่ะที่โรงเรียน
2: เหลือ5บาท10บาทบางครั้งไม่เคยเหลือ10บาทมันเหลือแต่5บาท
0: แล้วเหลือมาเอาไปทำอะไรครับ
2: เอาไปหยอดกระปุกครับเพราะอยากมีเงิน
0: มีเงินแล้วเอาไปทำอะไรได้บ้าง
2: เอาไปซื้ออะไรที่จำเป็นที่อยากได
3: ้ถ้าเวลาว่างก็ให้เขาเสร็จภาระจากห้องแล้วก็ค่อยไปข้างนอกเขาก็ไปตามของเขาจะได้รู้ไงว่ามันเหนื่อยแค่ไหนกว่าจะได้เงินอย่างนี
2: ้ผมก็ช่วยพ่อประกาศใหม่ก็ช่วยบอกว่ากี่บาทแล้วเนี่ย
4: ก็จะเข้ามาซื้อก็เข้ามาได้นะคร
5: ับ ผลไม้มาราคาบาทจะเป็นบาทนะครับที่คุณตอบกันคือบาท
0: แล้วนอกเหนือจากการหยอดกระปุกน้องได้ทำอย่างอื่นเพื่อหารายได้เป็นของตัวเอง
1: ก็มีตามภาษาเด็กอะค่ะคืออย่างคุณยายหน้าบ้านเรียกเนี่ยไปช่วยเขาก็ไปกวาดแล้วแต่คุณยายเขาจะใช้ค่ะคุณแม่ไม่ได้ตามไปดูหรอกเขาตามอะไรมั่ง
0: ไปทำอะไร
2: เอาไปหยอดกระปุกออมสิน
0: ทำไมต้องหยอดกระปุกออมสินด้วยอ่ะทำไมไม่เอาไปซื้อขนมอ่ะ
2: จะได้มีเงินเยอะๆแล้วก็ไปฝากธนาคารจะได้เรียนสูงๆจนโตขึ้นไปเงินค้างไว้ห้ามขโมยมีรอบแฟนจันป.ส.ต้นหนุ
1: กอ่านออกเด็ก
2: คนเขียน14ไป
1: เรื่องประหยัดเรื่องใช้เงินนะคะคือเราก็ฐานะยากจนเนาะแล้วก็ช่วยสอนเขาตัวไหนที่ไม่จำเป็นเราก็พูดคุยเขาบอกว่ามันตัวเนี้ยมันแพงไปนะลูกของเล่นอันนี้มันไม่จำเป็นนะลูกเข้าใจครับเขาก็ไม่ดื้อจะเอา

0: คุณแม่บอกเราว่ายังไงตอนที่เขาไม่ให้เราซื้อแท็บเล็ตอะคะ
1: มันแพงนะลูกตอนที่แม่ยังไม่มีเงินเยอะหนูก็เลยไม่ซื้อ
0: แล้วพอเราเห็นว่าลูกของเราเนี่ยรู้จักใช้เงินรู้จักอดออมทำงานหาเงินคุณพ่อคุณแม่รู้สึกยังไงบ้างคะ
2: ภูมิใจครับภูมิใจในตัวลูก
3: ภูมิใจค่ะภูมิใจที่เขาเป็นเด็กดียังไงอ่ะอธิบายไม่ถูกคิดว่าน้องเขาจะได้เห็นชีวิตเห็นได้ประสบการณ์แล้วก็เห็นคุณค่าเห็นความลำบากของพ่อแม่แล้วเห็นว่าเงินแต่ละบาทกว่าจะได้มาลำบากแต่เขาก็พูดประจำแม่ลำบากเนาะเขาจะได้รู้จักใช้ชีวิตรู้จักใช้อย่างพอดีพอเพียงตาม

0: คนไหนเคยใช้วิธีแบบว่าพาลูกไปดูที่ทำงานอะไรอย่างนี้บ้างไหมคะ
1: ของน้องหมิงนะครับ
2: ครับ
1: ผมก็จะพาไปที่ออฟฟิศบ้างว่าไปดูว่าผมทำงานยังไงอะไรยังไงบ้างแล้วบางครั้งพอกลับมาที่บ้านอย่างเงี้ยเราจะเห็นว่ามีงานบ้านเยอะแยะเลย
2: ครับ
1: บางครั้งเนี่ยก็จะให้เขาว่าเอ๊ะอย่างซักถุงเท้าอย่างเงี้ยแล้วผมก็จะเป็นประมาณนี้ครับ
2: ครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีการอย่างวิธีการแบบนี้ครูอ้อนคิดว่าอย่างไรครับ
3: การที่เขาไปอยู่ที่ทำงานของคุณพ่อคือถ้าได้ไปสัมผัสกับคนอื่นๆได้เรียนรู้ชีวิตของคนอื่นได้ไปพูดคุยตรงนี้ครูอ้อนคิดว่ามันก็เป็นบทเรียนที่จะเป็นประโยชน์กับลูกมากๆนะคะถ้าสมมติว่าคุณพ่อนั่งอยู่ในออฟฟิศตลอดเขาก็จะนึกภาพว่าออกการทำงานคือการนั่งออฟฟิศเพราะฉะนั้นเขาก็เห็นแต่ภาพนั้นนะคะเขาอาจจะรู้สึกด้วยซ้ำว่าไม่เห็นเหนื่อยเลยสบายอยู่ในห้องแอร์เพราะฉะนั้นเขาก็ไม่อยากที่จะเจอเผชิญกับงานที่ยากลำบากเพราะฉะนั้นการที่ถ้าเราได้มีโอกาสได้พูดคุยกับคนในที่ทำงานนะคะมันก็จะเป็นประโยชน์กับตัวเด็กและส่วนที่คุณพ่อแม่ได้ให้ซักถุงเท้าอันนั้นก็ถือว่าเป็นเรื่องของการดูแลตัวเองและเขาควรที่จะต้องดูแลพ่อแม่ด้วยเช่นรดน้ำต้นไม้นะคะมีส่วนในช่วยในการที่จะดูแลทำงานต่างๆเขาจะเข้าใจว่าอ้อการรดน้ำต้นไม้กว่าจะรดน้ำเนี่ยมันใช้เวลานะหรือการล้างรถอะไรต่างๆเนี่ยใช่ไหมคะให้รถมันเอี่ยมอ่องเนี่ยมันก็ใช้เวลาเพราะฉะนั้นเขาก็จะเห็นค่าตรงนี้เพราะฉะนั้นมันอยู่ที่วิถีชีวิตของเราต้องการให้ลูกเผชิญความเหนื่อยยากไห
2: ม
3: ทีนี้ส่วนใหญ่ผู้ใหญ่จะสงสารลูกใช่ไหมคะแล้วก็พยายามที่จะปิดทำยังไงก็ได้ไม่ให้เขาสบายที่สุดยิ่งโดยเฉพาะพ่อแม่ที่ลำบากมานะคะแต่สำหรับก้อนถือว่าอันนั้นคือเขาขาดทุนนะเด็กพวกนี้ขาดทุนโอกาสที่เขาจะได้เรียนรู้การที่จะได้ประสบการณ์ในสิ่งที่จะทำให้มันการมองโลกต่างๆเป็นการมองโลกตามความเป็นจริงมากขึ้น
0: นะคะนี่ก็เป็นเรื่องของครอบครัวจากทางบ้านนะคะที่มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันค่ะต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูเรื่องของยุทธวิธีในการที่จะฝึกให้ลูกรู้จักอดออมรู้จักรักษาของแล้วก็รู้จักที่จะประหยัดทำได้อย่างไรกับยุทธวิธีเล่นคุยอ่านค่ะมาเริ่มด้วยเรื่องของการเล่นกันก่อนเลยสิ่งที่เราเห็นอยู่ตรงหน้านี้มันคือกระปุก
2: ใช่แล้วกระปุกออมสิน
0: กระปุกเนี่ยก็คือมี3แบบนะคะที่เราจะให้คุณพ่อคุณแม่เล่นกับลูกก็คือกระปุกที่เก็บกระปุกที่ใช้และกระปุกที่ให
2: ้ใช่ครับ
0: ทีนี้เก็บใช้ให้แบ่งกันยังไงดีเก็บนี่ก็คือหยอดกระปุกเก็บแล้วกระปุกนี้ก็คือกระปุกที่ใช้
2: กระปุกที่ใช้ครับ
0: ก็คือจำเป็นต้องใช้อะไรก็ใช้เงินในกระปุกนี้และนี่น่าสนใจคือกระปุกที่ให
2: ้ให้ฮะคุณพ่อคุณแม่ครับกระปุกที่เขียนว่าให้เนี่ยไม่ใช่เฉพาะมีแค่เหรียญหรือเงินเท่านั้นนะมีกระดาษเขียนไว้ด้วยนี่หนามันคืออะไรครับ
0: มีเนี่ยค่ะเขียนว่าบริจาคของเล่น
2: นี่เลย
0: วันไหนบริจาคของเล่นก็หยอดกระปุกไป
2: หยอดกระปุกไปแบบนี
0: ้บริจาคหนังสือที่ไม่ใช้แล้วให้น้องใส่ลงไปพวกนี้คือเป็นสิ่งบางคนอาจจะบอกเอาให้แล้วให้ยังไงเอาตุ๊กตาให้แล้วใส่กระปุกนี้ไม่ใช่เราคือเราเขียนใช่ไหมคะ
3: คุณพ่อคะคือถ้าเด็กยังเขียนไม่ได้พ่อแม่ก็ช่วยเขียน
0: ให้
2: คือพอเราเขียนว่าเราบริจาคอะไรหรือทำอะไรไปนะครับนอกจากเราจะเห็นจำนวนเงินที่เราเก็บแล้วเรายังเห็นความดีของที่เราเก็บไว้ด้วย
0: ยิ่งเยอะนะยิ่งกระดาษเยอะเยอะเยอะแสดงว่า
2: หยิบมาอ่านเราก็ภูมิใจด้วย
3: มีความสุขใช่ไหมคะ
0: ทีนี้ที่น่าสนใจคือเราจะต้องไปกำหนดกฎเกณฑ์ไหมคะว่าลูกจะต้องจะออมเท่านี้ใช้เท่านี้หรือให้เขาตัดสินใจเองครับ
3: ก็คือเราก็ศึกษาความคิดของ

0: เขาอะว่าเขาให้คุณค่ากับเรื่องของการเก็บแค่ไหนอย่างไร
1: ค
0: ือจริงๆแล้วเราก็สามารถที่จะเอาตรงนี้มาถามว่าทำไมกระปุกนี้มันถึง
2: ว่างเปล่าจังเลย
0: มันว่างเปล่าใช่ไหมคะหรือว่าเราจะทำยังไงดีที่เราจะได้ไปเพิ่มจำนวนของกระปุกอันให้อันนี้เนี่ยมันเพิ่มมาก

0: การใช้อย่างคุ้มค่าแล้วก็รู้จักการให้ผู้อื่นด้วยครับ
1: นะคะนี่ก็เป็นการเรียนรู้ผ่านยุทธวิธีการเล่นของเรานะคะเดี๋ยวเราไปดูยุทธวิธีต่อไปของเรากันเลยค่ะมาถึงยุทธวิธีการคุยบ้างค่ะมีประโยคชวนคุยเพื่อให้ลูกเห็นคุณค่าของสิ่งของนะคะเราคงจะต้องถามครูอ้อนถึงแต่ละประโยคที่อยู่ตรงนี
0: ้มาดูประโยคแรกก่อนนะครับใครให้มาและขอบคุณคนที่ให้หรือยัง
1: ครูอ้อนค่ะประโยคนี
2: ้ครูอ้อนคิดว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆที่เราจะต้องรู้ว่าการได้มาตรงนี้เนี่ยเราได้มาอย่างไรใครเป็นผู้ให้เรานะคะจริงๆแล้วครูอ้อนไม่อยากจะให้เน้นที่สิ่งของอย่างเดียวมันสามารถที่จะเป็นการกระทำใดๆก็ตามที่เรารู้สึกว่าเราได้
1: ร
2: ับนะคะเราเป็นผู้รับเนี่ยเราก็ควรที่จะต้องแสดงความขอบคุณ
0: คราวนี้มาดูประโยคต่อไปครับรู้ไหมว่าพ่อต้องทำงานกี่วันถึงจะได้ของชิ้นนี้มาน
1: ี่ประโยคนี้ทำไมเราถึงควรคุยกับ
2: กว่าจะได้ของแต่ละอย่างมาเนี่ยเขาควรที่จะต้องรู้ว่ามันอยู่บนความเหนื่อยยากมันไม่ใช่ได้มาง่าย
1: ๆ
0: ครับ
2: นะคะอันนี้คือสิ่งที่ครอนคิดว่าเขาควรจะต้องรับรู้ตรงนี
0: ้ตัวอย่างประโยคนี้มีครอบครัวของพ่อคุณแม่เนี่ยได้ใช้ตรงนี้ด้วยนะครับเชิญครับ
1: ต้องถามคุณแม่โจ้ครับ
3: ก็ทุกๆวันที่ไปส่งจีจี้ไปโรงเรียนนะคะ
0: ค
3: ุณแม่ก็จะใช้เวลาช่วงที่เดินทางเนี่ยค่ะสอนเขาบอกว่าจีจี้เห็นไหมว่าป้าเดินทางไปทำงานน่ะเหนื่อยนะรถก็ติดแล้วทำงานแล้วกว่าป้าจะมาถึงก็มืดเนาะคือทำตรงเนี้ยก็เพื่อว่าเพื่อจะมีเงินให้หนูอ่ะได้เรียนโรงเรียนดีๆได้ซื้อของเล่นที่หนูอยากได้ซื้อขนมอะไรเงี้ยค่ะนั้นคือหนูก็มีหน้าที่เรียนเนาะหนูก็ตั้งใจนะก็คือให้เขารู้บทบาทหน้าที่ของเขาด้วยเงี้ยค่ะแล้วก็จะมาโยงกับเวลาเขาไปซื้อของเล่นหรือว่าเดินไปเที่ยวห้างแล้วเขาเห็นแบบโอ๊ยอันนี้หนูอยากได้แม่อะไรอย่างเงี้ยถ้าคุณแม่เห็นตัวเลขแล้วแม่ก็จะกระซิบเขาจิจี้แพงแพงจิจี้อันนี้แพงลูกอันนี้ใช้เงินเยอะเดี๋ยวเก็บไว้ก่อนเนาะเดี๋ยวไว้ค่อยเราเก็บมีเยอะแล้วค่อยมาซื้อเนาะอะไรอย่างเงี้ยก็คือจะแบบหาเบี่ยงเบนเขาก็จะรู้ว่าอันนี้แพงเขาก็จะปล่อยเลยเขาก็จะเดินไปอันอื่นอะไรอย่างเงี้ยเขาจะไม่เรียกร้อง
1: โอเค
0: นะ
1: ก็เป
0: ็
1: นวิธีน่ารักนะคะที่ได้ใช้เวลาพูดคุยกับลูกด้วยมาดูประโยคต่อไปของเรากันเลยดีกว่านะคะที่จะชวนคุยกับลูก
0: ของชิ้นนี้มีสีอะไรมีลวดลายอะไรบ้าง
1: โอ้
2: อันนี้ก็เป็นการฝึกเด็กให้รู้จักสังเกตใช่ไหมคะมันก็จะช่วยทำให้เป็นคุณลักษณะที่เราอยากให้เด็กเป็นถูกไหมเป็นคนที่ช่างสังเกต
0: เพราะไม่งั้นเนี่ยเด็กๆได้ของมาก็เล่
1: นเลย
0: ไม่สนใจหรอกว่ามันเป็นไงบ้างแต่คราวนี้เราให้เขาได้ดูส่วนประกอบของมัน
2: ใช่ทำจากอะไ
0: ร
2: อันนี้ก็พาเขาศึกษาใช่ไหมคะอันนี้คือสิ่งที่เราก็ค่อยๆตั้งคำถามกับเขาชวนเขาดูในรายละเอียดเพิ่มมากขึ้นไม่งั้นเขาก็จะไม่ได้สนใจสิ่งเหล่านี
1: ้
0: คราวนี้มาดูประโยคต่อไปครับทำอย่างไรให้ใช้ได้นาน
1: ประโยคนี้ก็น่าสนใจค่ะ
2: เด็กได้ของเล่นมาชิ้นหนึ่ง
1: ค่ะ
2: กระบวนการของการเล่นตรงนี้มันไม่ใช่เล่นแล้วก็ทิ้งคว่าง
0: ๆ
2: แต่มันต้องดูแลด้วย
1: ค่ะ
2: แล้วก็ถามเขาบอกว่าเอ๊ะแล้วเราจะดูแลมันยังไงดีเนี่ยใช่ไหมคะแล้วใครล่ะจะเป็นคนที่ดูแล
1: เล่นแล้วต้องเก็บนะลูก
2: เล่นต้องเก็บ
1: บ้านของไดโนเสาร์อยู่ไหน
2: ถ้าไม่เก็บอะไรจะเกิดขึ้นถ้าผู้ใหญ่เดินมาหกล้มอะไรจะเกิดขึ้นอันนี้คือสิ่งที่เราชวนเด็กๆคิดได้นะคะแล้วของมันก็จะไม่พัง
0: มาดูประโยคสุดท้ายครับแค่ไหนอะที่หนูรู้สึกว่าพอแล้ว
1: ครูอ้อนช่วยขยายความเลยค่ะแค่ไหนที่หนูรู้สึกว่าพอแล้ว
2: คือปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือว่าเด็กอยากได้ไม่รู้จบมีแล้วก็มีอีกใช่ไหมคะไอ้หมากรุกเมื่อกี้เนี่ยฉันก็มีแล้วพอถึงเวลาเห็นก็อดไม่ได้อยากจะซื้ออีกแล้วปรากฏก็มีคนซื้อให้อีกใช่ไหมคะทีนี้ก็กลับมาที่ถามว่าตกลงเวลาที่เราเล่นกระดานหมากรุกเนี่ยเราใช้กี่กระดานนี่คือการพาไปให้เด็กใช่ให้เขาเข้าใจว่าอ้อมันต้องพอนะเพราะเวลาที่เล่นเนี่ยมันเล่นแค่กระดานเดียว
1: อ
2: ันนี้คือพาไปให้เขาเข้าใจคำว่าพอ
1: นี่ก็เป็นเรื่องของยุทธวิธีการคุยนะคะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวเราไปดูอีกหนึ่งยุทธวิธีของเรานะคะนั่นก็คือยุทธวิธีการอ่านค่ะมาถึงยุทธวิธีการอ่านกันแล้วนะคะวันนี้ครูอ้นค่ะครูอ้นแนะนำยังไงคะเรื่องของยุทธวิธีการอ่านค่ะ
0: ครับ
2: คือนอกเหนือจากในเนื้อเรื่องชื่อเรื่องแล้วก็ในเนื้อเรื่องแล้วเนี่ยนะคะสิ่งหนึ่งที่ก้อนคิดว่าเราทิ้งไม่ได้ก็คือเรื่องของคนแต่งนิทานคนวาดรูปต่างๆนะคะเพื่อที่จะให้เขารับรู้ว่า

0: มันมีคนทำหนังสือเล่มนี้ขึ้นมานะคนคิดขึ้นมาคนเขียนขึ้นมาเรากำลังส่งทอดให้กับเด็กเล็กๆทราบที่มาเพราะฉะนั้นอย่างเวลาที่เราบอกชื่อและถ้าเราสมมติว่ามีเกล็ดของผู้
1: เขียน
0: ใช่เกล็ดของผู้เขียนเนี่ยเช่นอย่างคนนี้เนี่ยเขาก็อยู่ที่ประเทศอังกฤษแล้วบอกโอ้นี่ลูกจ๋าคนนี้นะคนเขียนคนนี้นะเขาอยู่ที่ประเทศอังกฤษด้วย มีลูก3คนอุ้ยเหมือนบ้านเราเลย อะไรอย่างเงี้ยคือก็เป็นอะไรที่เราค่อยๆให้ไปทีละเล็กทีละน้อยเพื่อที่จะให้เขารู้จักกับผู้เขียนคนนี
2: ้และอย่างเรื่องของเนื้อหาล่ะคะว่าอย่างสมมติเราอยากจะสอนลูกเรื่องของการประหยัดการอดออ
1: ม
2: ระหว่างนี้เรื่องของการเลือกเนื้อหาก็ต้องให้สอดคล้องกับเรื่องของเราด้วย
0: คือถ้าถามว่ามันก็จะมีหนังสือที่เกี่ยวกับเรื่องนี้โดยเฉพาะ
2: ลองดูคุณพ่อคุณแม่ของเรานะคะ
3: เรามีตัวอย่างเนื้อเรื่องของนิทานด้วยที่จะเล่าให้ลูกฟังเป็นการปลูกฝังเรื่องการอดออมคุณแม่ครับนี่เรื่องอะไรครับคุณแม
4: ่เรื่องบอนไซยอดประหยัดค่ะ
3: บอนไซยอดประหยัด
4: ค่ะ
3: คุณแม่ครับเชิญเลยครับ
4: ค่ะของเล่นพังเสียแล้วฮะถ้าไม่ทิ้งขยะผมจะทำยังไงเล่นของต้องรู้จักถนอมถ้าเสียซ่อมก่อนอย่าทิ้งง่าย
3: ๆนี่เป็นแบบคำกลอนเลยแบบนี้ครับครูอ้อนครับ
0: การสอนด้วยคำกลอนนะคะคำคล้องจองอันนี้เป็นอะไรที่สอนได้ง่ายที่สุด
2: ค่ะ
0: นะคะในวัยโดยเฉพาะในวัยอนุบาลนะคะ
2: เด็กๆก็จะจดจำได้ง่าย
0: เป็นธรรมชาติใช่มันเขาไม่ได้รู้สึกว่าเขาถูกกำลังถูกสอน
3: ครับ
0: นะคะค่ะ
2: นี่ก็คือเรื่องของยุทธวิธีการอ่านนะคะที่เราจะสามารถมาสอนมาให้คำแนะนำกับลูกในการที่จะทำให้ลูกเป็นคนรู้จักนะคะเรื่องของการประหยัดอดออมแล้วก็รู้จักรักษาของด้วยวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะผู้เชี่ยวชาญของเราคุณครูอ้อนเป็นอย่างสูงเลยนะคะ
3: ขอบพระคุณนะคะครับแล้วก็ขอบคุณคุณพ่อคุณแม่คุณป้าด้วยทั้ง5ครอบครัวเลยขอบคุณมากครับ
2: ขอบคุณค่ะ
3: และคุณผู้ชมสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง Facebook สิ่งเล็กๆที่สร้างลูกครับ
2: ค่ะแล้วก็อย่าลืมนะคะทุกๆเรื่องของลูกทุกปัญหาที่เรามองว่าเป็นปัญหาจริงๆแล้วเราสามารถแก้ไขแล้วก็ปรับได
3: ้
2: เพียงแต่ว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยต้องเชื่อมั่นนะคะว่าตัวเองนั้นทำได้แล้วก็เป็นพ่อแม
3: ่สู้ๆ
2: สำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ I'm gonna be

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: 7มหัศจรรย์จากเลขาคณิตอันไกลโพ้นจะไปดวงจันทร์แต่เข้าใจผิดเลยมาลงบนโลกจึงต้องสะสมพลังให้พอที่จะเดินทางต่อไปโดยพลังนี้ได้จากการรวมตัวกันทำความดีจนถึงตอนนี้

0: พลังงานที่สะสมก็เพิ่มพูนขึ้นเรื่อยๆแล้ว
1: โลกนี้ก็น่าอยู่ดีแต่ฉันอยากไปดวงจันทร์เร็วๆจังนั่นสิไปเร็วๆดีออก
2: ถึงพลังจะเพิ่มขึ้นมากแต่ก็ยังไม่พอ
0: แล้วเราก็ต้องออกเดินทางจากจุดที่ดีที่สุดคือฐานบินสู่ดวงจันทร์ด้วย
3: ที่สำคัญเราต้องรอจนกว่าดวงจันทร์จะกลมป๊อกจะได้มองเห็นชัดๆ

0: เดี๋ยวได้ยินอะไรไหม
1: เจ็บเจ็บเจ็บเจ็บเจ็บเจ็บเจ็บเจ็บ
2: น่ากลัว
3: ไปดูกันดีกว่าไปดูกันเลย
4: เดี๋ยวก่อน
3: แย่แล้วลุงอะไรนะ
2: ไม่ทันแล้ว

0: วิ่งตามมาเลย
1: ก็ต้องตามนั่นแหละ
2: ก็ใครจะไปรู้ล่ะว่ามีหลุมอยู่ตรงนี้น่ะจักจักจัก
3: พวกเราอย่ามัวโทษกันอยู่เลย
1: นั่นสิหาทางออกไปจากหลุมนี้กันเถอะ
2: ช่วยฉันออกไปด้วยนะฉันปีนไม่ไหวอ่ะมันสูงละก่อน
4: ลำพังพวกเราก็คงจะลอยตัวขึ้นไปได้แต่จะช่วยเจ้าตัวนี้ยังไงล่ะนี
0: ่คิดออกแล้วก็ต้องเป็นอะไรที่ยาวๆสิ
1: เอ๊ะอะไรนะที่มีส่วนสูงยาวๆน่ะยีราฟไงใช่แล้วเจ็ดมหัศจรรย์ต้องแปลงร่างกันอีกแล้ว
2: โยเย
0: หัวแหลม
2: ฟ้าแฟนตองและตัง
5: ปากและสาย
2: นับสี่
1: เจ็ดมหัศจรรย์พลิกผันแปลงกายแยกย้ายกายาแปลงเป็นยีราฟคอยาว

0: พลังเรื่องแสงอีกแล้วทั้ง7ปลื้มจังที่สามารถช่วยลิงจ๋อขึ้นมาจากหลุมได้สำเร็จได้ช่วยเพื่อนใหม่อีกแล้วก่อนจากกันมาดูสิว่าวันนี้7มหัศจรรย์แปลงร่างเป็นยีราฟได้อย่างไรนะแล้วครั้งต่อไปล่ะจะต้องแปลงเป็นอะไรอีกติดตามพวกเขาได้ในตอนต่อไปนะคะ
1: พังพลัง7มหัศจรรย์พลังเพื่อทุกคน
2: พลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้โหนี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
5: ทุกคนต้องร่วมมือกันทุกคนต้องทำหน้าที่ของตนเองด้วยความตั้งใจสุดกำลังเพื่อที่จะให้บ้านเมืองอยู่ได้การที่ทุกคนทำงานในหน้าที่ของตนและระลึกว่างานของตนเป็นส่วนหนึ่งของส่วนรวมจะเป็นสิ่งที่ทำให้บ้านเมืองเจริญรุ่งเรืองได้ตลอดระยะเวลา70ปีแห่งการครองราชพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงปฏิบัติพระราชภารกิจน้อยใหญ่นานับประการเพื่อความเจริญพัฒนาของประเทศเสด็จพระราชดำเนินไปยังพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศเพื่อทอดพระเนตรสภาพความเป็นอยู่รับฟังปัญหาและทรงหาทางช่วยเหลือประชาชนไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ห่างไกลหรือท้องถิ่นทุรกันดารทรงให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาของประชาชนและการสร้างพื้นฐานที่ช่วยให้ผู้คนสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมั่นคงก่อให้เกิดคุณประโยชน์ต่อประเทศและประชาชนอย่างกว้างขวางแม้วันเวลาจะผ่านไปคนรุ่นหลังยังสามารถศึกษาเรียนรู้และส่งต่อคุณค่าของการทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมวันที่13ตุลาคมจึงเป็นวันที่คนไทยร่วมกันน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและระลึกถึงพระมหากษัตริย์ผู้ทรงอุทิศพระองค์เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและชาติ

สวัสดีครับได้เวลาของรายการGen Yครั้งแล้วนะครับวัยรุ่นที่กำลังค้นหาตัวเองอยู่ครับผมเชื่อว่าทุกคนก็เคยเจอคำถามที่ถามว่าโตมาเนี่ยคุณอยากเป็นอะไรบางคนเนี่ยอาจจะเจอสิ่งที่ตัวเองชอบได้ไวแต่บางคนค้นหาทางชีวิตก็ยังไม่เจอครับการที่เราจะได้เจอสิ่งที่ตัวเองชอบบางครั้งต้องออกจากเซฟโซนตัวเองเหมือนกับแขกเชิญของเราวันนี้ครับ

0: ผมภูมิปรินมโนอายุ18ครับตอนนี้ผมเป็นนักพัฒนาซอฟต์แวร์อยู่ที่บริษัทสตาร์ทอัพที่ต่างประเทศครับสำหรับผมแล้วผมมองว่าการศึกษาในระบบเนี่ยครับมันเหมาะกับคนที่เขาต้องการจะเดินตามทางที่ถูกวางไว้อย่างชัดเจนยกตัวอย่างเช่นบาง career path เช่นเป็นวิศวะจะต้องเรียน1 2 3 4ผมว่ากับบางคนอาจจะเหมาะก็ได้แต่สำหรับผมว่าการเรียนรู้ด้วยตัวเองเหมาะกว่าครับ
1: ตะกี้ที่ภูมิให้พี่ดูมันคืออะไรครับ
0: เมื่อกี้มันคือโปรแกรมที่ใช้ในการเล่นเครื่องดนตรีครับเราสามารถเล่นเพลงอะไรก็ได้ในโลกด้วยเครื่องดนตรีอะไรก็ได้ผ่านการเขียนโปรแกรมครับ
1: เดี๋ยวนะสิ่งที่เราทำเนี่ยอาชีพมันคืออาชีพอะไรครับ
0: อันนี้เราเรียกอาชีพนี้ว่านักพัฒนาซอฟต์แวร์ครับหรือภาษาอังกฤษเราเรียกว่าซอฟต์แวร์เดเวลลอปเปอร
1: ์ซอฟต์แวร์เดเวลลอปเปอร์มันต่างกับโปรแกรมเมอร์ไงครับน้อง
0: โปรแกรมเมอร์คือคนที่เราสั่งให้คอมพิวเตอร์ทำงานครับสั่งให้คอมเดินซ้ายเดินขวาทำงานต่างๆที่คอมพิวเตอร์สามารถทำได้แต่ซอฟต์แวร์เดเวลลอปเปอร์ครับเราคือคนพัฒนาซอฟต์แวร์เราคือคนที่ต้องคิดว่าใครจะเป็นผู้ใช้โปรแกรมเราเรากำลังแก้ปัญหาอะไรให้ผู้ใช้คนนี้เอ๊ะโปรแกรมของเราเนี่ยมันต้องทำงานอะไรได้บ้างนะแล้วเราเอาความต้องการเหล่านั้นครับมาสร้างเป็นฟีเจอร์สร้างเป็นความสามารถต่างๆในโปรแกรม
1: โอ้โหพูดมาขนาดนี้น้องภูมิอายุเท่าไหร่ครับ
0: อ๋อตอนนี้ผม18ครับ
1: 18
0: ใช่ครับ
1: 18ทำได้ขนาดนี้เหรอ เดี๋ยวเราเริ่มมาจากอะไรครับเนี่ยทำไมถึงสามารถทำโปรแกรมและเข้าใจอะไรมันได้มากขนาดนี้
0: อ๋อผมเริ่มจากจริงๆตอนเด็กครับผมเป็นเด็กที่ติดเกมมากเราเล่นเกมแบบเยอะมากๆจนเครื่องคอมพิวเตอร์พังไป2เครื่องตอนนั้นผมติดเกม Trail Runner กับ Minecraft ครับ
1: โอเค Minecraft คือเกมที่เป็นเหมือนบล็อกต่อ
0: เกมสร้างบ้าน
1: สร้างเมืองสร้างทุกอย่าง
0: สร้างอะไรต่างๆ
1: มอนสเตอร์ได้ด้วยสร้างของได
0: ้ใช่ครับพอผมเจอ Minecraft เนี่ยครับเหมือนเป็นสวรรค์เราเลยแต่เสียดายอย่างนึงครับถึงมันสร้างอะไรก็ได้แต่ของที่มีในเกมเนี่ยครับมันก็จำกัดสมมุติว่าผมบอกว่าผมอยากได้ดาบสีลุงดาบสีลุงที่มีออร่าสีเหลืองๆตรงดาบหรือผมบอกว่าผมอยากได้เรือเล็กๆอันนึงที่แล่นไปตามอุโมงค์ที่เป็นวงกลมเกมมันทำให้ผมไม่ได้ครับมันบอกเอ๊ะไม่มีบล็อกแบบนี้ขอโทษที
1: แล้วทำไง
0: ตอนนั้นผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับผมก็เลยทำสิ่งที่ผมทำบ่อยมากๆก็คือการเปิด YouTube ผมเข้าไปเปิด YouTube ก็พิมพ์ตามภาษาเด็กไม่ค่อยรู้ภาษาอังกฤษว่า how make Minecraft mod แกมมายังผิดเลยครับสมัยเด็กๆเรา
1: mod คือการ
0: mod คือส่วนเสริมของเกมใช่ครับตอนนั้นผม Google ไปผมก็ไปเจอกับตัวอักษรอะไรก็ไม่รู้เต็มเลยซึ่งผมเพิ่งมารู้ทีหลังว่าอ๋อไอเนี่ยเรียกว่าการเขียนโปรแกรมแต่ตอนเด็กเราไม่รู้หรอกครับเรารู้ว่ามีคนคนหนึ่งเขาพิมพ์ตัวอักษรอะไรก็ไม่รู้บางอย่างแต่สุดท้ายมันกลายมาเป็นดาบสีลุงได้มันกลายมาเป็นแบบของโมเดลสวยๆแบบนี้เราสามารถสร้างโลกที่เราอยากจะเป็นได้แล้วใช่ครับแต่ว่าการที่เราสร้างโลกของตัวเองครับผมว่ามันก็ยังน่าเบื่ออยู่ดีเพราะไม่เห็นมีคนมาเล่นด้วยกับเราเลยจะดีกว่าไหมถ้าเกิดเราสามารถเอาโลกที่เรามีอยู่แล้วเนี่ยแล้วเพื่อนเขาก็อยากเล่นโลกแบบนี้โลกที่มันมีทั้งเวทมนต์มีทั้งเทคโนโลยีมาผสมกันผมก็บอกว่าผมอยากสร้างร้านค้าออนไลน์ที่ทำให้เด็กที่อยากซื้อของอันนี้เกมเราก็แค่เติมเงินเข้ามาเติมเงินปุ๊บก็เลือกเลยว่าอยากซื้ออะไรเขาก็จะได้ดาบได้โล่ได้อะไรต่างๆฟรีฮะ
1: ของที่เราเขียนออกมามันสามารถเข้าไปอยู่ในเกมจริงๆได้เหรอ
0: ใช่ครับ
1: หมายถึงว่าเป็นแค่วิชวลหรือว่าเข้าไปในเกมเลย
0: เข้าไปในเกม
1: ไม่ใช่แค่วิชวลด้วย
0: ใช่ครับ
1: ทำได้ไงอ่ะ
0: ตอนนั้นแบบเป็นเพราะภาษาโปรแกรมหนึ่งครับคือจาว่าเป็นภาษาที่ไอ้เจ้า Minecraft เนี่ยถูกสร้างขึ้นมาภาษาโปรแกรมของเกมครับจะเป็นตัวบอกว่าเกมเนี่ยมันมีอะไรบ้างมันมีน้ำมันมีบล็อกต่างๆแต่เราสามารถเขียนโค้ดเพิ่มขึ้นมาเพื่อบอกเกมว่าเอ้ย Minecraft เนี่ยมันก็มีดาบสีลุ้งเหมือนกันนะ
1: ที่เราแบบเริ่มเขียนโปรแกรมเป็นเราสามารถเราเก่งๆขึ้นมาเนี่ยตอนนั้นเราทำอะไรบ้าง
0: ตอนนั้นครับผมสร้างแอปแชทแอปคุยกันไม่ให้คุณครูรู้ครับตอนที่ผมเรียนในวิชาห้องคอมเนี่ยตอนนั้นครับเน็ตมันไม่ค่อยดีบางทีมันเข้าเน็ตแบบเข้าไปเล่นเน็ตไม่ได้แล้วโรงเรียนก็ยังบล็อก Facebook ด้วยครับแปลว่าผมเปิด Messenger คุยกับเพื่อนไม่ได้
1: ตอนนั้นยังไม่มีไลน์ก็ Facebook ทั่วไป
0: ใช่ครับ Facebook ทั่วไป
1: โอเค
0: ตอนนั้นผมเลยบอกว่าเอ้ยโอเคอาจารย์บล็อก Facebook ใช่มั้ยเล่น Face ไม่ได้ใช่มั้ย
1: บล็อกเน็ตด้วยปะ
0: ใช่ครับบล็อกเน็ตด้วยเน็ตไหลเว็บก็เข้าไม่ได้ไม่เป็นไรผมสร้างเว็บเอาไว้ใช้เองชื่อว่าไทยแชททุกคนก็คุยกันได้เต็มที่เลย มันจะทำหน้าตาเว็บให้เหมือนกับหน้าตาสื่อการเรียนรู้ที่อาจารย์สอนอยู่ครับเวลาอาจารย์มองเราปุ๊บอุ้ยทุกคนตั้งใจเรียนมากตั้งใจเรียนวิธีการใช้ Excel จริงๆเปล่าหรอครับเมาส์อาจารย์อยู
1: ่เรานี่ก็เป็นเด็กที
0: ่สุดแสบครับ
1: แสบกันนะผ่านมาเรื่อยเราเริ่มมีจุดเปลี่ยนชีวิตตอนช่วงไหนครับ
0: ผมว่าตอนที่ชีวิตผมเปลี่ยนจริงๆน่าจะเป็นช่วงที่เราได้ไปเข้าค่ายค่ายหนึ่งครับ
1: ค่ายชื่ออะไรครับ
0: ค่ายนี้ชื่อว่าต่อกล้าให้เติบใหญ่ครับในค่ายเนี่ยครับเขาจะดึงเด็กที่แข่งขันชนะหรือว่าเข้ารอบโครงการประกวดซอฟต์แวร์ระดับประเทศเราก็ลองสมัครอันนี้ดูซึ่งเราติดครับแต่พอเข้าไปปุ๊บมันไม่เหมือนที่ผมคิดไว้เลยตอนแรกผมคิดว่าเอ้ยมันอาจจะเป็นค่ายที่ทำให้เราเขียนโปรแกรมเก่งขึ้นแต่กลายเป็นว่าค่ายนี้ไม่เกี่ยวอะไรกับการเขียนโปรแกรมแม้แต่นิดเดียวเลยครับเพราะว่าสิ่งที่ค่ายนี้ทำจริงๆคือเขาบอกว่าเขาอยากให้เด็กเนี่ยมีความเห็นอกเห็นใจคนอื่นมากขึ้นปกติเวลาเราเขียนโปรแกรมครับที่ผมสร้างมาก่อนหน้านี้ผมสร้างให้ตัวเองเลยเราสร้างแอปให้ตัวเองตื่นเช้าขึ้นแต่เราไม่เคยสร้างแอปให้คนอื่นเลยครับทุกอย่างเราสร้างให้ตัวเอง
1: เหมือนว่าเป็นค่ายที่ทำให้เราใส่ใจส่วนรวมมากขึ้น
0: ใช่ครับสิ่งที่ค่ายนี้มันให้จริงๆมันคือ mindset เรื่องความเป็นนักสร้าง productครับเพราะว่าการที่เราสร้าง product เนี่ยใจความสำคัญมันอยู่ที่เราไม่ใช่คนใช้ product คนใช้ product จริงๆคือคนที่อยู่ตรงหน้าเราคือคนที่เขามีปัญหาครับมันทำให้แบบก่อนที่เราจะเขียนโปรแกรมอะไรก็ตามกลายเป็นว่าเราจะชอบไปถามก่อนว่าเอ้ยถ้าเราจะสร้างอะไรแบบนี้เนี่ยเคยเจอปัญหาอะไรมาก่อนไหมแล้วตอนนั้นแก้ปัญหายังไงแปลว่า mindset เรื่องการแก้ปัญหาเรามันเปลี่ยนไปแบบโดยสิ้นเชิงเลยครับหน้ามือเป็นหลังมือสิ่งหนึ่งที่เราเห็นได้ชัดมากคือตัวเราเนี่ยเราไม่ได้มีปัญหาอยู่ตัวคนเดียวแต่คนอื่นๆในโลกเนี่ยก็มีปัญหาไม่ต่างจากเราเราเห็นว่าการที่คนๆหนึ่งครับเขาไม่ยอมจะเข้าคิวไม่ยอมจะเข้าคิวเพื่อซื้อยาแต่เขาเลือกที่จะแซงคิวหลายๆคนอาจจะบอกว่าเขาเป็นคนไม่ดีคนคนนี้มันเป็นคนที่แซงคิวแต่จะเกิดอะไรขึ้นครับถ้าผู้หญิงคนนั้นเขาอาจจะเป็นคนที่ตอนนี้ลูกเขาป่วยหนักมากๆ อีกไม่กี่นาทีลูกเขาอาจจะเสียชีวิตแล้วถ้าเกิดเขาไม่รีบซื้อยาตัวนี้เราไม่รู้บริบทเหล่านี้เลยครับแล้วในโลกเนี่ยมันยังมีอีกหลายๆคนที่จะแซงคิวคำถามของผมก็คือทำไมทุกคนยังเลือกที่จะมองว่าสิ่งนี้มันเป็นความผิดของมนุษย์ทำไมเราไม่มองว่าสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่สามารถแก้ปัญหาได้ด้วยระบบด้วยความคิดเนี่ยครับจากการที่เราเข้าค่ายต่อกล้าให้เติบใหญ่บวกกับความที่เราได้เข้ามาอยู่ในสังคมโปรแกรมเมอร์มันทำให้ผมเห็นภาพหนึ่งว่าเราไม่อยากจะเป็นโปรแกรมเมอร์ที่เขียนโปรแกรมเพื่อคนเดียวอีกต่อไปแล้วแต่เราอยากจะเป็นโปรแกรมเมอร์ครับที่เราเขียนโปรแกรมเพื่อคนอื่นเราเขียนโปรแกรมเพื่อแก้ปัญหาให้คนอื่นแล้วเราอยากจะทำให้สังคมนี้มันดีขึ้นด้วยมันเริ่มจากการที่เรามีแพชชั่นกับการเขียนโปรแกรมมีก่อนแล้วนำมาสู่เรื่องของ creationหรือการสร้าง product ขึ้นมาแก้ปัญหาให้คนคนอื่นครับแล้วนี่ก็เป็นเหตุผลหนึ่งครับที่วันหนึ่งผมตัดสินใจลาออก
1: คือลาออกจากโรงเรียนถูกไหม
0: ใช่ครับ
1: ตอนนั้นมอะไร
0: ตอนนั้นผมเพิ่งเข้าม.4เทอมหนึ่งครับ
1: เข้าม.4เทอมหนึ่งแล้วขอลาออกคุณแม่ว่าไงครับคุณแม่ช็อกไหมเนี่ย
0: ตอนแรกแน่นอนครับว่าคุณพ่อคุณแม่ไม่ยอมแน่ๆแต่เราก็ใช้เวลาคุยกับเขาครับน่าจะประมาณเทอมหนึ่งเต็ม
1: ก็คือเรียนต่อไปอีกหนึ่งเทอม
0: ใช่
1: จนกระทั่งเราขอลาออกจนเขายอมให้เราลาออก
0: ใช่ครับจนกระทั่งก่อนสอบกลางภาคครับตอนนั้นตอนที่จะลาออกครับจริงๆหลายๆคนก็ไม่ได้เห็นด้วยครับ
1: เพื่อนๆว่าไง
0: เพื่อนๆหลายๆคนก็บอกเฮ้ยภูมิเรียนให้จบสักปอตีก่อนไหมจะได้แบบมีปริญญาใช้เป็นใบเบิกทางทุกคนพูดอย่างนี้หมดครับ
1: ใช่มันทุกคนพูดมันเป็นความเชื่อคนไทย
0: อาจารย์ก็จะอัพไป1สเต็ปของเพื่อนครับอาจารย์บอกเพื่อนอาจารย์เนี่ยตอนแรกเขาไม่มีปริญญาได้เดือนละ 600,000 ตอนนี้เศรษฐกิจไม่ดีเหลือเดือนละแค่ 60,000 เองเราแบบไม่มีปริญญามันแบบทำให้เราโตไม่ได้นะ
1: โอ้โอเคความคิดคนไม่เหมือนกัน
0: ใช่ครับ
1: ตอนนั้นเรารู้สึกไงที่เขาเพื่อนแล้วคุณครูพูดอย่างนี
0: ้ตอนนั้นเราไม่แปลกใจเลยครับเพราะเรารู้ว่านี่มันคือระบบการศึกษาที่มันเป็นอยู
1: ่ที่เป็นของไทย
0: ใช่ครับแต่ท่ามกลางคำพูดที่บอกว่าอย่าลาออกก็มีเสียงนึงดังขึ้นมาครับคือเสียงของอาจารย์ทีเชอร์ต่างประเทศชื่อว่าทีเชอร์มาร์คกับทีเชอร์อารอน
1: โอเค
0: ใช่ค่ะเขาเป็นอาจารย์ชาวฟิลิปปินส์2คน
1: เขาพูดว่าไงบ้าง
0: อาจารย์เขาบอกว่า school is to prepare you for the real world if you're ready then go for it
1: ก็คือโรงเรียนเนี่ยเป็นที่เตรียมคุณเพื่อให้ออกไปเผชิญโลก
0: ใช่ครับ
1: ถ้าคุณพร้อมแล้ว
0: ก็ไปเลย ตอนแรกผมแบบยังไม่มั่นใจนะว่าจะลาออกดีไหมแต่หลังจากอาจารย์ที่พูดคำนั้นผมก็ขึ้นไปบอกลาแบบอาจารย์ทุกคนในตึกแล้วก็เซ็นใบลาออก

0: แล้วเรารู้สึกไงครับรู้สึกตกใจไหมหรือว่ารู้สึกยากไหมกับการที่ว่าเราหลุดออกมาจากทางสายหลักที่คนปกติเข้าไปกัน
1: ช่วงแรกผมว่ามันน่ากลัวนะครับคือเหมือนเรากำลังยืนอยู่บนหน้าผาอันหนึ่งครับแล้วเรากำลังถีบตัวเองให้ตกลงมาที่หน้าผาแน่นอนครับว่ามันน่ากลัว
0: ในไทยก็เรียกว่าไปตายระดับหน้าอยู่ไหม
1: ใช่ใช่ครับเพราะว่ามันเหมือนเรามีความฝันเรามีความเชื่อเราไม่ได้มีเหตุผลมารองรับหรอกว่ามันจะเป็นไปได้ไหมแต่สิ่งนึงที่เรารู้คือมันไม่มีหลักฐานไหนมาโต้ครับว่าเราจะไปไม่ได้แน่ๆเราก็เลยเลือกที่จะลองดูดีกว่าเพราะถ้าไม่ได้เราอาจจะกลับมาเรียนในระบบหรืออาจจะทำอะไรต่อได้ความที่แบบเราเดินไปงานโปรแกรมเมอร์ไหนแล้วก็จะเจอแต่พี่ๆที่จบมหาลัยทำงานมาแล้ว 3-4 ปีเราไม่เคยเจอแบบเด็กอายุ15ที่แบบนั่งเขียนโปรแกรมแล้วก็แบบอยากจะทำงานตอนนั้นครับผมพยายามหาที่ทำงานหรือหาที่ฝึกงานอยู่แต่ก็หาไม่ได้สักทีผมขึ้นไปบน BTS ครับแล้วก็ขึ้นไปตามปกติแล้วก็เห็นนักศึกษา2คนเขาคุยกันเรื่องโปรแกรมฝึกงานชื่อว่า The Internship กฎของโครงการที่เขาเขียนไว้เขาบอกไปว่าไม่ว่าคุณจะเป็นเด็กมัธยมหรือเป็นเด็กที่ไม่ได้เรียนมาก่อนเนี่ยคุณก็สามารถสมัครได้ถ้าความสามารถคุณถึงมันเป็นโปรแกรมที่เขาเอาสตาร์ทอัพแบบทั่วประเทศไทยจับมารวมกันมันเหมือน The Voice ครับคือตอนแรกบริษัทเขาต้องเลือก
0: อ๋อเหมือนเขาเลือกเข้ามาแล้วมาคัดอีกทีนึงนี้ป่ะ
1: ใช่ครับคือเขาจะเลือกเราก่อนแล้วเสร็จแล้วเราก็ค่อยเลือกเขาใช่ครับสนุกเหมือนกันครับตอนวันคัดเลือกตอนนั้นก็ที่เขาเลือกเราแล้วเราเลือกเขาก็ได้เป็นบริษัท iTax ครับ
0: ก็คือตอนนั้นเราก็เข้าไปอินเทอร์ในนั้นเลย
1: ใช่ครับ iTax เป็นบริษัทที่ทำเรื่องภาษีครับเอาไว้กรอกข้อมูลไปแล้วดูว่าเราลดหย่อนภาษีได้กี่บาท
0: แล้วพอเข้าไปในบริษัทสตาร์ทอัพนี้แล้วเนี่ยเราได้เข้าไปทำอะไรบ้างครับ
1: มันเป็นความโชคดีของผมอย่างหนึ่งคือตอนนั้นครับมีพี่ๆหลายคนเขาเป็นคนที่เข้ามาทำงานใหม
0: ่ครับ
1: ไม่ได้ฝึกงานนะครับเป็นพนักงานเข้ามาทำงานใหม่เหมือนผมเลย
0: แต่เราไปเป็นฝึกงานใช่ไหม
1: ใช่ครับแล้วไม่มีความโชคดีอย่างหนึ่งคือมีเทคโนโลยีตัวหนึ่งครับมันชื่อว่า React เป็นตัวที่ใช้ในการสร้างเว็บ
0: React
1: ใช่ครับเจ้า React เนี่ยผมเขียนมาแล้วประสบการณ์ประมาณ3ปีครับแต่กลายเป็นว่าพี่ๆที่เขาเพิ่งเข้ามาใหม่ครับเขายังไม่เคยเล่นเทคโนโลยีตัวนี้มาก่อนในชีวิตเลยกลายเป็นว่าเราได้โอกาสดีแล้วครับเอ้ยทำไมเราไม่ลองสอนพี่ๆเขาตอนนั้นแม่ผมมีคำพูดหนึ่งครับที่ผมจำมาตั้งแต่เด็กแม่ผมชอบบอกว่าชอบช่วยจะชดช่วงก็คือเมื่อไหร่ก็ตามที่เราช่วยอะไรเขาได้ก็ช่วยไปแล้วพี่เขาก็เริ่มเหมือนให้ลองให้คำปรึกษาลองช่วยพี่ๆที่เขาเพิ่งเข้ามาทำงานใหม่ครับว่า React เป็นยังไงใช้งานยังไงช่วยเหมือนสอนพี่เขาหน่อย
0: จากการที่เป็นอินเทอร์นเราการคุยแทนเลยใช่ไหม
1: ใช่ครับการเป็นคนช่วยสอน
0: กลายเป็นคนช่วยสอนแทนไปเลยโดยที่อายุแค่15
1: ใช่ครับ
0: ที่อินเทอร์นนี้เราทำงานที่นั่นนานแค่ไหนครับ
1: ผมทำอยู่1ปีครับเพราะว่าหลังจากที่เราอินเทิร์น3เดือนเสร็จแล้วพี่เขาก็สนใจให้เราทำงานต่ออ๋
0: อเขาก็รับเราต่อเลย
1: ใช่ครับตอนนั้นผมก็ทำงานยาวๆต่อมาก็มีได้ไปจัดกิจกรรมจัดแฮกเกอร์ทอนต่างๆของตัวเองช่วงนั้นด้วยคร
0: ับแล้วหลังจากนั้นนะครับ
1: ระหว่างที่ผมทำงานอยู่ iTax ครับตอนนั้นต้องเกริ่นก่อนว่าผมได้ไปจัดงานหนึ่งครับเจ้างานแฮกเกอร์ทอนชื่อ Stupid
0: ชื่องานว่าอะไรนะครับ
1: ชื่อ Stupid Hackathon เป็นงานแฮกเกอร์ทอนที่แบบsilly แบบงงๆ
0: ไม่รู้สึกมากลองอธิบายว่าแฮกเกอร์ทอนซิมันแปลว่าอะไร
1: แฮกเกอร์ทอนคืองานที่โปรแกรมเมอร์มารวมตัวกันเพื่อสร้างของที่ตัวเองชอบครับ
0: อ๋อ
1: ใช่ครับปกติโปรแกรมเมอร์เขาจะทำงานตามเจ้านายบอกให้เขียนอะไร มีความต้องการลูกค้ายังไงเขาก็เขียนตามใช่ไหมครับแต่แฮกเกอร์ทอนเป็นงานที่บอกว่าโปรแกรมเมอร์เนี่ยสามารถสร้างของที่ตัวเองต้องการได้
0: มันมาจากคำว่าแฮกกับมาราธอน
1: ใช่ครับแฮกมาราธอนข้ามคืนไม่หลับไม่นอน
0: โอเค
1: งานนั้นเป็นงานที่ผมจัดขึ้นด้วยตัวเองครับ
0: เอาเราจัดเองด้วยเหรอ
1: ใช่ครับจนตอนนี้ก็จัดมาเป็นปีที่3แล้วครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นในงานนั้นที่นำมาสู่เรื่องของการทำงานก็คือผมได้รู้จักกับพี่คนหนึ่งครับพี่คนนี้เนี่ยเป็นพี่ที่เขารู้จักกับเจ้านายผมในปัจจุบันพอดี
0: อ๋อครับ
1: ตอนนั้นพี่เขาก็รีเฟอร์ผมให้ว่าเอ้ยน้องภูมิเนี่ยเป็นน้องที่ทำคอมมูนิตี้ในประเทศไทยนะแล้วก็แบบเขียนโปรแกรมได้ระดับหนึ่งเลยพี่เขาก็แบบแนะนำเราพี่ที่บริษัทที่ผมอยู่ปัจจุบันก็คือ Omniverse พี่เขาก็โทรศัพท์มาสัมภาษณ์ครับก็เป็นการสัมภาษณ์ออนไลน์ก็ให้เขียนโปรแกรม
0: เดี๋ยวสัมภาษณ์เนี่ยสัมภาษณ์ไปไหน
1: ก็คือสัมภาษณ์เพื่อย้ายบริษัทครับ
0: เพื่อย้ายบริษัทไปอยู่ที่นึง
1: ใช่ครับ
0: และตัวอีกตัวบริษัทนี่คือเป็นบริษัทในไทยหรือว่า
1: บริษัท Omniverse เป็นบริษัทไม่มีการจดบริษัทในไทยครับก็คือเป็นบริษัทต่างประเทศอ๋อใ
0: ช่ครับต่างประเทศ
1: ใช่ครับจดบริษัทในซานฟรานซิสโกครับคนไทยอาจจะรู้จักกันดีกว่าในคำว่าซิลิคอนวัลเลย์ตอนที่สัมภาษณ์ผมก็เรียกว่าไม่ได้ทำได้ทุกข้อละกันครับหลายๆข้อที่เป็นแบบค่อนข้างซับซ้อนผมก็ทำไม่ได้เลยแต่ด้วยความที่พี่เขาก็อาจจะได้ยินเรื่องราวของเรามาเราก็ได้รับโอกาสครับตอนนั้น
0: คือสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์แล้วก็ให้เขียนโปรแกรมเลยนี่เหรอ
1: ใช่ครับ
0: ทำสดๆเลยนี่เหรอ
1: สดๆครับ
0: โอเคแล้วหลังจากที่เขารับเราแล้วเราเข้าไปทำอะไรในนั้นครับหน้าที่ของเราทำอะไรบ้าง
1: ตอนที่พี่ที่เป็นหัวหน้าผมครับเขาพูดออกในไลฟ์ที่คุยกับคนไทยมีประโยคนึงครับที่พี่เขาบอกคือในบริษัทเนี้ยเขาไม่ได้อยากรับคนที่แบบเขาต้องมาสอนงานต้องมาแบบจูงมือต่อแต่เขาอยากจะรับคนที่รับไปปุ๊บเขาทำงานได้ปั๊บเขาสามารถเรียนรู้ด้วยตัวเองและมีความรับผิดชอบเพราะฉะนั้นบริษัทเนี่ยครับเขาจะไม่ได้แบ่งหน้าที่กันว่าคุณต้องดูระบบนี้คุณต้องดูหน้าบ้านต้องดูหลังบ้านไม่ครับเขาจะไม่แบ่งอะไรแบบนั้นเลยสิ่งที่บริษัทนี้ทำเราเรียกว่า streaming taskครับแปลตรงๆก็คืองานเข้ามาเรื่อยๆใช่ครับคือเราจะมีสิ่งที่เราแบ็คล็อกก็คือเป็นกองงานที่มันกองกันอยู่ทำอันนี้ทำอันนี้ทำอันนี้แต่เขาจะไม่บอกครับว่าใครทำเดดไลน์ Deadline เมื่อไหร่ไม่มีบอกเลยครับ
0: เดินไปดูเองอยากทำไหนทำเนี่ย
1: ใช่ครับจริงไหมเนี่ยเขาจะไม่กระจายใช่ เขาจะบอกว่า
0: จริงเหรอ
1: ใช่ครับจะมีแค่บางเคสที่บอกว่าน้ำภูมิช่วยอันนี้หน่อย
0: ไปหาเรา
1: ใช่ครับแต่ว่าในหลายๆเคสเขาก็จะเราก็จะเป็นคนเลือกเอง
0: แปลว่าต้องมีความรับผิดชอบสูงมาก
1: ใช่ครับผมว่าเป็นเรื่องของความเชื่อใจด้วยครับเขาเชื่อใจเราว่าเราจะต้องสามารถทำได้ถ้าเราติดอะไรเขาจะไม่ต้องมาถามเราว่าติดตรงไหนไหมแต่เราจะต้องเป็นคนที่ active แล้วก็ไปถามพี่ๆคนอื่นแทน
0: น้องภูมิคิดยังไงครับว่าน้องภูมิเนี่ยไม่ได้มีใบรับปริญญาปริญญาตรีและสามารถเข้าบริษัทนี้ได
1: ้มีอาจารย์ท่านหนึ่งครับเขามีโค้ดหนึ่งที่ผมชอบมากอาจารย์เขาบอกว่าการมีการศึกษาไม่เท่ากับการมีวุฒิการศึกษาครับมันเป็นคนละเรื่องกันบางคนที่เขามีวุฒิการศึกษาเนี่ยเขาอาจจะแบบไม่ได้ตั้งใจเรียนมากกับการบางคนอาจจะใช้เวลาของตัวเองในการเรียนรู้จากการทำงานผ่านโลกจริงจากการเขียนโปรแกรมจริงเขาอาจจะไม่มีวุฒิก็ได้ครับเพราะฉะนั้นผมมองว่าในโลกที่มันเปลี่ยนไปในปัจจุบันเนี่ยคนเขาอาจจะไม่ได้มองแล้วว่าเราจบปริญญามาไหม
0: ต้องมีใบจบไหม
1: ใช่มีใบจบหรือเปล่ามีทรานสคริปต์อะไรแต่สิ่งที่เขาสนใจมากกว่าคือคุณทำอะไรมาบ้าง
0: ความสามารถของเรา
1: ใช่ครับเราสร้างอะไรได้เราให้คอนทริบิวต์คุณค่าอะไรให้กับเขาได้ผมว่าอันนี้สำคัญกว่าครับ
0: นั่นคือเหตุผลที่บริษัทรับเรา
1: ใช่ครับ
0: น้องภูมิถือว่าเป็นวัยรุ่นที่โชคดีมากที่เขารู้ว่าเขาอยากเป็นอะไรและกล้าที่จะออกไปค้นหาตัวเองให้เจอช่วงหน้าเราจะมาทำความเข้าใจวัยรุ่นกับการค้นหาตัวเองครับ

0: วัยรุ่นเป็นวัยที่ต้องค้นหาตัวเองครับจะทำยังไงให้เจอและถ้าเจอแล้วต้องทำอย่างไรเดี๋ยววันนี้เราจะมาคุยกับคุณหมอกันนะครับสวัสดีครับคุณหมอโอครับ
1: สวัสดีครับ
0: ตอนนี้ก็น้องภูมิครับคุณหมอ
2: สวัสดีครับ
0: ครับผมคุณหมอครับการค้นหาตัวเองเนี่ยยังมีความจำเป็นอยู่ไหมครับคุณหมออ
1: ๋อจริงมันก็จำเป็นอยู่แล้วเนาะเพราะเราก็คงต้องแบบทำความรู้จักตัวเองไปเรื่อยๆแต่ว่าหมออยากจะบอกว่าเราไม่มีความจำเป็นต้องค้นหาตัวเองในวัยรุ่นนะเราค้นหาตัวเองได้ตลอดชีวิตเลยคือสิ่งที่เราเคยชอบและคิดว่าใช่ในวันหนึ่งเนี่ยมันก็อาจจะเปลี่ยนไปไม่ยุคสังคมเปลี่ยนไปอาชีพอีก10ปีมันอาจจะไม่ใช่สิ่งที่เราชอบอยู่วันนี้ที่มันจะอยู่ได้ในอนาคตเพราะฉะนั้นเราควรจะค้นหาตัวเองตลอดเวลาว่าเราชอบอะไรแล้วคือคนเรามันก็เปลี่ยนตลอดเวลาโลกมันก็เปลี่ยนตลอดเวลาถ้ามัวแต่คิดว่าค้นหาตัวเองเจอแล้วพอแล้วเงี้ยเราก็คงจะปรับตัวไม่ทันกับโลก
0: ครับแล้วคุณหมอคิดว่าวัยรุ่นเนี่ยมีช่วงไหนไหมครับที่เป็นช่วงที่ควรจะเริ่มค้นหาตัวเองได้แล้ว
1: คือหลายคนก็คงจะคิดว่ามันมีกรอบตรงว่ามันต้องเลือกใช่ไหมเช่นมันต้องเลือกตั้งแต่จะเรียนสายไหนจะเข้าวิทย์คณิตเข้าภาษาอะไรเงี้ยบางคนก็รู้สึกว่าอยากรู้จักตัวเองเร็วๆแล้วก็ดูเหมือนวัยรุ่นทุกคนจะมีจุดตรงที่ว่าช่วงแอดมิชชั่นเข้ามหาวิทยาลัยก็จะแบบเอ๊ะเราต้องตัดสินใจได้แล้วว่าเราจะชอบแบบเราจะไปทางไหนเนาะแม้นหลายคนก็บอกว่าเราควรจะต้องเจอตัวเองก่อนหน้านี้แต่หมอคิดว่ามันไม่แน่เลยคือเด็กควรจะเจอตัวเองแต่เล็กเลยนะโหแบบเป็นตั้งแต่วัยเด็กก็มุ่งมั่นทำสิ่งนี้มาจนโต
0: อย่างเงี้ยน้องภูมิผมรู้สึกว่าน้องเขาเจอไว
1: ้น้องแพรพาเพลอะไรเงี้ยแต่ห้าขวบแต่งหน้าแล้ววันนึงก็โตเพราะฉะนั้นมันก็คงขึ้นกับโอกาสขึ้นกับความถนัดขึ้นกับศักยภาพว่าจะเจอตัวเองได้เร็วแค่ไหนแล้วก็ขึ้นกับการสับสนของครอบครัวว่าช่วยเอื้อให้ทำให้เขาได้เจอสิ่งเหล่านั้นได้เร็วไหมนะคะแต่ว่าหมอก็อยากให้ทุกคนใจเย็นๆว่าเอาจริงๆในการเรียนมหาลัยมันก็ไม่ได้แปลว่าถ้าเราไปเจอคณะที่เราไม่ชอบก็ไม่ได้แปลว่าเราไม่ได้เจอตัวเองอ่ะมันก็คือการเจอตัวเองว่านี่คือสิ่งที่เราไม่ชอบแล้วหมอว่านี่ก็เป็นความค้นพบที่สำคัญอันนึงเลยนะการรู้ว่าชีวิตจะไม่ทำอะไรและไม่ชอบอะไรแน่ๆเนี่ยโอ้โหเป็นการค้นหาตัวเองที่ดีอันนึงเลยเพราะฉะนั้นก็มองว่าชีวิตมันก็คือการอย่างนี้แหละมันคือการลองอ่ะบางอย่างก็ลองไปก่อนเพื่อจะได้เรียนรู้ว่าไม่ใช่บางอย่างก็ให้เวลากับมันเพื่อจะได้รู้ว่าสุดท้ายมันเป็นเราจริงๆคำแนะนำก็คือลองมองว่าเรามีความอะไรที่มันเป็นแบบสิ่งที่มันเป็นแรงขับข้างในเราอะเราอยากจะทำอะไรเรามีความสุขในการทำอะไรเราอยากเปลี่ยนแปลงอะไรในโลกใบนี้เราอยากทำให้เกิดความหมายอะไรใหม่ๆเราชอบอะไรที่มันเป็นความสุขในการทำของเราหมอว่าอันนี้เป็นเรื่องสำคัญเพราะมันเป็นตัวไดรฟ์เราที่สำคัญมากเลยแล้วก็อีกอันนึงก็ไปดูว่าเราถนัดอะไรบางคนชอบเป็นนักแสดงแต่ไม่มีความถนัดมันก็จะไปไม่รุ่งอ่ะก็ไปดูว่าไอ้สเตรนท์เราเนี้ยจริงๆมันมีด้านไหนที่เราแบบที่มันน่าจะเป็นด้านที่เราควรพัฒนาเป็นด้านที่เราถนัดแล้วเป็นคำตอบของเรา
0: ครับแล้วถ้าครอบครัวเขาไม่สนับสนุนนี่ครับเราควรทำยังไงครับ
1: หมอก็ยังอยากบอกทุกคนว่าชีวิตจริงๆมันเป็นของเรานะหมออยากให้เด็กทุกคนเชื่อว่าเราเนี่ยมีหน้าที่รับผิดชอบชีวิตของเราแล้วเราก็มีหน้าที่รับผิดชอบสุขทุกข์ในการตัดสินใจของเรา
0: ของตัวเราเอง
1: คือแบกตัวเองไปก็เหนื่อยมากแล้วอะก็การต้องแบกความคาดหวังของคนอื่นด้วยเนี่ยจริงๆไม่ใช่ภาระหน้าที่อาจจะยิ่งทำให้เราเนี่ยไม่สามารถที่จะก้าวไปข้างหน้าแล้วสุดท้ายเนี่ยเราก็คือสิ่งที่ทำให้ครอบครัวก็ไม่มีความสุขหรอกเพราะเราก็ไม่ใช่คนที่ประสบความสำเร็จเพราะฉะนั้นความคาดหวังของใครก็เป็นความรับผิดชอบของคนนั้นเนาะเราไม่ได้มีหน้าที่เกิดมาเพื่อใช้ชีวิตตามความคาดหวังของคนอื่นเรามีหน้าที่รับผิดชอบกับตัวเรา
0: เ
1: รามีหน้าที่ทำให้ตัวเรามีความสุขให้ได้ก่อนแล้วเขาจะมีความสุข
0: น้องภูมิครับอยากให้น้องภูมิลองเล่าเรื่องครอบครัวน้องภูมิแล้วว่าเขาสนับสนุนน้องภูมิแค่ไหนยังไงบ้าง
2: ผมชอบคำพูดหนึ่งของคุณแม่ผมมากครับคุณแม่จะบอกเราอยู่ตลอดเวลาว่าชีวิตเนี่ยเป็นชีวิตของภูมิทางเลือกทุกอย่างก็คือทางเลือกของเราเหมือนกันเพราะฉะนั้นตัวเราเองครับต้องเป็นคนเลือกแม่จะไม่ตัดสินใจอะไรให้ภูมิรู้อย่างเดียวว่าเมื่อไหร่เวลาเราเศร้าเวลาเราอะไรเราก็กลับบ้านไปนอนกอดแม่ได้เสม
1: อ
2: ผมเชื่ออย่างนี้ครับว่า parenting ที่ดีการเลี้ยงดูที่ดีมันควรจะเป็นอย่างนี
1: ้
2: มันไม่ควรจะเป็นการที่เราเอา will หรือเอาความต้องการของตัวคุณพ่อคุณแม่เองไปใส่ให้กับลูกครับผมให้คำปรึกษาเด็กๆแล้วก็แบบเพื่อนวัยเดียวกันให้คำปรึกษาคุณพ่อคุณแม่มาเราจะเห็นแพทเทิร์นได้ชัดว่าคุณพ่อคุณแม่หลายๆคนอาจจะบอกว่าเอ้ยเราให้อิสระลูกแต่จริงๆเขามีความต้องการบางอย่างที่มันอยู่ใต้ภูเขา
0: ล
2: ้ำแฉก
0: อยู่ข้างหลังนะ
2: ใช่ครับซึ่งผมว่าอันนั้นน่ะค่อนข้างอันตรายต่อแบบตัวสุขภาพจิตของลูกเพราะว่าเหมือนเขาจะต้องอยู่ใต้แรงกดดันอันนี้เยอะมากๆเพราะเพื่อนในห้องภูมิหลายๆคนก็เป็นอย่างนี
0: ้ เป็นตัวอย่างที่ดีมาก
3: แล้วซึ่งครอบครัวของน้องภูมิก็สนับสนุนน้องภูมิเต็มที่มากเลย
2: ใช่ครับตอนเด็กๆคุณแม่ไม่รู้ว่าเราชอบคอมพิวเตอร์ครับตอนนั้นแม่เสนออย่างแรกก็คือลองเป็นหมอดูไหมแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นครับคือเรากลัวเลือดครับเวลาแบบต้องฉีดวัคซีนอะไรเราก็จะกรีดเอาเป็นเอาตายก็แบบโอเคไม่เป็นหมอก็ได
3: ้ครับนอกจากเรื่องครอบครัวแล้วเนี่ยครับมันน่าจะมีผลเกี่ยวกับการศึกษาหรือเปล่าคุณหมอครับเพราะว่าที่คุณหมอพูดมารอบแรกว่าการศึกษาเราม.4 ม.5เราต้องแบบตัดสินใจแล้วว่าเราจะทำอะไรสักอย่างนึงถูกไหม
1: คือการศึกษาเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าเราไม่เอื้อเลยใช่ไหมที่เด็กเนี่ยมีทางเลือกที่หลากหลายเราจะถูกโปรแกรมเลยเรียนเก่งเรียนหมอ
3: วิทย์คณิตไปละ
1: มันจะแบบผูกความเรียนเก่งไปกับการเรียนหมอเรียนวิศวะเรียนคณะที่แบบท็อปแรง
3: แล้วเพื่อนผมเรียนสายศิลป์ก็จะรู้สึกว่าตัวเองด้อยค่า
1: แล้วแบบมีข่าวเด็กขึ้นหน้าหนึ่งที่แบบ
3: เอ็นติดหมอขึ้นป้าย
1: กันแบบเอ็นติดไม่มันจะมีแบบยกห้องอะไรอย่างเงี้ยนั่นเป็นแบบมันเป็นเรื่องความล้มเหลวในระบบการศึกษาตอนที่พอเห็นหมอสุดเฮ้ยมันใช่เหรอที่มันจะทำให้เด็ก50คนมีความฝันเหมือนกันมีความชอบเหมือนกันมีความถนัดเหมือนกันมันก็ต้องกลับมาดูอะว่าโรงเรียนเนี่ยจริงๆมันควรเป็นพื้นที่ที่ทำให้เด็กเนี่ยไม่ใช่แค่ได้รับความรู้เนาะแต่ได้เจอศักยภาพของตัวเองอ่ะอันนี้เป็นหน้าที่สำคัญมากๆของโรงเรียนก็คือทำให้เจอว่าตัวเองมีความชอบอะไรถนัดอะไรแล้วก็จะเดินไปทางไหนแล้วก็มีทักษะอะไรที่ทำให้ตัวเองไปถึงจุดๆนั้นเนี่ยมันไม่ใช่แค่แบบตีกรอบหรือพยายามจะคือบางทีเนี่ยมันไปติดกรอบกับไม่ใช่แค่การเรียนเก่งผูกไปกับอาชีพบางอาชีพเนาะมันไปติดกรอบด้วยว่าอยากได้เด็กมาทำชื่อเสียงให้กับโรงเรียนเพราะฉะนั้นเด็กเก่งก็จะถูกป้อนข้อมูลให้ไปเป็นแบบอะไรที่มันแบบ
3: ที่มันดูว่าเก่ง
1: แล้วก็ได้เป็นชื่อเสียงเป็น
3: หน้าตาโรงเรียน
1: ได้มาติดกำแพงได้อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นบางทีก็มันก็ทำให้เด็กส่วนหนึ่งเนี่ยไม่มีทางเลือกของตัวเองเท่าไหร
3: ่ครับวัยรุ่นทุกคนนะครับที่กำลังค้นหาตัวเองอยู่เนี่ยคุณหมอมีอะไรที่จะแนะนำเขาบ้างครับ
1: ก็ให้ทำสองอย่างเนาะสำรวจโลกภายในกับสำรวจโลกภายนอก
3: ก็คือตัวเราเอง
1: สำหรับโลกภายในเนี่ยเราก็ดูว่าสิ่งที่เป็นความชอบของเราคืออะไรอะไรที่เราทำมันแล้วเรามีความสุขมากกับอีกอันก็สำ
3: ร
1: วจโลกภายนอกด้วยว่าอะไรที่มันเป็นเทรนด์ที่มันจะเป็นอาชีพในโลกอนาคตเราแมทช์ส่วนไหนตรงไหนมาว่าเนี่ยน่าจะเป็นอันที่ทำให้เราก็น่าจะเจอตัวเองแล้วก็เราต้องมีเป้าหมายในการเข้ามหาลัยคือเพื่อพัฒนาทักษะบางอย่างและการเรียนรู้บางอย่างการไปเจออะไรที่ไม่ใช่จริงๆก็คือคำตอบที่ดีด้วยแล้วก็หมอคิดว่าชีวิตมันไม่ได้จบได้แค่การจบมหาลัยอ่ะบางทีมันก็เรียนรู้ด้วยตัวเองไปเรื่อยๆหลายคนเนี่ยเปลี่ยนอาชีพตอน40ยังมีเลยแล้วการเรียนรู้ตลอดชีวิตนี่แหละที่ทำให้เราคนเจอตัวเอง
3: ครับผมวันนี้นะครับก็ขอขอบคุณคุณหมอโอมาแล้วก็น้องภูมินะครับผมที่มาให้ข้อมูลดีๆของเราวันนี้ครับขอบคุณนะครับ
2: ขอบคุณครับ
1: ขอบคุณค่ะ
3: ครับวันนี้รายการจังหวะของเราก็หมดเวลาลงแล้วครับพวกเรา3คนต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ

หนูดีทำได้เรื่องตุ๊ปปองภาพพี่อูนปีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเป๋าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้ายแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนะนี่หนูดีทำได้แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัวหนูดีทำได้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่งหนูดีทำได้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจานหนูดีทำได้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่งหนูดีทำได้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวานหนูดีทำได้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่งหนูดีทำได้ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที่หนูดีทำได้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้านหนูดีทำได้แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋งหนูดีทำได้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อมหนูดีทำได้

0: มาก็ไม่ทัน
1: ขาดทุนความรู้ก็เมื่อวานนี้น่ะสิ

0: ดึกมากแล้วพวกเรารีบกลับกันเถอะ
1: อีกหน่อยนะหมูหยองยังไม่ได้เล่นเลยอ่ะแต่ง่วงแล้วนะ
0: กลับแล้วนะ
1: กลับแล้วนะเล่นดึกไปหน่อยอ่ะดูสภาพสิไม่เอกเข้าสวยหมูหยองพวกเธอมาสายอีกแล้วนะเย็นเนี้ยอยู่ทำความสะอาดด้วยครับเฮ้ยพวกเรามาสายกันประจำเลยเหนื่อยจังคราวหน้าต้องมาให้ทันให้ได
0: ้มารอเลยเหรอดาวี
2: ่ Yep
3: เธอ
1: มีอะไรเหรอหมูหยอง
4: ทำไมเหรออ
1: ้าวก็หมูหยองเรียกนี
4: ่เฮ้ยเปล่านะ
1: ฮะงั้นใครล่ะWhat is it?

0: worm. A worm.
1: เอ้ยนอนนอนเข้าสวยกลัว
2: ช่วยด้วยครับช่วยด้วย
3: เออไม่กลัวเหรอไม่เอก
4: ไม่หรอกน่ารักดีออก
2: ช่วยพวกเราด้วย
4: เกิดอะไรขึ้นเหรอครับคุณหนอน
3: นั่นสิ
2: พวกเราน่ะได้รับภารกิจจากราชินีของเรา
4: ให้ขนแตงโมกลับ
2: แต่ระหว่างทางพวกเราเล่นกันจนลูกแตงโมกลิ้งตกลงไปในทะเล
4: ราชินีบอกว่าถ้าวันนี้เรานำแตงโมกลับไปไม่ได้พวกเราจะอดเป็นเทวดาแล้วก็นางฟ้า
3: คืออะไรอ่ะเทวดานางฟ้า
2: พวกเราก็ไม่รู้เหมือนกัน

0: ึงบ้านดาวี่สักที
1: พวกเราไปช่วยคุณหนอนกันเถอะไม่รู้ว่าตอนนี้แตงโมนั่นจะลอยไปไกลถึงไหนแล้ว
2: อืมจริงด้วยสิ
0: สู้สู้ขอบคุณนะ
3: อ้าวให้พวกเราคุยตั้งนาน
2: ไอ้เถอะออกเดินทางกัน
4: สวัสดียินดีต้อนรับมีอะไรให้รับใช
0: ้คุณยานคะช่วยพาเราไปทะเลที่พวกคุณหนอนมาหน่อยนะคะ
3: ว้าว
4: รับทราบ

0: ถึงจุดหมายตามผมมาครับพวกเราทำตกทะเลไปแถวๆนี้แหละ
1: ตั้งแต่เช้าแล้วอ่ะ
2: เอาพวกเราช่วยกันมองดูสิว่าแตงโมลอยไปถึงตรงไหนแล้ว
1: โอเคแยกย้ายกันเลยอุปกรณ์เสริมกล้องส่องทางไกล What is it?
3: Watermelon. A watermelon.
1: เจอแล้วอยู่ตรงโน้นครับลอยอยู่โน่นน่ะ
2: เฮ้ยไกลเหมือนกันนะ
4: ไม่เป็นไรเดี๋ยวหมูหยองว่ายไปเอาเอง
1: เฮ้ยอันตรายนะ
2: ใช่หมูหยองเกิดมีปลาฉลามล่ะน่ากลัวออก
4: น่ากลัวจริงๆแฮะ
2: เออปลาฉลามปลาฉลามมาจริงๆด้วย
3: What is it?

0: A whale. A whale.
1: ไม่ใช่ปลาฉลามหรอกเหรอ
2: ไม่ใช่หรอกนี่คุณวานน่ะ
3: เราไม่ใช่ฉลามหรอกเราน่ารักกว่าเยอะ
1: เห็นด้วยอย่างยิ่ง
3: นี่ก็จะเย็นมากแล้ว
2: ราชินีกับพวกหนอนกำลังรอแตงโมจากพวกเราอยู่
3: เพื่อเป็นอาหารของพวกเราวันนี้ลูกนั้นใช่ไหม
2: ใช่แล้วครับ
3: สบายมากเดี๋ยวฉันเก็บมาให้รอแป๊บหนึ่งนะ
1: อ้าวดาวี่ไปกับคุณวานด้วยนะ
2: ไม่เป็นไรหรอกคุณวานน่ะใจดี
3: ขอบคุณพวกเธอมากมาก
2: ไม่ได้พวกเธอพวกเราที่รออยู่แย่แน่ๆเลยอ
1: ่
2: ะ
1: ไม่เป็นไรค่ะพวกเรายินดี
2: ต้องขอบคุณคุณวานครับ
1: ฮะอยากเล่นต่อเหรอเออคุณหนอนอยู่เล่นกับพวกเราต่อไหมครับนะนะเล่นด้วยกันนะคะ
2: น่าสนุกนะ
0: วู้ปี
3: ้ที่เหลือพวกเราจัดการขนแตงโมกลับเอง
2: ขอบใจพวกแทมมาก
1: แย่แล้วแย่แล้วพวกเรา
4: What is it

0: watch. A watch.
1: เรื่องแสงด้วยโอ้ยที่แย่น่ะดึกแล้วนะเดี๋ยวไปโรงเรียนสายกันอีกอ่ะ

0: watermelon. A wash, a whale, a worm, a watermelon.
1: เพื่อนๆครับมาเล่นเกม What is it กันนะครับ
2: Let's play.

0: What is it?
1: Watermelon. Watch.
0: วันนี้เพื่อนๆก็รู้คำศัพท์ไปเยอะเลยหมดเวลาแล้วล่ะครับแล้วพบกันใหม่นะคะบ๊ายบาย

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: สอนศิลป
1: ์แน่สวยงามปุ้งปูดรถไฟขบวนสอนศิลป์มาเยี่ยมน้องๆแล้วนะครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสอนศิลป์ครับผมนี่เลยนะฮะตรงข้างหน้าพี่โจมีชิ้นงานน่ารักน่ารักที่รู้สึกว่าเฮ้ยมันน่าเอามาสอนน้องๆทำจริงๆเพราะว่ามันทำไม่ยากเลยครับทำง่ายมากๆเลยนะครับแล้วก็ทำเสร็จปุ๊บเนี่ยน้องๆคนไหนที่อยากจะเอาไปเล่นเป็นของเล่นก็เล่นได้หรือจะเอามาวางตั้งโชว์ก็ได้นะครับหรือจะเอาไว้ใช้เป็นที่ใส่ของกระจุกกระจิกเล็กๆน้อยๆอย่างเช่นอาจจะเป็นต่างหูสร้อยข้อมือหรือว่ายางลบหรือว่าของเล่นอะไรยังไงก็ได้นะครับชิ้นเล็กๆแบ่งช่องไว้อุปกรณ์ที่ใช้ทำง่ายมากนี่ครับผมแผงกระดาษใส่ไข่นะครับลองมาดูว่าแผงไข่กระดาษแบบนี้จะกลายมาเป็นรถไฟสอนศิลป์น่ารักน่ารักได้ยังไงติดตามครับผม
0: ช่วงไอเดียสอนศิลป
1: ์เอาละครับมา

เริ่มดูวัสดุอุปกรณ์กันหน่อยดีกว่านะครับก่อนอื่นครับหัวขบวนแกนกระดาษทิชชู่นะครับ1อันนะครับแล้วก็กระดาษลังวัดขนาดมาเพื่อที่จะมาปิดด้านนี้แล้วก็ทาก้าวติดเข้าไปกาวแปะเสร็จเรียบร้อยคราวนี้ก็มาระบายสีกันหน่อยดีกว่าสีอะคริลิกนะครับสีแดงพอระบายเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็อาจจะเล็งดูจุดอันนี้ที่พี่โตจุดสีดำไว้นะครับก็เป็นจุดที่เดี๋ยวเราจะนำไปเจาะรูครับเจาะรูให้ทะลุไปถึงฝั่งตรงข้ามเลยนะครับพอสีแห้งเสร็จเรียบร้อยนะครับออกมาเป็นแบบนี้ครับเจาะให้ทะลุไปถึงฝั่งตรงข้ามเลยนะครับเพื่อที่เดี๋ยวเราจะนำมาต่อเป็นล้อนะครับก็ใช้ไม้เสียบลูกชิ้นนำมาตัดเป็น3ท่อน3ท่อนนี่เราก็อาจจะให้ขนาดไม่เท่ากันเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องสอดเข้าไปใช่ไหมครับสอดเข้าไปแล้วเราอาจจะให้ท่อนที่สั้นที่สุดนะครับอยู่ตรงกลางเอาล่ะแล้วเราก็ไปตัดกระดาษลังนะครับเป็นวงกลม3ขนาดครับเดี๋ยวเจาะรูนะครับแล้วก็ระบายสีดำเอาล่ะก็พอระบายทั้ง3ชิ้นนะครับให้แห้งเรียบร้อยแล้วก็เจาะรูอ๋อจริงๆไม่ใช่3ชิ้นสิทั้งหมดจะต้องมี6ชิ้นนะครับแห้งเสร็จเรียบร้อยออกมาเล็ก2กลาง2แล้วก็ใหญ่2ครับเอาละแล้วเราก็มาประกอบร่างชิ้นใหญ่แล้วก็ชิ้นกลาง

าแล้วครับก็จัดตัวล้อนี่นะครับอย่างที่พี่โตทำนะครับวางให้พอมันไม่ซ้อนกันให้น้องๆทากาวที่ปลายของไม้เสียบลูกชิ้นตรงนี้นะครับแล้วก็สุดท้ายด้านหลังตรงนี้นะครับนำไม้พรมมาร้อยกับวงกลมสีแดงอีกหนึ่งชิ้นที่มีขนาดเท่ากันกับแกนกระดาษทิชชู่นะครับนะครับพอร้อยเข้ามาเสร็จปุ๊บแล้วก็มัดปมปกติถ้าเกิดสมมติว่ามัดเป็นปมแล้วมีปลายอีกด้านหนึ่งเหลือเยอะๆเนี่ยเราจะต้องตัดหรือว่าเล็มให้มันเรียบร้อยใช่ไหมครับแต่อันนี้พอทากาวแปะเรียบร้อยอยู่ด้านในแบบนี้ใช่ไหมครับแล้วก็กะขนาดของตัวไหมพรมที่จะเว้นระยะไปถึงโบกี้ถัดไปตรงนี้เนี่ยแล้วเราก็ตัดออกไปนะครับพอกาวแห้งเสร็จเรียบร้อยนะครับก็จะเป็นลักษณะนี้ครับเอาละหัวขบวนก็เสร็จออกมาประมาณนี้นะครับคราวนี้มาถึงการทำโบกี้ถัดมาแผงไข่กระดาษตัดออกมาเป็นส่วนๆมันก็จะเป็นจุดที่เอาไว้ก็ต่อกันแบบนี้มาระบายสีสีอะคริลิกเหมือนเดิมนะครับชมพูอ่อนนะครับแดง1ส่วนขาว2ส่วนอันนี้ก็จะเห็นหมดเลยเพราะฉะนั้นเราจะต้องระบายทั้งด้านนอกแล้วก็ด้านในนะครับก็ทาให้ได้รอบๆนะครับแล้วก็รอให้แห้งนะครับระหว่างที่รอให้แห้งพี่โตก็ระบายสีถัดไปเป็นสีส้มแล้วกันนะครับสีส้มแดง1ส่วนเหลือง1ส่วนครับเอานะครับก็นี่พี่โตระบายให้ดูคร่าวๆนะครับเดี๋ยวพอเราระบายเสร็จจนรอบก็จะออกมาเป็นลักษณะประมาณนี้สีส้มเนี่ยเป็นปล่องของตัวรถไฟของเรานะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องทากาวแล้วก็แปะไว้แล้วเราก็มาดูที่โบกี้ของเราเมื่อกี้สีชมพูที่เราระบายไว้ใช่ไหมครับระบายเสร็จปั๊บอาจจะตกแต่งเพิ่มเติมใส่ลายจุดสีเหลืองตรงนี้นะครับแล้วถ้าเกิดน้องๆสังเกตให้ดีๆจะเห็นว่า4จุดด้านบนตรงนี้นะครับพี่โตเจาะรูไว้2ด้านนะครับเพราะอะไรเพราะเอาไว้ใช้นี่นะครับร้อยไปกับตัวขบวนตรงนี้นะครับแล้วก็ไปมัดเป็นปมต่อนะครับนั้นตรงนี้เรายังไม่ยุ่งนะครับร้อยให้แห้งก่อนนะครับไม้พรมมา

0: ก็สลับสีกันอันนี้ใช้สีฟ้าบ้างตกแต่งลวดลายสีเหลืองนะครับสีฟ้าอ่อนแบบนี้ใช้น้ำเงิน1ส่วนสีขาว2ส่วนครับก็เว้นระยะประมาณนึงนะครับเว้นระยะความห่างของแต่ละขบวนเสร็จปุ๊บเราต้องเผื่อจุดที่เราจะมามัดด้วยนะครับสมมติว่าประมาณนี้ใช่ไหมครับนะครับแล้วก็ค่อยๆผูกต่อกันมาเรื่อยๆแบบนี้นะครับเป็นขบวนและสุดท้ายนะครับปลายโบกี้หรือโบกี้สุดท้ายเนี่ยเราเจาะแค่รูเดียวพอนะครับเดี๋ยวเราก็มาผูกปมพอเสร็จเรียบร้อยคราวนี้เราก็เอาไปเชื่อมกับตัวหัวขบวนแล้วก็มาตัดตรงปลายเอาละครับได้ออกมาแล้วนะครับรถไฟขบวนศรศิลป์น่ารักน่ารักแบบนี้น้องก็อาจจะจัดวางไหมพรมให้อยู่ชิดๆกันนิดนึงแบบนี้นะครับถ้าเกิดสมมุติว่าที่บ้านไม่มีแผงไข่กระดาษล่ะทํายังไงที่พี่โตบอกไปถ้าเกิดสมมติว่าเราไม่มีปุ๊บเนี่ยอาจจะใช้อุปกรณ์อื่นๆนะครับพี่โตมีตัวอย่างให้ดูครับนี่เห็นไหมครับใส่ล้อเข้าไปให้แต่ละโบกี้นะครับแล้วก็กล่องกระดาษของเราแบบนี้ใช่ไหมครับพอเอามาวางเสร็จปุ๊บเชื่อมกันแทนที่พอกล่องกระดาษมีขนาดใหญ่แทนที่จะเชื่อมด้วยไหมพรมเราเชื่อมด้วยไม้ไอศครีมนะครับเอามาต่อกันนะครับแล้วก็อาจจะใช้หมุดสีทองหรืออะไรแบบนี้มีหัวขบวนแล้วก็มีโบกี้ต่างๆเสร็จเรียบร้อยสำหรับรถไฟขบวนศรศิลป์วันนี้ครับ
1: ศรศิลป์อินบ็อกซ์
0: เอาละครับมาดูข้อความจากใน Facebook แล้วก็มีอีเมลแล้วก็จดหมายกันบ้างดีกว่านะครับข้อความจากใน Facebook นะครับสวัสดีค่ะพี่โจหนูชื่อน้องดูดีพัฒนันปุณณวัฒกุลนะครับน่าจะเป็นปุณณวัฒกุลนะครับหนูลองทำตุ๊กตาจากถุงน่องค่ะสวยไหมคะน่ารักมากเลยนะครับแล้วก็ดูหน้าของตัวน้องดูดีนะครับดูกอดแล้วแบบดูนุ่มๆอ่ะนี่จะเป็นเหมือนกับตุ๊กตาที่จะโตไปกับน้องดูดีได้เลยนะครับโอ้ยขอบคุณมากๆเลยนะครับน่ารักมากๆนะครับผมคราวนี้มาดูจากอีเมลบ้างนะครับอีเมลสอนศิลป์ @thaipbs.or.th นะครับส่งมาจากเด็กชายธีรพัฒน์น้องเคนนะครับชอบดูรายการนะครับแล้วก็ส่งเป็นชิ้นงานกรอบรูปทำจากไม้ไอศกรีมมาให้พี่โจนะครับสวยงามทีเดียวนะครับขอบคุณมากเลยนะครับน้องเคนนะครับเอาละคราวนี้มาที่จดหมายตู้ปน12ครับตู้ปน12ปนฝประดิพัฒน์กรุงเทพ10404ครับมาจากเด็กหญิงปภาดาคำใบนะครับชื่อเล่นชื่อน้องแพรวาครับอยู่อนุบาล2สี่ขวบชอบดูรายการของพี่โจชอบดูพี่โจวาดรูปแล้วก็ประดิษฐ์ชิ้นงานอะไรแบบนี้ใช่ไหมครับแล้วก็เลยน้องแพรวาส่งรูปมาให้พี่โจดูด้วยน่ารักมากเป็นรูปบ้านแล้วก็มีผีเสื้อมีดอกไม้มีทางเดินแบบนี้นะครับน่ารักมากๆขอบคุณมากเลยนะครับเอาละใครที่อยากจะส่งจดหมายหรือว่าอีเมลแอดเดรสหรือว่าในข้อความใน Facebook ก็ส่งมาได้เลยนะครับ facebook.com/sonsinclubนะครับนี้บอกครบแล้วนะทุกช่องทางแต่ว่าใครที่ส่งมาแล้วยังไม่ได้ออกอากาศนะครับใจเย็นๆรอแป๊บนึงนะครับพี่โจจะค่อยๆทยอยตอบจดหมายของน้องๆทุกคนละกันนะครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับเจอกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการสอนศิลป์พี่โจลาไปแล้วครับสวัสดีครับ

หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลา

0: ตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ทุกคนต้องร่วมมือกันทุกคนต้องทำหน้าที่ของตนเองด้วยความตั้งใจสุดกำลังเพื่อที่จะให้บ้านเมืองอยู่ได้การที่ทุกคนทำงานในหน้าที่ของตนและระลึกว่างานของตนเป็นส่วนหนึ่งของส่วนรวมจะเป็นสิ่งที่ทำให้บ้านเมืองเจริญรุ่งเรืองได้ตลอดระยะเวลา70ปีแห่งการครองราชพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงปฏิบัติพระราชภารกิจน้อยใหญ่นานัปการเพื่อความเจริญพัฒนาของประเทศเสด็จพระราชดำเนินไปยังพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศเพื่อทอดพระเนตรสภาพความเป็นอยู่รับฟังปัญหาและทรงหาทางช่วยเหลือประชาชนไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ห่างไกลหรือท้องถิ่นทุรกันดารทรงให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาของประชาชนและการสร้างพื้นฐานที่ช่วยให้ผู้คนสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมั่นคงก่อให้เกิดคุณประโยชน์ต่อประเทศและประชาชนอย่างกว้างขวางแม้วันเวลาจะผ่านไปคนรุ่นหลังยังสามารถศึกษาเรียนรู้และส่งต่อคุณค่าของการทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมวันที่13ตุลาคมจึงเป็นวันที่คนไทยร่วมกันน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและระลึกถึงพระมหากษัตริย์ผู้ทรงอุทิศพระองค์เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและประเทศชาติ

สวัสดีค่ะกลับมาพบกับรายการปวดชนวนป่วนใจกันอีกครั้งกับอบันสามัญชนค่ะวันนี้ก็มีเรื่องป่วนใจมาปรึกษาคุณหมอจากโรงพยาบาลรามาธิบดีเหมือนเช่นเคยนะคะตอนนี้อบันอยากเล่นเกมก่อนนะแอบเล่นก่อนนิดนึงไม่น่าจะเป็นไรละมั้งแค่แป๊บเดียวน่ะมาเล่นด้วยกันไหมคะอันนี้ละกันเอาไหนดีเอานี้แหละชีวิตจริงอยากเป็นผู้ชายล่ำๆมานานแล้วเลือกตัวนี้ดีกว่าเลือกชุดได้ด้วยมันมืดอย่างเงี้ยมันไปเจอใครอ่ะทำไงอ่ะมีเสียงบางอย่างมีไฟแว๊บๆเฮ้ยมีเสียงแมงหวี่ด้วยอ่ะเหมือนมีศพแน่ๆเสียงเนี้ยน่ากลัวโยนไฟไปดิไงใครซ่อนอะไรอยู่ออกมาโอ๊ยโอ๊ยไม่เอาแล้วเกมนี้ไม่เหมาะกับเราอย่างแรงนึกว่าจะสนุกไปหาเกมที่ดีต่อใจกว่านี้ดีกว่าเกมเล่นนี้ดีกว่าเห็นบอกน่ารักกว่าเยอะเลย Never Alone คุณจะไม่โดดเดี่ยวอีกต่อไปเอ้ยการ์ตูนก็น่ารักกว่าโอ้เกมนี้ดีกว่าเยอะเลยอ่ะมีเรื่องเกี่ยวกับเรื่องตำนานเรื่องประวัติศาสตร์เรื่องชาวเผ่าค่อยเข้าทางหน่อยไม่ไหวแอมเบกี้ว่าหิมะตกน่าสงสารน่ะมีเด็กผู้หญิงคนนึงสลบกลางหิมะด้วยมาแล้วอย่าทำเขาเลยวิ่งหนีแล้วหนีแล้วอีโคโลกเหนือมาแล้วอ้ายช่วยด้วยมันจะกินเราแล้วอ่ะเจ้าจิ้งจอกขาวกระโดดไปหนีแล้วหนีแล้วอย่าทำเราเลยไปก่อนแล้วกันนะเฮ้ยกระโดดกระโดดกระโดดกระโดดกระโดดไปรอดมาได้โอ้โหจ้ะชายไม่เป็นไรหรอกนะไปไปกันเถอะไปไอหมาป่ามาเร็วตามมาเร็วไปเฮ้ยอย่างน้อยเกมนี้ก็ดีต่อใจกว่าเกมที่แล้วละกันเฮ้ยเพลเล่นจนลืมดูเวลาไปเลยค่ะแย่แล้วเลิกก่อนเลิกก่อนไม่ได้คุณผู้ชมคะคุณผู้ชมรู้ไหมคะว่าเกมคือธุรกิจบันเทิงที่สร้างรายได้

0: รวมทั้งโลกเนี่ยสูงที่สุดมานานหลายปีแล้วค่ะถ้าให้เปรียบเทียบกันนะคะในธุรกิจโทรทัศน์เอาเฉพาะของปีที่ผ่านมาคือ2561สร้างรายได้ทั้งหมด 150,000 ล้านดอลลาร์ค่ะส่วนธุรกิจภาพยนตร์อยู่ที่ 41,000 ล้านดอลลาร์และธุรกิจเพลงที่เคยบูมมากในอดีตนะคะทํารายได้รวมไปทั้งหมดอยู่เพียงแค่ 17,000 ล้านดอลลาร์เท่านั้นถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมได้ทราบตัวเลขของธุรกิจเกมนะคะจะตกใจมากเลยเพราะรายได้รวมทั้งโลกของปีที่แล้วเอาเฉพาะของธุรกิจเกมอยู่ที่ 137,900 ล้านดอลลาร์หรือถ้าเกิดเป็นเทียบเป็นเงินไทยบาทเท่ากับ4ล้านล้านบาทไทยค่ะโอ้โหนี่มันธุรกิจยักษ์ใหญ่ของโลกเลยนะคะเนี่ยยิ่งไปกว่านั้นมีการประเมินว่าในปี2563เอาเฉพาะในส่วนของ e-sport จะมีรายได้รวมทั้งหมดถึง 1.5 ล้านล้านเหรียญสหรัฐอเมริกาหรือ 46.7 ล้านล้านบาทไทยค่ะทำให้คนทั่วโลกรวมถึงคนไทยนะคะมีการตื่นตัวมากเลยในเรื่องของธุรกิจเกมในเมื่อมีผู้สร้างเกมจำนวนมากแล้วเนี่ยจะต้องมีผู้ที่เล่นเกมเป็นจำนวนมากเช่นเดียวกันกลุ่มคนเหล่านี้เราเรียกเขาว่าเกมเมอร์สค่ะบนโลกเราตอนนี้มีเกมเมอร์สอยู่1/4ของประชากรโลกนะคะถ้าเกิดนับเป็นจำนวนคนก็เท่ากับ 2,300 ล้านคนค่ะนี่ไม่เบาเลยนะคะเป็นจำนวนคนจำนวนมากเลยในขณะที่ทุกคนนะคะกำลังเมามันเล่นเกมกันใหญ่เลยนะคะใส่แว่น VR เข้าไปอยู่ในโลกแห่งความสุขเนี่ยในโลกแห่งความเป็นจริงเรากำลังมองข้ามอะไรไปหรือเปล่าคะโดยเฉพาะปัญหาทางจิตเวชทั้งพบว่ามีชนวนมาจากปัญหาการติดเกมปลดชนวนป่วนใจในวันนี้เราจะได้ร่วมพูดคุยกับรองศาสตราจารย์นายแพทย์สิริชัยหงสงวนศรีจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะท่านจะมาช่วยไขข้อข้องใจในทุกๆเรื่องเกี่ยวกับอาการเสพติดเกมและร่วมหาวิธีป้องกันให้ถูกทางติดตามได้ในช่วงหน้าค่ะเองอะค่ะก็เล่นเกมคือไม่อยากจะเลิกเล่นเลยทำไมเราถึงติดมันขนาดนั้นนะคะ
1: เริ่มศึกษาวิจัยว่าทำไมคนถึงติดเกมได้อ๋อมันมีการหลั่งสารโดปามีนเพิ่มขึ้นในสมองเราเหมือนกันทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ทำให้เกิดอาการอยากหรือเรียกว่าลงแดงด้วยกระบวนการเนี่ยที่เหมือนกับเวลาที่เราเสพสารเสพติดนั่นแหละครับ
0: อ้าวเหมือนยาเสพติดเลยคุณหมอคะทราบมาว่าคุณหมอเนี่ยได้ทำงานเกี่ยวกับเรื่องของปัญหาเด็กติดเกมมานานอะไรเป็นตัวจุดประกายหรือว่าผลักดันให้อาจารย์หันมาสนใจปัญหาเด็กติดเกมคะ
1: ประสบการณ์ในฐานะที่ทำงานเป็นจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นก็จะรับปรึกษาดูแลเด็กนะครับที่มีปัญหาทางพฤติกรรมอะไรต่างๆหมอได้เห็นปัญหาเนี่ยที่พ่อแม่เริ่มได้รับผลกระทบแล้วก็มันมีผลกระทบต่อครอบครัวทั้งต่อตัวเด็กที่จะต้องพามารักษาเนี่ย 10-20 ปีที่ผ่านมาเริ่มมีเด็กที่เล่นเกมแล้วก็เกิดอาการติดก็คือไม่ทำอะไรเลยคือวันๆ
0: ไม่กินข้าวไม่นอน
1: ก็
0: ไม่อยากไปเล
1: ่นเกมบางคนหนีหายออกจากบ้านไปเป็นสัปดาห์เลยเพื่อที่จะไปเล่นเกมประสบการณ์เนี่ยที่เห็นปัญหาก็เลยเป็นจุดที่ทำให้ต้องเริ่มศึกษาค้นคว้าเนาะว่าเกมเนี่ยมันทำให้เด็กเนี่ยมีอาการติดได้ยังไงถึงได้เริ่มศึกษาแล้วก็เริ่มรณรงค์ให้ความรู้ต่างๆกับประชาชนทั่วไปสิ่งที่ทำทั้งหมดก็คือเพื่อที่จะให้ประชาชนเนี่ยมีความรู้แล้วก็ไม่ให้พ่อแม่เนี่ยจะต้องไปซ้ำรอยกับพ่อแม่ที่ไม่เคยรู้มาก่อน
0: อบันเองอะค่ะก็เล่นเกมคือไม่อยากจะเลิกเล่นเลยทำไมเราถึงติดมันขนาดนั้นนะคะ
1: คนสร้างเกมเขาก็เก่งใช่ไหมครับทำให้เราสามารถที่จะอยู่กับสิ่งที่เขาสร้างขึ้นมาได้นะครับแต่หลักๆโดยทั่วไปก็คือมันเป็นเรื่องของการที่ทำให้เรารู้สึกว่าเราชนะเราทำได้สำเร็จก็เป็นธรรมชาติของมนุษย์ทุกคนนะครับที่ต้องการความสำเร็จนะครับต้องการการยอมรับเนาะคราวนี้การเล่นเกมเนี่ยเขาก็จะดีไซน์มาเพื่อให้เราสามารถที่จะชนะได้ถ้าเราเล่นบ่อยๆมันจะไม่ยากเกินไปคือถ้าเขาสร้างเกมที่ยากเกินไปเลยอย่างเงี้ย
0: ค
1: นก็จะไม่เล่นถ้าง่ายเกินไปไม่รู้จะเล่นทำไมเล่นก็ชนะอยู่แล้วอะไรเงี้ยเกมเนี่ยมันก็ทำให้เรารู้สึกว่าเราชนะเราสำเร็จความสำเร็จเนี่ยมันก็ทำให้เรามีความสุขใช่มั้ยครับความสุขเนี่ยมันก็ทำให้เราติดได
0: ้เรื่องของการติดเกมนี่ก็คือเกี่ยวกับเรื่องของจิตวิทยาเกี่ยวกับเรื่องสมองนี้ด้วยไหมคะ
1: เกี่ยวข้องกับสมองเลยครับอย่างที่บอกนะครับก็คือจากการที่ดูแลคนไข้ที่มีปัญหาติดเกมเนี่ยเกิดความสงสัยอยู่เหมือนกันเพราะว่าสัก 10-20 ปีก่อนเรายังไม่ได้มีความรู้เรื่องว่าทำไมคนติดเกมเนี่ยมากนักในต่างประเทศจริงๆก็ยังมี การศึกษาวิจัยน้อยเมื่อ 10-20 ปีที่ผ่านมาแต่ว่าในพื้นฐานของวิชาการ

0: ทางจิตเวชศาสตร์เนี่ยนะครับเรามีความรู้ระดับเยอะเลยที่เกี่ยวกับว่าทำไมคนที่ติดยาเสพติดเนี่ยถึงมีอาการติดที่ไม่สามารถเลิกได้ก็คือการเสพสารเสพติดเนี่ยมันทำให้เกิดความสุขมันจะไปกระตุ้นการหลั่งสารที่ชื่อว่าโดปามีนโดปามีนเป็นสารแห่งความสุขคราวนี้ปกติคนเราเนี่ยเวลาเรามีความสุขจากเรื่องอะไรก็ตามมันก็จะมีสารโดปามีนเนี่ยหลั่งออกมาแต่ว่ามันหลั่งออกมาจำนวนหนึ่งแต่ถ้าเกิดเราเสพสารเสพติดเนี่ยมันจะกระตุ้นการหลั่งโดปามีนที่เยอะปกติเราเนี่ยเรียนรู้ว่าเราจะมีความสุขจากอะไรหลายๆอย่างเราก็จะทำอันนู้นบ้างอันนี้บ้างแต่ถ้าเกิดเมื่อไหร่ก็ตามที่เราถูกภาษาอังกฤษเรียกว่าบอมบาร์ดเหมือน
1: ถูกแบบรุมเร้า
0: อย่างแรงเลยมันจะทำให้สมองเราเนี่ยเหมือนมันมุ่งแต่หาจากความสุขอันเนี้ยที่มันเยอะๆจนกระทั่งลืมความสุขจากสิ่งอื่นๆที่เราจะมีความสุขได
1: ้ถ้าเกิดว่าเรามีความสัมพันธ์ที่ดีกับคนอาจจะได้ความสุขโดปามีนสัก10หน่วยแต่ถ้ายาเสพติดได้แสนหน่วยเราก็เลยไม่เอาเลยแล้วเราขอยาเสพติดเลยดีกว่ามันได้โดสหนักสุดแล้วอย
0: ่
1: างนี้ใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับคือเรารู้กลไกทางสมองว่าทำไมคนเนี่ยติดยาเสพติดบางทีเราไปนึกว่าคนที่ติดยาเสพติดเนี่ยเหมือนเขาไม่มีจิตสำนึกไม่รู้ผิดชอบชั่วดีคนที่เขาใช้สารเสพติดที่ถึงขั้นติดเนี่ยเขารู้ดีกว่าเราอีกนะครับว่าสารเสพติดเนี่ยมันมีผลเสียกับชีวิตของเขายังไงบ้างเขาเห็นอยู่แต่ว่าไอ้กลไกทางสมองเนี่ยมันทำให้เขาไม่สามารถลืมไอ้ความสุขอันนี้ได้แล้วก็พอไม่ใช้ก็เกิดอาการที่เรียกว่าลงแดงหรือว่าเครปวิ่งนั่นแหละคนที่เขาเริ่มศึกษาวิจัยว่าทำไมคนถึงติดเกมได้เขาก็จับจุดเนี้ยแล้วก็ไปศึกษาวิจัยว่าเวลาเล่นเกมเนี่ยอ๋อมันมีการหลั่งสารโดปามีนเพิ่มขึ้นในสมองเราเหมือนกัน
1: อ้าวเหมือนยาเสพติดเลย
0: ครับใช่ครับทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขั้นตอนต่อๆไปที่ทำให้เกิดอาการอยากหรือเรียกว่าเครปวิ่งหรือเรียกว่าลงแดงเนี่ยด้วยกระบวนการเนี่ยที่เหมือนกับเวลาที่เราเสพสารเสพติดนั่นแหละครับเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องแปลกใจว่าทำไมเวลาเราเล่นเนี่ยบางทีเราก็รู้นะว่ามันมีผลกระทบต่อชีวิตเราเยอะเหมือนกัน
1: นะไม่ทำงานทำการเลย
0: เสียเวลาเรามาก
1: โซมมากเหนื่อย
0: คืออันนั้นหมายถึงคนที่ติดมากๆแม้แต่คนที่ธรรมดาเนี่ยตั้งใจว่าอ้าวเดี๋ยวเราเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์เดี๋ยวเราจะทำงานละเดี๋ยวขอเล่นเกมสักเกมเดียวแต่เล่นไปแล้วไปนู่น
1: รู้ตัวอีกทีก็
0: เป็นชั่วโมง2ชั่วโมงอะไรอย่างนี้ก็มีนะครับมันเป็นการเปลี่ยนแปลงที่สมองที่ทำให้เราเกิดการเรียนรู้
1: ถ้าอย่างนี้ฟังดูแล้วมันก็รุนแรงเหมือนกันนะคะอนุภาพของการเล่นเกมเท่ากับว่าเด็กๆหรือว่าใครก็ตามที่ติดเกมเลยเนี่ยก็ไม่ต่างอะไรกับคนที่แบบเป็นผู้เสพติดยาเสพติดเลย
0: ครับคือกระบวนการทางสมองแล้วก็ที่มีการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์มีคนเริ่มสงสัยว่าเอ๊ะทำไมคนถึงติดการติดเกมได้เท่านี้คนที่ติดเกมเนี่ยคืออย่างที่บอกบางทีใจเนี่ยมันหมกมุ่นอยู่กับการเล่นเกมเลยแล้วก็ควบคุมเวลาตัวเองเนี่ยไม่ได้เวลาไม่ได้เล่นเนี่ยมันก็หงุดหงิดบางคนที่เล่นจนไม่หลับไม่นอนบางทีเคยทำอะไรที่ดีทำอะไรสำเร็จก็คือไม่ทำอันนั้นไปเลยทั่วโลกเนี่ยมีคนเล่นเกมจนเสียชีวิตเนี่ยหลายสิบหลายร้อยคนนะครับประเทศเกาหลีใต้เนี่ยเคยมีรายงานทางวิชาการนะครับเมื่อสักเกือบ10ปีที่แล้วทั่วประเทศเกาหลีเนี่ยมีคนเล่นเกมจนตายเกิน200คน
1: ตายเพราะแบบไม่กินข้าวไม่อะไรเงี้ยหรอคะหรือว่าเครียดเกิน
0: ตายเพราะเกมอะครับของประเทศไทยนี่ก็มีบ่อยนะครับเฉพาะที่ลงข่าวเนี่ยก็บ่อยมากก็จะมีเป็นระยะคือหลาย10คนแล้ว
1: คุณหมอคะแล้วพวกเขารู้ได้ยังไงคะว่าตกลงสมองของเราเนี่ยมันติดเกมจริงๆมันมีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์มั้ยคะ
0: อ๋อมีครับก็คือจากที่มีคนติดเกมจำนวนมากเนี่ยครับก็ทำให้แพทย์จำนวนหนึ่งที่เป็นนักวิทยาศาสตร์เนี่ยก็มีความสนใจที่จะศึกษาวิจัยว่ามีอะไรเกิดขึ้นกับสมองของเราเวลาที่เล่นเกมก็พบว่ามันมีการหลั่งสารที่ชื่อโดปามีนเนี่ยที่บริเวณที่เรียกว่านิวเคลียสแอคคัมเบนเนี่ยเหมือนคนที่ติดสารเสพติดเนี่ยมากขึ้นนะครับอย่างในรูปก็คือในส่วนที่มันจะเป็นสีเหลืองเนี่ย
1: สีเหลืองนี่คือโดปามีนนี่กำลังปุ๊ดปาร์ตเลย
0: ใช่ครับคราวนี้พอเราเล่นไปนานๆแล้วเนี่ยมันมีผลยังไงต่อสมองของเรานะครับเขาก็ศึกษาวิจัยว่าเวลาเทียบคนที่ติดเกมกับคนปกติคือที่ไม่ได้ติดเกมก็พบว่ามันมีการเชื่อมโยงของสมองสมองของเราเนี่ยมันทำงานด้วยการเชื่อมโยงระหว่างเซลล์ประสาทก็อย่างในภาพเนี่ยก็จะมีจุดที่เป็นสีน้ำเงินนะครับก็คือจุดที่แสดงว่ามันมีการเชื่อมโยงระหว่างเซลล์ประสาทของเราเนี่ยมันลดลงแล้วก็ตำแหน่งที่มันลดลงเนี่ยก็คือตำแหน่งที่จะอยู่สมองเกี่ยวข้องกับอารมณ์ของคนเรา

0: เพราะฉะนั้นอันเนี้ยมันก็เป็นอันที่พออธิบายได้ว่าเอ๊ะทำไมคนที่เล่นเกมบางเกมที่มีความรุนแรงเนี่ยมันทำให้เกิดพฤติกรรมก้าวร้าวรุนแรงเนี่ยเยอะขึ้นเพราะว่ามันไปมีผลต่อการทำงานของสมองของเราส่วนนั้น
1: นี่คือหลักฐานจัดๆโดยตรงเลยนะคะแต่ทีนี้พอคุณหมอพูดถึงเรื่องว่ามันมีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงในระดับแบบสมองมันมีผลเสียทางร่างกายของเราโดยตรงยังไงบ้างคะ
0: ผลเสียที่เห็นได้ชัดๆนะครับก็คือถ้าเราติดเยอะในระดับหนึ่งก็จะทำให้เราพักผ่อนไม่เพียงพอทานอาหารน้อยไม่หลับไม่นอนการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายมากขึ้นเนาะหัวใจทำงานมากขึ้นคาดว่าคนที่เสียชีวิตขณะเล่นเกมเนี่ยก็คงมีความผิดปกติของระบบหัวใจแล้วก็ระบบไหลเวียนโลหิตที่มันทำงานผิดปกติไป
1: หัวใจล้มเหลวอย่างเงี้ย
0: ครับใช่ครับผลกระทบอื่นๆก็คือทางสุขภาพก็คือคนที่เล่นเกมเยอะก็จะนั่งอยู่เฉยๆสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงเนี่ยก็จะสู้คนที่ออกกำลังกายอะไรเนี่ยไม่ได้ผลกระทบที่สำคัญก็คือถ้าเราเล่นเกมที่มีความรุนแรงเนี่ยมันจะทำให้เกิดพฤติกรรมก้าวร้าวอันนี้มีการศึกษาวิจัยจำนวนมากนะครับของต่างประเทศเป็นร้อยๆการวิจัยและที่ยืนยันว่าเด็กที่เล่นเกมมีความรุนแรงเนี่ยจะทำให้เด็กเนี่ยมีทั้งความคิดอารมณ์แล้วก็พฤติกรรมเนี่ยมันออกไปทางก้าวร้าวรุนแรงเนี่ยเยอะขึ้นอีกอันนึงก็คือเขาศึกษาพบว่าปกติเวลาเราเห็นคนที่ได้รับความเดือดร้อนได้รับบาดเจ็บได้รับอุบัติเหตุเนี่ยคนเนี่ยมีแนวโน้มที่จะมีจิตใจที่จะไปช่วยเหลือคนอื
1: ่
0: นเขาก็ศึกษาพบว่าเด็กที่เล่นเกมที่มีความรุนแรงเนี่ยความพร้อมที่จะไปช่วยคนอื่นเนี่ยมันหายไปเขาก็ทดลองให้เด็กเนี่ยสมมติสถานการณ์แล้วดูว่าถ้าอย่างเงี้ยเขาเข้าไปช่วยไหมก็พบว่าเด็กที่เล่นเกมที่มีความรุนแรงเนี่ยเห็นคนที่เดือดร้อนได้รับอันตรายเนี่ย
1: ก็เฉย
0: ๆ
1: เพราะในเกมที่เขาเล่นมันก็รุนแรงเลือดสาดอยู่แล้วของจริงเลือดสาดก็เฉยๆ
0: เหมือนชินชาครับก็ไม่เป็นไรใครจะเจ็บก็ไม่เป็นอะไรอย่างเงี้ยครับ
1: ทำไมคนที่เล่นเกมรุนแรงถึงกลายเป็นคนรุนแรงไปเองได้อะคะ
0: ตอนที่ทางการแพทย์เราเนี่ยรู้ว่ามันสัมพันธ์เนี่ยเอ๊ะเราก็สงสัยอยู่เหมือนกันว่าตกลงอะไรมันเกิดก่อนอะไรมันเกิดหลังเช่นเขาเป็นคนอย่างนี้อยู่แล้ว
1: รุนแรงอยู่แล้ว
0: เขาถึงได้เล่นเกมที่มีความรุนแรงหรือว่าเล่นเกมที่มีความรุนแรงเนี่ยมันเกิดพฤติกรรม
1: ไปเปลี่ยนเขา
0: ใช่ครับก็มีการศึกษาวิจัยที่ติดตามก็พบว่าการเล่นเกมที่มีความรุนแรงเนี่ยน่าจะเป็นสาเหตุมากกว่าเคยมีเด็กคนหนึ่งที่คุณพ่อคุณแม่พามาปรึกษานานแล้วนะครับ10กว่าปีแล้วครับตั้งแต่เด็กเริ่มมีปัญหาติดเกมเนี่ยเป็นเด็กดีเลยนะครับอยู่โรงเรียนที่ดีเลยครอบครัวดีเลยนะครับการเลี้ยงดูคิดว่าดีครับพ่อแม่มีความพร้อมทุกอย่างเด็กมีความสามารถไม่ว่าจะเป็นกีฬาดนตรีเป็นเด็กที่โอ้โหดูเหมือนสมบูรณ์แบบระดับหนึ่ง เรียนก็ใช้ได้เลยปรากฏว่าเล่นเกมไปแล้วก็ติดเล่นสักระยะหนึ่ง2ปี3ปีครับคุณแม่บอกว่าเขาเปลี่ยนแปลงมากจากเป็นเด็กอารมณ์ดีเนี่ยกลายเป็นเด็กที่แบบพูดอะไรนิดนึงก็หงุดหงิดเลยมีอยู่วันนึงเนี่ยคุณแม่นี่ไปเตือนนะครับเรื่องว่าเล่นเกมมากเกินไปทำร้ายแม่อย่างแรงเลยนะครับแม่บาดเจ็บเลยนะครับอันนี้ก็คือตัวอย่างเฉยๆแต่ถ้าคิดตามสถิติเนี่ยมันจะมีเพิ่มความเสี่ยงที่ทำให้เกิดพฤติกรรมรุนแรงเนี่ยได้สูงขึ้นครับ
1: คนที่เสียคือเขาเป็นใครคะ
0: เล่นแล้วติดง่ายก็จะเป็นคนที่เขาเรียกว่าเซลฟ์เอสติมหรือความนับถือตนเองเนี่ยไม่ค่อยดีทำอะไรไม่ค่อยสำเร็จถ้าเป็นเด็กๆ เลยก็จะเป็นเด็กที่เป็นโรคสมาธิสั้นอีกส่วนนึงก็คือกลุ่มที่เป็นโรคซึมเศร้าหรือคนที่เป็นโรควิตกกังวลมีความเสี่ยงที่จะติดได้ง่าย
1: แต่อาจารย์คะเท่าที่ฟังเนี่ยเหมือนเกมมันมีโทษเยอะมากแต่มันก็ไม่น่าจะแบบมีโทษกับทุกคนปะคะเพราะว่าอย่างอบันเห็นเนี่ยหลายคนในโลกนี้ก็เล่นเกมเยอะมากแต่ไม่ใช่ทุกคนที่แบบออกไปแทงคนอื่นหรือว่าไปใช้ความรุนแรงก้าวร้าวกับคนอื่น
0: ถามว่าเด็กที่เล่นเกมแล้วจะต้องรุนแรงถึงขนาดทุกคนไหม
1: ก็ไม่ใช
0: ่อันนี้คงไม่ใช่แต่ว่ามันก็มีบางคนที่เสี่ยงเหมือนมีความเสี่ยงมากอยู่แล้วเช่นเขาอาจจะโตมาในบรรยากาศที่ขาดความรักความอบอุ่นครอบครัวมีความรุนแรงพ่อแม่ก็ทะเลาะทำร้ายร่างกายกันเด็กที่เขาอยู่ในบรรยากาศเนี้ยก็ยิ่งมีความเสี่ยงที่จะเกิดพฤติกรรมเนี้ยได้ง่ายขึ้น
1: อย่างที่คุณหมอบอกว่าไม่ใช่ทุกคนที่จะมีความเสี่ยงว่าจะเป็นโรคติดเกม
0: ใช่ครับ
1: ทีนี้ก็เลยสงสัยค่ะว่าแล้วคนที่เสี่ยงนะคะที่มีความเสี่ยงนี่คือเขาเป็นใครอะคะหรือเขามีลักษณะแบบไหนหรือมีปัจจัยอะไร
0: คนที่เล่นแล้วติดง่ายก็จะเป็นคนที่เขาเรียกว่าเซลฟ์เอสติมหรือความนับถือตนเองเนี่ยไม่ค่อยดีก็คือเป็นคนที่เหมือนทำอะไรไม่ค่อยสำเร็จพอมาเล่นเกมเนี่ยอย่างที่บอกไปแล้วว่าเกมเนี่ยเขาออกแบบมาเพื่อให้ทุกคนเนี่ยสามารถเล่นแล้วจะชนะได้ชนะได้
1: รู้สึกเป็นวินเนอร์เป็นผู้ชนะ
0: คนที่มีจุดอ่อนที่ไม่เคยทำอะไรสำเร็จเนี่ยพอสำเร็จแล้วเราก็จะติดใจกับสิ่งนั้นถ้าเป็นเด็ก

0: เลยก็จะเป็นเด็กที่เป็นโรคสมาธิสั้นก็จะมีการศึกษาวิจัยจำนวนมากแล้วว่าเป็นโรคสำคัญเลยที
1: ่
0: มีความเสี่ยงในการติด
1: แล้วก
0: ็สาเหตุเด็กสมาธิสั้นเขาชอบอะไรที่มันเปลี่ยนแปลงไวคือเขาไม่สามารถที่จะอยู่อะไรที่มัน
1: ช้า
0: ๆได้นานๆแต่เกมเนี่ยมันจะเปลี่ยนแปลงเร็วแล้วก็มีผลทันทีเลยได้คะแนนทันทีเลยคือทำพลาดก็ตายไปเลยแพ้ไปเลยอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: แล้วก็เริ่มใหม่เลย
0: ใช่ครับก็เลยทำให้เด็กที่เป็นโรคสมาธิสั้นเนี่ยมีความเสี่ยงที่จะติดเกมได้ง่ายอีกส่วนนึงก็คือกลุ่มที่เป็นโรคซึมเศร้าคนที่เป็นโรคซึมเศร้าเนื่องจากอารมณ์เขาเนี่ยมันไม่มีความสุข
1: หดหู่
0: หดหู่อยู่ตลอดอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นพอเล่นเกมแล้วชนะคืออะไรก็ได้ที่ทำให้เขามีความสุขเขาก็อยู่กับสิ่งนั้นแล้วบางทีมันก็ทำให้ลืมความทุกข์ในชีวิตจริงหรือคนที่เป็นโรควิตกกังวลเช่นวิตกกังวลไม่กล้าเข้าสังคมอะไรทำนองเนี้ยการเล่นเกมเนี่ยมันก็เป็นวิธีหนึ่งที่ทำให้เขาไม่ต้องไปเผชิญกับคนจริงเล่นกับคนในเกมที่รู้จักกันจริงบ้างไม่ได้รู้จักกันจริงบ้างอะไรเงี้ยก็เขาก็จะชอบปฏิสัมพันธ์แบบนี้แต่คราวนี้พอเล่นมากๆเนี่ยมันก็ทำให้เกิดอาการติดได้เหมือนกันคนที่เป็นโรคทางจิตเวทหลายๆอย่างก็ทำให้มีความเสี่ยง
1: ถ้าเกิดสมมติตอนนี้พูดถึงว่าเด็กคนนี้ติดเกมแล้วแล้วพ่อแม่อยากให้เขาเลิกถ้าให้เลิกนี่คือลงแดงแล้วก็หงุดหงิดแน่นอนดีไม่ดีทำร้ายพ่อแม่ถ้าเป็นพ่อแม่ที่แบบว่าชมรายการนี้อยู่นี่คือเขาจะทำอย่างไรดีคะที่จะแบบดึงลูกออกมาโดยที่ไม่ทำให้รู้สึกต่อต้านด้วยคือลูกจะไม่เกลียดพ่อแม่หรือพ่อแม่เป็นคนไม่ดีเลยมาดึงเราออกจากความสุขที่มันแบบสุดยอดอย่างเงี้ยค่ะทำยังไงดีคะ
0: ต้องเข้าใจอย่างที่คุณดาบันพูดเนาะว่าเด็กที่เขาเล่นเกมเนี่ยมันก็เป็นความสุขที่สูงระดับหนึ่งของเด็กมันก็เพลิดเพลินด้วยนะครับถ้าเราไปเราไม่รู้ว่าควรจะทำยังไงแล้วเราไปบ่นว่าไปตำหนิไปทะเลาะกันส่วนใหญ่เนี่ยมันก็จะยิ่งเกิดปัญหาเยอะขึ้นเอาโดยหลักการภาพรวมในการแก้ปัญหาพฤติกรรมทั้งหมดเลยของเด็กและวัยรุ่นนะครับอันดับแรกคือพ่อแม่ต้องสร้างบรรยากาศความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกก่อนถ้าเริ่มด้วยการจับผิดบ่นว่าตำหนิอันนี้ไม่ดีอย่างนี
1: ้
0: ใช่ครับโดยทั่วไปมันก็จะทำให้เกิดความขัดแย้งเนี่ยมากขึ้นแล้วก็ตัวความขัดแย้งเนี่ยมันก็ทำให้เกิดความเครียดเวลาสมองเราที่เกิดอาการลงแดงแล้วเนี่ยที่มันติดแล้วเนี่ยที่เกิดอาการอยากไปเล่นเนี่ยตัวกระตุ้นนี่จะมีอยู่สามอย่างก็คือถ้าเราไปอยู่ในบรรยากาศที่เราเคยเล่นเราจะอยากเล่นถ้าเราลงมือเล่นเนี่ยก็ยิ่งกระตุ้นความอยากอันนี้มากขึ้นแล้วก็อีกอันนึงที่สำคัญก็คือความเครียดนี่เป็นตัวกระตุ้นความรู้สึกที่เรียกว่าเครฟวิ่งหรืออาการที่อยากเล่นของเด็กอีกอันนึงเลยเพราะฉะนั้นเด็กที่มีความเครียดเนี่ยก็จะยิ่งเล่นมากขึ้นอันนี้เป็นกระบวนการเข้าใจทางสมองเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าพ่อแม่ใช้วิธีด้านลบแทนที่จะทำให้ลูกเนี่ยหยุดเล่นยิ่งทำให้เกิดอาการอยากเล่นเนี่ยมากขึ้นอีกนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องตั้งสติพยายามไม่ไปพูดจุกจิกหรือบ่นอะไรที่มันซ้ำซากอันดับแรกก็คงจะต้องสร้างบรรยากาศความสัมพันธ์ที่ดีก่อนบางครอบครัวนี่หมอก็ถึงกับแนะนำว่าพ่อแม่ลองลงไปเล่นกับลูกเลยดีไหม
1: เดี๋ยวก่อนเราจะได้มองเป็นพวกเดียวกัน
0: แต่ต้องระวังไม่ให้ตัวเองติดคือทำยังไงก็ได้ที่สร้างบรรยากาศที่ทำให้ลูกรู้สึกว่าพ่อแม่เนี่ยเป็นพวกเดียวกับเราเข้าใจเราคนเราก็ต้องการพูดคุยความสัมพันธ์แล้วก็การพูดคุยในสถานที่เรารู้สึกว่าเราเป็นคนที่ได้รับการยอมรับเราทำอะไรได้ดีเราทำอะไรได้สำเร็จพ่อแม่ก็จะต้องหาโอกาสที่พูดคุยในส่วนที่เขามีดีนะครับหรือว่าพูดคุยในเรื่องอื่นๆที่เขาสนใจตัวอย่างเช่นถ้าเป็นเด็กผู้ชายก็จะสนใจทางกีฬาใช่ไหมครับสนใจฟุตบอลสนใจอะไรพวกนี้นะครับผู้หญิงก็จะมีสนใจเรื่องการแต่งตัวเรื่องนักร้องอะไรอย่างเงี้ยครับก็มี
1: จุดที่ถ้าติดนักร้องแทนนะคะ
0: น่าจะอย่างดีกว่าติดเกมนะครับปัญหาต่างๆเนี่ยเราป้องกันดีกว่าถึงแม้เราจะรู้ว่าคนที่เล่นเกมเนี่ยทุกคนไม่ได้ติดเกมมันจะมีสักประมาณ 15-20% ของคนที่เล่นเกมเนี่ยที่จะเล่นถึงติดถ้าเรามีความเสี่ยงก็อย่าไปเสี่ยงกับมันจะดีกว่าเนาะเหมือนตัวอย่างที่คนสูบบุหรี่ก็ไม่ได้เป็นมะเร็งปอดทุกคนแต่เราก็ไม่ควรเอาชีวิตของเราไปเสี่ยงใช
1: ่
0: ไหมครับก็คืออะไรที่ป้องกันได้ป้องกันไว้ก็จะดีกว่า
1: คนที่ฟังอยู่นี้เขาติดเกมไปแล้วอะค่ะเขาจะรู้สึกว่าสายไปแล้วไหมสมองเขาถูกทำลายไปแล้วหรือเปล่าเขาจะเลิกได้ไหมอย่างนี
0: ้แก้ไขได้ครับ
1: แก้ยังไงอะคะคุณหมอ
0: เนื่องจากเรารู้กลไกของการติดแล้วก็กลไกที่จะทำให้คนหายติดได้อะไรทำนองนี้นะครับโอ้มีการศึกษาถึงการใช้ยาบางอย่างเลยนะครับเพราะว่าเรามียาบางอย่างที่ลดอาการอยากสารเสพติดได้มีการศึกษาว่าเอายา

0: การนั้นมาให้คนที่ติดเกมมากๆเนี่ยรักษาได้ไหมเริ่มมีการศึกษาวิจัยแบบนี้มากขึ้นยาบางชนิดก็สามารถที่จะลดอาการอยากเล่นได้แต่ว่าอันนี้ยังอยู่ในระหว่างการวิจัยแต่จริงๆไม่ต้องถึงใช้ยาถ้าเราเข้าใจกลไกทางสมองของเราในการติดเนี่ยถ้าเราติดอะไรแล้วเราหยุดสิ่งนั้นไปนานๆเข้าใจว่าสมองเนี่ยจากที่มันเกิดการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากที่เราเล่นบ่อยๆเนี่ยมันก็คงกลับมาปกติเหมือนคนที่เขาเล่นเกมแล้วติดบางทีพอหยุดเล่นไปนานๆระยะหนึ่งเช่นเป็นเดือนๆอย่างเงี้ยบางทีความรู้สึกที่มันจะอยากเล่นมันก็จะค่อยๆหายไปได้เหมือนกันแต่อันนี้มันจะยากนิดนึง
1: ครับเพราะว่าต้องติดอยู่ด้วย
0: ต้องเราต้องหักห้ามใจตัวเองด้วยหรือไม่บางทีก็ต้องใช้คนอื่นน่ะพ่อแม่เนี่ยมาช่วยถ้าพ่อแม่จะช่วยตรงนั้นได้ก็ต้องเป็นพ่อแม่ที่มีบรรยากาศความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกถ้ายังไม่ดีแล้วไปห้ามส่วนใหญ่ก็จะยิ่งทําให
1: ้หนีออกจากบ้านไปเล่นเกมดีกว่า
0: ใช่ครับใช่ครับเพราะว่าเค้าอยู่ในโลกของเกมเนี่ยเค้าเป็นฮีโร่เลยเนาะแต่ว่าอยู่ที่บ้านเนี่ยโอ้โหไม่มีอะไรดีอย่างเงี้ยครับ
1: โดนด่าทุกวัน
0: ใช่ครับใช่ครับก็ต้องแก้ไขตรงนี้คราวนี้ถามว่าต่างประเทศนี่เค้ามีทำยังไงกันอีกนะครับก็พบว่าอย่างในประเทศจีนประเทศเกาหลีเนี่ยประเทศเกาหลีมีคนติดมากกว่าเราอีกนะครับ
1: ประเทศเกาหลีนี่เขาอุตสาหกรรมเกมนี่คือเป็นอันดับต้นๆของโลก
0: แล้วก็เขาเป็นประเทศที่มีอินเทอร์เน็ตเนี่ยครอบคลุมทั่วประเทศเขาเลยเจอปัญหามาก่อนเราเขามีการบำบัดแบบเป็นกลุ่มบำบัดของประเทศจีนก็มีเยอะเลยนะครับมีหลายสถาบันที่ทำของประเทศไทยเราก็ทำเหมือนกันกิจกรรมกลุ่มบำบัดพวกนี้ก็จะมีกิจกรรมที่ทำให้เราสามารถจัดการกับความได้ง่ายขึ้นอย่างที่บอกแล้วว่าเวลาเราติดเนี่ยตัวปัจจัยอันนึงที่ทำให้เราเกิดอาการอยากมากขึ้นก็คือความเครียดเพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถที่เป็นคนที่มีทักษะในการที่จะจัดการกับความเครียดได้เก่งขึ้นตัวกระตุ้นเนี่ยมันก็จะน้อยลง
1: แก้ที่ต้นตอ
0: ครับใช่ครับ
1: หลังจากที่ฟังวันนี้นะคะอบันรู้สึกตกใจมากว่าการติดเกมเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องเล็กๆ เลยโชคดีที่วันนี้คุณหมอมาให้ความรู้ความเข้าใจเรานะคะรวมถึงแนะนำวิธีในการที่เราจะป้องกันปัญหารวมถึงการแก้ไขถ้าเกิดว่าเรากำลังติดเกมอยู่ต้องขอขอบคุณรองศาสตราจารย์นายแพทย์สิริชัยหงส์สงวนศรีจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลมากค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: 7มหัศจรรย์จากดาวเรขาคณิตวางแผนเดินทางไปดวงจันทร์โดยต้องสะสมพลังความดีจากการช่วยเหลือผู้อื่นให้ทันคืนวันพระจันทร์เต็มดวงและต้องไปยังฐานบินสู่ดวงจันทร์ที่อยู่ทางทิศตะวันตกพวกเขากำลังเตรียมตัวออกเดินทางต่อ
1: เกิดอะไรขึ้นน่ะอะไรกันเป็นอะไรกันเนี่ย

0: วลาดับไฟตอนนี้ต้องพาสัตว์หนีไปที่ปลอดภัยให้เร็วที่สุด
1: จะแปลงเป็นอะไรดีนะที่บรรทุกสัตว์ได้มาก
2: ๆมันต้องเคลื่อนที่ได้เองและก็ต้องเร็วด้วย

0: ้าแฝดต้องและตาม
1: ฉากและฉาย
0: นับ4
2: เด็กๆรู้ไหมคะว่า7มหัศจรรย์ควรจะแปลงกายเป็นอะไร7มหัศจรรย์พลิกผันแปลงกายแยกย้ายกายาเป็นอาชาพ่วงพีคือม้านั่นเองช่วยกันช่วยเด็กๆและสัตว์บาดเจ็บขึ้นหลังม้าส่วนตัวอื่นแข็งแรงวิ่งตามไปอย่างรวดเร็วเพราะไฟป่าลุกลามมาใกล้เข้าทุกทีตามมาทางนี้เร็วเราต้องไปทางแม่น้ำ

ปลอดภัยแล้วในที่สุดเจ็ดมหัศจรรย์ก็พาบรรดาสัตว์เล็กสัตว์น้อยทั้งหลายหนีไฟไหม้มาถึงริมแม่น้ำจนได้นับเป็นการช่วยเหลือที่เสี่ยงอันตรายมากที่สุดเท่าที่ผ่านมาแม้จะได้พลังความดีเพิ่มแต่ก็ทำให้ทั้งเจ็ดเกือบหมดแรงและสลบอยู่ที่ริมแม่น้ำนั่นเอง

0: ชาติตอนคลื่นพายุซัดฝั่งพังย่อยยับ
1: ได้เล่นน้ำทะเลได้เหยียบหาดทรายมีลมพัดโชยแบบนี้ฟินสุด
0: ๆปกป้องนายคิดเหมือนฉันไหมว่าคนที่สนุกกว่าพวกเราน่าจะเป็นพ่อแม่นายนะปกป้องว่ายน้ำถ่ายรูปเซลฟี่เพลินเลย
2: ท้องฟ้ามันดูครึ้มๆยังไงก็ไม่รู้นะย่าน
1: ั่นสิเอาไงดีล่ะปู่ไปเรียกขึ้นมาดีไหมเดี๋ยวโดนฝนจะไม่สบาย
2: เกรงว่าจะเป็นพายุเข้าหรือเปล่าเดี๋ยวปู่เดินลงไปตามเองย่าทยอยเก็บของไปก่อนนะ
1: ดูนู่นสิชาวประมงกลับเข้าฝั่งหลายลำเลยสงสัยหาปลาได้เยอะแล้วแน่เลยโอ้ยลมแรงมากโอ้ยสายเข้าตาฉันเลย
3: เป็นยังไงบ้างลูกไหนให้แม่ดูสิ
4: เด็กๆเพราะว่าเรารีบขึ้นฝั่งไปหาปู่กับย่าก่อนเถอะ
2: ปู่ลงมาอ้าไม่ขึ้นฝั่งพอดีเลยนู่นเรือชาวประมงกลับเข้าฝั่งหลายลำแล้วเขากำลังเอาเรือเข้ามาจอดตรงที่อับลมเพื่อหลบคลื่นพายุซัดฝั่งแน่ๆเลยไปเถอะรีบไปหาที่หลบที่ปลอดภัยกันก่อนเร็ว
4: ปลอดภัยแล้วล่ะทุกคน
3: โอ้โหดูที่ทะเลสิคลื่นสูงมากลมแรงมากเลย
1: ฝนเริ่มตกคลื่นกระทบฝั่งแรงแล้วก็สูงมากเลยนะ
2: ไอ้แบบนี้เขาเรียกว่าคลื่นพายุซัดฝั่งนะ
1: คลื่นพายุซัดฝั่งคืออะไรหรอ DLTV
0: รอเดี๋ยวนะค้นหาข้อมูลสักครู่พลังแห่งความคิดเจอแล้วข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาและจากกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งคลื่นพายุซัดฝั่งคือคลื่นของมวลน้ำขนาดใหญ่ที่ส่วนเกิดขึ้นจากแรงลมของพายุหมุนเขตร้อนที่มีความแรงในระดับพายุโซนร้อนขึ้นไปซึ่งเกิดใ

0: ะเลและมหาสมุทรเมื่อพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนที่เข้าใกล้พื้นที่ชายฝั่งหรือกำลังเคลื่อนที่ขึ้นฝั่งพายุจะพัดพามวลน้ำเข้าหาฝั่งในขณะที่พื้นที่ชายฝั่งมีลักษณะตื้นทำให้เคลื่อนยกตัวสูงขึ้นกลายเป็นคลื่นขนาดใหญ่และพัดเข้าซัดชายฝั่ง
1: แล้วคลื่นพายุซัดฝั่งเกิดขึ้นบ่อยๆไหมครับ
0: ตามข้อมูลในประเทศไทยของเราจะเกิดในช่วงกลางตุลาคมถึงกลางธันวาคมนะ
1: คุณปู่ครับแล้วเคยเกิดคลื่นพายุซัดฝั่งครั้งรุนแรงในไทยเราไหมครับ
2: มีสิก็คลื่นพายุซัดฝั่งที่แหลมตะลุมพุกพุทธศักราช2505ตอนนั้นประเทศไทยเราโดนพายุโซนร้อนแฮริสถล่มด้วยคลื่นสูงกว่า3เมตรแรงของพายุพัดกวาดทุกสิ่งทุกอย่างพังพินาศเหลือบ้านที่รอดเพียง5หลังมีทั้งผู้เสียชีวิตผู้บาดเจ็บและผู้สูญหายจำนวนมากและชาวบ้านต้องไร้ที่อยู่อาศัยนับหมื่นคนเลยล่ะ
1: สงสารคนที่อยู่ในเหตุการณ์ครั้งนั้นจริงๆนะครับปู
2: ่ความเสียหายของคลื่นพายุซัดฝั่งที่เกิดขึ้นที่แหลมตะลุมพุกครั้งนั้นในหลวงรัชกาลที่9ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าประกาศเชิญชวนผู้มีใจกุศลบริจาคเงินและสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่อมาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์และโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ขึ้นครั้งแรกเมื่อปีพุทธศักราช2506และในหลวงรัชกาลที่10ทรงสืบสานรักษาและต่อยอดเพื่อมุ่งช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน
1: นับเป็นพระมหากรุณาที่คุณอันล้นพ้นของคนไทยจริงๆพ่อครับเรามีวิธีป้องกันคลื่นพายุซัดฝั่งไหมครับ
3: มีเหมือนกันนะอย่างการสร้างแนวเขื่อนกั้นคลื่นที่มีความมั่นคงแข็งแรงและมีความสูงเพียงพอที่จะป้องกันคลื่นพายุซัดฝั่งอีกอย่างนึงก็คือการช่วยการปลูกป่าชายเลนทดแทนเพราะมันจะช่วยชะลอความเร็วความแรงและความสูงของคลื่นที่จะพัดเข้าสู่ชายฝั่งทะเลได
1: ้ดูเหมือนพายุจะอ่อนกำลังลงแล้วล่ะคลื่นพายุซัดฝั่งก็เบาลงเหมือนกัน
4: โอ้โหดูความเสียหายที่ชายฝั่งนั่นสิ
1: แล้วเราพอจะมีการเตรียมตัวรับมือก่อนเกิดคลื่นพายุซัดฝั่งไหม
0: มีข้อมูลอยู่นะเขาบอกไว้ว่าหากอยู่ในพื้นที่เสี่ยงควรซักซ้อมเส้นทางอพยพรวมถึงติดตามข่าวสารประกาศเตือนภัยพายุหมุนเขตร้อนจากกรมอุตุนิยมวิทยาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่เสมอเพราะหากเกิดภัยพิบัติขึ้นจะได้อพยพไปอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยได้ทันท่วงทีในช่วงมรสุมพายุก็ควรเตรียมสิ่งของเครื่องใช้เอกสารสำคัญต่างๆที่จำเป็นเคลื่อนย้ายทรัพย์สินยานพาหนะให้อยู่ในที่มั่นคงปลอดภัยเตรียมเบอร์ติดต่อของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินให้พร้อม
1: DLTV นอกจากหาที่หลบภัยที่ปลอดภัยแล้วเราต้องทำอะไรอีกเวลาเจอกับคลื่นพายุซัดฝั่งนะ
0: ที่ข้อมูลบอกไว้คือออกให้ห่างจากพื้นที่ชายฝั่งทะเลไม่ทำกิจกรรมทางน้ำงดออกเรือทุกประเภทหากมีเรืออยู่กลางทะเลให้ใช้วิทยุสื่อสารแจ้งขอความช่วยเหลือพร้อมพิกัดจุดเรือที่ลอยอยู่เจนและรอจนกว่าจะมีการยกเลิกประกาศเตือนภัยเพราะอาจเกิดพายุลมแรงและคลื่นซัดฝั่งตามมาอีกระลอกได
4: ้ความเสียหายที่เกิดขึ้นหลังจากคลื่นพายุซัดฝั่งสงบแล้วคงต้องจัดการกันอย่างหนักเลยใช่ไหม DLTV
0: ใช่แล้วครับคุณแม่ชาวบ้านในพื้นที่ต้องตรวจสอบความเสียหายและความปลอดภัยของตัวบ้านก่อนที่จะกลับเข้าไปในบ้านทั้งระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สรวมถึงสัตว์มีพิษที่อาจเข้ามาอาศัยในบ้านแล้วจึงวางแผนก่อนซ่อมแซมบ้านนี่เป็นเพียงรายละเอียดความรู้เบื้องต้นที่เกี่ยวกับภัยพิบัติคลื่นพายุซัดฝั่งเท่านั้นนะในเว็บไซต์ dltv.ac.th และจากกรมอุตุนิยมวิทยากรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งยังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูกันนะ
2: ตอนนี้เราก็รอการยกเลิกประกาศเตือนภัยซะก่อนนะเราถึงจะออกจากอาคารนี้ได้

0: โชคดีมากที่รถของพวกเราปลอดภัยเพราะพ่อจอดไว้บนอาคารชั้นบน
1: ๆมาเที่ยวทั้งทีต้องมาเจอภัยพิบัติแบบนี้เข็ดกันไหมเนี่ยไม่เลยครับเพราะการเที่ยวครั้งนี้จะเป็นประสบการณ์ดีๆที่สอนให้ผมรู้จักวิธีการเอาตัวรอดจากคลื่นพายุซัดฝั่งไงครับคุณย่า
2: คลื่นพายุซัดฝั่งคือคลื่นของมวลน้ำขนาดใหญ่ที่ส่วนใหญ่เกิดขึ้นจากแรงลมของพายุหมุนเขตร้อนที่มีความแรงในระดับพายุโซนร้อนขึ้นไปควรออกให้ห่างจากพื้นที่ชายฝั่งทะเลงดกิจกรรมทางน้ำทุกประเภทและรอจนกว่าจะมีการยกเลิกประกาศเตือนภัยเพราะอาจเกิดพายุลมแรงและคลื่นซัดฝั่งตามมาอีกระลอกได้
0: ก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตลิ่งริมน้ำน่ะ
3: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม
1: มนุษย์เองก็ต้องมีส่วนทำให้เกิดการกัดเซาะชายฝั่งแน่ๆเลยใช่ไหม

0: สอนศิลป
1: ์โอเคเข้าที่เข้าทาง
2: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสอนศิลป์นะครับผมก็พอดีว่าต้องมีการเช็คความเรียบร้อยนิดนึงนะครับว่าพร้อมที่จะมาออกรายการพร้อมที่จะมาสอนน้องๆทำชิ้นงานน่ารักน่ารักหรือยังนะครับก็ต้องมีการเช็คตรวจตราความเรียบร้อยของตัวเองนิดนึงคุณโจก็ไปแอบยืมเอากระจกของคุณแม่มานะครับมันเป็นกระจกธรรมดาธรรมดาแบบนี้เนี่ยเราอยากจะตกแต่งเพิ่มเติมให้สวยงามวันนี้เดี๋ยวในรายการสอนศิลป์ครับจะมาสอนน้องๆประดิษฐ์กระจกแบบนี้นะครับให้กลายเป็นกระจกที่สวยงามนี่แบบนี้นอกจากจะเอาไว้เช็คความเรียบร้อยช่วยแต่งหน้าทำผมอะไรให้เราแล้วยังกลายเป็นของตั้งโชว์ได้เวลาที่ตั้งไว้บนโต๊ะเครื่องแป้งด้วยนะครับ
0: ช่วงไอเดียสอนศิลป
2: ์แล้วครับตอนนี้พี่โตมีกระจกแบบนี้อยู่นะครับเรียบร้อยแล้วก็มาหาวิธีที่จะตกแต่งด้านหลังนะครับพี่โตก็จะใช้เป็นดินเชื้อน้ำครับผมจะเริ่มด้วยสีส้มก่อนนะครับวันนี้เดี๋ยวเรามาปั้นเป็นคล้ายๆกับของหวานหวานจะทรงให้มันไม่ยาวจนเกินไปแบบนี้นะครับล่ะจะได้เป็นก้อนกลมๆแล้วพอชนกันเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็ค่อยๆเชื่อมกันทีละนิดเป็นลักษณะคล้ายๆกับแป้งโดนัทนะครับแล้วก็มีโดนัทอีกลักษณะหนึ่งโดยการปั้นเป็นก้อนกลมๆเล็กๆประมาณ8ก้อนแล้วกันนะครับ8ก้อนนี้แล้วก็มาเกลี่ยๆให้กลมเกลี้ยงๆนิดนึงเพราะว่าเมื่อกี้ที่พี่โตดึงออกมามันยังไม่ได้เอามาคลึงให้มันกลมดิ๊กนะครับมันยังมีลวดลายต่างๆที่ดูเบี้ยวๆนิดนึงนะครับพอเรียบร้อยแล้วนะครับก็เอามาต่อกันครับชนกันปึ๊บแบบนี้นะครับเป็นลักษณะคล้ายๆกับโดนัทอีกแบบหนึ่งนะครับเอาละได้โดนัทมา2อันเรียบร้อยนะครับคราวนี้มาใส่ความหวานเพิ่มเติมเข้าไปจะเป็นแป้งครีมขาวๆแบบนี้นะครับเป็นเส้นๆให้ขนาดเป็นวงใกล้เคียงกันกับวงของโดนัทตรงนี้นะครับใกล้เคียงกันแต่ว่าเล็กลงมาหน่อยนึงแล้วเราก็ลองจัดวางแล้วก็แปะแต่ต้องวางดีๆนะครับมองมุมดีๆก่อนแล้วค่อยวางแปะลงไปเพราะว่าพอแปะลงไปเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะติดอยู่ด้วยกันเลยแปะลงไปแล้วก็กดนะครับให้มันแบนๆลงมาหน่อยแล้วก็อาจจะขอยืมดินสอสีนะครับมากดลงไปให้เป็นแนวเส้นใช้สีชมพูครับผมปั้นเป็นเส้นๆแล้วก็ต่อให้เป็นวงกลมเหมือนกัน

ครีมสตรอเบอรี่บนครีมสีขาวอีกทีนึงนะครับเสร็จเรียบร้อยตรงนี้คราวนี้มาที่สีขาวอีกครั้งนึงเป็นครีมลงไปบนโดนัทที่เป็นก้อนกลมๆตรงนี้ด้วยดีกว่านะครับก็ทําคล้ายๆกันกับที่ทําโดนัทตรงนี้นะครับเพียงแต่ว่าพอเราเริ่มโดนัทที่เป็นก้อนกลมๆต่อกันตรงนี้เนี่ยเราก็ทําตามเป็นสเต็ปเหมือนกันสีขาว8ลูกคราวนี้เราจะค่อยๆแปะลงไปทีละลูกนะครับเราจะไม่เอามาประกอบกันก่อนเราจะแปะลงไปเลยครับตรงนี้ครับแปะลงไปแล้วก็กดๆครับให้ได้ประมาณนี้ก่อนนะครับเราก็จะค่อยๆกดเข้าไปนะครับกดให้สีขาวไหลออกมาข้างๆแบบนี้นะครับปรับจากด้านในนิดนึงไหลลงมาข้างๆแบบนี้นะครับเอาละครับนี่ก็จะได้ออกมาเป็นลักษณะประมาณนี้แล้วครับ2อันเรียบร้อยนะครับสำหรับโดนัทตรงนี้แล้วก็มาแต่งลวดลายกันดีกว่าเป็นสีช็อกโกแลตเม็ดๆเล็กๆแบบนี้นะครับต้องใส่ในเป็นรายละเอียดนิดนึงนะครับน้องอาจจะต้องค่อยๆแปะลงไปทีละนิดทีละนิดแล้วก็ปั้นสีแดงๆเหมือนแต่งหน้าขนมเค้กนะครับถ้าเป็นหน้ายิ้มๆแบบนี้นะล่ะแล้วเราก็มาตกแต่งลวดลายด้านหลังของกระจกนะครับใส่เป็นซอสครีมสีเหลืองๆแปะเข้าไปนะครับซอสสีส้มนะครับก็ซอสสีชมพูราดให้ออกมาดูเหลื่อมๆกันนิดนึงนะครับแล้วก็อาจจะเพิ่มเติมสีน้ำตาลที่เป็นช็อกโกแลตค่อยๆโปรยลงไปนะครับโดนัทของเรานะครับหน้ายิ้มวางไว้ตรงนี้ก้อนใหญ่ๆตรงนี้ก็วางซ้อนไว้นี่ครับสุดท้ายมาตกแต่งลวดลายเพิ่มเติมเข้าไปเป็นซอสครีมสีขาวปั้นเป็นเส้นๆ

0: ถ้าน้องอยากจะได้เป็นแบบสีของลูกกวาดนิดนึงนะครับเราก็เอาสีแดงกับสีขาวทำเป็นกลมๆก่อนนะครับแล้วก็ประกบกันแบบนี้นะครับยืดให้ออกเป็นยาวๆก็เริ่มบิดให้เป็นเกลียวๆแบบนี้นะครับมาดูกันระยะว่าโอเคความยาวได้หรือยังนะครับแปะขอบขึ้นไปด้านบนครับแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับกระจกสีลวดลายสวยงามที่น้องๆ อยากจะได้อันนี้มีทั้งโดนัทมีครีมสีขาวๆอยู่เยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับก็เป็นแล้วแต่น้องๆว่าอยากจะออกแบบเป็นลวดลายอะไรอันนี้พี่ตูมีตัวอย่างอีกคราวนี้มาเป็นแบบลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมบ้างนะครับเป็นกระจกพับแบบนี้นะครับแล้วพับออกมามีผลไม้ถ้าเกิดยิ่งใครชอบกินผลไม้นะครับมีเป็นเค้กผลไม้สดแบบนี้เห็นไหมครับของใช้กระจกธรรมดาเราจะขอของคุณพ่อคุณแม่ที่เป็นอันเก่าๆมาแล้วก็มาตกแต่งแค่นี้ก็กลายเป็นเหมือนกับของใช้ชิ้นใหม่ที่มีการออกแบบโดยเราสร้างสรรค์โดยเราครับผม
1: สอนศิลป์อินบ็อกซ์
0: เอาละครับมาดูข้อความใน facebook.com/sonsinclub กันดีกว่านะครับสวัสดีครับพี่โจหนูชื่อเด็กหญิงสุพิชยาชาญจรัสพงษ์ชื่อเล่นชื่อน้องโนเบลดูรายการพี่โจทุกวันเลยค่ะหนูชอบมากๆวันนี้ส่งผลงานมาให้พี่โจดูเป็นแป้งโดรูปพระอาทิตย์ญี่ปุ่นและมีหิมะตกด้วยค่ะโอ้โหดูหน้าน้องโนเบลแบบยิ้มแฉ่งมากๆเลยน่ารักมากๆเลยนะครับแล้วก็ปั้นแปะลงไปบนสมุดใช่ไหมครับลงบนสมุดแล้วดูลักษณะคล้ายๆกับเป็นชิ้นงานแบบภาพนูนต่ำออกมาแบบนี้นะครับน่ารักมากขอบคุณมากๆเลยนะครับจินตนาการกว้างไกลมากๆน้องโนเบลนะครับคราวนี้มาดู

จดหมายกันบ้างดีกว่านะครับตู้ปน12ปนฝปริพัฒน์กรุงเทพ10404ครับผมสวัสดีครับพี่โจผมชื่อโยชิครับนี่อายุ5ขวบครับชอบดูรายการสอนศิลป์ทุกวันนะครับตั้งใจส่งรูปภาพรถขุดเจาะหาสมบัติมาให้พี่โจดูแล้วก็มีคุณแม่ช่วยระบายสีครับรักพี่โจครับน้องโยชิขอบคุณมากเลยนะครับเป็นรถขุดเจาะที่จินตนาการเลิศล้ำมากนะครับม่วงนะครับนี่คุณแม่ระบายสีให้นะครับรถแล้วก็มีคนอยู่ข้างในนั้นน่าจะนะครับแล้วก็มีตัวหัวสว่านแบบขุดเจาะแบบนี้นะครับนี่แต่ยังไม่ขุดไปไหนนะครับยังขับอยู่บนทวนถนนได้บนพื้นดินอยู่นะครับแล้วข้างหลังก็มีฉากเป็นภูเขาพระอาทิตย์ข้างหน้ามีดอกไม้นะครับอยากเห็นตอนต่อไปว่าตอนที่ขุดลงไปข้างล่างขุดไปในใต้ดินแล้วเนี่ยน้องโยชิจะเจอกับตัวอะไรยังไงบ้างส่งมาให้พี่โจดูนะครับอย่าลืมนะครับรอจดหมายของฉบับต่อไปของน้องโยชิอยู่แล้วก็จดหมายของน้องๆคนอื่นๆด้วยนะครับที่อยากจะส่งมาแล้วมาอวดชิ้นงานกับเพื่อนๆสมาชิกชาวสอนศิลป์คนอื่นครับวันนี้เวลาหมดแล้วครับเจอกันใหม่ครั้งหน้ากับพี่โจกับรายการสอนศิลป์ลาไปแล้วครับผมสวัสดีครับ

0: บกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
1: เจ็ดมหัศจรรย์จากดาวเรขาคณิตผจญภัยในโลกเพื่อทำดีเพิ่มพลังได้ช่วยสัตว์ต่างๆมาแล้วหลายตัวจนคราวที่แล้วรวมกันแปลงร่างเป็นว่าวยักษ์ช่วยลูกนกและพามาส่งยังฝูงได้

0: ทันใดนั้นจ่ายตะไคร้มาอีกแล้วคราวนี้มาบนฟ้าฟึบมันเห็นตะไคร้จับนกเลยโอ้ยโห
1: จับไม่ได้เลย
0: รวมพลังกันแปลงร่างได้ไหมรวมพลังรวมพลังขยับไม่ได้ไม่มีแรงส่ง
2: แล้วทำยังไงล่ะ
3: รอจนกว่าม
0: ีคนมา

0: ไปขายนะสิหรือจับไปกิน
1: ฮะว้าย
2: นี่นี่ร้องไปก็ไม่มีประโยชน์หรอก
1: ฮะว้าย
3: ใช่อย่าตื่นตกใจ
4: พวกเราต้องชาวโลกเขาเรียกกันยังไงนะ
2: มีสติ
4: ใช่มีสติ
0: เงียบสิ
5: อย่าสนใจเริ่มเลยดีกว่าเริ่มเหอะเริ่มเหอะเอา
6: เจ็ดมหัศจรรย์พลิกผันแปล
2: ระบบขัดข้อง
4: หยุดก่อนหยุดก่อน
6: เดี๋ยวเสียพลังไปเปล่าๆเราทำไม่ได้หรอกหมายความว่าเราต้องถูกจับจริงๆนะหร
2: านี่พวกเธอฟังนกแกอย่างฉันพูดบ้างพวกเราที่ติดตะข่ายด้วยกันในนี้มีนับ10

0: เมื่อกี้พวกเธอออกแรงบินพร้อมเพรียงกันเลยเกิดพลังยกตาข่ายและหนีรอดมาได
1: ้ต้องขอบคุณลุงที่แนะนำพวกเรา

0: ครั้งนี้7มหัศจรรย์ไม่ได้แปลงกายช่วยเหลือนั่นหมายความว่าจะไม่ได้พลังความดีเพิ่มแต่พวกเขารู้สึกบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นข้างตัวมันอบอุ่นมีกลิ่นหอมหวานเบาสบายและทันใดนั้นพลังแสงสีส้มก็เรืองขึ้นพลังนั้นได้มาเพราะความปลื้มปิตินั่นเองบางครั้งพลังความดีก็เกิดขึ้นได้เมื่อมีความรู้สึกดีๆอบอุ่นใครอยากเห็นรอยยิ้มของ7มหัศจรรย์บ้าง
1: มหัศจรรย์พลังเพื่อทุกคน
2: ทุกคนต้องร่วมมือกันทุกคนต้องทำหน้าที่ของตนเองด้วยความตั้งใจสุดกำลังเพื่อที่จะให้บ้านเมืองอยู่ได้การที่ทุกคนทำงานในหน้าที่ของตนและระลึกว่างานของตนเป็นส่วนหนึ่งของส่วนรวมจะเป็นสิ่งที่ทำให้บ้านเมืองเจริญรุ่งเรืองได้ตลอดระยะเวลา70ปีแห่งการครองราชพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงปฏิบัติพระราชภารกิจ

น้อยใหญ่นานับประการเพื่อความเจริญพัฒนาของประเทศเสด็จพระราชดำเนินไปยังพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศเพื่อทอดพระเนตรสภาพความเป็นอยู่รับฟังปัญหาและทรงหาทางช่วยเหลือประชาชนไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ห่างไกลหรือท้องถิ่นทุรกันดารทรงให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาของประชาชนและการสร้างพื้นฐานที่ช่วยให้ผู้คนสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมั่นคงก่อให้เกิดคุณประโยชน์ต่อประเทศและประชาชนอย่างกว้างขวางแม้วันเวลาจะผ่านไปคนรุ่นหลังยังสามารถศึกษาเรียนรู้และส่งต่อคุณค่าของการทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมวันที่13ตุลาคมจึงเป็นวันที่คนไทยร่วมกันน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและระลึกถึงพระมหากษัตริย์ผู้ทรงอุทิศพระองค์เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและประเทศชาติ

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีคุณแม่นิน่าครับ
1: คุณพ่อบอยค่ะ
0: โอ้โหคุณผู้ชมครับโดยเฉพาะคุณพ่อคุณแม่ทั้งหลายนะครับไม่ว่าจะทำอะไรให้กับลูกพ่อแม่สำคัญที่สุดพ่อแม่ทำได้พ่อแม่สู้สู
1: ้แล้ววันนี้ค่ะคุณพ่อบอยค่ะวันนี้เราจะมาคุยเรื่องของการสอนลูกให้รู้จักประหยัดร
0: ู้
1: จักรักษาของแล้วก็ใช้ของให้คุ้มค่าอดออม
0: ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญที่เราจะมาพูดคุยแลกเปลี่ยนและเรียนรู้กันในวันนี้ครับและแน่นอนครับเราจะมีคุณพ่อคุณแม่5ครอบครัวมาร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนและเรียนรู้กับเราเชิญพบกับทั้ง5ครอบครัวได้เลยครับ
1: วันนี้เนี่ยแน่นอนเดี๋ยวต้องมาถามกันว่าแต่ละบ้านมาเจอปัญหาลูกแบบบางทีไม่ประหยัดไม่อดออมหรือว่าปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลรักษาของอะไรบ้างนะคะมีบ้างไหมคะคุณพ่อคุณแม
2: ่ก็มีบ้างค่ะบางทีเขาก็ยังอยากได้ของที่เขาอยากได้นะคะก็พยายามจะขอ
0: แล้วเวลาขอยังไงฮะ
2: ก็บางทีเดินผ่านเห็นแม่อันนี้หนูอยากได
0: ้ครับ
1: คุณแม่ใจอ่อนไหมคะ
2: ก็บางทีใจอ่อนบ้าง
1: ส่วนใหญ่อะไรอย่าง
0: เงี้ยเป็นส่วนใหญ่สิบครั้งใจอ่อน9ครั้งเองเน
1: า
0: ะ
1: นะคะเอาละค่ะคุณผู้ชมคะการที่เรารู้สึกว่าบางทีลูกเนี่ยไม่รู้จักรักษาของนะคะอยากได้ของใหม่ๆตลอดรู้สึกว่าเหมือนสุรุ่ยสุร่ายฟุ่มเฟือยจริงๆเนี่ยเป็นเพราะว่าลูกเข้าใจยากหรือว่าคุณพ่อคุณแม่เข้าใจผิดกันแน่วันนี้ค่ะเรามีผู้เชี่ยวชาญที่จะมาให้คำแนะนำกับเรานะคะเราไปพบกับครูอ้อนค่ะผู้อำนวยการโรงเรียนทอสีกันค่ะ
3: ผู้เชี่ยวชาญของเรานะครับอาจารย์บุภาสวัสดิ์รัชตาตนัน
1: สวัสดีผู้เชี่ยวชาญของเรานะคะสวัสดีค่ะคุณครูอ้อนนะคะจริงๆคุณพ่อคุณแม่หลายๆบ้านเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าการปลูกฝังนิสัยการประหยัดอดออมให้กับลูกตั้งแต่เล็กเป็นเรื่องที่มันยังไม่จำเป็น
0: ไป
1: สอน13 14จริงๆแล้วเราควรต้องฝึกลูกตั้งแต่เด็กๆไหมคะ
4: คือจริงๆแล้วเนี่ยจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องฝึกตั้งแต่เล็กๆ

0: ฝึกได้ง่ายถ
1: ้
0: าจะคิดจะไปฝึกตอนโตเนี่ยคือคิดว่าคุยกันไม่รู้เรื่องละคงจะยากนะคะ
2: นั่นคือเราเน้นที่การปลูกฝังตั้งแต่เด็กๆนี่เลยแหละครับ
3: ใช่แล้วเรื่องของการประหยัดแล้วก็รู้จักการเห็นคุณค่ากับของที่มีว่าจะเป็นของตัวเองหรือว่าของผู้อื่นเนาะ
2: ใช่แล้วครับ
3: ใช่แล้วค่ะวันนี้เดี๋ยวเราจะได้มาเรียนรู้ร่วมกันนะคะกับช่วงแรกค่ะจะเป็น guessing game นะคะเกมหายใจลูกรักจากสถานการณ์ตัวอย่างจากครอบครัวแรกนะคะครอบครัวน้องปุ่นปุ้นค่ะ
4: สวัสดีครับ
5: ชื่อน้องอะไรคะ
4: ชื่อปุ่นปุ้นนามสกุลนามบุญสวัสดิ
5: ์ปุ่นปุ้นได้ไปโรงเรียนเท่าไหร
4: ่ไม่มีแม่ไม่เคยให้มาเลยแต่ตอนกลับบ้านหนูจะซื้อขนมแม่จะจ่ายให
5: ้แล้วที่บ้านมีของให้เยอะไหมคะ
4: เยอะมากมีพังๆแล้วก็มีไม่พังด้วยหนูชอบหนูเล่นทำอาหารมากที่สุด
5: ถ้าหนูเจอของเล่นทำอาหารอีกหนูจะซื้อไหม
4: ไม่ซื้อแล้วมีเยอะแล้วมีเต็ม
5: รู้จักคำว่าประหยัดไหม
4: ประหยัดรู้จักก็คือใช้เงินน้อย
2: สายการทด

0: แล้วนี่ฮะทีมงานของเรามาตั้งแผงขายของเล่นเพื่อหลอกล่อเด็กปุ่นปุ้นข้างถนนมาแล้ววิ่งตรงเข้ามาเลยคนที่มานี่ด้วยคือญาตินะฮะคือคุณน้าคุณน้าสาว
1: อยากได้อะไรจ้าหนูนี่มีเป้า7คะแนนเอาไว้ยิงแข่งกับเพื่อนก็ได้นะ
2: นี่ก็ได้
3: แต่ว่าที่บ้านเรามีแล้วหนู
0: จะเอาลูกคุณน้าบอกมีแล้วฮะจะดันหมากรุกนี่คุณพ่อแม่ฮะปุ่นปุ้นยืนยันเลยตอนที่นั่งให้สัมภาษณ์ว่าของที่นี่อยู่แล้วเนี่ยปุ่นปุ้นไม่เอาคราวนี้คุณน้าฮะโดนลากตรงลี่ไปที่แผงนี้เลยแล้วก็หยิบกระดานหมากรุกที่ปุ่นปุ้นมีอยู่แล้วคุณพ่อคุณแม่คิดว่าปุ่นปุ้นยังจะซื้ออยู่ไหมฮะ
4: คิดว่ายังไงก็ต้องซื้อ
0: ยังไงก็ต้องซื้อ เพราะอะไรครับแม่
4: เพราะว่าปกติถ้าเวลาไปจ่ายตลาดด้วยกันไปเที่ยวตลาดอะไรเงี้ยเขาจะเดินตรงไปที่ของเล่นเลยยังไงก็ต้องได้ของเล่นอ่ะวันนั้นอ่ะถ้าไปด้วยกันวันนั้นยังไงก็ต้องได้ของเล่นกลับบ้าน
0: แล้วบอกเหตุผลว่าไงนะฮะในเมื่อมันมีแล้วอย่างเงี้ยค
5: ุ
0: ณพ่อ
5: ตัวไม่ครบบ้างหายบ้างหาเหตุผลมาเพื่ออ้างเพื่อจะได้ของเล่นชิ้นใหม
0: ่สรุปแล้วคุณแม่คิดว่าน้องปุ่นปุ้นซื้อหรือไม่ซื้อฮะ
4: ซื้อแน่นอนค่ะ
0: ซื้อแน่นอนด้วยนะฮะไม่ใช่ซื้อ
4: แน่นอน
0: ซื้อแน่นอน
4: มีแน่นอนด้วย
0: ปุ่นปุ้นซื้อมั้ยลูก
2: เอ้าที่บ้านหนูไม่เคยมีเลย
3: แต่ว่าอันเนี้ย
2: แล้ว
3: ม
2: ี
3: แล้ว
2: เนาะอันนี้เราไม่เคยมีเลยอ่ะ
0: ยืนยันว่าไม่เคยมีนะพ่อแม่ไม่มีกระดานนี้ไม่มี
3: อันนี้
1: ลดให้เหลือ130บาท
3: โอเคนะ
0: เอา100ตัวละค่าด้วย
3: 130บาทนะโอเคขอจับคืนนะลูกนะ
0: โอเคคุณต่อราคาซื้อครับโอ้โหนอกจากซื้อบอกได้ว่าไม่มีของนี้ไม่เคยมีเลยครูอ้อนครับสถานการณ์นี้ฮะ
6: คือจะให้เห็นว่าสิ่งที่เขาถูกถามตอนแรกใช่ไหมคะว่าเขาจะซื้อหรือเปล่าเขาก็บอกว่าเขาจะไม่ซื้อเพราะเขามีอยู่แล้วพอถึงเวลาเผชิญกับตัวกิเลสตรงนั้นจริงๆเหตุการณ์ตรงนั้นจริงๆเนี่ยคือกิเลสมันพุ่งกระฉูดขึ้นมาเนี่ยคือเขาไม่สามารถหน้ามืดเลยแหละใช่ไหมคะแต่ทีนี้เนี่ยเขาไม่เคยถูกยับยั้งนะคะพ่อแม่หรือผู้ใหญ่อาจจะยังไม่เคยยับยั้งเขาเพราะฉะนั้นในชีวิตของเขาเขาจะรู้สึกตลอดเวลาว่าต่อให้พ่อแม่บอกว่าไม่ให้ซื้อมีอยู่แล้วนะคะแต่เขาเคยได้เพราะฉะนั้นเขาเข้าใจตลอดเวลาว่าต่อให้บอกว่าไม่ให้ซื้อนะคะมีอยู่แล้วมันก็ไม่ได้มีผลกับชีวิตของเขาเพราะว่าผู้ใหญ่ยังไม่ได้ทำให้เขาเห็นว่ามันต้องมีสถานการณ์ของการที่ว่าในเมื่อลูกมีแล้วต้องไม่ซื้อนะคะต้องไม่ยอม
0: ตะเกียบคุณน้าอาจจะต้องขับรถกลับไปบ้านเพื่อไปให้ดูว่ามีแล้ว
3: จริง
6: ๆเราต้องชวนเขากลับไปดูซิว่าที่บ้านเรามีหรือเปล่าก
0: ลับ
3: ไปดูก่อนไหมอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะน่าสนใจเดี๋ยวเราไปดูนะคะทำความรู้จักจากน้องคนต่อไปของเราเลยนะคะน้องโฟนค่ะ
7: สวัสดีครับ
8: ชื่อน้องอะไรคะ
7: น้องโฟน
8: น้องโฟนรู้จักคำว่าประหยัดไหมคะประหยัดคืออะไรอ่ะ
7: ประหยัดไฟ
8: แล้วน้องโฟนคือประหยัดไหมใครสอนคะ
7: ป้า
8: ป้าสอนว่าไง
7: สอนว่าประหยัดไฟ
8: เพื่ออะไรอ่ะทำไมเราต้องประหยัดไฟคะ
7: ไม่เสียตังค์เยอะ
8: ถ้าพี่มีตังค์ให้น้องโฟน100บาทน้องโฟนจะเอาไปทำอะไร
7: หยดกระปุก
0: สายการทดสอบครับ

0: นี่น้องโซนเล่นไดโนเสาร์นี่มีไฟด้วยเป็นของเล่นไดโนเสาร์นะฮะแล้วนี่ไปกับคุณป้านี่ส่งญาติไปครับทีมงานคนเดิมตั้งแผงหลอกเด็กเหมือนเดิม
1: อันนี้เหรออันนี้59บาท
0: ดูชิ้นอื่นก่อนฮะ
1: แล้วนี่มีเหรียญยิงได้ด้วย
2: อยากได้เหรอ
1: เอออ ัน
2: นี้
0: เอ้าเห็นแล้วไดโนเสาร์
2: ไหนครับใจอยากได
1: ้อันนี้เหรอ
0: ไดโนเสาร์ที่ตัวเองมีอยู่แล้ว
2: จำได้ว่าน้องโฟนเล่นอยู่
0: คุณพ่อคุณแม่ครับเมื่อสักครู่เห็นแล้วน้องโฟนอยู่ที่บ้านเล่นไอ้ตุ๊กตาไดโนเสาร์นี้อยู
3: ่
0: ไปถึงเห็นเสาตัวเดิมที่ตัวเองมีอยู่พ่อคุณแม่คิดว่าน้องโฟนจะซื้อไหมครับ
3: ซื้อค่ะ
0: ซื้อคุณพ่อแม่เห็นด้วยกันเลยว่าซื้อเพราะอะไรครับแม่
4: เหมือนเป็นของสะสมที่เขาชอบไงครับ
0: อ๋อของสะสมของสะสมมีมากกว่า1ชิ้นได
4: ้ก็คือเขาชอบพวกไดโนเสาร์เนี่ยครับซึ่งจริงๆเขามีแล้วแต่เขาก็ยังอยากได้อีกเนื่องจากว่าที่บ้านกับที่ของใหม่เนี่ยจะไม่เหมือนกันอะไรเงี้ยครับคิดว่าซื้อครับ
0: โอ้โหนี่ตอบเป็นคอรัสเลยคุยกันเดี๋ยวซื้อน้องโฟนซื้อไหมครับ
2: มีแล้วก็ซื้อไปซ้ำกันนะสิ
5: เอาซ้ำซ้ำ
2: ฮะเนาะ
0: ชอบซ้ำซ้ำ
2: น้องโฟนครับจะเอาแน่ใจนะมันมีซ้ำนะแล้วหนูเอาไปอ่ะป้าถามว่าซ้ำแล้วทำไงลูกเออจะบอกป้าไงครับป้าซื้อให้แต่หนูต้องเอาเงินมาจ่ายป้านะสัญญา
1: หนูลดให้เห็นอยากได้เหลือ120พอโอเคนะนี่ขอบคุณครับ
2: ครับ
0: น้องโฟนซื้อ
6: นี่สัญญาด้วยเดี๋ยวจะเอามาคืน
0: เออ
6: เอามาคืน120นะคะยังไงคะคุณอ้อนกรณีนี
3: ้คือคิดว่าผู้ใหญ่กลัวเด็กไม่รักนะคะอันนี้ก็จะเป็นอะไรที่เป็นปัญหาเยอะมากเลยก็จะอยากให้หลานรักอยากให้ลูกรักเราเพราะถ้าไม่ซื้อนี่เท่ากับเป็นการแสดงว่าเขาไม่รักเราใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราต้องการเป็นที่รักของลูกเนี่ยเราก็คิดว่าวิธีนี้น่าจะเป็นวิธีหนึ่งที่ทำให้ลูกรักเรา
6: อย่างนี้แล้วมันจะทำให้เกิดความเคยชินกับลูกไหมคะว่าเขาเคยได้สัญญาไปก่อนสัญญาเออสัญญาตอนนี้ถามอะไรมาตอบได้หมดอะแต่ขอให้ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณอ้อ
3: คือถ้าพ่อแม่เนี่ยนะคะไม่ได้สอนเรื่องของสัญญา
6: ะ
3: นะคะว่าหนูสัญญากับแม่แล้วนะคะแล้วถึงเวลาพ่อแม่ก็ไม่ได้กลับไปทบทวนว่าลูกได้สัญญากันหรือได้ตกลงกันตรงนี้เอาไว้แล้วเนี่ยเด็กก็เป็นปกติเขาก็ลืมได้ง่ายแต่พ่อแม่ต้องตั้งคำถามว่าอ้าวก็เราตกลงกันไว้แล้วว่าอย่างไรใช่ไหมคะแล้วเราก็ต้องใจแข็ง
6: ขีดเส้นใต้คำนี้ไว้ค่ะคุณผู้ชมคะใจแข็งเราต้องใจแข็งๆเข้าไว้นะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปดูต่อไปกันเลยดีกว่านะคะกับน้องจีจี้ค่ะ
7: สวัสดีค่ะ
8: ชื่อน้องอะไรคะ
7: ชื่อน้องจีจี้ค่ะ
8: อยู่บ้านกับใครบ้าง
7: อยู่กับแม่พ่อค่ะ
8: แล้วใครใจดีกว่ากัน
7: แม่ค่ะ
8: ใจดียังไงคะ
7: มีอยู่วันหนึ่งหนูขอแม่ซื้อของเล่นที่เป็นไอศกรีมมันแพงมากค่ะแต่ว่าแม่ก็ซื้อให้หนู
8: แล้วหนูขอคุณแม่ยังไงเนี่ยลองทำท่าขอให้ดูหน่อยส
7: ิแม่หนูขอหน่อยนะนะนะนะนะนะอย่างเงี้ยค่ะ
0: ไปดูสถานการณ์ทดสอบกันครับ

0: ถูกๆจ้า
1: พ่อค้าคนนี้ยังไม่โดนจับเลยเนี่ยยังมาตั้งหลอกเด็กอยู่
2: ไปจ้าลูกไปฝนจะตกแล้วฝนจะตกแล้วกลับดีกว่า
1: น้องจีจี้มาที่แผงแล้วนี่มาคุณป้าครับ
2: อันนี้หนูก็มีแล้วนี่ลูกมีแล้วมีแล้ว
3: แต่ว่ามันก็หมดแล้ว
0: หมดแล้วเหรอ
2: มีแล้วมีแล้วป้าเห็นนะเนี่ยมีแล้วลูก
1: ป้าก็บอกว่ามีแล้ว
2: ไม่ไม่ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวป้าไปทำให้ป้าทำเป็น
1: คุณแม่กับคุณป้าครับนี่คุณป้าคือตัวจริงเสียงจริงที่อยู่ใน VDR ของเราเพราะฉะนั้นต้องถามคุณแม่ครับน้องจีจี้มีที่เป่าฟองสบู่อยู่ที่บ้านอยู่แล้วคุณแม่คิดว่าน้องจีจี้จะซื้ออีกไหมครับ
4: โดยนิสัยของจีจี้ค่ะถ้าเกิดมีแล้วแล้วคุณแม่พยายามบอกว่าของที่บ้านมีแล้วตกไม่มีแต่แม่เห็นนะว่ามียังไงก็ไม่มีเอาอย่างนี้แม่ว่าแม่จำได้มันอยู่ตรงนี้เดี๋ยวไว้เรากลับไปดูก่อนได้ไหมถ้ามันมีอ่ะเราก็ไม่เอาแล้วเนาะแต่ถ้ามันไม่มีแล้วแม่ค่อยกลับมาซื้อให้ใหม
1: ่อ๋อแสดงว่าคุณแม่เคยพูดต่อรองกันแบบนี้มาก่อน
4: ใช่ค่ะแต่อย่างนี้แล้วก็คิดว่าโดยนิสัยเขาไม่เอา
1: คิดว่าไม่ซื้อ
4: คิดว่าไม่ซื้อ
1: ไปดูน้องจีจี้กันครับคุณผู้ชมครับ
2: นะคะเดี๋ยวไปทำได้เพราะมันเป็นฟองเดี๋ยวป้าทำได้แล้วก็จะได้ไม่เปลืองไม่ต้องเสียตังค์ด้วยนะคะนะโอเคนะไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวไปทำนะจะได้ไม่เสียตังค์นะลูกนะ
0: จ้ะ
2: โอเคขอบคุณค่ะ
1: ไม่ซื้อ
5: ไม่ซื้อจริงๆด้วยแต่ต้องอธิบายเขานิดนึงนะคะว่าเดี๋ยวไปทำได้จะได้ไม่เสียเงิน
1: มีเหตุผลให้กับเขาด้วย
5: ใช่ไหมคะครูอ้อนคะน่าสนใจมากกับกรณีนี้ค่ะครูอ้อน
6: เห็นวิธีการของคุณป้าและของคุณแม่เมื่อกี้ที่คุณแม่อธิบายปุ๊บเนี่ยวิธีการนี้ก็คือทำความเข้าใจกับเขานะคะแล้วก็ใจแข็งครูอ้อนคิดว่าคุณแม่ถึงมั่นใจว่าคุณลูกเนี่ยไม่เอานะคะ
1: ส่วนคุณป้าก็เก่งนะฮะนั่นคือว่าอย่างเมื่อสักครู่นี้ที่ครูอ้อนบอกว่าโอ้ยบางคนกลัวหลานไม่รักแต่นี่คุณป้าก็มีวิธีในการบอกหลาน
6: มีวิธีที่ละมุนละม่อมถูกไหมคะตรงนี
5: ้แต่เรายังมีกันต่อนะคะคนต่อไปค่ะเดี๋ยวเราจะมีสถานการณ์อีกสถานการณ์หนึ่งบ้างเราไปพบกันเลยกับน้องหมิงค่ะ
7: ชื่ออะไรคะ
8: หมิง
7: พ่อใจดีไหมคะใจดียังไงอ
8: ่
7: ะ
8: ถ้าได้ที่หนึ่งก็ซื้อของเล่นใหญ่ให้เลย
7: แพงไหมอ่ะ
8: หลักพันมีชุดใหญ่กับชุดเล็กด้วย
7: ถ้ามีอยากได้ชุดเล็กหรือชุดใหญ
8: ่อยากได้ทั้งสองชุด
7: ซื้อสองกล่องก็หมดตังค์เยอะสิแล้วหมิงรู้จักประหยัดไหมคะประหยัดคืออะไรคะ
8: ห้ามใช้เงินเยอะ
1: มาถึงสถานการณ์ทดสอบแล้วครับทีมงานของเราจะจัดอาหารแบบบุฟเฟ่แล้วก็บอกให้น้องตักอาหารได้เลยครับ
9: เด็กๆคะเดี๋ยววันนี้เจ้าจะพามาทานบุฟเฟ่นะคะเด็กๆมาตักก่อนแล้วก็ไปนั่งทานให้เรียบร้อยอาตักเลยอยากทานอะไรตักเลยนะคะ
1: นี่ถึงเวลาไปตักแล้วครับคุณพ่อคุณแม่ครับคิดว่าลูกของเราจะตักเยอะขนาดไหนแล้วกินหมดไหมครับ
10: ผมว่าตักพอสมควรครับ
1: ครับ
10: แล้วก็ทานไม่หมดแน่นอน
1: อ๋อเพราะอะไรครับพ่อ
10: เพราะว่าทุกวันตอนเช้าก็ทานกับข้าวไม่หมดไปโรงเรียน
1: ปกติเป็นคนกินเยอะหรือกินน้อยยังไงครับพ่อครับ
10: ปกติเขาทานพอสมควรพออิ่มเขาก็จะเลิกละครับผม
1: ครับยังคุณพ่อคุณแม่คิดว่าตักพอสมควร
10: ตักพอสมควร
1: แล้วก็กินไม่หมดด้วย
10: แล้วก็ทานไม่หมด
1: ไปดูกันครับคุณผู้ชมครับ

0: แล้วนี่ตัก3อย่างแล้วนะฮะมาดูกันครับมีไส้กรอกข้าวผัดแล้วก็แกงจืดอันนี้ก็ถือว่าตักไม่เยอะนะ
1: ครับ
0: ก
1: ็อิ่มแล้วครับ
2: อิ่มครับ
1: แล้วอันนี้ฮะทำไงดีฮะ
0: กินไม่หมดครับคราวนี้มาดูอีกวันนึงครับยังอยู่ที่บุฟเฟ่แต่คราวนี้บอกครับบอกว่าให้ตักแต่พอดี
3: โอเคเด็กๆดูอาหารบนโต๊ะสิคะมีอาหารหลายอย่างเลยเห็นไหมคะเดี๋ยววันนี้ที่ชั้นวสอนจะให้นักเรียนทานอาหารแบบบุฟเฟ่นะแบบบุฟเฟ่เดี๋ยวนักเรียนตักอาหารเลือกอาหารที่นักเรียนอยากทานแต่ว่าตักแต่พอดีนะคะตักแต่พอดีแล้วก็กินให้หมดกินให้อิ่มโอเคไหมคะโอเคอ่ะเชิญค่ะ
0: คุณแม่คิดว่าพอเราบอกว่าตักแต่พอดีนะลูกเราจะกินหมดไหมครับ
4: ถ้าตักแต่พอดีเน้นเขานะครับ
0: ครับ
4: ผมว่าน่าจะหมด
0: เพราะอะไรครับคุณพ่อ
4: เพราะว่าเหมือนกับว่าเราไปเน้นเขาเราไปสร้างการรับรู้ให้เขาว่าเฮ้ยต้องหมดนะ
0: พ่อแม่คิดว่ากินหมดนะครับ
4: คราวนี้น่าจะหมด
0: อ้าวไปดูกันครับคุณผู้ชมครับตักแต่พอดีและกินให้หมดรู้เลยว่าตั้งใจตักมากคอยรับการเน้นตั้งใจตักมากตักน้อยกว่าเมื่อกี้เยอะเลยครับพ่อแม
3: ่กินหมดไหมวันนี
5: ้หมด
0: โอ้กินหมดครับ
3: ทานคลีนเลยไม่มีอะไรอยู่บนจานพอเราไปบอกเขา

0: แต่พอดีปรากฏว่าเด็กก็ตักแต่พอดีแล้วก็ทานหมดด้วยจริงๆค่ะครูอ้อน
1: อย่างเมื่อกี้ที่คุณพ่อบอกคุณพ่อบอกว่าต้องเน้นนะที่คำว่าตักแต่พอดีเพราะฉะนั้นผู้ใหญ่กำลังให้ความสำคัญกับคำว่าพอดีนั่นคือสถานการณ์ที่โรงเรียนซึ่งเขาเนี่ยจะฟังคุณครูและเขาเชื่อว่าถ้าเขาตักมากมันจะต้องมีอะไรเกิดขึ้นนะคะเพราะคุณครูก็จะต้องพยายามที่จะรักษาคำพูดแต่ถ้าเป็นที่บ้านเนี่ยครูก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าพี่เลี้ยงหรือคนที่แวดล้อมตรงนี้เนี่ยหนึ่งได้เน้นหรือเปล่าและเมื่อเน้นได้ทำจริงหรือเปล่าถ้าสามารถทำจริงตรงนี้ได้เขาก็จะเรียนรู้แล้วว่าเขาต้องทานให้หมดนะคะเพราะฉะนั้นเห็นเลยว่าการเรียนรู้ของเด็กมันเกิดขึ้นมันมีการเปลี่ยนพฤติกรรมเพียงคำพูดเพียงไม่กี่คำนะคะแต่เพราะว่าเขารู้ว่าเราเอาจริงกับเขาเพราะฉะนั้นก้อนเชื่อว่าตรงนี้เนี่ยแสดงให้เห็นแล้วนะคะว่าลูกเราเปลี่ยนแปลงได้ในทางที่ดีขึ้นทีนี้ต้องกลับมาดูที่คุณพ่อแม่แล้วล่ะ
0: การสร้างกรอบกฎเกณฑ์ในบ้านกับที่โรงเรียนเราทำเหมือนกันหรือเปล่าน่าสนใจมากๆเลยต่อไปนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันต่อเลยกับน้องมิ้นค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
3: ชื่ออะไรคะ
2: มิ้น
3: อยู่บ้านกับใครบ้างคะ
2: แม่กับพ่อกับป้ากับย่า
3: น้องมิ้นรู้จักคำว่าประหยัดไหมคะ
2: รู้จักค่ะ
3: ประหยัดคืออะไรคะ
2: เก็บเงิน
3: เก็บเงินเอาไปทำอะไรได้ไหม
2: จ่ายค่าเทอม
3: แล
2: ้
3: วน้องมิ้นเก็บเงินไหมคะ
2: ในกระปุกหนูมีตั้งเยอะตั้งแยะจนหนูถือไม่ไหวเลย
4: มาถึงสถานการณ์ทดสอบแล้วครับ
5: โอเคไหมคะตักเสร็จแล้วไปนั่งข้างหลังนี้โอเคโอเคตักเลย
4: ตักคนแรกเลยฮะทีมงานบอกเลยว่าตักได้เลยโดยที่ไม่ได้เน้นอะไรคุณพ่อคุณแม่คิดว่าน้องมิ้นจะตักไปเยอะขนาดไหนแล้วกินหมดไหมครับ
6: ก็ถ้ามันเจอสถานการณ์แบบนี้ที่เขาไม่เคยเจอมาก่อนผมคิดว่าเขาตักเยอะ
4: คิดว่าตักเยอะแน่
6: ตักเยอะไว้ก่อนใช่ครับคิดว่าส่วนตัวเขากินไม่หมดเพราะว่าปกติเขาเป็นคนทานน้อยอยู่แล้วแต่ว่าเขาชอบที่จะแบบขอซัมมอร์อะไรอย่างเงี้ยเหมือนมีความรู้สึกว่าได้เพิ่มได้เบิ้ลอะไรอย่างเง
4: ี้
6: ย
4: คือขออีกก็กินไม่หมดหรอก
6: ใช่
4: งั้นพ่อแม่คิดว่าตักเยอะแน่ๆ
6: แล้วกินไม่หมด
4: แต่กินไม่หมดน้องมิ้นตักเยอะแล้วกินไม่หมดหรือเปล่าเที่ยวแรกก็4ชิ้นแล้วนะครับไส้กระแหนวเห็นไหมฮะเบิ้ลจริงๆด้วยโอ้โหข้าวไปอีกข้าวนี่เต็มถ้วยเป็นข้าวยัดไส้ออก
7: เป็นยังไงบ้างคะตอนนี
8: ้อิ่มแล้วค่ะ
7: หมดไหม
8: ไม่หมด
7: เหลืออะไรบ้างคะแล้วทำไมกินเหลือล่ะ
8: ไม่ไหว
4: ไม่หมดครับคุณพ่อคุณแม่นี่เดาลูกถูกเลยครับมาดูอีกวันเลยครับยังอยู่ที่บุฟเฟ่เหมือนเดิมครับคุณผู้ชมครับแต่คราวนี้คุณครูบอกกับน้องๆว่า
5: ทีนี้ทานอาหารแบบบุฟเฟ่เด็กๆต้องตักแต่พอดีนะ
8: ต้องตักน้อย
5: ๆตักแต่พอดีแล้วก็ทานให้อิ่มนะคะแล้วก็ทานให้หมดด้วยโอเคโอเคมิ้นโอเคค่ะเชิญค่ะ
4: คราวนี้ถ้าตักแต่พอดีแล้วย้ำว่าตักแต่พอดีกินให้หมดนะคุณพ่อคุณแม่คิดว่าน้องมิ้นจะตักแต่พอดีแล้วกินหมดไหมครับ
6: น่าจะตักแต่พอดีแล้วกินหมดครับ
4: คุณแม่ล่ะครับ
9: คิดว่านะคะตักพอดีตามที่สั่งแต่กินไม่หมดเพราะว่ามันไม่ใช่อาหารที่เขาชอบทานเขาจะเป็นคนที่ทานค่อนข้างจะเลือก
4: อ๋อครับงั้นขอข้อสรุปของครอบครัวเลยครับคุณพ่อแม่ครับว่าน้องมิ้นกินหมดหรือไม่หมดครับ
9: คิดว่าไม่หมด
4: โอเคคุณพ่อยอมคุณแม
0: ่ยอมค่ะยอม
4: น้องมิ้นกินหมดหรือเปล่าลูกตักแล้วฮะน้องมิ้นไส้กรอกเหมือนเดิมเลยแกงจืดตักน้ำนิดหน่อยมันพอดียังไงมันพอดียังไงเนี่ยพอดีกับขนาดจานหรือเปล่าซดแกงจืด
0: น้องมิ้นกินหมดไหมคะ
8: หมดค่ะ
4: โอ
10: ้ทีเชอร์เขาบอกว่าไงตอนเข้ามาก
8: ินให้พอดี

0: 1และน้องมิ้นกินพอดีมั้ยคะ
1: พอดี
2: พอดีหมดจ้ะคุณพูด
3: เยอะมากเลย
2: กินหมดนะหรืออาจจะคิดว่าอาจจะโดนกำชับหรือเปล่าคุณพ่อ
4: ก็เป็นไปได้ครับ
2: ครับ
4: ว่าโดนกำชับว่าให้ทานให้หมด
2: ต้องถามครูอ้อนแล้วครับ
5: ค่ะก็คุณพ่อก็พูดออกมาแล้วว่าถ้าได้รับการกำชับ
2: ครับ
5: ใช่ไหมคะก็สามารถที่จะทำได้และสำหรับครูอ้อนคิดว่าเด็กต้องเรียนรู้ในการที่จะกะประมาณการกินของตัวเองนะคะนั่นคือการรู้จักตัวเองเริ่มด้วยการกินเพราะฉะนั้นนี่คือเรื่องที่สำคัญมากที่เขาต้องรู้จักตัวเขาเองผ่านการกินนะคะโดยที่เขาต้องกะประมาณอาหารที่เขาจะทานว่ากินตรงนี้จะเยอะเกินไปไหมกินแล้วมีโอ้อยากกินมากเลยในที่สุดก็ใส่เข้าไปเต็มที่แล้วก็ปวดท้องนั่นคือมีความสุขในตอนกินแต่ทุกข์ในตอนหลังอันนี้ก็คือสิ่งที่เด็กก็ควรจะได้เรียนรู้ใช่ไหมคะแต่ถ้าเรามองเรื่องนี้เป็นเรื่องที่แบบลูกต้องกินให้หมดพ่อแม่ก็พยายามป้อนให้กินให้หมดพ่อแม่ตักให้แล้วก็ในปริมาณที่พ่อแม่ต้องการให้ลูกกินเพราะฉะนั้นเด็กก็ไม่มีโอกาสที่จะเรียนรู้เรื่องของการกะประมาณความต้องการของตัวเองใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างสำคัญมากที่เด็กได้ดูแลตักอาหารของตัวเองตรงนี้ได้รับผิดชอบในสิ่งที่เขาทำด้วยตัวของเขาเองนะคะแล้วมันก็จะสร้างความภูมิใจนะคะในตัวเอง
3: นะคะบางทีคุณพ่อคุณแม่รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆนะคะไม่เห็นจำเป็นต้องมานั่งสอนแต่จริงๆแล้วเรื่องเล็กๆน้อยๆเหล่านี้แหละค่ะที่เราจะสามารถสอนแทรกแล้วก็สอนลูกไปได้ด้วยนะคะครูอ้อนพวกผู้ใหญ่เนี่ยบางทีอาจจะรู้สึกว่าการสอนลูกให้รู้จักเรื่องของค่าของของรู้จักประหยัดรู้จักยับยั้งชั่งใจในการจะไปซื้อของหรือว่า

0: เด็กๆรู้ไหมประธานาธิบดีจีนทูลเกล้าถวายเครื่องอิสยาภรณ์รัฐมิตราภรณ์ในโอกาสเฉลิมฉลองครบ70ปีการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีนแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
1: หมายความว่าอะไรล่ะครับปู
0: ่ก็แปลว่าประเทศไทยและจีนเป็นมิตรกันมายาวนานมากน่ะสิเมื่อผู้นำทั้งสองประเทศมีความสัมพันธ์แน่นแฟ้นแบบนี้ประชาชนไทยและจีนก็เลยได้ประโยชน์จากความร่วมมือต่างๆมากมายเลยล่ะ
1: จริงด้วยหนูเองก็มีเชื้อสายจีนจากอากงของหนูคุณตาผมก็เป็นคนจีน
0: สายสัมพันธ์ไทยจีนนั้นย้อนไปตั้งแต่สมัยเจ้านครอินสมัยอยุธยาโน่นนะเพราะท่านเดินทางไปยังนานกิ่งเมืองหลวงของจีนในสมัยนั้นด้วยพระองค์เองไทยกับจีนจึงได้เริ่มทำการค้ากันสมัยนั้นสินค้าจีนเป็นที่นิยมในอยุธยามากโดยเฉพาะอาหารจีนเครื่องเรือนและเครื่องถ้วย
1: อาหารจีนผมชอบอาหารจีนฮะอยากจะไปลองชิมอาหารจีนแล้วสิปิ๊งปองปิ๊งปอง
0: โอ้โหเล่นอะไร
1: ดีมากตะวันเอ้าไปกันเลยแก่แก้ว
2: ตลาดใหญ่ท้ายพระนครย่านในไก่พุทธศักราช1963รัชกาลสมเด็จพระนครินทราธิราช
1: เราโผล่มาที่ประเทศจีนหรือเปล่าตะวันภาษาจีนเต็มไปหมดเลยไม่รู้สิแม่อะดูนั่นมีคนกินข้าวอยู่เราไปถามพวกเขากัน
3: ไอ้ยาเสียงทองร้องดังอย่างเงี้ยหิวใช่หรือเปล่าล่ะมาๆมาหาอะไรกินกันก่อนนะอาหารจีนของข้าขายดีที่สุดในอยุธยาเลยเชียวนา
1: อร่อยอร่อยจริงๆต้นตำรับจากจีนแท้ๆเลยพวกพี่มาทำอะไรที่เมืองไทยเหรอคะ
3: กงของข้าน่ะตามเรือจากนครอิงกลับมาจากเมืองจีนต้องแรกกว่าจะกลับนะแต่ก็เพราะเจ้านครอินทำไมคนจีนอยู่อยุธยาได้อย่างสุขสบายข้าเลยตัดสินใจอยู่ที่นี่สนองพระเดชพระคุณพระเจ้าแผ่นดินไทยแทน
1: ถ้าไม่มีพวกพี่ชาวจีนเข้ามาไทยก็คงไม่ได้กินอาหารจีนอร่อยๆแบบนี้ในไทย
3: ที่นี่เราไทยจีนได้อยู่กันอย่างพี่น้องค้าขายด้วยกันช่วยเหลือซึ่งกันและกันมาตลอดตั้งแต่รุ่นกงของข้าแล้วละ
1: กันแล้วล่ะค่ะขอบคุณสำหรับอาหารนะครับ
3: ไอ้ยะยังมีของอร่อยอีกเยอะเลยนะ
1: เฮ้ยเราเข้าแม่เดี๋ยวไม่ทันตะวันให้เราเข้ามาดีๆก็ได้ไม่เห็นต้องผลักกันเลย
0: เดี๋ยวเมฆไปนอนทำอะไรที่พื้นน่ะรีบลุกขึ้นมาเร็วๆจะได้ไปกินข้าวเย็นกัน
1: เมฆกินต่อไม่ไหวแล้วครับ
0: อะไรของเขาเนี่ย
4: เจ้านครอินเดินทางไปประเทศจีนตั้งแต่สมัยอยุธยาทำให้ชาวจีนเข้ามาอยู่ในไทยค้าขายได้อย่างมีความสุขเพราะพระมหากษัตริย์ไทยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับจีนมายาวนานจนถึงปัจจุบันชาวไทยและชาวจีนจึงเป็นมิตรที่ดีต่อกันจนถึงวันนี้

0: องทัพเมฆไปพร้อมโจมตีบุ้มบุ้มทำอะไรนะตะวันถามได้ก็จะไปดูที่กรุงศรีอยุธยานะสินายนะแอบไปคนเดียวใช่ไหมมาพังสิเมฆนี่เราอยู่ที่ไหนกันเนี่ยแย่แล้วรีบหนีกันเถอะ
1: หรือจะเป็นไส้ศึกรีบไปตามจับ
0: รีบไปกันเถอะ
2: ที่สุดก็ใส่เข้าไปเต็มที่แล้วก็ปวดท้องนั่นคือมีความสุขในตอนกินแต่ทุกข์ในตอนหลังอันนี้ก็คือสิ่งที่เด็กก็ควรจะได้เรียนรู้ใช่ไหมคะแต่ถ้าเรามองเรื่องนี้เป็นเรื่องที่แบบลูกต้องกินให้หมดพ่อแม่ก็พยายามป้อนให้กินให้หมดพ่อแม่ตักให้แล้วก็ในปริมาณที่พ่อแม่ต้องการให้ลูกกินเพราะฉะนั้นเด็กก็ไม่มีโอกาสที่จะเรียนรู้เรื่องของการกะประมาณความต้องการของตัวเองใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างสำคัญมากที่เด็กได้ดูแลตักอาหารของตัวเองตรงนี้ได้รับผิดชอบในสิ่งที่เขาทำด้วยตัวของเขาเองนะคะแล้วมันก็จะสร้างความภูมิใจนะคะในตัวเอง
3: นะคะบางทีคุณพ่อคุณแม่รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆนะคะไม่เห็นจำเป็นต้องมานั่งสอนแต่จริงๆแล้วเรื่องเล็กๆน้อยๆเหล่านี้แหละค่ะที่เราจะสามารถสอดแทรกแล้วก็สอนลูกไปได้ด้วยนะคะคุณอ้อนพวกผู้ใหญ่เนี่ยบางทีอาจจะรู้สึกว่าการสอนลูกให้รู้จักเรื่องของค่าของของรู้จักประหยัดรู้จักยับยั้งชั่งใจในการจะไปซื้อของหรือว่ารวมถึงการเก็บรักษาใช้ของอย่างคุ้มค่าเป็นเรื่องที่ยากแต่จริงๆแล้วไม่ยากเลยนะคะเพราะว่ายังไงก็ตามเนี่ยพ่อแม่ทำได้พ่อแม
4: ่สู้สู
3: ้เดี๋ยวช่วงหน้านะคะเราจะกลับมานะคะมีครอบครัวจากทางบ้านแล้วก็แน่นอนกับยุทธวิธีเล่นคุยอ่านค่ะ

0: ัน
1: ใช่แล้ววันนี้สู้และเรียนรู้กันเรื่องของประหยัดอดออมและให้รู้ถึงคุณค่าของทั้งเงินและของทุกสิ่งทุกอย่างด้วยนะครับ
0: มาในช่วงนี้ค่ะเรามีครอบครัวจากทางบ้านนะคะที่จะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องของการสอนลูกให้รู้จักประหยัดรู้จักคุณค่าของสิ่งของรู้จักอดออมได้อย่างไรบ้าง
1: ใช่แล้วเพราะว่าแต่ละครอบครัวก็มีวิธีการแตกต่างกันไปครับคุณผู้ชมครับ
0: ใช่ค่ะตอนนี้เดี๋ยวเราไปพบกันเลยนะคะกับครอบครัวน้องขุนค่ะ
2: สวัสดีค่ะแม่ปุ้มค่ะเป็นคุณแม่ของน้อง

0: ข้าวน้องขวัญน้องขุนนะคะน้องขุนก็เป็นเด็กร่าเริงนะคะแล้วก็เป็นเด็กที่ชอบเล่นของเล่นมาก
1: เล่นของเล่นได้คุ้มค่านี่คือยังไงคะคุณแม
0: ่ของเล่นชิ้นหนึ่งเนี่ยค่ะเขาก็จะเล่นแล้วเล่นอีกเดี๋ยวก็เก็บเอามาเล่นอีกเรื่อยๆอะค่ะพอเล่นแล้วก็จะเก็บรักษาอย่างดีถึงเขาจะเล่นเอาของเล่นมาชนกันแล้วมันแตกขาหลุดหัวหลุดบ้างอะไรบ้างเนี่ยค่ะเขาก็จะเก็บของเขาไว้และถึงของเล่นจะแตกเขาก็ยังเอาของเล่นของเขาอะมาเล่นสนุกเหมือนเดิม
1: เวลาน้องเขาอยากได้ของอะไรเงี้ยคุณแม่จะทำยังไง
0: แม่ก็จะบอกให้รอก่อนสมมติว่าถ้าเดือนนี้ซื้อของไปแล้วอยากได้ของชิ้นใหม่ต้องรอเดือนหน้า
2: แล้วเวลาหนูอยากได้มากๆคุณแม่ให้ของเล่นหนูไหม
3: บางทีก็แบบให้ครบเดือนนึงและผ่านไปอีกเดือนนึงแม่ก็จะซื้ออะไรให้อ่ะ
0: เราต้องให้เขารู้จักรอค่ะคือไม่มีอะไรได้มาง่ายๆหรือไม่บางครั้งที่เขาซื้อของเล่นเขาก็จะต้องเก็บเงินเองเก็บหยอดกระปุกอะค่ะหลังจากที่คุณพ่อให้ไปโรงเรียนก็จะต้องมีกฎว่าให้เงินไปโรงเรียนจะต้องมีมาหยอดกระปุกทุกวันวันละ5บาทอย่างน้อยวันละ5บาท
3: หนูเคยเก็บเงินเองอะเก็บใส่ไว้ในกระปุกออมสิน
2: จริงเหรอ
3: จริงครับ
2: เก็บเยอะป่ะในกระปุกออมสินอะ
3: บางทีวันตอนนั้นที่แม่หนูแค่กระปุกมาตอนนั้นหนูได้500บาท
2: จริงจังหยอดเองเลยหรอ500เน
3: ี่
2: ย
3: ครับหยอดเอง
1: แล้วคุณแม่พูดคุณแม่บอกเขายังไงอะครับเขาถึงกลับไปหยอดกระปุกทุกครั้ง
0: ก็บอกเขาว่าถ้าเราไม่เก็บออมเอาไว้เนี่ยเราก็จะไม่มีใช้ในวันข้างหน้าการเก็บออมในวันนี้อย่างถ้าหนูอยากได้ของเล่นหนูไม่ต้องร้องขอใครเลยหนูก็ต้องเก็บออมของหนูเองแล้วหนูสามารถเอาเงินของหนูอันนี้ไปซื้อของเล่นได
2: ้เคยอยากได้เดือนนึง10ชิ้นป่ะทำไมอ่ะทำไมหนูอยากได้10ชิ้น
3: กลัวแม่ยากจนจ่ายน้ำค่าไฟจ่ายค่าน้ำค่าไฟอ่ะ
0: คุณแม่คิดว่าการปลูกฝังวินัยในการใช้เงินไม่ใช้ของฟุ่มเฟือยเนี่ยค่ะมันเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับทุกคนนะคะเพราะว่าทุกคนนะคะถึงจะมีเยอะแค่ไหนแต่ถ้าไม่รู้จักรักษาก็หมดค่ะก็เลยอยากให้เขาเติบโตขึ้นด้วยความรู้คุณค่าของของรู้คุณค่าของเงินที่ได้มาค่ะเขาจะได้ใช้ได้อย่างคุ้มค่าทุกอย่าง

0: นี่มีวิธีการสอนลูกคือให้รู้จักการรอคอยเก็บออมและรู้จักคุณค่าของเงินวิธีของครอบครัวน้องขุนครูอ้อนเห็นว่ายังไงบ้างครับ
1: ค่ะเป็นสิ่งที่คำพูดที่คุณแม่พูดแล้วก็ลงสู่การกระทำจริง
0: ๆครับ
1: นะคะเพราะฉะนั้นมันจึงเกิดขึ้นได้จริงนะคะเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติว่าเราพูดเราบอกว่าของมันแพงนะแต่เราก็ยังซื้อให้ลูกเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่พูดกับสิ่งที่ลูกรับรู้ตรงนี้เนี่ยมันไม่ตรงกันค่ะเพราะฉะนั้นเขาก็จะเข้าใจว่าอ๋อยังไงก็มีพ่อแม่ก็มีอยู่แล้ว
0: เพราะฉะนั้นการกระทําของพ่อคุณแม่เนี่ยสําคัญเลยล่ะครับ
2: มีการบอกให้ลูกรอคอยเช่นซื้อของได้เดือนละครั้ง
0: ให้รอนะ
2: อะไรอย่างนี้มีคุณพ่อคุณแม่ท่านไหนของเราได้มีกติกามีการวางกรอบกับลูกชัดเจนแบบนี้บ้าง
0: มีการแบบนี้ครับ
3: จะค่อนข้างคล้ายกับในวิดีโอนะคะตรงที่ว่าอย่างเวลาบินจะเอาของอย่างเงี้ยก็จะมีการบอกเขาว่าตอนนี้เราอนุญาตให้เขาซื้อแต่ถ้าเขาซื้อที่นี่แล้วเขาจะต้องรอทีนี้เขาก็จะมีคำถามกลับมาว่ารอนานแค่ไหนแม่ทำไมต้องรอแม่ก็จะบอกว่าที่เรารอเนี่ยเพื่อเราเก็บเงินแต่แม่จะต้องเก็บเงินส่วนหนึ่งไว้เป็นค่าเทอมของหนูและอีกส่วนหนึ่งเนี่ยเพื่อหนู
0: การให้ลูกรอแบบนี้ก็เหมือนให้ลูกได้รู้จักรอคอยแล้วก็ได้เห็นคุณค่าของสิ่งที่ได้มาด้วยนะครับว่ากว่าจะได้มาเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายๆครับ
1: ค่ะแต่อีกอันนึงที่จะน่าจะมีประโยชน์มากก็คือการที่เขาได้กลับมาดูว่าตอนที่เขาอยากได้จี๊ดเนี่ยความรู้สึกมันประมาณไหน1วันผ่านไป2วันผ่านไปความรู้สึกของลูกยังเหมือนเดิมไหมกับสิ่งของชิ้นนี
0: ้
1: ใช่ไหมคะนั่นคือการศึกษาในเรื่องของอารมณ์ของตัวเองศึกษาในเรื่องของความรู้สึกของเด็กเพราะฉะนั้นเด็กก็จะเริ่มเรียนรู้เรื่องของอารมณ์

0: รมณ์ของตัวเองและพ่อแม่ก็จะเข้าใจลูกมากขึ้นใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นมันสามารถเป็นบทเรียนได้เลยสำหรับชีวิตของลูกเกี่ยวกับเรื่องของอารมณ์ของลูก
1: ค่ะและนี่ก็เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากครอบครัวจากทางบ้านครอบครัวแรกผ่านไปแล้วนะคะมาดูอีกหนึ่งครอบครัวดีกว่าครอบครัวนี้น่าสนใจมากๆเลยกับครอบครัวน้องไวค่ะ
2: ถ้าผัดสับผลไม้มาก็แล้วครับหันเนาะหวานหวานเจี๊ยบมาก็แล้วครับเรียกซื้อเรียกหาก็ได้ครับวันนี้สดสดใหม่ใหม่ครับ
3: สวัสดีครับผมสีเขียวครับ
4: เลยค่ะชื่อเล่นค่ะ
5: พ่อองุ่นมีบ้าง
6: ยังอีกผมเติมยังอีกบ้องก่อนบ้องก่อน
5: องุ่นมะเขือเทศครับ
6: ล้อมผัดน้ำผัดน้ำผัดน้ำ
5: รวมน้ำกันนะครับ
3: ตื่นตีสองก็ไปตลาดต้องไปซื้อพวกผักพวกผลไม้ตีห้าก็ต้องกลับมาก็ให้ทัน6โมงเช้าพอดี
4: พอกลับมาน้องก็มาช่วยจัดทำเท่าที่เขาทำได้ค่ะคือใส่มะนาวใส่มะเขือเทศใส่แตง
5: เวลาหนูช่วยทำมะนาวหนูก็มะนาวใส่ถุงก็ใส่เชือกแล้วก็เอาให้พ่อให้ต้มในรถต้มสุดท้ายตรง
4: อย่างล้างจานเขาก็ทำล้างจานซักผ้าเนี่ยขอทำด้วย
3: ก็แค่บอกเขาก็เขาจะขอทำเองครับ
4: ช่วยเสร็จเขาก็กินข้าวไปโรงเรียนค่ะ

0: แล้วอย่างนี้เวลาเขาไปโรงเรียนคุณพ่อคุณแม่ให้เงินไปเท่าไหร่อะคะ
1: วันละ20ค่ะ
0: แล้วเขาใช้มากน้อยแค่ไหน
1: ก็บางวันก็10บาทค่ะเขาจะเหลือบางวันเหลือมา10บาทบางวัน5บาทแล้วแต่เจอของอร่อยไม่อร่อยนะค่ะที่โรงเรียน
2: เหลือ5บาท10บาทบางครั้งไม่เคยเหลือ10บาทมันเหลือแต่5บาท
0: แล้วเหลือมาเอาไปทำอะไรครับ
2: เอาไปหยอดกระปุกเพราะอยากมีเงิน
0: มีเงินแล้วเอาไปทำอะไรได้บ้าง
2: เอาไปซื้ออะไรที่จำเป็นที่อยากได
3: ้ถ้าเวลาว่างก็ให้เขาเสร็จภาระจากห้องแล้วก็ค่อยไปข้างนอกเขาก็ไปตามของเขาจะได้รู้ไหมว่ามันเหนื่อยแค่ไหนกว่าจะได้เงินอย่างนี้
2: น้องก็พอประกาศใหม่ก็ช่วยบอกว่ากี่บาทแล้วเนี่ย
4: เขาจะเข้ามาซื้อก็เข้ามาได้นะคร
5: ับ ผลไม้มาแล้วครับบาทแจ๊ดด้วยนะครับบาทแล้วครับที่คุณตอบกันคือบาท
0: แล้วนอกเหนือจากการหาหยอดกระปุกน้องได้ทำอย่างอื่นเพื่อหารายได้เป็นของตัวเอง
1: ก็มีตามภาษาเด็กอะค่ะคืออย่างคุณยายหน้าบ้านเรียกเนี่ยไปช่วยเขาก็ไปกวาดแล้วแต่คุณยายเขาจะใช้ครับคุณแม่ไม่ได้ตามไปดูหรอกเขาตามอะไรมั่ง
0: พอเราได้เงินมาแล้วเราเอาไปทำอะไร
2: เอาไปหยอดกระปุกออมสิน
0: ทำไมต้องหยอดกระปุกออมสินด้วยอ่ะทำไมไม่เอาไปซื้อขนมอ่ะ
2: จะได้มีเงินเยอะๆแล้วก็ไปฝากธนาคารจะได้เรียนสูงๆจนโตขึ้นไปเงินค้างไว้ห้ามขโมยมีรูปแฟนจันป.2 ต้นหนึ่ง
1: อ่านออกแต่คนเขียน
2: 14ไป
6: เรื่องประหยัดเรื่องใช้เงินนะคะ
1: คือเราก็ฐานะยากจนเนาะแล้วก็ช่วยสอนเขาตัวไหนที่ไม่จำเป็นเราก็พูดคุยเขาบอกว่ามันตัวเนี้ยมันแพงไปนะลูกของเล่นอันนี้มันไม่จำเป็นนะลูกเข้าใจครับเขาก็ไม่ดื้อจะเอาจ้ะ
0: คุณแม่บอกเราว่ายังไงตอนที่เขาไม่ให้เราซื้อแท็บเล็ตอะคะ
2: มันแพงนะลูกตอนที่แม่ยังไม่มีเงินเยอะหนูก็เลยไม่ซื้อ
0: แล้วพอเรา

0: เราเห็นว่าลูกของเราเนี่ยรู้จักใช้เงินรู้จักอดออมทำงานหาเงินคุณพ่อคุณแม่รู้สึกยังไงบ้างคะ
1: ภูมิใจครับภูมิใจในตัวลูก
2: ภูมิใจค่ะภูมิใจที่เขาเป็นเด็กเป็นเด็กดียังไงอ่ะอธิบายไม่ถูกคิดว่าน้องเขาจะได้เห็นชีวิตเห็น

0: ครัวไหนเคยใช้วิธีแบบว่าพาลูกไปดูที่ทำงานอะไรอย่างนี้บ้างไหมคะ
1: ของน้องหมิงนะครับ ผมก็จะพาไปที่ออฟฟิศบ้างว่าไปดูว่าผมทำงานยังไงอะไรยังไงบ้างแล้วบางครั้งพอกลับมาที่บ้านอย่างเงี้ยเราจะเห็นว่ามีงานบ้านเยอะแยะเลยบางครั้งเนี่ยก็จะให้เขาว่าเอ๊ะอย่างซักถุงเท้าอย่างเงี้ยครับผมก็จะเป็นประมาณนี้ครับ
2: ครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีการอย่างวิธีการแบบนี้ครูอ้อนคิดว่ายังไงครับ
3: การที่เขาไปอยู่ที่ทำงานของคุณพ่อคือถ้าได้ไปสัมผัสกับคนอื่นๆได้เรียนรู้ชีวิตของคนอื่นได้ไปพูดคุยตรงนี้ครูอ้อนคิดว่ามันก็เป็นบทเรียนที่จะเป็นประโยชน์กับลูกมากๆนะคะถ้าสมมติว่าคุณพ่อนั่งอยู่ในออฟฟิศตลอดเขาก็จะนึกภาพว่าออกการทำงานคือการนั่งออฟฟิศเพราะฉะนั้นเขาก็เห็นแต่ภาพนั้นนะคะเขาอาจจะรู้สึกด้วยซ้ำว่าไม่เห็นเหนื่อยเลยสบายอยู่ในห้องแอร์เพราะฉะนั้นเขาก็ไม่อยากที่จะเจอเผชิญกับงานที่ยากลำบากเพราะฉะนั้นการที่ถ้าเราได้มีโอกาสได้พูดคุยกับคนในที่ทำงานนะคะมันก็จะเป็นประโยชน์กับตัวเด็กและส่วนที่คุณพ่อแม่ได้ให้ซักถุงเท้าอันนั้นก็ถือว่าเป็นเรื่องของการดูแลตัวเองและเขาควรที่จะต้องดูแลพ่อแม่ด้วยเช่นรดน้ำต้นไม้นะคะมีช่วยในการที่จะดูแลทำงานต่างๆเขาจะเข้าใจว่าอ้อการรดน้ำต้นไม้กว่าจะรดน้ำเนี่ยมันใช้เวลานะหรือการล้างรถอะไรต่างๆเนี่ยใช่ไหมคะกว่าที่จะให้รถมันเอี่ยมอ่องเนี่ยมันก็ใช้เวลาเพราะฉะนั้นเขาก็จะเห็นค่าตรงนี้เพราะฉะนั้นมันอยู่ที่วิถีชีวิตของเราเราต้องการให้ลูกเผชิญความเหนื่อยยากไห
2: ม
3: ทีนี้ส่วนใหญ่ผู้ใหญ่จะสงสารลูกใช่ไหมคะแล้วก็พยายามที่จะปิดทำยังไงก็ได้ไม่ให้เขาสบายที่สุดยิ่งโดยเฉพาะพ่อแม่ที่ลำบากมานะคะแต่สำหรับก้อนถือว่าอันนั้นคือเขาขาดทุนนะเด็กพวกนี้ขาดทุนโอกาสที่เขาจะได้เรียนรู้การที่จะได้ประสบการณ์ในสิ่งที่จะทำให้มันการมองโลกต่างๆเป็นการมองโลกตามความเป็นจริงมากขึ้น
0: นะคะนี่ก็เป็นเรื่องของครอบครัวจากทางบ้านนะคะที่มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันค่ะต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูเรื่องของยุทธวิธีในการที่จะฝึกให้ลูกรู้จักอดออมรู้จักรักษาของแล้วก็รู้จักที่จะประหยัดทำได้อย่างไรกับยุทธวิธีเล่นคุยอ่านค่ะมาเริ่มด้วยเรื่องของการเล่นกันก่อนเลยสิ่งที่เราเห็นอยู่ตรงหน้านี้มันคือกระปุก
2: ใช่แล้วกระปุกออมสิน
0: กระปุกเนี่ยก็คือมี3แบ
2: บ
0: นะคะที่เราจะให้คุณพ่อคุณแม่เล่นกับลูกก็คือกระปุกที่เก็บ
2: นี
0: ่กระปุกที่ใช้และกระปุกที่ให
2: ้ใช่ครับ
0: ทีนี้เก็บใช้ให้แบ่งกันยังไงดีเก็บนี่ก็คือหยอดกระปุกเก็บแล้วกระปุกนี้ก็คือกระปุกที่ใช้
2: กระปุกที่ใช้ครับ
0: ก็คือจำเป็นต้องใช้อะไรก็ใช้เงินในกระปุกนี้และนี่น่าสนใจคือกระปุกที่ให
2: ้ให้ฮะคุณพ่อคุณแม่ครับกระปุกที่เขียนว่าให้เนี่ยไม่ใช่เฉพาะมีแค่เหรียญหรือเงินเท่านั้นนะมีกระดาษเขียนไว้ด้วยนี่หนามันคืออะไรครับ
0: มีเนี่ยค่ะเขียนว่าบริจาคของเล่น
2: นี่เลย
0: วันไหนบริจาคของเล่นก็หยอดกระปุกไป
2: หยอดกระปุกไปแบบนี
0: ้บริจาคหนังสือที่ไม่ใช้แล้วให้น้องใส่ลงไปพวกนี้คือเป็นสิ่งบางคนอาจจะบอกเอาให้แล้วให้ยังไงเอาตุ๊กตาให้แล้วใส่กระปุกนี้ไม่ใช่เราคือเราเขียนใช่ไหมคะ
3: คุณพ่อคะคือถ้าเด็กยังเขียนไม่ได้พ่อคุณแม่ก็ช่วยเขียน
2: ให้คือพอเราเขียนว่าเราบริจาคอะไรหรือทำอะไรไปนะครับนอกจากเราจะเห็นจำนวนเงินที่เราเก็บแล้วเรายังเห็นความดีของที่เราเก็บไว้ด้วย
0: ยิ่งเยอะนะยิ่งกระดาษเยอะเยอะเยอะแสดงว่า
2: หยิบมาอ่านเราก็ภูมิใจด้วย
3: มีความสุขใช่ไหมคะ
0: ทีนี้ที่น่าสนใจคือเราจะต้องไปกำหนดกฎเกณฑ์ไหมคะว่าลูกจะต้องจะออมเท่านี้ใช้เท่านี้หรือให้เขาตัดสินใจเองครับ
3: ก็คือเราก็ศึกษาความคิดของเขาว่าเขาให้คุณค่ากับเรื่องของการเก็บแค่ไหนอย่างไร
2: ค
3: ือจริงๆแล้วเราก็สามารถที่จะเอาตรงนี้มาถามว่าทำไมกระปุกนี้มันถึง
0: ว่างเปล่าจังเลย
3: มันว่างเปล่าใช่ไหมคะหรือว่าเราจะทำยังไงดีที่เราจะได้ไปเพิ่มจำนวนของกระปุกให้อันนี้เนี่ยมันเพิ่มมากขึ้นเป็นโจทย์ให้กับเขาในการที่จะคิด
2: แล้วสิ่งนี้แหละที่อาจจะเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้เราเนี่ยได้สอนแล้วได้บอกได้เติมอะไรบางอย่างให้กับลูกของเราด้วยนะฮ
3: ะ
2: และการเล่นของเราในวันนี้ก็จะได้สอนลูกรวมถึงสอนตัวเราด้วยนะครับให้รู้จักถึงการเก็บออมรู้จักถึงการใช้อย่างคุ้มค่าแล้วก็รู้จักการให้ผู้อื่นด้วยครับ
0: นะคะนี่ก็เป็นการเรียนรู้ผ่านยุทธวิธีการเล่นของเรานะคะเดี๋ยวเราไปดูยุทธวิธีต่อไปของเรากันเลยค่ะมาถึงยุทธวิธีการคุยบ้างค่ะ

0: วนคุยเพื่อให้ลูกเห็นคุณค่าของสิ่งของนะคะเราคงจะต้องถามครูอ้อนถึงแต่ละประโยคที่อยู่ตรงนี
1: ้มาดูประโยคแรกก่อนนะครับใครให้มาและขอบคุณคนที่ให้หรือยัง
0: ครูอ้อนค่ะประโยคนี
2: ้ครูอ้อนคิดว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆที่เราจะต้องรู้ว่าการได้มาตรงนี้เนี่ยเราได้มายังไงใครเป็นผู้ให้เรานะคะจริงๆแล้วครูอ้อนไม่อยากจะให้เน้นที่สิ่งของอย่างเดียวมันสามารถที่จะเป็นการกระทำใดๆก็ตามที่เรารู้สึกว่าเราได้
1: ร
2: ับ นะคะเราเป็นผู้รับเนี่ยเราก็ควรที่จะต้องแสดงขอบคุณ
1: คราวนี้มาดูประโยคต่อไปครับรู้ไหมว่าพ่อต้องทำงานกี่วันถึงจะได้ของชิ้นนี้มาน
0: ี่ประโยคนี้ทำไมเราถึงควรคุยกับลูกคะ
2: กว่าจะได้ของแต่ละอย่างมาเนี่ยเขาควรที่จะต้องรู้ว่ามันอยู่บนความเหนื่อยยากมันไม่ใช่ได้มาง่าย
0: ๆค
1: ่
0: ะ
2: นะคะอันนี้คือสิ่งที่ครอนคิดว่าเขาควรจะต้องรับรู้ตรงนี
1: ้ตัวอย่างประโยคนี้มีครอบครัวของพ่อคุณแม่เนี่ยได้ใช้ตรงนี้ด้วยนะครับเชิญครับ
0: ต้องถามคุณแม่โจ้ครับ
3: ก็ทุกๆวันที่ไปส่งจีจี้ไปโรงเรียนนะคะ
1: ค
3: ุณแม่ก็จะใช้เวลาช่วงที่เดินทางเนี่ยค่ะสอนเขาบอกว่าจีจี้เห็นไหมว่าป้าเดินทางไปทำงานอ่ะเหนื่อยนะรถก็ติดแล้วทำงานแล้วกว่าป้าจะมาถึงก็มืดเนาะคือทำตรงเนี้ยก็เพื่อจะมีเงินให้หนูอ่ะได้เรียนโรงเรียนดีๆได้ซื้อของเล่นที่หนูอยากได้ซื้อขนมอะไรเงี้ยค่ะนั้นคือหนูก็มีหน้าที่เรียนเนาะหนูก็ตั้งใจนะก็คือให้เขารู้บทบาทหน้าที่ของเขาด้วยเงี้ยค่ะแล้วก็จะมาโยงกับเวลาเขาไปซื้อของเล่นหรือว่าเดินไปเที่ยวห้างแล้วเขาเห็นแบบโอ๊ยอันนี้หนูอยากได้แม่อะไรอย่างเงี้ยถ้าคุณแม่เห็นตัวเลขคุณแม่ก็จะกระซิบเขาจิจี้แพงจิจี้อันนี้แพงลูกอันนี้ใช้เงินเยอะเดี๋ยวเก็บไว้ก่อนเนาะเดี๋ยวไว้ค่อยเราเก็บมีเยอะเราค่อยมาซื้อเนาะอะไรเงี้ยก็คือจะแบบหาเบี่ยงเบนเขาก็จะรู้ว่าอันนี้แพงเขาก็จะปล่อยเลยเขาก็จะเดินไปอันอื่นอะไรอย่างเงี้ยเขาจะไม่เรียกร้อง
0: โอเค
1: น
0: ะก็เป
1: ็
0: นวิธีน่ารักนะคะที่ได้ใช้เวลาพูดคุยกับลูกด้วยมาดูประโยคต่อไปของเรากันเลยดีกว่านะคะที่จะชวนคุยกับลูก
1: ของชิ้นนี้มีสีอะไรมีลวดลายอะไรบ้าง
0: โอ้
2: อันนี้ก็เป็นการฝึกเด็กให้รู้จักสังเกตใช่ไหมคะมันก็จะช่วยทำให้เป็นคุณลักษณะที่เราอยากให้เด็กเป็นถูกไหมเป็นคนที่ช่างสังเกต
1: เพราะไม่งั้นเนี่ยเด็กๆได้ของมาก็เล่
2: นเลย
1: ไม่สนใจหรอกว่ามันเป็นไงบ้างแต่คราวนี้เราให้เขาได้ดูส่วนประกอบของมัน
2: ใช่ทำจากอะไรอันนี้ก็พาเขาศึกษาใช่ไหมคะอันนี้คือสิ่งที่เราก็ค่อยๆตั้งคำถามกับเขาชวนเขาดูในรายละเอียดเพิ่มมากขึ้นไม่งั้นเขาก็จะไม่ได้สนใจสิ่งเหล่านี
1: ้คราวนี้มาดูประโยคต่อไปครับทำอย่างไรให้ใช้ได้นาน
0: ประโยคนี้ก็น่าสนใจค่ะ
2: เด็กได้ของเล่นมาชิ้นหนึ่ง
0: ค่ะ
2: กระบวนการของการเล่นตรงนี้มันไม่ใช่เล่นแล้วก็ทิ้งคว้าง
1: ๆ
2: แต่มันต้องดูแลด้วย
0: ค่ะ
2: แล้วก็ถามเขาบอกว่าเอ๊ะแล้วเราจะดูแลมันยังไงดีเนี่ยใช่ไหมคะแล้วใครล่ะจะเป็นคนที่ดูแล
0: เล่นแล้วต้องเก็บนะล
2: ู
0: ก
2: เล่นต้องเก็บ
0: บ้านของไดโนเสาร์อยู่ไหน
2: ถ้าไม่เก็บอะไรจะเกิดขึ้นถ้าผู้ใหญ่เดินมาหกล้มอะไรจะเกิดขึ้นอันนี้คือสิ่งที่เราชวนเด็กๆคิดได้นะคะแล้วของมันก็จะไม่พัง
1: มาดูประโยคสุดท้ายครับแค่ไหนอะที่หนูรู้สึกว่าพอแล้ว
0: ครูอ้อนช่วยขยายความเลยค่ะแค่ไหนที่หนูรู้สึกว่าพอแล้ว
2: คือปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือว่าเด็กอยากได้ไม่รู้จบมีแล้วก็มีอีกใช่ไหมคะไอ้หมากรุกเมื่อกี้เนี่ยฉันก็มีแล้วพอถึงเวลาเห็นก็อดไม่ได้อยากจะซื้ออีกแล้วปรากฏก็มีคนซื้อให้อีกใช่ไหมคะทีนี้ก็กลับมาที่ถามว่าตกลงเวลาที่เราเล่นกระดานหมากรุกเนี่ยเราใช้กี่กระดานนี่คือการพาไปให้เด็กใช่ให้เขาเข้าใจว่าอ้อมันต้องพอนะเวลาเพราะเวลาที่เล่นเนี่ยมันเล่นแค่กระดานเดียวอันนี้คือพาไปให้เขาเข้าใจคำว่าพอ
0: นี่ก็เป็นเรื่องของยุทธวิธีการคุยนะคะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวเราไปดูอีกหนึ่งยุทธวิธีของเรานะคะนั่นก็คือยุทธวิธีการอ่านค่ะมาถึงยุทธวิธีการอ่านกันแล้วนะคะวันนี้ครูอ้นค่ะครูอ้นแนะนำยังไงคะเรื่องของยุทธวิธีการอ่านค่ะ
1: ครับ
2: คือนอกเหนือจากในเนื้อเรื่องชื่อเรื่องแล้วก็ในเนื้อเรื่องแล้วเนี่ยนะคะสิ่งหนึ่งที่ครูอ้นคิดว่าเราทิ้งไม่ได้ก็คือเรื่องของคนแต่งผ่านคนวาดรูปต่างๆเพื่อที่จะให้เขารับรู้ว่ามันมีคนทำหนังสือเล่มนี้ขึ้นมานะคนคิดขึ้นมาคนเขียนขึ้นมาเรากำลังส่งทอดให้กับเด็กเล็กๆให้เขาทราบที่มาเพราะฉะนั้นอย่างเวลาที่เราบอกชื่อและถ้าเราสมมติว่ามีเกล็ดของผู้เขียนใช่เกล็ดของผู้เขียนเนี่ย

0: ช่นอย่างคนนี้เนี่ยเขาก็อยู่ที่ประเทศอังกฤษแล้วบอกโอ้นี่ลูกจ๋าคนนี้นะคนเขียนคนนี้นะเขาอยู่ที่ประเทศอังกฤษด้วย มีลูก3คนอุ้ยเหมือนบ้านเราเลย อะไรอย่างเงี้ยคือก็เป็นอะไรที่เราค่อยๆให้ไปทีละเล็กทีละน้อยเพื่อที่จะให้เขารู้จักกับผู้เขียนคนนี
1: ้และอย่างเรื่องของเนื้อหาล่ะคะว่าอย่างสมมติเราอยากจะสอนลูกเรื่องของการประหยัดการอดออ
2: ม
1: ระหว่างนี้เรื่องของการเลือกเนื้อหาก็ต้องให้สอดคล้องกับเรื่องของเราด้วย
0: คือถ้าถามว่ามันก็จะมีหนังสือที่เกี่ยวกับเรื่องนี้โดยเฉพาะ
1: ลองดู
2: เรามีตัวอย่างด้วยนะคะเรามีตัวอย่างเนื้อเรื่องของนิทานด้วยที่จะเล่าให้ลูกฟังเป็นการปลูกฝังเรื่องการอดออมคุณแม่ครับนี่เรื่องอะไรครับคุณแม
3: ่เรื่องบอนไซยอดประหยัดค่ะ
2: บอนไซยอดประหยัดคุณแม่ครับเชิญเลยครับ
3: ค่ะของเล่นพังเสียแล้วฮะถ้าไม่ทิ้งขยะผมจะทำยังไงเล่นของต้องรู้จักถนอมถ้าเสียซ่อมก่อนอย่าทิ้งง่าย
2: ๆนี่เป็นแบบคำกลอนเลยแบบนี้ครับครูอ้อนครับ
0: การสอนด้วยคำกลอนนะคะคำคล้องจองอันนี้เป็นอะไรที่สอนได้ง่ายที่สุด
1: ค่ะ
0: นะคะในวัยโดยเฉพาะในวัยอนุบาลนะคะ
1: เด็กๆก็จะจดจำได้ง่าย
0: เป็นธรรมชาติใช่มันเขาไม่ได้รู้สึกว่าเขาถูกกำลังถูกสอน
2: ครับ
0: นะคะค่ะ
1: นี่ก็คือเรื่องของยุทธวิธีการอ่านนะคะที่เราจะสามารถมาสอนมาให้คำแนะนำกับลูกในการที่จะทำให้ลูกเป็นคนรู้จักนะคะเรื่องของการประหยัดอดออมแล้วก็รู้จักรักษาของด้วยวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะผู้เชี่ยวชาญของเราคุณครูอ้อนเป็นอย่างสูงเลยนะคะ
2: ขอบพระคุณนะคะครับแล้วก็ขอบคุณคุณพ่อคุณแม่คุณป้าด้วยทั้ง5ครอบครัวเลยขอบคุณมากครับ
1: ขอบคุณค่ะ
2: และคุณผู้ชมสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง Facebook สิ่งเล็กๆที่สร้างลูกครับ
1: ค่ะแล้วก็อย่าลืมนะคะทุกๆเรื่องของลูกทุกปัญหาที่เรามองว่าเป็นปัญหาจริงๆแล้วเราสามารถแก้ไขแล้วก็ปรับได
2: ้
1: เพียงแต่ว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยต้องเชื่อมั่นนะคะว่าตัวเองนั้นทำได
2: ้
1: แล้วก็เป็นพ่อแม
2: ่สู้ๆ
1: สำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ

0: ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 นกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 นกิจกรรมเสริมประสบการณ์พัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 นกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 นและกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 นถึงเวลา 10:40 นผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th
1: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

สวัสดีครับได้เวลาของรายการเจนวายครั้งแล้วนะครับวัยรุ่นที่กำลังค้นหาตัวเองอยู่ครับผมเชื่อว่าทุกคนก็เคยเจอคำถามที่ถามว่าโตมาเนี่ยคุณอยากเป็นอะไรบางคนเนี่ยอาจจะเจอสิ่งที่ตัวเองชอบได้ไวแต่บางคนค้นหาทางชีวิตก็ยังไม่เจอครับการที่เราจะได้เจอสิ่งที่ตัวเองชอบบางครั้งต้องออกจากเซฟโซนตัวเองเหมือนกับแขกเชิญของเราวันนี้ครับ

0: ผมภูมิปริญมโนอายุ18ครับตอนนี้ผมเป็นนักพัฒนาซอฟต์แวร์อยู่ที่บริษัทสตาร์ทอัพที่ต่างประเทศครับสำหรับผมแล้วผมมองว่าการศึกษาในระบบเนี่ยครับมันเหมาะกับคนที่เขาต้องการจะเดินตามทางที่ถูกวางไว้อย่างชัดเจนยกตัวอย่างเช่นบาง career path เช่นเป็นวิศวะจะต้องเรียน1 2 3 4ผมว่ากับบางคนอาจจะเหมาะก็ได้แต่สำหรับผมว่าการเรียนรู้ด้วยตัวเองเหมาะกว่าครับ
1: ตะกี้ที่ภูมิบอกให้พี่ดูมันคืออะไรครับ
0: เมื่อกี้มันคือโปรแกรมที่ใช้ในการเล่นเครื่องดนตรีครับเราสามารถเล่นเพลงอะไรก็ได้ในโลกด้วยเครื่องดนตรีอะไรก็ได้ผ่านการเขียนโปรแกรมครับ
1: เดี๋ยวนะสิ่งที่เราทำเนี่ยอาชีพมันคืออาชีพอะไรครับ
0: อันนี้เราเรียกอาชีพนี้ว่านักพัฒนาซอฟต์แวร์ครับหรือภาษาอังกฤษเราเรียกว่าซอฟต์แวร์เดเวลลอปเปอร
1: ์ซอฟต์แวร์เดเวลลอปเปอร์มันต่างกับโปรแกรมเมอร์ไงครับน้อง
0: โปรแกรมเมอร์คือคนที่เราสั่งให้คอมพิวเตอร์ทำงานครับสั่งให้คอมเดินซ้ายเดินขวาทำงานต่างๆที่คอมพิวเตอร์สามารถทำได้แต่ซอฟต์แวร์เดเวลลอปเปอร์ครับเราคือคนพัฒนาซอฟต์แวร์เราคือคนที่ต้องคิดว่าใครจะเป็นผู้ใช้โปรแกรมเราเรากำลังแก้ปัญหาอะไรให้ผู้ใช้คนนี้เอ๊ะโปรแกรมของเราเนี่ยมันต้องทำงานอะไรได้บ้างนะแล้วเราเอาความต้องการเหล่านั้นครับมาสร้างเป็นฟีเจอร์สร้างเป็นความสามารถต่างๆในโปรแกรม
1: โอ้พูดมาขนาดนี้น้องภูมิอายุเท่าไหร่ครับ
0: อ๋อตอนนี้ผม18ครับ
1: 18
0: ใช่ครับ
1: 18ทำได้ขนาดนี้เหรอ เดี๋ยวเราเริ่มมาจากอะไรครับเนี่ยทำไมถึงสามารถทำโปรแกรมและเข้าใจอะไรมันได้มากขนาดนี้
0: อ๋อผมเริ่มจากจริงๆตอนเด็กครับผมเป็นเด็กที่ติดเกมมากเราเล่นเกมแบบเยอะมากๆจนเครื่องคอมพิวเตอร์พังไป2เครื่องตอนนั้นผมติดเกม Trail Runner กับ Minecraft ครับ
1: โอเค Minecraft คือเกมที่เป็นเหมือนบล็อกต่อ
0: เกมสร้างบ้าน
1: สร้างเมืองสร้างทุกอย่าง
0: สร้างอะไรต่างๆ
1: มอนสเตอร์ได้ด้วยสร้างของได้
0: ใช่ครับพอผมเจอ Minecraft เนี่ยครับเหมือนเป็นสวรรค์เราเลยแต่เสียดายอย่างนึงครับถึงมันสร้างอะไรก็ได้แต่ของที่มีในเกมเนี่ยครับมันก็จำกัดสมมุติว่าผมบอกว่าผมอยากได้ดาบสีลุงดาบสีลุงที่มีออร่าสีเหลืองๆตรงดาบหรือผมบอกว่าผมอยากได้เรือเล็กๆอันนึงที่ลั่นไปตามอุโมงค์ที่เป็นวงกลมเกมมันทำให้ผมไม่ได้ครับมันบอกเอ๊ะไม่มีบล็อกแบบนี้ขอโทษที
1: แล้วทำไง
0: ตอนนั้นผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับผมก็เลยทำสิ่งที่ผมทำบ่อยมากๆก็คือการเปิด YouTube ผมเข้าไปเปิด YouTube แล้วก็พิมพ์ตามภาษาเด็กไม่ค่อยรู้ภาษาอังกฤษว่า how make Minecraft mod grammar ยังผิดเลยครับสมัยเด็กๆเร
1: า mod คือการ
0: mod คือส่วนเสริมของเกมใช่ครับตอนนั้นผม Google ไปผมก็ไปเจอกับตัวอักษรอะไรก็ไม่รู้เต็มเลยซึ่งผมเพิ่งมารู้ทีหลังว่าอ๋อไอเนี่ยเรียกว่าการเขียนโปรแกรมแต่ตอนเด็กเราไม่รู้หรอกครับเรารู้ว่ามีคนคนหนึ่งเขาพิมพ์ตัวอักษรอะไรก็ไม่รู้บางอย่างแต่สุดท้ายมันกลายมาเป็นดาบสีลุงได้มันกลายมาเป็นแบบของโมเดลสวยๆแบบนี้เราสามารถสร้างโลกที่เราอยากจะเป็นได้แล้วใช่ครับแต่ว่าการที่เราสร้างโลกของตัวเองครับผมว่ามันก็ยังน่าเบื่ออยู่ดีเพราะไม่เห็นมีคนมาเล่นด้วยกับเราเลยจะดีกว่าไหมถ้าเกิดเราสามารถเอาโลกที่เรามีอยู่แล้วเนี่ยแล้วเพื่อนเขาก็อยากเล่นโลกแบบนี้โลกที่มันมีทั้งเวทมนต์มีทั้งเทคโนโลยีมาผสมกันผมก็บอกว่าผมอยากสร้างร้านค้าออนไลน์ที่ทำให้เด็กที่อยากซื้อของอันนี้เกมเราก็แค่เติมเงินเข้ามาเติมเงินปุ๊บก็เลือกเลยว่าอยากซื้ออะไรเขาก็จะได้ดาบได้โล่ได้อะไรต่างๆฟรีฮะ
1: ของที่เราเขียนออกมามันสามารถเข้าไปอยู่ในเกมจริงๆได้เหรอ
0: ใช่ครับ
1: หมายถึงว่าเป็นแค่วิชวลหรือว่าเข้าไปในเกมเลย
0: เข้าไปในเกม
1: ไม่ใช่แค่วิชวลด้วย
0: ใช่ครับ
1: ทำได้ไงอ่ะ
0: ตอนนั้นแบบเป็นเพราะภาษาโปรแกรมหนึ่งครับคือจาว่าเป็นภาษาที่ไอ้เจ้า Minecraft เนี่ยถูกสร้างขึ้นมาภาษาโปรแกรมของเกมครับจะเป็นตัวบอกว่าเกมเนี่ยมันมีอะไรบ้างมันมีน้ำมันมีบล็อกต่างๆแต่เราสามารถเขียนโค้ดเพิ่มขึ้นมาเพื่อบอกเกมว่าเอ้ย Minecraft เนี่ยมันก็มีดาบสีลุ้งเหมือนกันนะ
1: ที่เราแบบเริ่มเขียนโปรแกรมเป็นเราสามารถเราเก่งๆขึ้นมาเนี่ยตอนนั้นเราทำอะไรบ้าง
0: ตอนนั้นครับผมสร้างแอปแชทแอปคุยกันไม่ให้คุณครูรู้ครับตอนที่ผมเรียนในวิชาห้องคอมเนี่ยตอนนั้นครับเน็ตมันไม่ค่อยดีบางทีมันเข้าเน็ตแบบเข้าไปเล่นเน็ตไม่ได้แล้วโรงเรียนก็ยังบล็อก Facebook ด้วยครับแปลว่าผมเปิด Messenger คุยกับเพื่อนไม่ได้
1: ตอนนั้นยังไม่มีไลน์ก็ Facebook ทั่วไป
0: ใช่ครับ Facebook ทั่วไป
1: โอเค
0: ตอนนั้นผมเลยบอกว่าเอ้ยโอเคอาจารย์บล็อก Facebook ใช่มั้ยเล่น Face ไม่ได้ใช่มั้ย
1: บล็อกเน็ตด้วยปะ
0: ใช่ครับบล็อกเน็ตด้วยเน็ตไหลเว็บก็เข้าไม่ได้ไม่เป็นไรผมสร้างเว็บเอาไว้ใช้เองชื่อว่าไทยแชททุกคนก็คุยกันได้เต็มที่เลย มันจะทำหน้าตาเว็บให้เหมือนกับหน้าตาเรียนรู้ที่อาจารย์สอนอยู่ครับเวลาอาจารย์มองเราปุ๊บอุ้ยทุกคนตั้งใจเรียนมากตั้งใจเรียนวิธีการใช้ Excel จริงๆเปล่าหรอครับเมาส์อาจารย์อยู
1: ่เรานี่ก็เป็นเด็กที
0: ่สุดแสบครับ
1: แสบนะผ่านมาเรื่อยเราเริ่มมีจุดเปลี่ยนชีวิตจนช่วงไหนครับ
0: ผมว่าตอนที่ชีวิตผมเปลี่ยนจริงๆน่าจะเป็นช่วงที่เราได้ไปเข้าค่ายค่ายหนึ่งครับ
1: ค่ายชื่ออะไรครับ
0: ค่ายนี้ชื่อว่าต่อกล้าให้เติบใหญ่ครับในค่ายเนี่ยครับเขาจะดึงเด็กที่แข่งขันชนะหรือว่าเข้ารอบโครงการประกวดซอฟต์แวร์ระดับประเทศเราก็ลองสมัครอันนี้ดูซึ่งเราติดครับแต่พอเข้าไปปุ๊บมันไม่เหมือนที่ผมคิดไว้เลยตอนแรกผมคิดว่าเอ้ยมันอาจจะเป็นค่ายที่ทำให้เราเขียนโปรแกรมเก่งขึ้นแต่กลายเป็นว่าค่ายนี้ไม่เกี่ยวอะไรกับการเขียนโปรแกรมแม้แต่นิดเดียวเลยครับเพราะว่าสิ่งที่ค่ายนี้ทำจริงๆคือเขาบอกว่าเขาอยากให้เด็กเนี่ยมีความเห็นอกเห็นใจคนอื่นมากขึ้นปกติเวลาเราเขียนโปรแกรมครับที่ผมสร้างมาก่อนหน้านี้ผมสร้างให้ตัวเองเลยเราสร้างแอปให้ตัวเองตื่นเช้าขึ้นแต่เราไม่เคยสร้างแอปให้คนอื่นเลยครับทุกอย่างเราสร้างให้ตัวเองหมด
1: เหมือนว่าเป็นค่ายที่ทำให้เราใส่ใจส่วนรวมมากขึ้น
0: ใช่ครับสิ่งที่ค่ายนี้มันให้จริงๆมันคือ mindset เรื่องความเป็นนักสร้าง productครับเพราะว่าการที่เราสร้าง product เนี่ยใจความสำคัญมันอยู่ที่เราไม่ใช่คนใช้ product คนใช้ product จริงๆคือคนที่อยู่ตรงหน้าเราคือคนที่เขามีปัญหาครับมันทำให้แบบก่อนที่เราจะเขียนโปรแกรมอะไรก็ตามกลายเป็นว่าเราจะชอบไปถามคนอื่นก่อนว่าเอ้ยถ้าเราจะสร้างอะไรแบบนี้เนี่ยเคยเจอปัญหาอะไรมาก่อนไหมแล้วตอนนั้นแก้ปัญหายังไงแปลว่า mindset เรื่องการแก้ปัญหาเรามันเปลี่ยนไปแบบโดยสิ้นเชิงเลยครับหน้ามือเป็นหลังมือสิ่งหนึ่งที่เราเห็นได้ชัดมากคือตัวเราเนี่ยเราไม่ได้มีปัญหาอยู่ตัวคนเดียวแต่คนอื่นๆในโลกเนี่ยก็มีปัญหาไม่ต่างจากเราเราเห็นว่าการที่คนๆหนึ่งครับเขาไม่ยอมจะเข้าคิวไม่ยอมจะเข้าคิวเพื่อซื้อยาแต่เขาเลือกที่จะแสงคิวหลายๆคนอาจจะบอกว่าเขาเป็นคนไม่ดีคนคนนี้มันเป็นคนที่แสงคิวแต่จะเกิดอะไรขึ้นครับถ้าผู้หญิงคนนั้นเขาอาจจะเป็นคนที่ตอนนี้ลูกเขาป่วยหนักมากๆ อีกไม่กี่นาทีลูกเขาอาจจะเสียชีวิตแล้วถ้าเกิดเขาไม่รีบซื้อยาตัวนี้เราไม่รู้บริบทเหล่านี้เลยครับแล้วในโลกเนี่ยมันยังมีอีกหลายๆคนที่จะแสงคิวคำถามของผมก็คือทำไมทุกคนยังเลือกที่จะมองว่าสิ่งนี้มันเป็นความผิดของมนุษย์ทำไมเราไม่มองว่าสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่สามารถแก้ปัญหาได้ด้วยระบบด้วยความคิดเนี่ยครับจากการที่เราเข้าค่ายต่อกล้าให้เติบใหญ่บวกกับความที่เราได้เข้ามาอยู่ในสังคมโปรแกรมเมอร์มันทำให้ผมเห็นภาพหนึ่งว่าเราไม่อยากจะเป็นโปรแกรมเมอร์ที่เขียนโปรแกรมเพื่อคนเดียวอีกต่อไปแล้วแต่เราอยากจะเป็นโปรแกรมเมอร์ครับที่เราเขียนโปรแกรมเพื่อคนอื่นเราเขียนโปรแกรมเพื่อแก้ปัญหาให้คนอื่นแล้วเราอยากจะทำให้สังคมนี้มันดีขึ้นด้วยมันเริ่มจากการที่เรามีแพชชั่นกับการเขียนโปรแกรมมีก่อนแล้วนำ

0: ำมาสู่เรื่องของ creation หรือการสร้าง product ขึ้นมาแก้ปัญหาให้คนคนอื่นครับแล้วนี่ก็เป็นเหตุผลหนึ่งครับที่วันหนึ่งผมตัดสินใจลาออก
1: ลาออกลาออกคือลาออกจากโรงเรียนถูกไหม
0: ใช่ครับ
1: ตอนนั้นมออะไรครับ
0: ตอนนั้นผมเพิ่งเข้าม.4 เทอม1
1: ครับเข้าม.4 เทอม1แล้วขอลาออกคุณแม่ว่าไงครับคุณแม่ช็อกมั้ยเนี่ย
0: ตอนแรกแน่นอนครับว่าคุณพ่อคุณแม่ไม่ยอมแน่ๆแต่เราก็ใช้เวลาคุยกับเขาครับน่าจะประมาณเทอม1เต็ม
1: ๆก็คือเรียนต่อไปอีก1เทอม
0: ใช่
1: จนกระทั่งเราขอลาออกจนเขายอมให้เราลาออก
0: ใช่ครับจนกระทั่งก่อนสอบกลางภาคครับตอนนั้นตอนที่จะลาออกครับจริงๆหลายๆคนก็ไม่ได้เห็นด้วยครับ
1: เพื่อนว่าไง
0: เพื่อนๆหลายๆคนก็บอกเฮ้ยภูมิเรียนให้จบสักปตีก่อนไหมจะได้แบบมีปริญญาใช้เป็นใบเบิกทางทุกคนพูดอย่างนี้หมดครับ
1: ใช่มันทุกคนพูดมันเป็นความเชื่อคนไทย
0: อันก็จะอัพไป1สเต็ปของเพื่อนครับอาจารย์บอกเพื่อนอาจารย์เนี่ยตอนแรกเขาไม่มีปริญญาได้เดือนละ 600,000 ตอนนี้เศรษฐกิจไม่ดีเหลือเดือนละแค่ 60,000 เองเราแบบไม่มีปริญญามันแบบทำให้เราโตไม่ได้นะ
1: no โอเคความคิดคนไม่เหมือนกัน
0: ใช่ครับ
1: ตอนนั้นเรารู้สึกไงที่เขาเพื่อนแล้วคุณครูพูดอย่างนี้
0: ตอนนั้นเราไม่แปลกใจเลยครับเพราะเรารู้ว่านี่มันคือระบบการศึกษาที่มันเป็นอยู่
1: ที่เป็นของไทย
0: ใช่ครับแต่ท่ามกลางคำพูดที่บอกว่าอย่าลาออกก็มีเสียงหนึ่งดังขึ้นมาครับคือเสียงของอาจารย์ทีเชอร์ต่างประเทศชื่อว่าทีเชอร์มาร์กกับทีเชอร์อารอน
1: โอเค
0: ใช่ค่ะเขาเป็นอาจารย์ชาวฟิลิปปินส์สองคน
1: เขาพูดว่าไงบ้าง
0: อาจารย์เขาบอกว่า school is to prepare you for the real world if you're ready then go for it
1: ก็คือโรงเรียนเนี่ยเป็นที่เตรียมคุณเพื่อให้ออกไปเผชิญโลก
0: ใช่ครับ
1: ถ้าคุณพร้อมแล้ว
0: ก็ไปเลยตอนแรกผมแบบยังไม่มั่นใจนะว่าจะลาออกดีไหมแต่หลังจากอาจารย์ที่พูดคำนั้นผมก็ขึ้นไปบอกลาแบบอาจารย์ทุกคนในตึกแล้วก็เซ็นใบลาออก

0: แล้วเรารู้สึกไงครับรู้สึกตกใจไหมหรือว่ารู้สึกยากไหมกับการที่ว่าเราหลุดออกมาจากทางสายหลักที่คนปกติเข้าไปกัน
1: ช่วงแรกผมว่ามันน่ากลัวนะครับคือเหมือนเรากำลังยืนอยู่บนหน้าผาอันนึงครับแล้วเรากำลังถีบตัวเองให้ตกลงมาที่หน้าผานั้นแน่นอนครับว่ามันน่ากลัว
0: ในไทยก็เรียกว่าไปตายระดับหน้าอยู่ไหม
1: ใช่ใช่ครับเพราะว่ามันเหมือนเรามีความฝันเรามีความเชื่อเราไม่ได้มีเหตุผลมารองรับหรอกว่ามันจะเป็นไปได้ไหมแต่สิ่งนึงที่เรารู้คือมันไม่มีหลักฐานไหนมาโต้ครับว่าเราจะไปไม่ได้แน่ๆเราก็เลยเลือกที่จะลองดูดีกว่าเพราะถ้าไม่ได้เราอาจจะกลับมาเรียนในระบบหรืออาจจะทำอะไรต่อได้ความที่แบบเราเดินไปงานโปรแกรมเมอร์ไหนแล้วก็จะเจอแต่พี่ๆที่จบมหาลัยทำงานมาแล้ว 3-4 ปีเราไม่เคยเจอแบบเด็กอายุ15ที่แบบนั่งเขียนโปรแกรมแล้วก็แบบอยากจะทำงานตอนนั้นครับผมพยายามหาที่ทำงานหรือหาที่ฝึกงานอยู่แต่ก็หาไม่ได้สักทีผมขึ้นไปบน BTS ครับแล้วก็ขึ้นไปตามปกติแล้วก็เห็นนักศึกษา2คนเขาคุยกันเรื่องโปรแกรมฝึกงานชื่อว่า The Internship
0: The internship
1: กฎของโครงการที่เขาเขียนไว้เขาบอกไว้ว่าไม่ว่าคุณจะเป็นเด็กมัธยมหรือเป็นเด็กที่ไม่ได้เรียนมาก่อนเนี่ยคุณก็สามารถสมัครได้ถ้าความสามารถคุณถึงมันเป็นโปรแกรมที่เขาเอาสตาร์ทอัพแบบทั่วประเทศไทยจับมารวมกันมันเหมือน The Voice ครับคือตอนแรกบริษัทเขาต้องเลือก
0: อ๋อเหมือนเขาเลือกเข้ามาแล้วมาคัดอีกทีนึงนี้ป่ะ
1: ใช่ครับคือเขาจะเลือกเราก่อนแล้วเสร็จแล้วเราก็ค่อยเลือกเขาใช่ครับสนุกเหมือนกันครับตอนวันคัดเลือกตอนนั้นก็ที่เขาเลือกเราแล้วเราเลือกเขาก็ได้เป็นบริษัท iTax ครับ
0: ก็คือตอนนั้นเราก็เข้าไปอินเทอร์ในนั้นเลย
1: ใช่ครับ iTax เป็นบริษัทที่ทำเรื่องภาษีครับเอาไว้กรอกข้อมูลไปแล้วดูว่าเราลดหย่อนภาษีได้กี่บาท
0: แล้วพอเข้าไปในบริษัทสตาร์ทอัพนี้แล้วเนี่ยเราได้เข้าไปทำอะไรบ้างครับ
1: มันเป็นความโชคดีของผมอย่างหนึ่งคือตอนนั้นครับมีพี่ๆหลายคนเขาเป็นคนที่เข้ามาทำงานใหม
0: ่ครับ
1: ไม่ได้ฝึกงานนะครับเป็นพนักงานเข้ามาทำงานใหม่เหมือนผมเลย
0: แต่เราไปฝึกงานใช่ไหม
1: ใช่ครับแล้วไม่มีความโชคดีอย่างหนึ่งคือมีเทคโนโลยีตัวหนึ่งครับมันชื่อว่า React เป็นตัวที่ใช้ในการสร้างเว็บ
0: React
1: ใช่ครับเจ้า React เนี่ยผมเขียนมาแล้วประสบการณ์ประมาณ3ปีครับแต่กลายเป็นว่าพี่ๆที่เขาเพิ่งเข้ามาใหม่ครับเขายังไม่เคยเล่นเทคโนโลยีตัวนี้มาก่อนในชีวิตเลยกลายเป็นว่าเราได้โอกาสดีแล้วครับเอ้ยทำไมเราไม่ลองสอนพี่ๆเขาตอนนั้นแม่ผมมีคำพูดหนึ่งครับที่ผมจำมาตั้งแต่เด็กแม่ผมชอบบอกว่าชอบช่วยจะชดช่วงก็คือเมื่อไหร่ก็ตามที่เราช่วยอะไรเขาได้ก็ช่วยไปแล้วพี่เขาก็เริ่มเหมือนลองให้คำปรึกษาลองช่วยพี่ๆที่เขาเพิ่งเข้ามาทำงานใหม่ครับว่า React เป็นยังไงใช้งานยังไงช่วยเหมือนสอนพี่เขาหน่อย
0: จากการที่เป็นอินเทอร์เอาการคุยแทนอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหม
1: ใช่

0: ครับกลายเป็นคนช่วยสอน
1: กลายเป็นคนช่วยสอนแทนไปเลยโดยที่ดูแค่15ตอนน
0: ั้
1: น
0: ใช่ครับ
1: ที่อินเทอร์นี้เราทำงานที่นั่นนานแค่ไหนครับ
0: ผมทำอยู่1ปีครับเพราะว่าหลังจากที่เราอินเทอร์น3เดือนเสร็จแล้วพี่เขาก็สนใจให้เราทำงานต่
1: อเขาก็รับเราต่อเลย
0: ใช่ครับตอนนั้นผมก็ทำงานยาวๆต่อมาก็มีได้ไปจัดกิจกรรมจัดแฮกเกอร์ทอนต่างๆของตัวเองช่วงนั้นด้วยคร
1: ับแล้วหลังจากนั้นนะครับ
0: ระหว่างที่ผมทำงานอยู่ iTax ครับตอนนั้นต้องเกริ่นก่อนว่าผมได้ไปจัดงานหนึ่งครับเจ้างานแฮกเกอร์ทอนชื่อว่าชื่อ Stupid
1: ชื่องานว่าอะไรนะครับ
0: ชื่อ Stupid Hackathon เป็นงานแฮกเกอร์ทอนที่แบบsilly แบบโง่ๆไม่รู้สึกมาก
1: ลองอธิบายว่า hackathon ซิมันแปลว่าอะไร
0: hackathon คืองานที่โปรแกรมเมอร์มารวมตัวกันเพื่อสร้างของที่ตัวเองชอบครับ
1: อ๋อ
0: ใช่ครับปกติโปรแกรมเมอร์เขาจะทำงานตามเจ้านายบอกให้เขียนอะไร มีความต้องการลูกค้ายังไงเขาก็เขียนตามใช่ไหมครับแต่ hackathon เป็นงานที่บอกว่าโปรแกรมเมอร์เนี่ยสามารถสร้างของที่ตัวเองต้องการ
1: มันมาจากคำว่าแฮกกับมาราธอน
0: ใช่ครับแฮกมาราธอนข้ามคืนไม่หลับไม่นอน
1: โอเค
0: งานนั้นเป็นงานที่ผมจัดขึ้นด้วยตัวเองครับ
1: เอาเราจัดเองด้วยเหรอ
0: ใช่ครับจนตอนนี้ก็จัดมาเป็นปีที่3แล้วครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นในงานนั้นที่นำมาสู่เรื่องของการทำงานก็คือผมได้รู้จักกับพี่คนหนึ่งครับพี่คนนี้เนี่ยเป็นพี่ที่เขารู้จักกับเจ้านายผมในปัจจุบันพอดี
1: อ๋อครับ
0: ตอนนั้นพี่เขาก็รีเฟอร์ผมให้ว่าเอ้ยน้องภูมิเนี่ยเป็นน้องที่ทำคอมมูนิตี้ในประเทศไทยนะแล้วก็แบบเขียนโปรแกรมได้ระดับหนึ่งเลยพี่เขาก็แบบแนะนำเราให้พี่ที่บริษัทที่ผมอยู่ปัจจุบันก็คือ Omniverse พี่เขาก็โทรศัพท์มาสัมภาษณ์ครับก็เป็นการสัมภาษณ์ออนไลน์ก็ให้เขียนโปรแกรม
1: เดี๋ยวสัมภาษณ์เนี่ยสัมภาษณ์ไปไหน
0: ก็คือสัมภาษณ์เพื่อย้ายบริษัทครับ
1: เพื่อย้ายบริษัทไปอยู่ที่นึง
0: ใช่ครับ
1: และตัวอีกตัวบริษัทนี่คือเป็นบริษัทในไทยหรือว่า
0: บริษัท Omniverse เป็นบริษัทไม่มีการจดบริษัทในไทยครับก็คือเป็นบริษัทต่างประเทศอ๋อใ
1: ช่ครับต่างประเทศ
0: ใช่ครับจดบริษัทในซานฟรานซิสโกครับคนไทยอาจจะรู้จักกันดีกว่าในคำว่าซิลิคอนวัลเลย์ตอนที่สัมภาษณ์ผมก็เรียกว่าไม่ได้ทำได้ทุกข้อละกันครับหลายๆข้อที่เป็นแบบค่อนข้างซับซ้อนผมก็ทำไม่ได้เลยแต่ด้วยความที่พี่เขาก็อาจจะได้ยินเรื่องราวของเรามาเราก็ได้รับโอกาสครับตอนนั้น
1: คือสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์แล้วก็ให้เขียนโปรแกรมเลยนี
0: ่
1: เหรอ
0: ใช่ครับ
1: เขียนโปรแกรมสดๆเลยน
0: ี่
1: เหรอ
0: สดๆครับ
1: โอเคแล้วหลังจากที่เขารับเราแล้วเราเข้าไปทำอะไรในนั้นครับหน้าที่ของเราทำอะไรบ้าง
0: ตอนที่พี่ที่เป็นหัวหน้าผมครับเขาพูดออกในไลฟ์ที่คุยกับคนไทยมีประโยคนึงครับที่พี่เขาบอกคือในบริษัทเนี้ยเขาไม่ได้อยากรับคนที่แบบเขาต้องมาสอนงานต้องมาแบบจูงมือต่อแต่เขาอยากจะรับคนที่รับไปปุ๊บเขาทำงานได้ปั๊บเขาสามารถเรียนรู้ด้วยตัวเองและมีความรับผิดชอบเพราะฉะนั้นบริษัทเนี่ยครับเขาจะไม่ได้แบ่งหน้าที่กันว่าคุณต้องดูระบบนี้คุณต้องดูหน้าบ้านต้องดูหลังบ้านไม่ครับเขาจะไม่แบ่งอะไรแบบนั้นเลยสิ่งที่บริษัทนี้ทำเราเรียกว่า streaming taskแปลตรงๆก็คืองานเข้ามาเรื่อยๆใช่ครับคือเราจะมีสิ่งเรียกว่าแบ็คล็อกก็คือเป็นกองงานที่มันกองกันอยู่ทำอันนี้ทำอันนี้ทำอันนี้แต่เขาจะไม่บอกครับว่าใครทำเดดไลน์ Deadline เมื่อไหร่ไม่มีบอกเลยครับ
1: เดินไปดูเองอยากทำไหนทำเนี่ย
0: ใช่ครับจริงไหมเนี่ยไม่กระจายใช่เขาจะบอกว่า
1: จริงเหรอ
0: ใช่ครับจะมีแค่บางเคสที่บอกว่าน้ำภูมิช่วยอันนี้หน่อย
1: ไปหาเรา
0: ใช่ครับแต่ว่าในหลายๆเคสเขาก็จะเราก็จะเป็นคนเลือกเอง
1: แปลว่าต้องมีความรับผิดชอบสูงมาก
0: ๆใช่ครับผมว่าเป็นเรื่องของความเชื่อใจด้วยครับเขาเชื่อใจเราว่าเราจะต้องสามารถทำได้ถ้าเราติดอะไรเขาจะไม่ต้องมาถามเราว่าติดตรงไหนไหมแต่เราจะต้องเป็นคนที่ active แล้วก็ไปถามพี่ๆคนอื่นแทน
1: น้องภูมิคิดยังไงครับว่าน้องภูมิเนี่ยไม่ได้มีใบรับปริญญาปริญญาตรีและสามารถเข้าบริษัทนี้ได
0: ้มีอาจารย์ท่านหนึ่งครับเขามีโค้ดหนึ่งที่ผมชอบมากอาจารย์เขาบอกว่าการมีการศึกษาไม่เท่ากับการมีวุฒิการศึกษาครับมันเป็นคนละเรื่องกันบางคนที่เขามีวุฒิการศึกษาเนี่ยเขาอาจจะตั้งใจเรียนมากกับการบางคนอาจจะใช้เวลาของตัวเองในการเรียนรู้จากการทำงานผ่านโลกจริงจากการเขียนโปรแกรมจริงเขาอาจจะไม่มีวุฒิก็ได้ครับเพราะฉะนั้นผมมองว่าในโลกที่มันเปลี่ยนไปในปัจจุบันเนี่ยคนเขาอาจจะไม่ได้มองแล้วว่าเราจบปริญญามาไหม
1: ต้องมีใบจบไหม
0: ใช่มีใบจบหรือเปล่ามีทรานสคริปต์อะไรแต่สิ่งที่เขาสนใจมากกว่าคือคุณทำอะไรมาบ้าง
1: ความสามารถของเรา
0: ใช่ครับเราสร้างอะไรได้เราให้คอนทริบิวต์คุณค่าอะไรให้กับเขาได้ผมว่าอันนี้สำคัญกว่าครับ
1: นั่นคือเหตุผลที่บริษัทรับเรา
0: ใช่ครับ
1: น้องภูมิถือว่าเป็นวัยรุ่นที่โชคดีมากที่เขารู้ว่าเขาอยากเป็นอะไรและกล้าที่จะออกไปค้นหาตัวเองให้เจอช่วงหน้าเราจะมาทำความเข้าใจวัยรุ่นกับการค้นหาตัวเองครับ

0: วัยรุ่นเป็นวัยที่ต้องค้นหาตัวเองครับจะทำยังไงให้เจอและถ้าเจอแล้วต้องทำอย่างไรเดี๋ยววันนี้เราจะมาคุยกับคุณหมอกันนะครับสวัสดีครับคุณหมอโอครับ
1: สวัสดีครับ
0: แล้วนี่ก็น้องภูมิครับคุณหมอ
2: สวัสดีครับ
0: ผมคุณหมอครับการค้นหาตัวเองเนี่ยยังมีความจำเป็นอยู่ไหมครับคุณหมออ
1: ๋อจริงมันก็จำเป็นอยู่แล้วเนาะเพราะเราก็คงต้องแบบทำความรู้จักตัวเองไปเรื่อยๆแต่ว่าหมออยากจะบอกว่าเราไม่มีความจำเป็นต้องค้นหาตัวเองในวัยรุ่นนะเราค้นหาตัวเองได้ตลอดชีวิตเลยคือสิ่งที่เราเคยชอบและคิดว่าใช่ในวันหนึ่งเนี่ยมันก็อาจจะเปลี่ยนไปไม่ยุคสังคมเปลี่ยนไปอาชีพอีก10ปีอย่างเงี้ยมันอาจจะไม่ใช่สิ่งที่เราชอบอยู่วันนี้ที่มันจะอยู่ได้ในอนาคตเพราะฉะนั้นเราควรจะค้นหาตัวเองตลอดเวลาว่าตัวเราชอบอะไรแล้วคือคนเรามันก็เปลี่ยนตลอดเวลาโลกมันก็เปลี่ยนตลอดเวลาถ้ามัวแต่คิดว่าค้นหาตัวเองเจอแล้วพอแล้วเงี้ยเราก็คงจะปรับตัวไม่ทันกับโลก
0: ครับแล้วคุณหมอคิดว่าวัยรุ่นเนี่ยมีช่วงไหนไหมครับที่เป็นช่วงที่ควรจะเริ่มค้นหาตัวเองได้แล้ว
1: คือหลายคนก็คงจะคิดว่ามันมีกรอบตรงว่ามันต้องเลือก ใช่ไหมเช่นมันต้องเลือกตั้งแต่จะเรียนสายไหนจะเข้าวิทย์คณิตเข้าภาษาอะไรอย่างเงี้ยบางคนก็รู้สึกว่าอยากรู้จักตัวเองเร็วๆแล้วก็ดูเหมือนวัยรุ่นทุกคนจะมีจุดตรงที่ว่าช่วงแอดมิชชั่นเข้ามหาวิทยาลัยก็จะแบบเออเราต้องตัดสินใจได้แล้วว่าเราจะชอบเราจะไปทางไหนเนาะแม้นหลายคนก็บอกว่าเราควรจะต้องเจอตัวเองก่อนหน้านี้แต่หมอคิดว่ามันไม่แน่เลยคือเด็กควรจะเจอตัวเองแต่เล็กเลยนะโหแบบเป็นตั้งแต่วัยเด็กก็มุ่งมั่นทำสิ่งนี้มาจนโต
0: อย่างเงี้ย
1: น้องภูมิผมรู้สึกว่าน้องภูมิน้องแพรพาเพลอะไรเงี้ยแต่ห้าขวบแต่งหน้าแล้ววันนึงก็ต้องเพราะฉะนั้นมันก็คงขึ้นกับโอกาสขึ้นกับความถนัดขึ้นกับศักยภาพว่าจะเจอตัวเองได้เร็วแค่ไหนแล้วก็ขึ้นกับการสับสนของครอบครัวว่าช่วยเอื้อให้ทำให้เขาได้เจอสิ่งเหล่านั้นได้เร็วไหมนะคะแต่ว่าหมอก็อยากให้ทุกคนใจเย็นๆว่าเอาจริงๆในการเรียนมหาลัยมันก็ไม่ได้แปลว่าถ้าเราไปเจอคณะที่เราไม่ชอบก็ไม่ได้แปลว่าเราไม่ได้เจอตัวเองอ
0: ่
1: ะมันก็คือการเจอตัวเองว่านี่คือสิ่งที่เราไม่ชอบแล้วหมอว่านี่ก็เป็นความค้นพบที่สำคัญอันนึงเลยนะการรู้ว่าชีวิตจะไม่ทำอะไรและไม่ชอบอะไรแน่ๆนี่โอ้โหเป็นการค้นหาตัวเองที่ดีอันนึงเลยเพราะฉะนั้นก็มองว่าชีวิตมันก็คือการอย่างนี้แหละมันคือการลองอ่ะบางอย่างก็ลองไปก่อนเพื่อจะได้เรียนรู้ว่าไม่ใช่บางอย่างก็ให้เวลากับมันเพื่อจะได้รู้ว่าสุดท้ายมันเป็นเราจริงๆ
0: ค
1: ำแนะนำก็คือลองมองว่าเรามีความอะไรที่มันเป็นแบบสิ่งที่มันเป็นแรงขับข้างในเราอะเราอยากจะทำอะไรเรามีความสุขในการทำอะไรเราอยากเปลี่ยนแปลงอะไรในโลกใบนี้เราอยากทำให้เกิดความหมายอะไรใหม่ๆเราชอบอะไรที่มันเป็นความสุขในการทำของเราบอกว่าอันนี้เป็นเรื่องสำคัญเพราะมันเป็นตัวไดรฟ์เราที่สำคัญมากเลยแล้วก็อีกอันนึงก็ไปดูว่าเราถนัดอะไรบางคนชอบเป็นนักแสดงแต่ไม่มีความถนัดมันก็จะไปไม่รุ่งอ่ะก็ไปดูว่าไอ้สเตรนจ์เราเนี้ยจริงๆมันมีด้านไหนที่เราแบบที่มันน่าจะเป็นด้านที่เราควรพัฒนาเป็นด้านที่เราถนัดแล้วมันเป็นคำตอบของเรา
0: ครับแล้วถ้าครอบครัวเขาไม่สนับสนุนครับเราควรทำยังไงครับ
1: หมอก็ยังอยากบอกทุกคนว่าชีวิตจริงๆมันเป็นของเรานะหมออยากให้เด็กทุกคนเชื่อว่าเราเนี่ยมีหน้าที่รับผิดชอบชีวิตของเราแล้วเราก็มีหน้าที่รับผิดชอบสุขทุกข์ในการตัดสินใจของเรา
0: ของตัวเราเอง
1: คือแบกตัวเองไปก็เหนื่อยมากแล้วอะก็การต้องแบกความคาดหวังของคนอื่นด้วยเนี่ยจริงๆไม่ใช่ภาระหน้าที่อาจจะยิ่งทำให้เราเนี่ยไม่สามารถที่จะก้าวไปข้างหน้าแล้วสุดท้ายเนี่ยเราก็คือสิ่งที่ทำให้ครอบครัวก็ไม่มีความสุขหรอกเพราะเราก็ไม่ใช่คนที่ประสบความสำเร็จเพราะฉะนั้นความคาดหวังของใครก็เป็นความรับผิดชอบของคนนั้นเนาะเราไม่ได้มีหน้าที่เกิดมาเพื่อใช้ชีวิตตามความคาดหวังของคนอื่นเรามีหน้าที่รับผิดชอบกับตัวเรา
0: เ
1: รามีหน้าที่ทำให้ตัวเรามีความสุขให้ได้ก่อนแล้วเขาจะมีความสุข
0: น้องภูมิครับอยากให้น้องภูมิลองเล่าเรื่องครอบครัวน้องภูมิหน่อยว่าเขาสนับสนุนน้องภูมิแค่ไหนยังไงบ้าง
2: ผมชอบคำพูดหนึ่งของคุณแม่ผมมากครับคุณแม่จะบอกเราอยู่ตลอดเวลาว่าชีวิตเนี่ยเป็นชีวิตของภูมิทางเลือกทุกอย่างก็คือทางเลือกของเราเหมือนกันเพราะฉะนั้นตัวเราเองครับต้องเป็นคนเลือกแม่จะไม่ตัดสินใจอะไรให้ภูมิรู้อย่างเดียวว่าเมื่อไหร่เวลาเราเศร้าเวลาเราอะไรเราก็กลับบ้านไปนอนกอดแม่ได้เสม
1: อ
2: ผมเชื่ออย่างนี้ครับว่า parenting ที่ดีการเลี้ยงดูที่ดีมันควรจะเป็นอย่างนี
1: ้
2: มันไม่ควรจะเป็นการที่เราเอาวิลหรือเอาความต้องการของตัวคุณพ่อคุณแม่เองไปใส่ให้กับลูกผมให้คำปรึกษาเด็กๆแล้วก็แบบเพื่อนวัยเดียวกันให้คำปรึกษาคุณพ่อคุณแม่มาเราจะเห็นแพทเทิร์นได้ชัดว่าคุณพ่อคุณแม่หลายๆคนอาจจะบอกว่าเอ้ยเราให้อิสระกับลูกแต่จริงๆเขามีความต้องการบางอย่างที่มันอยู่ใต้ภูเขาน้ำแข็ง
0: อยู่ข้างหลังนะ
2: ใช่ครับซึ่งผมว่าอันนั้นค่อนข้างอันตรายต่อแบบตัวสุขภาพจิตของลูกเพราะว่าเหมือนเขาจะต้องอยู่ใต้แรงกดดันอันนี้เยอะมากๆเพราะเพื่อนในห้องภูมิหลายๆคนก็เป็นอย่างนี
0: ้เป็นตัวอย่างแล้วซึ่งครอบครัวของน้องภูมิก็สนับสนุนน้องภูมิ

0: เต็มที่มากๆเลย
1: ใช่ครับตอนเด็กๆคุณแม่ไม่รู้ว่าเราชอบคอมพิวเตอร์ครับตอนนั้นแม่เสนออย่างแรกก็คือลองเป็นหมอดูไหมแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นครับคือเรากลัวเลือดครับเวลาแบบต้องฉีดวัคซีนอะไรเราก็จะกรีดเอาเป็นเอาตายก็แบบโอเคไม่เป็นหมอก็ได้
0: ครับนอกจากเรื่องครอบครัวแล้วเนี่ยครับมันน่าจะมีผลเกี่ยวกับการศึกษาหรือเปล่าคุณหมอครับเพราะว่าที่คุณหมอพูดมารอบแรกว่าการศึกษาเราม .4 ม .5 เราต้องแบบตัดสินใจแล้วว่าเราจะทำอะไรสักอย่างนึงถูกไหม
2: คือการศึกษาเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าเราไม่เอื้อเลยใช่ไหมเด็กเนี่ยมีทางเลือกที่หลากหลายเราจะถูกโปรแกรมเลยเรียนเก่งเรียนหมอ
0: วิทย์คณิตไปละ
2: มันจะแบบผูกความเรียนเก่งไปกับการเรียนหมอเรียนวิศวะเรียนคณะที่แบบท็อปแรง
0: แล้วเพื่อนผมที่เรียนสายศิลป์ก็จะรู้สึกว่าตัวเองด้อยค่า
2: แล้วแบบมีข่าวเด็กขึ้นหน้าหนึ่งที่แบบเป็นติด
0: หมอขึ้นป้าย
2: กันแบบแอนติดไม่มันจะมีแบบยกห้องอะไรอย่างเงี้ยนั่นมันแบบมันเป็นเรื่องความล้มเหลวในระบบการศึกษานะตอนที่พอเห็นหมอสุดเฮ้ยมันใช่เหรอที่มันจะทำให้เด็ก50คนมีความฝันเหมือนกันมีความชอบเหมือนกันมีความถนัดเหมือนกันมันก็ต้องกลับมาดูอะว่าโรงเรียนเนี่ยจริงๆมันควรเป็นพื้นที่ที่ทำให้เด็กเนี่ยไม่ใช่แค่ได้รับความรู้เนาะแต่ได้เจอศักยภาพของตัวเองอันนี้เป็นหน้าที่สำคัญมากๆของโรงเรียนก็คือทำให้เจอว่าตัวเองมีความชอบอะไรถนัดอะไรแล้วก็จะเดินไปทางไหนแล้วก็มีทักษะอะไรที่ทำให้ตัวเองไปถึงจุดๆนั้นเนี่ยมันไม่ใช่แค่แบบตีกรอบหรือพยายามจะคือบางทีเนี่ยมันไปติดกรอบกับไม่ใช่แค่การเรียนเก่งผูกไปกับอาชีพบางอาชีพเนาะมันไปติดกรอบด้วยว่าอยากได้เด็กมาทำชื่อเสียงให้กับโรงเรียนเพราะฉะนั้นเด็กเก่งก็จะถูกป้อนข้อมูลให้ไปเป็นแบบอะไรที่มันแบบ
0: ที่มันดูว่าเก่ง
2: เราก็ได้เป็นชื่อเสียงเป็น
0: หน้าตาโรงเรียน
2: ได้มาติดกำแพงได้อะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นบางทีก็มันก็ทำให้เด็กส่วนหนึ่งเนี่ยไม่มีทางเลือกของตัวเองเท่าไหร
0: ่ครับวัยรุ่นทุกคนเนี่ยค่ะที่กำลังค้นหาตัวเองอยู่เนี่ยเขาคุณหมอมีอะไรที่จะแนะนำเขาบ้างครับ
2: ก็ให้ทำสองอย่างเนาะสำรวจโลกภายในกับสำรวจโลกภายนอก
0: ก็คือตัวเราเอง
2: สำหรับโลกภายในเนี่ยเราก็ดูที่เป็นความชอบของเราคืออะไรอะไรที่เราทำมันแล้วเรามีความสุขมากกับอีกอันก็สำห
0: ร
2: ับโลกภายนอกด้วยว่าอะไรที่มันเป็นเทรนด์ที่มันจะเป็นอาชีพในโลกอนาคตเราแมชกับส่วนไหนตรงไหนมาว่าเนี่ยน่าจะเป็นอันที่ทำให้เราก็น่าจะเจอตัวเองแล้วก็เราต้องมีเป้าหมายในการเข้ามหาลัยคือเพื่อพัฒนาทักษะบางอย่างและการเรียนรู้บางอย่างการไปเจออะไรที่ไม่ใช่จริงๆก็คือคำตอบที่ดีด้วยแล้วก็หมอคิดว่าชีวิตมันไม่ได้จบได้แค่การจบมหาลัยอ่ะบางทีมันก็เรียนรู้ด้วยตัวเองไปเรื่อยๆหลายคนเนี่ยเปลี่ยนอาชีพตอน40ยังมีเลยแล้วการเรียนรู้ตลอดชีวิตนี่แหละที่ทำให้เราคนเจอตัวเอง
0: ครับผมวันนี้นะครับก็ขอขอบคุณคุณหมอโอ๋งมาแล้วก็น้องภูมินะครับผมที่มาให้ข้อมูลดีๆของเราวันนี้ครับขอบคุณนะครับ
1: ขอบคุณครับ
2: ขอบคุณค่ะ
0: ครับวันนี้รายการจังหวะของเราก็หมดเวลาลงแล้วครับพวกเรา3คนต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ

ทุกคนต้องร่วมมือกันทุกคนต้องทำหน้าที่ของตนเองด้วยความตั้งใจสุดกำลังเพื่อที่จะให้บ้านเมืองอยู่ได้การที่ทุกคนทำงานในหน้าที่ของตนและระลึกว่างานของตนเป็นส่วนหนึ่งของส่วนรวมจะเป็นสิ่งที่ทำให้บ้านเมืองเจริญรุ่งเรืองได้ตลอดระยะเวลา70ปีแห่งการครองราชพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงปฏิบัติพระราชภารกิจน้อยใหญ่นานับประการเพื่อความเจริญพัฒนาของประเทศเสด็จพระราชดำเนินไปยังพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศเพื่อทอดพระเนตรสภาพความเป็นอยู่รับฟังปัญหาและทรงหาทางช่วยเหลือประชาชนไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ห่างไกลหรือท้องถิ่นทุรกันดารทรงให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาของประชาชนและการสร้างพื้นฐานที่ช่วยให้ผู้คนสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมั่นคงก่อให้เกิดคุณประโยชน์ต่อประเทศและประชาชนอย่างกว้างขวางแม้วันเวลาจะผ่านไปคนรุ่นหลังยังสามารถศึกษาเรียนรู้และส่งต่อคุณค่าของการทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมวันที่13ตุลาคมจึงเป็นวันที่คนไทยร่วมกันน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม

0: ื่นก็สายมาก็ไม่ทัน
1: ขาดทุนความรู้ก็เมื่อวานนี้น่ะสิ

0: กลับแล้วนะ
1: กลับแล้วนะ
2: เล่นดึกไปหน่อยอะ
1: ดูสภาพสิ
2: แม่เอกข้าวสวยหมูหยองพวกเธอมาสายอีกแล้วนะเย็นเนี้ยอยู่ทำความสะอาดด้วย
1: ครับ
3: เฮ้ยพวกเรามาสายกันประจำเลยเหนื่อยจัง
2: คราวหน้าต้องมาให้ทันให้ได
0: ้มารอเลยเหรอดาวี
1: ่ Yep
4: เธอ
3: มีอะไรเหรอหมูหยอง
2: ทำไมเหรออ
3: ้าวก็หมูหยองเรียกนี
2: ่เฮ้ยเปล่านะ
3: ฮะงั้นใครล่ะ
2: ฮะ
3: What is

a worm.

0: ช่วยด้วยครับช่วยด้วย
1: เออไม่กลัวเหรอไม่เอก
2: ไม่หรอกน่ารักดีอ่ะ
0: ช่วยพวกเราด้วย
2: เกิดอะไรขึ้นเหรอครับคุณหนอน
3: นั่นสิ
0: พวกเราน่ะได้รับภารกิจจากราชินีของเรา
2: ให้ขนแตงโมกลับ
0: แต่ระหว่างทางพวกเราเล่นกันจนลูกแตงโมกลิ้งตกลงไปในทะเล
2: ราชินีบอกว่าถ้าวันนี้เรานำแตงโมกลับไปไม่ได้พวกเราจะอดเป็นเทวดาแล้วก็นางฟ้า
3: คืออะไรอ่ะเทวดานางฟ้า
0: พวกเราก็ไม่รู้เหมือนกัน

0: ถึงบ้านดาวี่สักที
1: พวกเราไปช่วยคุณหนอนกันเถอะไม่รู้ว่าตอนนี้แตงโมนั่นน่ะจะลอยไปไกลถึงไหนแล้ว
2: จริงด้วยสิ
0: สู้ๆขอบคุณนะ
3: อ้าวให้พวกเราคุยตั้งนาน
2: ไปเถอะออกเดินทางกัน
4: สวัสดียินดีต้อนรับมีอะไรให้รับใช
0: ้คุณยานคะช่วยพาเราไปทะเลที่พวกคุณหนอนมาหน่อยนะคะ
3: ว้าว
4: รับทราบ

0: ถึงจุดหมายตามผมมาครับพวกเราทำตกทะเลมาแถวๆนี้แหละ
1: ตั้งแต่เช้าแล้วอ่ะ
2: เอาพวกเราช่วยกันมองดูสิว่าแตงโมลอยไปถึงตรงไหนแล้ว
1: โอเคแยกย้ายกันเลยอุปกรณ์เสริมกล้องส่องทางไกล What is it?
3: Watermelon. A watermelon.
1: เจอแล้วอยู่ตรงโน้นครับลอยอยู่โน่นน่ะ
2: หอยไกลเหมือนกันนะไม่เป็นไรเดี๋ยวหมูหยองว่ายไปเอาเอง
1: เฮ้ยอันตรายนะ
2: ใช่หมูหยองเกิดมีปลาฉลามล่ะน่ากลัวออก
4: น่ากลัวจริงๆแฮะ
2: เออปลาฉลามปลาฉลามมาจริงๆด้วย
3: What is it?

0: A whale. A whale.
1: ไม่ใช่ปลาฉลามหรอกเหรอ
2: ไม่ใช่หรอกนี่คุณวานน่ะ
3: เราไม่ใช่ฉลามหรอกเราน่ารักกว่าเยอะ
2: เห็นด้วยอย่างยิ่ง
3: นี่ก็จะเย็นมากแล้ว
2: ราชินีกับพวกหนอนกำลังรอแตงโมจากพวกเราอยู่
3: เพื่อเป็นอาหารของพวกเราวันนี้ลูกนั้นใช่ไหม
2: ใช่แล้วครับ
3: สบายมากเดี๋ยวฉันเก็บมาให้รอแป๊บหนึ่งนะ
1: อ้าวดาวี่ไปกับคุณวานด้วยนะ
2: ไม่เป็นไรหรอกคุณวานน่ะใจดี
3: ขอบคุณพวกเธอมาก
2: ๆไม่ได้พวกเธอพวกเราที่รออยู่แย่แน่ๆเลยอ
1: ่
2: ะ
1: ไม่เป็นไรค่ะพวกเรายินดี
2: ต้องขอบคุณคุณวานครับ
1: ฮะอยากเล่นต่อเหรอเออคุณหนอนอยู่เล่นกับพวกเราต่อไหมครับ
4: นะนะเล่นด้วยกันนะคะ
2: น่าสนุกนะ
0: วุ๊ปปี
3: ้ที่เหลือพวกเราจัดการขนแตงโมกลับเอง
2: ขอบใจพวกแทมมาก
1: แย่แล้วแย่แล้วพวกเรา
5: What is it

0: a watch. A watch.
1: เรื่องแสงด้วยโอ้ยที่แย่น่ะดึกแล้วนะเดี๋ยวไปโรงเรียนสายกันอีกอะ
2: ฮะดึกแล้ว
3: ถ้างั้นพวกเรากลับกันเถอะ

0: A watch. A whale. A worm. A watermelon.
1: Fun, chen fun. Wo shang dang zai. Dang zai dang zai fun. Dang zai dang zai fun. Dang zai dang zai du. Dang zai dang zai du.
0: A watch. A whale. A worm. A watermelon. A watch, a whale, a worm, a watermelon.
2: เพื่อนๆครับมาเล่นเกม What is it กันนะครับ
3: Let's play.
2: What is it?
3: Watch. Whale. Good job.
2: What is it?

0: watch?
1: วันเนี้ยเพื่อนๆก็รู้คำศัพท์ไปเยอะเลยหมดเวลาแล้วล่ะครับแล้วพบกันใหม่นะคะ
2: บ๊ายบาย

0: อนศิลป์
1: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสอนศิลป์ครับนี่มีคำถามมาถามสมาชิกชาวสอนศิลป์รู้จักกล่องแบบนี้หรือเปล่าที่บ้านมีกันบ้างหรือเปล่านะครับกล่องยาวๆแบบนี้นะครับนี่คือกล่องใส่รองเท้าครับในรายการสอนศิลป์วันนี้เราจะเปลี่ยนกล่องแบบนี้ให้กลายมาเป็นกล่องสวยๆแบบนี้ครับผมนี่นะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเราจะเปลี่ยนกล่องใส่รองเท้าธรรมดาแบบนี้ให้กลายเป็นกล่องใส่ของสีสันสวยงามแบบนี้ได้ยังไงติดตามสอนศิลป์วันนี้ครับ
0: ช่วงไอเดียสอนศิลป
1: ์เอาละครับจากกล่องใส่รองเท้าธรรมดาแบบนี้นะครับจะกลายเป็นกล่องน่ารักเอาไว้ใส่ของได้2ช่องได้ยังไงนะครับเดี๋ยวมาดูกันดีกว่านะครับก่อนอื่นนะครับวัดแบ่งครึ่งก่อนนะครับยี่เส้นแบ่งครึ่งได้เท่าไหร่เอ่ย 13.5 นั่นเองนะครับแล้วก็วัดจาก 13.5 ตรงนี้นะครับออกมาด้านละ3เซนทำเหมือนกันด้านล่างด้วยนะครับแล้วหลังจากนั้นก็ลากเส้นจากตรง3เซนตรงนี้นะครับลากลงมามุมด้านล่างสุดตรงนี้ครับเสร็จเรียบร้อยเราก็จะนำส่วนนี้นะครับไปตัดออกทั้ง2ด้านเลยนะครับด้านนี้ด้วยนะครับก็มีพี่โจวัดให้ดูด้านหนึ่งก่อนนะครับพอตัดออกแบ่งครึ่งเรียบร้อยนะครับตัดลากยาวมาเลยนะครับแล้วก็จะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้ครับเห็นไหมครับของเดิมที่มุมตรงนี้นะครับที่พี่โจระบายสีไว้มันหายไปแล้วนะครับเราตัดทิ้งออกไปไม่ใช้นะครับถ้าเราออกมาประกบกันเสร็จปุ๊บมันก็จะเป็นช่องใส่ของเหมือนกันนะครับแต่ของมันก็จะหลุดหล่นรั่วออกมาตรงนี้นะครับใช่ไหมครับเราก็ใช้วิธีการนำฝามาฝาเดิมตอนแรกนะครับเรายังไม่ได้ตัดอะไรออกไปใช่ไหมครับก็มาวัดขนาดตรงนี้นะครับลากเส้นต่อออกไปแล้วก็ดูเส้นตรงนี้นะครับกับมุมนี้ลากให้มาเจอกันลากจากเส้นด้านบนกับด้านล่างนี้นะครับให้มาเจอกันแบบนี้นะครับแล้วเราก็ไปตัดตามแนวนี้นะครับเราก็จะได้ออกมาเป็นลักษณะนี้ครับก็จะเป็นแถบเอียงๆแบบนี้นะครับแล้วเราก็ลองมาวางประกบดู2ด้านเอาละเสร็จเรียบร้อยก็ตอนนี้ก็ได้เป็นช่องใส่ของเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับเราก็มาทากาวประกบกันครับโจก็เริ่มทากาวประกบติดในส่วนต่างๆของกล่องของพี่โจละนะครับจากกล่องรองเท้าตอนนี้ได้เป็นกล่องใส่ของแล้วเรียบร้อยนะครับรอให้กาวตรงนี้แห้งนะครับพอแห้งเสร็จก็จะได้ออกมาเป็นลักษณะนี้ครับนี่นะครับยึดติดกันเรียบร้อยแล้วนะครับคราวนี้เรามาตกแต่งลวดลายตรงนี้อาจจะไม่ได้เป็นเส้นตรงมากมายนักนะครับอาจจะเป็นเส้นหยิกหยักหน่อยแต่เดี๋ยวลวดลายต่างๆก็จะออกมาเองนะครับเราจะทำลักษณะคล้ายๆกับเปเปอร์มาเช่แต่ว่าจะใช้เป็นกระดาษสีครับกระดาษสีจริงๆถ้าเกิดเป็นเศษเล็กๆแบบนี้เนี่ยมันจะเป็นคล้ายๆกับกระดาษสีที่เหลือใช้นะครับน้องๆตัดให้เป็นรายละเอียดถี่ๆเล็กๆๆๆๆตอนนี้พี่โจมีสีเหลืองสีแดงสีส้มนะครับ3สีจริงๆจะใช้วิธีการตัดก็ได้หรือจะฉีกก็ได้นะครับมันก็จะได้เหมือนกับลูกเล่นที่แตกต่างกันออกไปนะครับก็ไล่เรียงสีเข้ามาเลยนะครับอาจจะเริ่มจากด้านล่างๆก่อนตรงนี้นะครับจริงๆอาจจะแปะเลยเห็นไหมครับก็อาจจะแปะเลยตรงเส้นขอบด้านล่างขึ้นไปอีกหน่อยก็ได้ใส่ให้มันเป็นลวดลายเกิดขึ้นตรงนี้ตอนนี้มันอาจจะดูเลอะๆหน่อยนะครับแต่ว่าพอเรารอให้ตัวเจ้ากาว1ส่วนน้ำ1ส่วนของเราตรงนี้

0: เนี่ยแห้งสนิทปุ๊บเนี่ยมันก็จะกลายเป็นสีเงาเงาวาววาวแล้วก็อาจจะปิดทับเห็นไหมครับตรงขอบเนี่ยที่มันเป็นนูนนูนออกมาเดี๋ยวเราต้องกดกดเข้าไปนิดนึงนะครับเป็นการเชื่อมลายที่เราเอาไว้ต่อกันนี้นะครับแล้วก็ค่อยๆไล่ไปทีละส่วนทีละด้านนะครับคราวนี้ลงมาไล่สีด้านบนเพิ่มเติมเข้ามานะครับสีส้มบ้างจะสลับกันนะครับชิ้นใหญ่ชิ้นเล็กในแบบนี้นะครับซ้อนๆกันมาปิดช่องร่องสีขาวตรงนี้ให้หมดน้องอาจจะเก็บรายละเอียดเพิ่มเติมมากกว่าพี่โจก็ได้นะครับอันนี้แค่ทำให้ดูแบบคร่าวๆเพราะว่าด้วยเวลาที่เรามีค่อนข้างจะจำกัดใช่ไหมจริงๆถ้าเกิดสมมติว่าหมดเวลาของทางรายการไปแล้วนะครับน้องๆก็ไปฝึกชิ้นงานศิลปะต่อกันก็ได้นะครับสมมติว่ายังทำไม่เสร็จตั้งแต่ตอนที่ดูรายการตกแต่งต่อใส่ไอเดียเพิ่มเติมเข้าไปจากที่เราเคยมีนะครับเอาละครับก็จัดโครงแล้วก็ตกแต่งกันไปเรื่อยๆนะครับไล่สีแบบนี้ไปให้ทั่วนะครับอ่ะเหลืออีกนิดเดียวเท่านั้นนะครับมันก็จะเต็มในส่วนที่เราได้แปะไว้ตรงนี้แล้วนะครับตัวกล่องตรงนี้นะครับพอจริงๆแล้วเมื่อเราทาโดยรอบแล้วนะครับพอแห้งแล้วเราอาจจะทาเคลือบอีกชั้นหนึ่งนะครับเพื่อเป็นการในรายละเอียดและเพิ่มความเงางามให้กับสีกับกล่องของเราตรงนี้นะครับแล้วจริงๆแล้วจะบอกน้องๆว่ากล่องแบบอื่นนะครับกล่องกระดาษแบบอื่นที่เรามีอยู่ในส่วนใหญ่เนี่ยเราก็จะขยำขยำแล้วก็ทิ้งไปใช่ไหมครับมันสามารถเอาไปทำเป็นชั้นวางของกล่องนู่นนี่อะไรยังไงได้อีกเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับเช่นหรือจะทำเป็นกล่องใหญ่เลยก็ได้นะครับเห็นไหมครับลวดลายต่างๆนี่ไม่ได้มาจากแค่การตัดแปะอย่างเดียวแล้วนะครับแปะแปะแปะแปะแปะเวลาที่เราเจาะรูกระดาษนะครับเคยใช้ใช่ไหมครับเจาะรูกระดาษเนี่ยมันก็จะมีเศษกระดาษที่เป็นวงกลมเหลือออกมานะครับพอเหลือออกมาเนี่ยตรงนี้เนี่ยปกติส่วนใหญ่เขาจะเอาไปทิ้งหรือไปทำอย่างอื่นเราก็เอามาแปะไล่สีกลายเป็นลวดลายดอกไม้แบบนี้แล้วก็เติมตกแต่งด้วยลวดกำมะหยี่เข้าไปเป็นเกสรนะครับอันนี้ก็ไม่ได้ทำมาจากกล่องรองเท้าแต่ทำมาจากกระดาษลังนะครับกระดาษลังที่เหลือใช้สมมุติว่าคุณพ่อคุณแม่ซื้อเฟอร์นิเจอร์ซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรแบบนี้มาเรามีกล่องตรงนี้เนี่ยจะเอาไปทิ้งก็ขอไว้ก่อนนะครับมาใส่เป็นอุปกรณ์เครื่องเขียนได้เลยนะครับอยู่ที่จินตนาการแล้วล่ะครับพื้นฐานทุกคนนะครับน่าจะมีวัสดุเหลือใช้ใกล้เคียงกันแต่ว่าจินตนาการของแต่ละคนอาจจะไม่ใกล้เคียงกันดูซิว่าของใครจะเจ๋งกว่ากันแล้วส่งมาให้พี่โจดูครับ
1: สอนศิลป์อินบ็อกซ์
0: เอาละครับตอนนี้มาอ่านจดหมายของน้องคนนี้พี่โตชอบชื่อมากเลยนะครับชื่อดูโอ้โหเป็นมงคลมากเลยนะครับชื่อเด็กชายฝนหลวงนะครับเด็กชายฝนหลวงชื่อเล่นชื่อน้องนาคครับวาดรูปครอบครัวมาให้พี่โตด้วยนะครับด้วยความเคารพและนับถือนะครับน่ารักมากๆเดี๋ยวให้ดูรูปครอบครัวคือครอบครัวทั้ง4คนแล้วมีพี่โจไปอยู่ด้วยนะครับยืนเรียงกัน5คนนะครับมีภูเขามีต้นไม้มีพระอาทิตย์มีก้อนเมฆเอาละครับจดหมายแบบนี้ใครอยากจะส่งมาแบบน้องนาคก็ตู้ปน12ปนฝประดิพัฒน์กรุงเทพ10404ครับผมคราวนี้มาดูชิ้นงานกันหน่อยดีกว่านะครับชิ้นงานจากน้องกวางตุ้งนะครับวันนี้กวางตุ้งทำกล่องใส่ของมาให้พี่โจดูค่ะนี่คล้ายๆกับกล่องใส่ของที่พี่โจสอนเลยนะครับแต่ว่าอันนี้เป็นกล่องสี่เหลี่ยมขนาดกว้างๆนะครับแล้วก็มีตกแต่งลวดลายนะครับใช้เป็นกระดาษหรือว่าเป็นกระดาษน่าจะเป็นกระดาษห่อของขวัญลายสก็อตนะครับลายตารางนะครับสีชมพูแล้วก็มีใส่ลวดลายเป็นลายหัวใจแล้วก็เขียนว่าตุ้งแล้วข้างในก็มีของที่ใส่อยู่เต็มไปหมดเลยเป็นเครื่องเขียนนะครับแล้วก็มีตุ๊กตากระต่ายด้วยน่ารักดีนะครับขอบคุณน้องกวางตุ้งมากเลยนะครับจริงๆนะถ้าเกิดสมมุติว่าเวลาที่ส่งชิ้นงานมานะครับอาจให้น้องกวางตุ้งถ่ายคู่กับชิ้นงานตัวเองมาแล้วก็อาจจะอธิบายเพิ่มเติมว่าประดิษฐ์อะไรจากอะไรก็ได้นะครับพี่โตจะได้เอามาอวดเพื่อนๆในรายการสอนศิลป์ต่อ

ครับใครที่อยากจะส่งมาแบบน้องกวางตุ้งแบบนี้นะครับ facebook.com/sonsinclub ครับผมหรือว่าจะเป็นอีเมล address ก็ง่ายๆครับ sonsin@thaipbs.or.th ครับเอาละครับเดี๋ยวพี่โจขอตัวไปหาวัสดุเหลือใช้ที่มีอยู่รอบๆตัวมาคิดชิ้นงานสอนน้องๆต่อดีกว่านะครับวันนี้เวลาหมดแล้วเจอกับสอนศิลป์ครั้งหน้ากับพี่โจทางไทย PBS ครับลาไปแล้วครับสวัสดีครับ

0: 7มหัศจรรย์เดินทางจากดาวเรขาคณิตเพื่อไปยังดวงจันทร์แต่ต้องผจญภัยบนโลกเพื่อสะสมพลังความดีด้วยการช่วยเหลือผู้อื่นขณะแปลงร่างเป็นปลาว่ายข้ามท้องทะเลเพื่อไปยังฐานบินสู่ดวงจันทร์ที่อยู่ทางทิศตะวันตกก็ได้พบกับฝูงปลาอพยพฝูงใหญ่นั่นพวกเขากำลังจะไปไหนกันน่ะไปคุยกับพวกเขาดีกว่าแปลกจังทำไมฝูงปลาจึงไม่ยอมคุยกับ7มหัศจรรย์นะหรือว่า7มหัศจรรย์หน้าตาไม่เหมือนพวกเขาหรืออาจกลัวว่า7มหัศจรรย์จะทำอันตราย
1: เอ๊ะนั่นอะไรน่ะ
0: อะไรนั่นปลาทั้งฝูงว่ายหนี7มหัศจรรย์จนไม่ได้ระวังเข้าไปติดอยู่ในอวนเสียแล้ว
1: เร็วเข้าพวกเราไปช่วยพวกเขากันเถอะ
2: เราต้องแปลงร่างกันใหม
0: ่แยกตัวออก
3: โอ้แยกกันเหรอ
0: เร็วเข้าจะต้องรีบแปลงร่างก่อนที่นับ4จะตัวนิ่มอีกครั้งเป็นอะไรดีนะที่มีใบพัดคมๆและหมุนได้
4: โยเย
1: หัวแหลม
5: ฟ้าแฝดตองและตาม
6: ฉากและฉาย
7: นับ4
0: 7มหัศจรรย์พลิกผันแปลงกายแยกย้ายกายามารวมกันเป็นกังหันมีฟันคม
5: ต้องตัดตัดตัดตัด
2: หมุนแรงแรงแล้วตัดอวนเป็นช่อง

0: 7มหัศจรรย์รู้สึกผ่อนคลายเมื่อปล่อยปลาออกจากอวนสำเร็จการกระทำนี้เพิ่มพลังแก่พวกเขาด้วย
1: เธอเป็นตัวอะไรกันแน่ปลาหรือว่าเครื่องหมุน
2: เป็นอะไรก็ช่างเธอช่วยชีวิตพวกเรา
3: ปลาทั้งหลายขอขอบคุณและ
2: มาเป็นเพื่อนกันนะ
3: เป็นเพื่อนกันในที่สุด7มหัศจรรย์ก็ได้เป็นเพื่อนกับฝูงปลาและได้เรียนรู้ว่านอกจากความดีจะให้พลังพวกเขาแล้วยังทำให้พวกเขามีเพื่อนมากขึ้นด้วย

0: ไปพวกเราไปโอ้ไปทั้งไหนดีทั้งไหนดีทั้งไหนดีเด็กๆครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการอนุบาลชานสมองรายการนี้นะครับจะเปิดโอกาสให้เด็กๆได้ใช้จินตนาการและความคิดสร้างสรรค์มาท้าทายกันว่าใครจะวาดต่อเติมจากเส้นสายตั้งต้นที่เรามีให้กลายเป็นรูปอะไรบ้างและเหมือนเดิมเราจะมีลายเส้นปริศนาให้ทุกคนดูนะครับวันนี้ลายเส้นปริศนาเป็นแบบนี้มีเส้นโค้งๆ2เส้นลากไปตัดกันแบบนี้นะครับคุณพ่อคุณแม่ตอนนี้ช่วยเด็กๆนะครับวาดรูปนี้ลงไปก่อนให้เวลา1 2และ3นะครับหลังจากที่ได้เส้นนี้ไปแล้วเด็กๆต้องใช้สมองคิดว่าเราจะวาดรูปอะไรลงไปดีนะเด็กๆอนุบาลชั้นสมองคิดหรือยัง TikTok TikTok TikTok TikTok
1: เออ
0: แล้วพร้อมที่จะไปวาดรูปไหมครับ
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: พร้อมแล้วพี่เซฟให้ไปประจำที่เลย

คุณพ่อคุณแม่ครับการวาดรูปเป็นการแสดงออกทางความคิดของเด็กอย่างหนึ่งนะครับโดยผ่านอุปกรณ์ง่ายๆมีแค่กระดาษและดินสอปากกาและสีเท่านี้เองครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลนะครับว่าเขาจะทำผิดหรือทำถูกนะครับ

น้องๆครับพี่เซฟอยู่กับน้องแก้มบุ๋มนะครับมาแอบดูน้องแก้มบุ๋มใช้สีเมจิกสีเดียวนะครับกำลังวาดต่อเติมลงไปซึ่งเป็นเส้นเหมือนเป็นตารางแต่ยังดูไม่ออกว่าเป็นรูปอะไรนะครับพี่เซฟก็นั่งคิดเอ๊ะรูปอะไรก็คิดไม่ออกนะครับคงต้องมารอดูน้องเขาเฉลยนะส่วนเด็กๆทางบ้านบางคนก็วาดอยู่บางคนที่ไม่ได้วาดนะก็ช่วยเพื่อนๆลุ้นว่าเอ๊ะเขาวาดรูปอะไรกันลองจินตนาการก็ได้ว่าเดาไปเลยว่าน้องฟ้าใสวาดอะไรอยู่นะน้องแก้มบุ๋มวาดอะไรอยู่นะลองคิดดูนะครับ

0: น้องๆทางบ้านเป็นยังไงบ้างครับตอนนี้วาดเสร็จกันหรือยังระบายสีหรือยังครับพี่เซฟจะมานับถอยหลังนะครับเริ่มจาก5 4 3 2 1 0หมดเวลาแล้วครับวางอุปกรณ์ได้ครับตอนนี้ก็มาถึงช่วงที่เราจะมาถามน้องๆนะครับว่าเขาคิดและวาดอะไรลงไปน้องมาโปรดวาดรูปนี้นะครับเป็นยังไงบ้างสวยไหมครับชื่อภาพว่าอะไรครับ
1: ปลาวานจอมพลังผู้พิฆาต
0: ปลาวานจอมพลังผู้พิฆาตทำไมต้องจอมพลังด้วยอ่ะ
1: เพราะมีพลังเยอะเลย
0: พลังเยอะเพราะอะไรครับ
1: เพราะว่ามันตัวใหญ่กินแมวน้ำก็ได
0: ้
1: กินปลาฉลาม6ตัวก็ได
0: ้โอ้โหตัวใหญ่กินแมวน้ำ
1: ก
0: ิน
1: ปลาฉลาม9ตัวก็ได
0: ้กินปลาฉลามก็ได้เหรอครับโอ้โห
1: แล้วโอมิเซียมมันอยู่นี
0: ่โอ้อะไรอยู่ตรงนี้นะ
1: โอมิเซียม
0: คืออะไรอ่ะ
1: พลัง
0: อะไรอะมิเซียมเหรอ
1: พลัง
0: อะมิเซียมเหรอ

0: ี่เซฟถามหน่อยนอกจากตัวใหญ่แล้วนะยังมีความเก่งอะไรอีก
1: หายตัว
0: หายตัวได้ด้วย
1: แล้วก็
0: ตัวใหญ่ขนาดนี้หายตัวได้เหรออ
1: ยู่ข้างหลังแล้วก็กินเลยกินโลกก็ได
0: ้กินโลกก็ได
1: ้กินไดโนเสาร์ก็ได
0: ้โอ้โหยิ่งใหญ่มากเลยนะอ้าวนี่คือผลงานประวานจอมพลัง
1: อะไร
0: ผู้พิฆาตนะครับของน้องมาโปรดจอมพลังใช่ไหมไหนเบ่งกล้ามหน่อยเย้นี่นี่ต่อไปนะครับเป็นผลงานของน้องคนที่2ของเรานะครับฟ้าใสตั้งชื่อภาพนี้ว่าอะไรครับ
2: ปลาทะเล
0: ปลาทะเลนะครับนี่คือปลาทะเลใช่ไหมสีสวยไหมครับสีสวยไหนบอกพี่เซฟหน่อยอันไหนคือส่วนของปลาตรงไหนบ้างเนี่ยอัน
2: นี้หัว
0: หัว
2: หาง
0: ตัวตัวเด็กๆเคยเห็นปลาทะเลกันไหมครับ
3: เคยเห็นครับ
0: อ้าวปลาอะไรบ้างอยู่ในทะเล
3: ปลากระเบน
2: ปลานีโม
0: ปลานีโมอยู่ในทะเลใช่ไหม
3: ปลาปากแหลม
0: ปลาปากแหลมโอ้โหรู้จักเยอะมากเลยนี่ก็คือผลงานของน้องฟ้าใสที่วาดต่อเติมจากเส้นที่เรามีให้แค่2เส้นนะครับให้กลายเป็นปลาที่อยู่ในจินตนาการและสีสวยขนาดนี้นี่คือผลงานจากเด็กอนุบาลตัวน้อยปรบมือให้หน่อยเก่งมากนะครับแล้วเราก็มาถึงผลงานของน้องคนที่3นะครับน้องแก้มบุ๋มครับภาพนี้พี่เซฟดูไม่ออกเลยว่าภาพอะไรต้องบอกแล้วล่ะชื่อภาพอะไรครับ
4: นาฬิกาทรายศักดิ์สิทธิ์ค่ะ
0: นาฬิกาทรายศักดิ์สิทธิ์ไหนต้องอธิบายหน่อยแล้วครับอะไรคืออะไรตรงไหนเนี่ย
4: มันเป็นนาฬิกาทรายที่พูดได้แล้วมันก็สวยขนาดนี้เลยเพราะว่ามันเป็นนางฟ้าลงมาเกิดเป็นนาฬิกาทรายศักดิ์สิทธิ์เพราะว่ามีแม่มดคนหนึ่งมาฆ่าแล้วมันก็เกิดมาเป็นนาฬิกาทรายศักดิ์สิทธิ์แบบนี
0: ้โอ้โหเป็นเรื่องเป็นราวเลยนะครับนาฬิกาทรายคืออะไรครับ
4: นาฬิกาทรายก็เคยมีทรายใหญ่แล้วมันค่อยหย่อนลงมาให้ทรายมันลงมาถึงข้างล่างแต่ไอ้นี่มันสวยมากเพราะว่ามันมีตาจมูกหัวใจแล้วก็มีขนตาบนตามันด้วย
0: ปรบมือให้หน่อยนะครับกับน้องแก้มบุ๋มครับเก่งมากๆเลยอ่ะแล้วก็มาถึงน้องคนที่4นะครับผลงานของน้องโยกแบบนี้น้องโยกครับตั้งชื่อภาพนี้ว่าอะไรครับ
5: เรือใบผจญภัยแสนสนุกค่ะ
0: เรือใบผจญภัยแสนสนุกนะครับอ้าวเล่าเรื่องให้พี่เซฟฟังหน่อยครับ
5: อันนี้มันคือเรือใบแล้วนี่ก็คือใบเน
0: ี่
5: ย
0: มีใบเรือนะครับ
5: แล้วนี่ก็เป็นน้ำทะเลสีน้ำเงิน
0: ครับนี่จากเส้นเริ่มต้นที่มีให้ถ้ายังจำกันได้นะครับก็คือเส้นนี้โค้งมา1เส้นแล้วก็เส้นนี้อีก1เส้นนะครับแล้วในเรือนี้มีใครอยู่ไหมครับเนี่ย
5: มีค่ะ
0: มีใครบ้างครับ
5: พ่อแม่แล้วก็หนูค่ะ
0: พ่อแม่แล้วก็หนูเหรอครับกำลังจะไปไหนกันครับ
5: ไปอีกเกาะหนึ่ง
0: ผลงานของน้องโยกนะครับปรบมือให้ด้วยผมให้ตัวเองด้วยค่ะมาถึงคนสุดท้ายแล้วรออยู่เลยสุดรอถือผลงานมาเลยลูกภาพนี้ชื่อภาพอะไรครับ
6: ธงชาติไทยครับ
0: ธงชาติไทยแล้วธงชาติไทยนี้รู้ไหมครับว่ามีสีอะไรบ้างครับ
6: ผมรู้มีสีน้ำเงินสีแดงสีขาวครับ
0: สีแดงหมายถึงอะไรครับ
6: ชาติ
0: หมายถึง
6: ชาติ
0: ชาติสีขาวหมายถึง
7: ศาสนา
0: ศาสนาและสีน้ำเงิน
7: พระมหากษ
0: ั
7: ตริ
0: ย์นะครับน้องๆหนูๆคนไหนที่ตอบได้ทั้งบ้านนะครับก็ปรบมือให้ตัวเองด้วยนะว่ามีความสามารถมีความรู้มากเลยนะครับนี่มีกี่ผืนครับเนี่ยทำไมเยอะจังเลย
6: 3ผืน
0: 3ผืนไหนชี้ดูหน่อยครับ
6: นี่ผืนที่1นี่ผืนที่2น
0: ี
6: ่ผืนที่3
0: ทำไมมีรูปหัวใจเต็มไปหมดเลยครับ
6: ก็ผมรักประเทศไทย
0: รักประเทศไทยใช่ไหมครับก็เลยมีหัวใจอยู่เต็มไปหมดเลยนี่คือผลงานมาวินรักประเทศไทยนะครับปรบมือให้หน่อยเก่งมากเก่งมากยอดเยี่ยมเลย I love you ผ่านไปแล้วนะครับกับการพูดคุยกับเราอนุบาลชาญสมรของเรานะครับเป็นยังไงบ้างครับความคิดของเขาจินตนาการของเขานะครับต่อเติมได้อย่างหลากหลายมากมายน้องๆทั้งบ้านนะครับวาดเป็นรูปอะไรกันบ้างพี่เซฟอยากรู้มากๆเลยรายการนี้นะครับเราส่งเสริมให้เด็กๆมีความคิดสร้างสรรค์มากๆและอยากให้ผู้ปกครองเข้าใจและตระหนักถึงการเล่นของเด็กๆที่ไม่มีผิดและไม่มีถูกนะครับรายการของเราจะกลับมาใหม่นะครับอย่าลืมติดตามกับรายการอนุบาลชาญสมอง

0: ติดตามชมรายการการเรียนการสอนการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมด้วยระบบทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 น.ถึงเวลา 10:40 น.หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตช่อง198วันจันทร์ถึงวันพุธชมการเรียนการสอนของสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาและวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวลวันพฤหัสถึงวันอาทิตย์ชมรายการจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลช่อง199ถ่ายทอดสัญญาณการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชและช่อง200รับชมรายการการพัฒนาและการอบรมครูพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆทั้งหมดเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางทีวีดาวเทียม186ถึง200เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTVผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรของผู้สมัครจะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการรับชมผังรายการออกอากาศประจำวันและสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกชื่อหน่วยการเรียนรู้และรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูและแผนการสอนเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะคะสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะและเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: ในขณะที่กระแสการเลือกตั้งกำลังสาดซัดเข้ามาทีละเล็กทีละน้อยการตื่นตัวทางการเมืองของทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองนักธุรกิจกรรมการการเลือกตั้งนักวิชาการสื่อมวลชนและประชาชนทั่วไปเริ่มเคลื่อนไหวมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์และการรอคอยการกำหนดวันเลือกตั้งอยู่ทุกขณะจนกระทั่งราชกิจจานุเบกษาประกาศใช้พระราชกิจสดีกามาตรา1ให้มีตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพุทธศักราช2562วันเลือกตั้งจึงถูกกำหนดขึ้นตามความเหมาะสม กลุ่มกกต.เริ่มมีการให้ความเห็นในการจัดการเลือกตั้งโดยเฉพาะการอำนวยความสะดวกให้กับคนทุกกลุ่มรวมถึงคนพิการที่จะออกมาใช้สิทธิ์แต่ในขณะเดียวกันมีคนอีกกลุ่มที่ถูกมองข้ามเรื่องสิทธิทางการเมืองรวมทั้งอาจมีการกีดกันการมีส่วนร่วมในนโยบายสาธารณะบุคคลกลุ่มนั้นคือบุคคลที่เป็นออทิสติกซึ่งมีอยู่ประมาณ 372,000 คนหรือคิดเป็น 0.6% หรือประมาณ6คนต่อประชากร 1,000 คนมีหลายคนสงสัยว่าบุคคลกลุ่มนี้มีสิทธิ์เลือกตั้งได้หรือไม่ตามรัฐธรรมนูญปี 2560 มาตรา 96 ระบุถึงผู้ห้ามใช้สิทธิ์เลือกตั้งอันได้แก่ 1. พระภิกษุสามเณรนักพรตหรือนักบวช 2.ผู้อยู่ในกลุ่มระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งไม่ว่าคดีนั้นจะถึงที่สุดแล้วหรือไม่ 3. ผู้ต้องคุมขังอยู่โดยหมายของศาลและ 4. ผู้วิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบซึ่งบุคคลออทิสติกไม่ได้ถูกจัดอยู่ในกลุ่มทั้ง4นี้จึงมีสิทธิและหน้าที่โดยชอบธรรมแต่ทว่าพวกเขาจะรู้ถึงสิทธิและหน้าที่ของพวกเขาและสามารถใช้สิทธินั้นได้ถูกต้องหรือไม่นั่นคือคำถามที่น่าสนใจกว่าบุคคลกลุ่มนี้เมื่ออายุถึงเกณฑ์ใช้สิทธิเลือกตั้งผู้ปกครองบางคนอาจชี้นำให้บุคคลกลุ่มนี้เลือกตามที่ตนต้องการแทนการชี้แนะให้คิดและเลือกตามใจตนเองผู้ปกครองบางคนเลือกตัดปัญหาโดยไม่พาบุคคลออทิสติกไปยังคูหาเลือกตั้งหรือบางคนพาไปแต่กลับถูกเจ้าหน้าที่หน่วยเลือกตั้งนั้นปฏิเสธการให้ข้อมูลเพราะมองว่าเป็นผู้บกพร่องทางสติปัญญาไร้ความสามารถทั้งที่ออทิสติกบางคนไม่ได้ขาดวิจารณญาณแต่อาจบกพร่องเรื่องการวางตัวเท่านั้นพวกเขามีหน้าที่และสิทธิที่จะเรียนรู้ในการใช้สิทธินั้นสิทธิในการรับข้อมูลข่าวสารและใช้สิทธินั้นอย่างประชาชนทั่วไปทุกคนคำถามคือทำอย่างไรที่คนกลุ่มนี้สามารถใช้สิทธิที่ตนมีได้อย่างถูกต้องโดยเฉพาะกลุ่มที่มีการใช้สิทธิเลือกตั้งครั้งแรกจะสามารถตระหนักในสิทธิหน้าที่ของตนและสามารถเข้าคูหาเลือกตั้งปฏิบัติทุกขั้นตอนการเลือกตั้งได้ด้วยตนเองเราในฐานะพลเมืองคนหนึ่งจะสามารถช่วยสังคมในการสร้างสื่อประสมและช่องทางที่จะช่วยให้พวกเขาใช้สิทธิและหน้าที่ในฐานะพลเมืองไทยได้อย่างไรพวกเราไก่ฟ้าได้แรงบันดาลใจจากบุคคลกลุ่มนี้ให้ลุกขึ้นมาหาวิธีการให้พวกเขารู้จักสิทธิและหน้าที่และสามารถเลือกตั้งได้ถูกต้องทำตามกฎหมายได้โดยไม่ผิดกฎหมายทางกลุ่มไก่ฟ้าจึงจัดทำสื่อประสมขึ้นซึ่งสื่อที่เราทำขึ้นนี้มีจุดประสงค์หลักคือให้น้องๆตระหนักถึงสิทธิและหน้าที่ในฐานะพลเมืองไทยของตนและการรู้จักการเลือกตั้งจนกระทั่งสามารถเดินเข้าคูหาและปฏิบัติได้จริงโดยไม่ทำลายบัตรหรือก่อให้เกิดบัตรเสียโดยเรายึดหลักการออกแบบของเอ็ดดี้โมเดลมีลำดับการพัฒนา5ขั้นประกอบด้วย 1. การวิเคราะห์ 2. การออกแบบ 3. การพัฒนา 4. การนำไปใช้และ 5. การประเมินผลโดยเราจะนำ5หลักการนี้มาใช้ในการดำเนินการสร้างสื่อในโครงการนี้ขั้นแรกการวิเคราะห์เราได้กำหนดจุดประสงค์และทำการศึกษารายละเอียดบุคคลออทิสติกจากหนังสือตำราและพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศหลายท่านรวมถึงพูดคุยกับบุคคลออทิสติกจริงๆที่ปัจจุบันเป็นครูสอนเด็กพิเศษด้วยจากนั้นเราได้เดินหน้าพูดคุยกับกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยซึ่งเราได้รับการอนุเคราะห์ให้เข้าไปศึกษากลุ่มตัวอย่างที่โรงเรียนปัญญาวุฒิกรและได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องจากนั้นวางแผนกำหนดเครื่องมือวัดผลกำหนดเนื้อหาเลือกสื่อและกำหนดเวลาอย่างเป็นระบบจนถึงขั้นตอนการออกแบบเราได้พูดคุยกับอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการเรียนการสอนของเด็กพิเศษรวมถึงครูผู้สอนเด็กพิเศษจากหลายๆที่จากนั้นจึงเริ่มออกแบบสื่อแต่ละโมดูลขึ้นให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์สื่อทุกชิ้นที่เราพัฒนาขึ้นมาเราได้นำไปปรึกษาผู้เชี่ยวชาญทุกขั้นตอน

0: นถึงขั้นการพัฒนาสื่อรวมถึงการวัดสร้างเครื่องมือวัดผลด้วยไก่ฟ้านำสื่อและเครื่องมือวัดผลไปปรึกษาผู้เชี่ยวชาญอย่างใกล้ชิดและมีการทดลองใช้โดยบุคคลออทิสติกคนอื่นที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างด้วยจนถึงขั้นการนำสื่อแต่ละชิ้นไปใช้ก่อนการใช้เราได้มีการทดสอบน้องๆโดยเก็บข้อมูลก่อนการใช้สื่อไว้ด้วยเพื่อจะได้ทราบว่าหลังจากใช้สื่อแล้วน้องๆมีการพัฒนาอย่างไรบ้างและสื่อของเรามีประสิทธิภาพจริงหรือไม่อย่างเป็นรูปธรรมมารู้จักสื่อของเรากันสื่อโมดูลแรกสิทธิและหน้าที่เพื่อให้น้องๆได้รู้สิทธิและหน้าที่ของตนพวกเราพยายามทำภาพออกมาให้ง่ายที่สุดไม่ซับซ้อนมีจุดสนใจเพียงจุดเดียวมีขนาดที่พอเหมาะพอดีและมีสีสันที่สดใสโดยทำออกมาในรูปบัตรภาพสิทธิ1ชุดและหน้าที่อีก1ชุดอยู่ในรูปบอร์ดเกมอยู่ในกล่องเพื่อการพกพาที่สะดวกสำหรับครูพวกเราใช้เวลาระยะหนึ่งเพื่อให้น้องๆทำความรู้จักกับภาพหน้าที่และสิทธิเหล่านั้นจนมั่นใจว่าน้องๆเริ่มตระหนักในหน้าที่และสิทธิของตนแล้วเราจึงเข้าสู่โมดูลที่2โมดูลรู้จักการเลือกตั้งเราเลือกการอธิบายในรูปแบบโมชั่นกราฟิกใส่เนื้อหาที่สำคัญเบื้องต้นเกี่ยวกับการเลือกตั้งให้น้องๆได้รู้จักความหมายบุคคลที่เกี่ยวข้อง
1: และการจะมีผู้แทนได้จะต้องผ่านการเลือกตั้งที่ทุกคนยอมรับและมั่นใจว่าเขาจะสามารถดูแลประเทศของเราได
0: ้และสิ่งสำคัญที่น้องๆต้องรู้เช่นอายุของคนที่มีสิทธิเลือกตั้งเวลาเลือกตั้งสิ่งที่ต้องพกไปด้วยรวมถึงอุปกรณ์สิ่งของที่น้องๆต้องพบเห็นในวันเลือกตั้งอย่างบัตรเลือกตั้งและหีบเลือกตั้งเป็นต้นเราศึกษามาว่าเราสามารถใช้โทนเสียงธรรมดาทั่วไปได้แต่เนื้อหาต้องชัดเจนเข้าใจง่ายไม่ซับซ้อนนำเสนอภาพที่ใกล้เคียงของจริงมากที่สุดนำสัญลักษณ์ต่างๆที่น้องๆรู้จักและโรงเรียนสอนมาใช้แก้ไขหลายครั้งจนได้สื่อชิ้นนี้มาถึงโมดูลที่3ขั้นตอนการเลือกตั้งจุดประสงค์ของโมดูลนี้คือการให้น้องๆได้รู้จักกับขั้นตอนในการเลือกตั้งพวกเราศึกษาขั้นตอนการเลือกตั้งจากผู้เชี่ยวชาญและร่วมกันคิดว่าเพลงและท่าทางรวมถึงภาพจริงจะช่วยให้น้องๆเข้าใจขั้นตอนได้ดีที่สุดข้อสำคัญเราได้ทำการสัมภาษณ์น้องๆว่ากิจกรรมใดที่เขาชอบที่สุดและคำตอบนั้นคือเพลงและท่าทางประกอบเพลงพวกเราจึงผลิตสื่อเพลงประกอบมิวสิกวิดีโอโดยกลุ่มไก่ฟ้าทุกคนร่วมแสดงในมิวสิกวิดีโอนี้งานยากของพวกเราคือการสร้างสรรค์บทเพลงที่มีจังหวะที่น้องๆชอบเนื้อหาที่ครอบคลุมถูกต้องและมีท่าทางประกอบเพื่อให้น้องๆรู้สึกสนุกและต้องการมีส่วนร่วมไปกับพวกเราซึ่งการทดลองน้องๆหลายคนออกท่าทางตามหัดร้องเพลงและพร้อมที่แสดงท่าทางประกอบบทเพลงนั้นเมื่อเสียงเพลงดังขึ้น

โมดูลสุดท้ายพวกเราเลือกใช้สถานการณ์จำลองเพื่อใช้ทดสอบสถานการณ์จริงว่าพวกเขาสามารถใช้บทเพลงจากโมดูลที่แล้วไปเลือกตั้งได้หรือไม่เราใช้สื่อจำลองที่ใกล้เคียงของจริงมาตั้งรวมทั้งทำรูปเจ้าหน้าที่จำลองไว้ซึ่งภายหลังพบว่าน้องๆ อยากพบเจ้าหน้าที่ตัวจริงเสียงจริงมากที่สุดพวกเราเริ่มหัดน้องๆตั้งแต่จูงมือเข้าคูหาจนไปถึงหย่อนบัตรและสุดท้ายเราพบว่าน้องๆทุกคนสามารถทำได้จริงๆนั่นเป็นความภูมิใจของพวกเราไก่ฟ้าหลังจากนั้นพวกเราไก่ฟ้าเดินทางมาถึงขั้นตอนสุดท้ายของเอ็ดดี้โมเดลคือการประเมินผลเราได้ทำการทดสอบน้องๆหลังจากการใช้สื่อไปแล้ว1เดือนอีกครั้งพร้อมทั้งพูดคุยกับครูผู้สอนถึงข้อดีและข้อเสียของสื่อทุกชิ้นที่เราผลิตขึ้นไก่ฟ้าได้นำข้อผิดพลาดที่ได้จากการทำสื่อทั้งหมด

0: ไปปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้สื่อที่ออกมาเป็นสื่อที่มีคุณภาพดีที่สุด
1: ครั้งแรกที่พวกน้องๆมาเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของการเลือกตั้งกับเด็กออดเนี่ยเราก็นึกไม่ออกว่าเด็กเราจะทำได้หรือเปล่านะจริงแล้วพอเราสอนเขาเข้าไปซ้ำๆแล้วก็มันมีสื่อที่หลากหลายเด็กเนี่ยเขาสนุกมากตอนแรกสอบตอนที่สอบครั้งแรกเนี่ยนะครับไม่รู้เรื่องอะไรเลย3คะแนนบ้าง5คะแนนบ้างเราก็เฉยๆสอนไปสอนจนกระทั่งครบแล้วก็เด็กเขาขยันที่จะมาตามเวลาเราไม่ต้องตามเลยนะพอหลังจากที่สอบแล้วปรากฏว่าคะแนนก็สูงขึ้นอ่ะมันปลื้มมากเลยค่ะว่าโอ้โหไม่น่าเชื่อว่าเด็กเราทำได
0: ้ก้าวต่อไปของไก่ฟ้าคือการเผยแพร่สื่อเหล่านี้ออกไปแน่นอนว่าต่อไปในอนาคตสื่อนี้อาจไม่ใช่แค่สำหรับบุคคลออทิสติกซึ่งเป็นกลุ่มทดลองของเราแต่จะช่วยบุคคลออทิสติกทั่วประเทศให้ได้มีส่วนร่วมทางการเมืองเทียบเท่าประชาชนธรรมดาตามสิทธิที่พวกเขาพึงมีนั่นคือแรงบันดาลใจของพวกเราไก่ฟ้าถึงแม้พวกเขาจะมีจำนวนน้อยเมื่อเทียบกับประชากรทั้งประเทศที่เราจะเดินไปด้วยกันโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังเพียงลำพัง

0: จพลังบวกโพซิทีฟมายกับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

ทุกคนต้องร่วมมือกันทุกคนต้องทำหน้าที่ของตนเองด้วยความตั้งใจสุดกำลังเพื่อที่จะให้บ้านเมืองอยู่ได้การที่ทุกคนทำงานในหน้าที่ของตนและระลึกว่างานของตนเป็นส่วนหนึ่งของส่วนรวมจะเป็นสิ่งที่ทำให้บ้านเมืองเจริญรุ่งเรืองได้ตลอดระยะเวลา70ปีแห่งการครองราชพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงปฏิบัติพระราชภารกิจน้อยใหญ่นานับประการเพื่อความเจริญพัฒนาของประเทศเสด็จพระราชดำเนินไปยังพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศเพื่อทอดพระเนตรสภาพความเป็นอยู่รับฟังปัญหาและทรงหาทางช่วยเหลือประชาชนไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ห่างไกลหรือท้องถิ่นทุรกันดารทรงให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาของประชาชนและการสร้างพื้นฐานที่ช่วยให้ผู้คนสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมั่นคงก่อให้เกิดคุณประโยชน์ต่อประเทศและประชาชนอย่างกว้างขวางแม้วันเวลาจะผ่านไปคนรุ่นหลังยังสามารถศึกษาเรียนรู้และส่งต่อคุณค่าของการทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมวันที่13ตุลาคมจึงเป็นวันที่คนไทยร่วมกันน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและระลึกถึงพระมหากษัตริย์ผู้ทรงอุทิศพระองค์เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและประเทศชาติ

0: นี้ก็เผยไตเอาซะแล้ว
1: ขอโทษครับท่านประธาน
2: เฮ้ยป๊อกมันโดนเท้าฉัน
1: กราบขอโทษอีกรอบครับท่านประธาน
2: อีล่มนี่ก็ทิ้งๆไปเลยไป
1: ได้ครับ
2: ม
1: ัน
2: เจ็บนะเนี่ย
1: ก็ท่านประธานไม่ได้บอกป้องเลยครับว่าให้โยนล่มไปทางไหนอ่ะ
2: โอ้ยตายละสมองนี่ไม่ได้เรื่องเลยฉันใช้เลขาฉันดีกว่าน้องอิงจ๋าช่วยไปเช็ดเก้าอี้ให้พี่ด้วยจ้า
3: ได้ค่ะ
2: ดีมากน้องอิงคือว่าที่พี่ให้เช็ดเนี่ยให้พี่นั่งไม่ได้ให้ตัวเองนั่ง
3: อ๋อละค่อยค่ะขอโทษค่ะได้ค่ะ
1: คร
3: ับ
1: ท่านประธาน
2: ไม่ใช่เรื่องเลยนะเดี๋ยวพี่เช็ดเองดีกว่า
3: ได้ค่ะ
2: ลมเสียสะอาดแล้ว
1: นั่งบนน้ำ
2: อ๋อเหรอลืมเนี่ยก็ดูที่นั่ง
0: ท่านประธานนี่ตลกจริง
4: เจ๊แค่จะไปประชุมกรรมการหมู่บ้านนี่ต้องแต่งตัวจัดเต็มอะไรขนาดนี้เลยเหรอ
2: เนี่ยนะไม่รู้เรื่องเลยทำไมก็เพราะว่าฉันเนี่ยเป็นถึงท่านประธานกรรมการบริหารฝ่ายกิจกรรมประจำหมู่บ้านยะ
0: หรือเรียกสั้นๆว่ากรรมการหมู่บ้านนั่นเอง
2: พูดอะไรให้เกลียดนิดนึงสิ
0: ตอนนี้ป้องจะไม่เกลียดนิดนึงแล้วป้องจะเกลียดมากเลยใช้ป้องให้ถือล่มแล้วไหนจะใช้พี่ยิงเขาเป็นเลขาอีกเวอร์ไปไหมเนี่ย
4: ใช่คุณนี่ก็เชื่อคนง่ายเนอะนี่ถ้าผมบอกว่าให้คุณชอบผมนี่คุณคงชอบผมไปแล้ว แล้วไปทำตามเจ๊เขาทำไมเนี่ยฮะ
3: อ้าวก็นะเขาทำเพื่อหมู่บ้านเราไงถูกไหมคะทำโปรเจกต์เพื่อให้คนในหมู่บ้านมีสุขภาพดีฉันก็เลยอยากช่วยเขา
2: น่ารักไม่เหมือนพวกนี้หรอกไม่รู้เรื่องเลยมีคุยด้วยแล้วฉันคุยผ่านเลขาดีกว่าน้องอิงจ๊ะ
3: ค่ะ
2: นี่กระซิบนี่อะไรในสารน่ะ
0: ก็อยากฟัง
2: ยืนดี
3: แนะนำว่าที่ให้ไปช่วยหาครูสอนเต้นแอโรบิกอะหาได้ยัง
4: ได้ครับ
3: ได้แล้วเหร
0: เรื่องมันขำขนาดนั้นเลยนะครับพี
3: ่จักรจีโอ้ยอีกรอบค่ะอีกรอบ
2: ตื่นแล้ว
3: นะบอกว่าโอเค
2: เนี่ยทำไมพูดแค่โอเคคำเดียวอ่ะ
3: ก็คุณนาพูดเบาเองไม่ได้ยินนี่ค่ะ
2: มาอีกที
4: โอ้ยพอแล้วเจ๊พูดเองดีกว่า
2: แค่นั้นน่ะเนาะไม้นี่โป้งก็ฉันอยากจะถามแกว่าแกหามาได้ยังอะไรครูแอโรบิกอะไรอ่ะที่จะมาสอนอ่ะ
4: เรียบร้อยครับพร้อมครับ

0: ชิมไหมครับน้ำพริกอร่อยไหมครับ
1: ไหนดูซิหอมเนาะมาจากไหนเนี่ย
2: ยอดเตรียมให้เรียบร้อยแล้วครับน้ำแอโรบิกเนี่ย
1: กุ้งเยอะดีดิหลังซื้อมาฝากฉันด้วยนะ
3: พี่ป้อง
2: ซุดซิด
3: ไม่แบ่งเจ๊เขากินบ้างอ่ะ
2: เจ๊น้ำ
1: ตาลนะ
2: เดี๋ยวหกไปหกเลยก่อนนะ
4: เอาละครับผมและตอนนี้คณะกรรมการทั้ง3คนก็พร้อมแล้วสำหรับการออดิชั่นคัดเลือกผู้สอนอาหรับิกประจำหมู่บ้านนี้ก่อนอื่นเลยขอแนะนำคณะกรรมการท่านแรกก่อนนะครับผมท่านแรกคุณโป้งโป่งพองครับผม
0: อุ้ยโอ้โหเฮ้ยนี่ทำไมฉายาพี่มันดูเหมือนคนขี้โรคเงี้ย
4: คิดไม่ทันอ่ะเอาของจองไว้ก่อนเอาละครับแล้วเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับผมท่านที่2ครับผมคุณแอมโอดโอยครับผม
5: ชื่ออะไร
4: และท่านคนสุดท้ายครับผมจะเป็นใครไปไม่ได้เลยครับผมก็คือคุณอิงหญิงแสนสวยที่ใครๆก็ระทวยเมื่ออยู่ใกล้คุณอิง
0: นี่ทำไมที่คุณอิงเนี่ยถึงทั้งคล้องทั้งดีไปหมดอะฮะ
4: ก็ดูเขาสิสวยขนาดนี้แหมไม่ดูตัวเองเลย
0: จริงนะ
5: ป๊อกแล้วเมื่อไหร่ไอ้ครูแอโรบิกอะไรของแกจะมาเนี่ยฮะ
4: มาแล้วครับและเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับผมขอเชิญครูสอนแอโรบิกได้เลยครับผมขอเสียงตบมือด้วยครับขอเสียงตบมือด้วยครับแข็งแรงมากพี่เยี่ยมดูมีแววนะเนี่ย
0: เฮ้ยโอ้โหผู้ชายหล่อมากเลยอ่ะถอดเสื้อด้วย
5: ปิงปอง
6: ฮะ
5: เฮ้ยนี่แกแล้วเหรอโอ้โหครั้งที่แล้วนี่มาลอกของในตู้เย็นฉันหมดเนี่ยครั้งนี้มาอีกเหรอ
7: ก็ช่วงนี้เขาร้อนเงินน่ะแล้วเห็นหมู่บ้านเองเนี่ยกำลังหาครูมาสอนอาหรับิกก็เลยมาลองออดิชั่นดู
5: อู้ตายตายตายตายตายเสียเวลาเสียเวลามากเลยไปกลับไป
7: รู้ทันอีกแล
5: ้
7: ว
5: ร้อนเงินไปนั่งสะพานลอยไป
4: เชิญครับผม
1: เชิญค่ะ
5: แล้วโอ้โหเป็นไง
8: เป็นไรครับเนี่ย
9: ขอโทษครับพอดีเขาอ่อนครับไปสอนไปหลายหมู่บ้านครับเฉพาะเช้ามืดนี่ก็6หมู่บ้านแล้วนะครับแล้วก็สายๆอีก6หมู่บ้านแล้วนี่ตอนกลางวันยังมีอีก3เลยนะครับ
4: โอ้โห
1: โอ้โหเดี๋ยวก่อนนะคะรวมกัน15หมู่บ้านเลยเหรอคะนี่ไม่เหนื่อยแย่เหรอคะเนี่ย
9: จริงๆแล้วหมู่บ้านเดียวครับที่เหลือไปผิดครับแต่ว่าผมอะตื่น 2:00 ทุกวันเลยนะครับไปสอนเนี่ย
5: เชื่อค่ะเพราะว่านี่ดูจากผิวพงผิวพันแล้วนะน่าจะแบบสกปรกน่าดูอ่ะน่าจะมีอาบน้ำไม่ต่ำกว่า3ชั่วโมงอ่ะ
9: แต่ว่าเห็นผิวพันอย่างนี้หุ่นอย่างเงี้ยผมไปโรงพยาบาลมาแล้วนะครับไม่เจอครับ
4: ไม่เจอหมอครับ
9: ไม่เจอโรคครับ
6: พี่ออดิชั่นต่อดีกว่านะ
9: พร้อมครับพร้อมมากเลยนะครับเดี๋ยวขอสมาธิหน่อยนะครับ
6: ได้ค่ะได
9: ้1 2 3 30
5: โอ้โหนี่เหมือนพวกกินหน้าห้างเลย
0: นี่น่าจะกระป๋องแรก
4: กระป๋องวางด้วย
1: นักมวยนะเป็นน
5: ัก
1: มวย
5: ด้วย
9: โอ้โหเป็นไงครับผ่านไหมครับ
5: ผ่าน
4: ครับ
9: โอ้โหสามผ่านเลยเหรอครับ
5: ใช่สามผ่านเลยแล้วมันก็ผ่านไ
9: ปโอ้โหดีก่อนครับเนี่ยแค่วอร์มครับแค่วอร์มครับ
4: แค่วอร์ม
9: คนในห้องนี้นะครับอยากได้ท่าไหนนะครับบอกผมได้เลยครับถ้าไม่เชื่อส่งคนมาประชันผมได้เลยครับส่งมาเลยครับส่งมาเลย
0: พอดีผมมีนักเต้นประจำหมู่บ้านอยู่นะครับผมไม่ใช่เจ๊ผมหมายถึงคุณอิงครับผม
1: อะไรเนี่ยเกี่ยวอะไรกันเนี่ย
0: ก็คุณบอกเองอะ ว่าคุณอยากจะช่วยหมู่บ้านใช่ไหมก็นี่ลองไปประชันกับเขาหน่อยดูดิว่าเก่งจริงเปล่า
3: ใช่ใช
1: ่ทำไม่เป็นไงมันไม่เป็นเลยจริง
0: จริงนะ
1: เพลงอะไรดีอ่ะเพลงอะไรหรอ
0: พร้อม
3: เอ้าไก่ย่างแล้วกัน
1: ไก่ย่าง
9: ไก่ย่างพร้อมเลยครับไก่ย่างได้เลย
3: พร้อมครับตอนนี้
9: ผมพร้อมเสมอครับ
3: ไปครับลุย3 4
0: ไก่ย่าง

0: ดีล่ะครับแม่คุณ
1: ก็คืออิงคิดท่าไม่ออกก็เลยแบบอิงแล้ว
0: มาเต็มๆอีกเลย
2: เอางี้ดีกว่าครับต้องขอโทษจริงนะครับคือผมจะมาหานักเต้นเพื่อแอโรบิกเพื่อสุขภาพอะครับคือคุณไม่เหมาะ
0: ต้องการเต้นเพื่อสุขภาพเลยครับผมรู้ว่าเต้นเอาฮา
3: คุณขาถ้าเต้นเอาฮานะคะไม่ต้องถึงมือคุณหรอกค่ะ ฉันก็เต้นได้ไก่ย่างถูกเผาให้ยักไก่ย่างแล้วก็ถูกถูกเผาเฮ้ยมันจะโดนเม็ดติบเฮ้ยมันจะโดนเม็ดติบเฮ้ยเสียบตูด
4: ปล่อยเขาแลบไ
3: ปเสียบตูดเฮ้ยรอจิ๊กเฮ้ยจริงจริงแล้วก็จริง
4: เฮ้ย
3: ปล่อยไปเฮ้ยจริงแล้วก็จริงจริงเฮ้ยไก่ย่างเอ้ยไม่เหนื่อยปะเหน
1: ื่อ
3: ยหมดแล้วเน
1: ี่
3: ย
1: เฮ้ยช่างค่ะ
5: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
6: สว
1: ั
6: สด
1: ี
6: คร
1: ับ
5: ไม่ใช่ครับเพราะวันนี้ผมจะมาขอออดิชั่นด้วยคน
1: อ๋อ
5: แล้ววันนี้ครับจะมาออกกำลังกายด้วยผ้าขาวม้ากันพร้อมไหมฮะ
6: ได้คร
1: ับพร้อมเลยพร้อมเราพร้อม
3: จ้า
1: เราเป็นกรรมการ
3: จ้า
5: ครับวันนี้เหมือนเดิมเลยเพจของเราผ้าขาวม้าดึงออกมาก่อนเลยครับผม
7: วันนี้เตรียมมาดีนะเนี่ยที่เตรียมมาเนี่ย
5: ดีมากอาจจะไม่ใช่ผ้าขาวม้าก็ได้หรือเป็นผ้าขนหนูก็ได้ท่านเราไม่มีเนาะวันนี้เราจะมาเต้นแอโรบิกนะครับแต่ว่าเราจะมีผ้าขาวม้ามาด้วยก็คือเราจะไม่มีแค่สเต็ปขาและแอโรบิกเนาะอาจจะมีมือเพิ่มเติมเข้ามาด้วยเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันไหมครับว่าพี่หนุ่มเราจะออกท่าไหนกันดี
7: ได้เลยครับแล้วแต่คุณเฟรมเลยครับ
5: ครับอย่างแรกเลยครับเราที่เราต้องเตรียมเนาะก็ควรจะมีพื้นที
7: ่ครับ
5: พื้นที่ที่กว้างขวางพอให้เราขยับได้ที่บ้านนะครับแล้วก็อีกอย่างนะครับผ้าของเราผ้าขนหนูหรือผ้าขาวม้าก็ได้นะฮะใช้ได้เหมือนกันหมดเลยและอีกอย่างนะครับถ้าใครมีเสียงเพลงเนาะเปิดเพลงได้ด้วยแต่ถ้าเกิดใครมีเสียงเพลงเนี่ยนะเราสามารถขยับเรื่อยๆได้เลย
7: ใช่
5: ขยับ
7: มีจังหวะอยู่ใน
5: หัวใจใช่ครับเดี๋ยวพี่หนุ่ม
7: ครับ
5: เดี๋ยวเรามาลองเริ่มมือกันด้วยโอเคไหม
7: เริ่มที่มืออีกครับ
5: ไม่ใช่ก็คือเริ่มมือพร้อมกับเท้าไปด้วยกัน
7: โอเคครับ
5: โอเคไหมฮะเดี๋ยวเราเริ่มจากเท้าก่อนเนาะมากันเลย1 2 3 4 5 6ช้าลง1 2 3 4 5 6 7 8ดันขึ้น1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8อ่ะหยุดก่อนเดี๋ยวเราไปทำพร้อมกันใหม่เม
7: ื่อ
5: กี้ไม่พร้อมกันเน
7: า
5: ะมาฮะเริ่มมาขา1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7ด้าน1 2 3 4 5 6 7 2 2 3 4 5 6 7 8อึ๊บอึ๊บอึ๊บไปได้ยังฮะเริ่มได้ยังจังหวะเริ่มมาแล้วเนาะ3 2 3 4 5 6 7 8 4 3อึ๊บ2
7: เริ่มสนุกแล้วน
5: ี่1ปุ๊บอ้าวหยุดก่อน
7: โอ้โหพอเริ่มสนุกหยุดเลย
5: รู้สึกเหนื่อยขึ้นมั้ยฮะรู้สึกเหนื่อยขึ้นมั้ย
7: ก็มันก็มีช่วงได้ช่วง
5: ใช่เพราะว่าเรามีผ้าขึ้นมาเนาะจังหวะเราดันเนี่ยเราใช้เรื่องหัวไหล่เรื่องไหล่กลางเค้าเรียกไหล่กลางครับแล้วต่อมาท่าที่2นะครับจะเป็นท่า2 step เนาะเราจะหันด้านขยับไปด้านข้างเป็น2 step นะฮะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยมั้ยฮะพี่หนุ่ม
7: ได้เลยครับ
5: โอเคครับเดี๋ยวเราเริ่มรอจังหวะนะฮะ
7: 3
5: เดี๋ยวเราเริ่มซ้ายก่อน
7: โอเคครับ
5: โอเค3 2 1ไป1 2 3 4 5 6 7เดี๋ยวเพิ่ง

0: มือไม่ขึ้นครับ1 2 3 4 5 6 7 2 3 2 3 4 5 6 7 3 4 3 2 1แล้วหยุดโอเคทีนี้มันจะเริ่มจากถ้าเมื่อกี้จากสเต็ปเดียว2สเต็ปเนาะแต่มือเนาะเมื่อกี้เราดันขึ้นเนาะดันขึ้นลักษณะนี้ลักษณะนี้เนาะดันขึ้นลักษณะนี้ทีนี้เราดันไปด้านหน้าบ้าง
1: ด้านหน้า

0: 2 1ป้าย1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 2 3 2 5 6 7 3 4 3 2มือมาด้วยป้าย1 2 3 4 5 6 7 1 2ห้าหกเจ็ดสองสามสองสามสี่ห้าหกเจ็ดสามสี่สามสองหนึ่งแล้วหยุดโอเค
1: โอเคโอเค
0: เริ่มได้ไหมฮะเริ่มได้ไหม
1: สับสนนิดนึงแต่ก็ยังโอเคอยู
0: ่แล้วลองรอบไหม
1: ได้เลยคร
0: ับ โอเคเดี๋ยวรอจังหวะนะฮะสามสองหนึ่งป้ายหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดหนึ่งสอง
1: สาม
0: สองสี่ห้าหกเจ็ดสองสามสองสามสี่ห้าหกเจ็ดสามสี่สามสองหนึ่งเลยหยุดโอเคแต่ถ้าเกิดเรามีเสียงเพลงเนาะสามารถทำไปได้เรื่อยๆเลย
1: ได้คร
0: ับ สามารถทำไปต่อยาวได้เลยนะฮะท่านี้ก็
1: จะเอาท่านี้ไปฝึกคนเดียวด้วยนะ
0: ทำได้เลย
1: ย
0: ัง
1: ไม่ค่อยคล่องเท่าไหร
0: ่ครับก็คือท่านี้จะเสริมสร้างบริเวณต้นขาเนาะด้านข้างเพราะว่าเราออกด้านข้างเยอะใช่ไหมฮะแล้วก็จะเสริมสร้างกล้ามเนื้ออกด้วย
1: ส่วนนี้เน
0: าะใช่ครับท่าต่อไปนะครับก็เป็นท่าไซแท็บเนาะท่าที่3นะฮะซึ่งจะเป็นการแตะขาออกด้านข้างเนาะอาจจะไม่ยากมากนะครับท่านี้แต่ว่าอาจจะสับสนนิดหน่อยสำหรับคนที่ไม่เคยทำนะครับเพราะว่าเรายังไม่ชินเนาะเดี๋ยวพี่หนุ่มลองเลยฮะ
1: ครับ
0: โอเคเดี๋ยวให้พี่หนุ่มนะลองแตะด้านข้างก่อนอย่างนี้ปึ๊บโอเคเท้าก่อนเนาะเท้าไปก่อนไปเรื่อยไม่ต้องรีบนะฮะปึ๊บ1
1: 2
0: 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 2 3 2 3 4 5 6 7 3 4 3 2 1แล้วหยุดโอเคพักก่อนทีนี้พี่หนุ่มเอาท่ามาด้านหน้าเนาะจับบริเวณช่วงหัวไหล่ทีนี้เราจะแกว่งแขนไปพร้อมกันแกว่งไปด้านข้างลักษณะนี้เนาะแต่เรามาเริ่มผ่านก่อนเดี๋ยวเรารอสัญญาณมือเราค่อยเริ่มขยับมือโอเคไหมฮะแต่เราเตรียมไว้อย่างนี้ก่อนเนาะโอเคนะพี่หนุ่มพร้อมไหม
1: พร้อม
0: 3 2 1ป้าย1 2 3 4 5 6 7 1 2 2 3 4 5 6 7 2 3 2 3 4 5 7 3 4 3 2มือมา1 2 3 4 5 6 7 1 2 2 3 4 5 6 7 2 3 2 3 4 5 6 7 3 4 3 2และ1หยุดโอเคท่านี้นะครับก็จะเสริมสร้างบริเวณเนาะฟังก์ชันของหัวไหล่ให้เราแกว่ง
1: แล้วส่วนหนึ่งได้ส่วนทางบั้นเอวหรือสะโพก
0: ช่วงสะโพกครับก็คือเราแตะเนาะนี่ลักษณะนี้จะได้เรื่องของสะโพกด้วยเข้ามาช่วยแล้วก็ระบบหายใจด้วยนะครับเพราะว่าเราร
1: ู้สึกได้
0: ขย
1: ับ
0: ตลอดเวลา
1: ใช่ครับมีความรู้สึก
0: เพราะว่าเราขยับตลอดเวลานะครับเดี๋ยวมาดูท่าต่อไปกันเลยไหมฮะ
1: ครับผม
0: ท่าต่อไปจะเป็นท่าง่ายครับ
1: ง่ายๆยังใช้ผ้าขม้าอยู่ป่ะครับ
0: ยังใช้ผ้าขม้าอยู่แล้วก็ท่านี้จะไม่ขยับอะไรมากด้วยนะฮะท่านี้ก็แค่เราแค่แตะส้นเท้านะส้นเท้าเนาะมาด้านหน้าลักษณะนี้นะฮะง่ายเนาะเริ่มมีสเต็ปในหัวใจแล้ว
1: ใช่
0: ป้าย1 2 3 4 5 6 7 1 2 2 3 4 5 6 7 2 3 2 3 4 5 6 7 3 4 3 2ไปต่อครับ1 2 3 4 5 6 7 1พร้อมยกมือด้วย5 6 7 2 3 4 5 6 7 3 43 2 1โอเคเดี๋ยวหยุดก่อนในการยกมือขึ้นนะครับก็เหมือนเราออกแรงใช้กล้ามเนื้อหัวไหล่นะครับ
1: กล้ามเนื้อหัวไหล
0: ่ใช่ครับ
1: แล้วตัวนี้มันจะขยายปอดไหม
0: ตัวนี้ก็จะช่วยในเรื่องของระบบหายใจหรือเรื่องปอดด้วยเนาะเพราะว่าเราขยับตลอดเวลาเราใช้ออกซิเจนตลอดเวลานะครับแล้วทีนี้เรามาลองพร้อมกันอีกรอบนึง
1: ครับ
0: เดี๋ยวเริ่มด้วยท่าซ้ายก่อนนะครับ
1: ครับ
0: 3 2 1ป้าย1 2 3 4 5 6 7ยกเลย2 2 3 4 5 6 7 2 3 5 6 7 3 4

0: สองอีกรอบนึงไป1 2 3 4 5 6 7 1 2 5 6 7 2 3 5 6 7 3 4 3 2 1โอเคคราวนี้เนาะก็จะสึกๆเมื่อยๆไหลเนาะถ้าเกิดเรายกนาน
1: ๆระบบหายใจเมื่อกี้ต้องหายใจเข้าหายใจออกปกติเลย
0: ปกติเลยครับอย่าไปต้องไปฝืนมันทำตามที่รวมหายใจตัวเองเลย
1: โอเค
0: โอเคครับซึ่งท่าพวกนี้นะครับเราก็สามารถทำได้ที่บ้านเลย
1: ได้มันมีอยู่ท่านึงที่ผมยังไม่คล่องเดี๋ยวผมจะเอาไปประกอบแล้วก็พยายามฝึกฝนใช
0: ้โอ้ดีมากเลยฮะท่าพวกนี้ถ้าเกิดเราอยู่ที่บ้านเนาะก็อย่าลืมเคลียร์พื้นที่ดีๆหาพื้นที่ที่พื้นเนี่ยมันไม่ขรุขระมาก
1: ใช่
0: ใช่แล้วก็เพลง
1: ต้องมีเพลงจังหวะเพลงเข้าไปด้วย
0: ถ้าเกิดมีจังหวะเพลงเนี่ยก็จะทำให้การออกกำลังกายเนี่ยเบื่อ
1: ใช่
0: เราอาจจะใส่หูฟังคนเดียวเพื่อไม่ให้รบกวนคนอื่นก็ได้นะครับเต้นหน้ากระจกเพื่อดูฟอร์มของตัวเองก็ยังได้เลย
1: งั้นครั้งหน้าถ้ามีการออดิชั่นผมคิดว่าผมผ่านแน่นอน
0: ครับกำลังใจให้เลย
1: แต่วันนี้ผมก็ต้องขอขอบคุณด้วยนะครับที่เพิ่มความรู้ให้ผมอีกในการออกกำลังกายนะ
0: ยินดีครับ
1: ขอบคุณมากครับผมตกลงผมผ่านใช่ไหมครับ
2: ไม่ใช่แกนู่นเหนื่อยบ้านนู่น
3: สุดยอดสุดยอดท่าเนี้ยตื่นขึ้น
1: พาเขามาที่บ้านผมก็มีครับ
2: โต้ง
4: ครับ
2: พาหอด
3: น้ำมันมวย
1: เขาผ่านใช่ไหมครับ
0: ผ่าน
1: ไ
0: ปผ่านไปเลยอ่ะ
3: พี่มีน้ำมันมวยแวะกลับบ้าน
2: เนาะมันนักอิงเนาะ
3: ใช
2: ่โอ้โหเป็นนักมวย
5: สอนผมม้วนนิดนึงนะ
3: อีกท่าหนึ่งอีกท่า
1: ม้วนเหรอครับอย่างนี้ก็ชอบ
5: เฮ้ยคนละม้วนไปไม่ได้เลยไปไม่ได้เลย
2: ไม่น่ามีแฟนเลย
6: เดี๋ยวนะคะนี่คือเข้าใจว่าแป้งกับคุณหมอภาวิชเป็นแฟนกันเหรอคะ
2: ก็ใช่อยู่สิคะ
6: ไม่ใช่แล้วค่ะจริงๆแล้วคือแป้งกับคุณหมอเป็นเพื่อนร่วมงานกันค่ะ
2: ก่อนโอ้ยดีใจมากเลยค่ะ
7: เน่จะดีใจทำไมฮะถึงคุณหมอจะไม่มีแฟนแต่ไม่ใช่ว่าคุณหมอก็จะยอมเป็นแฟนกับคุณพี่นะครับ
2: ถึงตอนนี้ไม่ใช่แป้งอนาคตไม่แน
8: ่ไม่มีวันเลยวันนั้นน่ะไม่มี
9: 7มหัศจรรย์จากดาวเรขาคณิตพลัดตกลงสู่โลกและต้องสะสมพลังความดีใหม่ด้วยการช่วยเหลือผู้อื่นเพื่อเดินทางต่อไปยังดวงจันทร์หลังจากพบเด็กน้อยผู้สนใจเรื่องดวงจันทร์เหมือนกันแล้ว7มหัศจรรย์ตกลงใจเดินทางต่อไปยังฐานดินสู่ดวงจันทร์ที่อยู่ทางทิศตะวันตก

0: พวกเรารีบเดินทางต่อกันเถอะ
1: นั่นสิขืนชักช้าเดี๋ยวไปไม่ทันพระจันทร์เต็มดวงพลังงานที่สะสมไว้ก็คงไม่มีประโยชน์อะไรเลย
2: งั้นไปกันเลยไปเลยไปเลย
1: ทั้งหมดรีบเร่งเดินทางไปทางทิศตะวันตกจนกระทั่งฮะมาถึงชายหาดกันแล้วสินี่จะเดินทางต่อไปยังไงกันล่ะทีเนี้ยทำยังไงดีล่ะไม่มีทางให้ไปแล้วนี่
3: นึกออกแล้วพวกเราก็ดำลงไปในน้ำกันเลยสิ
4: โอ้ยน้ำเหรอ
1: ถ้าจะไปทางทิศตะวันตกก็ต้องข้ามท้องทะเลไปเท่านั้นแต่นับสี่เคยลงน้ำแล้วสำลักแทบแย่ทำยังไงกันดีละทีเนี้ย
4: ไม่เป็นไรฉันจะพยายามเพื่อทุกคน

0: เพื่อนๆช่วยกันคิดอย่างรวดเร็วต้องรีบผนึกกำลังกันทั้ง7มหัศจรรย์ก่อนที่นับ4จะนับถึง4แล้วตัวละลายเหลว
1: 3
2: โยเย
3: หัวแหลม
2: ฟ้าแฝดตองและตาม
4: ฉากและฉาย
2: นับ4 7มหัศจรรย์พลิกผลันแปลงกายแยกย้ายกายาเป็นปลาแหวกว่ายในทะเลพอรวมตัวกันได้ครบนับ4ก็ปลอดภัย
5: ขอบคุณนะเพื่อนๆที่ช่วยฉัน
2: ก็นับ4ยังพยายามเพื่อเพื่อนพวกเราก็ต้องช่วยเหลือนับ4อยู่แล้วเพราะว่าเราเป็นเพื่อนกันนี่นา
0: แม้ครั้งนี้จะไม่ได้พลังเพิ่มเพราะช่วยเหลือเพื่อนในกลุ่มกันเองแต่ทั้ง7ก็โล่งใจที่แก้ปัญหาของนับ4ได้สำเร็จต้องติดตามกันต่อไปว่าการเดินทางในน้ำของทั้งหมดจะราบรื่นไปถึงจุดหมายปลายทางหรือไม่
6: มหัศจรรย์พลังเพื่อทุกๆคน
7: ทุกคนต้องร่วมมือกันทุกคนต้องทำหน้าที่ของตนเองด้วยความตั้งใจสุดกำลังเพื่อที่จะให้บ้านเมืองอยู่ได้การที่ทุกคนทำงานในหน้าที่ของตนและระลึกว่างานของตนเป็นส่วนหนึ่งของส่วนรวมจะเป็นสิ่งที่ทำให้บ้านเมืองเจริญรุ่งเรืองได้ตลอดระยะเวลา70ปีแห่งการครองราชพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงปฏิบัติพระราชภารกิจน้อยใหญ่นานัปการเพื่อความเจริญพัฒนาของประเทศเสด็จพระราชดำเนินไปยังพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศเพื่อทอดพระเนตรสภาพความเป็นอยู่รับฟังปัญหาและทรงหาทางช่วยเหลือประชาชนไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ห่างไกลหรือท้องถิ่นทุรกันดารทรงให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาของประชาชนและการสร้างพื้นฐานที่ช่วยให้ผู้คนสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมั่นคงก่อให้เกิดคุณประโยชน์ต่อประเทศและประชาชนอย่างกว้างขวางแม้วันเวลาจะผ่านไปคนรุ่นหลังยังสามารถศึกษาเรียนรู้และส่งต่อคุณค่าของการทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมวันที่13ตุลาคมจึงเป็นวันที่คนไทยร่วมกันน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและระลึกถึงพระมหากษัตริย์ผู้ทรงอุทิศพระองค์เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและประเทศชาติ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีคุณแม่นี่นาครับ
1: คุณพ่อบอยค่ะ
0: โอ้คุณผู้ชมครับโดยเฉพาะคุณพ่อคุณแม่ทั้งหลายนะครับไม่ว่าจะทำอะไรให้กับลูกพ่อแม่สำคัญที่สุดพ่อแม่ทำได้พ่อแม่สู้สู
1: ้แล้ววันนี้ค่ะคุณพ่อบอยค่ะวันนี้เราจะมาคุยเรื่องของการสอนลูกให้รู้จักประหยัดร
0: ู้
1: จักรักษาของแล้วก็ใช้ของให้คุ้มค่าอดอ้อม
0: ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญที่เราจะมาพูดคุยแลกเปลี่ยนและเรียนรู้กันในวันนี้ครับและแน่นอนครับเราจะมีคุณพ่อคุณแม่5ครอบครัวมาร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนและเรียนรู้กับเราเชิญพบกับทั้ง5ครอบครัวได้เลยครับ
1: ค่ะแล้ววันนี้เนี่ยแน่นอนอยู่ต้องมาถามกันว่าแต่ละบ้านมาเจอปัญหาลูกแบบบางทีไม่ประหยัดไม่อดออมหรือว่าปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลรักษาของอย่างไรบ้างนะคะมีบ้างมั้ยคะคุณพ่อคุณแม
2: ่ก็มีบ้างค่ะบางทีเขาก็ยังอยากได้ของที่เขาอยากได้นะคะก
0: ็
2: พยายามจะขอ
0: แล้วเวลาขอยังไงฮะ
2: ก็บางทีเดินผ่านเห็นแม่อันนี้หนูอยากได
0: ้ครับ
1: คุณแม่ใจอ่อนไหมคะ
2: ก็บางทีใจอ่อนบ้าง
1: ส่วนใหญ่อะไรอย่างน
0: ี้เป็นส่วนใหญ
1: ่
0: 10ครั้งใจอ่อน9ครั้งเองเนาะ
1: นะคะเอาละค่ะคุณผู้ชมคะการที่เรารู้สึกว่าบางทีลูกไม่รู้จักรักษาของนะคะอยากได้ของใหม่ๆตลอดรู้สึกว่าเหมือนสุรุ่ยสุร่ายฟุ่มเฟือยจริงๆเนี่ยเป็นเพราะว่าลูกเข้าใจยากหรือว่าคุณพ่อคุณแม่เข้าใจผิดกันแน่วันนี้ค่ะเรามีผู้เชี่ยวชาญที่จะมาให้คำแนะนำกับเรานะคะเราไปพบกับครูอ้อนค่ะผู้อำนวยการโรงเรียนทอสีกันค่ะ
3: ผู้เชี่ยวชาญของเรานะครับอาจารย์บุกผาสวัสดิ์รัชตาตะนัน
1: สวัสดีผู้เชี่ยวชาญของเรานะคะสวัสดีค่ะคุณครูอ้อนนะคะจริงๆคุณพ่อคุณแม่หลายๆบ้านเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าการปลูกฝังนิสัยการประหยัดอดออมให้กับลูกตั้งแต่เล็กเป็นเรื่องที่มันยังไม่จำเป็น
0: ไ
1: ปสอน13 14จริงๆแล้วเราควรต้องฝึกลูกตั้งแต่เด็กๆไหมคะ
4: คือจริงๆแล้วเนี่ยจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องฝึกตั้งแต่เล็กๆและฝึกได้ง่ายถ้าจะคิดจะไปฝึกตอนโตเนี่ยคือคิดว่าคุยกันไม่รู้เรื่องละคงจะยากนะคะ
0: เราเน้นที่การปลูกฝังตั้งแต่เด็กๆนี่เลยแหละครับ
1: ใช่แล้วเรื่องของการประหยัดแล้วก็รู้จักการเห็นคุณค่ากับของที่มีว่าจะเป็นของตัวเองหรือว่าของผู้อื่นเนาะ
0: ใช่แล้วครับ
1: ใช่แล้วค่ะวันนี้เดี๋ยวเราจะได้มาเรียนรู้ร่วมกันนะคะกับช่วงแรกค่ะจะเป็น guessing game นะคะเกมหายใจลูกรักจากสถานการณ์ตัวอย่างจากครอบครัวแรกนะคะครอบครัวน้องปุ่นปุ้นค่ะ
5: สวัสดีครับ
6: ชื่อน้องอะไรคะ
5: ชื่อปุ่นปุ้นนามสกุลนามบุญสวัสดิ
6: ์ปุ่นปุ้นได้ไปโรงเรียนเท่าไหร
5: ่ไม่มีแม่ไม่เคยให้มาเลยแต่ตอนกลับบ้านหนูจะซื้อขนมแม่จะจ่ายให
6: ้แล้วที่บ้านมีของได้เยอะไหมคะ
5: เยอะมากมีพังๆแล้วก็มีไม่พังด้วย หนูชอบหนูเล่นทำอาหารมากที่สุด
6: ถ้าหนูเจอของได้ทำอาหารอีกหนูจะซื้อไหม
5: ไม่ซื้อแล้วมีเยอะแล้วมีเต็ม
6: รู้จักคำว่าประหยัดไหม
5: ประหยัดรู้จักก็คือใช้เงินน้อย

0: เด็กแล้วนี่ฮะทีมงานของเรามาตั้งแผงขายของเล่นเพื่อหลอกล่อเด็กปุ่นปุ้นข้างถนนมาแล้ววิ่งตรงเข้ามาเลยคนที่มานี่ด้วยคือญาตินะฮะคือคุณน้าคุณน้าสาว
1: อยากได้อะไรจ้าหนูนี่มีเป้าเก็บคะแนนเอาไว้ยิงแข่งกับเพื่อนก็ได้นะ
2: นี่ก็ได้
3: แต่ว่าที่บ้านเรามีแล้วหนูจะเอาลูก
0: น
3: ี่
0: คุณน้าบอกมีแล้วฮะกระดานหมากรุกนี่คุณพ่อแม่ฮะปุ่นปุ้นยืนยันเลยตอนที่นั่งให้สัมภาษณ์ว่าของที่นี่อยู่แล้วเนี่ยปุ่นปุ้นไม่เอาคราวนี้คุณน้าฮะโดนลากตรงลี่ไปที่แผง

0: นี้เลยแล้วก็หยิบกระดานหมากรุกที่คุณปุ้นมีอยู่แล้วคุณพ่อคุณแม่คิดว่าคุณปุ้นยังจะซื้ออยู่ไหมครับ
1: คิดว่ายังไงก็ต้องซื้อ
0: ยังไงก็ต้องซื้อเพราะอะไรครับแม่
1: เพราะว่าปกติถ้าเวลาไปจ่ายตลาดด้วยกันไปเที่ยวตลาดอะไรเงี้ยเขาจะเดินตรงไปที่ของเล่นเลยยังไงก็ต้องได้ของเล่นอ่ะวันนั้นอ่ะถ้าไปด้วยกันวันนั้นยังไงก็ต้องได้ของเล่นกลับบ้าน
0: แล้วบอกเหตุผลว่าไงนะฮะในเมื่อมันมีแล้วอย่างเงี้ยคุณพ่อ
2: ตัวไม่ครบบ้างหายบ้างหาเหตุผลมาเพื่ออ้างเพื่อจะได้ของเล่นชิ้นใหม
0: ่สรุปแล้วคุณแม่คิดว่าน้องปุ่นปุ้นซื้อหรือไม่ซื้อฮะ
1: ซื้อแน่นอนค่ะ
0: ซื้อแน่นอนด้วยนะฮะไม่ใช่ซื้อ
1: แค่
0: ซื้อแน่นอน
1: แน่นอนด้วย
0: ปุ่นปุ้นซื้อไหมลูก
3: เอ้าที่บ้านหนูไม่เคยมีเลย
4: แต่ว่าอันเนี้ย
3: แล้วเนาะอันนี้เราไม่เคยมีเลยอ่ะ
0: ยืนกันไม่เคยมีนะพ่อแม่ไม่มีกระดานนี้ไม่มี
4: อันนี้
5: ลดให้เหลือ130บาท
4: โอเคนะ
0: เอาร้อยหนึ่งเหรอด้วย
4: 130บาทนะโอเคขอจับนะลูกนะ
0: โอเคคุ้นต่อนะคะซื้อครับนอกจากซื้อบอกด้วยว่าไม่มีของนี่ไม่เคยมีเลยครูอ้อนครับสถานการณ์นี้ฮะ
6: คือจะให้เห็นว่าสิ่งที่เขาถูกถามตอนแรกใช่ไหมคะว่าเขาจะซื้อหรือเปล่าเขาก็บอกว่าเขาจะไม่ซื้อเพราะเขามีอยู่แล้วพอถึงเวลาเผชิญกับตัวกิเลสตรงนั้นจริงๆเหตุการณ์ตรงนั้นจริงๆเนี่ยคือกิเลสมันพุ่งกระฉูดขึ้นมาเนี่ยคือเขาไม่สามารถหน้ามืดเลยแหละใช่ไหมคะแต่ทีนี้เนี่ยเขาไม่เคยถูกยับยั้งนะคะพ่อแม่หรือผู้ใหญ่อาจจะยังไม่เคยยับยั้งเขาเพราะฉะนั้นในชีวิตของเขาเขาจะรู้สึกตลอดเวลาว่าต่อให้พ่อแม่บอกว่าไม่ให้ซื้อมีอยู่แล้วนะคะแต่เขาเคยได้เพราะฉะนั้นเขาเข้าใจตลอดเวลาว่าต่อให้บอกว่าไม่ให้ซื้อนะคะมีอยู่แล้วมันก็ไม่ได้มีผลกับชีวิตของเขาเพราะว่าผู้ใหญ่ยังไม่ได้ทำให้เขาเห็นว่ามันต้องมีสถานการณ์ของการที่ว่าในเมื่อลูกมีแล้วต้องไม่ซื
0: ้อ
6: นะคะตอม
0: ตะเกียบคุณน้าอาจจะต้องขับรถกลับไปบ้านเพื่อไปให้ดูว่ามีแล้ว
6: จริงๆเราต้องชวนเขากลับไปดูซิว่าที่บ้านเรามีหรือเปล่าก
4: ลับไปดูก่อนไหมอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะน่าสนใจเดี๋ยวเราไปดูนะคะทำความรู้จักจากน้องคนต่อไปของเราเลยนะคะน้องโฟนค่ะ
7: สวัสดีครับ
8: ชื่อน้องอะไรคะ
7: น้องโฟน
8: น้องโฟนรู้จักคำว่าประหยัดไหมคะประหยัดคืออะไรอ่ะ
7: ประหยัดไฟ
8: แล้วน้องโฟนคือประหยัดไหมใครสอนคะ
7: ป้า
8: ป้าสอนว่าไง
7: สอนว่าประหยัดไฟ
8: เพื่ออะไรอ่ะทำไมเราต้องประหยัดไฟคะ
7: ไม่เสียตังค์เยอะ
8: ถ้าพี่มีตังค์ให้น้องโฟน100บาทน้องโฟนจะเอาไปทำอะไรคะ
7: หยดกระปุก
0: สายการทดสอบครับนี่น้องโฟนเล่นไดโนเสาร์นี่มีไฟด้วยเป็นของเล่นไดโนเสาร์นะฮะแล้วนี่ไปกับคุณป้าน ี่ส่งญาติไปครับทีมงานคนเดิมตั้งแผงหลอกเด็กเหมือนเดิม
9: อันนี้เหรออันนี้59บาท
0: ดูชิ้นอื่นก่อนฮะ
9: แล้วนี่มีเหรียญยิงได้ด้วย
4: อยากได้เหรอ
9: เอออ
0: ันนี้อ้าวเห็นแล้วไดโนเสาร
4: ์ไหนครับจะอยากได้
9: อันนี้เหรอ
0: ไดโนเสาร์ที่ตัวเองมีอยู่แล้ว
4: จำได้ว่าน้องโฟนเล่นอยู
0: ่คุณพ่อคุณแม่ครับเมื่อสักครู่เห็นแล้วน้องโฟนอยู่ที่บ้านเล่นไอ้ตุ๊กตาไดโนเสาร์นี้อยู
6: ่
0: ไปถึงเห็นตุ๊กตาไดโนเสาร์ตัวเดิมที่ตัวเองมีอยู่พ่อคุณแม่คิดว่าน้องโฟนจะซื้อไหมครับ
6: ซื้อค่ะ
0: ซื้อคุณพ่อแม่เห็นด้วยกันเลยว่าซื้อเพราะอะไรครับแม่
2: เหมือนเป็นของสะสมที่เขาชอบเนี่ยครับ
0: อ๋อของสะสมของสะสมมีมากกว่า1ชิ้นได
2: ้ก็คือเขาชอบพวกไดโนเสาร์เนี่ยครับซึ่งจริงๆเขามีแล้วแต่เขาก็ยังอยากได้อีกเนื่องจากว่าที่บ้านกับที่ของใหม่เนี่ยจะไม่เหมือนกันอะไรเงี้ยครับคิดว่าซื้อครับ
0: โอ้โหนี่ตอบเป็นคอรัสเลยคุยกันเดี๋ยวเดี๋ยวซื้อน้องโฟนซื้อมั้ยครับ
4: มีแล้วก็ซื้อไปซ้ํากันนะสิ
7: เอาซ้ํา
4: ไปฮะ
0: ชอบสงสาร
4: น้องโฟนครับจะเอาแน่ใจนะมันมีซ้ำนะแล้วหนูเอาไปอ่ะป้าถามว่าซ้ำแล้วทำไงลูกเออจะบอกป้าไงครับป้าซื้อให้แต่หนูต้องเอาเงินมาจ่ายป้านะสัญญา
9: หนูลดให้เห็นอยากได้เหลือ120พอโอเคนะนี่ขอบคุณครับ
4: ครับ
0: น้องโฟนซื้อ
4: ด้วยเดี๋ยวจะเอามาคืน
0: เอ
4: าตังมาคืน120นะคะยังไงคะคุณอ้อนกรณีนี้คือ

0: ือคิดว่าผู้ใหญ่กลัวเด็กไม่รักนะคะอันนี้ก็จะเป็นอะไรที่เป็นปัญหาเยอะมากเลยก็จะอยากให้หลานรักอยากให้ลูกรักเราเพราะถ้าไม่ซื้อนี่เท่ากับเป็นการแสดงว่าเขาไม่รักเราใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราต้องการเป็นที่รักของลูกเนี่ยเราก็คิดว่าวิธีนี้น่าจะเป็นวิธีหนึ่งที่ทำให้ลูกรักเรา
1: อย่างนี้แล้วมันจะทำให้เกิดความเคยชินกับลูกไหมคะว่าเขาเคยได้สัญญาไปก่อนสัญญาสัญญาตอนนี้ถามอะไรมาตอบได้หมดอะแต่ขอให้ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะครูอ้อน
0: คือถ้าพ่อแม่เนี่ยนะคะไม่ได้สอนเรื่องของสัญญา
1: ะ
0: นะคะว่าหนูสัญญากับแม่แล้วนะคะแล้วถึงเวลาพ่อแม่ก็ไม่ได้กลับไปทบทวนว่าลูกได้สัญญากันหรือได้ตกลงกันตรงนี้เอาไว้แล้วเนี่ยเด็กก็เป็นปกติเขาก็ลืมได้ง่ายแต่พ่อแม่ต้องตั้งคำถามว่าอ้าวก็เราตกลงกันไว้แล้วว่าอย่างไรใช่ไหมคะแล้วเราก็ต้องใจแข็ง
1: ขีดเส้นใต้คำนี้ไว้ค่ะคุณผู้ชมคะใจแข็งเราต้องใจแข็งๆเข้าไว้นะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปดูต่อไปกันเลยดีกว่านะคะกับน้องจีจี้ค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
3: ชื่อน้องอะไรคะ
2: ชื่อน้องจีจี้ค่ะ
3: อยู่บ้านกับใครบ้างคะอ
2: ยู่แม่พ่อค่ะ
3: ว่าใครใจดีกว่ากัน
2: แม่ค่ะ
3: ใจดียังไงคะ
2: มีอยู่วันหนึ่งหนูขอแม่ซื้อของเล่นที่เป็นไอศกรีมมันแพงมากค่ะแต่ว่าแม่ก็ซื้อให้หนู
3: แล้วหนูขอคุณแม่ยังไงเนี่ยน้องทำท่าขอให้หนูได้สิ
2: แม่หนูขอหน่อยนะนะนะนะนะอย่างเงี้ยค่ะ
3: เพราะว่าจีจี้เดินทางเจออีกเหมือนกันเลยจีจี้อยากได้ไหมคะ
2: ไม่แล้วค่ะ
3: ทำไมอ่ะ
2: เดี๋ยวเงินแม่หมดค่ะ
4: ไปดูสถานการณ์ทดสอบกันครับน้องจีจี้นี่ของเล่นประจำชาติของเด็กทุกคนเป่าฟองสบู่
5: ของเล่นราคาถูกๆจ้า
4: พ่อค้าคนนี้ยังไม่โดนจับเลยเนี่ยยังมาตั้งหลอกเด็กอยู่
6: ป้าลูกป้าฝนจะตกแล้ว
5: จ้า
6: ฝนจะตกแล้วกลับดีกว่า
4: น้องจีจี้มาที่แผงแล้วนี่มาคุณป้าครับ
6: อันนี้หนูก็มีแล้วนี่ลูกมีแล้วมีแล้ว
7: แต่ว่ามันก็หมดแล้ว
5: หมดแล้วเหรอ
6: มีแล้วมีแล้วป้าเห็นนะเนี่ยมีแล้วลูก
4: ป้าก็บอกว่ามีแล้ว
6: ไม่ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวป้าไปทำให้ป้าทำเป็น
4: คุณแม่กับคุณป้าครับนี่คุณป้าคือตัวจริงเสียงจริงที่อยู่ใน VDR ของเราเพราะฉะนั้นต้องถามคุณแม่ครับน้องจีจี้มีที่เป่าฟองสบู่อยู่ที่บ้านอยู่แล้วคุณแม่คิดว่าน้องจีจี้จะซื้ออีกไหมครับ
8: โดยนิสัยของจีจี้ค่ะถ้าเกิดมีแล้วแล้วคุณแม่พยายามบอกว่าของที่บ้านมีแล้วเขาก็จะไม่มีแต่แม่เห็นนะว่ามียังไงก็ไม่มีเอาอย่างนี้แม่ว่าแม่จำได้มันอยู่ตรงนี้เดี๋ยวไว้เรากลับไปดูก่อนได้ไหมถ้ามันมีอ่ะเราก็ไม่เอาแล้วเนาะแต่ถ้ามันไม่มีแล้วแม่ค่อยกลับมาซื้อให้ใหม
4: ่อ๋อแสดงว่าคุณแม่เคยพูดต่อรองกันแบบนี้มาก่อนแล้ว
8: ใช่ค่ะจะอย่างนี้แล้วก็คิดว่าโดยนิสัยเขาไม่เอา
4: คิดว่าไม่ซื้อ
8: คิดว่าไม่ซื้อ
4: ไปดูน้องจีจี้กันครับคุณผู้ชมครับ
6: นะคะเหรอเดี๋ยวไปทำได้เพราะมันเป็นฟองเดี๋ยวป้าทำได้แล้วก็จะได้ไม่เปลืองไม่ต้องเสียตังค์ด้วยนะคะนะโอเคนะไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวไปทำนะจะได้ไม่เสียตังค์นะลูกนะ
5: จ้ะ
6: โอเคขอบคุณค่ะ
4: ไม่ซื้อ
1: ไม่ซื้อจริงๆด้วยแต่ต้องอธิบายเขานิดนึงนะคะว่าเดี๋ยวไปทำได้จะได้ไม่เสียเงิน
4: ให้กับเขาด้วย
1: ใช่ไหมคะครูอ้อนคะน่าสนใจมากกับกรณีนี้ค่ะครูอ้อน
0: เห็นวิธีการของคุณป้าและของคุณแม่เมื่อกี้ที่คุณแม่อธิบายปุ๊บเนี่ยวิธีการนี่ก็คือทำความเข้าใจกับเขานะคะแล้วก็ใจแข็งครูอ้อนคิดว่าคุณแม่ถึงมั่นใจว่าคุณลูกเนี่ยไม่เอานะคะ
4: ส่วนคุณป้าก็เก่งนะฮะ
0: ใช่
4: นั่นคือว่าอย่างเมื่อสักครู่นี้ที่ครูอ้อนบอกว่าโหบางคนกลัวหลานไม่รักแต่นี่คุณป้าก็มีวิธีในการบอกหลาน
0: มีวิธีที่ละมุนละม่อมถูกไหมคะตรงนี
1: ้แต่เรายังมีกันต่อนะคะคนต่อไปค่ะเดี๋ยวเราจะมีสถานการณ์อีกสถานการณ์หนึ่งบ้างเราไปพบกันเลยกับน้องหมิงค่ะ
9: ชื่ออะไรคะ
10: หมิง
9: พ่อใจดีไหมคะใจดียังไงอ
10: ่
9: ะ
10: ถ้าได้ที่หนึ่งก็ซื้อของเล่นใหญ่ให้เลย
9: แพงไหมอ่ะ
10: หลักพันมีชุดใหญ่กับชุดเล็กด้วย
9: น้ำมีอยากได้ชุดเล็กหรือชุดใหญ
10: ่อยากได้ทั้งสองชุด
9: ทั้งสองกล่องก็หมดตังเยอะสิแล้วหมิงรู้จักประหยัดไหมคะประหยัดคืออะไรคะ
10: ห้ามใช้เงินเยอะ
4: มาถึงสถานการณ์ทดสอบแล้วครับทีมงานของเราจะจัดอาหารแบบบุฟเฟ่แล้วก็บอกให้น้องตักอาหารได้เลยครับ
11: เด็กๆคะเดี๋ยววันนี้เด็กๆจะพามาทานบุฟเฟ่นะคะ เด็กๆมาตักก่อนแล้วก็ไปนั่งทานให้เรียบร้อยอาตักเลยอยากทานอะไรตักเลยนะคะ
4: นี่ถึงเวลาไปตักแล้วครับคุณพ่อคุณแม่ครับคิดว่าลูกของเราจะตักขนาดไหนแล้วกินหมดไหมครับ
12: ผมว่าตักพอสมควรครับ
4: ครับ
12: แล้วก็ทานไม่หมดแน่นอน
4: อ๋อเพราะอะไรครับพ่อ
12: เพราะว่าทุกวันตอนเช้าก็ทานกับข้าวไม่หมดไปโรงเรียน
4: ปกติเป็นคนกินเยอะหรือกินน้อยยังไงครับพ่อครับ
12: ปกติเขาทานพอสมควรพออิ่มเขาก็จะเลิกแล้วครับผม
4: ครับงั้นคุณพ่อคุณแม่คิดว่าตักพอสมควร
12: ตักพอสมควร
4: แล้วก็กินไม่หมดด้วย
12: แล้วก็ทานไม่หมด
4: ไปดูกันครับคุณผู้ชมครับ

0: ตักแล้วนี่ตัก3อย่างแล้วนะฮะมาดูกันครับมีไส้กรอกข้าวผัดแล้วก็แกงจืดอันนี้ก็ถือว่าตักไม่เยอะนะ
1: ครับอิ่มแล้วครับ
2: อิ่มครับ
1: แล้วอันนี้ฮะทำไงดีฮะ
0: กินไม่หมดครับคราวนี้มาดูอีกวันนึงครับยังอยู่ที่บุฟเฟ่แต่คราวนี้บอกครับบอกว่าให้ตักแต่พอดี
3: โอเคเด็กๆดูอาหารบนโต๊ะสิคะมีอาหารหลายอย่างเลยเห็นไหมคะเดี๋ยววันนี้ที่ชั้นวสอนจะให้นักเรียนทานอาหารแบบบุฟเฟ่นะแบบบุฟเฟ่เดี๋ยวนักเรียนตักอาหารเลือกอาหารที่นักเรียนอยากทานแต่ว่าตักแต่พอดีนะคะตักแต่พอดีแล้วก็กินให้หมดกินให้อิ่มโอเคไหมคะโอเคอ่ะเชิญค่ะ
0: คุณพ่อคุณแม่คิดว่าพอเราบอกว่าตักแต่พอดีนะลูกเราจะกินหมดไหมครับ
4: ถ้าตักแต่พอดีเน้นเขานะครับ
0: ครับ
4: ผมว่าน่าจะหมด
0: เพราะอะไรครับคุณพ่อ
4: เพราะว่าเหมือนกับว่าเราไปเน้นเขาเราไปสร้างการรับรู้ให้เขาว่าต้องหมดนะ
0: พ่อแม่คิดว่ากินหมดนะครับ
4: คราวนี้น่าจะหมด
0: อ้าวไปดูกันครับคุณผู้ชมครับตักแต่พอดีและกินให้หมดรู้เลยว่าตั้งใจตักมากคอยรับการเน้นตั้งใจตักมากตักน้อยกว่าเมื่อกี้เยอะเลยครับพ่อแม
3: ่กินหมดไหมวันนี
5: ้หมด
0: โอ้กินหมดครับ
6: ทานคลีนเลยไม่มีอะไรอยู่บนจานพอเราไปบอกเขานะคะว่าตักแต่พอดีปรากฏว่าเด็กก็ตักแต่พอดีแล้วก็ทานหมดด้วยจริงๆค่ะครูอ้อน
7: อย่างเมื่อกี้ที่คุณพ่อบอกคุณพ่อบอกว่าต้องเน้นนะที่คำว่าตักแต่พอดีเพราะฉะนั้นผู้ใหญ่กำลังให้ความสำคัญกับคำว่าพอดีนั่นคือสถานการณ์ที่โรงเรียนซึ่งเขาเนี่ยจะฟังคุณครูและเขาเชื่อว่าถ้าเขาตักมากมันจะต้องมีอะไรเกิดขึ้นนะคะเพราะคุณครูก็จะต้องพยายามที่จะรักษาคำพูดแต่ถ้าเป็นที่บ้านเนี่ยพร้อมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าพี่เลี้ยงหรือคนที่แวดล้อมตรงนี้เนี่ยหนึ่งได้เน้นหรือเปล่าและเมื่อเน้นได้ทำจริงหรือเปล่าถ้าสามารถทำจริงตรงนี้ได้เขาก็จะเรียนรู้แล้วว่าเขาต้องทานให้หมดนะคะเพราะฉะนั้นเห็นเลยว่าการเรียนรู้ของเด็กมันเกิดขึ้นมันมีการเปลี่ยนพฤติกรรมเพียงคำพูดเพียงไม่กี่คำนะคะแต่เพราะว่าเขารู้ว่าเราเอาจริงกับเขาเพราะฉะนั้นก้อนเชื่อว่าตรงนี้เนี่ยแสดงให้เห็นแล้วนะคะว่าลูกเราเปลี่ยนแปลงได้ในทางที่ดีขึ้นทีนี้ต้องกลับมาดูที่คุณพ่อแม่แล้วล่ะ
6: การสร้างกรอบกฎเกณฑ์ในบ้านกับที่โรงเรียนเราทำเหมือนกันหรือเปล่าน่าสนใจมากๆเลยต่อไปนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันต่อเลยกับน้องมิ้นค่ะ
8: สวัสดีค่ะ
9: ชื่ออะไรคะ
8: มิ้น
9: อยู่บ้านกับใครบ้างคะ
8: แม่กับพ่อกับป้ากับ
9: น้องมิ้นรู้จักคำว่าประหยัดไหมคะ
8: รู้จักค่ะ
9: ประหยัดคืออะไรคะ
8: เก็บเงิน
9: เก็บเงินเอาไปทำอะไรได้ไหม
8: จ่ายค่าเทอม
9: แล้วน้องมิ้นเก็บเงินไหมคะ
8: ในกระโปรงหนูมีตั้งเยอะตั้งแยะจนหนูถือไม่ไหวเลย
0: มาถึงสถานการณ์ทดสอบแล้วครับ
10: โอเคไหมคะตักเสร็จแล้วไปนั่งข้างหลังนี้โอเคโอเคตักเลย
0: ตักคนแรกเลยฮะทีมงานบอกเลยว่าตักได้เลยโดยที่ไม่ได้เน้นอะไรคุณพ่อคุณแม่คิดว่าน้องมิ้นจะตักไปเยอะขนาดไหนแล้วกินหมดไหมครับ
11: ก็ถ้ามันเจอสถานการณ์แบบนี้ที่เขาไม่เคยเจอมาก่อนผมคิดว่าเขาตักเยอะ
0: คิดว่าตักเยอะแน่
11: ตักเยอะไว้ก่อนใช่คิดว่าส่วนตัวเขากินไม่หมดเพราะว่าปกติเขาเป็นคนทานน้อยแล้วแต่ว่าเขาชอบที่จะแบบขอซัมมออะไรเงี้ยเหมือนมีความรู้สึกว่าได้เพิ่มได้เบิ้ลอะไรเง
0: ี้
11: ย
0: คือขออีกแต่กินไม่หมดหรอก
11: ใช่
0: งั้นพ่อแม่คิดว่าตักเยอะแน่ๆ
11: แล้วกินไม่หมด
0: แต่กินไม่หมดน้องมิ้นตักเยอะแล้วกินไม่หมดหรือเปล่าโอ้โหเที่ยวแรกก็4ชิ้นแล้วนะครับไส้กระเหนียวเห็นไหมฮะเบิ้ลจริงๆด้วยโอ้โหข้าวไปอีกข้าวนี่เต็มถ้วยเป็นข้าวยัดไส้กรอก
1: เป็นยังไงบ้างครับตอนนี้
2: กินแล้วค่ะ
1: หมดไหม
2: ไม
1: ่
2: หมด
1: เหลืออะไรบ้างคะแล้วทำไมกินเหลือล่ะ
2: ไม่ไหว
0: ไม่หมดครับก็คุณแม่นี่เดาลูกถูกเลยครับ
6: นะคะ
0: มาดูอีกวันเลยครับยังอยู่ที่บุฟเฟ่เหมือนเดิมครับคุณผู้ชมครับแต่คราวนี้คุณครูบอกกับน้องๆว่า
3: ทีนี้ทานอาหารแบบบุฟเฟ่เด็กๆต้องตักแต่พอดีนะ
2: ต้องตักน้อย
3: ๆตักแต่พอดีแล้วก็ทานให้อิ่มนะคะแล้วก็ทานให้หมดด้วยโอเคโอเคมิ้นโอเคค่ะเชิญค่ะ
0: คราวนี้ถ้าตักแต่พอดีแล้วย้ำว่าตักแต่พอดีกินให้หมดนะคุณพ่อคุณแม่คิดว่าน้องมิ้นจะตักแต่พอดีแล้วกินหมดไหมครับ
11: น่าจะตักแต่พอดีแล้วก็กินหมดครับ
0: คุณแม่ล่ะครับ
5: คิดว่านะคะตักพอดีตามที่สั่งแต่กินไม่หมดเพราะว่ามันไม่ใช่อาหารที่เขาชอบทานเขาจะเป็นคนที่ทานค่อนข้างจะเลือก
0: อ๋อครับงั้นขอข้อสรุปของครอบครัวเลยครับพ่อแม่ครับว่าน้องมิ้นกินหมดหรือไม่หมดครับ
5: คิดว่าไม่หมด
0: โอเคคุณพ่อยอมคุณแม
6: ่ยอมค่ะยอม
0: น้องมิ้นกินหมดหรือเปล่าลูกตักแล้วฮะน้องมิ้นไส้กรอกไส้กรอกเหมือนเดิมเลยแกงจืดตักน้ำนิดหน่อยมันพอดียังไงมันพอดียังไงเนี่ยพอดีกับขนาดจานหรือเปล่าซอสแกงจืด
12: น้องมิ้นกินหมดไหมคะ
2: หมดค
0: ่
2: ะ
0: โอ
3: ้ทิชเชอร์เขาบอกว่าไงตอนเข้ามาก
2: ินให้พอดีตัวเอง
3: และน้องมิ้นกินพอดีไหมคะ
2: พอดี
0: พอดีหมดจ้า
6: เยอะมากเลย
0: กินหมดนะหรืออาจจะคิดว่าอาจจะโดนกำชับหรือเปล่าคุณพ่อ
11: ก็เป็นไปได้ครับ
0: ครับ
11: ว่าโดนกำชับว่าให้ทานให้หมด
0: ต้องถามครูอ้อนแล้วครับ
6: ค่ะ
7: ก็คุณพ่อก็ออกมาแล้วว่าถ้าได้รับการกำชับ
0: ครับ
7: ใช่ไหมคะก็สามารถที่จะทำได้และสำหรับครูอ้อนคิดว่าเด็กต้องเรียนรู้ในการที่จะกะประมาณการกินของตัวเองนะคะนั่นคือการรู้จักตัวเองเริ่มด้วยการกินเพราะฉะนั้นนี่คือเรื่องที่สำคัญมากที่เขาต้องรู้จักตัวเขาเองผ่านการกินนะคะโดยที่เขาต้องกะประมาณอาหารที่เขาจะทานว่ากินตรงนี้จะเยอะเกินไปไหมกินแล้วมีโอ้อยากกินมากเลยในที่สุดก็ใส่เข้าไปเต็มที่แล้วก็ปวดท้องนั่นคือมีความสุขในตอนกินแต่ทุกข์ในตอนหลังอันนี้ก็คือสิ่งที่เด็กก็ควรจะได้เรียนรู้ใช่ไหมคะแต่ถ้าเรามองเรื่องนี้เป็นเรื่องที่แบบลูกต้องกินให้หมดพ่อแม่ก็พยายามป้อนให้กินให้หมดพ่อแม่ตักให้แล้วก็ในปริมาณที่พ่อแม่ต้องการให้ลูกกินเพราะฉะนั้นเด็กก็ไม่มีโอกาสที่จะเรียนรู้เรื่องของการกะประมาณความต้องการของตัวเอง
6: ค่ะ
7: ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างสำคัญมากที่เด็กได้ดูแลตักอาหารของตัวเองตรงนี้ได้รับผิดชอบในสิ่งที่เขาทำด้วยตัวของเขาเองนะคะแล้วมันก็จะสร้างความภูมิใจนะคะในตัวเอง
6: นะคะบางทีคุณพ่อคุณแม่รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆนะคะไม่เห็นจำเป็นต้องมานั่งสอนแต่จริงๆแล้วเรื่องเล็กๆน้อยๆเหล่านี้แหละค่ะที่เราจะสามารถสอดแทรกแล้วก็สอนลูกไปได้ด้วยนะคะคุณอ้อนพวกผู้ใหญ่เนี่ยบางทีอาจจะรู้สึกว่าการสอนลูกให้รู้จักเรื่องของค่าของของรู้จักประหยัดรู้จักยับยั้งชั่งใจในการจะไปซื้อของหรือว่ารวมถึงการเก็บรักษาใช้ของอย่างคุ้มค่าเป็นเรื่องที่ยากแต่จริงๆแล้วไม่ยากเลยนะคะเพราะว่ายังไงก็ตามเนี่ยพ่อแม่ทำได้พ่อแม
0: ่สู้สู
6: ้เดี๋ยวช่วงหน้านะคะเราจะกลับมานะคะมีครอบครัวจากทางบ้านแล้วก็แน่นอนกับยุทธวิธีเล่นคุยอ่านค่ะ

0: ช่แล้ววันนี้สู้และเรียนรู้กันเรื่องของประหยัดอดออมและให้รู้ถึงคุณค่าของทั้งเงินและของทุกสิ่งทุกอย่างด้วยนะครับ
1: มาในช่วงนี้ค่ะเรามีครอบครัวจากทางบ้านนะคะที่จะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องของการสอนลูกให้รู้จักประหยัดรู้จักคุณค่าของสิ่งของรู้จักอดออมได้อย่างไรบ้าง
0: ใช่แล้วเพราะว่าแต่ละครอบครัวก็มีวิธีการแตกต่างกันไปครับคุณผู้ชมครับ
1: ใช่ค่ะตอนนี้เดี๋ยวเราไปพบกันเลยนะคะกับครอบครัวน้องขุนค่ะ
2: สวัสดีค่ะแม่ปุ้มค่ะเป็นคุณแม่ของน้องข้าวน้องขวัญน้องขุนนะคะน้องขุนก็เป็นเด็กร่าเริงนะคะแล้วก็เป็นเด็กที่ชอบเล่นของเล่นมาก
3: เล่นของเล่นได้คุ้มค่านี่คือยังไงครับคุณแม
2: ่ของเล่นชิ้นหนึ่งเนี่ยค่ะเขาก็จะเล่นแล้วเล่นอีกเดี๋ยวก็เก็บเอามาเล่นอีกเรื่อยๆอะค่ะพอเล่นแล้วก็จะเก็บรักษาอย่างดีถึงเขาจะเล่นเอาของเล่นมาชนกันแล้วมันแตกขาหลุดหัวหลุดบ้างอะไรบ้างเนี่ยค่ะเขาก็จะเก็บของเขาไว้แล้วถึงของเล่นจะแตกเขาก็ยังเอาของเล่นของเขาอะมาเล่นสนุกเหมือนเดิม
3: เวลาน้องเขาอยากได้ของอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณแม่จะทำยังไง
2: แม่ก็จะบอกให้รอก่อนสมมติว่าถ้าเดือนนี้ซื้อของไปแล้วอยากได้ของชิ้นใหม่ต้องรอเดือนหน้า
4: แล้วเวลาหนูอยากได้มากๆคุณแม่ให้ของเล่นหนูไหม
5: บางทีก็แบบให้ครบเดือนนึงและผ่านไปอีกเดือนนึงแม่ก็จะซื้ออะไรให้อ่ะ
2: เราต้องให้เขารู้จักรอค่ะคือไม่มีอะไรได้มาง่ายๆหรือไม่บางครั้งที่เขาซื้อของเล่นเขาก็จะต้องเก็บเงินเองเก็บหยอดกระปุกอะค่ะหลังจากที่คุณพ่อให้ไปโรงเรียนก็จะต้องมีกฎว่าให้เงินไปโรงเรียนจะต้องมีมาหยอดกระปุกทุกวันวันละ5บาทอย่างน้อยวันละ5บาท
5: หนูเคยเก็บเงินเองอะเก็บใส่ไว้ในกระปุกออมสิน
4: นี่เนาะ
5: จริงครับ
4: เก็บเยอะป่ะในกระปุกออมสินอะ
5: บางทีวันตอนนั้นที่แม่หนูแค่กระปุกมาตอนนั้นหนูได้500บาท
4: จริงจ้ะหยอดเองเลยเหรอ500
5: เนี่ย
3: หยอดเองแล้วคุณแม่พูดคุณแม่บอกเขายังไงอะครับเขาถึงกลับไปหยอดกระปุกทุกครั้ง
2: ก็บอกเขาว่าถ้าเราไม่เก็บออมเอาไว้เนี่ยเราก็จะไม่มีใช้ในวันข้างหน้าการเก็บออมในวันนี้อย่างถ้าหนูอยากได้ของเล่นหนูไม่ต้องร้องขอใครเลยหนูก็ต้องเก็บออมของหนูเองแล้วหนูสามารถเอาเงินของหนูอันนี้ไปซื้อของเล่นได
4: ้เคยอยากได้เดือนนึง10ชิ้นป่ะทำไมหน
5: ู
4: ไม่อยากได้
5: สิ่
4: ง
5: กลัวแม่ยากจนจ่ายน้ำค่าไฟจ่ายค่าน้ำค่าไฟอ่ะ
2: คุณแม่คิดว่าการปลูกฝังวินัยในการใช้เงินไม่ใช้ของฟุ่มเฟือยเนี่ยค่ะมันเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับทุกคนนะคะเพราะว่าทุกคนนะคะถึงจะมีเยอะแค่ไหนแต่ถ้าไม่รู้จักรักษาก็หมดค่ะก็เลยอยากให้เขาเติบโตขึ้นด้วยความรู้คุณค่าของของรู้คุณค่าของเงินที่ได้มาค่ะเขาจะได้ใช้ได้อย่างคุ้มค่าทุกอย่าง

0: นี่มีวิธีการสอนลูกคือให้รู้จักการรอคอยเก็บออมและรู้จักคุณค่าของเงินวิธีของครอบครัวน้องขุนครูอ้อนเห็นว่ายังไงบ้างครับ
1: ค่ะเป็นสิ่งที่คำพูดที่คุณแม่พูดแล้วก็ลงสู่การกระทำจริง
0: ๆครับ
1: นะคะเพราะฉะนั้นมันจึงเกิดขึ้นได้จริงนะคะเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติว่าเราพูดเราบอกว่าของมันแพงนะแต่เราก็ยังซื้อให้ลูกเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่พูดกับสิ่งที่ลูกรับรู้ตรงนี้เนี่ยมันไม่ตรงกันค่ะเพราะฉะนั้นเขาก็จะเข้าใจว่าอ๋อยังไงก็มีพ่อแม่ก็มีอยู่แล้ว
0: เพราะฉะนั้นการกระทําของพ่อคุณแม่เนี่ยสําคัญเลยล่ะ
1: ค่ะ
0: ครับ
2: มีการบอกให้ลูกรอคอยเช่นซื้อของได้เดือนละครั้ง
0: ให้รอนะ
2: อะไรอย่างนี้มีคุณพ่อคุณแม่ท่านไหนของเราได้มีกติกามีการวางกรอบกับลูกชัดเจนแบบนี้บ้าง
0: มีการแบบนี้ครับ
3: จะค่อนข้างคล้ายกับในวิดีโอนะคะตรงที่ว่าอย่างเวลาบินจะเอาของอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีการบอกเขาว่าตอนนี้เราอนุญาตให้เขาซื้อแต่ถ้าเขาซื้อที่นี้แล้วเขาจะต้องรอทีนี้เขาก็จะมีคำถามกลับมาว่ารอนานแค่ไหนแม่ทำไมต้องรอแม่ก็จะบอกว่าที่เรารอเนี่ยเพื่อเราเก็บเงินแต่แม่จะต้องเก็บเงินส่วนหนึ่งไว้เป็นค่าเทอมของหนูและอีกส่วนหนึ่งเนี่ยเพื่อหนู
0: การให้ลูกรอแบบนี้ก็เหมือนให้ลูกได้รู้จักรอคอยแล้วก็ได้เห็นคุณค่าของสิ่งที่ได้มาด้วยนะครับว่ากว่าจะได้มาเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายครับ
1: ค่ะแต่อีกอันนึงที่จะน่าจะมีประโยชน์มากก็คือการที่เขาได้กลับมาดูว่าตอนที่เขาอยากได้จี๊ดๆเนี่ยความรู้สึกมันประมาณไหน1วันผ่านไป2วันผ่านไปความรู้สึกของลูกยังเหมือนเดิมไหมกับสิ่งของชิ้นนี
0: ้
1: ใช่ไหมคะนั่นคือการศึกษาในเรื่องของอารมณ์ของตัวเองศึกษาในเรื่องของความรู้สึกของเด็กเพราะฉะนั้นเด็กก็จะเริ่มเรียนรู้เรื่องของอารมณ์ของตัวเองและพ่อแม่ก็จะเข้าใจลูกมากขึ้นใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นมันสามารถเป็นบทเรียนได้เลยสำหรับชีวิตของลูกเกี่ยวกับเรื่องของอารมณ์ของลูก
2: ค่ะและนี่ก็เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากครอบครัวจากทางบ้านครอบครัวแรกผ่านไปแล้วนะคะมาดูอีกหนึ่งครอบครัวครอบครัวนี้น่าสนใจมากๆเลยกับครอบครัวน้องวัยค่ะ
4: ผักสดผลไม้มาแล้วครับเนาะหวานหวานเจี๊ยบมาแล้วครับเรียกซื้อเรียกหาก็ได้ครับวันนี้สดๆใหม่ๆครับ
5: สวัสดีครับผมสีเขียวครับ
6: เลยค่ะชื่อเล่นค่ะ
7: พ่อองุ่นมีบ่ะ
8: ยังอีกผมเติมยังอีกบ้องก่อน
7: องุ่นมะเขือเทศครับ
8: รวมผักน้ำ
7: รวมน้ำกันนะครับ
5: ตื่นตีสองก็ไปตลาดต้องไปซื้อพวกผักพวกผลไม้ตีห้าก็ต้องกลับมาก็ให้ทัน6โมงเช้าพอดี
6: พอกลับมาน้องก็มาช่วยจัดทำเท่าที่เขาทำได้ค่ะคือใส่มะนาวใส่มะเขือเทศใส่แตง
8: เวลาหนูช่วยทำมะนาวหนูก็มะนาวใส่ถุงก็ใส่เชือกแล้วก็เอาให้พ่อให้ต้มในรถต้องสุดท้ายตรง
6: ล้างจานเขาก็ทำล้างจานซักผ้าเนี่ยขอทำด้วย
5: แค่บอกเขาก็เขาจะขอทำเองครับ
6: ช่วยเสร็จเขาก็กินข้าวไปโรงเรียนค่ะ

0: แล้วอย่างนี้เวลาเขาไปโรงเรียนคุณพ่อคุณแม่ให้เงินไปเท่าไหร่อะคะ
1: วันละ20ค่ะ
0: แล้วเขาใช้มากน้อยแค่ไหน
1: ก็บางวันก็10บาทค่ะเขาจะเหลือบางวันเหลือมา10บาทบางวัน5บาทแล้วแต่เจอของอร่อยไม่อร่อยนะค่ะที่โรงเรียน
2: เหลือ5บาท10บาทบางครั้งไม่เคยเหลือ10บาทมันเหลือแต่5บาท
0: แล้วเหลือมาเอาไปทำอะไรครับ
2: เอาไปหยอดกระปุกครับเพราะอยากมีเงิน
0: มีเงินแล้วเอาไปทำอะไรได้บ้าง
2: เอาไปซื้ออะไรที่จำเป็นที่อยากได
3: ้ถ้าเวลาว่างก็ให้เขาเสร็จภาระจากห้องแล้วก็ค่อยไปข้างนอกเขาก็ไปตามของเขาจะได้รู้ไงว่ามันเหนื่อยแค่ไหนกว่าจะได้เงินอย่างนี
2: ้ผมก็ช่วยพ่อประกาศใหม่ก็ช่วยบอกว่ากี่บาทแล้วเนี่ย
4: ก็จะเข้ามาซื้อก็เข้ามาได้แล้วครับ
5: จะผลไม้มาราคาบาทเจ็ดเป็นราคาปันบาทเลยครับชื่อคุณตัดปันคือตัด
0: แล้วนอกเหนือจากการหยอดกระปุกน้องได้ทำอย่างอื่นเพื่อหารายได้เป็นของตัวเอง
1: ก็มีตามภาษาเด็กอะค่ะคืออย่างคุณยายหน้าบ้านเรียกเนี่ยไปช่วยเขาก็ไปกวาดแล้วแต่คุณยายเขาจะใช้ค่ะคุณแม่ไม่ได้ตามไปดูหรอกเขาตามอะไรมั่ง
0: เราเอาไปทำอะไร
2: เอาไปหยอดกระปุกออมสิน
0: ทำไมต้องหยอดกระปุกออมสินด้วยอ่ะทำไมไม่เอาไปซื้อขนมอ่ะ
2: จะได้มีเงินเยอะๆแล้วก็ไปฝากธนาคารจะได้เรียนสูงๆจนโตขึ้นไปเงินค้างไว้ห้ามขโมยวิลล่าแฟนตันป.ส.ต้นหนึ่ง
1: อ่าน
2: เป็นที่14ไป
1: เรื่องประหยัดเรื่องใช้เงินนะคะคือเราก็ฐานะยากจนเนาะแล้วก็ช่วยสอนเขาตัวไหนที่ไม่จำเป็นเราก็พูดคุยเขาบอกว่ามันตัวเนี้ยมันแพงไปนะลูกของเล่นอันนี้มันไม่จำเป็นนะลูกเข้าใจครับเขาก็ไม่ดื้อจะเอาจ้ะ
0: คุณแม่บอกเราว่ายังไงตอนที่เขาไม่ให้เราซื้อแท็บเล็ตอะครับ
2: มันแพงนะลูกตอนที่แม่ยังไม่มีเงินเยอะหนูก็เลยไม่ซื
0: ้อแล้วพอเราเห็นว่าลูกของเราเนี่ยรู้จักใช้เงินรู้จักอดออมทำงานหาเงินคุณพ่อคุณแม่รู้สึกยังไงบ้างคะ
3: ภูมิใจครับภูมิใจในตัวลูก
1: ภูมิใจค่ะภูมิใจที่เขาเป็นเด็กเป็นเด็กดียังไงอ่ะอธิบายไม่ถูกคิดว่าน้องเขาจะได้เห็นชีวิตเห็นได้ประสบการณ์แล้วก็เห็นคุณค่าเห็นความลำบากของพ่อแม่แล้วเห็นว่าเงินแต่ละบาทกว่าจะได้มาลำบากแต่เขาก็พูดประจำแม่ลำบากเนาะเขาจะได้รู้จักใช้ชีวิตรู้จักใช้อย่างพอดีพอเพียงตาม

0: ครัวไหนเคยใช้วิธีแบบว่าพาลูกไปดูที่ทำงานอะไรอย่างนี้บ้างไหมคะ
1: ของน้องหมิงนะครับ ผมก็จะพาไปที่ออฟฟิศบ้างว่าไปดูว่าผมทำงานยังไงอะไรยังไงบ้างแล้วบางครั้งพอกลับมาที่บ้านอย่างเงี้ยเราจะเห็นว่ามีงานบ้านเยอะแยะเลยบางครั้งเนี่ยก็จะให้เขาว่าเอ้ยอย่างซักถุงเท้าอย่างเงี้ยแล้วผมก็จะเป็นประมาณนี้ครับ
2: ครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีการอย่างวิธีการแบบนี้ครูอ้อนคิดว่ายังไงครับ
3: การที่เขาไปอยู่ที่ทำงานของคุณพ่อคือถ้าได้ไปสัมผัสกับคนอื่นๆได้เรียนรู้ชีวิตของคนอื่นได้ไปพูดคุยตรงนี้ครูอ้อนคิดว่ามันก็เป็นบทเรียนที่จะเป็นประโยชน์กับลูกมากๆนะคะถ้าสมมติว่าคุณพ่อนั่งอยู่ในออฟฟิศตลอดเขาก็จะนึกภาพว่าออกการทำงานคือการนั่งออฟฟิศเพราะฉะนั้นเขาก็เห็นแต่ภาพนั้นนะคะเขาอาจจะรู้สึกด้วยซ้ำว่าไม่เห็นเหนื่อยเลยสบายอยู่ในห้องแอร์เพราะฉะนั้นเขาก็ไม่อยากที่จะเจอเผชิญกับงานที่ยากลำบากเพราะฉะนั้นการที่ถ้าเราได้มีโอกาสได้พูดคุยกับคนในที่ทำงานนะคะมันก็จะเป็นประโยชน์กับตัวเด็กและส่วนที่คุณพ่อแม่ได้ให้ซักถุงเท้าอันนั้นก็ถือว่าเป็นเรื่องของการดูแลตัวเองและเขาควรที่จะต้องดูแลพ่อแม่ด้วยเช่นรดน้ำต้นไม้นะคะมีส่วนในช่วยในการที่จะดูแลทำงานต่างๆเขาจะเข้าใจว่าอ้อการรดน้ำต้นไม้กว่าจะรดน้ำเนี่ยมันใช้เวลานะหรือการล้างรถอะไรต่างๆเนี่ยใช่ไหมคะกว่าที่จะให้รถมันเอี่ยมอ่องเนี่ยมันก็ใช้เวลาเพราะฉะนั้นเขาก็จะเห็นค่าตรงนี้เพราะฉะนั้นมันอยู่ที่วิถีชีวิตของเราเราต้องการให้ลูกเผชิญความเหนื่อยยากไห
2: ม
3: ทีนี้ส่วนใหญ่ผู้ใหญ่จะสงสารลูกใช่ไหมคะแล้วก็พยายามที่จะปิดทำยังไงก็ได้ไม่ให้เขาสบายที่สุดยิ่งโดยเฉพาะพ่อแม่ที่ลำบากมานะคะแต่สำหรับก้อนถือว่าอันนั้นคือเขาขาดทุนนะเด็กพวกนี้ขาดทุนโอกาสที่เขาจะได้เรียนรู้การที่จะได้ประสบการณ์ในสิ่งที่จะทำให้มันการมองโลกต่างๆเป็นการมองโลกตามความเป็นจริงมากขึ้น
0: นะคะนี่ก็เป็นเรื่องของครอบครัวจากทางบ้านนะคะที่มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันค่ะต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูเรื่องของยุทธวิธีในการที่จะฝึกให้ลูกรู้จักอดออมรู้จักรักษาของแล้วก็รู้จักที่จะประหยัดทำได้อย่างไรกับยุทธวิธีเล่นคุยอ่านค่ะมาเริ่มด้วยเรื่องของการเล่นกันก่อนเลยสิ่งที่เราเห็นอยู่ตรงหน้านี้มันคือกระปุก
2: ใช่แล้วกระปุกออมสิน
0: กระปุกเนี่ยก็คือมี3แบบนะคะที่เราจะให้คุณพ่อคุณแม่เล่นกับลูกก็คือกระปุกที่เก็บ
2: นี
0: ่กระปุกที่ใช้และกระปุกที่ให
2: ้ใช่ครับ
0: ทีนี้เก็บใช้ให้แบ่งกันยังไงดีเก็บนี่ก็คือหยอดกระปุกเก็บแล้วกระปุกนี้ก็คือกระปุกที่ใช้
2: กระปุกที่ใช้ครับ
0: ก็คือจำเป็นต้องใช้อะไรก็ใช้เงินในกระปุกนี้และนี่น่าสนใจคือกระปุกที่ให
2: ้ให้ฮะคุณพ่อคุณแม่ครับกระปุกที่เขียนว่าให้เนี่ยไม่ใช่เฉพาะมีแค่เหรียญหรือเงินเท่านั้นนะมีกระดาษเขียนไปด้วยนี่หนามันคืออะไรครับ
0: มีเนี่ยค่ะเขียนว่าบริจาคของเล่น
2: นี่เลย
0: วันไหนบริจาคของเล่นก็หยอดกระปุกไป
2: หยอดกระปุกไปแบบนี
0: ้บริจาคหนังสือที่ไม่ใช้แล้วให้น้องใส่ลงไปพวกนี้คือเป็นสิ่งบางคนอาจจะบอกให้แล้วให้ยังไงเอาตุ๊กตาให้แล้วใส่กระปุกนี้ไม่ใช่เราคือเราเขียนใช่ไหมคะ
3: คุณแม่คือถ้าเด็กยังเขียนไม่ได้พ่อแม่ก็ช่วยเขียน
2: ให้คือพอเราเขียนว่าเราบริจาคอะไรหรือทำอะไรไปนะครับนอกจากเราจะเห็นจำนวนเงินที่เราเก็บแล้วเรายังเห็นความดีของที่เราเก็บไว้ด้วย
0: ยิ่งเยอะนะยิ่งกระดาษเยอะเยอะเยอะแสดงว่า
2: หยิบมาอ่านเราก็ภูมิใจด้วย
3: มีความสุขใช่ไหมคะ
0: ทีนี้ที่น่าสนใจคือเราจะต้องไปกำหนดกฎเกณฑ์ไหมคะว่าลูกจะต้องจะออมเท่านี้ใช้เท่านี้หรือให้เขาตัดสินใจเองครับ
3: ก็คือเราก็ศึกษาความคิดของเขาว่าเขาให้คุณค่ากับเรื่องของการเก็บแค่ไหนอย่างไร
2: ค
3: ือจริงๆแล้วเราก็สามารถที่จะเอาตรงนี้มาถามว่าทำไมกระปุกนี้มันถึง
0: ว่างเปล่าจังเลย
3: มันว่างเปล่าใช่ไหมคะหรือว่าเราจะทำยังไงดีที่เราจะได้ไปเพิ่มจำนวนของกระปุกให้อันนี้เนี่ยมันเพิ่มมากขึ้นเป็นโจทย์ให้กับเขาในการที่จะคิด
2: แล้วสิ่งนี้แหละที่อาจจะเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้เราเนี่ยได้สอนแล้วได้บอกและได้เติมอะไรบางอย่างให้กับลูกของเราด้วยนะฮ
3: ะ
2: และการเล่นของเราในวันนี้ก็จะได้สอนลูกรวมถึงสอนตัวเราด้วยนะครับให้รู้จักถึงการเก็บออมรู้จักถึงการใช้อย่างคุ้มค่าแล้วก็รู้จักการให้ผู้อื่นด้วยครับ
0: นะคะนี่ก็เป็นการเรียนรู้ผ่านยุทธวิธีการเล่นของเรานะคะเดี๋ยวเราไปดูยุทธวิธีต่อไปของเรากันเลยค่ะมาถึงยุทธวิธีการคุยบ้างค่ะมีประโยคชวนคุยเพื่อให้ลูกเห็นคุณค่าของสิ่งของนะคะเราคงจะต้องถามครูอ้อนถึงแต่ละประโยคที่อยู่ตรงนี้
2: มาดูประโยคแรกก่อนนะครับใครให้มาและขอบคุณคนที่ให้หรือยัง
0: ค ครูอ้นขาประโยคนี
3: ้ครูอ้นคิดว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆที่เราจะต้องรู้ว่าการได้มาตรงนี้เนี่ยเราได้มายังไงใครเป็นผู้ให้เรานะคะจริงๆแล้วครูอ้นไม่อยากจะให้เน้นที่สิ่งของอย่างเดียวมันสามารถที่จะเป็นการกระทำใดๆก็ตามที่เรารู้สึกว่าเราได้
2: ร
3: ับ นะคะเราเป็นผู้รับเนี่ยเราก็ควรที่จะต้องแสดงความขอบคุณ
2: คราวนี้มาดูประโยคต่อไปครับรู้ไหมว่าพ่อต้องทำงานกี่วันถึงจะได้ของชิ้นนี้มานี
0: ่ประโยคนี้ทำไมเราถึงควรคุยกับลูกคะ
3: กว่าจะได้ของแต่ละอย่างมาเนี่ยเขาควรที่จะต้องรู้ว่ามันอยู่บนความเหนื่อยยากมันไม่ใช่ได้มาง่าย
0: ๆค
2: ่
0: ะ
3: นะคะอันนี้คือสิ่งที่ครอนคิดว่าเขาควรจะต้องรับรู้ตรงนี
2: ้ตัวอย่างประโยคนี้มีครอบครัวของพ่อคุณแม่เนี่ยได้ใช้ตรงนี้ด้วยนะครับเชิญครับ
0: ถามคุณแม่โจ
4: ้ก็ทุกๆวันที่ไปส่งจีจี้ไปโรงเรียนนะคะ
2: ค
4: ุณแม่ก็จะใช้เวลาช่วงที่เดินทางเนี่ยค่ะสอนเขาบอกว่าจีจี้เห็นไหมว่าป้าเดินทางไปทำงานน่ะเหนื่อยนะรถก็ติดแล้วทำงานแล้วกว่าป้าจะมาถึงก็มืดเนาะคือทำตรงเนี้ยก็เพื่อจะมีเงินให้หนูอ่ะได้เรียนโรงเรียนดีๆได้ซื้อของเล่นที่หนูอยากได้ซื้อขนมอะไรเงี้ยค่ะงั้นคือหนูก็มีหน้าที่เรียนเนาะหนูก็ตั้งใจนะก็คือให้เขารู้บทบาทหน้าที่ของเขาด้วยอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะมาโยงกับเวลาเขาไปซื้อของเล่นหรือว่าเดินไปเที่ยวห้างแล้วเขาเห็นแบบโอ๊ยอันนี้หนูอยากได้แม่อะไรอย่างเงี้ยถ้าคุณแม่เห็นตัวเลขคุณแม่ก็จะกระซิบเขาจีจี้แพงจีจี้อันนี้แพงลูกอันนี้ใช้เงินเยอะเดี๋ยวเก็บไว้ก่อนเนาะเดี๋ยวไว้ค่อยเราเก็บมีเยอะแล้วค่อยมาซื้อเนาะอะไรอย่างเงี้ยก็คือจะแบบหาเบี่ยงเบนเขาก็จะรู้ว่าอันนี้แพงเขาก็จะปล่อยเลยเขาก็จะเดินไปอันอื่นอะไรอย่างเงี้ยเขาจะไม่เรียกร้อง
0: โอเค
2: นี่ก็
0: เป็นวิธีน่ารักนะคะที่ได้ใช้เวลาพูดคุยกับลูกด้วยมาดูประโยคต่อไปของเรากันเลยดีกว่านะคะที่จะชวนคุยกับลูก
2: ของชิ้นนี้มีสีอะไรมีลวดลายอะไรบ้าง
0: โอ้
3: อันนี้ก็เป็นการฝึกเด็กให้รู้จักสังเกต
0: ใช
3: ่ไหมคะมันก็จะช่วยทำให้เป็นคุณลักษณะที่เราอยากให้เด็กเป็นถูกไหมเป็นคนที่ช่างสังเกต
2: เพราะไม่งั้นเนี่ยเด็กๆได้ของมาก็เล่นเลยไม่สนใจหรอกว่ามันเป็นไงบ้างแต่คราวนี้เราให้เขาได้ดูส่วนประกอบของมัน
3: ใช่ทำจากอะไร
2: อ
3: ันนี้ก็พาเขาศึกษาใช่ไหมคะอันนี้คือสิ่งที่เราก็ค่อยๆตั้งคำถามกับเขาชวนเขาดูในรายละเอียดเพิ่มมากขึ้นไม่งั้นเขาก็จะไม่ได้สนใจสิ่งเหล่านี
2: ้คราวนี้มาดูประโยคต่อไปครับทำอย่างไรให้ใช้ได้นาน
0: ประโยคนี้ก็น่าสนใจค่ะ
3: เด็กได้ของเล่นมาชิ้นหนึ่งกระบวนการของการเล่นตรงนี้มันไม่ใช่เล่นแล้วก็ทิ้งๆคว้างๆแต่มันต้องดูแลด้วยแล้วก็ถามเขาบอกว่า

0: จะดูแลมันยังไงดีเนี่ยใช่ไหมคะแล้วใครล่ะจะเป็นคนที่ดูแล
1: เล่นแล้วต้องเก็บนะล
0: ู
1: ก
0: เล่นต้องเก็บ
1: บ้านของไดโนเสาร์อยู่ไหน
0: ใช่ถ้าไม่เก็บอะไรจะเกิดขึ้นถ้าผู้ใหญ่เดินมาหกล้มอะไรจะเกิดขึ้นอันนี้คือสิ่งที่เราชวนเด็กๆคิดได้นะคะแล้วของมันก็จะไม่พัง
2: มาดูประโยคสุดท้ายครับแค่ไหนอ่ะที่หนูรู้สึกว่าพอแล้ว
1: คุณอ้นช่วยขยายความเลยค่ะแค่ไหนที่หนูรู้สึกว่าพอ

0: ฉันก็มีแล้วพอถึงเวลาเห็นก็อดไม่ได้อยากจะซื้ออีกแล้วปรากฏก็มีคนซื้อให้อีกใช่ไหมคะทีนี้ก็กลับมาที่ถามว่าตกลงเวลาที่เราเล่นกระดานหมากรุกเนี่ยเราใช้กี่กระดานนี่คือการพาไปให้เด็กใช่ให้เขาเข้าใจว่าอ้อมันต้องพอนะเวลาเพราะเวลาที่เล่นเนี่ยมันเล่นแค่กระดานเดียวอันนี้คือพาไปให้เขาเข้าใจคำว่าพอ
1: นี่ก็เป็นเรื่องของยุทธวิธีการคุยนะคะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวเราไปดูอีกหนึ่งยุทธวิธีของเรานะคะนั่นก็คือยุทธวิธีการอ่านค่ะมาถึงยุทธวิธีการอ่านกันแล้วนะคะวันนี้ครูอ้นค่ะครูอ้นแนะนำยังไงคะเรื่องของยุทธวิธีการอ่านค่ะ
2: ครับ
0: คือนอกเหนือจากในเนื้อเรื่องชื่อเรื่องแล้วก็ในเนื้อเรื่องแล้วเนี่ยนะคะสิ่งหนึ่งที่ก้อนคิดว่าเราทิ้งไม่ได้ก็คือเรื่องของคนแต่งนิทานคนวาดรูปต่างๆนะคะเพื่อที่จะให้เขารับรู้ว่ามันมีคนทำหนังสือเล่มนี้ขึ้นมานะคนคิดขึ้นมาคนเขียนขึ้นมาเรากำลังส่งทอดให้กับเด็กเล็กๆให้เขาทราบที่มาเพราะฉะนั้นอย่างเวลาที่เราบอกชื่อและถ้าสมมติว่ามีเกล็ดของผู้
3: เขียน
0: ใช่เกล็ดของผู้เขียนเนี่ยเช่นอย่างคนนี้เนี่ยเขาก็อยู่ที่ประเทศอังกฤษแล้วบอกโอ้นี่ลูกจ๋าคนนี้นะคนเขียนคนนี้นะเขาอยู่ที่ประเทศอังกฤษด้วยมีลูก3คนอุ้ยเหมือนบ้านเราเลย อะไรอย่างเงี้ยคือก็เป็นอะไรที่เราค่อยๆให้ไปทีละเล็กทีละน้อยเพื่อที่จะให้เขารู้จักกับผู้เขียนคนนี
1: ้และอย่างเรื่องของเนื้อหาล่ะคะอย่างสมมติเราอยากจะสอนลูกเรื่องของการประหยัดการอดออ
2: ม
1: ระหว่างนี้เรื่องของการเลือกเนื้อหาก็ต้องให้สอดคล้องกับเรื่องของเราด้วย
0: คือถ้าถามว่ามันก็จะมีหนังสือที่เกี่ยวกับเรื่องนี้โดยเฉพาะ
1: ลองดูคุณพ่อคุณแม่ของเรานะคะ
2: เรามีตัวอย่างเนื้อเรื่องของนิทานด้วยที่จะเล่าให้ลูกฟังเป็นการปลูกฝังเรื่องการอดออมคุณแม่ครับนี่เรื่องอะไรครับคุณแม
4: ่เรื่องบอนไซยอดประหยัดค่ะ
2: บอนไซยอดประหยัดคุณแม่ครับเชิญเลยครับ
4: ค่ะของพังเสียแล้วฮะถ้าไม่ทิ้งขยะผมจะทำยังไงเล่นของต้องรู้จักถนอมถ้าเสียซ่อมก่อนอย่าทิ้งง่าย
2: ๆนี่เป็นแบบคำกลอนเลยแบบนี้ครับครูอ้อนครับ
0: การสอนด้วยคำกลอนนะคะคำคล้องจองอันนี้เป็นอะไรที่สอนได้ง่ายที่สุด
1: ค่ะ
0: นะคะในวัยโดยเฉพาะในวัยอนุบาลนะคะ
1: เด็กๆก็จะจดจำได้ง่าย
0: เป็นธรรมชาติใช่มันเขาไม่ได้รู้สึกว่าเขาถูกกำลังถูกสอน
2: ครับ
0: นะคะ
1: นี่ก็คือเรื่องของยุทธวิธีการอ่านนะคะที่เราจะสามารถมาสอนมาให้คำแนะนำกับลูกในการที่จะทำให้ลูกเป็นคนรู้จักนะคะเรื่องของการประหยัดอดออมแล้วก็รู้จักรักษาของด้วยวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะผู้เชี่ยวชาญของเราคุณครูอ้อนเป็นอย่างสูงเลยนะคะ
2: ขอบพระคุณนะคะครับแล้วก็ขอบคุณคุณพ่อคุณแม่คุณป้าด้วยทั้ง5ครอบครัวเลยขอบคุณมากครับ
1: ขอบคุณค่ะ
2: และคุณผู้ชมสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง Facebook สิ่งเล็กๆที่สร้างลูกครับ
1: ค่ะแล้วก็อย่าลืมนะคะทุกๆเรื่องของลูกทุกปัญหาที่เรามองว่าเป็นปัญหาจริงๆแล้วเราสามารถแก้ไขแล้วก็ปรับได
2: ้
1: เพียงแต่ว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยต้องเชื่อมั่นนะคะว่าตัวเองนั้นทำได้แล้วก็เป็นพ่อแม
5: ่สู้ๆ
1: สำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผมเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊ก

หลังจากวิ่งตะบึงพร้อมกับช่วยบรรดาสัตว์ตัวเล็กตัวน้อยให้รอดพ้นไฟป่ามาได้7มหัศจรรย์ก็ได้พลังเพิ่มขึ้นอีกขั้นหนึ่งแต่ขณะพักเอาแรงอยู่นั่นเองกระแสลมก็พัดกลับมาอีกทางหนึ่งทันใดนั้นเปลวเพลิงที่ลุกไหม้ป่าฝั่งตรงข้ามก็พลันโหมแรงขึ้นตามกระแสลมที่ผันผวนและลุกใกล้เข้ามาทางแม่น้ำที่ทุกคนกำลังพักผ่อนกันอยู่

0: เราต้องช่วยพาสัตว์พวกนี้หนีแล้วล่ะอีกครั้งหนึ่งที่เจ็ดมหัศจรรย์คิดหาทางแก้ปัญหาอะไรนะที่จะพาพวกสัตว์หนีไฟไปด้วยกันได้โดยไม่ต้องโดดลงน้ำสะพานยังไงล่ะใช่แล้ว
1: โยเย
2: หัวแหลม
3: ฟ้าแฝดตองและตาม
4: ฉากและฉาย

0: มาเร็วเด็กๆข้ามสะพานไปเลย
1: เจ็ดมหัศจรรย์ช่วยเพื่อนๆไว้ได้อีกครั้งหนึ่งแล้วพวกสัตว์ต่างยินดีและเข้ามาขอบใจเจ็ดมหัศจรรย์ที่ช่วยพวกเขาไว้

นธรรมชาติช่วยบรรเทาความเดือดร้อนแก่ทุกชีวิตและ

เสียงชัยโยโห่ร้องของบรรดาสัตว์ต่างๆ7มหัศจรรย์ร่วมกระโดดโลดเต้นอย่างสนุกสนานไปกับพวกสัตว์ทั้งหลายความสุขกำลังห้อมล้อมพวกเขามากกว่าเดิมหลายเท่าแสงแห่งความปิติก็พลันสว่างเรืองรองยิ่งขึ้นไปอีก

0: าชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ทุกคนต้องร่วมมือกันทุกคนต้องทำหน้าที่ของตนเองด้วยความตั้งใจสุดกำลังเพื่อที่จะให้บ้านเมืองอยู่ได้การที่ทุกคนทำงานในหน้าที่ของตนและระลึกว่างานของตนเป็นส่วนหนึ่งของส่วนรวมจะเป็นสิ่งที่ทำให้บ้านเมืองเจริญรุ่งเรืองได้ตลอดระยะเวลา70ปีแห่งการครองราชพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงปฏิบัติพระราชภารกิจน้อยใหญ่นานับประการเพื่อความเจริญพัฒนาของประเทศเสด็จพระราชดำเนินไปยังพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศเพื่อทอดพระเนตรสภาพความเป็นอยู่รับฟังปัญหาและทรงหาทางช่วยเหลือประชาชนไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ห่างไกลหรือท้องถิ่นทุรกันดารทรงให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาของประชาชนและการสร้างพื้นฐานที่ช่วยให้ผู้คนสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมั่นคงก่อให้เกิดคุณประโยชน์ต่อประเทศและประชาชนอย่างกว้างขวางแม้วันเวลาจะผ่านไปคนรุ่นหลังยังสามารถศึกษาเรียนรู้และส่งต่อคุณค่าของการทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมวันที่13ตุลาคมจึงเป็นวันที่คนไทยร่วมกันน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและระลึกถึงพระมหากษัตริย์ผู้ทรงอุทิศพระองค์เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและประเทศชาติ

สวัสดีครับได้เวลาของรายการเจนวัยครั้งแล้วนะครับวัยรุ่นที่กำลังค้นหาตัวเองอยู่ครับผมเชื่อว่าทุกคนก็เคยเจอคำถามที่ถามว่าโตมาเนี่ยคุณอยากเป็นอะไรบางคนเนี่ยอาจจะเจอสิ่งที่ตัวเองชอบได้ไวแต่บางคนค้นหาทางชีวิตก็ยังไม่เจอครับการที่เราจะได้เจอสิ่งที่ตัวเองชอบบางครั้งต้องออกจากเซฟโซนตัวเองเหมือนกับแขกเชิญของเราวันนี้ครับ

0: ผมภูมิปรินมโนอายุ18ครับตอนนี้ผมเป็นนักพัฒนาซอฟต์แวร์อยู่ที่บริษัทสตาร์ทอัพที่ต่างประเทศครับสำหรับผมแล้วผมมองว่าการศึกษาในระบบเนี่ยครับมันเหมาะกับคนที่เขาต้องการจะเดินตามทางที่ถูกวางไว้อย่างชัดเจนยกตัวอย่างเช่นบาง career path เช่นเป็นวิศวะจะต้องเรียน1 2 3 4ผมว่ากับบางคนอาจจะเหมาะก็ได้แต่สำหรับผมว่าการเรียนรู้ด้วยตัวเองเหมาะกว่าครับ
1: ตะกี้ที่ภูมิให้พี่ดูมันคืออะไรครับ
0: เมื่อกี้มันคือโปรแกรมที่ใช้ในการเล่นเครื่องดนตรีครับเราสามารถเล่นเพลงอะไรก็ได้ในโลกด้วยเครื่องดนตรีอะไรก็ได้ผ่านการเขียนโปรแกรมครับ
1: เดี๋ยวนะสิ่งที่เราทำเนี่ยอาชีพมันคืออาชีพอะไรครับ
0: อันนี้เราเรียกอาชีพนี้ว่านักพัฒนาซอฟต์แวร์ครับหรือภาษาอังกฤษเราเรียกว่าซอฟต์แวร์เดเวลลอปเปอร
1: ์ซอฟต์แวร์เดเวลลอปเปอร์มันต่างกับโปรแกรมเมอร์ไงครับน้อง
0: โปรแกรมเมอร์คือคนที่เราสั่งให้คอมพิวเตอร์ทำงานครับสั่งให้คอมเดินซ้ายเดินขวาทำงานต่างๆที่คอมพิวเตอร์สามารถทำได้แต่ซอฟต์แวร์เดเวลลอปเปอร์ครับเราคือคนพัฒนาซอฟต์แวร์เราคือคนที่ต้องคิดว่าใครจะเป็นผู้ใช้โปรแกรมเราเรากำลังแก้ปัญหาอะไรให้ผู้ใช้คนนี้เอ๊ะโปรแกรมของเราเนี่ยมันต้องทำงานอะไรได้บ้างนะแล้วเราเอาความต้องการเหล่านั้นครับมาสร้างเป็นฟีเจอร์สร้างเป็นความสามารถต่างๆในโปรแกรม
1: โอ้โหพูดมาขนาดนี้น้องภูมิอายุเท่าไหร่ครับ
0: อ๋อตอนนี้ผม18ครับ
1: 18
0: ใช่ครับ
1: 18ทำได้ขนาดนี้เหรอ เดี๋ยวเราเริ่มมาจากอะไรครับเนี่ยทำไมถึงสามารถทำโปรแกรมและเข้าใจอะไรมันได้มากขนาดนี้
0: อ๋อผมเริ่มจากจริงๆตอนเด็กครับผมเป็นเด็กที่ติดเกมมากเราเล่นเกมแบบเยอะมากๆจนเครื่องคอมพิวเตอร์พังไป2เครื่องตอนนั้นผมติดเกม Trail Runner กับ Minecraft ครับ
1: โอเค Minecraft คือเกมที่เป็นเหมือนบล็อกต่อ
0: เกมสร้างบ้าน
1: สร้างเมืองสร้างทุกอย่าง
0: สร้างอะไรต่างๆ
1: มอนสเตอร์ได้ด้วยสร้างของได
0: ้ใช่ครับพอผมเจอ Minecraft เนี่ยครับเหมือนเป็นสวรรค์เราเลยแต่เสียดายอย่างนึงครับถึงมันสร้างอะไรก็ได้แต่ของที่มีในเกมเนี่ยครับมันก็จำกัดสมมุติว่าผมบอกว่าผมอยากได้ดาบสีลุงดาบสีลุงที่มีออร่าสีเหลืองๆตรงดาบหรือผมบอกว่าผมอยากได้เรือเล็กๆอันนึงที่ลั่นไปตามอุโมงค์ที่เป็นวงกลมเกมมันทำให้ผมไม่ได้ครับมันบอกเอ๊ะไม่มีบล็อกแบบนี้ขอโทษที
1: แล้วทำไง
0: ตอนนั้นผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับผมก็เลยทำสิ่งที่ผมทำบ่อยมากๆก็คือการเปิด YouTube ผมเข้าไปเปิด YouTube แล้วก็พิมพ์ตามภาษาเด็กไม่ค่อยรู้ภาษาอังกฤษว่า how make Minecraft mod แกมมายังผิดเลยครับสมัยเด็กๆเร
1: า mod คือการ
0: mod คือส่วนเสริมของเกมใช่ครับตอนนั้นผม Google ไปผมก็ไปเจอกับตัวอักษรอะไรก็ไม่รู้เต็มเลยซึ่งผมเพิ่งมารู้ทีหลังว่าอ๋อไอเนี่ยเรียกว่าการเขียนโปรแกรมแต่ตอนเด็กเราไม่รู้หรอกครับเรารู้ว่ามีคนคนหนึ่งเขาพิมพ์ตัวอักษรอะไรก็ไม่รู้บางอย่างแต่สุดท้ายมันกลายมาเป็นดาบสีลุงได้มันกลายมาเป็นแบบของโมเดลสวยๆแบบนี้เราสามารถสร้างโลกที่เราอยากจะเป็นได้แล้วใช่ครับแต่ว่าการที่เราสร้างโลกของตัวเองครับผมว่ามันก็ยังน่าเบื่ออยู่ดีเพราะไม่เห็นมีคนมาเล่นด้วยกับเราเลยจะดีกว่าไหมถ้าเกิดเราสามารถเอาโลกที่เรามีอยู่แล้วเนี่ยแล้วก็อยากเล่นโลกแบบนี้โลกที่มันมีทั้งเวทมนต์มีทั้งเทคโนโลยีมาผสมกันผมก็บอกว่าผมอยากสร้างร้านค้าออนไลน์ที่ทำให้เด็กที่อยากซื้อของอันนี้เกมเราก็แค่เติมเงินเข้ามาเติมเงินปุ๊บก็เลือกเลยว่าอยากซื้ออะไรเขาก็จะได้ดาบได้โล่ได้อะไรต่างๆฟรีฮะ
1: ของที่เราเขียนออกมามันสามารถเข้าไปอยู่ในเกมจริงๆได้เหรอ
0: ใช่ครับ
1: หมายถึงว่าเป็นแค่วิชวลหรือว่าเข้าไปในเกมเลย
0: เข้าไปในเกม
1: ไม่ใช่แค่วิชวลด้วย
0: ใช่ครับ
1: ทำได้ไงอ่ะ
0: ตอนนั้นแบบเป็นเพราะภาษาโปรแกรมหนึ่งครับคือจาว่าเป็นภาษาที่ไอ้เจ้า Minecraft เนี่ยถูกสร้างขึ้นมาภาษาโปรแกรมของเกมครับจะเป็นตัวบอกว่าเกมเนี่ยมันมีอะไรบ้างมันมีน้ำมันมีบล็อกต่างๆแต่เราสามารถเขียนโค้ดเพิ่มขึ้นมาเพื่อบอกเกมว่าเอ้ย Minecraft เนี่ยมันก็มีดาบสีลุ้งเหมือนกันนะ
1: ที่เราแบบเริ่มเขียนโปรแกรมเป็นเราสามารถเราเก่งๆขึ้นมาเนี่ยตอนนั้นเราทำอะไรบ้าง
0: ตอนนั้นครับผมสร้างแอปแชทแอปคุยกันไม่ให้คุณครูรู้ครับตอนที่ผมเรียนในวิชาห้องคอมเนี่ยตอนนั้นครับเน็ตมันไม่ค่อยดีบางทีมันเข้าเน็ตแบบเข้าไปเล่นเน็ตไม่ได้แล้วโรงเรียนก็ยังบล็อก Facebook ด้วยครับแปลว่าผมเปิด Messenger คุยกับเพื่อนไม่ได้
1: ตอนนั้นยังไม่มีไลน์ก็ Facebook ทั่วไป
0: ใช่ครับ Facebook ทั่วไป
1: โอเค
0: ตอนนั้นผมเลยบอกว่าเอ้ยโอเคอาจารย์บล็อก Facebook ใช่มั้ยเล่น Face ไม่ได้ใช่มั้ย
1: บล็อกเน็ตด้วยปะ
0: ใช่ครับบล็อกเน็ตด้วยเน็ตไหลเว็บก็เข้าไม่ได้ไม่เป็นไรผมสร้างเว็บเอาไว้ใช้เองชื่อว่าไทยแชททุกคนก็คุยกันได้เต็มที่เลย มันจะทำหน้าตาเว็บให้เหมือนกับหน้าตาสื่อการเรียนรู้ที่อาจารย์สอนอยู่ครับเวลาอาจารย์มองเราปุ๊บอุ้ยทุกคนตั้งใจเรียนมากตั้งใจเรียนวิธีการใช้ Excel จริงๆเปล่าหรอครับเมาส์อาจารย์อยู
1: ่เรานี่ก็เป็นเด็กที
0: ่สุดแสบครับ
1: แสบนะผ่านมาเรื่อยเราเริ่มมีจุดเปลี่ยนชีวิตตอนช่วงไหนครับ
0: ผมว่าตอนที่ชีวิตผมเปลี่ยนจริงๆน่าจะเป็นช่วงที่เราได้ไปเข้าค่ายค่ายหนึ่งครับ
1: ค่ายชื่ออะไรครับ
0: ค่ายนี้ชื่อว่าต่อกล้าให้เติบใหญ่ครับในค่ายเนี่ยครับเขาจะดึงเด็กที่แข่งขันชนะหรือว่าเข้ารอบโครงการประกวดซอฟต์แวร์ระดับประเทศเราก็ลองสมัครอันนี้ดูซึ่งเราติดครับแต่พอเข้าไปปุ๊บมันไม่เหมือนที่ผมคิดไว้เลยตอนแรกผมคิดว่าเอ้ยมันอาจจะเป็นค่ายที่ทำให้เราเขียนโปรแกรมเก่งขึ้นแต่กลายเป็นว่าค่ายนี้ไม่เกี่ยวอะไรกับการเขียนโปรแกรมแม้แต่นิดเดียวเลยครับเพราะว่าสิ่งที่ค่ายนี้ทำจริงๆคือเขาบอกว่าเขาอยากให้เด็กเนี่ยมีความเห็นอกเห็นใจคนอื่นมากขึ้นปกติเวลาเราเขียนโปรแกรมครับที่ผมสร้างมาก่อนหน้านี้ผมสร้างให้ตัวเองเลยเราสร้างแอปให้ตัวเองตื่นเช้าขึ้นแต่เราไม่เคยสร้างแอปให้คนอื่นเลยครับทุกอย่างเราสร้างให้ตัวเอง
1: เหมือนว่าเป็นค่ายที่ทำให้เราใส่ใจส่วนรวมมากขึ้น
0: ใช่ครับสิ่งที่ค่ายนี้มันให้จริงๆมันคือ mindset เรื่องความเป็นนักสร้าง productครับเพราะว่าการที่เราสร้าง product เนี่ยใจความสำคัญมันอยู่ที่เราไม่ใช่คนใช้ product คนใช้ product จริงๆคือคนที่อยู่ตรงหน้าเราคือคนที่เขามีปัญหาครับมันทำให้แบบก่อนที่เราจะเขียนโปรแกรมอะไรก็ตามกลายเป็นว่าเราจะชอบไปถามคนอื่นก่อนว่าเอ้ยถ้าเราจะสร้างอะไรแบบนี้เนี่ยเคยเจอปัญหาอะไรมาก่อนไหมแล้วตอนนั้นแก้ปัญหายังไงแปลว่า mindset เรื่องการแก้ปัญหาเรามันเปลี่ยนไปแบบโดยสิ้นเชิงเลยครับหน้ามือเป็นหลังมือสิ่งหนึ่งที่เราเห็นได้ชัดมากคือตัวเราเนี่ยเราไม่ได้มีปัญหาอยู่ตัวคนเดียวแต่คนอื่นๆในโลกเนี่ยก็มีปัญหาไม่ต่างจากเราเราเห็นว่าการที่คนคนหนึ่งครับเขาไม่ยอมจะเข้าคิวไม่ยอมจะเข้าคิวเพื่อซื้อยาแต่เขาเลือกที่จะแสงคิวหลายๆคนอาจจะบอกว่าเขาเป็นคนไม่ดีคนคนนี้มันเป็นคนที่แสงคิวแต่จะเกิดอะไรขึ้นครับถ้าผู้หญิงคนนั้นเขาอาจจะเป็นคนที่ตอนนี้ลูกเขาป่วยหนักมากๆ อีกไม่กี่นาทีลูกเขาอาจจะเสียชีวิตแล้วถ้าเกิดเขาไม่รีบซื้อยาตัวนี้เราไม่รู้บริบทเหล่านี้เลยครับแล้วในโลกเนี่ยมันยังมีอีกหลายๆคนที่จะแสงคิวถามของผมก็คือทำไมทุกคนยังเลือกที่จะมองว่าสิ่งนี้มันเป็นความผิดของมนุษย์ทำไมเราไม่มองว่าสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่สามารถแก้ปัญหาได้ด้วยระบบด้วยความคิดเนี่ยครับจากการที่เราเข้าค่ายต่อกล้าให้เติบใหญ่บวกกับความที่เราได้เข้ามาอยู่ในสังคมโปรแกรมเมอร์มันทำให้ผมเห็นภาพหนึ่งว่าเราไม่อยากจะเป็นโปรแกรมเมอร์ที่เขียนโปรแกรมเพื่อคนเดียวอีกต่อไปแล้วแต่เราอยากจะเป็นโปรแกรมเมอร์ครับที่เราเขียนโปรแกรมเพื่อคนอื่นเราเขียนโปรแกรมเพื่อแก้ปัญหาให้คนอื่นแล้วเราอยากจะทำให้สังคมนี้มันดีขึ้นด้วยมันเริ่มจากการที่เรามีแพชชั่นกับการเขียนโปรแกรมมีก่อนแล้วนำมาสู่เรื่องของ creationหรือการสร้าง product ขึ้นมาแก้ปัญหาให้คนคนอื่นครับแล้วนี่ก็เป็นเหตุผลหนึ่งครับที่วันหนึ่งผมตัดสินใจลาออก
1: คือลาออกจากโรงเรียนถูกไหม
0: ใช่ครับ
1: ตอนนั้นมออะไร
0: ตอนนั้นผมเพิ่งเข้าม.4เทอมหนึ่งคร
1: ับ เข้าม.4เทอมหนึ่งแล้วขอลาออกคุณแม่ว่าไงครับคุณแม่ช็อกไหมเนี่ย
0: ตอนแรกแน่นอนครับว่าคุณพ่อคุณแม่ไม่ยอมแน่ๆแต่เราก็ใช้เวลาคุยกับเขาครับน่าจะประมาณเทอมหนึ่งเต็ม
1: ก็คือเรียนต่อไปอีกหนึ่งเทอม
0: ใช่
1: จนกระทั่งเราขอลาออกจนเขายอมให้เราลาออก
0: ใช่ครับจนกระทั่งก่อนสอบกลางภาคครับตอนนั้นตอนที่จะลาออกครับจริงๆหลายๆคนก็ไม่ได้เห็นด้วยครับ
1: เพื่อนๆว่าไง
0: เพื่อนๆหลายๆคนก็บอกเฮ้ยภูมิเรียนให้จบสักปตีก่อนไหมจะได้แบบมีปริญญาใช้เป็นใบเบิกทางทุกคนพูดอย่างนี้หมดครับ
1: ใช่มันทุกคนพูดมันเป็นความเชื่อคนไทย
0: อาจารย์ก็จะอัพไป1สเต็ปของเพื่อนครับอาจารย์บอกเพื่อนอาจารย์เนี่ยตอนแรกเขาไม่มีปริญญาได้เดือนละ 600,000 ตอนนี้เศรษฐกิจไม่ดีเหลือเดือนละแค่ 60,000 เองเราแบบไม่มีปริญญามันแบบทำให้เราโตไม่ได้นะ
1: โนโอเคความคิดคนไม่เหมือนกัน
0: ใช่ครับ
1: ตอนนั้นเรารู้สึกไงที่เขาเพื่อนแล้วคุณครูพูดอย่างงี
0: ้ตอนนั้นเราไม่แปลกใจเลยครับเพราะเรารู้ว่านี่มันคือระบบการศึกษาที่มันเป็นอยู
1: ่ที่เป็นของไทย
0: ใช่ครับแต่ท่ามกลางคำพูดที่บอกว่าอย่าลาออกก็มีเสียงนึงดังขึ้นมาครับคือเสียงของอาจารย์ทีเชอร์ต่างประเทศชื่อว่าทีเชอร์มาร์คกับทีเชอร์อารอน
1: โอเค
0: ใช่ค่ะเขาเป็นอาจารย์ชาวฟิลิปปินส์2คน
1: เขาพูดว่าไงบ้าง
0: อาจารย์เขาบอกว่า school is to prepare you for the real world if you're ready then go for it
1: ก็คือโรงเรียนเนี่ยเป็นที่เตรียมคุณเพื่อให้ออกไปเผชิญโลก
0: ใช่ครับ
1: ถ้าคุณพร้อมแล้ว
0: ก็ไปเลยต ตอนแรกผมแบบยังไม่มั่นใจนะว่าจะลาออกดีไหมแต่หลังจากอาจารย์ที่พูดคำนั้นผมก็ขึ้นไปบอกลาแบบอาจารย์ทุกคนในตึกแล้วก็เซ็นใบลาออก

0: แล้วเรารู้สึกไงครับรู้สึกตกใจไหมหรือว่ารู้สึกยากไหมกับการที่ว่าเราหลุดออกมาจากทางสายหลักที่คนปกติเข้าไปกัน
1: ช่วงแรกผมว่ามันน่ากลัวนะครับคือเหมือนเรากำลังยืนอยู่บนหน้าผาอันนึงครับแล้วเรากำลังถีบตัวเองให้ตกลงมาที่หน้าผานั้นแน่นอนครับว่ามันน่ากลัว
0: ในไทยก็เรียกว่าไปตายระดับหน้าอยู่วะ
1: ใช่ใช่ครับเพราะว่ามันเหมือนเรามีความฝันเรามีความเชื่อเราไม่ได้มีเหตุผลมารองรับหรอกว่ามันจะเป็นไปได้ไหมแต่สิ่งนึงที่เรารู้คือมันไม่มีหลักฐานไหนมาโต้ครับว่าเราจะไปไม่ได้แน่ๆเราก็เลยเลือกที่จะลองดูดีกว่าเพราะถ้าไม่ได้เราอาจจะกลับมาเรียนในระบบหรืออาจจะทำอะไรต่อได้ความที่แบบเราเดินไปงานโปรแกรมเมอร์ไหนแล้วก็จะเจอแต่พี่ๆที่จบมหาลัยทำงานมาแล้ว 3-4 ปีเราไม่เคยเจอแบบเด็กอายุ15ที่แบบนั่งเขียนโปรแกรมแล้วก็แบบอยากจะทำงานตอนนั้นครับผมพยายามหาที่ทำงานหรือหาที่ฝึกงานอยู่แต่ก็หาไม่ได้สักทีผมขึ้นไปบน BTS ครับแล้วก็ขึ้นไปตามปกติแล้วก็เห็นนักศึกษา2คนเขาคุยกันเรื่องโปรแกรมฝึกงานชื่อว่า The Internship กฎของโครงการที่เขาเขียนไว้เขาบอกไปว่าไม่ว่าคุณจะเป็นเด็กมัธยมหรือเป็นเด็กที่ไม่ได้เรียนมาก่อนเนี่ยคุณก็สามารถได้ถ้าความสามารถคุณถึงมันเป็นโปรแกรมที่เขาเอาสตาร์ทอัพแบบทั่วประเทศไทยจับมารวมกันมันเหมือน The Voice ครับคือตอนแรกบริษัทเขาต้องเลือก
0: อ๋อเหมือนเขาเลือกเข้ามาแล้วมาคัดอีกทีนึงนี้ป่ะ
1: ใช่ครับคือเขาจะเลือกเราก่อนแล้วเสร็จแล้วเราก็ค่อยเลือกเขาใช่ครับสนุกเหมือนกันครับตอนวันคัดเลือกตอนนั้นก็ที่เขาเลือกเราแล้วเราเลือกเขาก็ได้เป็นบริษัท iTax ครับ
0: ก็คือตอนนั้นเราก็เข้าไปอินเทอร์ในนั้นเลย
1: ใช่ครับ iTax เป็นบริษัทที่ทำเรื่องภาษีครับเอาไว้กรอกข้อมูลไปแล้วดูว่าเราลดหย่อนภาษีได้กี่บาท
0: แล้วพอเข้าไปในบริษัทสตาร์ทอัพนี้แล้วเนี่ยเราได้เข้าไปทำอะไรบ้างครับ
1: มันเป็นความโชคดีของผมอย่างหนึ่งคือตอนนั้นครับมีพี่ๆหลายคนเขาเป็นคนที่เข้ามาทำงานใหม
0: ่ครับ
1: ไม่ได้ฝึกงานนะครับเป็นพนักงานเข้ามาทำงานใหม่เหมือนผมเลย
0: แต่เราไปฝึกงานใช่ไหม
1: ใช่ครับแล้วไม่มีความโชคดีอย่างหนึ่งคือมีเทคโนโลยีตัวหนึ่งครับมันชื่อว่า React เป็นตัวที่ใช้ในการสร้างเว็บ
0: React
1: ใช่ครับเจ้า React เนี่ยผมเขียนมาแล้วประสบการณ์ประมาณ3ปีครับแต่กลายเป็นว่าพี่ๆที่เขาเพิ่งเข้ามาใหม่ครับเขายังไม่เคยเล่นเทคโนโลยีตัวนี้มาก่อนในชีวิตเลยกลายเป็นว่าเราได้โอกาสดีแล้วครับเอ้ยทำไมเราไม่ลองสอนพี่ๆเขาตอนนั้นแม่ผมมีคำพูดหนึ่งครับที่ผมจำมาตั้งแต่เด็กแม่ผมชอบบอกว่าชอบช่วยจะชดช่วงก็คือเมื่อไหร่ก็ตามที่เราช่วยอะไรเขาได้ก็ช่วยไปแล้วพี่เขาก็เริ่มเหมือนให้ลองให้คำปรึกษาลองช่วยพี่ๆที่เขาเพิ่งเข้ามาทำงานใหม่ครับว่า React เป็นยังไงใช้งานยังไงช่วยเหมือนสอนพี่เขาหน่อย
0: จากการที่เป็นอินเทอร์นเรากลายเป็นครูแทนเลยใช่ไหม
1: ใช่ครับกลายเป็นคนช่วยสอน
0: กลายเป็นคนช่วยสอนแทนไปเลยโดยที่อายุแค่15
1: ใช่ครับ
0: ที่อินเทอร์นนี้เราทำงานที่นั่นนานแค่ไหนครับ
1: ผมทำอยู่1ปีครับเพราะว่าหลังจากที่เราอินเทิร์น3เดือนเสร็จแล้วพี่เขาก็สนใจให้เราทำงานต่ออ๋
0: อเขาก็รับเราต่อเลย
1: ใช่ครับตอนนั้นผมก็ทำงานยาวๆต่อมาก็มีได้ไปจัดกิจกรรมจัดแฮกเกอร์ทอนต่างๆของตัวเองช่วงนั้นด้วยคร
0: ับแล้วหลังจากนั้นนะครับ
1: ระหว่างที่ผมทำงานอยู่ iTax ครับตอนนั้นต้องเกริ่นก่อนว่าผมได้ไปจัดงานนึงครับเจ้างานแฮกเกอร์ทอนชื่อว่าชื่อ Stupid
0: ชื่องานว่าอะไรนะครับ
1: ชื่อ Stupid Hackathon เป็นงานแฮกเกอร์ทอนที่แบบsilly แบบงงๆ
0: ไม่รู้สึกมากลองอธิบายว่าแฮกกาธอนซิมันแปลว่าอะไร
1: แฮกกาธอนคืองานที่โปรแกรมเมอร์มารวมตัวกันเพื่อสร้างของที่ตัวเองชอบครับ
0: อ๋อ
1: ใช่ครับปกติโปรแกรมเมอร์เขาจะทำงานตามเจ้านายบอกให้เขียนอะไร มีความต้องการลูกค้ายังไงเขาก็เขียนตามใช่ไหมครับแต่แฮกกาธอนเป็นงานที่บอกว่าโปรแกรมเมอร์เนี่ยสามารถสร้างของที่ตัวเองต้องการได้
0: มันมาจากคำว่าแฮกกับมาราธอน
1: ใช่ครับแฮกมาราธอนข้ามคืนไม่หลับไม่นอน
0: โอเค
1: งานนั้นเป็นงานที่ผมจัดขึ้นด้วยตัวเองครับ
0: เอาเราจัดเองด้วยเหรอ
1: ใช่ครับจนตอนนี้ก็จัดมาเป็นปีที่3แล้วครับ
0: oh.
1: แต่สิ่งที่เกิดขึ้นในงานนั้นที่นำมาสู่เรื่องของการทำงานก็คือผมได้รู้จักกับพี่คนหนึ่งครับพี่คนนี้เนี่ยเป็นพี่ที่เขารู้จักกับเจ้านายผมในปัจจุบันพอดี
0: อ๋อครับ
1: ตอนนั้นพี่เขาก็รีเฟอร์ผมให้ว่าเอ้ยน้องภูมิเนี่ยเป็นน้องที่ทำคอมมูนิตี้ในประเทศไทยนะแล้วก็แบบเขียนโปรแกรมได้ระดับหนึ่งเลยพี่เขาก็แบบแนะนำเราให้พี่ที่บริษัทที่ผมอยู่ปัจจุบันก็คือ Omniverse พี่เขาก็โทรศัพท์มาสัมภาษณ์ครับก็เป็นการสัมภาษณ์ออนไลน์ก็ให้เขียนโปรแกรม
0: เดี๋ยวสัมภาษณ์เนี่ยสัมภาษณ์ไปไหน
1: ก็คือสัมภาษณ์เพื่อย้ายบริษัทครับ
0: เพื่อย้ายบริษัทไปอยู่ที่นึง
1: ใช่ครับ
0: และตัวอีกตัวบริษัทนี่คือเป็นบริษัทในไทยหรือว่า
1: บริษัท Omniverse เป็นบริษัทไม่มีการจดบริษัทในไทยครับก็คือเป็นบริษัทต่างประเทศอ๋อใ
0: ช่ครับต่างประเทศ
1: ใช่ครับจดบริษัทในซานฟรานซิสโกครับคนไทยอาจจะรู้จักกันดีกว่าในคำว่าซิลิคอนวัลเลย์ตอนที่สัมภาษณ์ผมก็เรียกว่าไม่ได้ทำได้ทุกข้อละกันครับหลายๆข้อที่เป็นแบบค่อนข้างซับซ้อนผมก็ทำไม่ได้เลยแต่ด้วยความที่พี่เขาก็อาจจะได้ยินเรื่องราวของเรามาเราก็ได้รับโอกาสครับตอนนั้น
0: คือสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์แล้วก็ให้เขียนโปรแกรมเลยนี่เหรอ
1: ใช่ครับ
0: เขียนโปรแกรมสดๆเลยเหรอ
1: สดๆครับ
0: โอเคแล้วหลังจากที่เขารับเราแล้วเราเข้าไปทำอะไรในนั้นครับหน้าที่ของเราทำอะไรบ้าง
1: ตอนที่พี่ที่เป็นหัวหน้าผมครับเขาพูดออกในไลฟ์ที่คุยกับคนไทยมีประโยคนึงครับที่พี่เขาบอกคือในบริษัทเนี้ยเขาไม่ได้อยากรับคนที่แบบเขาต้องมาสอนงานต้องมาแบบจูงมือต่อแต่เขาอยากจะรับคนที่รับไปปุ๊บเขาทำงานได้ปั๊บเขาสามารถเรียนรู้ด้วยตัวเองและมีความรับผิดชอบเพราะฉะนั้นบริษัทเนี่ยครับเขาจะไม่ได้แบ่งหน้าที่กันว่าคุณต้องดูระบบนี้คุณต้องดูหน้าบ้านต้องดูหลังบ้านไม่ครับเขาจะไม่แบ่งอะไรแบบนั้นเลยสิ่งที่บริษัทนี้ทำเราเรียกว่า streaming task ครับแปลตรงๆก็คืองานเข้ามาเรื่อยๆใช่ครับคือเราจะมีสิ่งเรียกว่า backlog ก็คือเป็นกองงานที่มันกองกันอยู่ทำอันนี้ทำอันนี้ทำอันนี้แต่เขาจะไม่บอกครับว่าใครทำ deadlineเมื่อไหร่ไม่มีบอกเลยครับ
0: เดินไปดูเองอยากทำไหนทำเนี่ย
1: ใช่ครับ
0: จริง
1: เขาจะไม่กระจายใช่เขาจะบอกว่า
0: จริงเหรอ
1: ใช่ครับจะมีแค่บางเคสที่บอกว่าน้ำภูมิช่วยอันนี้หน่อย
0: ไปหาเรา
1: ใช่ครับแต่ว่าในหลายๆเคสเขาก็จะเราก็จะเป็นคนเลือกเอง
0: แปลว่าต้องมีความรับผิดชอบสูงมากๆ
1: ใช่ครับผมว่าเป็นเรื่องของความเชื่อใจด้วยครับเขาเชื่อใจเราว่าเราจะต้องสามารถทำได้ถ้าเราติดอะไรเขาจะไม่ต้องมาถามเราว่าติดตรงไหนไหมแต่เราจะต้องเป็นคนที่ active แล้วก็ไปถามพี่ๆคนอื่นแทน
0: น้องภูมิคิดยังไงครับว่าน้องภูมิเนี่ยไม่ได้มีใบรับปริญญาปริญญาตรีและสามารถเข้าบริษัทนี้ได
1: ้มีอาจารย์ท่านหนึ่งครับเขามีโค้ดหนึ่งที่ผมชอบมากอาจารย์เขาบอกว่าการมีการศึกษาไม่เท่ากับการมีวุฒิการศึกษาครับมันเป็นคนละเรื่องกันบางคนที่เขามีวุฒิการศึกษาเนี่ยเขาอาจจะแบบไม่ได้ตั้งใจเรียนมากกับการบางคนอาจจะใช้เวลาของตัวเองในการเรียนรู้จากการทำงานผ่านโลกจริงจากการเขียนโปรแกรมจริงเขาอาจจะไม่มีวุฒิก็ได้ครับเพราะฉะนั้นผมมองว่าในโลกที่มันเปลี่ยนไปในปัจจุบันเนี่ยคนเขาอาจจะไม่ได้มองแล้วว่าเราจบปริญญามาไหม
0: ต้องมีใบจบไหม
1: ใช่มีใบจบหรือเปล่ามีทรานสคริปต์อะไรแต่สิ่งที่เขาสนใจมากกว่าคือคุณทำอะไรมาบ้าง
0: ความสามารถของเรา
1: ใช่ครับเราสร้างอะไรได้เราให้คอนทริบิวต์คุณค่าอะไรให้กับเขาได้ผมว่าอันนี้สำคัญกว่าครับ
0: นั่นคือเหตุผลที่บริษัทรับเรา
1: ใช่ครับ
0: น้องภูมิถือว่าเป็นวัยรุ่นที่โชคดีมากที่เขารู้ว่าเขาอยากเป็นอะไรและกล้าที่จะออกไปค้นหาตัวเองให้เจอช่วงหน้าเราจะมาทำความเข้าใจวัยรุ่นกับการค้นหาตัวเองครับ

0: วัยรุ่นเป็นวัยที่ต้องค้นหาตัวเองครับจะทำยังไงให้เจอและถ้าเจอแล้วต้องทำอย่างไรเดี๋ยววันนี้เราจะมาคุยกับคุณหมอกันนะครับสวัสดีครับคุณหมอโอครับ
1: สวัสดีครับ
0: ตอนนี้ก็น้องภูมิครับคุณหมอ
2: สวัสดีครับ
0: ครับผมคุณหมอครับการค้นหาตัวเองเนี่ยยังมีความจำเป็นอยู่ไหมครับคุณหมออ
1: ๋อจริงมันก็จำเป็นอยู่แล้วเนาะเพราะเราก็คงต้องแบบทำความรู้จักตัวเองไปเรื่อยๆแต่ว่าหมออยากจะบอกว่าเราไม่มีความจำเป็นต้องค้นหาตัวเองในวัยรุ่นนะเราค้นหาตัวเองได้ตลอดชีวิตเลยคือสิ่งที่เราเคยชอบและคิดว่าใช่ในวันหนึ่งเนี่ยมันก็อาจจะเปลี่ยนไปไม่ยุคสังคมเปลี่ยนไปอาชีพอีก10ปีอย่างเงี้ยมันอาจจะไม่ใช่สิ่งที่เราชอบอยู่วันนี้ที่มันจะอยู่ได้ในอนาคตเพราะฉะนั้นเราควรจะค้นหาตัวเองตลอดเวลาว่าเราชอบอะไรแล้วคือคนเรามันก็เปลี่ยนตลอดเวลาโลกมันก็เปลี่ยนตลอดเวลาถ้ามัวแต่คิดว่าค้นหาตัวเองเจอแล้วพอแล้วเงี้ยเราก็คงจะปรับตัวไม่ทันกับโลก
0: ครับแล้วคุณหมอคิดว่าวัยรุ่นเนี่ยมีช่วงไหนไหมครับที่เป็นช่วงที่ควรจะเริ่มค้นหาตัวเองได้แล้ว
1: คือหลายคนก็คงจะคิดว่ามันมีกรอบตรงว่ามันต้องเลือกใช่ไหมเช่นมันต้องเลือกตั้งแต่จะเรียนสายไหนจะเข้าวิทย์คณิตเข้าภาษาอะไรอย่างเงี้ยบางคนก็รู้สึกว่าอยากรู้จักตัวเองเร็วๆแล้วก็ดูเหมือนวัยรุ่นทุกคนจะมีจุดตรงที่ว่าช่วงแอดมิชชั่นเข้ามหาวิทยาลัยก็จะแบบเอ๊ะเราต้องตัดสินใจได้แล้วว่าเราจะชอบเราจะไปทางไหนเนาะแม้นหลายคนก็บอกว่าเราควรจะต้องเจอตัวเองก่อนหน้านี้แต่หมอคิดว่ามันไม่แน่เลยคือเด็กควรจะเจอตัวเองแต่เล็กเลยนะโหแบบเป็นตั้งแต่วัยเด็กก็มุ่งมั่นทำสิ่งนี้มาจนโตอย่างเงี้ย
0: น้องภูมิผมรู้สึกว่าน้องภ
1: ูมิน้องแพรพาเพลอะไรเงี้ยนักขวบแต่งหน้าแล้ววันนึงก็ต้องเพราะฉะนั้นมันก็คงขึ้นกับโอกาสขึ้นกับความถนัดขึ้นกับศักยภาพว่าจะเจอตัวเองได้เร็วแค่ไหนแล้วก็ขึ้นกับการสับสนของครอบครัวว่าช่วยเอื้อให้ทำให้เขาได้เจอสิ่งเหล่านั้นได้เร็วไหมนะคะแต่ว่าหมอก็อยากให้ทุกคนใจเย็นๆว่าเอาจริงๆในการเรียนมหาลัยมันก็ไม่ได้แปลว่าถ้าเราไปเจอคณะที่เราไม่ชอบก็ไม่ได้แปลว่าเราไม่ได้เจอตัวเองอ่ะมันก็คือการเจอตัวเองว่านี่คือสิ่งที่เราไม่ชอบแล้วหมอว่านี่ก็เป็นความค้นพบที่สำคัญอันนึงเลยนะการรู้ว่าชีวิตจะไม่ทำอะไรและไม่ชอบอะไรแน่ๆเนี่ยโอ้โหเป็นการค้นหาตัวเองที่ดีอันนึงเลยเพราะฉะนั้นก็มองว่าชีวิตมันก็คือการอย่างนี้แหละมันคือการลองอ่ะบางอย่างก็ลองไปก่อนเพื่อจะได้เรียนรู้ว่าไม่ใช่บางอย่างก็ให้เวลากับมันเพื่อจะได้รู้ว่าสุดท้ายมันเป็นเราจริงๆคำแนะนำก็คือลองมองว่าเรามีความอะไรที่มันเป็นแบบสิ่งที่มันเป็นแรงขับข้างในเราอะเราอยากจะทำอะไรเรามีความสุขในการทำอะไรเราอยากเปลี่ยนแปลงอะไรในโลกใบนี้เราอยากทำให้เกิดความหมายอะไรใหม่ๆเราชอบอะไรที่มันเป็นความสุขในการทำของเราหมอว่าอันนี้เป็นเรื่องสำคัญเพราะมันเป็นตัวไดรฟ์เราที่สำคัญมากเลยแล้วก็อีกอันนึงก็ไปดูว่าเราถนัดอะไรบางคนชอบเป็นนักแสดงแต่ไม่มีความถนัดมันก็จะไปไม่รุ่งอ่ะก็ไปดูว่าไอ้สเตรนท์เราเนี้ยจริงๆมันมีด้านไหนที่เราแบบที่มันน่าจะเป็นด้านที่เราควรพัฒนาเป็นด้านที่เราถนัดแล้วมันเป็นคำตอบของเรา
0: ครับแล้วถ้าครอบครัวเขาไม่สนับสนุนนี่ครับเราควรทำยังไงครับ
1: หมอก็ยังอยากบอกทุกคนว่าชีวิตจริงๆมันเป็นของเรานะหมออยากให้เด็กทุกคนเชื่อว่าเราเนี่ยมีหน้าที่รับผิดชอบชีวิตของเราแล้วเราก็มีหน้าที่รับผิดชอบสุขทุกข์ในการตัดสินใจของเรา
0: ของตัวเราเอง
1: คือแบกตัวเองไปก็เหนื่อยมากแล้วอะก็การต้องแบกความคาดหวังของคนอื่นด้วยเนี่ยจริงๆไม่ใช่ภาระหน้าที่อาจจะยิ่งทำให้เราเนี่ยไม่สามารถที่จะก้าวไปข้างหน้าแล้วสุดท้ายเนี่ยเราก็คือสิ่งที่ทำให้ครอบครัวก็ไม่มีความสุขหรอกเพราะเราก็ไม่ใช่คนที่ประสบความสำเร็จเพราะฉะนั้นความคาดหวังของใครก็เป็นความรับผิดชอบของคนนั้นเนาะเราไม่ได้มีหน้าที่เกิดมาเพื่อใช้ชีวิตตามความคาดหวังของคนอื่นเรามีหน้าที่รับผิดชอบกับตัวเรา
0: เ
1: รามีหน้าที่ทำให้ตัวเรามีความสุขให้ได้ก่อนแล้วเขาจะมีความสุข
0: น้องภูมิครับอยากให้น้องภูมิลองเล่าเรื่องครอบครัวน้องภูมิแล้วว่าเขาสนับสนุนน้องภูมิแค่ไหนยังไงบ้าง
2: ผมชอบคำพูดหนึ่งของคุณแม่ผมมากครับคุณแม่จะบอกเราอยู่ตลอดเวลาว่าชีวิตเนี่ยเป็นชีวิตของภูมิทางเลือกทุกอย่างก็คือทางเลือกของเราเหมือนกันเพราะฉะนั้นตัวเราเองครับต้องเป็นคนเลือกแม่จะไม่ตัดสินใจอะไรให้ภูมิรู้อย่างเดียวว่าเมื่อไหร่เวลาเราเศร้าเวลาเราอะไรเราก็กลับบ้านไปนอนกอดแม่ได้เสมอผมเชื่ออย่างนี้ครับว่า parenting ที่ดีการเลี้ยงดูที่ดีมันควรจะเป็นอย่างนี้มันไม่ควรจะเป็นการที่เราเอา will หรือเอาความต้องการของตัวคุณพ่อคุณแม่เองไปใส่ให้กับลูกครับผมให้คำปรึกษาเด็กๆแล้วก็แบบเพื่อนวัยเดียวกันให้คำปรึกษาคุณพ่อคุณแม่มาเราจะเห็นแพทเทิร์นได้ชัดว่าคุณพ่อคุณแม่หลายๆคนอาจจะบอกว่าเอ้ยเราให้อิสระกับลูกแต่จริงๆเขามีความต้องการบางอย่างที่มันอยู่ใต้ภูเขา
0: ล
2: ้ำแฉก
0: มีอยู่ข้างหลังนะ
2: ใช่ครับซึ่งผมว่าอันนั้นนะค่อนข้างอันตรายต่อแบบตัวสุขภาพจิตของลูกเพราะว่าเหมือนเขาจะต้องอยู่ใต้แรงกดดันอันนี้เยอะมากๆเพราะเพื่อนในห้องภูมิหลายๆคนก็เป็นอย่างนี
0: ้โอ้เป็นตัวอย่างที่ดีมาก แล้วซึ่งครอบครัวของน้องภูมิก็สนับสนุนน้องภูมิเต็มที่มากๆเลย
2: ใช่ครับตอนเด็กๆคุณแม่ไม่รู้ว่าเราชอบคอมพิวเตอร์ครับตอนนั้นแม่เสนออย่างแรกก็คือลองเป็นหมอดูไหมแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นครับคือเรากลัวเลือดครับเวลาแบบต้องฉีดวัคซีนอะไรเราก็จะกรีดเอาเป็นเอาตายก็โอเคไม่เป็นหมอก็ได้
0: ครับนอกจากเรื่องครอบครัวแล้วเนี่ยครับมันน่าจะมีผลเกี่ยวกับการศึกษาหรือเปล่าคุณหมอครับเพราะว่าที่คุณหมอพูดมารอบแรกว่าการศึกษาเรามสี่มห้าเราต้องแบบตัดสินใจแล้วว่าเราจะทำอะไรสักอย่างถูกไหม
1: คือการศึกษาเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าเราไม่เอื้อเลยใช่ไหมที่เด็กเนี่ยมีทางเลือกที่หลากหลายเราจะถูกโปรแกรมเลยเรียนเก่งเร
0: ีย
1: น
0: คณิตไปละ
1: มันจะแบบผูกความเรียนเก่งไปกับการเรียนหมอเรียนวิศวะเรียนคณะที่แบบท็อปแรง
0: แล้วเพื่อนผมเรียนสายศิลป์ก็จะรู้สึกว่าตัวเองด้อยค่า
1: แล้วแบบมีข่าวเด็กขึ้นหน้าหนึ่งที่แบบ
0: เอ็นติดหมอขึ้นป้าย
1: กันแบบเอ็นติดไหมมันจะมีแบบยกห้องอะไรอย่างเงี้ยนั่นเป็นแบบมันเป็นเรื่องความล้มเหลวในระบบการศึกษาตอนที่พอเห็นหมอสุดเฮ้ยมันใช่เหรอที่มันจะทำให้เด็ก50คนมีความฝันเหมือนกันมีความชอบเหมือนกันมีความถนัดเหมือนกันมันก็ต้องกลับมาดูอะว่าโรงเรียนเนี่ยจริงๆมันควรเป็นพื้นที่ที่ทำให้เด็กเนี่ยไม่ใช่แค่ได้รับความรู้เนาะแต่ได้เจอศักยภาพของตัวเองอ่ะอันนี้เป็นหน้าที่สำคัญมากๆของโรงเรียนก็คือทำให้เจอว่าตัวเองมีความชอบอะไรถนัดอะไรแล้วก็จะเดินไปทางไหนแล้วก็มีทักษะอะไรที่ทำให้ตัวเองไปถึงจุดๆนั้นเนี่ยมันไม่ใช่แค่แบบตีกรอบหรือพยายามจะคือบางทีเนี่ยมันไปติดกรอบกับไม่ใช่แค่การเรียนเก่งผูกไปกับอาชีพบางอาชีพเนาะมันไปติดกรอบด้วยว่าอยากได้เด็กมาทำชื่อเสียงให้กับโรงเรียนเพราะฉะนั้นเด็กเก่งก็จะถูกป้อนข้อมูลให้ไปเป็นแบบอะไรที่มันแบบ
0: ที่มันดูว่าเก่ง
1: แล้วก็ได้เป็นชื่อเสียงเป็น
0: หน้าตาโรงเรียน
1: ได้มาติดกำแพงได้อะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นบางทีก็มันก็ทำให้เด็กส่วนหนึ่งเนี่ยไม่มีทางเลือกของตัวเองเท่าไหร
0: ่ครับวัยรุ่นทุกคนนะครับที่กำลังค้นหาตัวเองอยู่เนี่ยเขาคุณหมอมีอะไรที่จะแนะนำเขาบ้างครับ
1: ก็ให้ทำสองอย่าง

0: เนาะสำรวจโลกภายในกับสำรวจโลกภายนอก
1: ก็คือตัวเราเอง
0: สำรวจโลกภายในเนี่ยเราก็ดูว่าสิ่งที่เป็นความชอบของเราคืออะไรอะไรที่เราทำมาแล้วเรามีความสุขมากกับอีกอันก็สำรวจโลกภายนอกด้วยว่าอะไรที่มันเป็นเทรนด์ที่มันจะเป็นอาชีพในโลกอนาคตเราแมชส่วนไหนตรงไหนมาว่าเนี่ยน่าจะเป็นอันที่ทำให้เราก็น่าจะเจอตัวเองแล้วก็เราต้องมีเป้าหมายในการเข้ามหาลัยคือเพื่อพัฒนาทักษะบางอย่างและการเรียนรู้บางอย่างการไปเจออะไรที่ไม่ใช่จริงๆก็คือคำตอบที่ดีด้วยแล้วก็หมอคิดว่าชีวิตมันไม่ได้จบได้แค่การจบมหาลัยอ่ะบางทีมันก็เรียนรู้ด้วยตัวเองไปเรื่อยๆหลายคนเนี่ยเปลี่ยนอาชีพตอน40ยังมีเลยแล้วการเรียนรู้ตลอดชีวิตนี่แหละที่ทำให้เราคนเจอตัวเอง
1: ครับผมวันนี้นะครับก็ขอขอบคุณคุณหมอโอ๋งมาแล้วก็น้องภูมินะครับผมที่มาให้ข้อมูลดีๆของเราวันนี้ครับขอบคุณนะครับ
2: ขอบคุณครับ
0: ขอบคุณค่ะ
1: ครับวันนี้รายการจังหวะของเราก็หมดเวลาลงแล้วครับพวกเรา3คนต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:05 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นและในเวลา 18:01 นเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 นและ 10:55 นในเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh

คือถ้าให้พูดถึงไอเดียของการทำหนังสั้นเรื่องไกลิฟนันเหลือครับก็ต้องพูดย้อนว่ามันเริ่มมาจากโครงการของสสส.นะครับที่ชักชวนทำแล้วผมก็เลยคิดต่อจากจุดที่ว่าพอดีได้ไปอ่านบทประพันธ์ชื่อไกลิฟนันเหลือเนี่ยแหละฮะแล้วก็มีในส่วนมันเป็นพาร์ทนึงของเงาของเมฆเจ้าของบทประพันธ์เนี่ยเขาใช้นามปากกาว่ามหาสมุทรแต่จริงๆก็คือพี่วิวัฒน์ฟิล์มซิกเนี่ยครับเขาเป็น

0: ทั้งนักวิจารณ์หนังนักเขียนครับก็พอไปอ่านแล้วรู้สึกชอบแบบว่าอ่านแล้วกระทบใจจุดหนึ่งเรื่องมันเป็นเรื่องความเหงาเศร้าการพัดภาคการมองเห็นคนที่ตัวเองรักผ่านบรรยากาศทะเลอะไรเงี้ยพระอาทิตย์ตกผมก็เลยลองมาคิดต่อยอดดูเพราะว่าเหมือนอยากจะทดลองเอามาผสมกับหนังสั้นเรื่องนึงที่มันพูดถึงมิตรภาพของเพื่อนและพูดถึงการแยกจากลาจากว่าตั้งคำถามกันว่าเอ๊ะเราจะยังคิดถึงกันไหมถ้าเราไม่ได้อยู่ด้วยกันแล้วผมจะรู้สึกว่าช่วงท้ายๆมั้งถ้าจำไม่ผิดเหมือนทำนองว่าถ้าเรายังเห็นพระอาทิตย์ดวงเดียวกันอยู่แสดงว่าเหมือนเราก็คงยังคิดถึงหรือรักกันอยู่อะไรประมาณนี้ซึ่งผมรู้สึกว่ามันซึ้งดีนะมันมีการแบบว่ามองพระอาทิตย์ตกดวงเดียวกันแต่อาจจะอยู่กันคนละที่แล้วบางอย่างมันเชื่อมโยงถึงกันมันอาจจะไม่ใช่ทั้งชีวิตอะแต่มันเหมือนมันโผล่มาแวบหนึ่งในเสี้ยวของชีวิตเราแต่มันก็ทำให้เราเกิดความรู้สึกโรแมนติกกับความสัมพันธ์บางอย่างในตัวเราได้อะไรเงี้ยครับ
1: ผมออกไปทะเลอีกแล้วเมื่อตอนเย็นไปนั่งรอพระอาทิตย์ตกเชื่องช้าพังคิดถึงสิ่งที่ตัวเองเคยพูดตอนที่อยู่ด้วยตอนที่ลมพูผ่านเส้นผมและเม็ดทรายตอนที่ทะเลเป็นสีเขียวและแสงอาทิตย์ส้มจัดเหมือนผลไม้สุกตอนที่ผมพูดขึ้นว่าไม่ต้องรีบถ่ายรูปพระอาทิตย์ตกหรอกเพราะเราจะมองเห็นมันไปอีกแสนนานและยังมียามเย็นชั่วนิรันดร์ให้เราได้ถ่ายรูปมันคุณดูพระอาทิตย์ตกในกล้องของคุณและผมดูพระอาทิตย์ตกบนเส้นผมของคุณผมคิดถึงสิ่งเหล่านั้นตอนพระอาทิตย์ล่วงหล่นทะเลเป็นสีเขียวเหมือนวันนั้นสีเขียวพิลึกพิลั่นจากการสะท้อนแสงสีส้มนั้นสีเขียวเหมือนเรามองดูของเหลวผ่านขวดแก้วใสมองดูพายฟองซึ่งคอเคลียกับเท้าเปล่าเปลือยมีเด็กสองคนวิ่งเล่นกันบนชายหาดชายกระโปรงของเด็กหญิงเปียกโชกด้วยจูบฟองคลื่นและร่างของเด็กชายก็เปียกโชกด้วยเสียงหัวเราะแม่ของพวกเขาอยู่ไม่ไกลมองดูลูกของตัวเองวิ่งไล่กันบนทรายอุ่นนุ่มร้องด้วยสีส้มๆเศร้าของสนธยาการแล้วอยู่ดีๆผมก็คิดถึงชื่อหนังสือบางเล่มที่เคยผ่านตาไกลลิบนานเหลือชื่อหนังสือที่แปลมาจากภาษาอังกฤษชื่อที่เมื่อพูดออกไปแล้วมันช่างไพเราะเหลือเกินไกลลิบนานเหลือคำที่เมื่อพูดออกไปมันจะเจอความเศร้าที่ไม่อาจลบล้างความเศร้าที่เป็นเหมือนรอยตำหนิติดตัวตั้งแต่เกิดและชื่อหนังสือเช่นนั้นทำให้คิดถึงคุณและคิดถึงพื้นที่กับเวลาซึ่งเคลื่อนห่างออกไประหว่างเราแผ่นหลังของคุณที่ไกลออกไปและเติบใหญ่ไปจากผมรอจนดวงดาวขึ้นข้างขอบฟ้าและความมืดห่มคลุมดวงตาผมจะมองไม่เห็นเงาของคุณและคุณก็จะกลายเป็นของผมผมไม่หวังให้คุณตอบกลับจดหมายฉบับนี้ผมรู้ว่าคุณไม่ชอบเขียนหนังสือคุณอาจจะโทรมาหัวเราะผมมันต้องเป็นอย่างนั้นแต่ผมรู้ว่าคุณจะอ่านมันไกลลิบนานเหลือเหมือนกับข้างหลังของท้องฟ้าหรือข้างใต้ของท้องทะเลแต่ชิดใกล้กันในรูปทรงของจินตนาการพวกนั้นซึ่งผมได้แต่อิจฉามันเงียบผมหวังว่าคุณจะมองท้องฟ้าบ้างเมืองใกล้ทะเลแห่งนี้มีท้องฟ้ามากมายให้เฝ้ามองแต่ผมเฝ้ามองท้องฟ้าไม่บ่อยนักผมหวังว่าคุณจะไม่เป็นอย่างผมผมหวังว่าวันหนึ่งในเวลาหนึ่งเราจะบังเอิญพบกันเมื่อเราบังเอิญมองท้องฟ้าในเวลาเดียวกันแล้วมองเห็นเงาของเมฆซึ่งทอดลงมางานเขียนของผมก็ยังคงไปได้ดีเช่นเดียวกันกับความทุกข์และความคิดถึงหวังว่าคุณคงไม่ต่างกันแม่ฝากความคิดถึงมาเสมอเวลาที่แม่ทำกับข้าวบางอย่างหรือตัดแต่งต้นไม้ในสวนมหาสมุทร
2: Yes Yes Zoe Zoe Hey Zoe

0: ปะสบายปะ
1: สบาย
0: ซอยกินข้าว
2: มันจะถ่ายอะไรอยู่วะเนี่ยถ่ายแล้วก็ชอบเอาไปลงใส่เสียรูปดีๆมีไม่ยอมลง
0: นี่แหละ
1: ชอบลงรูปกูอ้วน
0: ๆไลค์เยอะไลค์กินโฟก
1: ไหนดูดิ
3: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงณัฐนันท์ศรีโกศักดิ์ชื่อเล่นชื่อน้องข้าวเจ้าค่ะอายุ8ขวบสูง125ซมน้ำหนัก21กกความสามารถพิเศษเต้นร้องเพลงเล่นเปียโนดีดคูเลเล่ค่ะผลงานที่ผ่านมาโฆษณาปั๊มเชลเจเล่สโนว์ไอซ์ก็มีละคร MV แล้วก็หนังค่ะ
4: สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายชัยพลเขียวเอี่ยมชื่อเล่นชื่อชีตครับอยู่โรงเรียนราชวินิตป.4ทับ9ครับอายุ9ปีครับความสามารถพิเศษผมคือเล่นเบสกับดีดกีตาร์ครับโฆษณาก็เคยมีนมดูเมกครับแล้วก็ไฟในวายุละครนะครับแล้วก็รักมาเป็ดงูครับ
5: มันจะยังเหมือนเดิมใช่ไหม
6: ผมยังอยู่ที่เดิมเสมอตรงนั้นมันยังสวยงามเหมือนเดิมเลย
5: โลกใบเล็กของเรา
6: หมุนบ้างไม่หมุนบ้างแต่มันก็ยังอยู
5: ่มันเนิ่นนานมากเลยนะการรอคอย
7: เวลาของเรามันเดินช้าความห่างไกลความห่างเหินระยะทางมันทำให้ทุกอย่างช้าลงแต่เรากำลังใช้ชีวิตอยู่ในโลกที่ลี้ลับความมหัศจรรย์เราต่างสมมติขึ้นมาเอง
5: ฉันไม่รู้จริงๆว่าควรทำยังไงดี
7: ผมก็ไม่รู้เหมือนกัน
6: เรื่องไหนต่อนะคะพี่ทิพย์
8: เอาก็ต่อจากนั้นอะทั้งสองนั่งเหม่อมองออกไปในท้องฟ้าที่ดำมืดเธอและเขานั่งซบพิงไหล่กันแล้วทั้งคู่ก็หลับตาลงจนสนิทจนทั้งคู่ได้ยินเสียงหัวใจกันและกันเนี่ยเห็นไหมลืมอีกแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดถ้าพี่ยังไม่สั่งคัดอะอย่าเพิ่งคัดตัวเองนะเข้าใจป่ะคะทำแบบเมื่อกี้ทำแบบอินเมื่อกี
9: ้พี่อยากให้เล่นแบบต่อเนื่องยาวๆไปเลยอะจนกว่าแบบพี่จะสั่งคัดอะเพราะว่าพี่อยากเห็นในช่วงอารมณ์ที่เราไม่ได้พูดอ่ะบางทีพี่จะเอาตรงนั้นไปให้พ่วงกับเขาดูบางทีมันจะใช้ได้ไงบางทีคำพูดอย่างเดียวมันไม่พอ
7: กูบทมันยาวอ่ะพี่ผมกลัวไม่เป๊ะมันหลายขั้นตอนจะตายถูก
2: แล้วน้องข้าวเจ้ารู้สึกยังไง
3: รู้สึกกับใครอ่ะคะ
2: รู้สึกกับบทอะค่ะตอนเล่นอะ
3: รู้สึกเศร้าอะค่ะ
9: ดีเดี๋ยวไงเดี๋ยวพี่ขออีกครั้งนึงละค่ะเผื่อไว้แต่ว่าทีเนี้ยพี่อย่างที่พี่บอกก็คือให้ทั้งคู่อ่ะเล่นยาวไปเลยอ่ะจนกว่าพี่จะคัดแล้วค่อยหยุดเล่นนะโอเคนะคะอ่ะมาพร้อมนะ
2: เหมือ
9: น
2: เดิม
9: และจะลองตำแหน่งเดิมทำอะไร
2: เอาใหม่เอาใหม
9: ่จับมือดีแล้วชีส
2: ตัวตรง
9: อ่ะ
2: ลองสมาธิ
9: ทะเลนะมองเห็นทะเลนะ
2: พร้อมจำได้นะ
9: มองหน้ากันโหพร้อมนะคะแอคชั่นตอนนี้เราเห็นภาพอะไรคะ
3: ทะเล
9: แล้วตอนนี้เรานั่งอยู่ที่ไหน
3: บนเรือกำลังแล่นลมพัดผมปิวด้วยสีน้ำทะเลสวยมากเลย
8: แล้วเรากำลังเดินทางไปที่ไหนเห็นไหม
3: ไม่เห็น

0: ได้เดี๋ยวไงเดี๋ยวคิดแจ้งไปเลยกันนะคะว่าได้เปล่าก็ถามเมื่อไหร่นะคะวันนี้ขอบคุณมากมากนะคะ
1: ดีมากเลย
0: คุณนะคะชินเปล่าเรียกผิด
1: เดือนนี
0: ้เค้กไปอีกนะ
1: ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ
2: พอเลยบายเอาไว้มาพี่เขาเลยนะ
0: หืมนมเยอะจริง
3: นมอีกชั้นนะ
2: ไม่ได้หวานหวาน
0: นมเยอะมาก
3: ขอบคุณค่ะ
4: ครับ
0: ค่ะ
3: พี่หนูซื้อกล้วยเพิ่มได้ปะ
4: ได
3: ้หนูอยากกินผลไม
0: ้ซ้อนไปซื้อตลาด
4: ไหมได้ดีครับ
3: ฮะเอาไหนก็ได้พี่สัก 3-4 ลูกก็ได้ลูกเท่าไหร่อะคะ
4: 5บาท
3: ซื้อ7-Elevenเลยไม่ได้กินผลไม้มาหลายวันแล้วเนี่ย
0: พี่เอากล้วยด้วยอ่ะ
3: ขอบคุณมากค่ะ
0: ตีกล้วย
3: เออพี่ผู้ฝากแฟน
1: ก็ตีเรียวตังออก
0: ไม่ใส่ไข
3: ่
0: กินป่ะใส่แต่กล้วย
3: นี่
0: ใส่ช็อกโกแลตเอ้ยใส่วันติน

0: ไงบ้างวะเนี่ยมึงได้กี่วีละฮะลองนับดิเขาให้วัด1 10 1มึงลงได้กี
1: ่เอาใหม่ด้วยละ
0: ฝึกต้องกดทน
1: เดี๋ยวเป็นลอง
0: มึงดอมได้อีกวะจริงขาขาวงี้ต้องตึงไหวปะเนี่ยมึงยืดเส้นยังมึงต้องยืดเส้นก่อน
1: ทำไง
0: ยกแขน
1: อ
0: ๋
1: ออย่างเงี้ย
0: เออ
1: มันออกกำลังกาย
0: เออยืดสุดเลยมึงยืดอย่างเงี้ยเออมึงขับก้ม
1: มือแตะพื้นได้ปะ
2: ใครเคยแตะได้เยอะวัน
1: แตะได้เนี่ยกูแตะได้ต่อให้หน่อยหน่อยเดินผลไม
0: ้โรตีด้วยแต่โอเคมึงเล่นโยคะอาจจะผอม
1: ก็กินผลไม้หลังออกกำลังกาย
0: ว่าน้ำด้วยเพื่อสุขภาพที่ดี
1: แล้วมึงเคยหายใจเข้าออกลึกๆตอนตื่นนอนปะที่กูบอกอะ
0: มึงเคยบอกแล้วเหรอวะ
1: นั่นไงมึงไม่เคยทำหรอกดิวันมึงเล่นโยคะบุฟเฟ่อย่างเดียว
0: ก็ใครนะเวลาชั่วโมงแต่คราวนี้มึงไปนานดีกว่า
1: เปลืองจำไม่ได้มึงถามไป10 รอบแล
0: ้
1: วเน
0: ี่
1: ย
0: ก็ลืมบ้าง
1: มึงว่ากูไปคราวนี้ตอนกลับมาที่จะเป็นไงวะแล้วกูได้อะไรกลับมา
0: ไม่ต้องคิดเลยได้อะไรผัวไงญี่ปุ่นคงคม
1: ผัวมันได้อยู่แล้วนิ่งจริงๆเนี่ยคิดอยู
0: ่ได้อะไรวะหวังอะไรวะแค่เราเหมือนเดิมแหละสถานที่ก็คงเปลี่ยนไปอ่ะส่วนมึงจะได้อะไรกลับมามันก็อยู่ที่ตัวมึงวะ
1: วันนี้มึงไปส่งกูปะเนี่ย
0: ส่งไปกวกกองที่4
1: เอ้ยไม่เป็นไรวันญี่ปุ่นมันไม่ต้องขอวีซ่าก็เก็บกระเป๋าหนีแบลกูเลย
0: พูดง่ายกูทำไมจะไม่อยากไปกูอยากไปทุกที่แหละพ่อกูเข้าโรงพยาบาลไปไม่ได้หรอก
1: เฮ้ยไม่ไรดีแล้วดูแล

0: าเกินหรอกูรู้แล้วว่ากูได้อะไรกลับมาเงินไงกูจะเอาเงินมาฟาดหัวมึงให้มึงทำงานสินสินมีอำนาจแล้วกูก็เป็นโปรดิวเซอร์ใหญ่ให้มึงทำหนังปีละสองเรื่องสามเรื่องมึงทำไปเลยอาร์ตอาร์ตดูไม่รู้เรื่องก็ทำไปเลย
1: ก็ใจปั้มว่ะจะให้กูทำหนังแค่หนังยาว
0: หนังยาวดีไว้ขนาดนี้แล้ว
2: ดีดีกูขอทำหลายเรื่องว่ะเอามาฝากคนอื่นด้วยตังค
0: ์ได้กูว่าได้ไม่ยากหรอกเชื่อกูป่ะเรื่องเงินเนี่ยกูชอบ

0: สร้อยสรุปมึงนอนนี่เหรอ
1: ฮะ
0: สรุปมึงนอนนี
1: ่ตอนนี้แหละ
0: เออดีแล้ว
1: โชคดีเว้ย
0: เออ
1: เดี๋ยวไว้กลับมากูค่อยเลี้ยงแล้วกัน
0: เลี้ยงอะไร
1: คาราโอเกะจะได้ไปแดน
0: กูไม่แดนแล้วทิวานกูโตแล้ว
1: หน่อยมึงไม่ได้แดนนาน
0: เลยไม่เอาแล้ว
1: เออ
0: ไปละ
1: เดี๋ยวก่อน
0: อะไร
1: ฮะกูค่อย
0: นี่แหละตัวผมเดวิดเบคแฮมเดวิดเบคแฮมไมเวิลด์ยิ่งวาดคลาสสิกว่ะ
1: เฮ้ยแม่มีธุระข้างด้วยมึงทำเป็นหัวเราะมึงรักษาดีๆแล้วกัน
0: เฮ้ยขอบคุณมากนะพี่วาน
1: รีบออกมาเว้ย
0: เออเดี๋ยวกูแพทบุ๊กนั่นแหละ
1: เจอกัน
0: เจอกันเว้ย
1: เออ
0: นั
1: ่
0: นแหละ
1: บ๊ายบาย
0: โชคดีเจอกันเดี๋ยวเฟซบุ๊กมาหา
1: เออ

จริงๆต้องพูดย้อนขอบคุณนิดนึงแหละว่าวิธีการที่ทำหนังสั้นเรื่องไกลิฟนั้นเหลือมาเนี่ยจนเสร็จต้องยอมรับว่าผมไม่ได้ถูกโยนโจทย์มาแบบที่เป็นโจทย์บังคับกันอ่ะมันเหมือนว่าตั้งต้นคุยกันเรื่องว่าเดี๋ยวเราคงมีการเชื่อมโยงปลูกแรงบันดาลใจหรือความคิดสร้างสรรค์ให้กับเยาวชนใช่ไหมฮะคราวนี้ผมก็แค่คิดว่าจริงๆจุดที่น่าสนใจที่จะพูดถึงเยาวชนมันก็คือความการที่เขาจะก้าวข้ามผ่านวัยตัวเองเหมือน coming of age แบบนี้มันคือทุกๆคนมันก็คือว่าเราโตมาเป็นผู้ใหญ่แล้วเนี่ยเราก็เคยผ่านหนังสือเล่มนั้นเหมือนกันหรือที่ว่าตอนยังไม่รู้ความตอนยังไม่รู้เรื่องว่าณตอนนั้นอะไรมันเกิดขึ้นกับชีวิตมันก็ได้ผ่านไปแล้วตรงนั้นมีความน่าสนใจผมเลยลงรายละเอียดกับบทไปในเชิงว่าทิปและสร้อยที่เป็นคนทำหน้าที่ในกองถ่ายหนังหน้าที่แคสติ้งนักแสดงเนี่ยในขณะที่เขาแคสติ้งเด็กอยู่และเขามองเด็กและเขาก็ทำหน้าที่สั่งให้เด็กๆแสดงให้เป็นธรรมชาติที่สุดเนี่ยความเป็นธรรมชาตินั้นน่ะหรือบทประพันธ์หรือตัวบทบาทที่เด็กกำลังจะได้รับอ่ะมันมาสะท้อนอะไรตัวพวกเขาบ้างว่าเขาเข้าใจชีวิตตัวเองได้ดีแค่ไหนเวลาเด็กตั้งคำถามกลับมาว่าหนูไม่ค่อยเข้าใจจริงๆแล้วคำถามนั้นมันแปลกนะมันคือว่าแล้วจริงๆแล้วพวกพี่เข้าใจป่ะผมคิดว่าไกลลิฟนานเหลือเป็นมันก็เหมือนวิธีที่ผมหยิบใช้บทกวีของพี่วิวัฒน์เอามาร่วมผสมผสานกันจนเกิดเป็นหนังเนี่ยมันจะไม่ต้องเข้าใจทั้งหมดเพื่อจะรู้สึกว่ามันถูกดำเนินเรื่องด้วยเรื่องราวอะไรที่เป็นพล็อตมากๆใช่ไหมครับที่เป็นเรื่องเล่ามากๆหรือตัวละครกำลังเผชิญหน้ากับอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าผมกลับคิดว่ามันแค่เทียบเคียงช่วงเวลาของผู้ชมอะว่าเราเคยมีเวลาอยู่2ต่อ2กับเพื่อนซีของเราบ้างไหมเราเคยอยากให้เพื่อนซีเพื่อนรักของเราคนนึงเนี่ยในชีวิตเนี่ยคนไหนไม่รู้อะที่พิเศษที่สุดในชีวิตเรามันไปไหนกับเราทุกที่เลยไหมเราเคยมีช่วงเวลาแบบนั้นบ้างไหมแล้วก็แต่เขาอาจจะไปไม่ได้หรือรวมถึงเราเคยไหมที่ใช้ชีวิตมาถึงจุดหนึ่งแล้วเราต้องเจอคำว่าพัดภาคแยกย้ายลาจากไอ้ตรงนั้นแหละผมคิดว่ามันสากลนะคือใครดูก็สามารถทำความเข้าใจได้แล้วค่อยตั้งคำถามกับตัวเองว่าพอเราเจอนิยามของคำว่าลาจากเนี่ยเราจะมองมันแบบไหนเราแค่ไม่ได้อยู่ด้วยกันนะเว้ยแต่เราคิดถึงกันอยู่บ่อยๆพระอาทิตย์ดวงเดียวกันผ่านแสงอาทิตย์ผ่านต้นไม้ผ่านหนังสือบางเล่มผ่านหนังบางเรื่องผ่านรูปถ่ายมันคงเป็นอะไรเล็กๆที่ผมอยากเล่าอยากสอดแทรกให้กับผู้ชมแหละแต่ว่าเราไม่ได้อยากยัดเยียดอยากให้เหมือนดูแล้วใช้ความรู้สึกคิดและร่วมไปกับมัน

0: ิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรของผู้สมัครจะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องงานที่ต้องการรับชมผังรายการออกอากาศประจำวันและสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกชื่อหน่วยการเรียนรู้และรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูและแผนการสอนเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะคะสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะและเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชันThe Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นและในเวลา 18:01 นเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 นและ 10:55 นในเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: ว่าประวัติศาสตร์เนี่ยมีแต่เรื่องน่าเบื่อน่าเบื่อชวนหลับทั้งนั้นเลยแต่แล้วก็ต้องเปลี่ยนความคิดค่ะเพราะอะไรน่ะหรอคะก็เพราะว่า
1: โหคุณยายดูอะไรครับเนี่ยรายการสารคดีชีวิตไทยเดิม
2: แหมดูรายการนี้เราจะได้เรียนรู้เรื่องประวัติศาสตร์ของชาติเรายังไงล่ะจ๊ะ
0: ประวัติศาสตร์ก็มีแต่เรื่องอดีตที่ผ่านมาแล้วทั้งนั้น
2: หลานคิดว่าประวัติศาสตร์มีแต่เรื่องน่าเบื่องั้นเหรอจ๊ะเรามาเล่นเกมอะไรกันหน่อยดีไหมจ๊ะ
1: ยายซื้อเกมอะไรมาใหม่เหรอครับ
2: เกมของยายไม่ต้องใช้เครื่องเกมอะไรหรอกจ้ะแค่ให้หลานๆแข่งกันตอบคำถามของยายมาให้ถูกใครตอบถูก2ข้อก่อนก็ถือว่าเป็นผู้ชนะแล้วยายก็จะมีของรางวัลให้ผู้ชนะด้วย
1: เล่นครับเล่นได้ของรางวัลอย่างนี้ด้วยไม่พลาดอีกแล้ว
0: ตกลงค่ะก็เล่นด้วยค่ะ
2: คำถามข้อแรกลอดช่องสิงคโปร์ทำไมถึงเรียกว่าลอดช่องสิงคโปร์
1: ลอดช่องสิงคโปร์ก็คือลอดช่องที่ทำมาจากประเทศสิงคโปร์ครับ
2: เสียใจผิดจ้ะ
1: ฮะ
2: ไม่ใช่จ้ะลองตอบดูใหม่สิ
1: อ
2: นุญาตให้ไปค้นหนังสือหาข้อมูลได้นะจ๊ะ
0: เจอแล้วค่ะลอดช่องสิงคโปร์จริงๆแล้วเป็นขนมไทยเรานี่แหละแต่ที่เรียกว่าลอดช่องสิงคโปร์ก็เพราะว่าร้านต้นตำรับที่ทำลอดช่องสุดพิเศษนี้ตั้งอยู่หน้าโรงหนังที่ชื่อว่าโรงหนังสิงคโปร์บนถนนเยาวราชคนมักเรียกกันว่าไปทานลอดช่องหน้าโรงหนังสิงคโปร์กันจนต่อมาจึงเรียกกันสั้นๆว่าลอดช่องสิงคโปร์เฉย
2: ๆสรุปว่าข้อแรกหนูกุ๊กตอบถูกนะจ๊ะ
1: ช้าไปนิดเดียวเอง
2: ข้อต่อไปขนมจีนมีที่มาจากชาติไหน
1: ขนมจีนก็ต้องมาจากชาติจีนนะครับ
2: ถึงจะชื่อว่าขนมจีนแต่มันก็ไม่ได้มาจากชาติจีนหรอกนะ
0: เดี๋ยวขอหนังสือดูอีกทีก็ตอบได้แล้ว
1: แก๊บรู้แล้วครับแก๊บรู้แล้ว
0: นี่เธอเล่นเปิดอินเทอร์เน็ตหาข้อมูลเลยเหรอเนี่ย
1: ตอบแล้วนะครับขนมจีนน่ะจริงๆแล้วเป็นอาหารของชนชาติมอญครับภาษาเดิมของเขาเรียกว่าขนอมจินขนอมแปลว่าจับกันเป็นกลุ่มก้อนจินแปลว่าสุกขนอมจินพอเรียกกันต่อๆมาก็ค่อยๆเพี้ยนกลายเป็นขนมจีนไปในที่สุดครับ
2: ถูกต้องนะจ๊ะได้ไป1คะแนนเท่ากับพี่กุ๊กแล้ว
1: เย้อีกข้อเดียวแกก็ชนะแล้ว
0: จับน่ะเล่นใช้อินเทอร์เน็ตนี้นะคิดกองนี
1: ่เอาก็กติกาไม่ได้ห้ามนี่ครับว่าจะใช้อะไรค้นข้อมูลได
2: ้เอาละยายจะเริ่มถามข้อ3ต่อแล้วนะ
1: ถามเลยครับคุณยายแกจะได้รางวัลสักที
2: รู้หรือเปล่าว่าข้าวผัดอเมริกันมีที่มาจากที่ไหน
1: เย้เกิดอะไรขึ้นเนี่ยพี่กุ
0: ๊กแค่นี้ก็ใช้คำไม่แล้ว
1: น้อยก็ได้แกเปิดหนังสือเอาก็ได
0: ้เออย่าแล้ว
1: เฮ้ยโถเอ้ยอยู่ไหนล่ะเนี่ย
0: เออมันคงไม่ใช่ข้าวผัดของประเทศอเมริกันใช่ไหมคะคุณยาย
2: ไม่ใช่ข้าวผัดของประเทศอเมริกาแน่ๆจ้ะ
1: ฮะเจอแล้วครับ
0: เอ๊ะเจอแล้วเหรอ
1: ข้าวผัดอเมริกันเป็นอาหารที่คุณหญิงสุรีพันธ์มณีวัฒน์เป็นคนประยุกต์ขึ้นเองเนื่องจากสมัยก่อนตอนคุณหญิงทำงานอยู่ที่ภัตตาคารของสนามบินต้องรับทำอาหารแบบอเมริกันอย่างไข่ดาวไส้กรอกส่งมาให้สายการบินทั้งหลายแต่พอมีสายการบินหนึ่งยกเลิกอาหารเช้ากับกลางวันเข้าไส้กรอกกับไข่ดาวที่ทำไว้ก็เลยเหลือเยอะเลยคุณหญิงเลยเอาอาหารอเมริกันพวกนั้นมาประยุกต์ใส่ข้าวผัดลงไปให้คนไทยกินกันเองพอฝรั่งมาถามว่าอาหารนี้เขาเรียกว่าอะไรคุณหญิงก็เลยตอบไปว่าอเมริกันฟรายไรซ์หรือที่แปลว่าข้าวผัดอเมริกันนั่นเอง
2: ถูกต้องนะจ๊ะ สรุปว่าแก๊ปตอบถูก2ข้อก่อนถือเป็นผู้ชนะไปเลยจ้ะ
1: เย้แก๊ปชนะแล้ว
0: โอ๊ยแพ้ซะแล้วแหมแต่ก็สนุกดีนะคะ
2: ประวัติศาสตร์น่ะทำให้เราเรียนรู้ที่มาของสิ่งต่างๆได้อย่างถูกต้องแถมเรื่องอดีตบางเรื่องก็ยังให้ข้อคิดสอนใจเราได้อย่างเรื่องความเป็นมาของข้าวผัดอเมริกันเนี่ยก็ช่วยสอนให้เรารู้จักใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการแก้ปัญหาหรือเรื่องแย่ๆต่างๆในอดีตก็จะคอยเป็นเครื่องเตือนใจเราไม่ให้ทำผิดซ้ำสิ่งเดิมนี่แหละจ้ะประโยชน์ของการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ล่ะ
0: ค่ะกุ๊กเข้าใจแล้วค่ะต่อไปนี้กุ๊กจะไม่เบื่อประวัติศาสตร์อีกแล้วค่ะ
1: แก๊ปก็เหมือนกันครับแต่ว่าของรางวัลที่จะให้แก๊ปมันคืออะไรหรือครับคุณยาย
2: รางวัลเหรอจ๊ะนี่ไงล่ะลอดช่องสิงคโปร์จากร้านต้นตำรับดั้งเดิมเลย
1: ฮะแก๊ปนึกว่าจะเป็นเครื่องเกมหรือของเล่นอะไรสักอีก
2: ของแพงๆอย่างนั้นยายไม่มีตังค์ซื้อหรอกจ้า

0: ูกุ๊กตอนอาหารพี่ไม่มีเชื้อโรคนะ
1: ยะที่สุดเลยค่ะวันนี้กุ๊กจอนใส่ร้ายค่ะก็เลี้ยงน้องชายตัวแสบของกุ๊กนะสิคะ
2: เลี้ยงมันมีอยู่ว่า
3: ฮ่าวันนี้มีไก่ทอดหรือครับเนี่ยว้าวน่ากินจังเลย
4: หน้าตาน่ากินจริงๆนะจ๊ะเนี่ยฝีมือกุ๊กเขาละจ้าเอาไว้กินกับข้าวเย็นวันนี
3: ้งั้นผมขอชิ้นนึงก่อนนะครับ
1: เดี๋ยวสินี่พี่ทำไว้เป็นกับข้าวเย็นวันนี้นะ
3: โถแค่กินก่อนชิ้นสองชิ้นเองไม่เห็นเป็นไรหรอกครับ
4: เอาเถอะจ้าให้น้องไปเถอะนะ

0: เฮ้ยไม่ไหวแล้วท้องเสียสุดๆจู๊ดๆไม่หยุดเลยมันต้องเป็นเพราะไก่ทอดของพี่แน่ๆเลยที่ทำให้ผมท้องเสียขนาดนี
1: ้อ่ะไก่ทอดของพี่เนี่ยนะ
0: นอกจากไก่ทอดของพี่แล้วผมก็ไม่ได้กินอะไรอย่างอื่นเลยนี่นะก็ต้องเป็นไก่ทอดของพี่นั่นแหละที่เอาเชื้อโรคมาให้ผม
1: ไม่จริงนะเวลาพี่ทำอาหารพี่ก็ดูแลรักษาความสะอาดอย่างดีนี่นะจะมีเชื้อโรคได้ยังไง
0: ไม่งั้นพี่กุ๊กอาจจะเอาของค้างที่อยู่ในตู้เย็นหรือของหมดอายุมาทำให้ผมใช่ไหมล่ะ
1: เอ๊ะแต่ว่าพี่ว่าพี่ใช้ของสดๆใหม่ๆตลอดเลยนะ
0: ไม่รู้ล่ะยังไงก็ต้องเป็นฝีมือของพี่แน่นอนต่อไปนี้แกจะไม่กินอาหารที่พี่กุ๊กทำอีกแล้ว
1: อยู่ๆมากล่าวหาว่าเป็นความผิดของกุ๊กแบบเนี้ยกุ๊กจะหาหลักฐานมาพิสูจน์ให้ได้ว่าไก่ทอดของกุ๊กน่ะไม่มีเชื้อโรคดูจากฉลากนี่เนื้อไก่ก็เพิ่งแพ็คมาขายเมื่อวานยังไม่น่าหมดอายุง่ายๆนี่นาน
2: ั่นสิจ๊ะเมื่อวานตอนซื้อของเราก็เลือกแล้วเลือกอีกว่าไก่สดจริงๆถึงได้หยิบมา
1: เมื่อกี้ตอนเราทอดไก่เราก็ล้างมือล้างชามล้างกระทะก่อนนี่นาเสร็จแล้วก็เริ่มหมักไก่ขั้นแรกเราก็เอาไก่ออกมาไว้ในชามเอามาคลุกกับกระเทียมแล้วก็เอารากผักชีที่โขลกละเอียดตามด้วยพริกไทยน้ำตาลน้ำปลาพอคลุกไก่เสร็จแล้วก็ปล่อยทิ้งไว้สักครึ่งชั่วโมงทีนี้ก็เริ่มชุบแป้งทอดเริ่มจากตีไข่เตรียมไข่ไว้ก่อนเอาไก่ที่หมักแล้วเมื่อกี้มาชุบไข่ให้ทั่วเสร็จแล้วก็เอามาคลุกกับแป้งสาลีอีกทีให้แป้งสาลีคลุกไก่ให้ทั่วจะได้ทอดออกมาสวยๆเสร็จแล้วก็ส่งให้คุณแม่ลงกระทะทอด
2: เริ่มจากตั้งไฟต้มน้ำมันให้เดือดๆพอเดือดปุดๆแล้วก็ใส่ไก่ลงไปเลยใช้เวลาทอดสัก15นาทีเอาให้ไก่สุกเหลืองกรอบเสร็จแล้วก็ยกขึ้นมาตากให้เสด็จน้ำมันสักพักแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้ว
1: แล้วก็ทำอย่างสะอาดทุกขั้นตอนนี่คะคุณแม
2: ่ก็นั่นน่ะสิจ๊ะถ้ามีเชื้อโรคจริงๆมันก็น่าจะถูกความร้อนทำลายลงไปหมดแล้วนี่นาเอ๊ะทำอะไรนะจ๊ะ
1: กุ๊กอยากจะลองพิสูจน์ดูนะคะว่าไก่ทอดเนี้ยมีเชื้อโรคจริงๆหรือเปล่าถ้ามีเชื้อโรคจริงๆอีกเดี๋ยวกุ๊กก็ต้องท้องเสียใช่ไหมคะ
2: ถ้างั้นแม่ขอพิสูจน์ด้วยคนนะ
1: เป็นยังไงบ้างคะแม่มีอาการท้องเสียบ้างไหมคะ
2: ไม่เลยจ้ะแล้วกุ๊กล่ะ
1: กุ๊กก็ไม่เป็นอะไรเหมือนกันค่ะปกติดีทุกอย่าง
2: ถ้าอย่างนั้นทำไมแก๊ปถึงท้องเสียได้ล่ะเนี่ย
1: นั่นน่ะสิคะกุ๊กก็ไม่เข้าใจเหมือนกัน
3: กลับมาแล้วจ้าอ่ะพ่อซื้อขนมปังอร่อยๆมาฝากด้วยนะ
0: ฮะพ่อซื้อขนมปังมาเหรอครับพี่กุ๊กไม่ได้ทำใช่ไหมครับถ้าอย่างนั้นกินได้ปลอดภัยแน่นอน
3: เอ๋พี่กุ๊กไม่ได้ทำแล้วปลอดภัยหมายความว่าไงนะแก๊

0: เดี๋ยวก่อนนะแก๊ปเมื่อกี้ก่อนจะกินไก่ทอดแก๊ปล้างมือหรือยังจ๊ะ
1: เอ๊ะยังมั้งครับ
0: ถ้างั้นแม่รู้แล้วล่ะว่าทำไมแก๊ปถึงท้องเสียก็แก๊ปน่ะเอามือจับลูกบอลสกปรกนี่แล้วก็มาหยิบอาหารกินเลยโดยไม่ล้างมือใช่ไหมล่ะเพราะนิสัยไม่รู้จักรักษาความสะอาดอย่างนี้ไงล่ะที่ทำให้แก๊ปท้องเสีย
1: หา
2: สรุปว่าแก๊ปเอาแต่โทษคนอื่นเอาแต่โทษพี่ทั้งที่เป็นความผิดของตัวเองอย่างนั้นเหรอ
1: เย้ย
2: น้อยไม่ต้องหนีเลยนะเจ้าตัวแสบมานี่นะ
1: เว้ยพ่อครับยายครับช่วยแก๊ปด้วย
2: ไม่มีใครช่วยเธอได้หรอกมานี่นะมาให้สั่งสอนสักดีๆ
1: เฮ้ยขอโทษครับพี่กุ๊กผมผิดไปแล้วครับผมผิดไปแล้ว
3: ตกลงมันเกิดอะไรขึ้นล่ะเนี่ย
1: ขอโทษครับพี่กุ๊กผมผิดไปแล้วครับผมผิดไปแล้วผมผิดไปแล้ว

0: อนศิลป
1: ์แล้วโอเคโอ้โหได้คะแนนยังอยู่ในนี้อยู่ได้คะแนนอยู่เอาละสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสอนศิลป์ครับนี่พี่โจประดิษฐ์อุปกรณ์การเล่นเกมใหม่ๆเอาไปเล่นกับหลานๆน้องๆข้างๆบ้านนะครับจะบอกว่าน้องเคยเล่นกันหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นเหมือนกับคล้ายๆกับลูกยางนะครับที่มันจะหมุนได้แบบนี้นะครับแล้วเราก็เอามาหมุนบนกระดานที่มีแถบสีอยู่แบบนี้นะครับก็แล้วแต่วิธีการเล่นแต่ว่าไม่รู้ว่าน้องๆเคยเล่นลูกคางแบบนี้กันบ้างหรือเปล่ามีลูกคางแบบนี้อยู่ที่บ้านกันบ้างหรือเปล่าครับคิดว่าบางคนมีแต่บางคนไม่มีก็ไม่เป็นไรนะครับไม่จำเป็นต้องไปซื้อหาอะไรนะครับพี่โจประดิษฐ์ขึ้นมาเองครับนี่เลยนะครับเพียงแค่เรามีนี่ครับลูกปิงปองแล้วก็ฝาของกระป๋องหรือว่าขวดที่เป็นฝาแบบนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเราก็มารวมร่างกันให้มันกลายออกมาเป็นแบบนี้ครับนี่นะครับเอาละเดี๋ยวมาดูดีกว่านะฮะว่ามันจะรวมร่างกันออกมาเป็นแบบนี้ได้ยังไงสำหรับสอนศิลป์วันนี้ครับผม
0: ช่วงไอเดียสอนศิลป
1: ์เอาละครับนี่ในมือพี่โจนะครับมีลูกปิงปองกับฝาตรงนี้อยู่นะครับเริ่มด้วยการลากเส้นที่ลูกปิงปองของเรากันก่อนนะครับลากเส้นแบ่งครึ่งลูกตรงนี้นะครับของลูกปิงปองนะครับพอลากเส้นเสร็จเรียบร้อยไปตัดครับนี่อันนี้เราก็รอไว้ก่อนคราวนี้มาระบายสีครับใช้สีอะคริลิกนะครับจะใช้สีเหลืองระบายไปบนฝาตรงนี้นะครับระบายไปเรื่อยๆจนสีแห้งสนิทระบายทับอีกสักชั้น2ชั้นนะครับมันก็จะออกมาเป็นลักษณะประมาณนี้ครับเรียบร้อยนะครับระบายด้านในด้วยนะครับคราวนี้มาระบายลูกปิงปองกันบ้างพี่โตใส่สีแดงเข้าไปแล้วกันอย่างสีแดงตรงนี้นะครับเอาละตรงนี้นะครับตอนที่ระบายไปเนี่ยสีมันอาจจะดูแวววาวเงาๆนิดนึงแต่พอสีแห้งปุ๊บมันก็จะออกมาเป็นสีประมาณนี้ครับด้านๆออกมานิดนึงนะครับแล้วก็มากะระยะประมาณดูตรงนี้นะครับทากาวแปะแต่ก่อนที่จะทากาวแปะนะครับจะตกแต่งลวดลายไปก่อนเลยดีกว่านะครับคราวนี้วิธีการตกแต่งลวดลายจะใช้สีสันต่างๆที่อยู่ตรงนี้นะครับให้เป็นจุดๆนี้นะครับก็สีชมพูอ่อนสีแดง1ส่วนสีขาว2ส่วนก็ใช้สีส้มนะครับเหลือง1ส่วนสีแดง1ส่วนเอาละประมาณนี้นะครับแล้วคราวนี้นำฝาหรือว่าปลอกของปากกาเมจิกของเราเนี่ยที่หมดแล้วนะครับไม่ใช้แล้วนะครับเพราะว่าเวลาปากกาเมจิกของเราตรงนี้นะครับถ้าเราเปิดฝาออกแบบนี้ใช่ไหมครับทิ้งไว้สักพักนึงเนี่ยถ้าเราเอาฝาเขามาใช้งานเนี่ยเดี๋ยวพอไส้ปากกาโดนลมไปนานๆมันจะแห้งครับมันจะแห้งแล้วก็ไม่สามารถใช้งานได้อีกนะครับเพราะฉะนั้นพี่โตแนะนำว่าให้ใช้ปลอกปากกาจากปากกาที่หมึกหมดแล้วนะครับจะมีอันที่หมึกหมดแล้วอันนึงนะครับคราวนี้ก็มาทากาวแปะกันดีกว่าให้ถ่วงน้ำหนักให้อยู่ตรงกลางกลางคราวนี้ก็มาทากาวที่ฝาด้านล่างตรงนี้นะครับแล้วก็แปะลงไปเอาละครับแปะลงไปตรงกลางกลางเหมือนกันนะครับเรียบร้อยหลังจากนั้นครับรอให้กาวแห้งครับผมพอกาวแห้งเสร็จออกมาก็จะเป็นลักษณะนี้ครับเอาละตัวลูกข่างของเราเสร็จเรียบร้อยคราวนี้มาทำจานรองกันดีกว่านะครับใช้กระดาษลังครับใหญ่หน่อยนึงนะครับแล้วก็ให้น้องๆหาอุปกรณ์ที่มีอยู่ใกล้ๆตัวของพี่โตก็มีฝาของกล่องหรืออะไรแบบนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับลากเส้นรอบวงมาแบบนี้นะครับก็นำไปตัดออกมาก็จะได้ออกมาเป็นลักษณะนี้ครับคราวนี้เราก็มาทำวงเติมนะครับน้องก็อาจจะไปหาจานหรืออะไรก็ได้ที่เป็นกลมๆนะครับขนาดเล็กลงมาหน่อยก็ทำเพิ่มอีกชั้นหนึ่งแล้วก็เป็นชั้นที่เล็กลงมาตรงเส้นขอบในการตัดเส้นให้คะแนนกันตรงนี้นะครับก็

0: ู่ที่ว่าน้องๆจะเอาสีสันอะไรยังไงมาระบายให้เป็นวงกลมตรงนี้นะครับจะระบายทับลงไปก็ทับลงไปแนวแถบตรงนี้เลยก็ได้นะครับตรงนี้คะแนนเยอะสุดใส่สีแดงเข้าไปข้างในสีชมพูนะครับคราวนี้เป็นสีน้ำเงินเอาละครับก็ระบายให้ทั่วทั้งหมดเลยนะครับตอนนี้ที่พี่โจเว้นไว้เนี่ยตอนนี้ระหว่างช่วงสีแดงกับสีชมพูก็แห้งดีแล้วนะครับสีมันก็จะไม่มาผสมกันกลืนกันแล้วสีน้ำเงินเดี๋ยวเราก็ระบายให้เต็มวงเสร็จปุ๊บพอแห้งปุ๊บเราก็อาจจะใส่สีในรายละเอียดเพิ่มเติมเข้าไปว่าอยากใส่เป็นสีอะไรนะครับพอแห้งเสร็จระบายเรียบร้อยครบทั้งหมดออกมาเป็นแบบนี้ครับแล้วเราก็ลองนำลูกข่างของเรานะครับมาลองหมุนดูนะครับว่าเฮ้ยมันจะอยู่ในสีไหนอะไรยังไงได้คะแนนเท่าไหร่นะครับถ้าเกิดสมมุติว่าเราออกแบบเพิ่มเติมให้มันแบบดียิ่งขึ้นเนี่ยอย่างเช่นนี่ครับโจใช้เป็นแผ่นซีดีครับผมนี่แล้วใช้ลูกปิงปองแปะลงไปนะครับกับตรงกลางด้านล่างนี้แล้วก็เป็นฝานะครับนี่เห็นไหมครับโจทำมาอีกอันนึงคราวนี้ไม่ได้ระบายสีด้านในแต่ระบายสีด้านบนตรงนี้นะครับสีที่ใช้ตรงนี้เนี่ยกลายเป็นแทนที่จะเอาสีมาแต้มเติมเข้าไปใช้เป็นเชือกครับเชือกที่เป็นสีต่างๆนะครับนะครับเทคนิคการเล่นต่างๆตรงนี้นะฮะแค่อุปกรณ์ง่ายๆที่มีอยู่รอบๆตัวเราแค่นี้นะครับก็สามารถนำมาทำเป็นเกมนะครับแล้วเอาไปสนุกกับเพื่อนได้จริงๆน้องๆไม่จำเป็นต้องไปพึ่งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆมากมายนะครับบางทีเนี่ยอุปกรณ์เหล่านั้นทำให้เราลืมวิธีการที่เราจะทำงานศิลปะแบบง่ายๆที่มีอยู่รอบๆตัวนะครับเอาละครับใครที่มีไอเดียอะไรเจ๋งๆอะไรยังไงแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยอยากจะเอามาอวดกันอยากจะมาให้พี่โจแล้วก็ทีมงานสอนศิลป์ได้ดูหรือแม้แต่สมาชิกชาวสอนศิลป์คนอื่นได้ดูนะครับส่งเข้ามาเลยเดี๋ยวมาดูตัวอย่างกันว่ามีใครส่งชิ้นงานหรือว่าผลงานอะไรมาอวดกันในช่วงหน้าครับ
1: สอนศิลป์อินบ็อกซ์
0: มาดูจดหมายของน้องเด็กชายเหนือชนเงินขาวนะครับป.3/2เขียนลายมือสวยมากเลยนะครับลายมือเป็นระเบียบมากๆเลยนะครับบอกว่าชอบดูทุกวันเมื่อถึงตอนเย็นนะครับชอบดูสอนศิลป์บอกรายการที่ทำให้เด็กๆมีจินตนาการในการวาดภาพอีกด้วยนะครับปั้นดินน้ำมันพับกระดาษรู้สึกสนุกมากๆครับเนี่ยแล้วก็มีผลงานมาอวดพี่โจเลยนะครับจากเด็กชายเหนือชนเงินขาวป.3/2โรงเรียนพัฒนาการศึกษานะครับนี่เป็นรูปทะเลนะครับท้องทะเลของตัวน้องเหนือชนชื่อเท่มากเลยนะครับเด็กชายเหนือชนสวยงามมากนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับน้องเหนือชนนี่เก่งมากเยี่ยมเลยนะครับเอาละครับคราวนี้มาดูข้อความใน Facebook กันบ้างนะครับfacebook.com/sonsinclub นะครับตรงนี้นะครับอันนี้เด็กลงมาหน่อยเมื่อกี้ป.3/2ใช่ไหมคราวนี้เป็นอนุบาล1/3นะครับชื่อน้องยาหยีครับน้องยาหยีเด็กหญิงวริทธรพุทธาสนะครับโรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์นะครับหนูชอบดูรายการสอนศิลป์มากๆเลยค่ะนะครับแล้วก็ส่งเป็นรูปกระต่ายนะครับเป็นรูปกระต่ายแล้วก็ตัวน้องยาหยีถือรูปกระต่ายมาบังหน้าตัวเองแต่ว่าก็แอบเห็นฟันยื่นมานิดนึงแล้วว่าเป็นยิ้มยิงฟันน่ารักเชียวแหมกำลังโชว์ชิ้นงานของตัวเองอย่างภาคภูมิใจนะครับขอบคุณน้องยาหยีด้วยนะครับอนุบาล1/3เองนะครับวาดมาน่ารักมากๆเลยนะครับขอบคุณมากๆเลยใครที่อยากจะส่งมาแบบนี้ facebook.com/sonsin ครับ email@sonsin@thaipbs.or.th นะครับแล้วก็จดหมายที่ส่งมาอวดชิ้นงานแบบนี้นะครับเหมือนกับน้องเหนือชนที่ส่งมาก็ตู้ป.น.12 ป.น.ฝ.ประดิพัฒน์กรุงเทพ10404ครับผมเดี๋ยวพี่โจขอตัวไปท้าชนกับน้องๆหลานๆข้างๆบ้านก่อนจริงๆเวลาที่เราได้ทำกิจกรรมกับเด็กๆกับน้องๆแบบนี้เนี่ยพี่โจรู้สึกว่าเด็กๆมีพลังเยอะดีนะครับไม่รู้ว่าสมาชิกชาวสอนศิลป์ของเราจะมีพลังในการทำงานศิลปะพลังในการสร้างสรรค์ชิ้นงานอย่างนี้เยอะหรือเปล่าถ้ามีล้นเหลือวันนี้เวลาหมดแล้วรอติดตามพรุ่งนี้แล้วก็วันถัดๆไปด้วยแล้วกันนะครับสำหรับรายการสอนศิลป์วันนี้พี่โจลาไปแล้วครับสวัสดีครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
4: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ICG ร่วมกับสสส.เสนอเ
1: วจจี้จิ๋วซ่า5 talent

0: ไปกันเนี่ยฮะนานๆทีฉันก็อยากจะลองทำอะไรแปลกๆดูบ้างนี่นะ
1: ชแวบเช้าแล้วจ้าน
0: ี่เดี๋ยวก่อนสิฉันยังไม่ทันได้ขันเลยนะ
1: เสร็จแล้วล่ะแม
2: ่แหมสวยจังเลยฝีมือพ่อเนี่ยไม่เคยตกเลยนะคะ
1: สายป่านนี้แล้วยังไม่ต้องไปปลูกข้าวโพดเขาอีกแล้วแม่
2: วันนี้วันหยุดปล่อยให้แกนอนต่ออีกหน่อยเถอะค่ะตอนนี้อาจจะกำลังฝันอะไรที่สนุกสนุกอยู่ก็ได
1: ้นั่นสินะ
2: แจ็คตื่นเถอะแจ็คตื่นเถอะสายแล้วนะลูกตื่นแล้วก็รีบออกไปทานอาหารเช้าเถอะจ้า

0: ารของบ้านเราหมดแล้วล่ะจ้ะแจ็ควันเนี้ยลูกคงต้องพาวัวไปที่ตลาดเพื่อแลกอาหารกลับมาแล้วล่ะจ้ะ
1: อรุณสวัสดิ์มา
2: หิวข้าวจังเลยหยุดก่อนนั่นเธอกำลังจะเอาวัวไปแลกกับอาหารที่ตลาดใช่ไหม
3: ง
2: ี้
3: งี้งี
2: ้ฉันก็กำลังจะเอาถั่วไปแลกที่ตลาดด้วยเหมือนกันแต่ว่าดันหมดแรงซะก่อน
1: น่าสงสารจังเลยหมอ
2: ถ้าฉันจะขอแลกถั่วกับวัวของเธอได้ไหมล่ะเจ้าหนูขอบใจมากนะเจ้าหนูเธอช่างเป็นเด็กที่มีน้ำใจจริงๆอันที่จริงแล้วฉันเป็นเทวดาที่ปลอมตัวมาทดสอบเธอ
1: ว้าว
2: และเธอก็ได้ผ่านการทดสอบแล้วดังนั้นฉันก็จะขอมอบถั่ววิเศษให้กับเธอจงรับมันไปปลูกซะเถอะนะ

0: ของใครกันหนอ
1: ปราสาทหลังนี้น่ะเหรอฮะเขากำลังมาที่ห้องนี้แล้วล่ะพวกเธอรีบไปหลบกันก่อนเถอะ
2: งูงี้งูงี้กุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊ก
1: ยักษ์นี่นะอรุณสวัสดิ์ค่ะคุณยักษ
3: ์เล่นเพลงหน่อยสิ
1: ด้วยความยินดีค่ะคุณยัก

0: ในพวกนาย
1: พวกเขามาจากหมู่บ้านข้างล่างน่ะคุณไก
0: ่ดีใจยังเลยนะฉันไม่เคยเจอคนที่มาจากหมู่บ้านข้างล่างมาก่อนเลยอะแล้วเนี่ยพวกนายขึ้นมาที่นี่ได้ยังไงกันหนอง
2: งงงงงงง
1: เรื่องก็มีอยู่ว่าแล้วพวกเราอ่ะก็ขึ้นมาถึงที่นี่กันยังไงล่ะฝนตกเหรอเนี่ย
0: ครอบครัวของแจ็คน่าสงสารจังเลยนึกออกแล้วล่ะพาฉันไปหาแม่ของแจ็คเซ่เพราะว่าทุกๆเช้าฉันจะออกไข่ออกมาเป็นไข่ทองคำแม่ของแจ็คจะได้เอาไข่ของฉันไปแลกอาหารมาได้ยังไงล่ะ
1: ทำอย่างนั้นไม่ได้หรอกนะเพราะว่าเธอต้องอยู่เป็นเพื่อนกับคุณยักษ์คุณยักษ์เขาอยู่แต่ในปราสาททั้งวันไม่เคยออกไปไหนก็เลยไม่มีเพื่อนคนอื่นเลย
0: แต่ว่าฉันอยากจะช่วยเหลือแจ็คกับแม่ของเขานี่นะ
1: ถ้าอย่างนั้นน่ะฉันจะอยู่เป็นเพื่อนกับคุณยักษ์ให้แทนเองก็แล้วกัน
0: เอ๊ะแบบนั้นจะดีหรอ
1: ไม่เป็นไรหรอกนะรับเรื่องแค่นี้ฉันทำได้สบายอยู่แล้ว
3: ท
1: ำแบบนี้ไม่ดีหรอกให้ฉันอยู่แทนเองดีกว่าเพราะถึงยังไงฉันก็ต้องอยู่ที่นี่อยู่แล้ว
3: เลยทุกๆคนได้เข้าไปอยู่ในกองกันหมดแล้วยกเว้นเขาคนเดียว
4: นี่พวกเราไม่ได้กำลังผัดกันเล่นของแม่อยู่นะ
1: เอาเป็นว่าพวกเราไปด้วยกันทั้งหมดนี้ก็แล้วกันเพราะว่าฉันเองก็รู้สึกเบื่อที่นี่อยากออกไปเที่ยวที่หมู่บ้านข้างล่างดูสักพักด้วยเหมือนกัน
5: ไก่ฉันหายไปไหนเนี่ยนี่หยุดเดี๋ยวนี้นะเอาไก่ฉันคืนมา
1: แย่แล้วล่ะคุณยักษ์คงจะตื่นแล้วพวกเราต้องรีบแล้วล่ะวิ่งแล้ว
5: ครับครับครับหยุดก่อนครับข้างกลางข้างนอกก็ดีเหมือนกันนะนี่หิวหิวก่อนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยล่วง
1: แย่แล้วคุณยักษ์พี่เพิ่ง
5: ขอบใจพวกเธอมากๆเลยนะ
1: ครับ
6: จบลงด้วยดีแล้วซินนะสนุกใช่ไหมล่ะทั้งหมดนี้คือแผนของฉันเองล่ะ
1: อย่างนี้เอง
5: เหนื่อยจังเลยอ่ะแต่มันก็สนุกดีเหมือนกันนะ
6: ใช่แล้วฉันอยากให้คุณยักษ์ออกมาสูดอากาศและออกกำลังกายข้างนอกปราสาทบ้างเอาแต่อุดอู้อยู่ข้างในปราสาททั้งวันแบบนั้นน่ะเดี๋ยวคุณยักษ์จะไม่สบายไป
5: แต่รู้สึกดีขึ้นจริงๆด้วยอ่ะ
1: งั้นเรามาออกกำลังกายกันดีกว่านะครับคุณยักษ์
5: ได้เลย
7: หากไม่ออกกำลังก

0: B Boy CG ร่วมกับสสส.เสนอ
1: เวจจี้จิ๋ว

0: ิงเมฆขาว
1: เมฆสวยจังเลยนะวันนี้
2: ฮะจริงด้วย
3: ฮะเมฆก้อนนั้นดูเหมือนไข่เลยเป็นไข่ของอะไรกันเน
4: า
3: ะ
4: เป็นไข่ของนกอินทรีตัวนั้นหรือเปล่าอ่ะ
0: หรือว่าจะเป็นไข่ของยีราฟตัวนั้น
5: ยีราฟไม่ได้ออกลูกเป็นไข่ซะหน่อยนะเขียวหวาน
6: งงงงงงงงงกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊ก
0: โอ้โหเมฆก้อนนั้นใหญ่มากเลยนะ
2: จริงด้วย

0: อีกนิดนะพี่ข้าองค์หญิงกระหม่อมจะรีบไปตามหาเจ้าชายมาช่วยองค์หญิงโดยด่วนเลยพี่ข้า
1: สวัสดีค่ะ
0: ยายตกใจหมดเลยข้าพเจ้าเนี่ยช่างขวัญอ่อนจริงๆแว่นแล้วแว่นอยู่ไหนแว่นแล้วตาของข้าพเจ้าตกไปอยู่ตรงไหนแล้วเนี่ยแต่ว่าตอนนี้เรื่องช่วยองค์หญิงสำคัญที่สุดนี่นะกรุณาช่วยเจ้าหญิงแล้วก็ชาวนาจากเมฆขาวทั้งหมดด้วยเถิด
1: เอ
0: ๋ข้าพเจ้าชื่อว่าคลาวดี้มีตำแหน่งเป็นมหาดเล็กส่วนที่นอนหลับสนิทอยู่บนเตียงนั่นก็คือเจ้าหญิงน้อยแห่งอาณาจักรเมฆขาวของพวกเราอาณาจักรเมฆขาวเป็นเมืองที่ตั้งอยู่บนก้อนเมฆสีขาวขนาดใหญ่ก้อนนั้นพวกเราล่องลอยไปตามสายลมอย่างมีความสุขแต่แล้ววันหนึ่งแม่มดสีเทาได้ปรากฏกายขึ้นแล้วก็สาปเจ้าหญิงแล้วก็ชาวเมืองทั้งหมดให้อยู่ในสภาพที่หลับไหลไม่รู้เพราะสาเหตุอะไรแต่ข้าพเจ้าเป็นคนเดียวที่ไม่โดนคำสาปโชคดีจริงๆวันนี้ได้โอกาสตอนที่แม่มดสีเทาเผลอก็เลยแอบพาองค์หญิงหนีลงมายังโลกเบื้องล่างเพื่อขอความช่วยเหลือเฮ้ยแว่นแว่นทำไมแว่นอยู่นะอ้าวเจอแล้วแว่นตาของข้าพเจ้าอยู่ตรงนี้นี่เองข้าพเจ้าเนี่ยชักเซ่อซ่าจริงๆเลยพวกท่านชาวบ้านผู้ใจบุญทั้งหลายได้โปรดช่วยเหลือพวกเราด้วยเถิดเราขยับนิดนึงอ้าวที่แท้ก็เป็นแค่พวกเด็กๆหรอกเลยเนี่ยโอ้ตัวโตเชียว
1: พวกเรายินดีให้ความช่วยเหลือนะ
0: ดูท่าจะต้องเลยตามเลยซะแล้วสิเราถึงแม้ว่าพวกคุณหนูๆจะมีน้ำใจอยากจะช่วยเหลือแต่ว่าตามตำนานของอาณาจักรของเราบอกเอาไว้ว่าผู้ที่จะมาช่วยเหลือเจ้าหญิงและชาวเมืองเอาไว้ในครั้งนี้เป็นเจ้าชายองค์หนึ่งเพียงองค์เดียวข้าพเจ้าจึงต้องขอทดสอบดูก่อนว่าเจ้าชายองค์นี้จะอยู่ในกลุ่มของพวกคุณหนูๆหรือไม่นี่คือหินศักดิ์สิทธิ์แห่งอาณาจักรเมฆขาวของพวกเรานะยกเว้นเจ้าชายที่ว่าองค์นั้นแล้วไม่ว่าใครที่มาแตะถูกหินก้อนนี้ก็จะมีแก๊สระเบิดออกมาจากก้นแต่พวกเรามีกฎอยู่ว่าห้ามไม่ให้ผู้หญิงเข้าร่วมการทดสอบดังนั้นข้าพเจ้าเสียใจด้วยนะขอรับ
2: ทดสอบแล้วมีแก๊สระเบิดออกมาจากก้นแบบนี้ต่อให้ขอร้องยังไงหนูก็ไม่เข้าร่วมด้วยหรอกค่ะ
0: อะเมื่อกี้นี้พวกเธอคนหนึ่งไหนลองใหม่อีกทีสิใช่แล้วล่ะนี่ใช่เลย

0: เอาละบัดนี้ภาระในการช่วยเหลือเจ้าหญิงและชาวเมืองก็ตกอยู่ในมือของคุณหนูแล้วข้าพเจ้าก็จะบอกถึงวิธีการตามตำนานบอกว่าสิ่งที่จะแก้คำสาปให้กับเจ้าหญิงและชาวเมืองได้ก็คือการหอมแก้ม
1: หมายความว่าเขียวหวานต้องหอมแก้มเจ้าหญิงแล้วเจ้าหญิงกับชาวเมืองถึงจะฟื้นขึ้นมางั้นเหรอครับ
0: คือว่าคือมันก็ไม่เชิงหรอกนะขอรับคือที่จริงก็คือคุณหนูท่านนี้ต้องถูกหอมแก้มโดยแม่มดสีเทาตั้งหากแล้วขอรับ
2: ไม่เป็นไรหรอกครับคุณคาวดี้ยังไงผมก็จะพยายามทำให้ได้เพื่อเจ้าหญิงและชาวเมืองเพื่อนๆของคุณคาวดี้ครับ
0: ขอบใจคุณหนูมากนะขอรับ
1: ว่าแต่จะทำยังไงแม่มดถึงจะยอมหอมแก้มเขียวหวานได้ล่ะ
3: คุณแม่มดคงจะไม่ยอมหอมแก้มเขียวหวานง่ายๆหรอกยกเว้นว่าพวกเราจะทำให้เขียวหวานดูดีมีเสน่ห์น่ารักมากเสร็จขึ้นมาให้ได้ก็เท่านั้นฉันก็เลยกลับบ้านไปเอาเครื่องสำอางพวกนี้มาด้วยยังไงล่ะ
4: ฉันก็คิดคล้ายๆกับสับปะรดเหมือนกันแต่แม่ของฉันบอกกับฉันว่าต้องกินแก่งๆถึงจะน่ารักนะหากล่ะ
1: แม่ของข้าวโพดเขาบอกว่าผู้ชายที่มีเสน่ห์ก็คือผู้ชายที่มีศิลปะด้วยเหมือนกันส่วนของฉันพ่อกับแม่บอกฉันอยู่เสมอเลยว่าความรู้คือเสน่ห์ของผู้ชายฉันถึงได้เตรียมหนังสือพวกนี้มาให้เขียวหวานด้วยยังไงล่ะ
0: จะใช้วิธีการของใครดีล่ะครับ
2: เรื่องนี้ไม่ต้องเป็นห่วงหรอกค่ะพวกเรามีวิธีดีๆในการเรียงลำดับอยู่แล้ว
4: โอ้น้อยโอ้น้อย
0: แม่มดสีเทาตามลงมาตัวองค์หญิงกลับไปแล้วล่ะขอรับ
3: ไม่ต้องเป็นห่วงหรอกค่ะปล่อยให้เป็นหน้าที่ของเขียวหวานกับพวกหนูเถอะ
0: แย่แล้วถ้าทางแบบนี้มันจะไม่ได้ผลนะขอรับ
3: ถ้างั้นต่อไปก็เป็นตาของฟักทอง

0: ี่หลีกทางไปนะเจ้าหนูอย่ามาเกะกะสเตอรี่พาตัวเจ้าหญิงองค์นั้นกลับไป
1: แต่ว่า
2: คุณยายครับ
0: เมื่อกี้เจ้าเรียกฉันว่าคุณยายอย่างนั้นเหรอไม่มีใครเรียกฉันว่าคุณยายมาตั้ง300ปีแล้วมีแต่เรียกฉันว่ายายแก่บ้างยายแม่มดบ้างเธอนี่ช่างน่ารักซะจริงๆเลย

0: สาบหายไปแล้วดีใจจังเลย
1: หนูต้องขอโทษด้วยนะคะที่หนูเคยเรียกคุณยายว่ายายแก่ที่ผ่านมาหนูไม่เคยพูดจาไพเราะกับใครเลยตอนนี้หนูได้รับบทเรียนแล้วล่ะค่ะ
2: ไม่เป็นไรหรอกจ้ายายยกโทษให้นะยายต้องขอโทษด้วยที่ยายทำรุนแรงไปหน่อยวันนี้ยายมีความสุขมากขอบใจหนูมากเลยนะ
1: พวกเธอเนี่ยช่างพูดจาไพเราะกันจังเลยนะ
3: ก็เพราะคุณครูที่โรงเรียนสอนพวกเรามาด้วยเพลงนี้ยังไง

ากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

สวัสดีครับมาพบกับพยากรณ์อากาศประจำวันที่13ตุลาคมพุทธศักราช2569สำหรับลักษณะอากาศวันนี้บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากทางด้านประเทศจีนยังคงปกคลุมในพื้นที่ทางด้านภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ส่งผลทำให้มีลักษณะของลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้ที่นำความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมในพื้นที่ทางด้านประเทศไทยโดยเฉพาะในส่วนของบริเวณที่ติดกับทางด้านทะเลอ่าวไทยลักษณะเช่นนี้ทำให้ในพื้นที่ทางด้านประเทศไทยมีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้โดยเฉพาะในพื้นที่ทางด้านภาคกลางตอนล่างรวมทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้บางพื้นที่เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากหรือน้ำล้นตลิ่งในระยะนี้ไว้ด้วยในส่วนของแผนที่แสดงพื้นที่คาดการณ์ความเสี่ยงในการเกิดภัยประจำวันที่13ตุลาคมพุทธศักราช2569บริเวณพื้นที่ทางด้านประเทศไทยยังคงมีโอกาสเกิดฝนตกหนักได้ในบางพื้นที่โดยเฉพาะในพื้นที่ทางด้านภาคกลางตอนล่างรวมทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและในพื้นที่ทางด้านภาคใต้ตอนบนให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักที่อาจจะเกิดขึ้นในระยะนี้ไว้ด้วยในส่วนของการพยากรณ์คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยประจำวันที่13ตุลาคมพุทธศักราช2569กับแบบจำลองเชิงคอมพิวเตอร์ของกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่าในระยะนี้ลมฝ่ายตะวันออกที่พัดปกคลุมในพื้นที่ทางด้านอ่าวไทยภาคใต้และทะเลอันดามันมีกำลังอ่อนถึงปานกลางจึงทำให้คลื่นลมในบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันมีกำลังอ่อนถึงปานกลางเช่นเดียวกันโดยบริเวณอ่าวไทยตอนบนโดยเฉพาะตามแนวชายฝั่งของภาคตะวันออกทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรสำหรับในส่วนของอ่าวไทยบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรรวมทั้งในบริเวณทางด้านทะเลอันดามันทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรเช่นเดียวกันแต่บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองยังคงมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตามภาคต่างๆของประเทศไทยภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดตากและกำแพงเพชรอุณหภูมิต่ำสุด 21-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูชัยภูมิขอนแก่นนครราชสีมาบุรีรัมย์และสุรินทร์อุณหภูมิต่ำสุด 21-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามอุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกฝั่งอ่าวไทยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีอุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝั่งอันดามันมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงาและกระบี่อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสในวันนี้บริเวณประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้โดยเฉพาะบริเวณภาคกลางตอนล่างรวมทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากหรือดินโคลนถล่มในบางพื้นที่ไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามัน
หลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยท่านสามารถติดตามข้อมูลพยากรณ์อากาศได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

เด็กๆรู้ไหมประธานาธิบดีจีนทูลเกล้าถวายเครื่องอิสริยาภรณ์รัฐมิตราภรณ์ในโอกาสเฉลิมฉลองครบ

0: 10ปีการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีนแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
1: หมายความว่าอะไรล่ะครับปู
0: ่ก็แปลว่าประเทศไทยและจีนเป็นมิตรกันมายาวนานมากน่ะสิเมื่อผู้นำทั้งสองประเทศมีความสัมพันธ์แน่นแฟ้นแบบนี้ประชาชนไทยและจีนก็เลยได้ประโยชน์จากความร่วมมือต่างๆมากมายเลยล่ะ
2: จริงด้วยหนูเองก็มีเชื้อสายจีนจากอากงของหนู
1: คุณตาผมก็เป็นคนจีน
0: สายสัมพันธ์ไทยจีนนั้นย้อนไปตั้งแต่สมัยเจ้านครอินสมัยอยุธยาโน่นนะเพราะท่านเดินทางไปยังนานกิ่งเมืองหลวงของจีนในสมัยนั้นด้วยพระองค์เองไทยกับจีนจึงได้เริ่มทำการค้ากันสมัยนั้นสินค้าจีนเป็นที่นิยมในอยุธยามากโดยเฉพาะอาหารจีนเครื่องเรือนและเครื่องถ้วย
2: อาหารจีนผมชอบอาหารจีนฮะอยากจะไปลองชิมอาหารจีนแล้วสิปิ๊งปองปิ๊งปอง
0: โอ้โหเลือดอะไร
1: ดีมากตะวันเอ้าไปกันเลยไก่แก้ว
3: ตลาดใหญ่ท้ายพระนครย่านในไก่พุทธศักราช1963รัชกาลสมเด็จพระนครินทราธิราช
1: เราโผล่มาที่ประเทศจีนหรือเปล่าตะวันภาษาจีนเต็มไปหมดเลย
2: ไม่รู้สิแม่อะดูนั่นมีคนกินข้าวอยู่เราไปถามพวกเขากัน
4: ฮ
2: ะ
4: ไอ้ย่าเสียงทองร้องดังอย่างเงี้ยหิวใช่หรือเปล่าล่ะมาหาอะไรกินกันก่อนนะอาหารจีนของข้าขายดีที่สุดในอยุธยาเลยเชียวนา
1: อร่อยอร่อยจริงๆต้นตำรับจากจีนแท้ๆเลย
2: พวกพี่มาทำอะไรที่เมืองไทยเหรอคะ
4: กงของข้าน่ะตามเรือจากนครอินกลับมาจากเมืองจีนต้องแรกก็ว่าจะกลับนะแต่ก็เพราะเจ้านครอินทำให้คนจีนอยู่อยุธยาได้อย่างสุขสบายข้าเลยตัดสินใจอยู่ที่นี่สนองพระเดชพระคุณพระเจ้าแผ่นดินไทยแทน
1: ถ้าไม่มีพวกพี่ชาวจีนเข้ามาไทยก็คงไม่ได้กินอาหารจีนอร่อยๆแบบนี้ในไทย
4: ที่นี่เราไทยจีนได้อยู่กันอย่างพี่น้องค้าขายด้วยกันช่วยเหลือซึ่งกันและกันมาตลอดตั้งแต่รุ่นกงของข้าแล้วละ
2: พวกเราต้องไปกันแล้วล่ะค่ะ
1: ขอบคุณสำหรับอาหารนะครับ
4: ไอ้ยะยังมีของอร่อยอีกเยอะเลยนะ
2: เฮ้ยเราเข้าแม่เดี๋ยวไม่ทัน
1: ตะวันให้เราเข้ามาดีๆก็ได้ไม่เห็นต้องผลักกันเลย
0: เมฆไปนอนทำอะไรที่พื้นน่ะรีบลุกขึ้นมาเร็วๆจะได้ไปกินข้าวเย็นกัน
1: เมฆกินต่อไม่ไหวแล้วครับ
0: อะไรของเขาเนี่ย
5: เจ้านครอินเดินทางไปประเทศจีนตั้งแต่สมัยอยุธยาทำให้ชาวจีนเข้ามาอยู่ในไทยค้าขายได้อย่างมีความสุขเพราะพระมหากษัตริย์ไทยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับจีนมายาวนานจนถึงปัจจุบันชาวไทยและชาวจีนจึงเป็นมิตรที่ดีต่อกันจนถึงวันนี้

0: กองทัพเมฆไฟพร้อมโจมตีบุ้มบุ้มทำอะไรนะตะวัน
1: ถามได้ก็จะไปดูที่กรุงศรีอยุธยานะสินายนะแอบไปคนเดียวใช่ไหม
2: ประพังสิเมฆนี่เราอยู่ที่ไหนกันเนี่ยแย่แล้วรีบหนีกันเถอะ
3: หรือจะเป็นไส้ศึกรีบไปตามจับ
0: รีบไปกันเถอะ

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนคลื่นพายุซัดฝั่งพังย่อยยับ
1: ได้เล่นน้ำทะเลได้เหยียบหาดทรายมีลมพัดโชยแบบนี้ฟินสุด
0: ๆปกป้องนายคิดเหมือนฉันไหมว่าคนที่สนุกกว่าพวกเราน่าจะเป็นพ่อแม่นายนะปกป้องว่ายน้ำถ่ายรูปเซลฟี่เพลินเลย
2: ท้องฟ้ามันดูครึ้มๆยังไงก็ไม่รู้นะย่าน
1: ั่นสิเอาไงดีล่ะปู่ไปเรียกขึ้นมาดีไหมเดี๋ยวโดนฝนจะไม่สบาย
2: เกรงว่าจะเป็นพายุเข้าหรือเปล่าเดี๋ยวปู่เดินลงไปตามเองย่าทยอยเก็บของไปก่อนนะ
1: ดูนู่นสิชาวประมงกลับเข้าฝั่งหลายลำเลยสงสัยหาปลาได้เยอะแล้วแน่เลยโอ้ยลมแรงมากโอ้ยสายเข้าตาฉันเลย
3: เป็นยังไงบ้างลูกไหนให้แม่ดูสิ
2: เด็กๆเพราะว่าเรารีบขึ้นฝั่งไปหาปู่กับย่าก่อนเถอะปู่ลงมาตามไม่ขึ้นฝั่งพอดีเลยนู่นเรือชาวประมงกลับเข้าฝั่งหลายลำแล้วเขากำลังเอาเรือเข้ามาจอดตรงที่อับลมเพื่อลบคลื่นพายุซัดฝั่งแน่ๆเลยไปเถอะรีบไปหาที่หลบที่ปลอดภัยกันก่อนเร็ว
4: ปลอดภัยแล้วล่ะทุกคน
3: โอ้โหดูที่ทะเลสิคลื่นสูงมากลมแรงมากเลย
1: ฝนเริ่มตกคลื่นกระทบฝั่งแรงแล้วก็สูงมากเลยนะ
2: ไอ้แบบนี้เขาเรียกว่าคลื่นพายุซัดฝั่งนะ
1: คลื่นพายุซัดฝั่งคืออะไรหรอ DLTV
0: รอเดี๋ยวนะค้นหาข้อมูลสักครู่พลังแห่งความคิดเจอแล้วข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาและจากกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งคลื่นพายุซัดฝั่งคือคลื่นของมวลน้ำขนาดใหญ่ที่ส่วนใหญ่ขึ้นจากแรงลมของพายุหมุนเขตร้อนที่มีความแรงในระดับพายุโซนร้อนขึ้นไปซึ่งเกิดในทะเลและมหาสมุทรเมื่อพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนที่เข้าใกล้พื้นที่ชายฝั่งหรือกำลังเคลื่อนที่ขึ้นฝั่งพายุจะพัดพามวลน้ำเข้าหาฝั่งในขณะที่พื้นที่ชายฝั่งมีลักษณะตื้นทำให้เคลื่อนยกตัวสูงขึ้นกลายเป็นคลื่นขนาดใหญ่และพัดเข้าซัดชายฝั่ง
1: แล้วคลื่นพายุซัดฝั่งเกิดขึ้นบ่อยๆไหมครับ
0: ตามข้อมูลในประเทศไทยของเราจะเกิดในช่วงกลางตุลาคมถึงกลางธันวาคมนะ
1: คุณปู่ครับแล้วเคยเกิดคลื่นพายุซัดฝั่งครั้งรุนแรงในไทยเราไหมครับ
2: มีสิก็คลื่นพายุซัดฝั่งที่แหลมตะลุมพุกพุทธศักราช2505ตอนนั้นประเทศไทยเราโดนพายุโซนร้อนแฮริสถล่มด้วยคลื่นสูงกว่า3เมตรแรงของพายุพัดกวาดทุกสิ่งทุกอย่างพังพินาศเหลือบ้านที่รอดเพียง5หลังมีทั้งผู้เสียชีวิตผู้บาดเจ็บและผู้สูญหายจำนวนมากและชาวบ้านต้องไร้ที่อยู่อาศัยนับหมื่นคนเลยล่ะ
1: สงสารคนที่อยู่ในเหตุการณ์ครั้งนั้นจริงๆนะครับปู่
2: ความเสียหายของคลื่นพายุซัดฝั่งที่เกิดขึ้นที่แหลมตะลุมพุกครั้งนั้นในหลวงรัชกาลที่9ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าประกาศเชิญชวนผู้มีใจกุศลบริจาคเงินและสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่อมาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์และโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ขึ้นครั้งแรกเมื่อปีพุทธศักราช2506และในหลวงรัชกาลที่10ทรงสืบสานรักษาและต่อยอดเพื่อมุ่งช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน
1: นับเป็นพระมหากรุณาที่คุณอันล้นพ้นของคนไทยจริงๆพ่อครับเรามีวิธีป้องกันคลื่นพายุซัดฝั่งไหมครับ
4: มีเหมือนกันนะอย่างการสร้างแนวเขื่อนกั้นคลื่นที่มีความมั่นคงแข็งแรงและมีความสูงเพียงพอที่จะป้องกันคลื่นพายุซัดฝั่งอีกอย่างนึง ก็คือการช่วยการปลูกป่าชายเลนทดแทนเพราะมันจะช่วยชะลอความเร็วความแรงและความสูงของคลื่นที่จะพัดเข้าสู่ชายฝั่งทะเลได
1: ้ดูเหมือนพายุจะอ่อนกำลังลงแล้วล่ะคลื่นพายุซัดฝั่งก็เบาลงเหมือนกัน
3: โอ้โหดูความเสียหายที่ชายฝั่งนั่นสิ
5: แล้วเราพอจะมีการเตรียมตัวรับมือก่อนเกิดคลื่นพายุซัดฝั่งไหม
0: มีข้อมูลอยู่นะเขาบอกไว้ว่าหากอยู่ในพื้นที่เสี่ยงควรซักซ้อมเส้นทางอพยพรวมถึงติดตามข่าวสารประกาศเตือนภัยพายุหมุนเขตร้อนจากกรมอุตุนิยมวิทยาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่เสมอเพราะหากเกิดภัยพิบัติขึ้นจะได้อพยพไปอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยได้ทันท่วงทีในช่วงมรสุมพายุก็ควรเตรียมสิ่งของเครื่องใช้เอกสารสำคัญต่างๆที่จำเป็นเคลื่อนย้ายทรัพย์สินยานพาหนะให้อยู่ในที่มั่นคงปลอดภัยเตรียมเบอร์ติดต่อของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินให้พร้อม
5: DLTV นอกจากหาที่หลบภัยที่ปลอดภัยแล้วเราต้องทำอะไรอีกเวลาเจอกับคลื่นพายุซัดฝั่งนะ
0: ที่ข้อมูลบอกไว้คือออกให้ห่างจากพื้นที่ชายฝั่งทะเลไม่ทำกิจกรรมทางน้ำงดออกเรือทุกประเภทหากมีเรืออยู่กลางทะเลให้ใช้วิทยุสื่อสารแจ้งขอความช่วยเหลือพร้อมพิกัดจุดเรือที่ลอยอยู่ให้ชัดและรอจนกว่าจะมีการยกเลิกประกาศเตือนภัยเพราะอาจเกิดพายุลมแรงและคลื่นซัดฝั่งตามมาอีกระลอกได
3: ้ความเสียหายที่เกิดขึ้นหลังจากคลื่นพายุซัดฝั่งสงบแล้วคงต้องจัดการกันอย่างหนักเลยใช่ไหมDLTV
0: ใช่แล้วครับคุณแม่ชาวบ้านในพื้นที่ต้องตรวจสอบความเสียหายและความปลอดภัยของตัวบ้านก่อนที่จะกลับเข้าไปในบ้านทั้งระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สรวมถึงสัตว์มีพิษที่อาจเข้ามาอาศัยในบ้านแล้วจึงวางแผนก่อนซ่อมแซมบ้านนี่เป็นเพียงรายละเอียดความรู้เบื้องต้นที่เกี่ยวกับภัยพิบัติคลื่นพายุซัดฝั่งเท่านั้นนะในเว็บไซต์dltv.ac.th และจากกรมอุตุนิยมวิทยากรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งยังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูกันนะ
2: ตอนนี้เราก็รอการยกเลิกประกาศเตือนภัยซะก่อนนะเราถึงจะออกจากอาคารนี้ได้โชคดีมากที่รถของพวกเราปลอดภัยเพราะพ่อจอดไว้บนอาคารชั้นบน
1: มาเที่ยวทั้งทีต้องมาเจอภัยพิบัติแบบนี้เข็ดกันไหมเนี่ย
5: ไม่เลยครับเพราะการเที่ยวครั้งนี้จะเป็นประสบการณ์ดีๆที่สอนให้ผมรู้จักวิธีการเอาตัวรอดจากคลื่นพายุซัดฝั่งไงครับคุณย่า
0: คลื่นพายุซัดฝั่งคือคลื่นของมวลน้ำขนาดใหญ่ที่ส่วนใหญ่เกิดขึ้นจากแรงลมของพายุหมุนเขตร้อนที่มีความแรงในระดับพายุโซนร้อนขึ้นไปควรออกให้ห่างจากพื้นที่ชายฝั่งทะเลงดกิจกรรมทางน้ำทุกประเภทและรอจนกว่าจะมีการยกเลิกประกาศเตือนภัยเพราะอาจเกิดพายุลมแรงและคลื่นซัดฝั่งตามมาอีกระลอกได้โอ้โหอย่างนั้นล่ะครับ
4: ก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตลิ่งริมน้ำน่ะ
6: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม
5: มนุษย์เองก็ต้องมีส่วนทำให้เกิดการกัดเซาะชายฝั่งแน่ๆเลยใช่ไหม
7: ทุกคนต้องร่วมมือกันทุกคนต้องทำหน้าที่ของตนเองด้วยความตั้งใจสุดกำลังเพื่อที่จะให้บ้านเมืองอยู่ได้การที่ทุกคนทำงานในหน้าที่ของตนและระลึกว่างานของตนเป็นส่วนหนึ่งของส่วนรวมจะเป็นสิ่งที่ทำให้บ้านเมืองเจริญรุ่งเรืองได้ตลอดระยะเวลา70ปีแห่งการครองราชพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงปฏิบัติพระราชภารกิจน้อยใหญ่นานัปการเพื่อความเจริญพัฒนาของประเทศเสด็จพระราชดำเนินไปยังพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศเพื่อทอดพระเนตรสภาพความเป็นอยู่

0: รับฟังปัญหาและทรงหาทางช่วยเหลือประชาชนไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ห่างไกลหรือท้องถิ่นทุรกันดารทรงให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาของประชาชนและการสร้างพื้นฐานที่ช่วยให้ผู้คนสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมั่นคงก่อให้เกิดคุณประโยชน์ต่อประเทศและประชาชนอย่างกว้างขวางแม้วันเวลาจะผ่านไปคนรุ่นหลังยังสามารถศึกษาเรียนรู้และส่งต่อคุณค่าของการทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมวันที่13ตุลาคมจึงเป็นวันที่คนไทยร่วมกันน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและระลึกถึงพระมหากษัตริย์ผู้ทรงอุทิศพระองค์เพื่อประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติ
1: เป๊ะเป็ดน้อย
2: ตอนผจญภัยโลกกลางคืน
3: เฮ้ย

วันนี้เปเป้มาผจญภัยตอนกลางคืนกับคุณพ่อเพื่อนๆจำได้ไหมครับว่าเปเป้เจอสัตว์ตัวไหนในตอนกลางคืนค้างคาวหิ่งห้อยนกฮูกเฉลยหิ่งห้อยและ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
2: วันนี้เสนอตอนขบวนรถไฟอากาศสดใสจังเลยเอ๋พวกฟาฟากำลังทำอะไรกันอยู่นะอันนั้นมานั่งปิกนิกกินข้าวกันอยู่ข้างนอกนี่เองไหนดูสิมีอะไรทานบ้างเนี่ยแล้วโบกินอะไรเหรอจ๊ะ
3: แครอทครับ
2: รับบี้ล่ะกินอะไรแรบบี้ก็กินแครอทแล้วรู้ไหมเจ้าว่าในแครอทน่ะมีวิตามินอะไรในแครอทมีวิตามิน A วิตามิน A จ้า
4: วิตามิน A
2: ใช่แล้วจ้านอกจากวิตามิน A แล้วก็ยังมีสารเบต้าแคโรทีนด้วยนะ
4: เบต้า
2: เบต้าแคโรทีน
4: เบต้าแคโรทีนเบต้าแคโรทีน
2: ใช่จ้าวิตามิน A และเบต้าแคโรทีนเนี่ยช่วยบำรุงสายตาด้วยนะ
3: วิตามิน A
4: บำรุงสายตา
2: โอ้ฉะนั้นกินแครอทแล้วสายตาก็ดีแล้วตัวอะไรเดินมาเป็นแถวหรือเปล่าเออ

0: ถไฟเหมือนรถไฟค่ะ
1: เก่งมากเลยจ้ารับบี้เหมือนรถไฟ
0: เอ๋รถไฟ
1: รถไฟก็คือรถที่พ่วงกันมาเป็นขบวนยาวแล้วก็วิ่งมาตามรางนะจ๊ะ
0: รถไฟ
1: มดมันเดินกันมาเป็นขบวนเหมือนรถไฟจริงๆด้วยเอ๊แล้วยังมีอะไรที่ดูเป็นขบวนเหมือนกับรถไฟอีกบ้างไหม

0: แล้วคนอื่นๆล่ะจ๊ะเห็นอะไรที่เหมือนรถไฟอีกบ้างไหมเอ่ย
1: กิ้งกือครับ
0: ไหนดูสิ
1: กิ้งกือกิ้งกือ
0: โอ้นั่นกิ้งกือกิ้งกือจริงๆด้วยใช่กิ้งกือก็ดูเหมือนรถไฟเหมือนกัน
1: กิ้งกือกิ้งกือเหมือนรถไฟ
0: แต่เอ๊แล้วฟาฟาล่ะจ๊ะหาเจอหรือยังอะไรเหรอจ้าฟาฟาเจอแล้วเหร
2: อครับ
0: เอ๊ะฟาฟากำลังทำอะไรเหรอจ้าฟาฟาก็ให้ทุกคนมาเดินต่อกันเหมือนกับรถไฟนี่เองอะใจคิดดีนะฟาฟา
2: ปุ้นปุ้นปุ้นปุ้น
0: ฮ่าฟาฟาแคทโต้แรปโบ้แล้วก็แรปปี้กลายเป็นรถไฟไปแล้ว
2: ฮ่าปุ้นปุ้นปุ้นปุ้น
0: หมดเวลาซะแล้วเหรอเนี่ยน่าเสียดายจังเลยกำลังสนุกอยู่เชียวแต่ไม่เป็นไรจ้ะเอาไว้ค่อยมาสนุกกันวันหลังก็แล้วกันแล้วพบกันใหม่นะจ๊ะปุ้นปุ้น

0: ครับ
1: สวัสดีค่ะพบกับเราสองคนในรายการเป็นพ่อเป็นแม่ค่ะ
0: ครับผม6ตอนที่ผ่านไปนะครับพี่มารายการเป็นพ่อเป็นแม่นะครับก็ได้นำเสนอถึงการเตรียมความพร้อมเพื่อสร้างครอบครัวที่สมบูรณ์นะครับไล่มาตั้งแต่เรื่องของคู่รักเตรียมตัวก่อนแต่งงานนะครับแต่งงานท้องนะครับแล้วก็มาจนถึงการอุ้มท้องในช่วงตั้งแต่เดือนแรกจนถึงเดือนสุดท้ายเลยครับ
1: ใช่แล้วล่ะค่ะและในตอนที่7นี้นะคะก็สำหรับว่าที่คุณพ่อคุณแม่ที่กำลังจะได้เห็นลูกน้อยลืมตาดูโลกนะคะเพราะฉะนั้นนะคะช่วงนี้เราก็จะนำเสนอเรื่องของการคลอดนั่นเองค่ะ
0: แต่ก่อนอื่นนะครับเพื่อสร้างความเข้าใจที่ต่อเนื่องนะครับเดี๋ยวเราไปชม VTR ทบทวนพัฒนาการของทารกนะครับตั้งแต่ช่วงเดือนแรกจนถึง9เดือนนะครับแล้วก็การเปลี่ยนแปลงร่างกายของคุณแม่รวมไปถึงการปฏิบัติตัวที่ถูกต้องของคุณแม่ในช่วงนี้กันครับ
2: หลังจากการปฏิสนธิซึ่งเกิดบริเวณท่อรังไข่ไข่ที่ได้รับการปฏิสนธิแล้วซึ่งเรียกว่าไซโกตจะเริ่มแบ่งเซลล์และเคลื่อนไปยังผนังมดลูกซึ่งหนาตัวขึ้นเพื่อรองรับการฝังตัวโดยกลุ่มเซลล์ที่ยึดเกาะติดฝังตัวลงในเยื่อบุโพรงมดลูกเรียบร้อยดีแล้วจะเรียกว่าตัวอ่อนหรือว่าเอมบริโอระยะนี้จะมีการสร้างรกสายสะดือถุงน้ำคร่ำและมีการแบ่งเซลล์เจริญเติบโตพัฒนาเป็นอวัยวะส่วนต่างๆต่อไปโดยประมาณสัปดาห์ที่5จะเป็นระยะที่ประจำเดือนของคุณแม่ขาดหายไปและมีอาการสัญญาณต่างๆที่ทำให้คุณแม่รู้ตัวว่าตั้งครรภ์
3: อย่างแรกเลยประจำเดือนค่ะ
4: ตื่นเช้ามาจะรู้สึกแบบอยากจะอ้วกเวียนหัว
3: หงุดหงิดอารมณ์แบบขึ้นเลย
5: เหม็นพวกแป้งที่เคยใช้แล้วก็กลิ่นสบู
6: ่แกงปลาอย่างเงี้ยค่ะกินไม่เป็นปกติกินไม่เป็นเลยแล้วมันรู้สึกอยาก
2: ในช่วง 1-3 เดือนแรกตัวอ่อนจะพัฒนาอย่างรวดเร็วอวัยวะต่างๆเจริญมากขึ้นเริ่มปรากฏอวัยวะเพศภายนอกกระดูกภายในร่างกายเปลี่ยนแปลงจากกระดูกอ่อนเป็นกระดูกแข็งเรียกตัวอ่อนระยะนี้

0: ฟีตัสคุณแม่ที่รู้ตัวว่าท้องคุณหมอจะแนะนำว่าควรจะไปฝากครรภ์เพื่อรับคำแนะนำในการดูแลครรภ์และเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการเป็นคุณแม่
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะตอนนี้คันแรกหรือคันที่เท่าไหร่
1: คันแรกค่ะ
2: ไม่เคยตั้งคันมาก่อนหน้านี้ญาติพี่น้องมีใครเป็นเบาหวานบ้างไหมคะ
1: ไม่มี
2: ไม่มีนะคะเดี๋ยวหมอจะขอตรวจร่างกายนิดนึงไม่มีเลือดออกทางช่องคลอดเนาะ
1: ไม่มีค่ะ
0: ขณะเดียวกัน3เดือนแรกของการตั้งคันก็เป็นช่วงที่เสี่ยงที่สุดของการแท้งตั้งแต่อายุครรภ์ 4-5 เดือนสามารถทราบเพศของลูกน้อยได้ด้วยการตรวจอัลตราซาวด์

0: ระหว่างนี้คุณแม่ควรไปพบคุณหมอที่สถานพยาบาลที่ฝากครรภ์ไว้อย่างสม่ำเสมอให้ความสำคัญในเรื่องอาหารการกินการออกกำลังกายและการควบคุมอารมณ์เพื่อให้สุขภาพร่างกายและจิตใจของคุณแม่และคุณลูกสมบูรณ
1: ์ที่ให้พ่อฟังหน่อยเถอะครับ
0: ช่วง3เดือนสุดท้ายเป็นระยะที่ทารกในครรภ์เจริญเติบโตเร็วมากโดยเฉพาะเดือนที่9ซึ่งใกล้จะคลอดแล้วร่างกายของคุณแม่จะมีการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างมากครับ
2: ช่วงตอนครรภ์ใกล้ครบกำหนดนะครับมันก็มีการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายหลายอย่างนะครับอยากจะรู้สึกว่ามันไม่ค่อยสุขสบายมันมีเจ็บตรงนู้นปวดตรงนี้อะไรต่างๆเหล่านี้ซึ่งอันนี้เป็นปรากฏการณ์ธรรมชาตินะครับทุกคนจะต้องเกิดขึ้นอาจจะมากบ้างน้อยบ้างต่างกันไม่เท่ากันนะครับปัญหาคือเกิดจากมดลูกที่มีขนาดใหญ่นะครับมันก็จะเกิดการกดเบียดอวัยวะภายในช่องท้องนะครับทำให้บางทีเราหายใจก็รู้สึกว่าหายใจไม่สะดวกหายใจไม่อิ่มทานอาหารก็รับประทานแทบจะกินไม่ได้เลยนะครับเพราะว่ามดลูกเนี่ยมันขึ้นมาสูงมันมีการไปเบียดกระบังลมทำให้เราหายใจไม่อิ่มทำให้กระเพาะอาหารมันถูกกดเบียดก็จะทำให้กินไม่ได้อาการท้องผูกก็จะเป็นรุนแรงมากขึ้นนะครับอันนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายคุณแม่หลายๆท่านจะมีอาการปัสสาวะบ่อยจะมีอาการปวดหลังเยอะเดินก็อุ้ยอ้ายไม่ค่อยถนัดนะครับในส่วนของการเปลี่ยนแปลงของการตั้งครรภ์เนี่ยก็จะพบว่ามันมีอาการเตือนที่บอกว่าคล้ายๆใกล้จะคลอดละนะครับนั่นคืออาการที่มดลูกเริ่มหดตัวตามธรรมชาตินะครับก็จะมีสัมผัสได้ถึงอาการท้องแข็งนะครับอาการท้องแข็งคือมดลูกเนี่ยมันเริ่มหดตัวตามธรรมชาติยิ่งใกล้ครบกำหนดเนี่ยมันก็จะหดตัวบ่อยขึ้นนะครับอาการอีกอย่างนึงซึ่งอาจจะรบกวนคุณแม่ในช่วงนี้คือลูกดิ้นนะครับตอนนี้เขาตัวใหญ่ละบางคนเป็น3กิโลกว่าเตะทีบทีนึงเนี่ยบางทีคุณแม่ถึงกับสะดุ้งตื่นกลางดึกก็มีหลายรายที่ลูกดิ้นเยอะตอนกลางคืนเนี่ยอาจจะทำให้พักผ่อนไม่เพียงพอนะครับแต่สิ่งเหล่านี้เป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติซึ่งเกิดขึ้นอยู่แล้วถ้าคุณแม่รับทราบล่วงหน้าก็จะได้ไม่เกิดความเครียดแล้วก็สามารถปรับตัวให้เข้ากับอาการต่างๆเหล่านี้ได
3: ้แหมก็เชื่อนะคะว่าเป็นเวลานะคะที่ทุกๆคนในครอบครัวรอคอยค่ะโดยเฉพาะนะคะคุณแม่มือใหม่หลายๆคนนะคะก็จะมีความวิตกกังวลหลายๆเรื่องนะคะในช่วงที่ใกล้คลอดค่ะหมอรุตเพราะว่าจะกังวลว่าเอ๊ะเจ็บท้องคลอดเป็นอย่างไรนะคะจะมีอาการอะไรบ้างจะต้องเตรียมตัวอย่างไรนะคะเพื่อที่จะให้ทั้งคุณแม่แล้วก็คุณลูกปลอดภัยด้วยกันทั้งคู่ค่ะ
4: ประเด็นที่น่าสนใจอย่างนึงเลยนะครับพี่หมาก็คือว่าโดยปกติเนี่ยเราก็จะเข้าใจว่าการคลอดนั้นนะครับเราก็จะเบ่งคลอดออกมาทางช่องคลอดนี้นะครับแต่ว่าก็มีบางกรณีนะครับที่ไม่สามารถคลอดได้เองตามธรรมชาติแล้วก็ถ้าจะคลอดเองตามธรรมชาติได้ก็อาจจะเป็นอันตรายสำหรับลูกแล้วก็คุณแม่ได้นะครับจึงมีวิธีการคลอดอีกแบบนึงนะครับนั่นก็คือการผ่าตัดคลอดนั่นเอง
3: ยกมืออ
4: ย่างพี่มา
3: ขอยกมือเลยค่ะเพราะว่าเป็นวิธีการผ่าคลอดค่ะ
4: คร
3: ับ
4: ผม
3: ก็จริงๆแล้วความตั้งใจแรกตอนที่ตั้งท้องเนี่ยอยากที่จะคลอดลูกเองค่ะหมอรุตเพราะว่าอยากจะรับรู้ความรู้สึกของคนเป็นแม่เนาะเวลาคลอดลูกรู้สึกอย่างไรค่ะแต่ก็อย่างที่บอกไปว่าตอนที่ตั้งท้องเนี่ยคุณหมอก็วินิจฉัยพบความผิดปกติมีก้อนเนื้ออยู่ในมดลูกขนาดตั้ง8เซนติเมตรเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงใกล้คลอดประมาณสัก8เดือนกับอีก2สัปดาห์ก็เลยปรึกษาหารือกับคุณหมอนะคะคุณหมอบอกพบความผิดปกติอย่างนี้แล้วเนี่ยควรอย่างยิ่งเลยค่ะที่จะต้องผ่าคลอดค่ะ
4: ครับผมอย่างพี่มานี่นะครับก็เป็นเหตุผลหนึ่งนะครับผมมีอีกส่วนหนึ่งนะครับที่คุณแม่ก็ต้องผ่าคลอดเช่นเดียวกันส่วนคุณแม่เหล่านั้นจะมีเหตุผลอะไรที่ต้องผ่าคลอดเดี๋ยวไปชมกันครับ
5: ชื่อแม่พึ่งนะคะ
6: ชื่อแม่หนึ่งนะคะ
7: อุ้มนะคะ
8: ชื่อแม่เล็กนะคะ
9: ชื่อมีนะคะ
5: ของพี่ผ่าคลอด
10: นี่ผ่าคลอดค่ะ
11: น้องวาวาผ่าคลอดค่ะ
12: ผ่าคลอดค่ะ
11: ที่ผ่าคลอดก็เพราะว่าในช่วงตอนท้องเนี่ยมีปัญหาเรื่องของหมอนรองกระดูกสันหลังทับเส้นประสาทค่ะ
5: รูปร่างพี่เป็นคนสรีระค่อนข้างเล็กก็คือเชิงกรานเล็กหมอก็เลยแนะนำว่าให้ผ่าคลอดดีกว่า
7: คือตอนแรกตั้งใจว่าอยากคลอดเองเหมือนกันนะคะทีนี้เนี่ยคุณหมอเขาดูให้ตอนช่วงที่ใกล้คลอดแล้วเนี่ยก็คือหัวน้องเนี่ยดูจากอันต้าซาวแล้วเนี่ยมันก็คือมันใหญ่เกินกว่าที่เราจะคลอดเองได้อ่ะค่ะก็เลยต้องเชื่อคุณหมอ
10: คือคลอดก่อนกำหนดที่นัดคุณหมอเอาไว้แล้วก็เจ็บท้องมากคือทนไม่ไหวก็เลยขอผ่าเลย
12: น้องเริ่มไม่ดิ้นแล้วเพราะว่าระยะเวลาตอนนั้นเนี่ยมัน10เดือนแล้ว10เดือนพอดีเลยหมอก็เลยเกรงว่าเป็นอันตรายอะไรแบบเนี้ยก็เลยให้ทำการเร่งคลอด
7: คุณหมอให้ช่วงวันมาค่ะก็โด ด้วยว่าเป็นคนจีนนะคะก็จะมีเชื่อในเรื่องของแบบซินแสอะไรอย่างเงี้ยก็คือว่าก็จะมีเอาฤกษ์เอาอะไรไปให้เขาดูอะค่ะว่าควรที่จะเป็นวันไหนดีที่จะเหมาะกับเด็กที่จะเกิดในช่วงนั้นค่ะ
4: ของพี่มาก็เป็นกรณีหนึ่งผ่าคลอดเหมือนกันขอ3คำช่วงหลังคลอดครับพี่มา
6: เจ็บเหนื่อยแล้วก็เครียดมากเลย
4: คือความรู้สึกตอนที่ฤทธิ์ยามันหมดไปแล้วนะครับแล้วต้องมาอยู่กับภาวะที่มีแผลผ่าตัดอยู่ที่ท้องนะตอนนั้นมันทรมานมันเป็นยังไงบ้างพี่มา
6: คือหมอฤทธิ์คือแบบไอไม่ได้จามไม่ได้นะแล้วเวลาจะลุกเข้าห้องน้ำก็ต้องใช้แบบสเตรัตหน้าท้องอ่ะไม่ให้ไขมันอ่ะมันไปโดนแผลเราอ่ะเจ็บขนาดนั้นเลยอ่ะ
4: ครับผมรู้ทั้งรู้นะครับว่าต้องเจ็บจากแผลผ่าตัดรู้ทั้งรู้ว่าจะต้องมีเงื่อนไขหลายอย่างในการผ่าคลอดนะครับแต่ก็ยังมีคุณแม่จำนวนหนึ่งนะครับที่ตัดสินใจอีกนะครับว่าอยากจะผ่าคลอด
6: ใช่ค่ะ
4: เพราะอะไรรู้ไหมครับเชื่อเรื่องของดวงเรื่องของโชคชะตาราศีฤกษ์นะครับว่าจะคลอดวันไหนเพราะว่าการผ่าคลอดนั้นสามารถกำหนดวันคลอดได้นั่นเองครับ
6: พักหลังๆมานี้นะคะคุณแม่หลายๆท่านตัดสินใจที่จะผ่าคลอดเพิ่มมากขึ้นด้วยค่ะ
4: และนี่ก็เป็นประเด็นนะครับที่เราจะนำมาพูดคุยกันในตอนนี้ด้วยนะครับว่าการคลอดแบบธรรมชาติและก็คลอดแบบวิธีการผ่าคลอดนั้นมีความแตกต่างข้อดีข้อเสียกันอย่างไรบ้างนะครับ
2: ต้องเรียนคุณแม่ว่าการตั้งครรภ์เนี่ยเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติธรรมชาติสร้างเราสร้างมนุษย์ผู้หญิงให้มีการคลอดทางช่องคลอดเป็นวิธีธรรมชาติอยู่แล้วเพราะฉะนั้นในความเห็นหมอเนี่ยมันก็คงจะต้องเน้นเรื่องการคลอดธรรมชาติก่อนแต่แน่นอนแต่ละวิธีมีข้อดีมีข้อเสียมีความเสี่ยงที่แตกต่างกันในกรณีที่คุณแม่ไม่ได้มีความจำเป็นที่จะต้องผ่าตัดคลอดเนี่ยการคลอดธรรมชาติเป็นวิธีที่ดีที่สุดข้อดีคือคุณแม่ฟื้นตัวเร็วมากนะครับหลังคลอดวันรุ่งขึ้นเนี่ยสามารถลุกเดินเหินช่วยเหลือตัวเองเลี้ยงลูกอุ้มลูกให้นมลูกได้ตามสบายนะครับอาการเจ็บแผลผ่าตัดหน้าท้องก็ไม่มีการฟื้นตัวเข้าสู่ระบบต่างๆก็จะเป็นไปอย่างตามธรรมชาตินะครับอาจจะมีหลายๆท่านทราบข้อเสียนั่นคือเรื่องของความเจ็บปวดนะครับระยะคลอดเนี่ยมันมีการอาการเจ็บท้องซึ่งหลายๆคนก็ได้รับการบอกเล่ามาว่ามันรุนแรงจนกระทั่งทำให้เกิดความหวาดกลัวก็เลยไปเลือกการผ่าตัดคลอดเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงอาการเจ็บปวดจากระยะที่เราเจ็บท้องเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นอยากเรียนคุณแม่ว่าอย่าเพิ่งกลัวเกินกว่าเหตุนะครับปัจจุบันเนี่ยเรามียาที่ช่วยในห้องคลอดเพื่อระงับความเจ็บปวดให้คุณแม่ได้หลายอย่างนะครับเพราะฉะนั้นยืนยันว่าถึงแม้มันจะเจ็บแต่อดทนได้แน่นอนนะครับเราก็อยากจะให้คุณแม่ได้คลอดธรรมชาติเนี่ยมันจะได้ความรู้สึกได้สัมผัสของความเป็นแม่อย่างเต็มที่รวมถึงการฟื้นตัวหลังคลอดก็จะเร็วกว่าการผ่าตัดคลอดอาจจะทำให้คุณแม่หลีกเลี่ยงการเจ็บท้องเป็นระยะเวลาหลายชั่วโมงระหว่างที่เรากำลังจะคลอดได้แต่แน่นอนการผ่าตัดคลอดมีแผลผ่าตัดหน้าท้องนะครับก็จะยังคงมีอาการเจ็บแผลจากการผ่าตัดหน้าท้องอยู่ตรงนี้แหละที่ทำให้การฟื้นตัวหลังคลอดเนี่ยช้ากว่าการคลอดธรรมชาติเพราะว่าพอเจ็บแผลปุ๊บมันก็จะมีอาการลูกเดินได้ไม่เต็มที่ช่วยเหลือตัวเองได้อย่างจำกัดนะครับการที่จะไปดูลูกการจะให้นมลูกเนี่ยก็จะถูกจำกัดด้วยแผลที่ผ่าตัดหน้าท้องนะครับความสำคัญอีกประการหนึ่งครับถ้าคุณแม่ผ่าตัดคลอดไปแล้วครั้งหนึ่งการคลอดครั้งต่อไปก็จะต้องเป็นการผ่าตัดซ้ำการผ่าตัดครั้งที่2ยากกว่าการผ่าตัดครั้งแรกภาวะแทรกซ้อนมากกว่าโอกาสที่จะเกิดการติดเชื้อการตกเลือดอะไรต่างๆยากกว่านะครับยิ่งผ่าตัดซ้ำหลายครั้งความเสี่ยงยิ่งสูงขึ้นนะครับมีภาวะอันนึงที่อันตรายมากทีเดียวคือภาวะที่รกมันฝังตัวแน่นลงบนผนังมดลูกตรงแผลผ่าตัดถ้าเกิดภาวะนี้ขึ้นโอ้เรื่องใหญ่นะครับคุณแม่จะต้องรับการผ่าตัดเรียกว่าต้องตัดมดลูกทิ้งทั้งอันมีการเสียเลือดมากมายต้องชั่งน้ำหนักดี

0: นะครับว่าเราจะเลือกวิธีไหนซึ่งในความเห็นหมอแล้วเนี่ยหมอสนับสนุนว่าการคลอดมันเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติทุกคนผ่านได้อยู่แล้วยังไม่น่าจะต้องกลัวหรือว่ากังวลไปก่อนนะครับ
1: อย่างที่คุณหมอบอกไปแล้วนะคะว่าการคลอดเป็นกระบวนการทางธรรมชาติก็ควรที่จะปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาตินะคะถึงแม้ว่าในปัจจุบันนี้นะคะการผ่าคลอดจะมีความปลอดภัยสูงแล้วก็ตามนะคะแต่ว่าทั้งคุณแม่และคุณหมอก็ควรจะพิจารณาใช้เฉพาะในกรณีที่จำเป็นเท่านั้นค่ะ
2: ถึงแม้ว่าในช่วงที่คุณแม่ต้องเบ่งคลอดแล้วก็คลอดเองตามธรรมชาติจะมีความเจ็บปวดอยู่มากนะครับแต่เชื่อนะครับว่าช่วงเวลานั้นก็น่าจะเป็นช่วงเวลาที่มีความสุขมากเช่นเดียวกันของคุณแม่นะครับ
1: ค่ะ
2: เอาละครับนั่นก็เป็นข้อมูลนะครับที่เรานำมาพูดคุยกันเพื่อให้คุณแม่ได้ตัดสินใจนะครับว่าจะเลือกวิธีการคลอดแบบไหนได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นครับแต่ก่อนอื่นนะครับอยากจะให้คุณผู้ชมได้รู้จักกับครอบครัว2ครอบครัวซึ่งคุณพ่อคุณแม่นั้นก็เป็นคุณพ่อคุณแม่ป้ายแดงด้วยนะครับที่ตัดสินใจเองนะครับว่าจะคลอดเองตามธรรมชาติแล้วก็มีคุณแม่ที่ตั้งท้องใกล้จะคลอดเต็มทีแล้วนะครับและที่สำคัญนะครับ2ครอบครัวนี้เราจะตามติดชีวิตตั้งแต่ตอนนี้จนกระทั่งจนถึงหลังคลอดเลยนะครับ
1: คู่แรกนะคะสามีก็คือน้องตุ่นอายุ26ปีค่ะแล้วก็ภรรยานั่นก็คือน้องหมวยอายุ19ปีค่ะอาศัยอยู่ที่บางแคกรุงเทพมหานครนี่เองนะคะเรียกได้ว่าทั้งคู่เนี่ยเป็นคู่รักวัยรุ่นนะคะแต่ว่าพอทราบว่าตัวเองตั้งท้องจะมีลูกแล้วนะคะทั้งคู่ก็มีความคิดความอ่านเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นค่ะโดยที่น้องตุ่นเองนะคะก็จะช่วยเหลือน้องหมวยนะคะในการเป็นธุระดูแลในเรื่องของงานบ้านงานเรือนให้ด้วยนะคะ
3: ช่วยตั้งแต่ประมาณ 4-5 เดือ นตั้งแต่รู้ว่าโอเคลูกเริ่มตัวใหญ่แล้วนะอะไรเงี้ยเขาก็จะเริ่มมาช่วยอย่างซักผ้าอย่างของหมวยกับแฟนก็คือจะใช้วิธีการซักมือเพราะว่าเหมือนกับช่วงนั้นเราไปซักเครื่องไงแล้วผื่นขึ้นแฟนเขาจะเป็นคนแพ้ง่ายเดี๋ยวซักน้ำเปล่าซักแป๊บไปนะอย่างเดียวอะไรเงี้ยแล้วก็ตากก็จะช่วยส่วนล้างจงล้างจานบางทีเขาตื่นมาทันก็จะช่วยเราล้างทำห้องหรือว่าเก็บห้องอะไรอย่างเงี้ยก็จะช่วยเพราะว่าผ้าปูที่นอนอะไรเงี้ยเราต้องซักเองเขาก็จะมาช่วยเราทุกอย่างปัดฟงปัดฝุ่นเขาจะช่วยทุกอย่าง
1: เวลาเราออกไปทำงานข้างนอกเหนื่อยๆกลับมาแล้วยังต้องมาทำงานบ้านเนี่ย
4: ก็ต้องทำ
1: เหนื่อยไหมเหนื่อยไหม
4: ก็เหนื่อยถามว่าเหนื่อยก็เหนื่
1: อ
4: ยแต่ก็ไม่อะไร
1: เพราะอะไร
5: เพราะอะไร
1: เ
4: พราะมี
1: เพราะว่ากำลังจะมีน้องใช่ไหมคะกำลังมีลูกเนาะ
3: ก็จะเป็นบันทึกลูกรักค่ะจะใช้คำว่าบันทึกลูกรักก็จะเริ่มเก็บตั้งแต่ช่วงที่รู้ว่าท้องเราไปฝากท้องว่าครั้งแรกเมื่อไหร่นี่นะเราบำรุงลูกยังไงอย่างแบบบางทีเหมือนก็จะเขียนว่าหุ้ยแม่จ้าวันนี้แม่เห็นขาหนูสองข้างเห็นแขนหนูสองข้างเห็นหัวหนูอะไรเงี้ยแต่พอคุณหมอบอกไหนขอดูหัวหน่อยหนูกลับเอาหัวหลบแม่ก็จะตื่นเต้นได้ยินเสียงหัวใจลูกครั้งแรกมันคือความรู้สึกตอนที่คนเป็นแม่เนาะความรู้สึกครั้งแรกของคนเป็นแม่คนเป็นพ่ออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อยากให้รู้ว่าวันแรกที่แม่มีหนูแม่ดีใจนะอะไรอย่างงี้แล้วอยากให้เขาแบบซาบซึ้งในตัวหนังสือไม่ใช่ว่าจะเขียนยังไงก็ได
5: ้แต่จริงๆมันคือออกจากความรู้สึกของคนเป็นแม่ของคนเป็นพ
1: ่อตอนนี้คิดเอาไว้หรือยังคะว่าจะคลอดแบบไหน
3: ตั้งใจไว้ว่าจะคลอดเอง อยากรู้ว่าความรู้สึกช่วงนั้นเป็นยังไงมันจะเป็นยังไงคือได้ยินจากคนอื่นเขามาโหเหมือนตายทั้งเป็นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อยากรู้ว่ามันจะขนาดนั้นเลยเหร
1: อ
3: แค่เด็กคนเดียวเนี่ยนะถึงขั้นแบบขนาดนั้นเลยเราอยากรู
1: ้
3: อย่างก็คือหมวยจะได้แบบพอลูกออกมาปุ๊บตัดสายสะดือปุ๊บคำแรกที่เราได้ยินก็คือว่าลูกคุณนะคือครบแล้วนะ32อะไรอย่างนี้เราอยากได้ยินคำนั้นมากกว่า

0: คู่นี้นะครับคุณพ่อออฟนะครับอายุ29ปีซึ่งเป็นพ่อบ้านนะครับส่วนคุณแม่นะครับก็คือน้องก้อยอายุ27ปีนะครับตอนนี้ก็อายุครรภ์อยู่ที่38สัปดาห์แล้วนะครับเหลืออีก2สัปดาห์เท่านั้นนะครับก็จะครบกำหนดคลอดแล้วครับ
1: ตอนนี้ก็จะมีลูกแล้วพอช่วงนั้น

0: คล้ายๆของการตั้งครรภ์เนี่ยความรู้สึกเป็นไงบ้างมันอึดอัดมันมีอะไรแตกต่างจากช่วง3เดือน6เดือนแรกไหมครับ
1: ก็อึดอัดมากขึ้นแน่นจะมีแต่ว่าถ้าช่วงก่อนหน้านี้จะเป็นหายใจขัดๆแต่ช่วงนี้ก็โล่งแล้วไม่ค่อยเท่าไหร่

0: กลัวมันกังวลหลายอย่างเพราะช่วงที่แรกๆก็เหมือนจะไม่กังวลแต่พอใกล้คลอดมามันก็มีเข้ามามีกลัวนู่นกลัวนี่
1: ครับเราอยากคลอดธรรมชาติอะไรอย่างนี้เนาะแต่สุดท้ายถ้าสมมติว่ามันมีเหตุสุดวิสัยก็อาจจะต้องผ่าคลอดกลัวไหมถ้าสมมติว่าเอ๊ะมันจะต้องผ่าคลอดอะไรเนี่ย
0: กลัว
1: กลัวกลัวอะไรครับเรามีข้อมูลเรื่องพวกนี้อยู่แล้วไหม
0: ก็มีดูทางเว็บมากว่าผ่าคลอดเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยก็ความรู้สึกก็เหมือนกับว่าการคลอดเองกับผ่าคลอดคลอดเองมันจะฟื้นตัวเร็วกว่าถ้าผ่าคลอดมันจะผ่ากลัวเป็นแผล
1: ครับผม
2: ทีนี้ก็มาถึงช่วงเวลาสำคัญแล้วนะคะถือได้ว่าเป็นโค้งสุดท้ายของคุณแม่ตั้งครรภ์นั่นก็คือในช่วง 2-3 สัปดาห์ก่อนการคลอดนั่นเองค่ะ
1: ต้องทำความเข้าใจตรงกันอย่างนี้นะครับว่าคือโดยปกติแล้วเนี่ยเราจะเข้าใจว่าการตั้งครรภ์อยู่ที่9เดือนหรือว่า36สัปดาห์แต่ตามทฤษฎีของการตั้งครรภ์ปกติแล้วนะครับจะอยู่ที่40สัปดาห์หรือ280วันซึ่งก็อาจจะคลาดเคลื่อนได้นะครับอยู่ระหว่าง 37-42 สัปดาห์ครับทั้งหมดนี้นะครับก็แล้วแต่เหตุและปัจจัยของแต่ละคนนะครับ
2: ช่วงเวลาที่คลาดเคลื่อนนี้แหละค่ะก็เลยทำให้คุณแม่ไม่สามารถที่จะรู้ได้นะคะว่าจะคลอดในช่วงวันและเวลาไหนค่ะแต่ว่าถือเป็นโค้งสุดท้ายของการอุ้มท้องค่ะและสิ่งสำคัญที่คุณแม่ต้องทำนั่นก็คือไปพบคุณหมอตามที่นัดไว้ค่ะ
1: ช่วงนี้สำคัญอย่างไรบ้างนะครับแล้วก็การไปพบคุณหมอตามนัดหมายนั้นจำเป็นขนาดไหนนะครับเดี๋ยวตามคุณแม่ก้อยแล้วก็คุณแม่หมวยไปพบคุณหมอที่โรงพยาบาลศิริราชกันครับ

0: ตอนนี้หนูเหมือนกับท้องมันเริ่มแข็งขึ้น
1: แบบธรรมดาเธอเพราะมีใกล้คลอดน้องดิ้นเยอะมั้งใช่ไหม
0: ช่วงนี้รู้สึกว่าจะดิ้นน้อยกว่าปกติ
1: ประมาณแสบขัดตกเขาไห
0: มไม่มีค่ะ
1: ถ้ามีปัญหาผิดปกติเช่นปวดหัวตาโมนะจ๊ะนะรู้สึกว่าลูกดิ้นน้อยนะมีเลือดออกทางช่องคลอดหรือมีตกขาผิดปกติเนี่ยก็ควรจะต้องรีบมาพบแพทย์นะแต่เนื่องจากว่าหนูยังอายุน้อยเนี่ยเพราะฉะนั้นเท่าที่ดูก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไร
2: หมอบอกไม่ต้องเป็นกังวลช่วงนี้อยู่ในอาการที่อยู่ช่วงใกล้คลอดแล้วแล้วก็เด็กอ่ะเกิดมดลูกเกิดการหดตัวเกิดการบีบรัดตัวมากขึ้นแล้วตอนนี้ลูกก็หัวของลูกเข้าไปอยู่ในเชิงกลางมากขึ้นแล้วหมอก็เลยบอกไม่ต้องเป็นกังวลมากไม่ต้องไปเครียด
3: สวัสดีครับเชิญครับคุณแม่ท้องแรกนะครับ
4: ค่ะ
3: วันนี้เดี๋ยวหมอไล่อายุครรภ์แป๊บหนึ่ง38สัปดาห์4วันอาการทั่วไปเป็นไงบ้างสบายดีไหม
4: ก็จะมีท้องแข็งท้องเกร็ง
3: ท้องแข็งบ่อยแค่ไหนช่วงนี
4: ้มันก็จะถี่ขึ้นกว่าแต่ก่อนแต่ว่าไม่
3: ครับ 4-5 ครั้งหรือถี่กว่านั้น
4: ประมาณ
3: นั้นอาการเจ็บท้องยังไม่มีเนาะมีแค่ท้องแข็งอย่างเดียว
4: ไม่ค่อยมีจะมีแค่ปวดหน้าขา
3: ขับถ่ายเหรอ
4: ปกติค่ะ
3: โอเคเดี๋ยวหมอประเมินดูเด็กก่อนไปเดี๋ยวคุณแม่ขึ้นนอนบนเตียงให้หมอดูลูกหน่อยนอนลงครับเปิดท้องขนาดเด็กโอเคนะคุณแม่ตัวเด็กหมอว่าขนาดกำลังพอดีไม่เล็กไม่ใหญ่หัวเด็กลงไปแล้วนะคุณแม่หัวเริ่มมุดลงลึกละตรงนี้จะทำให้เราเกิดอาการถ่วงๆตรงขาหนีบพอสมควรนะครับเพราะหัวเด็กเขาลงไปกดมาเดี๋ยวฟังเสียงหัวใจกันหน่อย
4: ดีเสียงหัวใจลูกก็ดิ้นเอ้ยเต้นปกติค่ะแล้วก็จะมีที่คุณหมอบอกว่าน้ำหนักไม่ขึ้นก็จะมีเรื่องน้ำหนักไม่ขึ้นนิดนึงหมอก็จะแจ้งว่าก็ประมาณไม่เกินอาทิตย์นึงก็จะใกล้คลอด
5: แล้วในตอนนี้มีความกังวลอะไรเกิดขึ้นบ้างไหมคะ
4: ก็กังวลคือเหมือนกลัวตัวเองปวดท้องแล้วมาหาหมอไม่ทันอะไรอย่างเงี้ยแล้วกลัวเจ็บเยอะด้วย
6: คุณหมอครับช่วงโค้งสุดท้ายของการตั้งท้องก่อนใกล้จะคลอดเนี่ยนะครับจริงๆการมาฝากครรภ์เนี่ยหัวใจสำคัญของมันคืออะไรครับ
3: เราเน้นความสำคัญคือตรวจให้พบความผิดปกติที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงท้าย
6: คือช่วงนี้มันสำคัญมากถ้ามันมีความผิดปกติ

0: ิดขึ้น
1: มันมีความผิดปกติเกิดขึ้นได้หลายอย่างนะครับแล้วถ้าเกิดว่าเราละเลยไม่ตรวจแล้วเกิดขึ้นเนี่ยมันจะมาเสียใจทีหลังเพราะท้องมา9เดือนแล้วมาพลาดตรงช่วงสุดท้ายเนี่ยมันน่าเสียดายเพราะฉะนั้นช่วงนี้เราอาจจะนัดดูกันบ่อยนิดนึงการที่คุณแม่มาแต่ละครั้งเนี่ยเราเช็คข้อมูลซึ่งบางทีคนไข้อาจจะรู้สึกว่าหมอไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับตัวอย่างง่ายๆอย่างชั่งน้ำหนักคุณแม่ก็จะสงสัยว่าชั่งทำไมทุกครั้งเลยนะครับน้ำหนักของคุณแม่เนี่ยเป็นข้อมูลอันหนึ่งที่บอกว่าบอกความปกติสุขของคุณแม่นะครับคนปกติในช่วงท้ายเนี่ยน้ำหนักต้องขึ้นแบบสม่ำเสมอสัปดาห์ละครึ่งกิโลน้ำหนักที่ไม่ขึ้นหรือน้ำหนักที่ลดลงเป็นตัวบอกแล้วว่ามีความผิดปกติเกิดขึ้นความดันเนี่ยเป็นข้อมูลสำคัญเพราะว่ามันมีภาวะแทรกซ้อนอันหนึ่งเรียกว่าภาวะคันเป็นพิษนะครับภาวะนี้เกิดขึ้นในช่วงท้ายของการตั้งครรภ์ความดันจะสูงขึ้นเรื่อยซึ่งถ้าสูงมากคุณแม่จะมีอาการชักแล้วก็เป็นอันตรายต่อทั้งตัวคุณแม่แล้วก็เด็กในท้องด้วยการตรวจปัสสาวะก็เป็นการบอกว่ามีความผิดปกติของการทำงานของร่างกายหรือเปล่านะครับก็เป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ทั้งสิ้น
2: อันนี้ก็เลยเป็นสิ่งที่สำคัญนะครับว่าทำไมคุณแม่เนี่ยจะต้องมาพบกับคุณหมอเป็นประจำตามที่นัดให้แบบอย่างเคร่งครัดเลยนะครับ
1: โดยเฉพาะท้ายๆที่จะนัดถี่ขึ้นคุณแม่บางคนก็อาจจะไม่ค่อยเข้าใจแต่ตอนนี้คงจะเข้าใจมากขึ้น
2: ครับผม
1: นะครับ
3: ในช่วง 2-3 สัปดาห์ก่อนคลอดนี้นะครับคุณแม่ก็จะเจอภาวะรุมเร้าต่างๆนานานะครับแต่ก็ต้องให้สติเตือนสติกันอย่างนี้นะครับว่าทำใจให้สบายๆนะครับอย่าเป็นกังวลแล้วก็อย่าเครียดมากนะครับถ้ามีปัญหาอะไรก็ปรึกษาคุณหมอได้ที่สำคัญนะครับคนในครอบครัวควรที่จะหมั่นให้กำลังใจกันและกันครับ
4: แป๊บเดียว5 นาที 5 นาที
5: ตอนหน้าลุ้นระทึกกับการคลอดของ2คุณแม่มือใหม่

ติดตามชมรายการการเรียนการสอนการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมด้วยระบบทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตช่อง198วันจันทร์ถึงวันพุธชมการเรียนการสอนของสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาและวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวลวันพฤหัสถึงวันอาทิตย์ชมรายการจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลช่อง199ถ่ายทอดสัญญาณการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชและช่อง200รับชมรายการการพัฒนาและการอบรมครูพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆทั้งหมดเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางทีวีดาวเทียม186ถึง200พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นและในเวลา 18:01 นเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 นและ 10:55 น

ในเวลา18นาฬิกา1นาทีและเวลา20นาฬิกา30นาทีออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh

ทุกคนต้องร่วมมือกันทุกคนต้องทำหน้าที่ของตนเองด้วยความตั้งใจสุดกำลังเพื่อที่จะให้บ้านเมืองอยู่ได้การที่ทุกคนทำงานในหน้าที่ของตนและระลึกว่างานของตนเป็นส่วนหนึ่งของส่วนรวมจะเป็นสิ่งที่ทำให้บ้านเจริญรุ่งเรืองได้ตลอดระยะเวลา70ปีแห่งการครองราชพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงปฏิบัติพระราชภารกิจน้อยใหญ่นานับประการเพื่อความเจริญพัฒนาของประเทศเสด็จพระราชดำเนินไปยังพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศเพื่อทอดพระเนตรสภาพความเป็นอยู่รับฟังปัญหาและทรงหาทางช่วยเหลือประชาชนไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ห่างไกลหรือท้องถิ่นทุรกันดารทรงให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาของประชาชนและการสร้างพื้นฐานที่ช่วยให้ผู้คนสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมั่นคงก่อให้เกิดคุณประโยชน์ต่อประเทศและประชาชนอย่างกว้างขวางแม้วันเวลาจะผ่านไปคนรุ่นหลังยังสามารถศึกษาเรียนรู้และส่งต่อคุณค่าของการทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมวันที่13ตุลาคมจึงเป็นวันที่คนไทยร่วมกันน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและระลึกถึงพระมหากษัตริย์ผู้ทรงอุทิศพระองค์เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและประเทศชาติ

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่ลัดคิวหมอนะคะสำหรับในวันนี้ค่ะวันนี้เราอยู่กับอาจารย์สองท่านด้วยกันนะคะนี่คือรายการสดที่จะให้คุณผู้ชมสามารถถามคำถามนะคะเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพเพราะว่าในช่วงนี้หลายๆท่านก็ไม่อยากจะออกมาที่โรงพยาบาลหรือว่ามีปัญหาสุขภาพอยู่ที่บ้านเราก็สามารถมาตอบคำถามที่คุณผู้ชมสงสัยได้นะคะวันนี้ขออนุญาตแนะนำแขกรับเชิญที่อยู่กับเราค่ะเป็นอาจารย์สองท่านท่านแรกค่ะอาจารย์ศาสตราจารย์แพทย์หญิงสสิโสภินเกียรติบุรณกุลจากภาควิชาอายุรศาสตร์นะคะอาจารย์โสสวัสดีค่ะอาจารย์โสทราบว่าช่วงนี้ยุ่งอยู่กับเรื่องของโควิดด้วยเดี๋ยวให้อาจารย์เล่าให้ฟังว่าวิธีการปฏิบัติตัวหรือสถานการณ์โควิดในตอนนี้เป็นอย่างไรอัปเดตนะคะอีกหนึ่งท่านค่ะท่านมาจากสาขาวิชาโรคจอตาและวุ้นตาจากภาควิชาจักษุวิทยาค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์กิติกุลลีละวงนะคะอาจารย์สวัสดีค่ะเรื่องของตาก็เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะเป็นปัญหาที่รอไม่ได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นวันนี้คุณผู้ชมมีคำถามสามารถฝากมาได้2ช่องทางนะคะหมายเลขโทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอตรงนี้สามารถโทรเข้ามาได้เลยฝากคำถามสดๆกับเรานะคะ023547105 023547105หรือติดตามฝากคำถามพิมพ์เองได้เลยนะคะในไลฟ์สดของเราทาง Facebookรามาชาแนลค่ะเดี๋ยวเราก็จะอ่านคำถามแล้วก็ตอบคำถามไปพร้อมๆกันกับคุณผู้ชมด้วยนะคะตอนนี้ก็เริ่มไลฟ์สดแล้วสามารถส่งคำถามกันเข้ามาได้เลยค่ะก่อนที่จะไปถึงคำถามจากคุณผู้ชมอยากให้อาจารย์โสเล่าให้ฟังหน่อยอัปเดตสถานการณ์โควิดตอนนี้หลายคนบอกตัวเลขก็แกว่งไปแกว่งมาแต่ยังเป็นหลักพันหลักพันปลายๆเป็นยังไงบ้างคะตอนนี
1: ้วันนี้ก็ยัง 2,000 นะคะแล้วก็ที่เราต้องติดตามดูคือจำนวนผู้เสียชีวิตนะคะที่ยังเลข2หลักแล้วดูเหมือนยังเยอะขึ้นไปเรื่อยๆนะคะวันนี้ก็31คนนะคะ20กว่ามา2วันวันนี้ก็31คนเพราะนั้นก็คงต้องติดตามแต่จริงๆก็ไม่อยากให้ติดตามเยอะเพราะมันจะเครียดนะคะคือเราคืออยากให้อยู่กับตัวเองแล้วก็เราก็คือป้องกันตัวเองให้ดีที่สุดแล้วก็ทำเหมือนเดิมอยู่นะคะสิ่งที่ต้องทำแล้วก็ต้องให้เคร่งครัดมากขึ้นนะว่าจะเป็นการใส่หน้ากากอนามัยการล้างมือการเว้นระยะห่างการไม่เข้าไปในที่แออัดนะคะแล้วก็ถึงการที่ต้องเอาใจใส่ตัวเองว่าให้ถ้าฉันเริ่มป่วยก็ให้รีบไปพบแพทย์นะคะแล้วถ้าบวกกับมีความเสี่ยงด้วยเนี่ยจะได้รีบเข้าสู่การวินิจฉัยแล้วก็เข้าสู่การรักษานะคะ
0: ค่ะ
1: แล้วก็สุดท้ายคือวัคซีนถ้ามาแล้วมีแล้วคุณพร้อมก็ฉีด
0: กำลังจะถามเรื่องวัคซีนเพราะว่าเมื่อวานนี
1: ้
0: วันแรกสำหรับการ
1: ลงทะเบียน
0: ว
1: ั
0: คซีนสำหรับผู้สูงอายุกับประชาชนกลุ่มเสี่ยงใครบ้างที่ควรฉีดในล็อตนี้คะ
1: จริงๆแล้วก็ถ้าเข้าไปมันก็จะมีเขียนอยู่ 7-8 ข้อนะคะก็คืออันแรกคือผู้สูงอายุที่อายุมากกว่า60ปีซึ่งเราถือว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงนะคะอันที่2ก็จะเป็นโรคร่วมอื่นๆนะคะยกตัวอย่างเช่นอะไรบ้างก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโรคไตเรื้อรังนะคะโรคตับโดยเฉพาะตับแข็งนะคะโรคปอดเรื้อรังโรคหัวใจนะคะโรคหลอดเลือดสมองนะคะอ้วน
0: ค่ะ
1: นะคะก็ถือว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงแล้วก็คนที่มีภูมิกันบกพร่อง
0: ก็ทางไลน์ด้วยนะคะ
1: ก็อยากให้เชิญชวนให้ลงนะคะถ้าใครมีความเสี่ยงอันนี้เขาก็ให้ความสำคัญกับเราว่าเราเป็นกลุ่มเสี่ยงก็อยากพิจารณาให้ลงทะเบียนแล้วก็เพื่อจะได้จัดสรรวัคซีนแล้วก็ได้ฉีดตามเวลาที่กำหนดนะคะ
0: ทีนี้วัคซีนนะคะอาจารย์หลายคนบอกว่าถ้าเป็นสูงอายุ60ขึ้นไปก็คือของแอสตราเซเนกา
1: เป็นแอสตราเซเนกา
0: ถ้าเกิดว่าต่ำกว่า60
1: ก็จะเป็นซิโนแวค
0: ของซิโนแวค
1: ตอนนี้ที่เรามีอยู่2ยี่ห้อนะคะ
0: ค่ะทีนี้เรื่องของโรงพยาบาลก็เขาจะมีให้เลือกใช่ไหมคะอาจารย
1: ์ก็จริงๆแล้วแต่การจัดสรรด้วยนะคะว่าแต่ว่าณคร่าวๆตอนนี้เราก็จะแบ่งด้วยอายุเป็นหลักตามนี้นะคะแต่ถ้ามีมากกว่านี้ค่อยว่ากันอีกทีนึง
0: ค่ะดิฉันลองเข้าไปลงทะเบียนแล้วเขาจะมีให้แบบว่า
1: สูงอายุใช่ไหมคะถึงแล้ว
0: ยังสิคะจะให้คุณพ่อคุณแม่นะคะก็คือเขาจะมีให้เลือกว่าเป็นโรงพยาบาลที่เรามีประวัติการรักษาหรือโรงพยาบาลภูมิลำเนาก
1: ็
0: คือใกล้บ้านแล้วก็สามารถที่จะเลือกได้นะคะคุณผู้ชมสามารถส่งคำถามเข้ามาได้นะคะตอนนี้เนื่องจากว่าวันนี้มีคำถามตกค้างจากเรื่องของตาอาจารย์ขาคงต้องเรียนถามอาจารย์กิติกุลก่อนระหว่างที่รอคำถามนะคะมีคุณผู้ชมส่งคำถามมาอายุ67ปีเป็นเพศชายค่ะบอกว่าสูบบุหรี่เป็นประจำและโรคประจำตัวคือโรคความดันโลหิตสูงค่ะมีลักษณะก้อนคล้ายต่อมไขมันอยู่ที่หัวตานะคะส่งรูปมาด้วยบอกว่าก้อนเนี่ยอยู่ที่เปลือกตาด้านในแต่คิดว่าน่าจะเป็นบริเวณต่อมหนังตาเป็นก้อนมานาน 1-2 ปีแล้วโตขึ้นเล็กน้อยมีอาการเคืองตามีขี้ตาเยอะขึ้นลักษณะเป็นเมือกๆอยากจะทราบว่าสิ่งที่เป็นนี้คืออะไรอาจารย์คะมีภาพประกอบมาให้ดูเป็นลักษณะคล้ายๆอย่างนี้ค่ะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการสูบบุหรี่ไหมอาจารย
2: ์อาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องนะครับก็ ดูรูปมันไม่ค่อยชัดนะว่ารูปมันก็เป็นสีขาวดำ
0: คล้ายๆเป็นไขมันคล้ายๆเป็นก้อนไขมันค่ะ
2: ก็บางทีอายุเยอะผมว่าควรจะไปตรวจ
0: ค่ะ
2: เนื้อตรวจดีกว่าครับ
0: คือควร
2: ดูว่ามันเป็นเนื้ออะไรเพราะว่ามันอยู่ที่เยื่อบุตามันไม่ได้อยู่แทรกอยู่ที่หนังตา
0: ค่ะ
2: นะครับ
0: เยื่อบุตาหมายความว่าตรงที่เราเปิด
2: เปิดตาขาว
0: ใช่ไหมคะ
2: ใช่ไหมครับ
0: เราเห็น
2: ประมาณนั้นนะครับ
0: เพราะว่าคุยกับคุณหมอตาหรือจักษุแพทย์หลายๆท่านส่วนใหญ่เนี่ยการเล่าอาการเฉยๆบางครั้งอาจจะไม่สามารถวินิจฉัยได้ละเอียดเพราะฉะนั้นอาจารย์แนะนำว่าถ้าเกิดว่ามีอาการ
1: แบบนี้ถ่ายรูปมาก็ดีแล้วแต่เอิญอาจจะไม่ชัด
0: เป็นขาวดำนะคะนะคะมีคำถามจากทางบ้านมาแล้วค่ะอาจารย์โซค่ะคุณน้อยอายุ71ปีนะคะน้ำหนัก56ส่วนสูง155ซมบอกว่าเป็นเส้นเลือดขอดที่ขาทั้ง2ข้างแต่ทีนี้เนี่ยด้วยเกณฑ์ของอายุคือ71เนี่ยต้องฉีดวัคซีนของ AstraZeneca เห็นว่าฉีดแล้วเนี่ยเส้นเลือดจะอุดตันอันนี้คือข้อมูลที่ได้รับประชาชนบางส่วนได้รับข่าวสารข้อมูลเช่นนี้ก็เลยกังวลว่าจะอันตรายหรือไม
1: ่ก็จริงๆต้องบอกก่อนว่าเส้นเลือดขอดที่คุณน้อยเป็นเนี่ยจริงๆแล้วไม่ได้เกี่ยวคือมันจะคนละประเด็นกันเส้นเลือดขอดก็คือที่ขาที่เราเป็นก็เกี่ยวกับการยืนนานๆเดินนานๆนะคะก็ทำให้เกิดเส้นเลือดขอดได้ส่วนเรื่องของเส้นเลือดอุดตันเนี่ยมันจะคนละเรื่องกันนะคะแต่จริงโอเคเราได้ยินข่าวว่าวัคซีนของบริษัทแอสตราเนี่ยมีทำให้อาจจะเกี่ยวข้องทำให้เกิดเรื่องของเส้นเลือดอุดตันได้เช่นเส้นเลือดสมองอุดตันอะไรอย่างนี้ได้นะคะแต่ถามว่าจริงแล้วตัวเลขอ่ะที่เกิดขึ้นเนี่ยจริงๆแล้วที่เกิดจากวัคซีนเนี่ยไม่ได้เยอะ
0: ค่ะ
1: และเมื่อเทียบกับประชากรทั่วไปแล้วก็คือไม่ได้มากกว่าประชากรทั่วไปนะเพราะนั้นโดยภาพรวมก็ยังถือว่าวัคซีนเนี่ยมีความปลอดภัยมากกว่าผลข้างเคียงที่เกิดขึ้นนะคะเพราะนั้นก็ยังแนะนำอยู่ว่าให้สามารถฉีดได้นะคะ
0: เพราะฉะนั้นคุณน้อยไม่ต้องกังวลนะคะ
1: เพราะเส้นเลือดขอดที่เป็นมันก็คนละเรื่องกันอยู
0: ่ไม่เกี่ยวข้องกับการรับวัคซีนแล้วก็ผลข้างเคียงที่เกิดจากการรับวัคซีนนั้นเนี่ยเมื่อชั่งน้ำหนักกับผลดีที่จะได้รับกับการป้องกันแล้วคุ้มกว่าอาจารย์แนะนำ
1: ให้ฉีด
0: ควรจะฉีด
1: ลงทะเบียนเลยค่ะ

0: ลงทะเบียนเลยนะคะถ้าไม่ได้
1: ช่วยลงทะเบียน
0: หลายๆครั้งตอนนี้ได้แล้วง่ายแล้ว
1: ถ้าไม่ได้ก็ให้ลูกหลานช่วยลงนะคะเพราะบางทีลงไม่ได้ผู้สูงอายุบางทีก็ลงไม่ค่อยสะดวก
0: ใช่
1: ใช้ลูกใช้หลานลงให้นิดนึงนะคะ
0: นะคะคุณผู้ชมก็ถ้าเกิดว่าเป็นผู้สูงอายุแล้วก็อาจจะไม่มีสมาร์ทโฟนหรือไม่ถนัดการใช้สมาร์ทโฟนก็สามารถที่จะให้ลูกหลานนะคะลงให้ได้1คน1 account สามารถลงได้หลายคนก
1: ็
0: จะให้เพิ่มแต่ว่าเป็นบิดามารดา
1: เพิ่มชื่อได้
0: เพิ่มชื่อได้นะคะมีคำถามจากไลฟ์ทาง Facebook ของเราแล้วนะคะคุณผู้ชมสวัสดีอาจารย์หมอทั้ง2ท่านค่ะมีคุณผู้ชมถามว่าคุณรัชนีบอกว่าถามเรื่องโควิด -19 ถ้าผู้มีความเสี่ยงสูงได้รับผลตรวจว่าเนกาทีฟคือไม่พบเชื้อหลังจากพบกับผู้ป่วยยืนยันมาแล้ว7วันอยากถามว่าผู้ที่พูดคุยกับกลุ่มเสี่ยงนี้ถือว่าปลอดภัยหรือยังคะอาจารย
1: ์เดี๋ยวนะมันจะงงๆนิดนึง
0: สมมติเราพบผู้เป็นโควิดยืนยันพบมาแล้ว7วันไปตรวจเป็นเนกาทีฟไม่พบเชื้อปลอดภัยหรือยัง
1: ถึงเราใช่ไหม
0: เรา
1: เนี่ยจริงๆก็คืออยากจะบอกว่าโดยถ้าเราได้ยินข่าวก็คือเวลาเจอกลุ่มเสี่ยงหรือเจอคนผู้ที่เป็นโรคคือเรามีความเสี่ยงเนี่ยก็คือยังไม่ต้องรีบไปตรวจอ
0: ัน
1: นี้เราได้ยินหลายรอบแล้วนะคะเพราะว่าเจอวันนี้พรุ่งนี้ไปตรวจเนี่ยมันลบอยู่แล้ว
0: ยังไม่เจอ
1: ใช่เพราะนั้นเนี่ยถ้าที่เล่ามาคือไปตรวจครั้งแรกคือช่วงวันที่5วันที่7ไปแล้วเนี่ยซึ่งถือว่าจริงแล้วมีโอกาสถ้าติดอ่ะมีโอกาสอยู่แล้วที่จะเจ
0: อ
1: เชื้อได้เพราะว่าระยะฟักตัวของโรคเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณ5วันถึง7วันเต็มที่นะคะแต่ว่าอย่างที่ทราบคือระยะฟักตัวจริงๆอ่ะมันแกว่งตั้งแต่2วันจนถึง14วัน
0: แล้วแต่คน
1: เพราะนั้นเรามีโอกาสที่อาจจะเจอเชื้อหลังจาก7วันก็ได้นะคะเพราะนั้นจริงๆก็คือถามว่า7วันแล้วเป็นลบเนี่ยถามว่าปลอดภัยมั้ยจริงๆก็ปลอดภัยเกือบจะ 90% แล้วแหละแต่มันก็บอกไม่ยากแต่ว่าอย่างที่บอกคือมันต้องดูให้ถึง14วันทีหนึ่งนะคะก็อันนี้ก็จะปลอดภัย 100%
0: ตามข้อปฏิบัติก็คือยังต้องกักตัวอยู่
1: ใช่ก็ต้องกักไปจนทั้งถึงวันที่เราเจอเขาอะไป14วัน
0: แล้วต้องตรวจอีกรอบไหมอาจารย์
1: จริงแล้วถ้าไม่ได้มีอาการเราก็จะไม่ได้แนะนำให้ตรวจ
0: ค่ะ
1: แต่ถ้ามีอาการแน่นอนออกมาตรวจได้เลย
0: ค่ะนะคะอันนี้คือข้อปฏิบัติสมมุติว่าเราเจอผู้ป่วยยืนยันนับจากวันที่เราเจอผู้ป่วยยืนยัน
1: ใช่ใช่ไป14ว
0: ัน ไปอีก14วันเราจะไม
1: ่
0: ข้องเกี่ยวกับใครกักตัวแล้วก็ไปตรวจหลังจากที่เจอเขาประมาณ5วัน
1: 5-7วันอันนี้ตรวจวันที่7แล้วก็คือโอเค
0: ค่ะ
1: นะคะ
0: ก็ลองดูแต่ว่าคุณรัชนีอย่าเพิ่งออกไปไหนนะคะ
1: กักให้ครบก่อน
0: กักตัวให้ครบ14วันเพื่อความปลอดภัยนะคะ
1: เพราะว่าจริงๆแล้วอย่างจะบอกรายละเอียดนิดนึงว่าบางทีการที่เราเจอคนนั้นเนี่ยจริงๆแล้วในรายละเอียดมันมีเยอะว
0: ่
1: าเราเจอเขาแค่ไหนเราแค่เดินผ่านเราแค่ใช้ลิฟต์เดียวกันเราแค่ใช้ห้องเดียวกันแต่ไม่ได้เจอกันอันนี้มันโอกาสมันติดมันน้อยอยู่แล้วนะคะเพราะนั้นอยากจะไม่ได้แบบให้กังวลจนเกินไปเพราะนั้นโอกาสที่เราจะเสี่ยงเนี่ยคือต้องทั้งเวลาและสถานที่เดียวกันนะคะคือไม่ใช่ว่ามีผู้ป่วยในห้องนี้ชั่วโมงหนึ่งที่แล้ว
0: ค่ะ
1: แล้วเราเข้ามาตอนเย็น
0: ค่ะ
1: เนี่ยไม่ต้องกังวลจริงๆแล้วโอกาสมันน้อยมากอยู่แล้ว
0: นั่นคือคนละ
1: ต้องแบบละเวลาเดียวกันและสถานที่เดียวกันแล้วก็ใกล้ชิดกันไม่ใส่หน้ากากอนามัยอยู่ด้วยกันนานๆมันคือมันหลายปัจจัยมาก
0: ค่ะ
1: ที่จะทำให้เราโอกาสติดเชื้อได้ค่อนข้างง่ายนะคะ
0: แต่อย่างไรก็ตามปฏิบัติตามขั้นตอนของทางการแพทย์นะคะตอนนี้คุณปุญญนุชหลายๆคนส่งมาวันนี้อาจารย์โสน่าจะฮอตพอสมควรเพราะว่ามีคนสนใจเรื่องของวัคซีนนะคะคุณปุญญนุชบอกว่าฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่มาเมื่อวันที่28เมษายนเนี่ยค่ะถ้าจะฉีดโควิดต้องเว้นระยะกี่วันเพราะเขาต้องลงทะเบียนเขาต้องให้จองวัน
1: ก็คือปกติแล้วเนี่ยเราจะแนะนำให้ไม่ว่าจะเป็นองค์การอนามัยโลกเองหรือว่าทางฝั่งอเมริกาเองก็แนะนำว่าควรจะฉีดห่างอย่างน้อย2สัปดาห์นะคะเพ
0: ื
1: ่อประเมินเรื่องของผลข้างเคียงเดี๋ยวฉีดใกล้กันแล้วผลข้างเคียงที่เกิดขึ้นหรือไม่รู้เป็นของตัวไหนนะคะก็อย่างน้อย2สัปดาห์ถ้า4สัปดาห์ได้ก็ดีนะเพราะนั้นจริงตอนนี้ถ้าทุกคนที่ลงทะเบียนเนี่ยเร็วสุดน่าจะเป็นมิถุนาอยู่แล้วที่ได้ฉีดนะเพราะนั้นก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรกับไข้หวัดใหญ่ที่เพิ่งฉีดไปนะเพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็คือถ้าใครอยากฉีดสมมติว่าวัคซีนยังไม่มาอยากฉีดแค่ใบใหญ่ฉีดไปก่อนเลย
0: แล้วก็2สัปดาห
1: ์แล้วก็อย่างน้อย2สัปดาห์พอวัคซีนโควิดมาพอดีช่วงมิถุนาที่เราจะได้เริ่มฉีดกันนะก็พอดี
0: ก็เริ่มฉีดได้นะคะจะแนะนำว่าควรจะเว้นห่างประมาณ2สัปดาห์สำหร
1: ับ
0: การรับวัคซีนอย่างน้อยคนละตัวนะคะมีคุณวีระค่ะอายุ71ปีส่งคำถามมาทางหมายเลขโทรศัพท์บอกว่าเป็นผู้สูงอายุอยู่ในเกณฑ์ที่จะต้องฉีดวัคซีนและ71
1: ค่ะ
0: แอสตราเซเนกาอยากทราบว่าถ้าฉีดไปจะอันตรายต่อผู้สูงอายุไหมอาจารย์หลายๆท่านกังวลฉีดหรือไม่ฉีดดี
1: ก็จริงๆแล้วอย่างที่เรียนไปก็คือโดยภาพรวมตอนนี้เราก็จะบอกว่าผลข้างเคียงที่เกิดจากวัคซีนเนี่ยมีน้อยแล้วก็ไม่ต้องกังวลคือการฉีดเนี่ยก็จะคุ้มค่ากว่าการที่เราจะต้องกังวลเรื่องของผลข้างเคียงนะคะก
0: ็
1: จริงแล้วไม่อยากจะบอกว่าคุณพ่อคุณแม่ตัวเองเนี่ยฉีดแล้ว
0: ค่ะ
1: นะคะเนื่องจากวัคซีนที่เหลือมาจากรุ่นแรก
0: แรก
1: ก็ฉีดไปคุณพ่อก็ 80ละคุณแม่78ก็ฉีดไปประมาณ 3-4 วันยังเรียบร้อยดีอยู
0: ่ครบ2เข็มแล้วไหมคะ
1: ไม่ใช่เพิ่งเข็มแรกเพราะว่าแอสตรามันเพิ่งมาเพราะนั้นยังไม่มีใครได้2เข็ม
0: เข็มแรก
1: ใช่
0: นะคะก็ยังแข็งแรงดี
1: แข็งแรงดีไม่มีปัญหาอะไรใครเคยแต่แรกก็กังวลเอ๊ะจะไข้ไหมจะเพลียไหมจะซึมไหมก็เรียบร้อยดีสบายดีก็ไปมีทำงานกินข้าวอะไรได้ปกติ
0: อย่างคนที่มีอาการแพ้วัคซีนไข้หวัดใหญ่เพราะว่าหลายๆคนรับวัคซีนไข้หวัดใหญ่มันจะมีผลไหมคะว่าการแพ้วัคซีนไข้หวัดใหญ่แล้วจำเป็นต้องแพ้วัคซีนโควิดด้วย
1: จริงแล้วต้องดูในส่วนประกอบของวัคซีน
0: ค่ะ
1: ว่าการถ้าถูกวินิจฉัยว่าเป็นการแพ้วัคซีนไข้หวัดใหญ่ต้องเอาส่วนประกอบมาดู
0: ค่ะ
1: แล้วก็มาเทียบกับส่วนประกอบของโควิด
0: ว่ามีอะไร
1: เหมือนกันหรือเปล่าถ้าเหมือนกันเนี่ยแน่นอนเราก็คงเป็นข้อห้ามนะคะแต่ว่าวัคซีนโควิดแต่ละยี่ห้อส่วนประกอบก็ไม่เหมือนกันนะคะเช่นตอนนี้ที่เรามีอยู่2ยี่ห้อคือของแอสตราเองของซิโนแวคเองเมื่อส่วนประกอบมาดูแล้วเนี่ยปรากฏไม่เหมือนกันเลย
0: ค่ะ
1: เช่นพวกสารที่เขาใส่พวกเป็นส่วนประกอบหรือสารที่เขาใส่ไม่ให้กันเสียเนี่ยไม่เหมือนกันเลยเพราะนั้นเราถึงได้แนะนำตอนนี้ว่าเป็นวัคซีนโควิด2ยี่ห้อนี่เองคือใครแพ้ยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่งแพ้แบบรุนแรงเราแนะนำว่าให้คุณสามารถ
0: เปล
1: ี่ยนยี่ห้อได้เพราะเรามั่นใจว่าส่วนประกอบของทั้งสองอันนี้ไม่เหมือนกันเลยเพราะฉะนั้นต้องมาเทียบ
0: เราอาจจะแพ้สิ่งใดสิ่งหนึ่งในวัคซีน
1: ถ้ามันมีที่เหมือนกันคือแพ้สมมติว่าแพ้ไข้หวัดใหญ่แล้วมาเทียบดูเฮ้ยตรงกับโควิดอันนี้แน่นอนก็คง
0: ไม่แนะนำ
1: ก็อาจจะไปดูยี่ห้ออื่นก็อย่างที่เรียนไปก็คือแต่ละยี่ห้อไม่เหมือนกัน
0: ค่ะ
1: นะคะ
0: ทีนี้อีกหนึ่งคำถามเกี่ยวกับวัคซีนถ้าสมมติคนหนึ่งรับวัคซีนไปแล้วเข็มแรกเกิดอาการแพ้รุนแรงไปต่อยังไงคะอาจารย
1: ์ก็จริงแล้วถ้าในกรณีที่เกิดผลข้างเคียงนะคะจริงๆแล้วไม่ว่าจะเป็นผลข้างเคียงที่เรารู้อยู่แล้วเราเรียกว่าอาการข้างเคียงนะคะเช่นปวดบวมแดงร้อนหรือมีไข้จริงๆเราอยากให้รายงาน
0: ค่ะ
1: จริงๆในหมอพร้อมเนี่ยก็จะมีที่ให้รายงานได้นะคะหรือจริงอาจจะรายงานไปสถานที่ที่คุณฉีดก็ได้นะเพื่อที่เราจะได้เก็บข้อมูลนะคะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าในการศึกษาเองเนี่ยจริงๆปวดบวมแดงร้อนเนี่ยเจอได้ 30-40 รายเลยนะคะแต่ว่าที่เราดูข้อมูลเพื่อได้มีโอกาสทบทวนข้อมูลด้วยจริงๆคนไทยเราที่ฉีดไปแล้วเนี่ยรายงานกันแค่10%เองเราก็เลยไม่รู้ว่าเอ๊ะมีน้อยจริงๆหรือ
0: ไม่ได้รายงาน
1: นะคะจริงๆเราอยากให้รายงานเยอะๆนะคะรวมถึงผลข้างเคียงที่รุนแรงด้วยคือแพ้แบบรุนแรงเราก็อยากให้รายงานเพราะว่าเราจะมีคณะกรรมการที่พิจารณาว่าตกลงอาการที่คุณเกิดขึ้นเนี่ยมันคือการแพ้จริงหรือเปล่านะคะเพราะว่าบางทีมันอาจจะใช่หรืออาจจะไม่ใช่ก็ได้น
0: ะคะ
1: เพราะถ้าไม่ใช่เนี่ยเราก็จะได้แนะนำว่าโอเคคุณสามารถฉีดวัคซีนชนิดเดิมได้แต่ถ้าใช่เราพิจารณาอย่างละเอียดแล้วเราก็จะบอกว่าให้เปลี่ยน
0: ยี่ห้อ
1: แทน
0: อันนี้คือสิ่งที่จะเกิดขึ
1: ้
0: น
1: ถ้าคุณอยากให้รายงานแล้วก็เราจะมีคณะกรรมการช่วยพิจารณาให้แล้วก็จะส่งเรื่องกลับไปให้คุณว่าเราจะแนะนำคุณยังไงดี
0: ค่ะเพราะฉะนั้นเรื่องของข้อมูลตอบกลับข้อมูลหลังจากฉีดไปแล้วเป็นเรื่องสำคัญในการพิจารณาของคณะแพทย์เพราะฉะนั้นคุณผู้ชมที่ฉีดวัคซีนไปแล้วเข็มเดียวก็ดี2เข็มไปแล้วก็ดีถ้ามีผลหรือไม่มีผลอย่างไรอาจารย์อยากให้รายงานกลับ
1: มีผลข้างเคียงก็คืออยากให้รายงาน
0: ค่ะ
1: ค่ะ
0: จะได้
1: เราจะได้เก็บข้อมูลด้วยนะคะอย่างที่เราก็ได้ยินเรื่องของชาใบหน้าครึ่งซีกอะไรกันเนี่ยเป็น100คนนะคะตอนนี
0: ้ค่ะก็จะได้เป็นข้อมูลในการวิเคราะห์ต่อไปสำหรับคณะทำงานด้วยนะคะอีกหนึ่งคำถามอาจารย์กิติคุณฟังไปด้วยกันนะคะฟังไปกับดิฉันนี่แหละเรื่องวัคซีนกำลังมาฮอตจริงๆคุณวีถามว่าถ้าฉีดวัคซีนไปแล้วอาจารย์จะไม่แพร่เชื้อให้คนอื่นใช่หรือไม
1: ่ค
0: ่
1: ะ
0: และอีกหนึ่งคำถามที่หลายคนให้ความสนใจฉีดไปแล้วอยู่ได้นานแค่ไหนคะ
1: ค่ะเอาคำถามแรกก่อนแล้วกันนะคะก็คือถามว่าวัคซีนเนี่ยที่เราจะฉีดกันเนี่ยมันป้องกันอะไร
0: ค่ะ
1: มันป้องกันการติดมันป้องกันการเจ็บป่วยธรรมดาป้องกันเจ็บป่วยรุนแรงป้องกันการเข้า ICU หรือป้องกันการตายนะคะจริงแล้วข้อมูลจากตอนนี้วัคซีนทุกยี่ห้อตอนนี้ป้องกันการตายแน่นอน
0: ค่ะ
1: เกือบ 100% นะคะหรือว่ารวมไปถึงป้องกันการมีโรคที่รุนแรงนะเช่นต้องนอนโรงพยาบาลเนี้ยอันเนี้ยทุกวัคซีนก็คือมีข้อมูลแล้วว่า 90% จนถึง 100% ในส่วนนี้นะคะแต่ข้อมูลที่ยังค่อนข้างน้อยคือการติด
0: ค่ะ
1: เพราะนั้นอย่างไข้หวัดใหญ่เองที่เราฉีดกันเนี่ยมันก็ไม่ได้การติดนะคะแต่มันการตายได้
0: กันถ้าเป็นแล้วจะไม่รุนแรง
1: ประมาณนั้นนะคะแต่ว่าเราเอาง่ายๆคือการตาย
0: ะ
1: นะคะแต่ว่าไม่ได้กันติดเพราะนั้นในส่วนของโควิดตอนนี้เนี่ยข้อมูลการกันติดยังมีค่อนข้างน้อยเพราะนั้นถามว่าเราฉีดวัคซีนแล้วเราก็คงได้ยินข่าวว่าฉีดวัคซีนแล้วก็ยังติดได
0: ้ค่ะ
1: แต่มันลดความรุนแรงของโรคนะคะเพราะนั้นเราถึงแนะนำว่าถึงแม้ว่าคุณฉีดวัคซีนแล้วเนี่ยยังก็คงยังต้องปฏิบัติตัว
0: ใส่แมส
1: เพื่อป้องกันเหมือนเดิมไปก่อนณจุดนี้นะคะเช่นล้างมือใส่แมสไปเนี่ยจนกว่าจะมีการฉีดวัคซีนที่มากจนถึงระดับหนึ่งที
0: ่
1: เราอาจจะเคยได้ยินเรื่องของภูมิคุ้มกันหมู
0: ่กลุ่ม
1: นะภูมิคุ้มกันกลุ่มนี่แหละนะเพราะว่า อย่างเช่นในสหรัฐอเมริกาอาจจะเคยได้ยินแล้วว่าสหรัฐอเมริกาก็ฉีดไปเยอะระดับหนึ่งแล้วหรือในอิสราเอลที่

0: เราได้เห็นข่าวนะคะอิสราเอลก็ฉีดไปเยอะมากเพราะประชากรเขาน้อยนะคะเราเห็นว่าอิสราเอลได้มีการประกาศว่าคุณอาจจะไม่ใส่หน้ากากได้แล้วในที่ที่คุณ
1: ไปในที่สาธารณะ
0: กลางแจ้งนะคะหรือคุณสามารถรวมกลุ่มได้ในคนที่ฉีดวัคซีนทั้งหมดเช่นทุกคนไปที่นั้นฉีดวัคซีนหมดเลย
1: สามารถที่จะแบบมารวมกันได
0: ้อะไรประมาณนี้ประมาณนี้นะเพราะนั้นเราถ้าเราอยากจะเห็นจุดนั้นก็คือเราต้องร่วมกันฉีดวัคซีนนะคะอันนี้คำถามแรกก่อนนะเพราะนั้นโดยสรุปก็คือการวัคซีนไม่ได้กันติด
1: กันตายไม่กันติด
0: ใช่
1: อ
0: ัน
1: นี้คือความเข้าใจที่ถูกต้อง
0: ค่ะอันที่สองคือถามว่าฉีดไปแล้วจะอยู่ได้นานเท่าไหร่นะเพราะนั้นคำถามนี้ยังไม่มีคำตอบนะคะไม่ได้กวนนะคะมันไม่มีคำตอบจริงๆ เพราะฉะนั้นมันจะขึ้นอยู่กับสองปัจจัยหลักๆนะคะปัจจัยแรกก็คือฉีดไปแล้วภูมิจะอยู่ได้นานเท่าไหร
1: ่ค่ะ
0: นะคะเพราะนั้นถ้าฉีดไปแล้วภูมิอยู่ได้ไม่นานเช่นภูมิมันตกลงมันก็ไม่เพียงพอในการป้องกันโรคอาจจะต้องฉีดเช่นทุก6เดือนทุก1ปี
1: ค่ะ
0: อันนี้รอข้อมูลนิดนึงนะคะเหมือนไข้หวัดใหญ่เราที่ฉีดทุกปี
1: 1
0: นะคะประเด็นที่2คือไวรัสกลายพันธุ์มั้ย
1: ค่ะ
0: ถ้าไวรัสกลายพันธุ์เราก็ต้องเปลี่ยนวัคซีนให้ตรงกับไวรัสที่กลายพันธุ์เหมือนไข้หวัดใหญ่เหมือนกันถูกมั้ยคะเพราะฉะนั้นเหตุผลไปได้ไม่เหมือนกับไข้หวัดใหญ่เลยที่ทําให้เราต้องอย่างไข้หวัดใหญ่เรารู้ตัวเลขแล้วคือฉีดทุกปี
1: ค่ะ
0: แต่อันเนี้ยเรายังไม่ทันรู้ว่าจะปีนึงได้ไหมนะคะหรือจะต้องสั้นกว่านั้น
1: ค่ะ
0: เราก็ไม่อยากฉีดบ่อยเนาะจริงเนาะ
1: ใช
0: ่ปีนึงนี่ปีนึงพอรับได
1: ้ใช่ๆๆฉี
0: ดปีละครั้งเนาะจะฉีด6เดือนครั้งนี่มันลําบาก
1: แล้วต้อง2เข็มอีกครั้งมั้ยอาจารย์
0: ใช่เพราะนั้นเดี๋ยวรอข้อมูลนิดนึงแนวโน้มอาจจะต้องฉีดซ้ํา
1: เนื่องจากเป็นโรคอุบัติใหม่
0: ใช่
1: ดังนั้นเรายังไม่ไปถึงสุดขอบของวงรอบ
0: ว่ามันจะเป็นวัคซีนจริงๆถามว่าที่มีตอนนี้ก็ยังไม่ถึงปีเลยที่ใช้กันใช่มั้ยคะ
1: ถือว่าออกมาเร็วมากแล้วก็ไวรัสก็ยังมีการกลายพันธุ์อย่างที่อาจารย์บอกค่ะจะทำให้ประสิทธิภาพวัคซีนลดลงหรือไม่อย่างไรต้องรอติดตามนะคะอาจารย์กิติคุณฉีดยังคะ
2: ฉีดแล้วครับ
1: ฉีดเรียบร้อยกี่เข็มแล้วอาจารย
2: ์2
1: แล้วอาจารย์มีผลข้างเคียงอะไรไหมคะ
2: ก็ไม่มีอะไรก็เจ็บๆนิดหน่อย
1: ปกติดีนะคะส่วนใหญ่บุคลากรการแพทย์ก็จะเป็นด่านหน้าที่จะได้รับวัคซีนแล้วตอบคำถามคุณวีสรุปนะคะฉีดวัคซีนแล้วเนี่ยยังสามารถที่จะติดได้ไม่ได้กันติดแต่กันถ้าติดแล้วคนที่ฉีดวัคซีนนั้นจะไม่เป็นโรคที่รุนแรงจนอาจจะถึงเสียชีวิตนะคะอันนี้คือข้อมูลเกี่ยวกับวัคซีนค่ะมีคำถามค่ะขออนุญาตนะคะชื่อคุณเป็นภาษาจีนมาแต่ถามบอกว่ามีกรณีหนึ่งแม่บ้านนะคะที่ต่างจังหวัดเนี่ยมีเด็กนักศึกษาที่เช่าหอพักแถวหมู่บ้านติดโควิด-19แล้ว2คนอาจารย์แล้วก็ไปซื้อของที่ร้านขายหมูร้านขายของชำในหมู่บ้านแต่ร้านขายหมูร้านขายของชำไม่กักตัวอย่างนี้ถือเป็นกลุ่มเสี่ยงไหมอาจารย
0: ์คือนักศึกษาไปซื้อของที่ร้านใช่ไหม
1: นักศึกษาป่วยเสร็จไปซื้อของร้านขายของชำในหมู่บ้าน
0: แต่จริงอย่างที่บอกคือเราต้องดูเหตุการณ์ด้วยนะคะเช่นนักศึกษาที่ไปเขาใส่แมสหรือเปล่าแล้วเขาอยู่นานไหม
1: ค่ะ
0: แล้วตอนไปซื้อหมูใช่ไหมซื้อหมู
1: ที่
0: ร้านขายของชำ
1: ที่ร้านขายของชำ
0: แล้วเจ้าของร้านคนที่ขายอ่ะใส่แมสไหม
1: ค่ะ
0: คุยกันนานไหมมันอาจจะคุยแค่1นาทีหยิบหมูให้อันนี้ไม่จำเป็นต้องกักตัว
1: ค่ะ
0: นะคะถือว่าใส่แมสทั้งคู่เนี่ยโอกาสเสี่ยงมันลดลงไปเยอะแล้วก็ไม่จำเป็นต้องกักตัว
1: ค่ะ
0: นะคะแต่ถ้าไม่ใส่แมสด้วยคุยกันด้วยอยู่กันนานด้วยอันนี้แน่นอนเสี่ยงสูงอันนี้ต้องทั้งกักและทั้งตรวจ
1: คือเป็นปัจจัยที่เราเจอนะ
0: คือต้องดูหลายๆส่วน
1: ป
0: ั
1: จจัยแวดล้อมนะคะในเหตุการณ์นั้นด้วยหลายๆคนเชื่อว่าตอนนี้มีความกังวลเพราะฉะนั้นรายการเราก็จะช่วยในเรื่องนี้ได้มีหนึ่งท่านค่ะคุณหนูมินนี่บอกว่าสวัสดีอาจารย์หมอทั้งสองท่านนะคะแล้วก็สวัสดีคุณดาวด้วยสวัสดีค่ะบอกเป็น FC อาจารย์หมอโสทุกช่องทางของช่องนี้เลย อยากสอบถามปัญหานะคะซึ่งไม่เกี่ยวกับโควิดบอกว่าอายุ52ปีน้ำหนัก47อาจารย์ส่วนสูง155เดี๋ยวดูอาจารย์2ท่านจะพอตอบคำถามได้ไหมคุณหนูมินนี่บอกว่าแต่งงานมาประมาณ20ปีแล้วไม่มีบุตรค่ะปัญหาสุขภาพตอนนี้คือมีน้ำใสๆออกมาจากหน้าอกทางด้านขวาด้านเดียวเป็นตอนกลางคืนทุกเช้าจะเห็นวงบนเสื้อน่าจะเป็นไหลออกมาจากเต้านมนะคะอาจารย์ไม่มีอาการเจ็บไม่มีก้อนหรืออะไรที่หน้าอกเลยค่ะไม่มีโรคประจำตัวใดๆด้วยไม่ทราบว่าเป็นอะไรอาจารย์พอจะ
0: 50กว่าใช่ไหม
1: 52
0: จริงๆแล้วก็ไม่ควรจะมีคล้ายๆกับว่ามีคือมีอะไรก็ตามที่ออกมาจากหัวนม
1: ค่ะ
0: จริงๆแล้วก็แนะนำให้ไปตรวจดีกว่า
1: ถึงแม้จะไม่เจอก้อนก็ตาม
0: บางทีเราคลำเองไม่เจอ
1: ค่ะ
0: ต้องอาจจะต้องไปแมมโมแกรมหรือว่าให้คุณหมอมีทั้งอัลตราซาวด์แล้วก็แมมโมแกรมซึ่งจะสามารถดูก้อนได้ละเอียดมากขึ้นนะคะอาจจะไปที่แผนกสัญญกรรม
1: เร่งด่วนไหมคะ
0: ก็จริงๆไม่ได้บอกเป็นนานๆเท่าไหร่เนาะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ก็ให้คือถ้ายิ่งถ้าเร็วที่สุดได้ก็ดีเอาที่ปลอดภัย
1: ค่ะ
0: นะคะ
1: นะคะคุณหนูมินนี่ถ้าเกิดมีอาการหรือคุณผู้ชมมีอาการแบบนี้คือมีของเหลวน้ำอะไรผิดปกติออกมาจากเต้านมอาจารย์แนะนำว่าควรจะไปตรวจนะคะวันนี้มีคำถามเกี่ยวกับเรื่องของวัคซีนเกี่ยวกับเรื่องของโควิดเข้ามาเยอะมากๆจริงๆเลยนะคะคุณชุมศักดิ์อายุ65บอกแพ้กลุ่มยากลุ่มซันฟาถ้าฉีดแอสตราเซเนกาจะมีผลไหมอาจารย
0: ์จริงๆแล้วคนที่มีประวัติแพ้ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามมาก่อนนะโดยเฉพาะถ้าเป็นแพ้อาหารก็จะมีคำถามมาเยอะเช่นแพ้อาหารคนแพ้กุ้ง
1: ค่ะแพ้อาหารทะเล
0: แพ้อาหารทะเลหรือบางคนแพ้ฝุ่นแพ้อะไรล่ะแพ้ยา
1: ค่ะ
0: นะคะอย่างคุณชุมศักดิ์ก็บอกแพ้ซันฟาจริงๆแล้วถามว่าการแพ้เหล่านี้เนี่ยไม่ได้เป็นปัจจัยเสี่ยงหรือไม่ได้เป็นตัวทำนายว่าคุณจะแพ้วัคซีนโควิดหรือเปล่านะคะจริงๆแล้วก็คือก็แนะนำให้ฉีดวัคซีนได้นะคะแต่ว่าในกรณีที่บางคนที่ไม่สบายใจเอ๊ะฉันจะแพ้หรือเปล่าเนี่ยสามารถถ้าอยากจะกินยาป้องกันจริงๆให้กินยากลุ่มต้านเราเรียกยากลุ่มต้านฮิสตามีนแบบไม่ง่วงได้เช่นยาชื่อลอราตาดีนเซติรีซีนนี่ฮะอันนี้บอกชื่อยาอาจจะงงเข้าไปดูได้ในดรามาชันแนลเรามีอินโฟกราฟิกอันนี้อยู่ว่ามีชื่อยาอยู่2ตัวนี้ก็กินไปก่อนสัก30นาที
1: ก่อนฉีด
0: แต่ยาบางตัวที่ง่วงไม่ให้แนะนำนะคะไม่แนะนำให้กินดักโดยทั่วไปเราจะมีชื่อยาอยู่ในอินโฟกราฟิกอันนั้นก็สามารถใช้ได
1: ้หรือว่าแจ้งสำหรับเจ้าหน้าที่ที่เราจะฉีด
0: แล้วก็อันนึงที่แนะนำคือให้แจ้งเจ้าหน้าที่หน้างานเขาจะได้สังเกตเราเป็นพิเศษเพราะว่าทุกคนแล้วเวลาฉีดวัคซีนเนี่ยจะต้องนั่งอยู่ตรงนั้น30นาทีอยู่แล้วแต่ว
1: ่า
0: ถ้าเราบอกว่าเราเคยมีหวัดแพ้อะไรมาก่อนแล้วแพ้แบบเฮ้ยเป็นลมพิษด้วยนะแพ้แบบรุนแรงนิดนึงเนี่ยเขาจะได้สังเกตเราอย่างใกล้ชิดเช่นจัดอยู่แถวหน้าเลย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะคะก็จะได้อยู่แถวหน้าดูกันใกล้ๆนะคะ
1: เพราะฉะนั้นเรื่องของการแจ้งประวัติการแจ้งรายละเอียดของตัวของเราเกี่ยวกับเรื่องวัคซีนมีความสำคัญสมที่จะพาคุณพ่อคุณแม่โดยเฉพาะผู้สูงอายุไปเนี่ยเตรียมให้เรียบร้อยนะคะบางทีเราแพ้ตัวนี้เรามีประวัติอย่างนี้แจ้งให้เรียบร้อยกลับมาถามที่อาจารย์กิติคุณนิดนึงเรื่องของข้อสังเกตของคนที่ติดโควิดมันจะมีเรื่องของตาแดงด้วยอาจารย์อยากจะทราบตรงนี้มันเกี่ยวข้องกับตายังไงคะ
2: โอ้ยจริงๆการติดเชื้อหลายอย่างมันก็มีอาการตาแดงบ้างนิดหน่อยอะไรอย่างเนี้ยไวรัสอะไรอย่างเนี้ยก็มีได้ครับก็ผมว่าก็โอเคก็ปกติ
1: คือหลายคนตอนนี้แบบว่าดูตาทุกเช้าเลยถ้าฉันตาแดงหรือเปล่าอาจารย์มันจะมีความแตกต่างกับตาแดงทั่วไปฝุ่นเข้าตาหรืออาการอย่างอื่นยังไงคะ
2: ครับมันคงต้องมีอาการอย่างอื่นนะฮะมีอาการทางระบบ
1: หายใจ
2: อะไรประมาณอย่างนั้นร่วมด้วยแต่จริงๆของตาเองก็มีพวกที่เป็นไวรัสทั่วๆไปก็อาจจะมีอาการพวกนั้นได
1: ้
2: นะครับบางทีมันก็คงบอกยากผมคิดว่าประมาณอย่างนั้น
1: เพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งเครียดด
2: ู
1: อาการอื่นๆประกอบด้วยไม่ได้ตื่นมาตาแดงแล้วตกใจมากนึกว่าเป็นโควิดอาจจะเป็นอย่างอื่นก็ได้นะคะคุณวนิดาอายุ70ปีบอกว่าเป็นความดันกับไขมันอาจารย์คะถามว่าตื่นมาตอนเช้าเนี่ยจะมีเสมหะเยอะก่อนนอนทานยาผสมทานยาผงผสมน้ำเพื่อละลายเสมหะอยากทราบว่าต้องกินนานแค่ไหนจึงจะหายการตื่นขึ้นมาแล้วมีเสมหะเยอะอาจารย์ต้องแก้อย่างไรได้บ้างคะ
0: คือจริงๆเราต้องไปดูที่สาเหตุต้องแก้ที่สาเหตุมากกว่าเพราะว่าการกินยาละลายเสมหะก็คือมันเป็นการรักษาที่ปลายเหตุ
1: ค่ะ
0: นะคะถามว่ากินนานเท่าไหร่ก็คือถ้าคุณไม่มีเสมหะคุณก็ไม่ต้องกินแหละนะคะแต่ประเด็นก็คือทำไมถึงมีเสมหะอาจจะต้องมาดูว่าถ้าเป็นตอนนอนคือที่นอนเรามีปัญหาไห
1: ม
0: ฝุ่นเยอะแพ้ฝุ่นมีภูมิแพ้หรือเปล่าหรือมีปัญหาเรื่องของไซนัสที่มันทำให้มันไหลลงคอหรือมีปัญหาที่หลอดลมอะไรอย่างนี้ค่ะคืออาจจะต้องมาตรวจแล้วก็ว่าจะเป็นแผนกหูคอจมูกหรือว่าโรคปอดมาดูอีกทีนึงนะคะเพราะยาละลายเสมหะที่กินก็แค่บรรเทาอาการ
1: ปลายเหตุ
0: ยังไม่ได้รู้สาเหตุจริงๆว่าทำไมเราถึงเสมหะเยอะเพราะฉะนั้นถ้าแก้ที่ต้นเหตุแล้วน่าจะได้ไม่ต้องมานั่งกินยาละลายเสมหะทุกคืน
1: อาจารย์ก็ตอบไม่ได้ว่าทานไปนานแค่ไหน
0: เพราะว่าอันนี้เป็นยาบรรเทาอาการคือสามารถกินได้อยู่แล้ว
1: ค่ะแต่ถ้าเกิดเราหาสาเหตุได้เจอว่าเป็นเพราะอะไรก็ไปแก้ตรงนั้นจะตรงจุดมากกว่านะคะ
2: ถ้าไม่มีโรคข้อห้ามอะไรนี่จริงๆควรจะทานน้ำเยอะๆด้วยใช่ไหมครับ
0: ใช่ด้วยค่ะ
2: แต่ว่าสำคัญเลย
0: บางทีผู้สูงอายุบางทีก็จะปัญหาปัสสาวะบ่อยอีกก็จะทำให้นอนไม่หลับอะไรด้วยนะคะมันก็จะมีตามมาอีก
1: ค่ะ คุณวนิดาก็ลองหาสาเหตุดูเนาะอาจจะเป็นเรื่องของการแพ้ฝุ่นหรือเปล่าอากาศเย็นเกินไปไหมตอนนอนตอนกลางคืนนะคะแล้วก็แก้ที่

0: เหตุแต่ถ้ายังไม่หายอาจารย์บอกว่าก็สามารถทานได้เรื่องของยาไล่เสมหะหยุดเมื่อเสมหะไม่มีก็สามารถที่จะหยุดได้อาจารย์คะมีคำถามเกี่ยวกับเรื่องตาอันหนึ่งน่าสนใจเหมือนกันตาชิดกับตาเหล่เหมือนหรือต่างกันยังไงอาจารย์ตาชิด
1: คือถ้าตัวตามันเข้ามาชิดกันมากเนี่ยมันอาจจะดูคล้ายๆว่ามันตาเหล่ได้
0: บางคนบอกว่าเวลาที่เขาทำตาเหล่เหมือนเล่นตลกกันอย่างเงี้ยเขาก็จะ
1: เอา
0: ตา
1: เหมือนเรามองใกล้พยายามตั้งใจที่จะมองใกล
0: ้
1: เราก็จะมองตามันก็จะต้องเข้ามาหากันอยู่แล้ว
0: ค่ะ
1: แต่ว่าตอนนั้นคือเรามองใกล้ถ้าคนอื่นที่เขาดูมาจากที่ไกลๆเขาจะรู้สึกว่าเราตาเขเข้าข้างในอะไรประมาณนั้น
0: ตาดำ
1: ใช่
0: เข้าข้างในนะคะ
1: ดังนั้นโอเคมันก็เป็นสิ่งที่เราทำมันได้แต่จริงๆมันไม่ได้เขไม่ได้เหล่อะไรเพียงแต่ว่าเรามองใกล้ทีนี้ในเด็กหรือว่าในเด็กส่วนใหญ่จะเป็นเด็กบางคนที่ตรงระหว่างจมูกมันเข้ามาใกล้กันเนี่ยบางทีหรือว่ามันห่างกันเนี่ยมันจะทำให้ตามันดูเหมือนเข้าไปชิด
0: ตา
1: ด้านตรงกลางด้านตรงกลางเราก็จะดูเหมือนว่าตาเขแต่จริงๆเราตรวจได้พวกนี้ตาจริงๆมันจะตรงเอาง่ายๆถ้าสมมติว่าเราปิดตาเนี่ยตามันจะไม่มีการขยับ
0: ค่ะ
1: ประมาณนั้น
0: เราแก้ไขได้ไหมอาจารย์ถ้าเราเจอตั้งแต่ตอนเป็นเด็กๆเนี่ยค่ะ
1: คือถ้าเป็นตาเขจริงๆเนี่ยตั้งแต่เด็กจริงๆ
2: ตาเขกับเหล่ได้เหมือนกันไหมอาจารย์
0: กันยังไง
1: เหมือนกันสองคำนี้เราใช้อันเดียวกันนะครับถ้ามันเขหรือเหล่ตั้งแต่เด็กจริงๆเนี่ยควรจะไปตรวจก่อนหนึ่งคือมันต้องหาสาเหตุว่าเป็นจากอะไรและอันที่เราเจอบ่อยๆก็คือมันมีสายตาผิดปกติถ้าง่ายๆเราก็อาจจะใส่แว่นช่วย
0: ได้แล้วแต่สาเหตุอีกอาจารย์ก็
1: แต่ว่าอย่างอื่นเราต้องพยายามหาสาเหตุอย่างอื่นว่ามันมีอย่างอื่นได้โดยเฉพาะประสาทตาจอตาบางครั้งมันมีโรคมันมีอะไรอย่างเนี้ยเราต้องขยายม่านตาดูให้ดีว่ามันมีอะไรผิดปกติไหมที่ทำให้มันเขมันเหล่ไป
0: มีโรคอะไรที่แอบแฝงอยู่
1: แล้วก็ถ้าพบว่ามันไม่มีอะไรจริงๆมันเป็นจากกล้ามเนื้อตาเองเราก็มีวิธีผ่าตัด
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะครับก็ถ้าเราทิ้งไว้นานตาที่มันเขเนี่ยมันจะมองภาพไม่ได้พร้อมกันเพราะนั้นมันจะมีการกดไว้ข้างหนึ่งเพื่อไม่ให้เรามองเห็นภาพซ้อน
0: ค่ะ
1: พอมันกดไปกดมาเนี่ยมันก็จะทำให้ตาข้างนั้น
0: ไม่ได้ใช้งาน
1: ขี้เกียจ
0: ค่ะ
1: ก็จะการมองเห็นข้างนั้นก็จะไม่ค่อยดี
0: ค่ะ
1: นะครับเพราะฉะนั้นอันพวกนี้เราป้องกันได้ด้วยการที่เราไปแก้ไข
0: ตรงที่มีปัญหา
1: หรือว่าจำเป็นอาจจะต้องมีการผ่าตัด
0: อันนี้คือแนวทางของการรักษาถ้าเกิดเราพบว่าคนในบ้านลูกหลานของเรามีดวงตาที่แบบไม่เท่ากันเขหรือเหล่นี่เหมือนกันก็มาพบจักษุแพทย์ได
2: ้แต่เด็กๆนี่จะทางเหล่ได้นิดๆใช่ไหมอาจารย์เด็กน้อย
1: เด็กต้องเด็กเล็กๆเลยจริงๆเพิ่งเกิด
2: อ๋อเหรอฮะ
1: อาจจะสังเกตว่ามันมีแป้ง
2: แสดงว่าถ้าโตกว่า
1: ได้สักเดือน2เดือน
2: โตกว่านั้นแล้วถือว่าผิดปกติแล้ว
1: ถ้าโตกว่านั้นถ้ายังเหล่จริงก็ถือว่าผิดปกติ
0: ส่วนใหญ่เราจะได้ยินว่าตาขี้เกียจในเด็กกันนะคะยังไงก็คือ
1: มันก็จะตามมาด้วยเรื่องตาขี้เกียจ
0: ก็คือตาข้างนั้นไม่ได้ใช้งาน
1: ครับ
0: ถูกไหมคะอันนี้คือเรื่องของตามีคำถามทยอยเข้ามาเยอะแล้วอาจารย์ทางไลฟ์สดของเราใน Facebook นะคะคุณป้าตุ๊กอายุ62ปีน้ำหนัก55สูง163บอกมีโรคประจำตัวคือหอบหืดปัจจุบันทานยาขยายหลอดลมหลังอาหารเช้าแล้วก็สูตรยาเช้าเย็นคำถามคือป้าตุ๊กควรฉีดวัคซีนโควิด-19 หรือไม
2: ่ค่ะก็ตอบเลยว่าเรื่องคิดพาฉีดค่ะ
0: เพราะว่ามีปัญหา
2: ใช่เพราะว่าโรคปอดเรื้อรังที่เป็นอยู่ก็เป็นความเสี่ยงอายุด้วยอายุเท่าไหร่นะ
0: 62
2: อายุ1อายุเกิน60 2โรคร่วมที่มีคือโรคปอดเรื้อรัง
0: ค่ะ
2: ก็ถือว่าเป็นความเสี่ยง2อย่างเลยต่อโควิด-19 ที่รุนแรง
0: ค่ะมีข้อบ่งชี้ทั้ง2กรณีคือ1สูงอายุ2คือมีโรคประจำต
2: ั
0: วโรคปอดเพราะฉะนั้นคุณป้าตุ๊กต้องลงทะเบียนไปฉีดนะคะทีนี้ถามว่าเป็นวัคซีนชนิดไหนก็ต้องเป็น
2: ถ้าเป็นของไทยตอนนี้ก็ยังเป็นก็ถ้าผู้สูงอายุก็จะเป็นแอสตราเซเนก
0: าแอสตราเซเนกานะคะสวัสดีคุณหมอทั้งสองท่านอยากสอบถามนะคะคุณคอยน้องที่ซอยเดิมชื่อน่ารักมากอาจารย์คุณหมอทั้งสองท่านอยากสอบถามค่ะมีอาการกลืนน้ำลายลำบากเจ็บคอมาประมาณ5วันแล้วอาจารย์ไม่มีไข้ไม่ได้ไปอยู่ในสถานที่เสี่ยงอะไรเลยอาการเจ็บคออย่างนี้ใช่โควิดไหมครับ
2: คือถามว่าอาการเจ็บคอก็เป็นหนึ่งใน หนึ่งในอาการของโควิดได้อยู่แล้วก็คือเหมือนเราติดเชื้อไวรัสทั่วไปเป็นหวัดอะไรแล้วก็เจ็บคอเพราะโควิดก็คือไวรัสชนิดหนึ่งนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วก็อยากให้ดูความเสี่ยงแต่ว่าบางคนก็ว่าเฮ้ยเดี๋ยวนี้เสี่ยงดูไม่ได้แล้วแต่จริงเราประเมินตัวเองได้พอสมควรอยู่นะคะเพราะนั้นถ้าคิดว่าไม่ได้มีความเสี่ยงจริงๆเนี่ยมันก็คงจะเป็นไวรัสธรรมดาเพราะไวรัสมีเป็น10-20ชนิดที่ทำให้เกิดอาการของติดเชื้อทางเดินหายใจได้อยู่แล้วนะคะแต่ถ้าไม่แน่ใจจริงก็ไปตรวจได้นะคะก็คือถ้าไม่แน่ใจเอ๊ะเราจะเสี่ยงหรือไม่เสี่ยงเพราะบางคนว่าตอนนี้มันอยู่รอบตัวเราไปหมดแล้วการประเมินความเสี่ยงก็อาจจะ
0: ยาก
2: เพราะนั้นแต่บางคนก็มาแย้งมาบอกอ้าวคุณหมอบอกให้ไปตรวจไม่มีที่ตรวจตรงไหนอ่ะ ไม่เห็นมีให้ตรวจเลยนะคะจริงๆแล้วก็ยังพอมีที่สำหรับตรวจอยู่แต่เราไม่อยากโฆษณาเยอะนะคะ
0: ค่ะให้คน ที่เขาเป็นกลุ่มเสี่ยงจริงๆไปตรวจ
2: จริงๆตอนนี้เราหลักการจริงเราอยากตรวจให้เยอะจริงๆเหมือนกันเพราะเราอยากจะค้นหาผู้ป่วย
0: เพราะว่าเขามีการตรวจเชิงรุกในหลายๆที่เห็นทราบว่าในกรุงเทพมหานครก็มีไปตามเขตต่างๆแต่ละวันคุณผู้ชมสามารถเสิร์ชแล้วฟังประกาศ
2: แต่ถ้าเราประเมินจริงจังถามว่าเราประเมินตัวเราเองได้ดีที่สุดแหละนะคะถ้าเราเวิร์กฟอร์มโฮมมา14วันก็ไม่ต้องไปมันก็คือ
0: ไม่ได้เจอใครเลยไม่ได้ไปไหน
2: ต้องไม่ได้เป็นจากโควิดแหละนะคะ
0: ค่ะยังไงคุณคอยน้องที่ซอยเดิมก็สังเกตอาการก่อน
2: แต่อันนึงที่จะดูได้ก็คือโควิดเนี่ยถ้ามันจะรุนแรงไม่เกิน7วันนี้แหละ
0: นี่คือ5แล้ว
2: ใช่ถ้าคุณยังสบายดีอยู่ก็ไม่น่าจะเป็นอะไรละถึงเป็นโควิดก็อาจจะหายเองละ
0: แต่ว่าควรจะแยกตัวจาก
2: ถ้าไม่แน่ใจจริงๆถ้าแน่ใจตัวเองว่าเราโควิดหรือเปล่าเนี่ย
0: คนใกล้ชิด
2: ก็ต้องทำปฏิบัติตามเหมือนเราจะเป็นหรือเปล่าก็ต้องแยกตัวกักตัวไป
0: เพื่อการป้องกัน
2: ใช่
0: นะคะอาจารย์มีคนสนใจกันมากเลยตอนนี้ใน Facebook ในสื่อออนไลน์ก็คือเครื่องวัดออกซิเจนในเลือดนะคะคุณ New Normal ค่ะชื่อโอ้โหทันสมัยมากคุณ New Normal ถามมาว่าการวัดออกซิเจนในเลือดสามารถวัดที่ข้อมือได้ด้วยไหมครับเพราะว่าเห็นนาฬิกาสมาร์ทวอชบางรุ่นสามารถวัดค่าออกซิเจนในเลือดได้จริงหรือไม่ปกติเราจะเห็นที่นิ้ว
2: ก็จริงๆอยากจะเรียนแบบนี้ค่ะว่าการตรวจออกซิเจนจริงๆที่เราวัดทางการแพทย์ตอนนี้เราก็จะใช้ที่มือเป็นหลักที่นิ้วหนีบนิ้วนะคะเป็นหลักนะคะถามว่าการใช้ข้อมือจริงๆใช้ได้ไหมก็คือต้องดูรายละเอียดเพราะว่าอย่างที่บอกอย่างสมาร์ทวอชเองก็มีหลายยี่ห
0: ้
2: อแล้วแต่ละยี่ห้อนั้นมีการทดสอบหรือมีการรับรองแล้วหรือยังว่ามันเมื่อเทียบกับมาตรฐานหรือเทียบกับวิธีปกติแล้วมันไปได้กัน
0: ค่ะ
2: นะคะเพราะนั้นถ้าเราดูในกระบวนการหรือดูในเอกสารแล้วเนี่ยว่ารับรองแล้วภาษาอังกฤษคือ validate คือเทียบเคียงแล้วทำคู่กันแล้วก
0: ็
2: คือใกล้เคียงกับของที่เราใช้หนีบนิ้วนี่ก็คือถือว่าโอเคนะคะแต่บางทีสมาร์ทวอทช์ก็อย่างที่บอกมีตั้งแต่พันกว่าบาทยังมีเลย
0: ใช่ๆ
2: ถึง 30,000 50,000ถูกไหมคะ
0: มันแล้วแต่คุณภาพของสมาร์ทวอชด้วยแล้วก็แล้วแต่การที่เขาจะไปเทียบเคียงกับอันนั้นที่จะ
2: ว่าแล้วรับรองหรือยังว่าใช้ได้นะคะเพราะฉะนั้นจริงถามว่าถ้ามันใช้ได้มันก็คือน่าจะโอเคว
0: ัดอะไรอาจารย์ตอนนี้ที่หลายๆคนซื้อไปไว้ที่บ้าน
2: จริงแล้ว
0: มันจะบอกอะไร
2: จะบอกว่าไม่ได้แนะนำนะคะเพราะว่าเดี๋ยวว่าไปแล้วจะประสาทเสีย
0: หลายคนพกใส่กระเป๋าเลยอาจารย์
2: เพราะว่าหนึ่งก็คือมันมีหลายยี่ห้อมากนะคะมีตั้งแต่หลักร้อยของจีนหรือยี่ห้ออื่นทั้งถึง 4-5,000
0: ในพวกแอปช้อปปิ้งมีหมดเลย
2: ใช่ทั้งถึง 4-5,000 ก็มีนะคะเพราะนั้นจริงๆแล้วเราก็ไม่รู้ว่าคุณภาพเป็นยังไงบางทีวัดมาเฮ้ย90ใกล้ๆแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยนะเพราะนั้นจริงๆเราไม่ได้อยากให้ซื้อมาวัดโดยที่เราไม่ได้ป่วยหรือมีข้อบ่งชี้นะคะแต่ถามว่าถึงจุดๆนึงเช่นสมมติรัฐบาลให้โควิดรักษาที่บ้านหรือคุณรับยาที่บ้านอันนี้อาจจะมีความจำเป็นในการที่เราจะติดตามออกซิเจนในเลือดว่าถ้าเราเป็นโควิดแล้วเราอยู่บ้านเราแย่ลงไหมเรารับยาเรากินดีขึ้นหรือเปล่าแต่ณจุดนี้ก็คือ เคสที่เป็นโควิดทุกรายเนี่ยเราให้อยู่โรงพยาบาลโรงพยาบาลสนามหรือว่าฮอสพิทอลซึ่งจะมีเครื่องนี้ใช้ติดตามอยู่แล้วนะคะเพราะนั้นก็จริงเราไม่อยากแนะนำให้ซื้อกันทุกบ้านหรือซื้อกันทุกคนนะอย่างที่บอกเพราะนั้นเดี๋ยวมันจะเครียดไปกันใหญ่นะเพราะนั้นจริงๆตอนนี้แค่ฟังข่าวทุกวันรับรู้ข่าวสารทุกวันก็เครียดอยู่แล้วถ้าต้องมาจับออกซิเจนเช้าเย็นก็ต้องวัดไข้อีก
0: ใช่ค่ะ
2: วัดไข้เช้าเย็นจับออกซิเจนอีกนับการหายใจด้วยมันจะประสาทกิน
0: เขาจะมีแอปที่แบบว่าให้กดคุณผู้ชมหลายๆท่านคงได้รับแบบแชร์กันสมมติว่าเป็นแอปอาจารย์โสแล้วก็บอกว่า อันนี้ถ้าเกิดว่าหมุนได้กั้นหายใจได้5รอบคือปกติ7รอบคือแบบปอดแข็งแรง10รอบ
2: ไม่ได้ 100% เน
0: า
2: ะ
0: ไม่ 100% มันจะมีวิธีการทดสอบนี้แต่ที่อาจารย์บอกดีที่สุดคือสังเกตตัวเองเราไปในกลุ่มเสี่ยงหรือไม่นะคะ
2: จริงๆก็มาตรวจ
0: ดีกว่าดีที่สุดอย่าเพิ่งไป

0: คนแอคเซสซอรี่เยอะไปหมดเลยแล้วก็เครียดเองนะคะมีคุณอู๋ๆค่ะถามว่าคุณพ่ออายุ86ทานยาเบาหวานและหัวใจควรฉีดวัคซีนไหมคะกลัวผลข้างเคียง
1: ก็ยังตอบคำถามตอบคำตอบเดิมนะคะว่าจริงๆแล้วทั้งผู้สูงอายุบวกกับโรคร่วมที่มีเนี่ยก็เป็นความเสี่ยง
0: ค่ะ
1: ไม่ว่าจะเป็นเบาหวานเองโรคหัวใจเองบวกกับอายุด้วย
0: ค่ะ
1: ก็แนะนำให้ฉีดนะคะส่วนผลข้างเคียงจริงๆอย่างที่บอกอาการข้างเคียงก็จะเป็นสิ่งที่เกิดได้อยู่แล้ว
0: ค่ะ
1: แต่บางคนก็ไม่เกิดก็ได้อย่างคุณพ่อที่ฉีดไปก็ไม่มีเลยบางคนก็จะปวดบวมแดงร้อนอะไรอันนี้เป็นสิ่งที่เกิดอยู่แล้วอันนี้เราไม่ได้เรียกว่าแพ
0: ้ค่ะอ
1: ย่าทำความเข้าใจว่าคนเรียกว่าแพ้ไม่ใช่แล้วจะกลัวไม่เรียกว่าอาการข้างเคียงซึ่งเป็นสิ่งที่เราคาดการไว้อยู่แล้วว่าจะเกิดได้นะคะส่วนอาการแพ้รุนแรงจริงก็คือเกิดได้ค่อนข้างน้อยนะ
0: ปวดบวมแดงร้อนก็เป็นวัคซีนทั่วไป
1: ใช่ยี่ห้ออื่นวัคซีนอื่นก็เป็นแค่หวัดใหญ่แล้วก็เป็นได้อยู่แล้วนะคะเพราะนั้นก็บวกกับอายุกับโรคร่วมที่มีก็แนะนำให้สำหรับผู้สูงอายุนะคะที่เขาเปิดลงทะเบียนแล้วเป็นโอกาสของเราแล้วอยากให้ลงทะเบียนกันแล้วก็ไปฉีดวัคซีนนะคะ
0: วันนี้มีคำถามเยอะมากจริงๆระหว่างที่รอคำถามจากหมายเลขโทรศัพท์กำลังพิมพ์อยู่นะคะมีคำถามบอกว่าขอรบกวนคุณหมอทั้งสองท่านถามเรื่องโรคหลอดเลือดสมองเป็นอย่างไรเพราะดิฉันกินยาขยายหลอดเลือดอยู่ตลอดอาการคือจะตาลายคลื่นไส้อาเจียนแต่พอกินยาขยายหลอดเลือดแล้วมันหายอันนี้ใช่หลอดเลือดสมองหรือไม่อาจารย
1: ์อยากรู้ชื่อยา
0: ถ้าอย่างนั้น
1: พิมพ์ชื่อยามาได้ไหมคะ
0: ถ้าเกิดว่าลองดูนะคะลองพิมพ์ชื่อยามาให้เราหน่อยนะคะอยากจะอ่านชื่อจังเลยแต่ว่าชื่อเป็นภาษาจีนนะคะลองพิมพ์ชื่อยาให้อาจารย์ดูหน่อยว่ามันเป็นยาอะไร
1: แต่เขาพิมพ์มาภาษาไทยใช่ไหม
0: พิมพ์มาภาษาไทย
1: คุณดาวอ่านภาษาจีน
0: แต่ชื่อภาษาจีนอาจารย์อ่านภาษาจีน
1: ไม่
0: มีใครอ่านได้ในห้องนี้นะคะเพราะฉะนั้นรบกวน
1: ชื่อยาจะได้รู้ว่ากลไกของยาคืออะไรแล้วมันตรงกับอาการที่เล่ามาหรือเปล่านะคะก
0: ็
1: ถ้ามีชื่อยาก็พิมพ์มาเลยดีกว่านะคะ
0: ค่ะอีกท่านนึงค่ะคุณสุปรรณพักถ้าเกิดอ่านผิดขออภัยบอกว่าปวดศีรษะไม่มีไข้มีเสมหะเล็กน้อยเช้าๆทั้งวันต้องไปตรวจโควิดไหมมีเสมหะเล็กน้อยเฉพาะตอนเช้าไม่ได้มีทั้งวันต้องไปตรวจโควิดไหม
1: คืออย่างที่บอกคืออยากให้เราประเมินตัวเองด
0: ้
1: วยนะเพราะจริงๆอาการของระบบทางเดินหายใจมันก็คือมันไม่จำเพาะอยู่แล้วอะไข้ปวดหัวปวดเมื่อยเจ็บคอไอเสมหะน้ำมูกเนี่ยถ้าเราไปดูมันก็คืออาการมันก็เป็นอาการของไวรัสติดเชื้อได้ทั่วไปอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็คืออยากให้ประเมินเรื่องของความเสี่ยงเรารู้ตัวเองอยู่แล้วว่าเราเสี่ยงหรือเปล่าถ้าไม่แน่ใจก็ไปตรวจ
0: ค่ะ
1: นะคะแล้วก็อีกอย่างนึงที่เราจะดูได้คร่าวๆคือถ้าเป็นนานแล้วอ่ะไม่ใช่แน่เช่นเป็นมา10วันแล้ว
0: ยังไม่หายสักที
1: คือถ้าโควิดนะถ้าไม่ถ้า10วันถ้ามันจะแย่มันจะแย่แล้ว
0: อาจารย์บอกว่าประมาณ 5-7 วัน
1: ปลายสัปดาห์แรกมันจะเห็นแล้วเฉพาะระลอกนี้เนี่ยบางทีเห็นเร็วด้วยบางที3วันแย่ก็มีหรือเราเคยได้ยินข่าวบางทีวันเดียวแย
0: ่
1: ก็มีคือรอบนี้มันจะดูแย่เร็วก่อนรอบก่อนๆ
0: เป
1: ็
0: นเพราะอะไรคะอาจารย์
1: เป็นเพราะเราเชื่อว่าก็คือ1ไวรัสที่เป็นตอนนี้ที่ติดอยู่คือสายพันธุ์ที่เป็น B1117 นะหรือสายพันธุ์ที่เราคุ้นปากคือสายพันธุ์อังกฤษเนี่ยซึ่งทำให้ติดเชื้อได้ง่ายแล้วก็อาจจะติดเชื้อได้รุนแรงมีปริมาณเชื้อเยอะมากกว่าสายพันธุ์เก่าที่เราติดเชื้อรอบก่อนๆ
0: อย่างสมุทรสาครเป็นสายพันธุ์เก่า
1: อะไรประมาณนั้น
0: ใช่ไหมคะแต่ตอนนี้คือติดง่ายแล้วก็อาจจะมีอาการรุนแรง
1: มีเชื้อเยอะด้วย
0: แล้วเชื้อเยอะอาการออกได้รวดเร็วกว
1: ่า
0: เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเป็นมานานๆบางคนเป็นมา2อาทิตย์
1: แล้ว
0: อาจจะไม่ใช่
1: อาจจะเป็นภูมิแพ้ไหมนะคะหรือเราแพ้อากาศอยู่อะไรก็ต้องไปไซนัสหรือเปล่า
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ก็ต้องไปดูตรงนั้นนะคะ
0: มีคำถามเรื่องของสายตาด้วยค่ะอาจารย์คุณนงนุชบอกว่าขอสอบถามคุณหมอนะคะมองหน้าจอคอมและแสงไฟนานๆเนี่ยตอนนี้หลายท่าน work from home นะคะแล้วน้ำตาไหลอาจารย์ค่ะอาการเหล่านี้เสี่ยงต่อการเป็นโรคเกี่ยวกับดวงตาไหมคะ
2: จริงๆก็มีโอกาสได้คือพวกนี้เรียกว่าเป็นแบบตาแห้งดีกว่า
0: ค่ะ
2: นะครับเวลาเราตั้งใจดูอะไรตามันก็จะไม่ค่อยกระพริบแล้วก็อาจจะพอมันแห้งมากๆมันก็จะมีน้ำตาไหลมีอะไรออกมานะครับพวกนี้จะมีอาการแสบตามีอะไรอย่างนั้นด้วยนะครับหรือว่าถ้าบางคนมีอาการแบบปวดหัวด้วยบางทีมันก็เป็นจากตัวไอ้คอมพิวเตอร์เองเวลาเราดูเราพยายามเพ่งมันเยอะเกินไปเพราะฉะนั้นถ้าเป็นอย่างนั้นจริงเราต้องหยุดพักส
0: ัก
2: สิบนาทีแล้วค่อยมาทำใหม่
0: ค่ะบางคนตอนนี้นะ work from home จ้องตลอดอาจารย์แล้วปวดกระบอกตามาก
1: อาจารย์ให้จ้องได้กี่นาทีนะอาจารย์เคยแนะนำกี่นาท
2: ีก็ประมาณชั่วโมง2ชั่วโมงแล้วแต่คนถ้างานมันไม่เยอะมากก็2ชั่วโมงได้แล้วพักสัก10นาทีแต่ถ้ารู้สึกว่างานมันเยอะจริงๆก็ชั่วโมงแล้วก็พัก5นาที10นาทีพอ

0: จะพักสายตานะคะ
1: ข้อสำคัญคืออย่าทำต่อกันนานๆควรจะหยุดแล้วก็พักนี่คือพักจากจอไปดูอย่างอื่นเน
0: า
1: ะไม่ได้ดูโทรศัพท
0: ์
1: ไปดูอะไรไกลๆไปคุยอะไรกับคนอื่นบ้าง
2: ก็ไม่ควรดู
1: ก
2: ็
1: ไม่ได้
0: อะไรที ่ไม่ใช่จออ
1: ะไรที่เป็นจอที
0: ่
1: เป
0: ็
1: น
0: ด
1: ู
0: ต้นไม้ค
1: ุ
0: ยกับแมวคุยกับสุนัขอย่าง
1: น
0: ี้ได้อ
1: ะไรประมาณนั้น
0: นะคะพักสายตาแต่ตาแห้งโรคใช่ไหมคะอาจารย
1: ์ตาแห้งไม่ใช่โรคไอ้การทำคอมพิวเตอร์แล้วมันแห้งมันก็เรื่องปกติประมาณนั้น
0: เป็นอาการ
1: นะครับก็เป็นอาการแล้วก็อาจจะใช้น้ำตาเทียมนิดๆหน่อยๆอะไรอย่างนี้ได
0: ้นะเป็นกำลังใจให้กับ work from home ทุกคนเลยตอนนี้นะคะต้องจ้องจอต้องอยู่กับจอคอมพิวเตอร์อยู่กับโทรศัพท์มือถืออาจารย์คะมีเรื่องวัคซีนมาอีกแล้วค่ะบอกว่าเป็นโรคภูมิแพ้สะเก็ดเงินคุณอุบลทิพย์ฉีดวัคซีนโควิดได้ไหมแล้วจะได้ฉีดวัคซีนตัวไหนตัวไหนน่าจะขึ้นกับอายุถูกไหมอาจารย
2: ์ขึ้นกับอายุด้วยส่วนหนึ่งค่ะแล้วก็จริงๆแล้วถ้าเป็นสะเก็ดเงินต้องขอดูนิดนึงว่ามีกินยากดภูมิไหมนะคะจริงๆแล้วโดยส่วนตัวเองก็คิดว่ายากดภูมิไม่น่าจะมีผลอะไรแต่ว่าบางท่านแพทย์บางท่านก็จะกังวลหรือคุณแพทย์เองก็จะกังวลคือมันจะเป็นในแง่ที่ว่ากินยากดภูมิไม่ได้มีอะไรกับผลข้างเคียงหรอกแต่ว่าฉีดไปแล้วภูมิมันจะขึ้นหรือเปล่า
0: อาจจะไม่ได้หมายถึงว่าไม่
2: ผลที่ได้ใช่ผลที่ได้จากวัคซีนอาจจะไม่ได้เต็มที่หรือเต็มเท่าคนอื่น
0: เต็มประสิทธิภาพ
2: ใช่เพราะนั้นถ้ากินยากดภูมิอยากให้ปรึกษาคุณหมอที่ดูอยู่นะคะเพราะว่าจริงแล้วทางสมาคมภูมิแพ้เนี่ยเขาก็ออกแนวทางปฏิบัติมาว่าถ้าคุณกินยาตัวนี้บางตัวอาจจะพิจารณาให้หยุดก่อนสั้นๆก่อนที่จะฉีดวัคซีนเพื่อจะได้ให้ผลของวัคซีนได้เต็มที่นะคะเพราะนั้นก็ถ้าเป็นสะเก็ดเงินนิดหน่อยบางทีมันเป็นแค่ยาทาไม่ใช่มียากดภูมิอันนี้ก็ไม่มีปัญหาสำหรับวัคซีนอยู่แล้วนะคะ
0: ค่ะแต่อย่างที่บอกสำคัญคือต้องแจ้งประวัตินะคะแล้วก็ยาที่เรารับประทานแล้วก็โรคประจำตัวให้กับแพทย์ทราบเมื่อสักครู่นี้นะคะได้ส่งข้อมูลมาที่บอกว่าเป็นเรื่องของหลอดเลือดนะคะบอกว่าขอโทษค่ะคุณหมอที่โรงพยาบาลจ่ายมาบอกว่าเป็นยาขยายหลอดเลือดเม็ดแคปซูลเล็กๆสีดำแดงอาจารย์เป็นแคปซูล
2: ยากละ
0: อาจารย์ก็ไม่สามารถที
2: ่แต่มันน่าจะมีฉลากนะ
0: นะถ้ามีส่งมาหน่อย
2: เพราะว่าถ้ายื่นยาจากโรงพยาบาลเนี่ยมันจะต้องมีชื่อยาอยู่แล้วแต่ที่ถ้าได้จากคลินิกบางทีไม่แน่บางทีคลินิกเขาจะแบบใส่ซองมาให้เราเลยแกะฉลากอะไรแกะแผง
0: แล้วก็ใส่ถุงของเขา
2: ใช่
0: แล้วก็เข
2: ีย
0: นเอง
2: ถ้าจากโรงพยาบาลน่าจะมีแปะอยู่ข้างหน้าไม่น่าจะน่าจะทราบชื่อค่ะเพราะว่าแคปซูลดำแดงนี่โหเยอะมาก
0: แล้วก็อาจจะถ้าเกิดว่าอยากแน่ใจจริงๆก็ต้องกลับไปถามโรงพยาบาลหรือคุณหมอที่จ่ายยาว่าถ้าฉันกินตัวนี
2: ้แล้วเป็นแบบนี้
0: ฉันฉีดได้ไหมอย่างนี้น่าจะ
2: ไม่อันนี้เขาถามเรื่องอาการไม่ใช่หรอ
0: เขาถามเรื่องฉีดด้วยอาจารย์เขาบอกว่าเพราะจะได้รู้เป็นกลุ่มเส
2: ี่
0: ยงต้องฉ
2: ี
0: ดวัคซีนต้องฉีดหรือเปล่ากลัวค่ะ
2: เรื่องหลอดเลือดสมอง
0: ใช่
2: พอถ้าถามแค่นี้ตอบได้แต่ได้ที่เราถามว่ายานี้คืออะไรแล้วมีคือถ้าเป็นแค่โรคหลอดเลือดสมองเฉยๆ
0: คือเขาอาจจะสงสัยว่าเขาเป็นหลอดเลือดสมองหรือเปล่าเพราะเขาต้องยาเขาได้รับยาขยาย
2: ยานี้อยู่อ๋องั้นยาก็อาจจะมีผลเนาะเราจะได้รู้ว่าเป็นโรคอะไรแน่
0: เพราะนั้นกลับไปที่โรงพยาบาลที่มีประวัติ
2: แต่ถ้าพูดตอบไปเลยแล้วกันนะถ้าเป็นโรคหลอดเลือดสมองเนี่ยก็สามารถได้รับวัคซีน
0: ค่ะ
2: ได้
0: ไม่มีเอฟเฟ
2: คคุณแม่ก็เป็นเหมือนกันก็รับไปแล้วเรียบร้อย
0: ค่ะคุณผู้ชมมั่นใจนะเพราะว่าคือคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเป็นบุคคลสำคัญสำหรับเราอาจารย์โสถ้าคุณพ่อคุณแม่อาจารย์โสฉีดวัคซีนแล้วแสดงว่ามีความมั่นใจประชาชนฉีดตามได้
2: พิจารณาแล้วเป็นกลุ่มเสี่ยงแล้วก็บอกว่าให้ฉีดไปก่อน
0: ดีกว่าน
2: ะคะ
0: นะคะเยอะมากอาจารย์วันนี้คำถามมาเยอะมากจริงๆนะคะมีอีกหนึ่งคำถามในแฟนเพจของเราบอกว่าปวดท้องค่ะปวดท้องข้างขวาล่างไปหาหมอบอกว่ากล้ามเนื้ออักเสบแต่รู้สึกว่ามันไม่ใช่ค่ะปวดเฉพาะจุดเป็นมาต่อเนื่องแล้วคุณเข้านอกนาเป็นอะไรอาจารย
2: ์ไม่ได้บอกว่ากี่วันเนาะ
0: ไม่ได้บอก
2: คือจริงๆแล้วถ้าปวดขวาล่างก็มีอยู่2อันก็คือกล้ามเนื้อไหมเช่นบางคนซิทอัพวิดพื้นอะไรนะซิทอัพเนาะก็จะเป็นเกร็งตรงนี้หรือว่ามันเป็นกล้ามเนื้อได้หรือ2ก็คือที่เราจะกังวลคือไส้ติ่งหรือเปล่า
0: ค่ะ
2: เพราะไส้ติ่งคืออยู่ขวาล่างนะคะเพราะนั้นก็ต้องถ้าคิดว่าไม่ใช่หรือคิดว่ามีอาการอย่างอื่นร่วมคือดีไส้ติ่งมันจะมีไข้หรือว่ามีอาการท้องเสียอย่างเงี้ยบางคนมีอาการอื่นร่วมหรือว่าท้องปวดมากขึ้นเงี้ยก็ต้องกลับไปให้คุณหมอประเมินอีกทีว่าตกลงมันเป็นยังเป็นกล้ามเนื้ออยู่หรือว่ามันเป็นเรื่องของไส้ติ่งแล้ว
0: หรือเป็นจากข้างในกันแน
2: ่ใช่นี่ผู้หญิงไหมผู้หญิง
0: ค่ะอ
2: ย่างนึงคือถ้าขวาล่างผู้หญิงก็จะมีระบบสืบพันธุ์ก็คือพวกรังไข
0: ่
2: ที่อยู่ตรงนั้นด้วยก็จะเป็นระบบที่ต้องอาจจะต้องไปตรวจภายในนะคะ
0: มีหลายสาเหตุ
2: นะคะ
0: ขออาการที่เรามาค่อนข้างกว้างคุณวิภาค่ะเป็นคำถามจากหมายเลขโทรศัพท์อาจารย์ขาวันนี้ค่อนข้างยาวพอสมควรเดี๋ยวฉันจะอ่านสรุปนะคะ

0: ภาอายุ59บอกว่าแพ้ไอบูโพรเฟนและอัลตราไตรตินนะอาจารย์เป็นยาปฏิชีวนะเส้นเอ็นอักเสบนิ้วชี้บวมแดงช้ำเป็นมา3เดือนคุณหมอให้ยามาทาเป็นครีมร้อนแพ้เป็นผื่นตอนทาก็คือหมายความว่าทาครีมแล้วแพ้เป็นผื่นนะคะเปลี่ยนเป็นกินยา
1: อะคอกเซีย
0: อะคอกเซีย90มิลลิกรัม
1: หรือแล้วก็แก้ปวด
0: แล้วก็เรพาริล20มิลลิกรัม3มื้อกินมื้อแรกอึดอัดแน่นโทรถามเภสัชกรให้หยุดยา

0: กลับไปดูข้างต้นนิดนึงนะคะขอดูเป็นเส้นเอ็นอักเสบถูกไหมคะเพราะนั้นได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นเส้นเอ็นอักเสบนะคะเพราะนั้นอะม็อกซิซิลินไม่ช่วยแน่นอนอะม็อกซิซิลินคือยาฆ่าเชื้อบางทีเราจะเรียกสับสนระหว่างยาแก้อักเสบกับยาฆ่าเชื้อซึ่งจริงแล้วคนละอย่าง
1: คนจะคิดว่าเป็นแก้อักเสบ
0: ใช่เพราะนั้นอันนี้คือการอักเสบเพราะนั้นยาฆ่าเชื้อไม่ช่วยอะม็อกซิซิลินไม่ต้องกินเพราะนั้นกลับมาเรื่องของการอักเสบนะคะเพราะนั้นการอักเสบเนี่ยก็คือต้องรู้ว่าเราจะใช้แบบไม่ใช้ยาได้ไหมนะคะเช่นหนึ่งก็คือต้องพักแน่ๆ อันนี้ไม่ได้บอกว่าที่ไหนเนาะข้อมือหรือนิ้ว
1: ไหมนิ้วใช่ไหมนิ้วค่ะ
0: นั้นอันดับแรกคุณต้องพักถ้าคุณยังใช้นิ้วนั้นอยู่ไม่มีทางหายแน่นอนแล้วเส้นเอ็นบางทีใช้เวลาเป็นอาทิตย์เป็นเดือนน
1: ะ
0: พักได้ไหมเช่นถ้ามันไม่ได้กลัวจะเผลอก็ต้องหาที่ดามหรือไปซื้อแบบที่มันจะมีที่ดามว่านิ้วไหนอะไรอย่างเงี้ยข้อมือใช่ไม่ให้เราเผลอต้องใช้งานตลอดนะ
1: คะ
0: อันที่สองคือแช่น้ำอุ่นไปก่อนนะคะเช้าเย็นอันที่3ก็คือถ้าแพ้ไม่แน่ใจเรื่องของการแพ้อยากแก้ปวดเนี่ยก็อาจจะเป็นยาทาอาจจะต้องเปลี่ยนยี่ห้อ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ไม้ที่บอกทา
1: ทาแล้ว
0: แพ้เนี่ยอาจจะเปลี่ยนยี่ห้อดูไปก่อนแล้วสุดท้ายก็ต้องกินถ้าไม่หายก็ต้องไปด้วยยากินที่เป็นยาแก้เสบ
1: ค่ะแต่จันมองว่าก็คือต้องหยุดพฤติกรรมที่การใช้
0: การใช้
1: ใช้นิ้วใช้มือ
0: แช่น้ำอุ่นได้เช้าเย็นแล้วก็ไปด้วยยาทาถ้าไม่หายก็ต้องยากิน
1: แต่อะม็อกซิซิลินไม่เกี่ยว
0: ไม่ใช่เพราะเป็นยาฆ่าเชื้อ
1: ไม่เกี่ยวนะคะขออนุญาตดูคำถามจากแฟนเพจตอนนี้เยอะจริงๆเลยค่ะบอกว่าอยากจะสอบถามคุณหมอค่ะว่าอาการแน่นหน้าอกหายใจไม่เต็มอิ่มนะคุณนงนุชถามมาพอรู้สึกก็ตื่นมากลางดึกแล้วหัวใจเต้นเร็วอาการเหล่านี้เป็นโรคร้ายแรงได้หรือไม
0: ่คืออันนี้ต้องดูว่าไม่ใช่ฝันเนาะไม่ใช่แบบว่าบางทีมันฝันตื่นเต้น
1: มัน
0: ต
1: ื่น
0: อะไรอย่างเงี้ยมันเป็นได้แต่ถ้าเป็นอาการที่เราจะต้องกังวลหรือคิดถึงจริงๆคืออาการของโรคหัวใจนะคะบางคนก็คือจะมีอาการนอนๆอยู่ก็คือมันมีแน่นหน้าอกแล้วอันนี้เป็นอาการของโรคหลอดเลือดหัวใจได้นั้นถ้าบวกกับอายุที่ไม่ได้บอกรายละเอียดอย่างอื่น
1: ไม่ได้บอกรายละเอียด
0: นั้นถ้าอายุเยอะด้วยมีโรคร่วมอื่นด้วยที่จะส่งผลทำให้เกิดโรคหลอดเลือดหัวใจได้เช่นเบาหวานก็เป็นไขมันก็เป็น
1: น
0: ะเพราะนั้นทั้งหมดนี้มันก็เป็นความเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดหัวใจได้อาการก็คือจะมีแน่นหน้าอกได้ตื่นมาหอบมาเหนื่อยได้กลางคืนนะคะเพราะนั้นทั้งหมดนี้ก็คืออาจจะต้องไปตรวจดูอีกทีนึงว่าเรามีปัญหาเรื่องของโรคหัวใจหรือเปล่า
1: ค่ะ
0: แต่ถ้าอายุน้อยไม่มีอะไรเลยอายุ20สมมติ
1: อาจจะไม
0: ่
1: ใช่
0: ก็ไม่น่าจะมีอะไร
1: ค่ะ
0: ค่ะ
1: อาจจะเป็นกรดไหลย้อนได้ไหมจันแน่นหน้าอก
0: ได้กรดไหลย้อนได้ก็ต้องดูว่าอ้วนไหมกินดึกไหมกินแล้วนอนเลยไหมนะคะมันต้องดูหลาย
1: ปั
0: จจัยแล้วก็ดูในประวัติด้วยดูความเสี่ยงด้วยโรคประจำตัวด้วยนะคะ
1: วันนี้คำถามเกี่ยวกับเรื่องวัคซีนเยอะอาจารย์คะคุณแอมถามว่าเป็นคนที่มีโรคแพ้ภูมิตัวเอง SLE นะคะก่อนฉีดวัคซีนต้องปฏิบัติตัวอย่างไรบ้างต้องหยุดทานยาหรือไม่ตอนนี้ทานยากดภูมินะคะ
0: ค่ะ
1: อาซา
0: ไทโอปีน
1: ใช่อาซาไทโอปีน50มิลลิกรัมวันละ1เม็ด
0: ค่ะก็จริงๆแล้วอย่างที่บอกคือถ้ามีโรคจริงแล้วโดยภาพรวมคือคนที่เป็นภูมิแพ้ตัวเองหรือว่าคนที่ภูมิคุ้มกันบกพร่องหรือภูมิคุ้มกันต่ำเนี่ยเป็นกลุ่มเสี่ยงที่ควรจะได้วัคซีนอยู่แล้วอันนี้ประเด็นแรกนะประเด็นที่2คือวัคซีนที่มีอยู่ในประเทศไทยตอนนี้ก็คือปลอดภัยนะสามารถให้ได
1: ้
0: รับได้นะคะอันที่3คือต้องหยุดยาไหมจริงๆก็คือมีคำแนะนำอย่างเมื่อกี้ที่เรียนไปมีคำแนะนำออกมาจากสมาคมแล้วว
1: ่
0: ามียาตัวไหนบ้างที่ท่านต้องหยุดยาตัวไหนบ้างที่ท่านไม่หยุดอันนี้เฟิร์นจำไม่ได้ว่าเอซ่าไทโอปีนต้องหยุดหรือเปล่าแล้วหยุดกี่อาทิตย์นะ
1: คะ
0: ให้ถามคุณหมอที่เป็นคนดูนะคะแต่ว่าโดยส่วนตัวเองนี่ความเห็นส่วนตัวนะว่าไม่ต้องหยุดหรอกนะคะก็ฉีดไปเลยรวมถึงอาจารย์บางท่านเองที่เป็นหมอภูมิแพ้เองก็ยังบอกว่าไม่ต้องหยุดหรอกนะคะเพราะฉะนั้นก็อาจจะมีความเห็นที
1: ่ขัดแย้ง
0: ไม่ตรงกันนิดหน่อยนะคะอย่างที่เรียนไปก็คือมันไม่ได้ทำให้มันไม่ได้มีอะไรกับผลข้างเคียงแต่เรากลัวว่ากินยากดภูมิอยู่ฉีดไปแล้วภูมิไม่ขึ้น
1: แค่
0: น
1: ั้
0: น
1: เองผลของวัคซีนอาจจะไม่
0: จะไม่ได
1: ้
0: ดีเท่าที่ควรอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็การหยุดยามันก็ต้องช่างว่าหยุดยาแล้วโรคจะกำเริบไหมจะหยุดสั้นๆหรือหยุดนานเท่าไหร่ค่ะเพราะมันก็จะมีหลายๆคำถามอยู่เพราะนั้นอยากให้ปรึกษาคุณหมอคนที่ดูด้วยนะคะ
1: ดีกว่าเป็นการประกอบกันในหลายปัจจัยวันนี้คำถามเยอะคุณบัวบูชาอย่าเพิ่งน้อยใจนะคะบอกว่าน้อยใจแล้วคุณดาวไม่อ่านคำถามเลยหาอยู่คุณบัวบูชาคือบางคำถามน่ะมันจะขึ้นมาไม่ตรงกับที่เราเห็นคือเราเห็นของเราว่าเราขึ้นแล้วแต่บางทีเนี่ยทางเพจส่วนกลางมันอาจจะยังไม่ขึ้นคุณบัวบูชาขออภัยเดี๋ยวจะเก็บคำถามเอาไว้ให้นะคะเป็นคำถามเก็บตกแล้วก็คุณมะหน่วยกล้วยบอกว่าขอบคุณผู้ถามและคุณหมอวันนี้ได้รับสาระความรู้มากๆเลยจริงๆขอบคุณอาจารย์กิติคุณด้วยวันนี
0: ้
1: เราได้รับความ

0: รู้กันเยอะไม่ว่าจะเป็นเรื่องตาหรือว่าเยอะจริงๆวันนี้โดยเฉพาะเรื่องของวัคซีนที่มีความเข้าใจแล้วก็หลายคนมีความตื่นตัวสนใจเรื่องของวัคซีนอาจารย์โสเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านนี้แล้วก็ทำวิจัยด้านนี้อยู่ด้วยให้กำลังใจนะคะทราบว่าอาจารย์โสก็ต้องไปตรวจตราเรื่องของ
1: คนไข
0: ้ Hospital การกำบริหารจัดการเต็มกำลังอาจารย์ผอมลงนะนิดนึง
1: ใช่ๆผอมลงนิดนึง
0: ให้กำลังใจบุคลากรการแพทย์วันนี้ขอบคุณอาจารย์ทั้ง2ท่านและช่วยกันส่งกำลังใจให้บุคลากรการแพทย์ทุกท่านด้วยนะคะขอบคุณค่ะหมดเวลาของรัฐคิวหมอนะคะไม่ต้องน้อยใจนะคุณผู้ชมคำถามไหนที่เก็บตกไปนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะเราจะเก็บคำถามเนี่ยมาถามให้กับคุณหมอหรือว่าวันต่อๆไปด้วยขอบคุณสำหรับการติดตามค่ะวันนี้เรา3คนลาไปพร้อมกันเลยค่ะสวัสดีค่ะ

สวัสดีครับชมข่าวในพระราชสำนักวันอังคารที่13ตุลาคมพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเนื่องในวันนวมินทรมหาราชพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 17:22 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันนวมินทรมหาราชพุทธศักราช2569ณอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเขตดุสิตกรุงเทพมหานครในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาโดยเสด็จในการนี้ด้วยในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงวางพวงมาลาส่วนพระองค์ทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะทองทิศและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงวางพวงมาลาส่วนพระองค์ทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะทองทิศและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงวางพวงมาลาส่วนพระองค์และทรงจุดธูปเทียนเครื่อง

ทองน้อยโดยมีประชาชนจำนวนมากไปเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทสำหรับอุทยานเฉลิมพระเกียรติสร้างขึ้นบนที่ดินสนามม้านางเลิ้งเดิมซึ่งเป็นที่ดินในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ได้พระราชทานเพื่อให้เป็นสวนสาธารณะเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพื้นที่279ไร่ออกแบบภูมิสถาปัตย์ตามแบบอย่างโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของทั้งสองพระองค์ผ่านองค์ความรู้เรื่องป่าและน้ำรวมถึงเป็นพื้นที่รองรับน้ำหรือแก้มลิงแห่งใหม่มีเส้นทางเดินวิ่งทั้งปั่นจักรยานสนามออกกำลังกายกลางแจ้งลานกิจกรรมและนันทานจากนั้นประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานเนื่องในวันนวมินทรมหาราชพุทธศักราช2569ณพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยในพระบรมมหาราชวังประชาชนต่างพร้อมใจกันเปล่งเสียงทรงพระเจริญขณะรถยนต์พระที่นั่งเคลื่อนผ่านเวลา 17:42 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินถึงพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยในพระบรมมหาราชวังในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรโดยมีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตปรคติยราชนารีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาและท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจนเซนโดยเสด็จในการนี้ด้วยในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการผ่านทองสองชั้นบูชาพระพุทธปฏิมาชัยวัตรรัตประจำรัชกาลที่9พระพุทธมหาราชชอปริวัตรพระพุทธรูปประจำพระชนมวาลของพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลพระอัฐมรามาธิบดินทร์พระพุทธรูปประจำพระชนมวาลของพระอัฐิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมพระนราธิวาสราชนครินทร์บดินทรเชษฐภคินีซึ่งประดิษฐานในพระที่นั่งบุษบกมาลาจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะทองลงยาราชาวดีและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยกราบถวายบังคมพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลพระอัฐมรามาธิบดินทร์พระอัฐิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมพระนราธิวาสราชนครินทร์บดินทรเชษฐภคินีซึ่งประดิษฐานที่พระแท่นพระนกพระประดนมหาเสวตฉัตรและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจิตธูปเทียนเครื่องราชสักการะทองลงยารองและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยโดยมีสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงเป็นประธานสงฆ์เมื่อพระสงฆ์89รูปสวดพระพุทธมนต์จบพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศพระราชทานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปปักที่จงกลธรรมาสจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระแท่นพระนพประดนมหาเสวตฉัตรสำหรับพระบรมอัฐิและพระอัฐิทรงธรรมจากนั้นพระราชวชิรธรรมโคสิตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดระฆังโคสิตารามถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาเรื่องมหาราชกถาพระราชวชิรธรรมโคสิตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดระฆังโคสิตารามถวายพระธรรมเทศนาจบแล้วพระบาท

เด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประเคนจตุปัจจัยทยธรรมบูชากัณฑ์เทศต่อจากนั้นทรงทอดพระไตร18ไตรเที่ยวแรกพระสงฆ์ที่สวดพระพุทธมนต์และถวายพระธรรมเทศนาสดับปกรณ์พระบรมอัฐิและพระอัฐิจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทอดพระไตรอีกเที่ยวละ18รูปพระสงฆ์สดับปกรณ์ทรงปฏิบัติเช่นนี้จนครบ4เที่ยวต่อจากนั้นทรงกราบพระพุทธปฏิมาชัยวัตรรัชกาลที่9พระพุทธมหาราชฉอปริวัตรพระพุทธรูปประจำพระชนมวานของพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลพระอัฐมรามาธิบดินทร์พระพุทธรูปประจำพระชนมวานของพระอัฐิสมเด็จพระมิตราธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมพระนราธิวาสราชนครินทร์บดินทรเชษฐภคินีที่หน้าพระที่นั่งบุษบกมาลาจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงกราบถวายบังคมพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลพระอัฐมรามาธิบดินทร์พระอัฐิสมเด็จพระมิตราธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมพระนราธิวาสราชนครินทร์บดินทรเชษฐภคินีที่หน้าพระแท่นพระนพพดลมหาเสวตฉัตรพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระมหากษัตริย์รัชกาลที่9นับแต่เสด็จขึ้นครองราชเมื่อวันที่9มิถุนายน2489ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานับประการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นโดยทรงก่อตั้งโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อแก้ไขปัญหาด้านต่างๆแก่ราษฎรในรัชสมัยของรัชกาลที่9มีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริกว่า 4,000 โครงการทั่วประเทศและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสานรักษาและต่อยอดเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราษฎร

เนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรตอนพระราชดำริทรงฟื้นฟูขบวนพระหัตถยาตราทางชลมารคพลิกคืนเรือโบราณเป็นเรือพระราชพิธีไว้เป็นมรดกแผ่นดิน

ฝีพายกระทบจังหวะเสียงเห่เรือก้องกังวานไปตามลำน้ำและเรือพระราชพิธีเคลื่อนผ่านสายน้ำอย่างพร้อมเพรียงคือภาพความงดงามของขบวนพยุหยาตราทางชลมารคซึ่งเป็นวัฒนธรรมไทยอันเป็นเอกลักษณ์ของชาติหากความงดงามที่ปรากฏให้เห็นในปัจจุบันไม่มีการอนุรักษ์ฟื้นฟูและสืบทอดราชประเพณีก็จะเลือนหายไปตามกาลเวลาพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงตระหนักถึงคุณค่าของเรือพระราชพิธีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ฟื้นฟูขบวนพยุหยาตราทางชลมารคพร้อมทั้งซ่อมแซมเรือพระราชพิธีที่อยู่ในสภาพชำรุดทรุดโทรมให้มีสภาพสมบูรณ์ใช้งานได้ดังเดิมการฟื้นฟูขบวนพยุหยาตราทางชลมารคไม่ใช่เพียงการซ่อมแซมเก็บรักษาเรือพระราชพิธีแต่ยังเป็นการสืบทอดและการรักษาองค์ความรู้งานช่างฝีมือไทย

0: และภูมิปัญญาไทยโดยการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคเป็นการจัดขบวนเรือพระราชพิธีเพื่อการเสด็จพระราชดำเนินทางน้ำในพระราชกรณียกิจสำคัญต่างๆส่วนใหญ่เป็นการเสด็จพระราชดำเนินโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารคในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายภาพพระกฐินณวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารเรือพระราชพิธีแต่ละลำล้วนมีเอกลักษณ์เรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ขนเรือจำหลักเป็นรูปหงส์เป็นเรือพระที่นั่งกิ่งที่มีความสำคัญอย่างยิ่งปัจจุบันเป็นเรือพระที่นั่งที่พระมหากษัตริย์ประทับซึ่งจะติดเครื่องสูงหักทองขวางกลางลำเรือมีบัลลังก์บุษบกหรือพระแท่นบัลลังก์กัญญาติดพระวิสุทธิ์หรือพระม่านบริเวณปากหงประดับผู้จามรีห้อยปลายผู้เป็นแก้วผลึกจิรนัยและขนจามรีสีขาวคอหงคล้องพวงมาลัยดอกไม้ขนาดใหญ่เรือพระที่นั่งอนันตนาคราชขนเรือจำหลักเป็นพญานาคเจ็ดเสียรใช้เป็นเรือพระที่นั่งรองเรืออัญเชิญภาพพระกฐินหรือประดิษฐานพระพุทธรูปสำคัญเรือพระที่นั่งอเนกชาติผู้ชงขนเรือเชิดเรียวสง่างามลงรักปิดทองมีหลายรูปงูตัวเล็กๆจำนวนมากมีรูปแบบแตกต่างจากเรือพระที่นั่งลำอื่นเรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณรัชกาลที่9ขนเรือจำหลักรูปพระนารายณ์ประทับบนพญาครุฑในส่วนชื่อเรือที่เติมสร้อยว่ารัชกาลที่9สื่อให้เห็นว่าเรือพระที่นั่งนี้สร้างขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9เนื่องจากชื่อเรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณได้สร้างขึ้นมาแล้วแต่ในสมัยรัชกาลที่3สะท้อนความสามารถของการสร้างเรือที่มีการประสานภูมิปัญญาดั้งเดิมกับเทคนิคและเทคโนโลยีของยุคสมัยใหม่ตลอดลำเรือทั้ง4ลำปรากฏผลงานประณีตศิลป์ที่รวมฝีมือช่าง10หมู่ทั้งการแกะสลักการเขียนลายไทยสะท้อนภูมิปัญญาดั้งเดิมการดูแลรักษาเรือพระราชพิธีได้ใช้วิธีการตอกหมันเรือโดยใช้วัสดุธรรมชาติเข้าไปอุดตามร่องระหว่างแผ่นไม้ก่อนยาแนวด้วยวัสดุสำหรับป้องกันน้ำช่วยรักษาเนื้อไม้และยืดอายุการใช้งานของเรือภูมิปัญญาเหล่านี้จึงไม่ใช่เพียงเทคนิคการสร้างและซ่อมเรือแต่คือองค์ความรู้ที่เชื่อมโยงจากรุ่นสู่รุ่น
1: บัดนี้เรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์อยู่ในฐานะพร้อมแล้วขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตออกเรือพร้อมกับนำเรือเข้าเทียบท่าราชวรดิษฐ์พระพุทธเจ้าข้าขอรับด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะ
0: ในรัชสมัยปัจจุบันการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคประกอบด้วยเรือพระราชพิธี52ลำเรือพระที่นั่งเป็นศูนย์กลางมีเรือพระราชพิธีประเภทต่างๆทำหน้าที่นำขบวนคุ้มกันรักษาระเบียบและปิดท้ายริ้วขบวนโดยการเคลื่อนขบวนต้องอาศัยทั้งการฝึกฝนของฝีพายหนึ่งเสียงที่ขาดไม่ได้คือเสียงเห่เรือเสียงทำหน้าที่กำกับจังหวะการพายสร้างความพร้อมเพรียงให้แก่ฝีพายและเติมชีวิตให้แก่ริ้วขบวนและเป็นมรดกด้านวรรณศิลป์ที่มีความงดงามของภาษาและบทประพันธ์พระราชดำริในการฟื้นฟูขบวนพยุหยาตราทางชลมารคและทำนุบำรุงเรือพระราชพิธีทำให้มรดกทางวัฒนธรรมไทยคงอยู่เป็นเอกลักษณ์ของชาติแสดงให้เห็นว่าเป็นชาติที่มีศิลปะวัฒนธรรมภูมิปัญญาและมีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมตราบใดที่มีการสืบทอดตราบใดที่ฝีพายยังคงจับพายและเสียงเห่เรือยังก้องไปตามสายน้ำมรดกทางวัฒนธรรมนี้ก็ยังคงอยู่คู่แผ่นดินสืบไป

สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตวรขัตยราชนารีทรงบำเพ็ญพระกุศลถวายแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันน้อมมินทรมหาราชพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 9:28 น.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตวรขัตยราชนารีเสด็จไปยังอาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริมหาวิทยาลัยเกษ

เศรษฐศาสตร์บางเขนเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครโดยมีดร.กฤษณพงศ์กิรติกรนายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายสัตวแพทย์ดร.คงศักดิ์เที่ยงธรรมอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เฝ้ารับเสด็จในการนี้ทรงบำเพ็ญพระกุศลถวายแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9เนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของรัชกาลที่9ตลอดรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อพัฒนาประเทศชาติให้ทัดเทียมนานาอารยประเทศพระราชทานโครงการพระราชดำริในพื้นที่ต่างๆเพื่อช่วยเหลือราษฎรทุกหมู่เหล่าให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมีสุขภาพอนามัยที่ดีมีการศึกษามีอาชีพและมีรายได้ที่มั่นคงรัฐบาลจึงได้กำหนดให้วันที่13ตุลาคมของทุกปีซึ่งตรงกับวันคล้ายวันสวรรคตเป็นวันนวมินทรมหาราชมีความหมายว่าวันที่ระลึกถึงพระมหาราชรัชกาลที่9ผู้ยิ่งใหญ่ในโอกาสนี้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้จัดพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระมหากษัตริย์พระผู้ทรงคุณูปการอันยิ่งใหญ่แก่แผ่นดินพระเกียรติคุณเป็นที่แซ่ซ้องก้องประจักษ์ทั้งแก่ปวงชนชาวไทยและนานาอารยประเทศโดยได้เชิญบทเพลงพระราชนิพนธ์เกษตรศาสตร์ซึ่งเป็นบทเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่42ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานเป็นเพลงประจำมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มาขับร้องการขับบทร้อยกรองน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและเพลงทะคืนใจโดยนิสิตสาขาวิชาดนตรีไทยภาควิชาดนตรีคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์การขับร้องเพลงสดุดีพระเกียรติและบทเพลงพระราชนิพนธ์ความฝันอันสูงสุดโดยนิสิตวงเกษตรศาสตร์วินส์ทั้งนี้มีคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์คณะผู้บริหารคณาจารย์บุคลากรนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นักเรียนโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และหน่วยงานต่างๆเข้าร่วมพิธีหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกานายวิภวินเมฆกระจ่างพร้อมคณะนายชาญชัยวรวงศ์พร้อมคณะวัดข้าวแท่นน้อยจังหวัดเชียงใหม่คณะได้ศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตคณะรัฐประศาสนศาสตร์รุ่น9และผู้นำทางสังคมธุรกิจและการเมืองรุ่น13มหาวิทยาลัยรังสิตได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดบพิตรพิมุขวัดโมลีโลกยารามวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามกรุงเทพมหานครวัดเทพปราสาทจังหวัดชลบุรีวัดพุทธโมกพลารามวัดศรีจอมพลจังหวัดสกลนครวัดพุทธวนารามจังหวัดมหาสารคามวัดพวงพยอมวัดป่าตองจังหวัดน่านสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระตรัยแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นาทีสัตวแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นางสาวภัทรกมลศักดิ์อาทรทรัพย์นางสาวรัตดาพรลันธมพร้อมคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดยานาวาวัดโมลีโลกยารามวัดทองธรรมชาติวัดอินทรวิหารกรุงเทพมหานครวัดแสงอรุณจังหวัดเลยวัดประเสริฐทรงธรรมวัดธาตุมังคลารามวัดวิริยกิจพิสารวัดอัมพวันวิทยารามจังหวัดอุดรธานีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเว
วลา 17 นาฬิกาคณะศิษย์เก่าและนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรครอบครัวพาณิชย์และครอบครัวปวงมีธรรมได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมารามวัดโมลีโลกยารามวัดชัยพฤกษมาลาวัดแก้วกรุงเทพมหานครวัดพุทธโมกพลารามวัดศรีจอมพลจังหวัดสกลนครวัดสิงห์จังหวัดปทุมธานีและวัดศรีกุกจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19 นาฬิกานางสาวประภาดาถาวรเศษพร้อมคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามกรุงเทพมหาสี่รูปและวัดประชุมโยธีจังหวัดพังงา4รูปราชสกุลและหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้เวลา 10 นาฬิกาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังราชสกุลอิสระเสนาสมาคมกีฬายิงปืนรณยุทธ์แห่งประเทศไทยสมาคมกีฬาสควอชแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และบริษัท RRD ออโตโมทีฟประเทศไทยจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดพระบาทมิ่งเมืองจังหวัดแพร่วัดชุมพลนิกายารามวัดนิเวศธรรมประวัติวัดวังวัดปรีดารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดแคทรายวัดโกรกพระใต้จังหวัดนครสวรรค์วัดปรางกู่วัดราชพฤกษ์วัดแจ้งจังหวัดชัยภูมิสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นาทีนายวิภวินเมฆกระจ่างพร้อมคณะนางสาวกลอยใจปานเกษมพร้อมคณะราชสกุลประวิตรและสมาคมอาสาสมัครประชาสงเคราะห์กรุงเทพมหานครได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในจังหวัดสุรินทร์ได้แก่วัดเขาศาลาอตุลธนจาโรวัดป่าปราสาทศิลคุณวัดบ้านดาวัดป่าบ้านงิ้ววัดหนองคูโบดวัดป่าลำหาดและวัดพระธาตุเสด็จสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17 นาฬิกามูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดโมลีโลกยารามกรุงเทพมหานครสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19 นาฬิกาบริษัท Uranus to the Universe จำกัดนายปันนวิทย์พิบูลย์ธนาภิรมย์พร้อมคณะนายธนากรวรวัฒน์วรัญกุลพร้อมคณะและโรงเรียนพเดิมศึกษากรุงเทพมหานครได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศ์สาวาสกรุงเทพมหานครสี่รูปและวัดมหาธาตุจังหวัดเพชรบุรีสี่รูป
คณะบุคคล

ประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้เวลา8นาฬิกาถึง12นาฬิกาณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องด้วยความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาอย่างต่อเนื่องทั้งนี้หลังจากเสร็จสิ้นพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวันนวมินทรมหาราชพุทธศักราช2569สำนักพระราชวังจะเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง20นาฬิกาโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบประสบกรณิกรจำนวนมากเข้ากราบถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชณปราสาทพระเทพปิดรในพระบรมมหาราชวังเนื่องในวันนวมินทรมหาราชพุทธศักราช2569วันนวมินทรมหาราชตรงกับวันที่13ตุลาคมของทุกปีซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรโดยในวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สำนักพระราชวังเปิดปราสาทพระเทพปิดรในพระบรมมหาราชวังให้ประสบกรณิกรได้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชปัจจุบันประดิษฐานพระบรมรูปของรัชกาลที่1ถึงรัชกาลที่9แห่งราชวงศ์จักรีเพื่อให้ประสบกรณิกรได้แสดงความกตัญญูกตเวทิตาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตประสบกรณิกรต่างตั้งจิตอธิษฐานขอสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชทรงปกป้องบ้านคุ้มครองเมืองให้มีความร่มเย็นเป็นสุขตลอดไปคณะบุคคลจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเดินทางไปวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันนวมินทรมหาราชพุทธศักราช2569วันนี้ณอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเขตดุสิตกรุงเทพมหานครมีคณะบุคคลจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนนำพวงมาลาไปถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต13ตุลาคม2569หรือวันนวมินทรมหาราชเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอาทิคณะองคมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะรัฐมนตรีหน่วยราชการในผังผู้บัญชาการเหล่าทัพกรมชลประทานกรมที่ดินกรมส่งเสริมการเกษตรกรมวิชาการเกษตรกรมการพัฒนาชุมชนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยมูลนิธิชัยพัฒนาสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือกปร.มูลนิธิอุบลรัตน์ในพระบรมราชินูปถัมภ์สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์นำโดยพลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์บริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์บริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์จำกัด

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยศิษย์เก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสภาสมาคมสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนาบริษัทบุญรอดบริเวอรี่จำกัดสมาคมศิษย์เก่าจิตรดาในพระบรมราชูปถัมภ์กลุ่มเซ็นทรัลกลุ่มบริษัทกิ่งพาวเวอร์ธนาคารกรุงเทพธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนกลุ่ม BJC Big C และครอบครัวจุนเจริญตลอดจนประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดนำพวงมาลัยและดอกไม้ไปถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยโดยมีเจ้าหน้าที่สำนักพระราชวังหน่วยแพทย์พระราชทานและจิตอาสาพระราชทานคอยอำนวยความสะดวกตลอดทั้งวันเนื่องในวันนวมินทรมหาราชพุทธศักราช2569หน่วยงานต่างๆได้จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติและกิจกรรมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรอาทิที่คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนาเขตบางทองหลางกรุงเทพมหานครจัดพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรจะมีพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์และสามเณรรวม20รูปจากวัดพระราม9กาญจนาภิเษกสวดพระพุทธมนต์และพิธีถวายราชสดุดีเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณจบข่าวในพระราชสำนักในวันนี้แต่เพียงเท่านี้ผมวีรศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับ

0: ด็กๆรู้ไหมประธานาธิบดีจีนทูลเกล้าถวายเครื่องอิสริยาภรณ์รัฐมิตราภรณ์ในโอกาสเฉลิมฉลองครบ70ปีการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีนแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
1: หมายความว่าอะไรล่ะครับปู
0: ่ก็แปลว่าประเทศไทยและจีนเป็นมิตรกันมายาวนานมากน่ะสิเมื่อผู้นำทั้งสองประเทศมีความสัมพันธ์แน่นแฟ้นแบบนี้ประชาชนไทยและจีนก็เลยได้ประโยชน์จากความร่วมมือต่างๆมากมายเลยล่ะ
2: จริงด้วยหนูเองก็มีเชื้อสายจีนจากอากงของหนู
1: คุณตาผมก็เป็นคนจีน
0: สายสัมพันธ์ไทยจีนนั้นย้อนไปตั้งแต่สมัยเจ้านครอินสมัยอยุธยาโน่นน่ะเพราะท่านเดินทางไปยังนานกิ่งเมืองหลวงของจีนในสมัยนั้นด้วยพระองค์เองไทยกับจีนจึงได้เริ่มทำการค้ากันสมัยนั้นสินค้าจีนเป็นที่นิยมในอยุธยามากโดยเฉพาะจีนเครื่องเรือนและเครื่องถ้วย
2: อาหารจีนผมชอบอาหารจีนฮะอยากจะไปลองชิมอาหารจีนแล้วสิปิ๊งปองปิ๊งปอง
0: โอ้โหเล่นอะไร
1: ดีมากตะวันเอ้าไปกันเลยแก่แก้ว
3: ตลาดใหญ่ท้ายพระนครย่านในไก่พุทธศักราช1963รัชกาลสมเด็จพระนครินทราธิราช
1: เราโผล่มาที่ประเทศจีนหรือเปล่าตะวันภาษาจีนเต็มไปหมดเลย
2: ไม่รู้สิแม่อะดูนั่นมีคนกินข้าวอยู่เราไปถามพวกเขากัน
4: ฮะไอ้ย่าเสียงทองร้องดังอย่างเงี้ยหิวใช่หรือเปล่าล่ะมามามาหาอะไรกินกันก่อนนะอาหารจีนของข้าขายดีที่สุดในอยุธยาเลยเชียวนา
1: อร่อยอร่อยจริงๆต้นตำรับจากจีนแท้ๆเลย
2: พวกพี่มาทำอะไรที่เมืองไทยเหรอคะ
4: กงของข้าน่ะตามเรือจากนครอิงกลับมาจากเมืองจีนต้องแรกก็ว่าจะกลับนะแต่ก็เพราะเจ้านครอินทำให้คนจีนอยู่อยุธยาได้อย่างสุขสบายข้าเลยตัดสินใจอยู่ที่นี่สนองพระเดชพระคุณพระเจ้าแผ่นดินไทยแทน
1: ถ้าไม่มีพวกพี่ชาวจีนเข้ามาท

0: ไทยก็คงไม่ได้กินอาหารจีนอร่อยๆแบบนี้ในไทย
1: ที่นี่เราไทยจีนได้อยู่กันอย่างพี่น้องค้าขายด้วยกันช่วยเหลือซึ่งกันและกันมาตลอดตั้งแต่รุ่นกงของข้าแล้วละ
0: พวกเราต้องไปกันแล้วล่ะค่ะขอบคุณสำหรับอาหารนะครับ
1: ไอ้ยะยังมีของอร่อยอีกเยอะเลยนะ
0: เราเข้าแม่เดี๋ยวไม่ทันตะวันให้เราเข้ามาดีๆก็ได้ไม่เห็นต้องผลักกันเลย
2: เมฆไปนอนทำอะไรที่พื้นน่ะรีบลุกขึ้นมาเร็วๆจะได้ไปกินข้าวเย็นกัน
0: เมฆกินต่อไม่ไหวแล้วครับ
2: อะไรของเขาเนี่ย
3: เจ้านครอินเดินทางไปประเทศจีนตั้งแต่สมัยอยุธยาทำให้ชาวจีนเข้ามาอยู่ในไทยค้าขายได้อย่างมีความสุขเพราะพระมหากษัตริย์ไทยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับจีนมายาวนานจนถึงปัจจุบันชาวไทยและชาวจีนจึงเป็นมิตรที่ดีต่อกันจนถึงวันนี้

0: องทัพเมฆไฟพร้อมโจมตีบุ้มบุ้มทำอะไรนะตะวัน
1: ถามได้ก็จะไปดูที่กรุงศรีอยุธยานะสินายนะแอบไปคนเดียวใช่ไหม
2: มาพังสิเมฆนี่เราอยู่ที่ไหนกันเนี่ยแย่แล้วรีบหนีกันเถอะ
3: หรือจะเป็นไส้ศึกรีบไปตามจับ
0: รีบไปกันเถอะ

0: Yeah! ไปพวกเราไปโอ้ไปทางไหนดิเด็กๆครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการอนุบาลชาญสมองรายการนี้นะครับจะเปิดโอกาสให้เด็กๆได้ใช้จินตนาการและความคิดสร้างสรรค์มาท้าทายกันว่าใครจะวาดต่อเติมจากเส้นสายตั้งต้นที่เรามีให้กลายเป็นรูปอะไรบ้างและเหมือนเดิมเราจะมีลายเส้นปริศนาให้ทุกคนดูนะครับวันนี้ลายเส้นปริศนาเป็นแบบนี้มีเส้นโค้งๆ2เส้นลากไปตัดกันแบบนี้นะครับคุณพ่อคุณแม่ตอนนี้ช่วยเด็กๆนะครับวาดรูปนี้ลงไปก่อนให้เวลา1 2และ3นะครับหลังจากที่ได้เส้นนี้ไปแล้วเด็กๆต้องใช้สมองคิดว่าเราจะวาดรูปอะไรลงไปดีนะเด็กๆอนุบาลทันสมองคิดหรือยังติ๊กตอกแล้วพร้อมที่จะไปวาดรูปไหมครับ
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: พร้อมแล้วพี่เซฟให้ไปประจำที่เลย

คุณพ่อคุณแม่ครับการวาดรูปเป็นการแสดงออกทางความคิดของเด็กอย่างหนึ่งนะครับโดยผ่านอุปกรณ์ง่ายๆมีแค่กระดาษและดินสอปากกาและสีเท่านี้เองครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลนะครับว่าเขาจะทำผิดหรือทำถูกนะครับ

น้องๆครับตอนนี้พี่เซฟอยู่กับน้องแก้มบุ๋มนะครับมาแอบดูน้องแก้มบุ๋มใช้สีเมจิกสีเดียวนะครับกำลังวาดต่อเติมลงไปซึ่งเป็นเส้นเหมือนเป็นตารางแต่ยังดูไม่ออกว่าเป็นรูปอะไรนะครับพี่เซฟก็นั่งคิดเอ๊ะรูปอะไรก็คิดไม่ออกนะครับคงต้องมารอดูน้องเขาเฉลยนะส่วนเด็กๆทางบ้านบางคนก็วาดอยู่บางคนที่ไม่ได้วาดนะก็ช่วยเพื่อนๆลุ้นว่าเอ๊ะเขาวาดรูปอะไรกันลองจินตนาการก็ได้ว่าเดาไปเลยว่าน้องฟ้าใสวาดอะไรอยู่นะน้องแก้มบุ๋มวาดอะไรอยู่นะลองคิดดูนะครับ

0: น้องๆทางบ้านเป็นยังไงบ้างครับตอนนี้วาดเสร็จกันหรือยังระบายสีหรือยังครับพี่เซฟจะมานับถอยหลังนะครับเริ่มจาก5 4 3 2 1 0หมดเวลาแล้วครับวางอุปกรณ์ได้ครับตอนนี้ก็มาถึงช่วงที่เราจะมาถามน้องๆนะครับว่าเขาคิดและวาดอะไรลงไปน้องมาโปรดวาดรูปนี้นะเป็นยังไงบ้างสวยไหมครับชื่อภาพว่าอะไรครับ
1: ปลาวานจอมพลังผู้พิฆาต
0: ปลาวานจอมพลังผู้พิฆาตทำไมต้องจอมพลังด้วยอ่ะ
1: เพราะมีพลังเยอะเลย
0: พลังเยอะเพราะอะไรครับ
1: เพราะว่ามันตัวใหญ่กินแมวน้ำก็ได
0: ้
1: กินปลาฉลาม6ตัวก็ได
0: ้โอ้โหตัวใหญ่กินแมวน้ำ
1: กินปลาฉลาม9ตัวก็ได
0: ้กินปลาฉลามก็ได้เหรอครับโอ้โห
1: แล้วโอมิเซียมมันอยู่นี
0: ่โอ้อะไรอยู่ตรงนี้นะ
1: โอมิเซียม
0: คืออะไรอ่ะ
1: พลัง
0: อะไรอะมิเซียมเหรอ
1: พล
0: ังอมิเซียมเหรอพี่เซฟถามหน่อยนอกจากตัวใหญ่แล้วนะยังมีความเก่งอะไรอีก
1: หายตัว
0: หายตัวได้ด้วย
1: แล้วก็
0: ตัวใหญ่ขนาดนี้หายตัวได้เหรอ
1: ไปอยู่ข้างหลังแล้วก็กินเลยกินโลกก็ได
0: ้กินโลกก็ได
1: ้กินไดโนเสาร์ก็ได
0: ้โอ้โหยิ่งใหญ่มากเลยนะอ้าวนี่คือผลงานประวานจอมพลัง
1: แล้วอะไร
0: ผู้พิฆาตนะครับของน้องมาโปรดจอมพลังใช่ไหมไหนเบ่งกล้ามหน่อยเย้นี่นี่ต่อไปนะครับเป็นผลงานของน้องคนที่2ของเรานะครับฟ้าใสตั้งชื่อภาพนี้ว่าอะไรครับ
2: ปลาทะเล
0: ปลาทะเลนะครับนี่คือปลาทะเลใช่ไหมสีสวยไหมครับสีสวยไหนบอกพี่เซฟหน่อยอันไหนคือส่วนของปลาตรงไหนบ้างเนี่ยอัน
2: นี้หัว
3: หาง
2: ตัว
0: เด็กๆเคยเห็นปลาทะเลกันไหมครับ
3: เคยเห็นครับ
0: อ้าวปลาอะไรบ้างอยู่ในทะเล
3: ปลานีโม
0: ปลานีโมอยู่ในทะเลใช่ไหม
3: ปลาปากแหลม
0: ปลาปากแหลมโอ้โหรู้จักเยอะมากเลยนี่ก็คือผลงานของน้องฟ้าใสที่วาดต่อเติมจากเส้นที่เรามีให้แค่2เส้นนะครับให้กลายเป็นปลาที่อยู่ในจินตนาการและสีสวยขนาดนี้นี่คือผลงานจากเด็กอนุบาลตัวน้อยปรบมือให้หน่อยเก่งมากนะครับแล้วเราก็มาถึงผลงานของน้องคนที่3นะครับน้องแก้มบุ๋มครับภาพนี้พี่เซฟดูไม่ออกเลยว่าภาพอะไรต้องบอกแล้วล่ะชื่อภาพอะไรครับ
4: นาฬิกาทรายศักดิ์สิทธิ์ค่ะ
0: นาฬิกาทรายศักดิ์สิทธิ์ไหนต้องอธิบายหน่อยแล้วครับอะไรคืออะไรตรงไหนเนี่ย
4: มันเป็นนาฬิกาทรายที่พูดได้แล้วมันก็สวยขนาดนี้เลยเพราะว่ามันเป็นนางฟ้าลงมาเกิดเป็นนาฬิกาทรายศักดิ์สิทธิ์เพราะว่ามีแม่มดคนหนึ่งมาฆ่าแล้วมันก็เกิดมาเป็นนาฬิกาทรายศักดิ์สิทธิ์แบบนี
0: ้โอ้โหเป็นเรื่องเป็นราวเลยนะครับนาฬิกาทรายคืออะไรครับ
4: นาฬิกาทรายก็เคยมีทรายอยู่ข้างในแล้วมันค่อยๆหย่อนลงมาให้ทรายมันลงมาถึงข้างล่างแต่ไอ้นี่มันสวยมากเพราะว่ามันมีตาจมูกหัวใจแล้วก็มีขนตาบนตามันด้วย
0: ปรบมือให้หน่อยนะครับกับน้องแก้มบุ๋มครับเก่งมากๆเลยอ่ะแล้วก็มาถึงน้องคนที่4นะครับผลงานของน้องหยกแบบนี้น้องหยกครับตั้งชื่อภาพนี้ว่าอะไรครับ
5: เรือใบผจญภัยแสนสนุกค่ะ
0: เรือใบผจญภัยแสนสนุกนะครับอ้าวเล่าเรื่องให้พี่เซฟฟังหน่อยครับ
5: อันนี้มันคือเรือใบแล้วนี่ก็คือใบเนี่ย
0: มีใบเรือนะครับ
5: แล้วนี่ก็เป็นน้ำทะเลสีน้ำเงิน
0: ครับนี่จากเส้นเริ่มต้นที่มีให้ถ้ายังจำกันได้นะครับก็คือเส้นนี้โค้งมา1เส้นแล้วก็เส้นนี้อีก1เส้นนะครับแล้วในเรือนี้มีใครอยู่ไหมครับเนี่ย
5: มีค่ะ
0: มีใครบ้างครับ
5: พ่อแม่แล้วก็หนูค่ะ
0: พ่อแม่แล้วก็หนูเหรอครับกำลังจะไปไหนกันครับ

0: อีกเกาะหนึ่ง
1: ผลงานของน้องน้องโยกนะครับปรบมือให้ด้วยปรบมือตัวเองด้วยค่ะมาถึงคนสุดท้ายแล้วรออยู่เลยสุดรอถือผลงานมาเลยลูกภาพนี้ชื่อภาพอะไรครับ
0: ธงชาติไทยครับ
1: ธงชาติไทยแล้วธงชาติไทยนี้รู้ไหมครับว่ามีสีอะไรบ้างครับ
0: ผมรู้มีสีน้ำเงินสีแดงสีขาว
1: สีแดงหมายถึงอะไรครับ
0: ชาติ
1: หมายถึง
0: ชาติ
1: ชาติสีขาวหมายถึง
2: ศาสนา
1: ศาสนาและสีน้ำเงิน
0: พระมหากษ
1: ั
0: ตริ
1: ย์นะครับน้องๆหนูๆคนไหนที่ตอบได้ทั้งบ้านนะครับก็ปรบมือให้ตัวเองด้วยนะว่ามีความสามารถมีความรู้มากเลยนะครับนี่มีกี่ผืนครับเนี่ยทำไมเยอะจังเลย
0: 3ผืน
1: 3ผืนไหนชี้ดูหน่อยครับ
0: นี่ผืนที่1นี่ผืนที่2น
1: ี
0: ่ผืนที่3
1: ทำไมมีรูปหัวใจเต็มไปหมดเลยครับ
0: ก็ผมรักประเทศไทย
1: รักประเทศไทยใช่ไหมครับก็เลยมีหัวใจอยู่เต็มไปหมดเลยนี่คือผลงานมาวินรักประเทศไทยนะครับปรบมือให้หน่อยเก่งมากเก่งมากยอดเยี่ยมเลย I love you ผ่านไปแล้วนะครับกับการพูดคุยกับเราอนุบาลชาญสมรของเรานะครับเป็นยังไงบ้างครับความคิดของเขาจินตนาการของเขานะครับต่อเติมได้อย่างหลากหลายมากมายน้องๆทั้งบ้านนะครับวาดเป็นรูปอะไรกันบ้างพี่เซฟอยากรู้มากๆเลยรายการนี้นะครับเราส่งเสริมให้เด็กๆมีความคิดสร้างสรรค์มากๆและอยากให้ผู้ปกครองเข้าใจและตระหนักถึงการเล่นของเด็กๆที่ไม่มีผิดและไม่มีถูกนะครับรายการของเราจะกลับมาใหม่นะครับอย่าลืมติดตามกับรายการอนุบาลชาญสมอง

7มหัศจรรย์จากดาวเรขาคณิตผจญภัยในโลกเพื่อทำดีเพิ่มพลังได้ช่วยสัตว์ต่างๆมาแล้วหลายตัวจนคราวที่แล้วรวมกันแปลงร่างเป็นว่าวยักษ์ช่วยลูกนกและพามาส่งยังฝูงได้

0: ทันใดนั้นจ่ายตะไคร้มาอีกแล้วคราวนี้มาบนฟ้าฟึ๊บไม่ทันเห็นตะไคร้จับนกเลยโอ้ยโอย
1: จับไม่ได้เลย
0: รวมพลังการแปลงร่างได้ไหมพลังรวมพลังขยับไม่ได้ไม่มีแรงส่ง
2: แล้วทำยังไงล่ะ
3: รอจนกว่าม
0: ีคนมา

0: นี่นี่ร้องไปก็ไม่มีประโยชน์หรอก
1: ฮะว้าย
2: ใช่อย่าตื่น

0: เลยดีกว่าเริ่มเหอะเริ่มเหอะเอาเจ็ดมหัศจรรย์พลิกผันแปลกะปะปะ
1: โอ้ย
2: ระบบขัดข้อง
3: หยุดก่อนหยุดก่อน
2: เดี๋ยวเสียพลังไปเปล่าๆเราทำไม่ได้หรอก
4: หมายความว่าเราต้องถูกจับจริงๆนะเหร
0: ไม่นะ
5: พวกเธอนี่พวกเธอฟังนกแกอย่างฉันพูดบ้างพวกเราที่ติดตะข่ายด้วยกันในนี้มีนับสิบ

0: เมื่อกี้พวกเธอออกแรงบินพร้อมเพรียงกันเลยเกิดพลังยกตาข่ายและหนีรอดมาได
1: ้ต้องขอบคุณลุงที่แนะนำพวกเรา

0: นี้7มหัศจรรย์ไม่ได้แปลงกายช่วยเหลือนั่นหมายความว่าจะไม่ได้พลังความดีเพิ่มแต่พวกเขารู้สึกบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นข้างในตัวมันอบอุ่นมีกลิ่นหอมหวานเบาสบายและทันใดพลังแสงสีส้มก็เรืองขึ้นพลังนั้นได้มาเพราะความปลื้มปิตินั่นเองบางครั้งพลังความดีก็เกิดขึ้นได้เมื่อมีความรู้สึกดีๆอบอุ่นใครอยากเห็นรอยยิ้มของ7มหัศจรรย์บ้าง
1: มหัศจรรย์พลังเพื่อทุกคน
2: พลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้โหนี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
5: วันนี้เสนอตอนรูปอะไรเอ่ย

0: ดีฟาฟาแล้วก็แรบบี้ด้วยกำลังทำอะไรกันอยู่เอ่ยบนกระดานนั่นน่ะเป็นรูปสามเหลี่ยมนะจ๊ะมันมีเส้นอยู่3เส้นแล้วก็มีมุมอยู่3มุมนะจ๊ะ1 2และก็3นี่แหละจ้ะเขาเรียกว่าสามเหลี่ยมจ้ะสามเหลี่ยม
1: หืมสามเหลี่ยม
0: ใช่แล้วจ้ะส่วนที่ฟาฟาถืออยู่น่ะเขาไม่มีเหลี่ยมไม่มีมุมเรียกว่าวงกลมจ้ะ
1: วงกลม
0: เอ๊แล้วที่รับบี้ถืออยู่ล่ะจ๊ะเขาเรียกว่าอะไรนะ
1: เออ1 2 3แล้วก็4สี่เหลี่ยม
0: ถูกต้องจ้ะแหมเก่งมากเลยนะจ๊ะเด็กๆถ้าอย่างนั้นฟาฟาลองหาดูสิจ๊ะว่าอันไหนที่จะแปะลงไปบนกระดานได
1: ้1 2 3สามเหลี่ยมนี่ฮ่าเย้
0: เก่งมากจ้ะฟาฟาเอ๊ะฟาฟารับบี้ลองดูที่พื้นสิจ๊ะรูปทรงต่างๆน่ะก็มาต่อกันเป็นรูปอื่นๆได้ด้วยนะลองทายสิจ๊ะว่าเนี่ยเหมือนกับรูปทรงของอะไร
1: อ๋อไอติมไอติมค่ะ
0: ถูกต้องจ้ะไอติมเหมือนรูปทรงของไอติมเลยเอาอย่างนี้ดีไหมจ๊ะฟาฟาแรบบี้เรามาลองทายภาพจากรูปทรงต่างๆกันดูดีไหมจ๊ะฟาฟาก่อนแล้วกันจ้า
1: ได้ครับ
0: ฟาฟาตอบเป็นรูปอะไรเนี่ยลองทายสิจ้าแรบบี
1: ้ดินสอดินสอค่ะดินสอ
0: โอ้เป็นรูปดินสอจริงๆด้วยเก่งมากเลยจ้าแรบบี้นั้นต่อไปก็เป็นตาของแรบบี้บ้างแล้วนะเอ๊โอ้โหแรบบี้ตอบเป็นรูปอะไรจ๊ะเนี่ย
1: เอ๊ไอติมไม่ใช่งั้นมะม่วงก็ไม่ใช
0: ่เอ๊รูปอะไรกันนะทายไม่ถูกเลยอ่ะงั้นรับบี้เฉลยแล้วกันจ้า
1: จรวดค่ะจรวด
0: อ๋อดูสิเป็นจรวดจริงๆด้วยล่ะฟาฟาเอาล่ะงั้นคราวนี้เป็นตาของฟาฟาใบ้บ้างก็แล้วกันนะจ๊ะเอ๊ะนี่มันรูปอะไรกันนะแรบบี้รู้ไหมจ๊ะ
1: ส้มไม่ใช่พระอาทิตย์ไม่ใช
0: ่ฟาฟาตอบเป็นรูปอะไรกันนะ
1: ฟาฟาไงครับรูปฟาฟาฟาฟาเอง
0: อ๋อที่แท้ก็รูปของฟาฟานี่เองอะแล้วใช่ไหมคะว่าของต่างๆมีรูปทรงต่างกันยังไงบ้างอะวันนี้หมดเวลาแล้วไปก่อนนะคะแล้วค่อยพบกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย

0: มื่อกี้เนี้ยนายเกือบจะถูกความชั่วร้ายกลืนกินเข้าไปแล้วนะโชคดีที่พวกเราช่วยเอาไว้ได้ทัน
1: เจ้าใช้พลังที่เจ้ามีตอบโต้ทุบด้วยความรุนแรงจนถูกความโกรธความก้าวร้าวครอบงำจิตใจการปกป้องคนอื่นไม่ใช่ว่าต้องใช้กำลังการต่อสู้ไม่ต้องใช้ความรุนแรงเสมอไปแค่การวิ่งหนีไม่เพียงพอจะทำให้ความรุนแรงหายไปหรอกเขาวิ่งหนีเป็นเพียงการไม่ตอบโต้ปัญหาแต่ไม่ใช่การแก้ปัญหา
2: แล้วเหตุแห่งปัญหาคืออะไรล่ะครับ

0: หนังสือตำราทำอาหารจีนฮึเอาละนี่ว้าวเยี่ยมไปเลยพออ่านหนังสือตำราทำอาหารจีนปุ๊บก็ทำอาหารไปเลยสุดยอด
1: หนังสือทุกเล่มมีพลังที่จะให้ความรู้เมื่อเจ้าอ่านหนังสือความรู้ที่ได้จากหนังสือที่อ่านจะเป็นพลังให้เจ้าอยู่แล้วแต่ที่ดินแดนโนแลนแห่งนี้มีอิกดราซิลและต้นไม้แห่งความรู้อยู่ทำให้พลังแห่งความรู้ยิ่งใหญ่มากขึ้นและสามารถส่งพลังไปถึงผู้อ่านได้ชัดเจนและง่ายได้มากขึ้น
0: อย่างนี้นี่เองอ่ะ
1: และยิ่งการที่เจ้าเป็นคนชอบอ่านหนังสือเพราะถูกแม่ปลูกฝังด้วยการอ่านหนังสือให้ฟังตั้งแต่เด็กทำให้เจ้าสามารถอ่านและซึมซับพลังแห่งหนังสือได้เร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
0: เสร็จแล้ว
2: ว้าวหอเป็นบ้านเลย
3: จริงด้วยสมเป็นผู้กล้าในตำนานจริง
2: ๆอะไรอ่ะเป็นผู้กล้าต้องทำอาหารหอมน่ากินด้วยหรอ
3: เอ้าก็เพราะเป็นผู้กล้าถึงได้ดึงพลังจากหนังสือที่ทำอาหารได้หอมอร่อยน่ากินอย่างนี้

0: ไอ้เรา
1: เออจริงแฮะ
2: เอาละเอาละพอเจ้าทุกคนคงจะหิวเรามากินข้าวกันก่อนเถอะ
1: แหมไม่ปฏิเสธพวกเราลุย
2: เจ้าสองคนชื่ออะไรและมาจากที่ไหนกัน
1: อ๋อผมชื่อบัฟฟี่ครับ
3: ผมชื่อด็อกก้าผมมาจากพีสวันเล่ครับ
4: พีสวันเล่เหรอมันคือชื่อเมืองเหรอครับ
2: ถูกต้องดินแดนโนแลนแห่งนี้แบ่งออกเป็น4เมืองใหญ่ๆซึ่งแต่ละเมืองก็จะมีต้นไม้แห่งความรู้ที่แตกแขนงจากรากของอิกดราซิลคุ้มครองเมืองอยู่เมืองของเราเป็นเมืองที่ขึ้นชื่อเรื่องความสงบสุขก็ได้ใช้ชื่อว่า Peace Valley ที่แปลว่าเมืองแห่งสันติยังไงล่ะ
1: แต่ตอนนี้มันเริ่มจะไม่สงบแล้วล่ะตั้งแต่เริ่มมีทูบบุกเข้ามาทำลายเมืองของเรา
3: ใช่ทุกคนในเมืองก็เลยต้องต่อสู้กับทูบเพื่อปกป้องเมืองแล้วก็ต้นไม้ให้ความรู้กันสุดชีวิตแต่พวกเราก็คิดว่ายังไงก็คงจะต้านไว้ไม่ได้นาน
2: ไม่เพียงแต่ Peace Valley หรอกอีก3เมืองที่เหลือก็คงจะโดนความชั่วร้ายเขาโจมตีเหมือนกันเพิ่งกล้าเอ๋ยเจ้าจงออกเดินทางไปช่วยพวกเขาเถิดผู้กล้าในตำนานใช้พลังแห่งความรู้ที่ได้จากหนังสือปกป้องผู้คนและดินแดนแห่งนี้จากความชั่วร้ายด้วยเถอะ
4: ใช่ไปช่วยพวกเขากันเถิดต้นกล้าอ๋อได้เลยถ้าอย่างนั้นผมขอยืมหนังสือจากที่นี่ไปสักเล่ม2เล่มแล้วผมจะไปแปลงร่างจัดการกับพวกทูบเองครับเล่มนี้เล่มนี้ก็น่าสนใจละเอาด้วยแล้วเล่มนี้ล่ะน่าสนใจเหมือนกันโอ้นี่เลยต้องเล่มนี้เอาไหนบอกจะยืมแค่เล่ม2เล่มไงล่ะต้นกล้าแหมจะไปสู้กับทูบทั้งทีนะไม่ได้เอาไปอ่านเล่นขำๆเล่มสองเล่มจะไปพอได้ยังไงเล่าเออนี่ละเอาไปแค่นี้ก็น่าจะพอแล้วเนาะหนังสือแยะแบบเนี้ยแบกไม่ไหวแน่ๆจะทำยังไงดี
5: ก็ใครใช้ให้นายแบกไปหมดนั่นแล้ว
4: เอาแล้วถ้าฉันไม่เอาหนังสือไปด้วยฉันจะใช้พลังแห่งหนังสือรับมือกับพวกทูบได้ยังไงเล่า
2: ข้าจะให้กระเป๋าวิเศษเจ้าไปเป็นกระเป๋าที่สามารถหยิบหนังสือทุกเล่มจากอิบราซิลไปได
4: ้เอ้ามีของแบบนี้ก็ไม่บอกตั้งแต่แรก
2: มีอยู่2แบบให้เจ้าเลือกแบบแรกดูเหมือนเป็นเป้ธรรมดาที่ไว้สะพายหลังส่วนแบบที่2พิเศษหน่อยเป็นรูปครึ่งวงกลมสีขาวเอาไว้แปะที่หน้าท้องสะดวกดีนะจะอยากได้แบบไหนล่ะ
4: ก็ต้องแบบแรกสิครับคนนะครับไม่ใช่แมวขอบคุณนะครับท่านผู้เฒ่า
2: โนแลนแมปปี้จะต้องสอนจงติดตามต้นกล้าไปด้วย
5: ได้เลยครับ
2: แมปปี้เป็นหนังสือแผนที่จะช่วยให้เจ้าไม่หลงทางและเดินทางได้สะดวกรวดเร็วขึ้นส่วนโนแลนนั้นจะคอยปกป้องไม่ให้ความชั่วร้ายครอบงำเจ้าได
5: ้นี่ไม่ต้องห่วงนะฉันจะดูแลนายเป็นอย่างดีเลย
4: ถ้าอย่างนั้นก็ฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะ
2: เอาละนี่ก็ดึกแล้วพวกเจ้ารีบไปนอนเถอะพรุ่งนี้จะได้ออกเดินทางกันได้เช้า
5: ครับผม
4: นี่โนแลนคืนนี้นายอ่านตัวเองให้ฉันฟังด้วยนะไม่งั้นฉันนอนไม่หลับอ่ะ
5: จะบ้าเหรออยากอ่านก็อ่านเองสิฉันจะอ่านตัวเองได้ยังไงเล่าเฮ้ยหลับเร็วไปป่ะเนี่ยไหนบอกนอนไม่หลับอ
4: ่ะล่ะหน้าใครจะไปหลับเร็วขนาดนั้นเล่าอ่านให้ฟังเร็วๆสิ
5: ก็ได้จำใจนะเนี่ยการละครั้งนึง

0: ผู้คร่าในตำนานสู้ตาย
1: ตุ๊กแก
0: ใช่ยังกี่

0: เอาละได้เวลาออกเดินทางกันแล้วพวกเจ้าพร้อมเดินทางกันหรือยังล่ะ
1: พร้อมแล้วครับท่านผู้เฒ่าเฮ้ยเย้
0: อ้าวทำไมขอบตาดำปีเป็นหมีแพนด้าอย่างนั้นล่ะต้นกล้าเอ้ย
2: อ๋อเมื่อคืนตื่นเต้นไปหน่อยก็เลยนอนไม่หลับอะครับไม่เป็นไรพร้อมแล้วออกเดินทางกันดีกว่าครับ
0: ถ้าอย่างนั้นก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะ
3: ครับ
0: ฝากด้วยนะพวกล่า
4: คิดถึงเหมือนกันนะเนี่ย
5: นั่นนะดิ
2: โอ้โหเมืองถูกทำลายเละเทะอย่างนี้เลยเหรอเนี่ยหุยยังกันในหนังสงครามเลยอ่ะ
6: ประชาการใหญ
7: ่รับทราบเปลี่ยน
6: ขณะนี้กองร้อยมาลายต้านทานกำลังทุบไม่ไหวแล้วย้ำขณะนี้กองร้อยมาลายต้านทานกำลังทุบไม่ไหวแล้ว
7: ท่านพลเพนกวินทำยังไงดีครับ
0: หากพบเราจากด่านดีของกองร้อยมาลายมาได้ก็จะไปถึงฐานทัพใหญ่ที่เรากำลังยืนอยู่แล้วสินนะสั่งการออกไปกองร้อยมาลายทุกคนอย่าเพิ่งยอมแพ้ให้ใช้มาตรการขั้นรุนแรงจัดการกับทุบเลย
7: ครับคำสั่งนายพลจัดการขั้นรุนแรงเลย
6: รับทราบทุกคนบุกเข้าไปจัดการขั้นเด็ดขาดเลย
0: นี่ถ้าถึงไม่มีใครหยุดทุบได้เลยนะมาตรการขั้นเด็ดขาดของกองร้อยม้าลายจะจัดการกับทุบได้ไหมเนี่ย
7: ไม่มีทางอะครับเมืองของเราไม่เคยมีการสู้รบกันมาก่อนอาวุธที่จะทำร้ายกันก็ไม่มีต้องเอาอุปกรณ์เครื่องใช้ในบ้านมาใช้ป้องกันตัวอาวุธร้ายแรงที่สุดที่เรามีก็มีแต่หมอนข้างตีให้ตายยังไงก็ไม่ชนะได้หรอกครับ
0: ยิง
8: ปิ้วปิ้วเม
9: ่ยิง
6: ยัว
9: แ
0: ม่งง
9: ไงล่ะเนี่ย
10: กองซีบ้าครับลูกธนูแบบนี้มันจะทำลายทูบได้จริงเหรอครับ
6: ก็เรามีอาวุธอยู่แค่นี้จะให้ทำยังไงกันเล่ายิงมันเข้าไปเถอะนะ
10: ครับ
0: ปล่อยกองร้อยม้าลายยันทูบไว้ได้จนกว่าพวกกองไรโนดจะกลับมาด้วยเถอะ
11: ด่านนี้แตกแล้วครับย้ำด่านนี้แตกแล้วทูบกำลังมุ่งหน้าไปยังฐานทัพใหญ่ของท่านในพลแล้วครับ
0: แตกง่ายแบบนี้เลยเหรอ
7: ดูจากอาวุธของเราท่านก็น่าจะรู้อยู่แล้วไม่ใช่หรอครับ
0: โถ่

0: Hot.
1: ทหารกองร้อยพิเศษของพวกกองไรโน่เนี
2: ่ยแต่พวกกองไรโน่ถูกส่งออกไปขอความช่วยเหลือจากเมืองข้างๆนี่ครับทำไมกลับมาเร็วจังเลย
1: แสดงว่ากองหนุนจากเมืองอื่นมาถึงแล้วเหรอ
3: เราไม่ต้องการความช่วยเหลือจากเมืองอื่นแล้วล่ะครับอาวุธนี่แหละที่จะสามารถทำลายทูบได้แล้วทุกตัวแรกที่เราจะทำลายก็อยู่ตรงหน้าของเรานี่แล้ว
4: ถึงเราจะฆ่าทุกตัวนี้ทิ้งเพื่อแก้แค้นแต่เราก็ฆ่ามันไม่ได้อยู่ดีนี่ครับในเมื่อยิ่งทำร้ายมันมันก็ยิ่งตัวใหญ่และแข็งแกร่งขึ้น
3: มาใช้ปืนใหญ่ไงล่ะยิงใส่มันเข้าไปเต็มๆดูสิว่าจะยังรอดอยู่ได้อีกไหม
4: แต่มันก็ดีแต่ใช้กำลังท่าเดียวนั่นละ
3: อย่างนี้มันหาเรื่องกันดีวะ
5: ถ้าเป็นแบบนี้ต่อไปคนในเมืองนี้จะต้องแตกความสามัคคีจนบ้านเมืองแย่แน่ๆเลย
6: เมืองทิสเฟเล่แห่งสันติกลายเป็นเมืองอะไรไปแล้วล่ะเนี่ย

กครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 นกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเวลา 8:45 นกิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 นกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 นาทีและกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 นาทีถึงเวลา 10:40 นาทีผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th

0: อนศิลป์
1: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสอนศิลป์นะครับตอนนี้ในมือพี่โจครับขวดนมขนาดใหญ่เรียกว่าเพิ่งดื่มหมดไปครับหมดดื่มหมดเสร็จปุ๊บก็เอาไปล้างให้สะอาดนะครับและแน่นอนสำหรับสมาชิกชาวสอนศิลป์ของเรานะครับก็ต้องมีไอเดียที่จะนำไปทำอะไรกับขวดนมเปล่าๆแบบนี้เราจะไม่ทิ้งไปเฉยๆอยู่แล้วใช่ไหมครับจำได้ว่าพี่โจเองก็เคยสอนน้องๆหลายอย่างเลยทีเดียวนะครับที่ประดิษฐ์ขึ้นมาชิ้นงานที่ได้มาจากขวดนมนะครับมีทั้งขนาดเล็กขนาดใหญ่อะไรแบบนี้เราเอามาทำเป็นชิ้นงานได้หมดแล้ววันนี้นะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าจากขวดแบบนี้นะครับจะกลายเป็นชิ้นงานแบบนี้นี่ได้ยังไงนะครับเป็นเกมสนุกสนุกที่เรียกว่าเดี๋ยวเอาไว้เล่นกับเพื่อนๆได้เลยนะครับเดี๋ยวมารอติดตามสอนศิลป์วันนี้ครับ
0: ว้าวช่วงไอเดียสอนศิลป
1: ์เอาละครับมาดูว่าขวดตรงนี้นะครับเราจะเอามาใช้งานได้ยังไงนะครับเลือกตัดจากมุมนี้นะครับแล้วก็โค้งขึ้นมาเสร็จแล้วหลังจากนั้นเราก็ลากเส้นต่อลงมาว่าจะให้มันโค้งส่วนที่เราจะต้องตัดออกเป็นส่วนไหนบ้างเอาละครับตรงนี้คือเราจะไม่เอานะครับส่วนนี้ไม่เอานะครับพอตัดเสร็จเรียบร้อยมันก็จะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้ครับนะครับหลังจากนั้นครับนำแกนกระดาษทิชชู่มานะครับตัดครับใช้กรรไกรก็ระวังนิดนึงนะครับหลังจากนั้นเราก็ปรับขนาดให้มันพอดีพอดีก็ไปติดเทปกาวอะไรแบบนี้นะครับจะได้ออกมาเป็นลักษณะแบบนี้ครับขนาดจะเล็กลงเห็นไหมครับมันก็จะเสียบเข้าไปได้พอดีนะครับคราวนี้มาถึงขั้นตอนของการตกแต่งให้สวยงามนะครับสีที่ใช้ครับสีอะคริลิกนะครับที่สามารถระบายสีขาวหรือว่าใช้กระดาษกาวพันรอบก่อนก็ได้นะครับเอาละครับก็ระบายให้ทั่วนะครับแล้วก็อาจจะตกแต่งที่จับเพิ่มเติมก็ไล่สีลงมาโดยใช้เป็นสีชมพูอ่อนนะครับสีแดง1ส่วนสีขาว2ส่วนแล้วก็พอให้แห้งประมาณนึงนะครับแล้วก็ตกแต่งขอบเพิ่มเติมนะครับพอแห้งเสร็จแล้วก็ออกมาเป็นลักษณะประมาณนี้ครับนี่นะครับตรงปลายพี่โจเพิ่มเป็นสีเขียวเหลืองอ่อนนะครับสีเขียวเหลืองอ่อนตรงนี้ก็จะเป็นสีเหลือง2ส่วนน้ำเงิน1ส่วนนะครับแล้วก็ขาว2ส่วนหลังจากนั้นเราก็มาตกแต่งลวดลายครับอาจจะวาดเป็นกิจกรรมเป็นเกมอะไรแบบนี้ก็ได้นะครับตัวก็วาดเป็นน้องหมาตัวเล็กวาดเป็นหน้าน้องหมาที่อยู่กับบรรดาเกมต่างๆหรือว่ากิจกรรมต่างๆเช่นลูกบาสนะครับนี่ฮะก็วาดตกแต่งไปตรงขอบของลวดลายต่างๆนี้นะครับเอาละครับลวดลายต่างๆที่เราทำตรงนี้เนี่ยอ่ะก็วาดออกมาครบแล้วแล้วก็มาระบายสีกันตัวอย่างเช่นถ้าเกิดเป็นสีส้มสีลูกบาสนะครับสีแดง1ส่วนสีเหลือง1ส่วนนะครับจะระบายไปก่อนคร่าวๆนะครับแล้วเดี๋ยวตัดเส้นกันอีกทีนึงถ้าเกิดสมมุติว่าเราระบายไปทับบนลวดลายต่างๆที่เราวาดไว้นะครับไปนะครับสีเนื้อหรือสีไข่ไก่นะครับใช้สีเหลือง3ส่วนสีแดง1ส่วนแล้วก็สีขาว3ส่วนครับต่อไปเป็นน้ำตาลแดงครับที่หูของน้องหมาของเราน้ำตาลแดง2ส่วนเหลือง1ส่วนแล้วก็น้ำเงิน1ส่วนครับแล้วก็คราวนี้เราก็ตกแต่งลวดลายต่อไปเลยนะครับพอทำเสร็จเรียบร้อยสีแห้งออกมาก็เป็นลักษณะประมาณนี้ครับเห็นไหมครับถ้าแห้งแล้วเสร็จเรียบร้อยนะครับใช้สีสันต่างๆอาจจะตัดขอบตัดเส้นกันอีกทีนึงนะครับแล้วด้านในเห็นไหมครับมีลวดลายที่อยากจะใส่เพิ่มเติมก็ได้แล้วหลังจากนั้นลูกนะครับอุปกรณ์ที่เราเอาไว้ใช้เล่นอาจจะใช้เป็นกระดาษหนังสือพิมพ์ขยำเสร็จปุ๊บทำเปเปอร์มาเช่ด้วยกระดาษทิชชู่หรืออยากจะทำเป็นเปเปอร์มาเช่เลยก็ได้นะครับแล้วก็ระบายสีซ้ำอีกทีนึงนะครับน้องๆก็ทำออกมา2ชิ้น ถ้าเกิดไม่ได้ใช้เป็นขวดน้ำนะครับใช้เป็นนี่อันนี้เป็นแกนกระดาษทิชชู่แบบหนานะครับแล้วก็ขวดนมหรือว่าขวดอะไรอีกแบบนึงอีกรูปทรงนึงก็ได้นะครับเสร็จปุ๊บตกแต่งลวดลายนี่ลายตัวการ์ตูนต่างๆนะครับแกนกระดาษทิชชู่ถ้าเกิดสมมติว่ามีแบบหนามันก็จะแข็งแรงมากยิ่งขึ้นนะครับแล้ววิธีการเล่น2อันนะครับโยนขึ้นมาครับแล้วอีกอันนึงเอารับนี่ก็รับไว้โยนขึ้นไปเสร็จปุ๊บอีกอันนึงก็รับนะแล้วแบ่งกับเพื่อนอยู่คนละฝั่งแค่นี้เองนะครับเราก็จริงๆถ้าเกิดสมมติว่ายิ่งโยนสูงมากเท่าไหร่อีกฝั่งนึงก็จะยิ่งรับยากเท่านั้นนะครับแต่ว่าอาจจะต้องกำหนดเขตนิดนึงว่าจะโยนให้กันอะไรยังไงนะครับหรือว่าถ้าหากว่าอยากจะเล่นคนเดียวซ้อมกับเพื่อนๆก็ได้แข่งกันว่าใครโยนได้สูงกว่ากันแล้วต้องรับให้ได้ด้วยนะครับเอาล่ะก็เป็นกิจกรรมง่ายๆที่บางทีมันอาจจะทำให้เราใช้ชิ้นงานใช้วัสดุเหลือใช้นะครับเอาวัสดุเหลือใช้มาประดิษฐ์เป็นเกมที่ไม่ต้องพึ่งแค่เทคโนโลยีอย่างเช่นโทรศัพท์มือถือหรือว่าแท็บเล็ตต่างๆนะครับที่เราจะต้องนั่งจ้องอยู่แบบนี้ตลอดบางทีไม่ได้ออกกำลังกายไม่ได้ออกกำลังแขนหรืออะไรแบบนี้เลยนะครับแล้วถ้าเกิดเกมแท็บเล็ตโทรศัพท์มือถือถ้าเล่นนานๆไปก็อาจจะเสียสายตาได้นะครับเอาละอันนี้เป็นกิจกรรมที่เราได้ออกแรงแล้วก็ได้สนุกกับเพื่อนๆด้วยของง่ายมากเลยเห็นไหมครับจากขวดน้ำพลาสติกเปล่าๆนะครับกลายมาเป็นเกมสนุกแบบนี้แล้วก็ลวดลายต่างๆสามารถเอามาใช้เล่นกับเพื่อนๆเล่นกับใครอะไรยังไงก็ได้อย่างเช่นพี่โจทำชิ้นงานนี้เสร็จปุ๊บไปเล่นกับน้องๆผู้ใหญ่ก็เล่นได้เด็กก็เล่นได้นะครับเอาละก็มาสนุกกันแบบนี้นะครับรอแล้วกันว่าครั้งหน้าจะมีชิ้นงานอะไรน่ารักอยู่แต่ว่าช่วงต่อไปเดี๋ยวมาดูดีกว่าว่าใครส่งจดหมายมาหาพี่โจบ้างครับ
0: สอนศิลป์อินบ็อก
1: ซ์เอาละตอนนี้มาดูที่ข้อความใน Facebook ก่อนดีกว่าครับตรงนี้น้องมีนมีนกับน้องมีย่าชอบดูรายการพี่โจทุกวันเลยนะครับเห็นพี่โจประดิษฐ์ของจากจานกระดาษใช่ไหมครับเด็กๆที่บ้านก็เลยทำเป็นมงกุฎจานกระดาษมาให้พี่โจดูครับอันนี้พี่สาวอยู่ขวามือน้องมีนมีนนะครับเด็กหญิงพัฒพิมลนามเสนานะครับผมแล้วก็ซ้ายมือเป็นน้องมีย่าเด็กหญิงพิชานันทาพานะครับก็น่ารักมากแล้วก็เป็นมงกุฎของน่าจะเป็นเจ้าหญิงแล้วกันนะครับเป็นเจ้าหญิงตัวเล็กๆนะครับแล้วก็สีสันสวยงามตัดผมหน้ามาทั้งคู่เลยนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับน่ารักมากคราวนี้มาดูที่จดหมายกันบ้างนะครับมีจดหมายจากน้องผู้หญิง1ฉบับน้องผู้ชาย1ฉบับนะครับน้องผู้ชายกันหน่อยดีกว่าผมชื่อเด็กชายลิปิกรจันทะเลียงนะครับชื่อเล่นชื่อโฟวิลนี่น้องโฟวิลอยู่ป.1ทับ2ครับชอบดูรายการพี่โตครับวาดรูปมังกรไฟมาให้พี่โตดูด้วยครับพี่โตผมวาดมังกรไฟสวยไหมครับนี่ดูไฟแบบโอ้โหแล้วก็ขาสีฟ้าเป็นปล้องๆแบบนี้แล้วก็มีช่องมาให้พี่โตติ๊กด้วยนะครับว่าชอบหรือไม่ชอบนะครับชอบครับนี่แล้วที่สำคัญนะครับตรงมังกรไฟตรงแก้มนี้นะครับมีเครื่องหมายไม่เท่ากับด้วยนะครับไม่รู้แปลว่าอะไรหรือว่าเป็นลวดลายอะไรต่างๆของตรงข้างๆตรงหูของมังกรหรือเปล่านะครับไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าชอบมากนี่ดูเป็นภาพวาดที่ดูมีพลังมากครับเอาละคราวนี้ของน้องโฟวิลเสร็จเรียบร้อยน้องผู้ชายไปแล้วคราวนี้มาที่น้องผู้หญิงบ้างสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงจิตรดาเผยโคกสูงชื่อเล่นชื่ออ้ายนะครับทำที่ขั้นหนังสือมาให้พี่โจดูค่ะอันนี้ไม่ใช่ที่ขั้นหนังสือแต่อันนี้เป็นรูปที่ขั้นหนังสือนะครับที่ขั้นหนังสือจริงๆอยู่อันนี้นี่น่ารักมากๆเลยนะครับแล้ววาดเหมือนเป๊ะเลยอ่ะวาดเหมือนชิ้นงานที่ทำออกมาเลยเห็นไหมครับโหวาดเป็นพี่โจหน้าตาน่ารักมากนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับใครที่อยากจะส่งมาแบบน้องอ้ายหรือว่าน้องโฟวิลแบบนี้นะครับตู้ปน12ปนฝประดิพัฒน์กรุงเทพ10404ครับใครอยากจะส่งมาแบบน้องมินมินกับน้องมีย่านะครับfacebook.com/sonsinclub และอีกหนึ่งช่องทางสำหรับอีเมล address sonsin@thaipbs.or.th ครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับเดี๋ยวพี่โจขอตัวไปท้าน้องๆข้างบ้านก่อนดีกว่าท่าทางจะร้อนวิชาเพิ่งทำชิ้นงานเสร็จเจอกันใหม่ครั้งหน้าลาไปแล้วครับผมสวัสดีครับ

ุกคนต้องร่วมมือกันทุกคนต้องทำหน้าที่ของตนเองด้วยความตั้งใจสุดกำลังเพื่อที่จะให้บ้านเมืองอยู่ได้การที่ทุกคนทำงานในหน้าที่ของตนและระลึกว่างานของตนเป็นส่วนหนึ่งของส่วนรวมจะเป็นสิ่งที่ทำให้บ้านเมืองเจริญรุ่งเรืองได้ตลอดระยะเวลา70ปีแห่งการครองราชพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงปฏิบัติพระราชภารกิจน้อยใหญ่นานัปการเพื่อความเจริญพัฒนาของประเทศเสด็จพระราชดำเนินไปยังพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศเพื่อทอดพระเนตรสภาพความเป็นอยู่รับฟังปัญหาและทรงหาทางช่วยเหลือประชาชนไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ห่างไกลหรือท้องถิ่นทุรกันดารทรงให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาของประชาชนและการสร้างพื้นฐานให้ผู้คนสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมั่นคงก่อให้เกิดคุณประโยชน์ต่อประเทศและประชาชนอย่างกว้างขวางแม้วันเวลาจะผ่านไปคนรุ่นหลังยังสามารถศึกษาเรียนรู้และส่งต่อคุณค่าของการทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมวันที่13ตุลาคมจึงเป็นวันที่คนไทยร่วมกันน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร

0: ันเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับแฟ้มของเราค่ะน้องๆ น่ารักมากๆเลยใช่ไหมล่ะคะตัดได้แบบนี้เรียบร้อยแล้วเราจะเอามาเสียบประกอบกันค่ะนี่แต้นเราก็จะได้ออกมาแบบนี้แล้วค่ะ
1: จิ๋วซ่าแฟ้มประดิษฐ
0: ์สวัสดีค่ะพบกับพี่โบและรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์การที่จะพาน้องๆนะคะมาประดิษฐ์สิ่งของง่ายๆที่สามารถทำได้ด้วยตัวเองเพราะว่า DIY ง่ายนิดเดียวเป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆและประดิษฐ์สิ่งของตามพี่โบมากี่ชิ้นกันแล้วคะน้องๆคนไหนที่ประดิษฐ์สิ่งของแล้วนะคะอย่าลืมส่งมาให้พี่โบได้ดูด้วยนะคะทางแฟนเพจ Mahidol Channel ค่ะส่งเข้ามากันเยอะๆเลยนะส่วนน้องๆคนไหนนะคะที่อยากให้พี่โบสอนประดิษฐ์อะไรหรือว่าที่บ้านมีของเหลือใช้อะไรนะคะส่งเข้ามาบอกพี่โบได้เลยนะเดี๋ยวพี่โบจะช่วยคิดแล้วก็มาสอนการประดิษฐ์ค่ะสำหรับวันนี้นะคะพี่โบจะพาน้องๆมาประดิษฐ์ของใช้ที่น่าทำแล้วก็น่ารักอย่างมากเลยนะคะน้องๆนั่นก็คือแฟ้มหนังสือของหนูกับกล่องดินสอรูปดินสอค่ะถ้าน้องๆทุกคนพร้อมแล้วเราไปดูอุปกรณ์การทำแฟ้มหนังสือของหนูกันก่อนเลยค่ะอุปกรณ์ทำแฟ้มหนังสือของหนูแกลลอนพลาสติกอุปกรณ์ตกแต่งกาวคัตเตอร์ปากกาเมจิกและนี่เลยก็คือแกลลอนของพี่โบนะคะซึ่งน้องๆเนี่ยสามารถหาแกลลอนได้จากที่บ้านเลยนะไม่ว่าจะเป็นแกลลอนนมแกลลอนน้ำมันพืชหรือว่าจะเป็นแกลลอนน้ำมันของคุณพ่อก็ได้นะคะนี่แล้วเมื่อทุกคนนะคะเตรียมแกลลอนมาเรียบร้อยแล้วเราจะมาวาดรูปกันค่ะนี่นะคะอยู่กับจินตนาการของตัวเองเลยค่ะน้องๆทุกคนสามารถวาดลวดลายหรือว่าออกแบบได้เองเลยนะว่าชอบแบบไหนลายแบบไหนนะคะเราจะใช้ปากกาเมจิกวาดลงไปเลยนะคะน้องๆน้องอาจจะวาดตัดตรงก็ได้นะหรือว่าวาดโค้งหรือว่าวาดเป็นคลื่นเป็นก้อนเมฆก็ได้นะคะที่โบเลือกใช้เป็นคัตเตอร์นะคะในการตัดแต่น้องๆอย่าลืมนะคะว่าคัตเตอร์เนี่ยเป็นของมีคมควรให้ผู้ใหญ่หรือว่าคุณพ่อคุณแม่ที่อยู่ใกล้ๆเข้ามาช่วยนะคะเราต้องค่อยๆตัดนะคะใช้สมาธิดีๆเลยค่ะเราจะตัดตามเส้นที่วาดเอาไว้นะคะน้องๆ ออกมาเป็นแบบนี้เลยเห็นไหมคะแต่ตอนนี้นะคะน้องๆมันอาจจะคมไปบ้างนะคะในบางจุดเราก็จะใช้กระดาษทรายค่ะในการขัดถูลงไปแบบนี้ได้เลยนะคะทีนี้นะคะแฟ้มหนังสือของยังขาดความน่ารักใช่ไหมล่ะเราก็จะมาตกแต่งกันค่ะโดยที่พี่โบนะคะเลือกใช้เป็นไหมพรมในการตกแต่งแต่น้องๆคนไหนนะคะอยากจะตกแต่งตามจินตนาการของตัวเองก็ได้เลยนะเอาที่น้องชอบเลยค่ะน้องอาจจะมาวาดรูปหรือว่าตัดกระดาษสีมาแปะก็ได้นะคะพวกก็จะติดแบบนี้ลงไปรอบๆเลยนะคะสำหรับแฟ้มของเราค่ะน้องๆน่ารักมากๆเลยใช่ไหมล่ะคะทีนี้นะคะน้องๆก็สามารถเอาหนังสือมาใส่ได้แล้วล่ะค่ะแล้วของประดิษฐ์ชิ้นถัดไปนะคะน้องๆทำง่ายไม่แพ้กันเลยล่ะค่ะแล้วที่สำคัญเนี่ยยังน่ารักมากๆด้วยนะคะถ้าน้องๆทุกคนกายพร้อมใจพร้อมเราไปดูอุปกรณ์การทำกล่องดินสอรูปดินสอกันเลยค่ะอุปกรณ์ทำกล่องดินสอรูปดินสอกระดาษลังกระดาษลูกฟูกกระดาษสีกระดาษ A4 กาวกรรไกรคัตเตอร์เราจะมาทำตัวโครงของกล่องดินสอกันก่อนโดยที่ขนาดของมันเนี่ยตามใจน้องๆเลยนะน้องๆสามารถเลือกได้เลยค่ะเราจะมาหาจุดกึ่งกลางของกล่องกันก่อนค่ะทีนี้ค่ะน้องๆเราจะทำเป็นรูปบ้านนะคะแบบนี้เลยซึ่งตัวนี้จะเป็นแกนของกล่องดินสอเรานั่นเองพี่โบนะคะจะให้น้องๆใช้2ใน3ของตัวกล่องค่ะวาดให้มันตรงกลางพอดีนี่นะคะน้องๆเราจะตัดโครงด้านบนก่อนนะคะด้วยการใช้กรรไกรตรงกลางของกล่องเนี่ยเราจะใช้คัตเตอร์ในการตัดค่ะค่ะเราก็จะกรีดลงไปเลยค่ะตัดออกมาแล้วก็จะได้แบบนี้เห็นไหมคะน้องๆว่ามันจะมีร่องอยู่ตรงกลางใช่ไหมคะส่วนอีกอันนึงเราก็จะทำเหมือนกันเลยค่ะเพื่อความเท่ากันนะคะน้องๆเราก็ทาบเลยแล้วก็วาดลงไปเลยค่ะน้องๆสังเกตดูนะคะอันที่2เนี่ยเราจะตัดนะคะจากข้างบนค่ะลงมาที่จุดให้มันพอดีกับตัวแรกค่ะที่เราทำเอาไว้ใช้ไม้บรรทัดนะคะในการวางแล้วก็มาจุดเอาไว้ค่ะแบบนี้ทีนี้เราก็จะตัดจากด้านบนนะคะลงมาถึงจุดนี้เลยค่ะกายตัดเป็นตัวโครงออกมาก่อนนะคะทีนี้ก็ตัดตัวนี้ต่อ ทีนี้พี่โบก็จะได้ตัวนะคะที่ตัดจากส่วนโบนออกมาเรียบร้อยแล้วกับอีกอันนึงก็คือเป็นตัวที่เราตัดส่วนล่างนะคะแบบนี้โอเคแล้วเมื่อน้องๆทุกคนนะคะตัดได้แบบนี้เรียบร้อยแล้วเราจะเอามาเสียบประกอบกันค่ะเราก็จะได้ออกมาแบบนี้แล้วค่ะแบบนี้เลยนะคะน้องๆเป็นตัวโครงด้านในของกล่องดินสอเรานั่นเองค่ะมันก็จะไขว้กันพอดีเลยนะคะหลังจากนั้นค่ะน้องๆเดี๋ยวพี่โบนะคะจะพาไปทำฐานของกล่องดินสอกันโดยเราจะเอากล่องกระดาษที่มีขนาดใหญ่นะคะแบบนี้มาแล้วก็วัดจุดกันก่อนเลยค่ะนี่นะคะนี่ก็คือเป็นจุดทั้งหมดนะคะเราจะวาดนะคะให้มันเป็นวงกลมตามเส้นนี้เลยค่ะทีนี้เราก็จะได้ฐานนะคะเดี๋ยวเราจะไปตัดกันค่ะนี่ก็ได้ออกมาแบบนี้เรียบร้อยแล้วนะคะนี่เลยเป็นตัวฐานของกล่องดินสอเราค่ะทีนี้เดี๋ยวพี่โบนะคะจะพาน้องๆมาทำตัวที่กั้นกันต่อโดยเราจะใช้กระดาษลูกฟูกนะคะน้องๆอยากได้ความสูงประมาณไหนนะคะสามารถตัดออกมาได้เลยที่พี่โบเลือกใช้กระดาษลูกฟูกเนี่ยเพราะว่ามันมีความแข็งแรงนะคะแล้วก็มันยังมีลายค่ะทำให้มันมีความสวยของกล่องดินสอของเราน้องๆอาจจะใช้กระดาษแข็งธรรมดาก็ได้นะคะหรือว่าจะเป็นกระดาษลังเหมือนเดิมแต่ว่าเอามาระบายสีหรือว่าใช้กระดาษสีแปะอีกทีนึงก็ได้เช่นกันนะคะแปะเข้าไปที่ฐานของเราแบบนี้เลยส่วนเกินนะคะน้องๆน้องๆสามารถตัดออกก็ได้หรือว่าจัดทบลงมาอีกรอบนึงก็ได้นะคะแต่เราจะจับเอาไว้ก่อนนะคะจนกว่ากาวจะแห้งค่ะตอนนี้นะคะเราก็ทำฐานเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะน้องๆกาวของเราแห้งสนิทแบบนี้เลยนะคะทีนี้เดี๋ยวพี่โบนะคะจะพาน้องๆมาทำหัวของดินสอกันโดยการที่น้องๆ นะคะเอากระดาษสีที่ตัวเองชอบนะคะออกมาเราก็จะพับเป็นสี่เหลี่ยมนะคะพอได้จากนั้นก็ตัดเป็นครึ่งวงกลมแบบนี้เลยค่ะค่อยๆตัดลงไปตามเส้นที่พับเอาไว้เลยนะคะน้องๆพอเราได้ครึ่งวงกลมออกมาแบบนี้แล้วนะคะน้องๆเราก็จะมาพับเป็นกลวยกันค่ะพอเป็นกลวยนะคะปลายของมันก็จะแหลมแบบนี้เป็นเหมือนหัวดินสอแล้วใช่ไหมคะน้องๆแต่ก่อนที่เราจะไปติดกาวกันนะคะน้องพี่โบจะพาน้องๆมาวาดเป็นดินสอสีกันก่อนค่ะซึ่งฐานของพี่โบเป็นสีส้มใช่ไหมคะแบบนี้พี่โบก็จะใช้เมจิกสีส้มเป็นตัววาดสีของดินสอนั่นเองน้องๆอาจจะใช้สีไม้สีเทียนหรือว่าสีช็อกก็ได้นะคะหรือจะเป็นสีเมจิกแบบพี่โบก็ได้นะโอเคแล้วเมื่อทุกคนนะคะระบายกันเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาติดดินสอของเรากันค่ะทีนี้เดี๋ยวเราจะมาประกอบดินสอกันนะคะน้องๆนี่นะคะน้องๆเราก็จะเอาตัวแท่งนะคะใส่เข้าไปที่ฐานเลยค่ะ

บ้างคะน้องๆสิ่งประดิษฐ์ของเราในวันนี้ทั้ง2อย่างทำง่ายอย่างที่พี่โบ๊ทบอกเลยใช่ไหมล่ะคะวันนี้นะคะเราได้ทั้งแฟ้มใส่หนังสือของเราที่ทำให้เราเนี่ยประหยัดพื้นที่แล้วก็เก็บหนังสืออย่างเป็นระเบียบด้วยอีกทั้งเรายังได้กล่องดินสอที่สามารถใส่ดินสอได้อย่างเยอะมากๆเลยใช่ไหมล่ะคะและสำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่ได้ประดิษฐ์สิ่งของตามพี่โบ๊ทแล้วอย่าลืมส่งมาทางแฟนเพจ Mahidol Channel พี่โบ๊ทรอดูอยู่นะที่สำคัญน้องคนไหนที่ทำของถูกใจพี่โบ๊ทเนี่ยมีรางวัลส่งไปให้ถึงที่อย่างแน่นอนเลยส่วนน้องๆที่ส่งชิ้นงานการประดิษฐ์เข้ามานะคะพี่โบ๊ทเห็นทุกชิ้นเรียบร้อยแล้วนะน้องๆเก่งมากเลยล่ะค่ะรอรับของรางวัลจากพี่โบ๊ทได้เลยนะแล้ววันนี้นะคะพี่โบ๊ทก็จะต้องขอตัวลาไปก่อนพบกับพี่โบ๊ทและจิ๋วซ่านักประดิษฐ์ได้ใหม่ในครั้งหน้านะคะอย่าลืมว่า DIY ง่ายนิดเดียวแล้วพบกันค่ะบ๊ายบายประสงค์ของพี่โบ๊ทเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะน่ารักไหมเอ่ยเราจะได้ทั้งหมด3ด้านนะคะที่มีขนาดเท่ากันพอดีเลยแบบนี้1 2แล้วก็3สิ่งประดิษฐ์ในบ้านชิ้นต่อไปที่พี่โบ๊ทจะพาน้องๆไปทำนั่นก็คือชั้นวางรองเท้าทรงพีระมิดกับพี่โบและรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์รายการที่จะพาน้องๆ นะคะมาประดิษฐ์สิ่งของง่ายๆที่สามารถทำได้ด้วยตัวเองเพราะว่า DIY ง่ายนิดเดียววันนี้นะคะพี่โบอยากให้น้องๆทุกคนเนี่ยคิดตามพี่โบกันค่ะว่าของใช้ในบ้านของเราเนี่ยมีอะไรกันบ้างนะนี่นะคะพี่โบ๊ทจะพาน้องๆทุกคนมาประดิษฐ์ของใช้ในบ้านที่เก๋ไก๋จากกล่องกระดาษเหลือใช้กันค่ะเป็นการดีไซน์เคลื่อนที่คุณพ่อคุณแม่จะต้องภูมิใจในตัวเราอย่างมากแน่นอนเลยและถ้าน้องๆทุกคนพร้อมแล้วนะคะไปดูอุปกรณ์สำหรับการทำกล่องอเนกประสงค์กันเลยค่ะอุปกรณ์ทำกล่องอเนกประสงค์กล่องกระดาษ2กล่องกระดาษห่อของขวัญคัตเตอร์กาวของตกแต่งนี่น้องๆ นะคะสามารถเตรียมกล่องกระดาษไซส์ไหนก็ได้นะเอาที่ตัวเองมีเลยค่ะแล้วเราก็จะตัดนะคะตรงช่วงปีกค่ะออกให้หมดเลยแต่อย่าลืมนะคะน้องๆว่ากรรไกรเนี่ยเป็นของมีคมถ้าน้องๆกำลังจะตัดมีผู้ปกครองอยู่ให้ผู้ปกครองเข้ามาช่วยนะคะค่อยๆตัดนะคะนี่เลยเราก็จะไม่มีปีกแล้วก็จะเหลือแค่ตรงตัวกล่องของเราพี่โบก็จะใช้สกอตเทปค่ะในการเพิ่มความแข็งแรงให้กับกล่องกล่องตรงนี้นะคะน้องๆเราต้องติดให้มันแข็งแรงที่สุดเลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวกล่องตรงนี้เราจะเอาไปใช้ใส่ของแล้วก็มาใช้งานจริงงั้นขั้นตอนต่อมาพี่โบจะใช้การตกแต่งกล่องนะคะด้วยกระดาษห่อของขวัญแบบนี้น้องๆก็ลองดูมุมกระดาษนะคะเอาให้มันขึ้นมาได้กับพอดีกับกล่องพี่โบวัดไว้ประมาณนี้เผื่อเอาไว้นิดนึงก็ได้นะคะแล้วก็จะมาตัดกันค่ะแล้วก็ติดสกอตเทปลงไปได้เลยจริงๆการทำชั้นอเนกประสงค์ของเรานะคะน้องๆมันดีมากๆนะเพราะมันเป็นการรีไซเคิลอย่างนึงซึ่งน้องๆเนี่ยจะสามารถใช้กล่องอะไรก็ได้นะคะขนาดไหนก็ได้ในการทำน้องอาจจะใช้กล่องลังที่บ้านที่เจออยู่หรือว่ากล่องเก่าๆก็ได้นะคะก็เอามาทำได้เหมือนกันพี่โบ๊ทเชื่อว่าน้องๆทำเสร็จแล้วเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ต้องชอบมากแน่ๆอย่างแน่นอนเลยทีนี้เราจะมาติดด้านข้างกันต่อให้น้องๆนะคะจับตรงมุมตรงเนี้ยแบบนี้นะคะพับเข้าไปให้มันชนกล่องจากนั้นดึงตัวข้างหน้าขึ้นมาค่ะพยายามเอาให้มันพอดีกับตัวกล่องแบบนี้นะคะแล้วก็พับลงไปเลยค่ะเห็นไหมคะมันก็จะพอดีเลยเรียบเนียนแบบนี้เลยนะคะตอนนี้ด้านในของเรานะคะอาจจะยังไม่สวยเท่าไหร่น้องๆไม่ต้องกลัวเลยนะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมาตัดเป็นชิ้นแล้วก็แปะด้านในกันอีกทีนึงค่ะทำอีกด้านนึงเหมือนกันค่ะเดี๋ยวเราจะมาตัดแล้วก็แปะด้านในกันต่อค่ะน้องก็วัดขนาดกระดาษก่อนเลยนะคะแล้วก็ตัดออกมาแล้วก็ติดกาวลงไปกันติดแบบนี้นะคะอีก4ด้านข้างในที่เหลือเลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับการติดกล่องของพี่โบ๊ทนี่เลยเราจะได้แบบนี้นะคะเรียบเนียนทั้งข้างนอกและข้างในเลยค่ะน้องๆเห็นไหมคะตอนนี้พี่โบ๊ททำออกมา2กล่องเรียบร้อยแล้วนะคะนี่แล้วเดี๋ยวต่อมาเราจะมาประกอบชั้นอเนกประสงค์ของเรากันนี่นะคะน้องๆเราก็จะติดด้วยกาวนะคะลงไปตรงที่ฝาด้านบนตรงนี้นะแล้วก็ซ้อนกันแบบนี้เลยนี้นะคะ
เอามาทากาวลงไปเลยค่ะทาไปเลยเวลาใช้กาวนะคะน้องๆต้องปิดฝาทุกครั้งด้วยนะแล้วก็ประกบลงไปเลยค่ะพยายามวางให้พอดีกันเวลาติดลงไปแล้วนะคะน้องให้กดตรงนี้นะเพื่อให้มันแน่นนะคะง่ายมากเลยใช่ไหมคะน้องๆติดกันเสร็จหรือยังโอเคเมื่อเราติดกันเสร็จเรียบร้อยแล้วมาตกแต่งกันค่ะพี่โบ๊ทก็เตรียมเชือกไหมพรมมาแบบนี้ก็จะติดลงไปนะคะแต่น้องๆสามารถตกแต่งด้วยอะไรก็ได้นะเอาสิ่งที่น้องๆมีเลยนะคะนี่รอกาวแห้งนะคะน้องๆตอนนี้นะคะพี่โบ๊ทก็ตกแต่งเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะน้องๆแบนกล่องอเนกประสงค์ของพี่โบ๊ทเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะน่ารักไหมเอ่ยทำง่ายมากๆเลยใช่ไหมคะน้องๆแล้วของน้องๆเสร็จกันหรือยังคะกล่องอเนกประสงค์ของเราเนี่ยน้องๆสามารถทำขนาดไหนก็ได้เลยนะไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่ก็ได้หมดเลยอยู่ที่ว่าน้องๆจะเอาไปใส่อะไรเช่นน้องอาจจะเอาไปใส่ของเล่นก็ได้หรือว่าไปใส่ครีมของคุณแม่หรือว่าเป็นชั้นวางหนังสือก็ได้เช่นกันนะคะนี่แล้วเมื่อตอนนี้เราเสร็จเรียบร้อยแล้วสิ่งประดิษฐ์ในบ้านชิ้นต่อไปที่พี่โบจะพาน้องๆไปทำนั่นก็คือชั้นวางรองเท้าทรงพีระมิดฮะน้องๆรู้จักพีระมิดหรือเปล่าถูกปะพีระมิดก็คือทรงสามเหลี่ยมแบบนี้เลยแบบนี้นะคะถ้าน้องๆทุกคนพร้อมแล้วไปดูอุปกรณ์กันเลยอุปกรณ์ทำชั้นวางรองเท้าทรงพีระมิดกล่องเทปผ้ากันไกลขั้นตอนแรกนะคะน้องๆตัดนะคะเพื่อเปิดมันออกกันค่ะตัดให้ตรงๆนะคะน้องๆตัดตามรอยของกล่องเลยทีนี้นะคะน้องๆเราจะมาตัดออกฝั่งนึงค่ะส่วนอีกฝั่งนึงเราจะเก็บเอาไว้ค่ะค่อยๆตัดไปนะคะน้องๆพยายามตัดให้ตรงกับรอยของมันนะคะการทำชั้นวางรองเท้าทรงพีระมิดของเราเนี่ยเราจะต้องมีสามเหลี่ยมนะคะด้านเท่าก็คือเราจะมีสามเหลี่ยมที่เท่ากันทั้งหมด3ด้านด้วยกันนะคะน้องๆก็เอาด้านซ้ายนะคะทับลงมาก่อนแล้วก็มาร์กจุดเอาไว้นิดนึงค่ะแล้วเดี๋ยวพี่โบก็จะตัดตรงนี้ออกนะคะทีนี้เหลืออีกด้านนึงค่ะเป็นด้านที่3ทำเหมือนเดิมเลยน้องๆก็พับไปเลยนะคะแบบนี้มาร์กจุดเอาไว้แล้วก็ตัดตรงนี้ออกได้เลยค่ะเราจะได้ทั้งหมด3ด้านนะคะที่มีขนาดเท่ากันพอดีเลยแบบนี้เห็นไหมคะ1 2แล้วก็3แต่ก่อนที่เราจะไปประกอบพีระมิดของเราเนี่ยเดี๋ยวพี่โบจะมาตกแต่งขอบด้านข้างกันก่อนโดยการใช้เทปผ้านะคะแปะยาวลงไปเลยค่ะน้องๆน้องๆอ่ะเอาแค่ครึ่งเดียวของมันนะคะตรงนี้ในการติดลงไปบนกล่องค่ะเมื่อได้แบบนี้แล้วนะคะน้องๆก็ตัดตรงกลางกันก่อนเลยเพื่อที่เราอะเวลาพับพีระมิดเนี่ยมันจะได้ไม่ไปชนกันนะคะขอบที่เหลือพี่โบก็จะประกบไปที่ด้านหลังกันค่ะดึงให้ตึงๆนะคะพี่โบจะทำแบบนี้นะคะทั้ง2ด้านเลยค่ะน้องๆก็ลองประกบดูได้เลยค่ะนี่เห็นไหมคะก็จะเป็นทรงพีระมิดนะคะที่มีขอบเราก็จะมาติดเทปกันอีกรอบนึงทีนี้ก็ประกบลงไปเลยค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะชั้นวางรองเท้าพีระมิดของเราชั้นแรกพี่โบจะทำแบบนี้นะคะทั้งหมด9อันด้วยกันค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะมาประกอบเป็นพีระมิดพร้อมๆกันนะคะสำหรับชั้นวางรองเท้าทรงพีระมิดของพี่โบ๊ทนี่เลยมีทั้งหมด9ช่องด้วยกันเลยนะคะง่ายมากๆเลยใช่ไหมคะน้องๆแค่นี้น้องๆก็มีชั้นวางรองเท้าที่เก๋ไก่ไม่ซ้ำใครแน่นอนเลยล่ะค่ะแล้วสำหรับวันนี้นะคะพี่โบ๊ทก็ได้ทำชั้นวางรองเท้าแล้วก็กล่องอเนกประสงค์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะและสำหรับชิ้นงานประดิษฐ์ของเราในวันนี้นะคะน้องๆใช้งานได้จริงที่สำคัญเนี่ยอุปกรณ์ยังหาได้ง่ายๆใช่ไหมล่ะคะมีแค่กล่องเนี่ยเราก็ทำได้แล้วและอีกอย่างนึงนะคะเราไม่ต้องเสียเงินซื้อเลยด้วย

และสำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่ได้ทำชิ้นงานการประดิษฐ์เรียบร้อยแล้วอย่าลืมส่งมาให้พี่โบนะคะได้ดูทางแฟนเพจ Mahidon Channel พี่โบถูกใจชิ้นไหนเนี่ยมีของรางวัลส่งไปให้ถึงที่อย่างแน่นอนส่วนน้องๆนะคะที่ได้ส่งชิ้นงานการประดิษฐ์เข้ามาให้พี่โบดูเนี่ยพี่โบได้เห็นหมดทุกชิ้นแล้วนะคะน้องเก่งกันมากๆเลยนะน้องๆรอรับของรางวัลได้เลยค่ะและสำหรับวันนี้นะคะพี่โบก็ต้องขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมว่า DIY ง่ายนิดเดียวแล้วพบกับพี่โบและรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์ได้ใหม่ในครั้งหน้า

0: การผจญภัยพร้อมกับทำดีเพิ่มพลังของ7มหัศจรรย์เพื่อจะไปยังดวงจันทร์ต้องมาถึงช่วงอันตรายเพราะมีคนใจร้ายตามมาจับตัวหวังจะเอาไปแสดงในคณะละครสัตว์แต่ก็รอดพ้นมาได้เพราะความช่วยเหลือของบรรดาเพื่อนสัตว์7มหัศจรรย์ลาจากเพื่อนสัตว์ที่แสนดีมาจนถึงชายฝั่งโอ้โหต้องลงน้ำอีกแล้วเหรอเนี่ย
1: ไม่ต้องกลัวหรอกนับสี
0: ่พวกเราจะว่ายไปพร้อมๆกันทั้งหมดนี่แหละไปกันเลยนะไปกันเลย

0: ดูนั่นสิพวกเราน
1: ั่นมันพายุ
2: ระวังตัวให้ดีนะพวกเราเกาะกลุ่มกันไว
3: ้โอ้ยแย่แล้ว
1: เจ็ดมหัศจรรย์เกาะกลุ่มลอยตัวไปตามแรงคลื่น
3: พวกเรารวมตัวกันเถอะฉันไม่ไหวแล้ว
0: ดีเหมือนกันแต่จะเป็นอะไรดีล่ะ
2: เรือเป็นเรือไงล่ะ

0: ้วเย
1: ่หัวแหลม
2: ฟ้าแฟนต้องและตาม
3: ฉากและฉาย
4: นับสี่
5: พลิกผันแปลงกายแยกย้ายกายา

0: พระจันทร์ใกล้เต็มดวงแล้วแต่7มหัศจรรย์ยังสะสมพลังความดีได้ไม่เพียงพอพวกเขาจะสามารถไปดวงจันทร์ได้มั้ยนะติดตามลุ้นกับพวกเขาได้ในตอนต่อไปณจักรวาลอันไกลโพ้นยังมีดาวดวงหนึ่งแสนประหลาดนักดาวดวงนี้มีชื่อว่าดาวเรขาคณิตชาวดาวเรขาคณิตรู้สึกว่าตนเองเป็นสิ่งมีชีวิตที่โดดเดี่ยวในท่ามกลางหมู่ดาวนับล้านดวงพวกเขาจึงต้องการหาเพื่อนที่อาจอาศัยอยู่บนดาวดวงอื่นภารกิจตามหาเพื่อนจึงเกิดขึ้นโดยดาวดวงแรกที่เป็นเป้าหมายที่พวกเขาคาดว่าจะมีสิ่งมีชีวิตที่มีหน้าตาเหมือนพวกเขาก็คือดวงจันทร์และนี่คือโฉมหน้าของผู้กล้าทั้ง7ที่ได้รับการคัดเลือกมาให้ปฏิบัติภารกิจในครั้งนี
1: ้โยเย
2: หัวแหลม

0: ถึงแล้วดวงจันทร์ดวงจันทร์ว้ายอะไรกันลงจอดผิดที่แล้วล่ะที่เนี่ยโลกต่างหาก
1: โลก
2: ดาวโลก
0: แต่ภารกิจของทั้งเจ็ดคือไปดวงจันทร์งั้นไปต่อ

0: ทำไมเกิดอะไรขึ้นล่ะ
1: พลังงานไม่พอ
0: โอ้โหแย่จังจะเติมพลังได้ยังไงล่ะ
1: เราคงต้องเริ่มสะสมพลังกันใหม่แล้วล่ะ
0: กฎของดาวเรขาคณิตมีอยู่ว่าเมื่อทำความดีช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนแต่ละครั้งจะได้พลังเพิ่มขึ้นภารกิจเร่งด่วนดีเพิ่มพลังเอ๊ะแล้วเราจะช่วยเหลือใครกันดีล่ะเนี่ยนั่นสิงั้นเราลองไปสำรวจกันดูเถอะไปกันเลยดูเหมือนการผจญภัยในโลกของ7มหัศจรรย์เริ่มขึ้นแล้วติดตามการทำดีเพิ่มพลังของชาวดาวเรขาคณิตทั้ง7ได้ในตอนต่อไป

0: ว่าประวัติศาสตร์เนี่ยมีแต่เรื่องน่าเบื่อน่าเบื่อชวนหลับทั้งนั้นเลยแต่แล้วก็ต้องเปลี่ยนความคิดค่ะเพราะอะไรน่ะหรอคะก็เพราะว่า
1: โหคุณยายดูอะไรครับเนี่ยรายการสารคดีชีวิตไทยเดิม
2: แหมดูรายการนี้เราจะได้เรียนรู้เรื่องประวัติศาสตร์ของชาติเรายังไงล่ะจ๊ะ
0: ประวัติศาสตร์ก็มีแต่เรื่องอดีตที่ผ่านมาแล้วทั้งนั้น
2: หลานๆคิดว่าประวัติศาสตร์มีแต่เรื่องน่าเบื่องั้นเหรอจ๊ะเรามาเล่นเกมอะไรกันหน่อยดีไหมจ๊ะ
1: ฮ่าคุณยายซื้อเกมอะไรมาใหม่เหรอครับ
2: เกมของยายไม่ต้องใช้เครื่องเกมอะไรหรอกจ้ะแค่ให้หลานๆแข่งกันตอบคำถามของยายมาให้ถูกใครตอบถูก2ข้อก่อนก็ถือว่าเป็นผู้ชนะแล้วยายก็จะมีของรางวัลให้ผู้ชนะด้วย
1: เล่นครับเล่นได้ของรางวัลอย่างนี้ด้วยไม่พลาดอีกแล้ว
0: ตกลงค่ะก็เล่นด้วยค่ะ
2: คำถามข้อแรกลอดช่องสิงคโปร์ทำไมถึงเรียกว่าลอดช่องสิงคโปร์
1: ลอดช่องสิงคโปร์ก็คือลอดช่องที่ทำมาจากประเทศสิงคโปร์ครับ
2: เสียใจผิดจ้ะ
1: ฮะ
2: ไม่ใช่จ้ะลองตอบดูใหม่สิ
1: อ
2: นุญาตให้ไปค้นหนังสือหาข้อมูลได้นะจ๊ะ
0: เจอแล้วค่ะลอดช่องสิงคโปร์จริงๆแล้วเป็นขนมไทยเรานี่แหละแต่ที่เรียกว่าลอดช่องสิงคโปร์ก็เพราะว่าร้านต้นตำรับที่ทำลอดช่องสุดพิเศษนี้ตั้งอยู่นะโรงหนังที่ชื่อว่าโรงหนังสิงคโปร์บนถนนเยาวราชคนมักเรียกกันว่าไปทานลอดช่องหน้าโรงหนังสิงคโปร์กันจนต่อมาจึงเรียกกันสั้นๆว่าลอดช่องสิงคโปร์เฉย
2: ๆสรุปว่าข้อแรกหนูกุ๊กตอบถูกนะจ๊ะ
1: ช้าไปนิดเดียวเอง
2: ข้อต่อไปขนมจีนมีที่มาจากชาติไหน
1: ขนมจีนก็ต้องมาจากชาติจีนนะครับ
2: ถึงจะชื่อว่าขนมจีนแต่มันก็ไม่ได้มาจากชาติจีนหรอกนะ
0: เดี๋ยวขอหนังสือดูอีกทีก็ตอบได้แล้ว
1: แก๊ปรู้แล้วครับแก๊ปรู้แล้ว
0: นี่เธอเล่นเปิดอินเทอร์เน็ตหาข้อมูลเลยเหรอเนี่ย
1: ตอบแล้วนะครับขนมจีนน่ะจริงๆแล้วเป็นอาหารของชนชาติมอญครับภาษาเดิมของเขาเรียกว่าขนมจีนขนมแปลว่าจับกันเป็นกลุ่มก้อนจีนแปลว่าสุกขนมจีนพอเรียกกันต่อๆมาก็ค่อยๆเพี้ยนกลายเป็นขนมจีนไปในที่สุดครับ
2: ถูกต้องนะจ๊ะได้ไป1คะแนนเท่ากับพี่กุ๊กแล้ว
1: เย้อีกข้อเดียวแกก็ชนะแล้ว
0: จ๊ะมาและใช้อินเทอร์เน็ตนี้นะฮิกองนี
1: ่เอ้าก็กติกาไม่ได้ห้ามนี่ครับว่าจะใช้อะไรค้นข้อมูลได
2: ้เอาล่ะยายจะเริ่มถามข้อ3ต่อ

0: แล้วนะ
1: ถามเลยครับคุณยายกับจะได้รางวัลสักที
0: รู้หรือเปล่าว่าข้าวผัดอเมริกันมีที่มาจากที่ไหน
1: เย้ยเกิดอะไรขึ้นเนี่ยพี่กุ
2: ๊กแค่นี้ก็ใช้คำไม่ได้แล้ว
1: น้อยก็ได้แกเปิดหนังสือเอาก็ได
2: ้แย่แล้ว
1: เฮ้ยโถเอ้ยอยู่ไหนล่ะเนี่ย
2: มันคือไม่ใช่ข้าวผัดของประเทศอเมริกันใช่ไหมคะคุณยาย
0: ไม่ใช่ข้าวผัดของประเทศอเมริกาแน่ๆจ้ะ
1: ฮ่าเจอแล้วครับ
2: เจอแล้วเหรอ
1: ข้าวผัดอเมริกันเป็นอาหารที่คุณหญิงสุรีพันธ์มณีวัฒน์เป็นคนประยุกต์ขึ้นเองเนื่องจากสมัยก่อนตอนคุณหญิงทำงานอยู่ที่ภัตตาคารของสนามบินต้องรับทำอาหารแบบอเมริกันอย่างไข่ดาวไส้กรอกส่งมาให้สายการบินทั้งหลายแต่พอมีสายการบินนึงยกเลิกอาหารเช้ากับกลางวันเข้าไส้กรอกกับไข่ดาวที่ทำไว้ก็เลยเหลือเยอะเลยคุณหญิงเลยเอาอาหารอเมริกันพวกนั้นมาประยุกต์ใส่ข้าวผัดลงไปให้คนไทยกินกันเองพอฝรั่งมาถามว่าอาหารนี้เขาเรียกว่าอะไรคุณหญิงก็เลยตอบไปว่าอเมริกันฟรายไรซ์หรือที่แปลว่าข้าวผัดอเมริกันนั่นเอง
0: ถูกต้องนะจ๊ะสรุปว่าแก๊ปตอบถูก2ข้อก่อนถือเป็นผู้ชนะไปเลยจ้ะ
1: เย้แก๊ปชนะแล้ว
2: โอ๊ยแพ้ซะแล้วแม้แต่ก็สนุกดีนะคะ
0: ประวัติศาสตร์น่ะทำให้เราเรียนรู้ที่มาของสิ่งต่างๆได้อย่างถูกต้องแถมเรื่องอดีตบางเรื่องก็ยังให้ข้อคิดสอนใจเราได้อย่างเรื่องความเป็นมาของข้าวผัดอเมริกันเนี่ยก็ช่วยสอนให้เรารู้จักใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการแก้ปัญหาหรือเรื่องแย่ๆต่างๆในอดีตก็จะคอยเป็นเครื่องเตือนใจเราไม่ให้ทำผิดซ้ำสิ่งเดิมนี่แหละจ้ะประโยชน์ของการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ละ
2: ค่ะกุ๊กเข้าใจแล้วค่ะต่อไปนี้กุ๊กจะไม่เบื่อประวัติศาสตร์อีกแล้วค่ะ
1: แก๊ปก็เหมือนกันครับแต่ว่าของรางวัลที่จะให้แก๊ปมันคืออะไรหรือครับคุณยาย
0: อ๋อรางวัลเหรอจ๊ะนี่ไงล่ะลอดช่องสิงคโปร์จากร้านต้นตำรับดั้งเดิมเลย
1: ฮะแก๊ปนึกว่าจะเป็นเครื่องเกมหรือของเล่นอะไรสักอีก
0: ของแพงๆอย่างนั้นยายไม่มีตังค์ซื้อหรอกจ้า

0: อรี่หนูกุ๊กตอนอาหารพี่ไม่มีเชื้อโรคนะ
1: ยากที่สุดเลยค่ะวันนี้กุ๊กโดนใส่ร้ายค่ะก็เลี้ยงน้องชายตัวแสบของกุ๊กนะสิคะเลี้ยงมันมีอยู่ว่า
2: ฮ่าวันนี้มีไก่ทอดหรือครับเนี่ยว้าวน่ากินจังเลย
3: หน้าตาน่ากินจริงๆนะจ๊ะเนี่ยฝีมือกุ๊กเขาละจ้าเอาไว้กินกับข้าวเย็นวันนี
2: ้งั้นผมขอชิ้นนึงก่อนนะครับ
1: เดี๋ยวสินี่พี่ทำไว้เป็นกับข้าวเย็นวันนี้นะ
2: โถแค่กินก่อนชิ้น2ชิ้นเองไม่เห็นเป็นไรหรอกครับ
3: เอาเถอะจ้าให้น้องไปเถอะนะ

0: เฮ้ยไม่ไหวแล้วท้องเสียสุดๆจุดๆไม่หยุดเลยมันต้องเป็นเพราะไก่ทอดของพี่แน่ๆเลยที่ทำให้ผมท้องเสียขนาดนี
1: ้ฮะไก่ทอดของพี่เนี่ยนะ
0: นอกจากไก่ทอดของพี่แล้วผมก็ไม่ได้กินอะไรอย่างอื่นเลยนี่นะก็ต้องเป็นไก่ทอดของพี่นั่นแหละที่เอาเชื้อโรคมาให้ผม
1: ไม่จริงนะเวลาพี่ทำอาหารพี่ก็ดูแลรักษาความสะอาดอย่างดีนี่นะจะมีเชื้อโรคได้ยังไง
0: ไม่งั้นพี่กุ๊กอาจจะเอาของค้างที่อยู่ในตู้เย็นหรือของหมดอายุมาทำให้ผมใช่ไหมล่ะ
1: เอ๊ะแต่ว่าพี่ว่าพี่ใช้ของสดๆใหม่ๆตลอดเลยนะ
0: ไม่รู้ล่ะยังไงก็ต้องเป็นฝีมือของพี่แน่นอนต่อไปนี้แกจะไม่กินอาหารที่พี่กุ๊กทำอีกแล้ว
1: อยู่ๆมากล่าวหาว่าเป็นความผิดของกุ๊กแบบเนี้ยกุ๊กจะหาหลักฐานมาพิสูจน์ให้ได้ว่าไก่ทอดของกุ๊กน่ะไม่มีเชื้อโรคดูจากฉลากนี่เนื้อไก่ก็เพิ่งแพ็คมาขายเมื่อวานยังไม่น่าหมดอายุง่ายๆนี่นาน
2: ั่นสิจ๊ะเมื่อวานตอนซื้อของเราก็เลือกแล้วเลือกอีกว่าไก่สดจริงๆถึงได้หยิบมา
1: เมื่อกี้ตอนเราทอดไก่เราก็ล้างมือล้างชามล้างกระทะก่อนนี่นาเสร็จแล้วก็เริ่มหมักไก่ขั้นแรกเราก็เอาไก่ออกมาไว้ในชามเอามาคลุกกับกระเทียมแล้วก็เอารากผักชีที่เคี่ยวละเอียดตามด้วยพริกไทยน้ำตาลน้ำปลาพอคลุกไก่เสร็จแล้วก็ปล่อยทิ้งไว้สักครึ่งชั่วโมงทีนี้ก็เริ่มชุบแป้งทอดเริ่มจากตีไข่เตรียมไข่ไว้ก่อนเอาไก่ที่หมักแล้วเมื่อกี้มาชุบไข่ให้ทั่วเสร็จแล้วก็เอามาคลุกกับแป้งสาลีอีกทีให้แป้งสาลีคลุกไก่ให้ทั่วจะได้ทอดออกมาสวยๆเสร็จแล้วก็ส่งให้คุณแม่ลงกระทะทอด
2: เริ่มจากตั้งไฟต้มน้ำมันให้เดือดๆพอเดือดปุดๆแล้วก็ใส่ไก่ลงไปเลยใช้เวลาทอดสัก15นาทีเอาให้ไก่สุกเหลืองกรอบเสร็จแล้วก็ยกขึ้นมาตากให้เสด็จน้ำมันสักพักแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้ว
1: แล้วก็ทำอย่างสะอาดทุกขั้นตอนนี่คะคุณแม
2: ่ก็นั่นน่ะสิจ๊ะถ้ามีเชื้อโรคจริงๆมันก็น่าจะถูกความร้อนทำลายลงไปหมดแล้วนี่นาเอ๊ะทำจ๊ะ
1: ทุกอย่างจะลองพิสูจน์ดูนะคะว่าไก่ทอดเนี้ยมีเชื้อโรคจริงๆหรือเปล่าถ้ามีเชื้อโรคจริงๆอีกเดี๋ยวกุ๊กก็ต้องท้องเสียใช่ไหมคะ
2: ถ้างั้นแม่ขอพิสูจน์ด้วยคนนะ
1: เป็นยังไงบ้างคะแม่มีอาการท้องเสียบ้างไหมคะ
2: ไม่เลยจ้ะแล้วกุ๊กล่ะ
1: กุ๊กก็ไม่เป็นอะไรเหมือนกันค่ะปกติดีทุกอย่าง
2: ถ้าอย่างนั้นทำไมแก๊ปถึงท้องเสียได้ล่ะเนี่ย
1: นั่นน่ะสิคะกุ๊กก็ไม่เข้าใจเหมือนกัน
3: กลับมาแล้วจ้าอ่ะพ่อซื้อขนมปังอร่อยอร่อยมาฝากด้วยนะ
0: ฮ่าพ่อซื้อขนมปังมาเหรอครับพี่กุ๊กไม่ได้ทำใช่ไหมครับถ้าอย่างนั้นกินได้ปลอดภัยแน่นอน
3: เอ๋พี่กุ๊กไม่ได้ทำแล้วปลอดภัยหมายความว่าไงนะแก๊

0: เดี๋ยวก่อนนะแก๊ปเมื่อกี้ก่อนจะกินไก่ทอดแก๊ปล้างมือหรือยังจ๊ะ
1: เอ๊ะยังมั้งครับ
0: ถ้างั้นแม่รู้แล้วล่ะว่าทำไมแก๊ปถึงท้องเสียก็แก๊ปน่ะเอามือจับลูกบอลสกปรกนี่แล้วก็มาหยิบอาหารกินเลยโดยไม่ล้างมือใช่ไหมล่ะเพราะนิสัยไม่รู้จักรักษาความสะอาดอย่างนี้ไงล่ะที่ทำให้แก๊ปท้องเสีย
1: หา
2: สรุปว่าแก๊ปเอาแต่โทษคนอื่นเอาแต่โทษพี่ทั้งที่เป็นความผิดของตัวเองอย่างนั้นเหรอ
1: เย้ย
2: หน่อยไม่ต้องหนีเลยนะเจ้าตัวแสบมานี่นะ
1: เว้ยพ่อครับยายครับช่วยแก๊ปด้วย
2: ไม่มีใครช่วยเธอได้หรอกมานี่นะมาให้สั่งสอนสักดีๆ
1: เฮ้ยขอโทษครับพี่กุ๊กผมผิดไปแล้วครับผมผิดไปแล้วเว้ย
3: ตกลงมันเกิดอะไรขึ้นล่ะเนี่ย
1: ขอโทษครับพี่กุ๊กผมผิดไปแล้วครับผมผิดไปแล้วผมผิ

เพื่อนๆครับวันนี้เรามีเพื่อนใหม่จะมาแนะนำให้รู้จักนะครับมีใครบ้างมาดูกันนะครับมีเจ้าเป็ดน้อยสีฟ้าชื่อเปเป้มีนิสัยซุกซนมากๆเลยครับส่วนเจ้าหมูอ้วนน่ารักมีชื่อว่าอ้อมสินและมีกระต่ายน้อยสีชมพูนิสัยร่าเริงแจ่มใสที่ชื่อต้อยติ่งครับ

0: 7มหัศจรรย์จากดาวเรขาคณิตเดินทางสะสมพลังงานเพื่อเตรียมตัวไปดวงจันทร์หลังจากหยุดเรือไม่ให้ล่าโลมาได้สำเร็จทั้ง7ก็ตัดสินใจแอบโดยสารมากับเรือของพวกคณะละครสัตว์ซึ่งมุ่งหน้าสู่ทิศตะวันตกเพื่อไปยังฐานบินสู่ดวงจันทร์
1: นี่พวกนายกำลังทำอะไรกันเนี่ย
2: เรากำลังทดสอบพลังกันอยู่อ่ะใช่ๆทดสอบ
3: ลำพังพวกนายพลังไม่เกิดหรอก
2: งั้นนายก็มารวมพลังกับพวกเราสิ
3: ก็เหมือนเดิมแหละถ้าจะทดสอบก็ต้องรวมกันให้ครบทั้ง7ถึงจะได้ผล
0: ถูกต้องแล้วเพราะ7มหัศจรรย์ต้องใช้พลังของทั้ง7รวมเข้าด้วยกันหากขาดใครคนใดพลังก็จะไม่สมบูรณ์ทั้ง7มารวมตัวกันและเริ่มทดสอบพลังอยู่ท้ายเรือลำแสงที่เปล่งออกมาจากร่างของทั้ง7สว่างวาบขึ้นจนเป็นที่สังเกตเห็นได้ทั้ง7ไม่รู้ตัวเลยว่าถูกจับได้ซะแล้ว
4: นั่นไงไอ้ตัวประหลาดทั้ง7แอบขึ้นเรือของพวกเรามาด้วยพี่เลยจับไปให้เจ้านายดีกว่าน่าจะหาเงินได้มากกว่าโลมาซะอีกอะ

0: มัดอย่างเนี้ยจะทำอะไรได้ล่ะ
1: อย่างนี้พวกเราก็ไปไม่ทันแน่ๆ
2: ไม่หรอก
0: เราต้องหนีให้ได
3: ้แต่ก่อนอื่นต้องแก้เชือกบ้าๆนี่ก่อน

0: ใครนะ7มหัศจรรย์จึงบอกเล่าเรื่องราวของพวกเขาให้หนูฟังสัตว์ต่างๆที่ถูกขังอยู่ในลังใกล้ๆก็ได้ยินด้วย
1: ถ้าอย่างนั้นพวกเธอก็ต้องรีบหนีแล้วล่ะไม่อย่างนั้นไปไม่ทันพระจันทร์เต็มดวงในคืนนี้แน่ๆฉันจะช่วยกัดเชือกให้พวกท่านได้แต่ไม่มีแรงพอจะเปิดลังออกมาหรอกนะ
2: ขอบใจเธอมากนะพวกเราจะทำลายลังพวกนี้เอง
0: เจ็ดมหัศจรรย์ลิขิตผันแปลงกายแยกย้ายกายาเพื่อ

0: ได้ไม่ได้แบบนี้ไม่สำเร็จแน
1: ่ทำไงดีล่ะพวกเรา
2: ให้ฉันลองดูนะ

0: จากลังได้ก็ปีนขึ้นไปกระโดดบนหลังคารถทำให้คนขับตกใจจนต้องหยุดรถเมื่อรถหยุดสัตว์แต่ละตัวก็กระโจนลงมาล้อมรถบรรทุกไว
1: ้นี่นะเจาะยางซะเลยอยู่ในรถนั่นเหรอล้างออกมาสิจะได้กัดซะเลย
2: พวกเราไปกันเถอะเขาตามเราไม่ได้แล้วหรอ
0: แล้วเจ็ดมหัศจรรย์ก็สามารถรอดพ้นคนใจร้ายมาได้อย่างหวุดหวิดด้วยความช่วยเหลือจากบรรดาสัตว์ทั้งหลายที่นับพวกเขาเป็นเพื่อนแม้เจ็ดมหัศจรรย์จะไม่ได้แปลงร่างเพื่อช่วยเหลืออะไรเลยพวกเขาจะไปทันเวลาไหมแล้วพวกคนใจร้ายพวกนั้นล่ะจะตามมาจับพวกเขาอีกไหมติดตามตอนต่อไปนะคะ
3: พร้อมพลังเจ็ดมหัศจรรย์พลังเพื่อทุกคน
4: ทุกคนต้องร่วมมือกันทุกคนต้องทำหน้าที่ของตนเองด้วยความตั้งใจสุดกำลังเพื่อที่จะให้บ้านเมืองอยู่ได้การที่ทุกคนทำงานในหน้าที่ของตนและระลึกว่างานของตนเป็นส่วนหนึ่งของส่วนรวมจะเป็นสิ่งที่ทำให้บ้านเมืองเจริญรุ่งเรืองได้ตลอดระยะเวลา70ปีแห่งการครองราชพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงปฏิบัติพระราชภารกิจน้อยใหญ่นานัปการเพื่อความเจริญพัฒนาของประเทศเสด็จพระราชดำเนินไปยังพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศเพื่อทอดพระเนตรสภาพความเป็นอยู่รับฟังปัญหาและทรงหาทางช่วยเหลือประชาชนไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ห่างไกลหรือท้องถิ่นทุรกันดารทรงให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาของประชาชนและการสร้างพื้นฐานที่ช่วยให้ผู้คนสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมั่นคงก่อให้เกิดคุณประโยชน์ต่อประเทศและประชาชนอย่างกว้างขวางแม้วันเวลาจะผ่านไปคนรุ่นหลังยังสามารถศึกษาเรียนรู้และส่งต่อคุณค่าของการทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมวันที่13ตุลาคมจึงเป็นวันที่คนไทยร่วมกันน้อมรำลึกพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและระลึกถึงพระมหากษัตริย์ผู้ทรงอุทิศพระองค์เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและประเทศชาติ

0: ICG ร่วมกับสสส.เสนอ
1: เวจจี้เจ๋งซะ

0: ถั่ววิเศษกลับปราสาทยักษ
1: ์เอาละได้เวลาแล้วเอาละนะอะไรกันนี่นาเป็นหมูไม่ใช่เหรอแล้วมาขันแทนฉันทำไมกันเนี่ยฮะ
2: นานๆทีฉันก็อยากจะลองทำอะไรแปลกๆดูบ้างนี่นา
3: ชแวบเช้าแล้วจ้าน
1: ี่เดี๋ยวก่อนสิยังไม่ทันได้ขันเลยนะ
3: เสร็จแล้วล่ะแม
4: ่แหมสวยจังเลยฝีมือพ่อเนี่ยไม่เคยตกเลยนะคะ
3: สายป่านนี้แล้วยังไม่ต้องไปปลูกข้าวโพดเขาอีกแล้วแม่
4: วันนี้วันหยุดปล่อยให้แกนอนต่ออีกหน่อยเถอะค่ะตอนนี้อาจจะกำลังฝันอะไรที่สนุกสนุกอยู่ก็ได
3: ้นั่นสินะ
4: แจ็คตื่นเถอะแจ็คตื่นเถอะสายแล้วนะลูกตื่นแล้วก็รีบออกไปทานอาหารเช้าเถอะจ้า

0: อาหารของบ้านเราหมดแล้วล่ะจ้ะแจ็ควันเนี้ยลูกคงต้องพาวัวไปที่ตลาดเพื่อแลกอาหารกลับมาแล้วล่ะจ้ะ
1: อรุณสวัสดิ์มามาหิวข้าวจังเลยหยุดก่อนนั่นเธอกำลังจะเอาวัวไปแลกกับอาหารที่ตลาดใช่ไหม
2: งงงงง
1: ฉันก็กำลังจะเอาถั่วไปแลกที่ตลาดด้วยเหมือนกันแต่ว่าดันแรงซะก่อน
2: น่าสงสารจังเลยหมอหม
1: อถ้าฉันจะขอแลกถั่วกับวัวของเธอได้ไหมล่ะเจ้าหนู
2: งงงงงงงงงงงง
1: ขอบใจมากนะเจ้าหนูเธอช่างเป็นเด็กที่มีน้ำใจจริงๆ
3: อันที่จริงแล้วฉันเป็นเทวดาที่ปลอมตัวมาทดสอบเธอ
2: ว้าว
3: และเธอก็ได้ผ่านการทดสอบแล้วดังนั้นฉันก็จะขอมอบถั่ววิเศษให้กับเธอจงรับมันไปปลูกซะเถอะนะ

0: ของใครกันหนอ
1: ปราสาทหลังนี้น่ะเหรอ
2: ฮะเขาก็เพิ่งมาที่ห้องนี้แล้วล่ะพวกเธอรีบไปหลบกันก่อนเถอะ
3: งูงี้งูงี้กุ๊กกี้กุ๊กกี
2: ้ยักษ์นี่นะอรุณสวัสดิ์ค่ะคุณยักษ
4: ์เล่นเพลงหน่อยสิ
2: ด้วยความยินดีค่ะคุณยัก

0: ในพวกนาย
1: พวกเขามาจากหมู่บ้านข้างล่างน่ะคุณไก
0: ่ดีใจยังเลยนะฉันไม่เคยเจอคนที่มาจากหมู่บ้านข้างล่างมาก่อนเลยอะแล้วเนี่ยพวกนายขึ้นมาที่นี่ได้ยังไงกันหนอง
2: งงงงงงง
1: เรื่องก็มีอยู่ว่าแล้วพวกเราอ่ะก็ขึ้นมาถึงที่นี่กันยังไงล่ะฝนตกเหรอเนี่ย
0: ครอบครัวของแจ็คน่าสงสารจังเลยนึกออกแล้วล่ะพาฉันไปหาแม่ของแจ็คเซ่เพราะว่าทุกๆเช้าฉันจะออกไข่ออกมาเป็นไข่ทองคำแม่ของแจ็คจะได้เอาไข่ของฉันไปแลกอาหารมาได้ยังไงล่ะ
1: ทำอย่างนั้นไม่ได้หรอกนะเพราะว่าเธอต้องอยู่เป็นเพื่อนกับคุณยักษ์คุณยักษ์เขาอยู่แต่ในปราสาททั้งวันไม่เคยออกไปไหนก็เลยไม่มีเพื่อนคนอื่นเลย
0: แต่ว่าฉันอยากจะช่วยเหลือแจ็คกับแม่ของเขานี่นะ
1: ถ้าอย่างนั้นน่ะฉันจะอยู่เป็นเพื่อนกับคุณยักษ์ให้แทนเองก็แล้วกัน
0: เอ๊แบบนั้นจะดีหรอ
1: ไม่เป็นไรหรอกนะรับรองเรื่องแค่นี้ฉันทำได้สบายอยู่แล้ว
3: ทำแบบนี้ไม่ดีหรอกให้ฉันอยู่แทนเองดีกว่าเพราะถึงยังไงฉันก็ต้องอยู่ที่นี่อยู่แล้ว
1: เลยทุกๆคนน่ะได้เข้าไปอยู่ในกองกันหมดแล้วยกเว้นเขาคนเดียว
0: นี่พวกเรา
1: ไม่ได้กำลังผัดเล่นของแม่อยู่นะเอาเป็นว่าพวกเราไปด้วยกันทั้งหมดนี้ก็แล้วกันเพราะว่าฉันเองก็รู้สึกเบื่อที่นี่อยากออกไปเที่ยวที่หมู่บ้านข้างล่างดูสักพักด้วยเหมือนกัน
4: ไก่ฉันหายไปไหนเนี่ยนี่หยุดเดี๋ยวนี้นะเอาไก่ฉันคืนมา
1: แย่แล้วล่ะคุณยักษ์คงจะตื่นแล้วพวกเราต้องรีบแล้วล่ะวิ่งแล้ว
4: รับข้าวของหยุดก่อนรับข้างการข้างนอกก็ดีเหมือนกันนะเนี่ยหิวหิวก่อนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยล่วง
1: แย่แล้วคุณยักษ์พี่เพิ่ง
4: ขอบใจพวกเธอมากๆเลยนะ
1: ครับ
5: จบลงด้วยดีแล้วสินะสนุกใช่ไหมล่ะทั้งหมดนี้คือแผนของฉันเองล่ะ
1: อย่างนี้เอง
4: เหนื่อยจังเลยอ่ะแต่มันก็สนุกดีเหมือนกันนะ
5: ใช่แล้วฉันอยากให้คุณยักษ์ออกมาสูดอากาศและออกกำลังกายข้างนอกปราสาทบ้างเอาแต่

0: อู่อยู่ข้างในปราสาททั้งวันแบบนั้นน่ะเดี๋ยวคุณยักษ์จะไม่สบายไป
1: รู้สึกดีขึ้นจริงๆด้วยอ่ะ
2: งั้นเรามาออกกำลังกายกันดีกว่านะครับคุณยักษ
1: ์ได้เลย
3: หากไม่ออกกำลังกายสักตั้งไรไม่นานจะไม่สบายให้ร่างกาย

0: ไข่ของอะไรกันเน
1: า
0: ะ
1: เป็นไข่ของนกอินทรีตัวนั้นหรือเปล่าอะ
2: หรือว่าจะเป็นไข่ของยีราฟตัวนั้น
3: ยีราฟไม่ได้ออกลูกเป็นไข่ซะหน่อยนะเขียวหวาน
4: งงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงง

0: ทนอีกนิดนะพี่เข้าองค์หญิงกระหม่อมจะรีบไปตามหาเจ้าชายมาช่วยองค์หญิงโดยด่วนเลยพี่ค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: เย้ตกใจหมดเลยข้าพเจ้าเนี่ยช่างขวัญอ่อนจริงๆแว่นแล้วแว่นอยู่ไหนแล้วตาของข้าพเจ้าตกไปอยู่ตรงไหนแล้วเนี่ยแต่ว่าตอนนี้เรื่องช่วยองค์หญิงสำคัญที่สุดนี่นะกรุณาช่วยเจ้าหญิงแล้วก็ชาวนาจากเมฆขาวทั้งหมดด้วยเถิด
1: เอ
0: ๋ข้าพเจ้าชื่อว่าคลาวดี้มีตำแหน่งเป็นมหาดเล็กส่วนที่นอนหลับสนิทอยู่บนเตียงนั่นก็คือเจ้าหญิงน้อยแห่งอาณาจักรเมฆขาวของพวกเราอาณาจักรเมฆขาวเป็นเมืองที่ตั้งอยู่บนก้อนเมฆสีขาวขนาดใหญ่ก้อนนั้นพวกเราล่องลอยไปตามสายลมอย่างมีความสุข

0: ววันหนึ่งแม่มดสีเทาได้ปรากฏกายขึ้นแล้วก็สาปเจ้าหญิงแล้วก็ชาวเมืองทั้งหมดให้อยู่ในสภาพที่หลับไหลไม่รู้เพราะสาเหตุอะไรแต่ข้าพเจ้าเป็นคนเดียวที่ไม่โดนคำสาปโชคดีจริงๆวันนี้ได้โอกาสตอนที่แม่มดสีเทาเผลอก็เลยแอบพาองค์หญิงหนีลงมายังโลกเบื้องล่างเพื่อขอความช่วยเหลือเฮ้ยแว่นแว่นมีแว่นอยู่นะ
1: อ้าวเจอแล้วแว่นตาของข้าพเจ้าอยู่ตรงนี้นี่เองข้าพเจ้าเนี่ยชักเซ่อซ่าจริงๆเลยพวกท่านชาวบ้านผู้ใจบุญทั้งหลายได้โปรดช่วยเหลือพวกเราด้วยเถิดมาขยับนิดนึงอ้าวที่แท้ก็เป็นแค่พวกเด็กๆหรอกเลยเนี่ยโอ้โหตัวโตใช่ไหม
2: พวกเรายินดีให้ความช่วยเหลือนะ
0: ดูท่าจะต้องเลยตามเลยซะแล้วสิเราถึงแม้ว่าพวกคุณหนูจะมีน้ำใจอยากจะช่วยเหลือแต่ว่าตามตำนานของอาณาจักรของเราไว้ว่าผู้ที่จะมาช่วยเหลือเจ้าหญิงและชาวเมืองไว้ในครั้งนี้เป็นเจ้าชายองค์หนึ่งเพียงองค์เดียวข้าพเจ้าจึงต้องขอทดสอบดูก่อนว่าเจ้าชายองค์นี้จะอยู่ในกลุ่มของพวกคุณหนูหรือไม่นี่คือหินศักดิ์สิทธิ์แห่งอาณาจักรเมฆขาวของพวกเรานะยกเว้นเจ้าชายที่ว่าองค์นั้นแล้วไม่ว่าใครที่มาแตะถูกหินก้อนนี้ก็จะมีแก๊สระเบิดออกมาจากก้นแต่พวกเรามีกฎอยู่ว่าห้ามไม่ให้ผู้หญิงเข้าร่วมการทดสอบดังนั้นข้าพเจ้าเสียใจด้วยนะขอรับ
3: ทดสอบแล้วมีแก๊สระเบิดออกมาจากก้นแบบนี้ต่อให้ขอร้องยังไงหนูก็ไม่เข้าร่วมด้วยหรอกค่ะ
1: อ่ะเมื่อกี้นี้พวกเธอคนหนึ่งไหนลองใหม่อีกทีสิใช่แล้วล่ะนี่ใช่เลยเธอเป็นคนเดียวเท่านั้นที่ไม่มีแก๊สระเบิดออกมาแต่ว่าเพื่อความมั่นใจลองใหม่อีกทีสิขออีกเอาละบัดนี้ภาระในการช่วยเหลือเจ้าหญิงและชาวเมืองก็ตกอยู่ในมือของคุณหนูแล้วข้าพเจ้าก็จะบอกถึงวิธีการตามตำนานบอกว่าสิ่งที่จะแก้คำสาปให้กับเจ้าหญิงและชาวเมืองได้ก็คือการหอมแก้ม
4: หมายความว่าเขียวหวานต้องหอมแก้มเจ้าหญิงแล้วเจ้าหญิงกับชาวเมืองถึงจะฟื้นขึ้นมางั้นเหรอครับ
0: คือว่าคือมันก็ไม่เชิงหรอกนะขอรับคือที่จริงก็คือคุณหนูท่านนี้ต้องถูกหอมแก้มโดยแม่มดสีเทาตั้งหากละขอรับ
5: ไม่เป็นไรหรอกครับคุณคาวดี้ยังไงผมก็จะพยายามทำให้ได้เพื่อเจ้าหญิงและชาวเมืองเพื่อนๆของคุณคาวดี้ครับ
1: ขอบใจคุณหนูมากนะขอรับ
4: ว่าแต่จะทำยังไงแม่มดถึงจะยอมหอมแก้มเขียวหวานได้ล่ะ
3: คุณแม่มดคงจะไม่ยอมหอมแก้มเขียวหวานง่ายๆหรอกยกเว้นว่าพวกเราจะทำให้เขียวหวานดูดีมีเสน่ห์น่ารักมากเสร็จขึ้นมาให้ได้ก็เท่านั้นฉันก็เลยกลับบ้านไปเอาเครื่องสำอางพวกนี้มาด้วยยังไงล่ะ
6: ฉันก็คิดคล้ายๆกับสับปะรดเหมือนกันแต่แม่ของฉันบอกกับฉันว่าต้องกินแก่งๆถึงจะน่ารักนะหากล่ะ
4: แม่ของข้าวโพดเขาบอกว่าผู้ชายที่มีเสน่ห์ก็คือผู้ชายที่มีศิลปะด้วยเหมือนกันส่วนของฉันพ่อกับแม่บอกฉันอยู่เสมอเลยว่าความรู้คือเสน่ห์ของผู้ชายฉันถึงได้เตรียมหนังสือพวกนี้มาให้เขียวหวานด้วยยังไงล่ะ
0: จะใช้วิธีการของใครดีล่ะครับ
5: เรื่องนี้ไม่ต้องเป็นห่วงหรอกค่ะพวกเรามีวิธีดีๆในการเรียงลำดับอยู่แล้ว
7: โอ้นายโอ้นาย
0: แม่มดสีเทาตามลงมาเพื่อพาตัวองค์หญิงกลับไปแล้วล่ะขอรับ
3: ไม่ต้องเป็นห่วงหรอกค่ะปล่อยให้เป็นหน้าที่ของเขียวหวานกับพวกหนูเถอะ

0: ถ้าทำแบบนี้มันจะไม่ได้ผลนะครับ
1: ถ้างั้นต่อไปก็เป็นตาขอฟักทอง

0: ับหายไปแล้วดีใจจังเลย
1: หนูต้องขอโทษด้วยนะคะที่หนูเคยเรียกคุณยายว่ายายแก่ที่ผ่านมาหนูไม่เคยพูดจาไพเราะกับใครเลยตอนนี้หนูได้รับบทเรียนแล้วล่ะค่ะ
2: ไม่เป็นไรหรอกจ้ายายยกโทษให้นะยายต้องขอโทษด้วยที่ยายทำรุนแรงไปหน่อยวันนี้ยายมีความสุขมากขอบใจหนูมากเลยนะ
1: พวกเธอเนี่ยช่างพูดจาไพเราะกันจังเลยนะ
3: ก็เพราะคุณครูที่โรงเรียนสอนพวกเรามาด้วยเพลงนี้ไง

0: ัสดีครับลุงคอคอป้าแมงโก้
1: สวัสดีฟ้าฟ้า
2: ไงจ้าฟ้าฟ้าวันนี้จะออกมาเล่นอะไรดีเอ่ยโอ้โอฟ้าฟ้ารู้หรือเปล่าจ๊ะว่ามันคืออะไร
0: เฮ้ยรู้ครับ
2: พวกมันก็คือใบไม้ยังไงล่ะจ๊ะ
0: ใบไม้
2: ใช่แล้วจ้าใบไม้เหมือนกับใบไม้ที่อยู่บนหัวของลุงโคโค่กับป้าแมงโก้ไงจ๊ะ

0: ทำไมไม่ใช่ล่ะจ๊ะ
1: ใบไม้ลุงกับป้าสีเขียวแต่ใบเนี่ยสีเหลือง
0: ฉลาดมากจ้าแยกสีออกด้วยแต่ถึงแม้มันจะคนละสีกันแต่มันก็เป็นใบไม้เหมือนกันนะจ๊ะ
1: เอ
0: ๊ะใบไม้สีเขียวน่ะคือใบไม้ปกติที่เราเห็นกันตามต้นไม้ทั่วไปแต่ใบไม้สีเหลืองน่ะคือใบไม้แห้งที่ใช้มานานแล้วจนมันเก่าสีแห้งแล้วใช้ไม่ได้อีกแล้วต้นไม้เขาก็เลยทิ้งมันมา
1: ใบไม้แห้งใช้ไม่ได้แล้ว
0: ใช่แล้วจ้าแถวนี้มีแต่ใบไม้แห้งที่ใช้ไม่ได้แล้วทั้งนั้นเลยพวกเราจะทำยังไงกับของที่ใช้ไม่ได้แล้วดีนะ
1: ฮะทิ้งลงถังขยะ
0: ความคิดดีมากจ้าฟ้าฟ้าเจ้าใบไม้แห้งพวกนี้ก็เป็นขยะใช้ไม่ได้แล้วปล่อยเอาไว้ก็ทำให้พื้นสกปรกซะเปล่าๆเก็บไปทิ้งขยะละดีที่สุดจ้า
1: ฮ่าเย
0: ้ถ้าอย่างนั้นเรามาเก็บใบไม้แห้งไปทิ้งถังขยะกันเถอะจ้า
1: ครับ

0: เหนื่อยซะแล้วเหรอจ้าฟาฟาย
1: ัง
0: ังเหลือใบไม้แห้งให้เก็บอีกตั้งเยอะเลยนะเนี่ย
2: เฮ้ยเหนื่อย
0: ท่าทางจะไม่ไหวจริงๆด้วยแล้วแบบนี้เราจะทำยังไงถึงจะเก็บใบไม้แห้งไปทิ้งถังขยะได้หมดเลยเนี่ยที่แท้ก็ไปตามแรปโป้กับแรปปี้ให้มาช่วยกันเก็บนี่เองฉลาดมากเลยจ้าฟาฟา
2: เอ๊ะฮ่า
0: เยี่ยมมากเลยจ้าแรปโป้แรปปี้ถ้าใช้เจ้านี่แล้วก็อีกแป๊บเดียวก็เก็บได้หมดแล้วล่ะฟาฟาคงไม่รู้จักละสิที่แรปโป้ก็ใช้อยู่นะเขาเรียกว่าไม้กวาดนะจ๊ะ
2: ฮะไม้กวาด
0: ใช่แล้วจ้าแรปโป้ก็ใช้ไม้กวาดกวาดใบไม้มากองรวมกันก่อนจะได้ขนเอาไปทิ้งทีเดียวเลยไม่ต้องไปไปมาหลายรอบไงจ๊ะ
2: อ๋อ
0: ถ้าใช้ไม้กวาดนี่ล่ะก็ฟาฟาก็ไม่ต้องเหนื่อยบินไปทิ้งหลายรอบนะจ๊ะ
2: ฮะ
0: มากเลยทุกคนทีนี้ก็เหลือแค่ขนไปทิ้งถังขยะเท่านั้นถ้าเรียบร้อยเท่านี้ลุงโคโค่กับป้าแมงโก้ก็อยู่กันอย่างสะอาดเหมือนเดิมแล้วไม่ต้องมีใบไม้แห้งสกปรกมารบกวนอีกแล้วละจ้า
3: เย้
0: ใครโยนมากันนะเนี่ยอ้าวแคทโต้นี่เองทำไมถึงทำสกปรกอย่างนี้ล่ะ
2: แคทโต้อย่าทิ้งสิ

าดเหมือนแคทโต้นะไม่งั้นเกิดเจ็บตัวขึ้นมาแบบแคทโต้ไม่รู้ด้วยนะจ๊ะวันนี้หมดเวลาแล้วแล้วพบกันใหม่จ้า

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: จริงหรือไม่นะคะที่การดูดไขมันผิดวิธีมีผลและเป็นอันตรายถึงชีวิตได้
1: อันนี้ก็ต้องตอบเลยว่าจริงครับภาวะแทรกซ้อนอื่นๆที่มันเกิดได้ค่อนข้างเยอะเลยผิวหนังเป็นคลื่นหรือความไม่เท่ากันของทั้งสองข้างคือถ้าทำผิดวิธีเนี่ยมันก็อาจจะเกิดไขมันไปอุดตันเส้นเลือดแต่ดูสองท่านไม่น่ามี
0: มีครับคุณหมออยากดูชัดๆไหมคะ
1: เอาหมอนบ้างก่อนได้ครับ
0: สวัสดีค่ะสวยหล่อขอสืบกลับมาแล้วค่ะรายการที่จะพาทุกคนไปสืบทุกเรื่องราวความสวยหล่อเราจะกลับมาตามหาความจริงกันค่ะซาร่าจะมาเปิดเผยความจริงกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากโรงพยาบาลรามาธิบดีพร้อมด้วยแขกรับเชิญสวยหล่อของเราที่จะเป็นตัวแทนไขข้อสงสัยและค้นหาเรื่องจริงไปด้วยกันในสวยหล่อขอสืบค่ะประเด็นในวันนี้ของเรานะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับไขมันค่ะไขมันเป็นเรื่องที่ฟังแล้วก็รู้สึกอ้วนขึ้นมาทันทีเลยนะคะแล้วก็อยากที่จะเอาออกไปจากร่างกายทุกวิถีทางเลยวันนี้ก็เลยมีหัวข้อดูดไขมันค่ะหนทางที่จะช่วยลดไขมันจากร่างกายได้อย่างรวดเร็วและมีเรื่องราวอะไรบ้างที่เป็นประเด็นที่น่าสนใจมีหลายเรื่องเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นจริงไหมที่การดูดไขมันผิดวิธีเป็นอันตรายถึงชีวิตประเด็นแรกมาก็โหดเลยนะคะดูดไขมันแบบใช้ยาสลบกับยาชาต่างกันอย่างไรดูดไขมันไม่ใช่การลดความอ้วนแล้วเราจะดูดไขมันไปทำแปลกเหมือนกันนะคะเนี่ยไขมันที่ดูดแล้วเอาไปศัลยกรรมเสริมความงามได้หรือเปล่าและแน่นอนหัวข้อสุดท้ายประเด็นนี้หลายๆคนรอคอยเลยค่ะว่าอยากมีซิกแพคดูดไขมันช่วยได้หรือไม่ใครมีความสนใจในเรื่องการดูดไขมันนะคะแต่ยังไม่มั่นใจว่ากระบวนการเป็นอย่างไรปลอดภัยจริงหรือเปล่าช่วงหน้าคุณหมอมีคำตอบให้กับทุกคนค่ะสวยหล่อขอสืบสวยหล่อขอสืบในช่วงนี้นะคะเราจะมาไขข้อสงสัยกันค่ะแล้วก็จะมาสืบในเรื่องของการดูดไขมันแล้ววันนี้นะคะซาร่าก็ได้รับเกียรติค่ะจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญอาจารย์นายแพทย์ทิติตันติธรรมภาควิชาศัลยศาสตร์ตกแต่งและแม็กซิโลเฟเชียลคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลพร้อมด้วยแขกรับเชิญของเรานะคะสาวสวยน่ารักสดใสของเราในวันนี้น้องดรีมอภิชยาพานิตรกูลค่ะสวัสดีทั้งสองท่านนะคะ
2: สวัสดีค่ะ
0: แล้วค่ะคุณหมอเรื่องประเด็นการดูดไขมันเนี่ยหลายๆคนสนใจมากนะคะเพราะว่าแน่นอนสาวๆก็อยากจะมีหุ่นดีหุ่นสวยเรื่องของไขมันเนี่ยก็มีส่วนที่ทำให้เป็นส่วนเกินของเขาหรือเปล่าไม่มั่นใจในบางส่วนหรือเปล่าวันนี้เดี๋ยวเรามาไขข้อข้องใจกันรวมถึงน้องรีมอยากถามอะไรถามได้เต็มที่เลยนะคะ
3: โอเคค่ะ
0: โอเคถ้าอย่างนั้นเริ่มกันที่ประเด็นแรกกันเลยนะคะประเด็นนี้หลายๆคนเนี่ยถามกันเข้ามาเยอะมากเลยว่าจริงหรือไม่นะคะที่การดูดไขมันผิดวิธีมีผลและเป็นอันตรายถึงชีวิตได้อ
1: ันนี้ก็ต้องตอบเลยว่าจริงครับแต่อัตราการเกิดเนี่ยมันน้อยถึงน้อยมากๆนะครับซึ่งสาเหตุการเกิดเนี่ยบางส่วนเนี่ยอาจจะเกิดจากมีการเกิดลิ่มเลือดไปอุดตันในปอดหรือมีการเลือดออกจากการบาดเจ็บของอวัยวะภายในแต่อัตราการเกิดที่น้อยมากเนี่ยคือมันน้อยแบบน้อยกว่า 1% มากๆแต่ก็ต้องบอกก่อนคือการผ่าตัดทุกอย่างเนี่ยมันมีความเสี่ยงของมันอยู่ละแต่ว่าการผ่าตัดดูดไขมันเนี่ยมันมีความเสี่ยงค่อนข้างต่ำแต่ว่ามันมีภาวะแทรกซ้อนอื่นๆที่มันเกิดได้ค่อนข้างเยอะเลยเกือบ 20% อย่างเช่นการเกิดผิวหนังเป็นคลื่นหรือความไม่เท่ากันของทั้ง2ข้างอะไรเงี้ยครับภาวะอย่างอื่นก็อาจจะเกิดจากการบวมช้ำเจ็บหรือว่าอาจจะเกิดความชาหรือความปวดหรือว่าอาจจะสีผิวบริเวณที่ดูดไขมันเปลี่ยนแปลงก็มีได้นะครับแต่ว่าคืออย่างไรก็ตามเนี่ยถ้าได้รับการผ่าตัดที่ได้วิธีมาตรฐานแล้วก็คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ป่วยเป็นหลักเนี่ยผมว่าเราสามารถควบคุมความเสี่ยงเหล่านี้ได้ไม่ให้เกิดอันตรายน่ากลัวนะครับ
0: นี่เองก็คือมีความเสี่ยงเป็นไปได้นั่นเองแต่ว่าเปอร์เซ็นต์น้อยมาก
1: ใช
0: ่ขึ้นอยู่กับความเชี่ยวชาญหรือว่าโรงพยาบาลหรือว่าแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่คุณไปติดต่อนั่นเองเพราะตอนนี้มีโรงพยาบาลมีคลินิกหลายที่มากเลยที่เขาก็รับดูดไขมันแต่เราก็ไม่สามารถที่จะการันตีได้ว่าถูกต้องตามกฎหมายหรือเปล่า
1: ใช
0: ่ก็ต้องดูให้ดี
3: สามารถดูดตรงไหนได้บ้าง
1: จริงๆก็เรียกว่าดูดได้เกือบทุกส่วนตั้งแต่head to toe หัวจนเท้าแต่ว่าเราส่วนใหญ่ที่คอนเซิร์นกันมากกว่าเนี่ยก็อาจจะเป็นช่วงท้องต้นขาหรือว่าตรงแถวซีข้างอะไรงี้แล้วแต่ส่วนครับ
0: เลิศมากดูดได้ทุกส่วนถ้าหนูมีปัญหาตรงติ่งหัว
1: อัน นี่ยต้องลดขนาดตุ้มหู
0: อ๋อแล้วใช่เพราะเป็นคนชอบใส่ตุ้มหูเยอะไงก็จะแบบหนึ่งตัวหูเบาอะไรอย่างเงี้ยตั้งแต่เด็กความเชื่ออ
1: ายุยืน
0: อายุยืนอ่ะคะงั้นเก็บไว้ก็ได้ก็คืออย่างที่คุณหมอบอกว่าได้ทุกส่วนส่วนไหนที่คนนิยมมาดูดมากที่สุดอะคะ
1: ผมว่าน่าจะเป็นช่วงท้อง
0: ทั้งผู้หญิงผู้ชายเลย
1: ใช่นี่ผมก็มีแต่ดูสองท่านไม่น่ามี
0: มีครับคุณหมออยากดูชัดๆไหมคะ
1: เอาหมอนบ้างก็ได้ครับโอเค
3: ครับถ้าที่อยากรู้ว่าสมมติว่าเราดูแบบหน้าท้องหรือมันก็เป็นต้นขานะคะมันจะเป็นแบบมันจะเกิดรอยแบบกี่เปอร์เซ็นต์ถึงว่าหรือมันจะสามเรียบเหมือนเดิมไหม
1: คือต้องบอกก่อนอย่างรอยฟกช้ำเนี่ยมันเกิดได้อยู่แล้วว่ามันเป็นเหมือนกับกระบวนการบาดเจ็บแล้วก็การหายหลังการผ่าตัดทั่วไปอยู่แล้วเพียงแต่ว่าโอกาสเกิดรอยที่เป็นคลื่นในระยะยาวเนี่ยถามว่ามันมีโอกาสเกิดได้ไหมมีโอกาสเกิดได้ก็อาจจะ 10-20% แต่ว่าทั้งนี้มันขึ้นอยู่กับความเชี่ยวชาญของแพทย์แล้วก็เทคนิคที่ใช้ครับถ้าเกิดมีวิธีมาตรฐานเนี่ยผมว่าเราสามารถลดการเกิดตรงนี้ได
3: ้แต่อย่างรอยฟกช้ำคือเวลาผ่านไปมันก็จะดีขึ้นเอง
1: ใช่
3: เหมือนเป็นแผลอะไรอย่างเงี้ยใช
1: ่ไหมใช่ส่วนใหญ่ก็2-3 อาทิตย์หลังผ่าตัดก็จะรอยฟกช้ำก็จะหายไปแต่อาจจะมีอาการบวมอะไรเงี้ยบางส่วน
0: แสดงว่าแผลฟกช้ำจากการอาเคดูดไขมันหรือเคสต่างๆที่เกิดจากการแพทย์สามารถหายได้อยู่ที่วิธีการดูแลรักษาของเราถ้าเกิดว่าเป็นแผลฟกช้ำจากการถูกเลิกหรือการบอกเลิกมีวิธี
1: อันนี้ก็อาจจะต้องใช้เวลาเหมือนกัน
0: เวลาเหมือนกัน
1: เวลาเหมือนกัน
0: ขอบคุณมากคุณหมอช่วยได้เยอะมากจริงๆนะครับอ่ะนั่นร้องไห้ทำไมคะร้องอะไรไม่ได้เลยเข้าใจเองนะถามน้องเรียมบ้างดีกว่าค่ะเคยมีประสบการณ์ร่วมไหมหรือว่าเคยไปศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการดูดไขมันมาก่อน
3: คือจริงๆต้องบอกก่อนว่าดีมากกลัวพวกเข็มกลัวพวกเกี่ยวกับมีดหรือว่าความเจ็บปวดเราก็เคยได้ยินเรื่องการดูดไขมันมาเหมือนคุณแม่น่าจะแบบเคยพูดถึงแบบเคยอยากดูดไขมันนู่นนั่นอะไรเงี้ยแต่เราแบบไม่เคยสังเกตเลยแต่ว่าดิไม่ได้หาข้อมูลเลยนะแต่ว่าแค่แบบว่าคิดว่ามันน่ากลัวแต่รู้สึกว่ามันจะเกิดความเจ็บเกิดความแบบเสี่ยงอะไรก็ตามอะไรเงี้ยก็เลยแบบว่าไม่ค่อยไว้ใจกับการดูดไขมันค่ะก็จะเป็นภาพแบบว่าเป็นภาพที่เรากลัวแล้วรู้สึกว่าไม่มีทางทำแล้วก็ไม่สนับสนุนให้คนรอบข้างทำอันนี้คือแบบ mindset แรกของดิ
0: ค่ะแล้วอีกอย่างนึงเราไม่รู้ด้วยวิธีการทำมันดูน่ากลัวตามชื่อหรือเปล่าการดูดไขมัน
3: อ่ะ
0: ก็คิดว่าต้องมีการแบบใช้เข็มเจาะเข้าไปแล้วยังไงดูดขึ้นมาอย่างเงี้ยหรือเปล่า
1: แรงกว่านั้นอีกนิดนึง
0: ต้องแรงกว่านั้นแบบยังไงคะการดูดไขมันนี่คือมีกระบวนการยังไงบ้างคะ
1: โอเคแน่นอนมีเรื่องเข็มนี่แหละนะครับแต่ว่าแต่คงไม่ใช่เข็มเล็กๆก็
0: เข็มใหญ
1: ่ใหญ่นิดนึงนะครับขึ้นอยู่กับส่วนที่เราจะดูอย่างเช่นถ้าเป็นท้องเนี่ยอาจจะเป็นเข็มใหญ่หน่อยสัก5มิลถึง4ถึง5มิล
3: 5มิล
1: นิ้ว
0: ใหญ่นิ้วก้อยไม่ใหญ่เลย
3: นิ้วก้อยจริงเหรอคะ
0: นิ้วก้อยไม่ใหญ่เนาะเล็กมากหมออะไรไม่ใหญ่แต่ถ้าเกิดพูดในแง่ของการแบบที่ต้องแทงเข้าไปในผิวหนังในอาใหญ่น่ากลัวยังไงบ้างคะคุณหมอ
1: ส่วนใหญ่มันจะเป็นเข็มลักษณะเข็มที่มันใหญ่นิดนึงอาจจะส่วนใหญ่ก็จะเป็น 3-5 มิลนะครับแล้วก็ตัวเข็มเนี่ยมันก็จะมีเป็นรูอาจจะหลายๆรูแล้วเราก็จะต่อกับตัวเครื่องดูด
3: เจ็บไหมคะเ
1: รามีวิธีการฉีดยาชาหรือว่าระงับความรู้สึกระหว่างผ่าตัดอยู่
3: ก็จะแบบไม่ได้ขนาดนั้น
0: มีคนแบบฉีดยาชาหรือว่ายาสลบอะไรอย่างนี้นะคะเพราะว่ามีประเด็นนึงที่เขาถามมาว่าการดูดไขมันแบบใช้ยาสลบกับใช้ยาชาเนี่ยต่างกัน
1: อันนี้ต้องบอกก่อนคือด้วยเทคนิคปัจจุบันที่แพทย์ผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่ใช้เนี่ยเราจะใช้การฉีดยาชาเป็นหลักอยู่ละแต่ทีนี้ลักษณะการฉีดของเราเนี่ยมันจะเรียกว่าเป็นเหมือนเทคนิคเป็นทูเมสเซนเทคนิ
0: ค
1: คือเราจะฉีดสารละลายที่ผสมระหว่างยาชาน้ำเกลือแล้วก็ยาอื่นๆนะครับเพื่อ1คือลดความเจ็บปวด2คือเพื่อลดการเสียเลือดระหว่างผ่าตัดนะครับซึ่งพอฉีดสารละลายพวกนี้เข้าไปเนี่ยอย่างเช่นเราต้องการดูดไขมันสักลิตรหนึ่งเราก็จะฉีดสารละลายนี้เข้าไปสัก 1-3 ลิตรนะครับแล้วก็รอให้มันทำงานหลังจากนั้นก็ค่อยดูดไขมันออกมา
0: ก็คือไม่รู้สึกแต่นั่นหมายความว่าคนไข้ก็จะมีสติรู้เห็นทุกอย่างนะคะ
1: ใช่ครับทีนี้มันก็จะขึ้นอยู่กับว่าปริมาณกับระยะเวลาในการดูดของเราเยอะน้อยขนาดไหนอย่างเช่นถ้าเราต้องการดูดไขมันปริมาณมากหลายจุดมันก็ต้องทำนานใช่ไหมมันจะมีความเจ็บปวดระหว่างผ่าตัดเพิ่มขึ้นบวกกับระยะเวลาที่มันนานขึ้นซึ่งบางทีเราอาจจะต้องนอนให้คุณหมอดูด 3-4 ชั่วโมงมันอาจจะไม่คอมฟอร์ตเบิลมันไม่สบายตัวเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเนี่ย อันนี้เราอาจจะเพิ่มการวางยาสลบเพิ่มขึ้นมานะครับซึ่งอาจจะทำโดยวิสัญญีแพทย
0: ์
1: ก็มีตั้งแต่แบบทำให้สลบเลยหรือว่าให้เหมือนแบบกึ่งหลับกึ่งตื่นเพื่อให้เหมือนคนไข้ผ่อนคลายแล้วก็หมอก็ผ่อนคลายด้วยคนไข้ไม่ตื่นเต้นหรือว่า

0: เยี่ยม
1: คุณหมอก็จะได้แบบโล่งๆในการดูดเขาอะไรอย่างนี้
2: อยากทราบว่าคุณหมอเคยดูดไขมันใช้เวลานานที่สุดประมาณกี่ชั่วโมงคะ
0: อาจจะเป็นเพราะผมเหนื่อยง่ายก็สัก 3-4 ชั่วโมงผมก็เหนื่อย
2: ก็เหนื่อยแล้วสามสี่ชั่วโมงอึดนะหมออ๋ออึดมากเลยนะ 3-4 ชั่วโมงอ
0: ันนี้เราพูดเรื่องเดียวกันอยู่ป่ะ
1: ไปเรื่องไหน
2: เราเวลาที่สั้นที่สุดเหรอคะ
1: 10 นาที
2: เขาดูดว่ามันสามารถเป็นไปได้ไหม
0: ส่วนใหญ่ไม่ครับอย่างน้อยก็สักครึ่งถึง1 ชั่วโมง
2: เพราะว่ากว่ายาชาจะออกฤทธิ์ครึ่งชั่วโมง
1: มีคนแบบไหนฉีดทุกส่วนของร่างกายเลยไหมคะ
0: คือต้องบอกก่อนเวลาดูดไขมันเนี่ยโดยปกติเราก็จะฉีดไอ้ตัวยาชาที่บอกที่ทูเมเซนเทคนิคเนี่ยเราจะฉีดในทุกคนอยู่ละทุกตำแหน่งที่เราจะดูดเพราะว่ามันจะช่วยลดอาการปวดระหว่างผ่ารวมถึงหลังผ่าแล้วก็ลดอาการเสียเลือดด้วยนะครับทีนี้ถ้าเกิดดูดเยอะมากแล้วก็โอเควางยาสลบเพิ่มเติ
1: ม
0: แต่ว่ามันก็มีคำแนะนำอยู่อย่างเช่นดูดน้อยกว่า5 ลิตรเนี่ยเราอาจจะดูดเสร็จแล้วก็กลับบ้านได้แต่ว่าถ้าเกิดมากกว่า5 ลิตรเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะแนะนำให้ต้องนอนโรงพยาบาลละแต่ว่าถ้าเกิดจะดูดแบบโอ้มากกว่านั้น7จริงๆผมว่ามากกว่า 7-8 ลิตรเนี่ยก็ไม่ควรจะทำครั้งเดียวละจะเบรกเป็นเซสชั่นไป
1: เพิ่งรู้เหมือนกันเพราะว่าบางคนรู้สึกว่าไหนๆจะเจ็บทั้งทีแล้วก็ให้มันหมดไป
3: ทีเดียว
1: ไปเลยทุกอย่างแต่ว่า
0: ใช่มันอาจจะแบบเสี่ยงเกินไปเพราะว่ามันก็ถือเป็นการผ่าตัดใช่มันมีการเสียเลือดแล้วก็มีเรื่องของการดมยาสลบที่มันนานด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับ
1: แต่สำคัญที่เรามาปรึกษาคุณหมอในบางส่วนไม่จำเป็นต้องทั้งหมดทั้งทีเนาะคือดูให้เหมาะสมละกันเพราะว่าอย่างน้อยร่างกายคนเราก็ควรจะมีไขมันมาเลี้ยงพลังงานเราด้วยอะไรอย่างเงี้ยเมื่อกี้น้อง
2: เราที่คุณหมอบอกว่าอย่างแบบดูดออกไปแบบ5 ลิตรอย่างเงี้ยค่ะก่อนเข้าไปผ่าตัดกับหลังค่ะคือตัวมันจะแบบเห็นได้ชัดเลยไหมคะว่าแบบว่าเฮ้ยมันก็ต้องแบบน้ำหนักลงทันทีเลยไหม
0: น้ำหนักจริงๆอาจจะไม่ลงใช่ต้องเข้าใจก่อนคือ1คือการดูดไขมันเนี่ยมันไม่ใช่การลดความอ้วนเป็นการดูดไขมันบางส่วนที่มันเกินที่เราไม่ต้องการออกไป
2: เราจะเข้าใจว่าจริงจะเข้าใจว่าแบบโอเคแบบลดความอ้วนด้วยอะไรเงี้ยกับจากการลดไขมันแต่ไม่เกี่ยว
1: ประเด็นนี้ก็มีคนถามเยอะมากนะเพราะว่ามีประเด็นว่าดูดไขมันเนี่ยไม่ใช่การลดความอ้วนแล้วเราดูดไขมันไปทำไม
0: โดยทั่วไปเนี่ยต่อให้คนปกติหรือคนผอมเนี่ยมันก็จะมีไขมันส่วนเกินบางส่วนที่แบบตรงนี้มันไม่ลดสักทีอย่างของคุณซาร่าจะเป็นแถวนี้หรือเปล่าต้นขาโอเคหรือว่าคนส่วนใหญ่ก็จะเป็นคล้ายๆกัน
2: หน้
0: าท้องกับต้นขาบางทีแบบต่อให้เราแบบน้ำหนักไม่ได้เกินนะแต่ว่าแบบมันยังมีอยู่ไม่ออกไปสักทีก็จะเป็นเหมือนไขมันส่วนเกินที่มันออกยากนิดนึงการดูดไขมันก็จะมาช่วยทำให้สัดส่วนเราดูเฮลตี้ขึ้นดูสมส่วนมากขึ้นอะไรเงี้ยครับ
1: ก็หลังจากการดูดไขมันนะคุณหมอผิวของเราจะเป็นยังไงคะเหมือนแบบมันจะแห้งหรือมันจะ
2: เหี่ยว
1: ไหมมีผลไหมคะหรือว่ากล้ามเนื้อส่วนนั้นจะหายไปต้องออกกำลังกายให้กระชับหรือเปล่า
0: อ๋อเวลาเราดูดไขมันออกมาแล
1: ้
0: วมันเหมือนแบบลูกโป่งที่มันเหี่ยวถูกไหมคือผิวเนี่ยเรายังเต่งตึงอยู
1: ่
0: นะครับต่อให้ดูดมาเยอะขนาดไหนเนี่ยมันก็ยังไม่เหี่ยวแต่ว่าในกรณีที่จุดอย่างเช่นคนที่เคยน้ำหนักเยอะแล้วลดน้ำหนักมาเยอะอย่างเงี้ยผิวมันก็จะแตกลายหรือยังในคนท้องก็จะมีผิวแตกลายหรือว่าพอคนอายุเยอะก็จะมีผิวแตกลายพวกเนี้ยความยืดหยุ่นของผิวหนังมันก็จะไม่ดีละดูดไขมันมาบางทีมันก็เป็นถุงย้อยหรือว่าเป็นคลื่นอะไรเงี้ยง่าย
1: ก็ต้องมีการแบบไปเย็บอีกทีนึง
0: ก็มีตัดเย็บ
1: กระชับอ
0: ี
1: กทีนึงกับคุณหมอยกกระชับ
0: คุณหมอดูดไขมันส่วนใหญ่ก็อาจจะเป็นคุณหมอศัลยกรรมตกแต่งซึ่งเราก็โอเค
1: ประกอบกันเลย
0: ได้เหมือนกันครับ
1: แสดงว่าสมมติว่าหนูไปดูดไขมันแล้วรู้สึกว่ามันสามารถกระชับได้คุณหมอก็เย็บให้ได้ไหม
0: ได้ครับแต่อย่างของคุณซาร่าไม่น่า
1: จะต้อง
0: ไม่น่าต้องขนาดไม่หมายถึงไม่น่าต้องดูดไขมันด้วยนะคร
1: ับไม่น่าต้องดูดไขมันเสียใจอันนี้ไงคะอีกหนึ่งประเด็นที่เขาบอกว่าไขมันที่ดูดแล้วเอาไปศัลยกรรมเสริมความงามได้ด้วย
0: ได้ครับการดูดไขมันมาเนี่ยเราสามารถนำไขมันเนี่ยมาผ่านกระบวนการแล้วก็มาฉีดเสริมบริเวณที่เราต้องการเติมเต็มหรือมันขาดหายไปไม่ว่าจะเป็นแบบใบหน้าหน้าอกสะโพกก้นอะไรเงี้ยได้หมดเลยหรือว่าในกรณีที่เป็นการผ่าตัดเสริมสร้างเช่นมีอวัยวะ2 ข้างที่มันไม่เท่ากันตั้งแต่กำเนิดหรือว่าจากอุบัติเหตุหรือจากอะไรเนี่ยเราก็สามารถเติมเต็มได้แต่ก็อาจจะมีความเข้าใจผิดบางอย่างเช่นแบบ เติมไขมันแล้วอัพไซส์หน้าอกเปลี่ยนคับไซส์จาก A เป็น B หรือเป็น C อันนี้มันอาจจะไม่ขนาดนั้น
1: เพราะน่าจะยากมาก
2: แล้วมันสามารถทำได้ในครั้งเดียวเลยไหมคะสมมติว่าแบบเราดูไขมันเสร็จแล้วก็เอามาเติมเลยอะไรเงี้ย
0: ทำได้ครับเป็นลายๆไปละกันครับ
1: แต่ต้องเป็นไขมันของเราเอง
0: ใช่ต้องเป็นไขมัน
1: ไม่ใช่ว่าเรามีเพื่อนอ้วนอย่างเงี้ยแบบเพื่อนจะเป็นไขมันเมื่อไหร่บอกนะช่วยไขมันเธอมาเติมช่วยหน่อย
2: เออแบบนี้ได้มั้ยคะ
0: ยังไม่ได้ไม่งั้นจะมีธนาคารบริจาคไขมันละ
1: เติ
0: มไม่ขนาด
1: ตัวเองผ่านไปแล้วในเรื่องของไขมันที่ดูดไปแล้วสามารถเสริมความงามได้ด้วยแต่ว่าจริงๆแล้วมันก็ไม่ใช่กระบวนการที่ง่ายใช่ไหมคะเพราะว่าอย่างที่คุณหมอบอกว่าไขมันต้องไปผ่านกระบวนการอะไรบ้าง
0: อย่างที่บอกครับมันสามารถไปเติมส่วนที่มันขาดได้แต่ว่ามันก็เป็นการผ่าตัดซึ่งมันก็มีภาวะแทรกซ้อนตามมาคือถ้าทำผิดวิธีเนี่ยมันก็อาจจะเกิดไขมันไปอุดตันเส้นเลือดของผิวหนังเส้นเลือดใหญ่หรือว่าอวัยวะอื่นๆได้ซึ่งอันนี้มันก็อันตรายแต่ว่าถ้าเกิดทำได้มาตรฐานเนี่ยโอกาสเกิดแล้วเนี่ยเราก็สามารถควบคุมได
1: ้มีอะไรอยากถามเพิ่มเติมไหม
2: อยากรู้ว่าจากสถิติที่มาถามคุณหมอค่ะผู้ชายหรือผู้หญิงเยอะกว่ากัน
0: ผู้หญิงเยอะกว่า
2: ผู้หญิงเยอะกว่า
1: เพราะว่าเขาก็อยากจะมีผิวเรียบร่อนร่างและอย่างที่คุณหมอบอกว่าแบบเรื่องความเป็นคลื่นเนี่ยมันหมายถึงคล้ายๆเปลือกส้มหรือเปล่าที่เราเป็น
0: ไม่เชิงเปลือกส้มครับมันจะเป็นลักษณะเหมือนเป็นอย่างต้นขาแทนที่มันจะเรียบบางทีมันจะเป็นเหมือนแบบลูกคลื่นอย่างนี้มากกว่าคือผิวหนังอาจจะไม่ได้เป็นคลื่นแต่ว่ามันหมายถึงตัวชั้นไขมันมันจะมีความตะปุ่มตะปั่ม
1: เพราะมันเฉพาะจุดที่เราดูดเข้าไปนะแล้วอย่างนี้มันจะเข้ามาคงที่เรียบเนียนได้ไหมคะคุณหมอ
0: คือถ้าทำด้วยวิธีที่มันถูกต้องเนี่ยมันไอ้พวกนี้มันก็น่าจะเกิดน้อยหรือว่าเป็นแค่ช่วงแรกเฉยๆแต่ว่าโอเคมันก็มีบางทีที่มันเกิดเป็นระยะยาวก็ยังมีอยู่อันนี้เราก็อาจจะต้องมาแก้ทีหลัง
2: มีเคสไหนบ้างไหมคะที่แบบว่าคุณหมอรู้สึกว่าอุ้ยไม่แนะนำให้ทำอะไรเงี้ยแบบมาปรึกษาแล้วก็อุ้ยไม่แนะนำอย่าทำเลยอะไรนี่ไหมคะ
0: ก็จะมีอยู่ครับอย่างเช่นเจอเรื่อยๆก็อาจจะเป็นคนที่น้ำหนักเกินมากๆแล้วคิดว่าดูดไขมันมันจะลดความอ้วนได้เนี่ยอันนี้ก็จะไม่แนะนำเพราะว่า1คือมันไม่สามารถลดความอ้วนได้อยู่ละ2ก็คือดูดไปเนี่ยต่อให้มันลดได้บางส่วนมันก็ยังอ้วนยังใหญ่อยู่มันก็ยังไม่ดูไม่ค่อยมีประโยชน์เมื่อเทียบกับความเสี่ยงจากการผ่าตัด
1: แบบนี้นี่เองก็ลักษณะคล้ายๆกับว่าคนที่จะมาดูดไขมันก็ต้องเป็นคนที่มีปัญหาเฉพาะจุดจริงๆที่ลดหาวิธีลดเท่าไหร่ก็ลดไม่ได้สักทีการดูดไขมันก็เป็นวิธีที่สามารถช่วยได้แต่แน่นอนที่สุดก็ต้องอยู่ในปริมาณที่เหมาะสมกับแต่ละบุคคลด้วยนะคะแต่แน่นอนมีอีกหนึ่งประเด็นที่หลายๆคนให้ความสนใจมากนะคะเพราะว่าอย่างที่คุณหมอบอกว่าส่วนใหญ่คนที่มาดูดไขมันคือช่วงบริเวณหน้าท้องแต่ว่าการดูดไขมันเนี่ยสามารถสร้างซิกแพคได้จริงหรือเปล่าอ่ะอันนี้เป็นประเด็นที่น่าสนใจเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันต่อค่ะสวยหล่อขอเสิร์ฟกลับเข้าสู่ช่วงเบรก3กันแล้วนะคะเข้าสู่ประเด็นคำถามที่เราถามทิ้งไว้เมื่อสักครู่นี้นะคะที่พูดว่าการดูดไขมันเนี่ยสามารถที่จะสร้างซิกแพคได้หรือเปล่าเดี๋ยววันนี้ให้คุณหมอตอบหน่อยค่ะว่าสร้างได้จริงหรือไม่คะ
0: สร้างได้ครับแต่ต้องเลือกคนไข้ที่เหมาะสมด้วยนะครับอันนี้มันจะเป็นการดูดไขมันที่มันจะเหมือนแกะสลักด้วยการดูดไขมันดีกว่าเพราะว่าลักษณะการทำเนี่ยมันจะเหมือนแบบเราดูดไขมันปูพรมไปทั่วๆเลยอย่างเช่นบริเวณท้องเนี่ยก็จะดูดปูพรมดูดทั่วๆให้มันลดขนาดก่อนหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ค่อยเน
1: ้
0: นเป็นส
1: ั
0: ดเป็นส่วนตามร่องตามลายรอยหรือกล้ามเนื้อให้มันชัดเจนขึ้นนะครับผู้ชายก็อาจจะเป็นกล้ามเนื้อหน้าท้องเป็นซิกแพคเป็นซื้อว่าตรงแถวเอวนะครับอะไรของคุณผู้หญิงอาจจะเป็นทำให้เอวข้อแล้วก็เป็นเซ็กซี่ไลน์อะไรอย่างงี
1: ้ก็คือเหมือนงานศิลปะเลยเหมือนกันนะคะคุณหมอก็ต้องแบบว่าวางเชฟวาดเชฟก่อนแล้วก็ดูดไปตามร่องรอยที่วาดไว้น้องรีมมีความรู้สึกว่าหือหา
2: ใช่ค่ะรู้สึกว่าอุ๊ยทำได้ด้วยหรอเหมือนแบบว่าพอเราดูดไขมันเสร็จก็คือจะหุ่นแบบหุ่นดีเลยเหรอคะใช้เวลาหรือว่ารีคอฟเวอร์นานไหมคะ
0: การดูดไขมันเนี่ยจริงๆมันคล้ายๆกับการผ่าตัดอื่นๆซึ่งโดยส่วนใหญ่เนี่ยกว่าจะเข้าที่แบบดีๆเนี่ยก็6เดือนถึงปีนึงครับขึ้นไปนะครับซึ่งในช่วงแรกเนี่ยหลังดูดไปมันก็จะบวมๆแล้วก็เจ็บๆแน่นอนอยู่แล้วล่ะมันเหมือนแบบ
1: โดนใครมาซ้อ
0: เ
1: คร
0: ื่อง ใหม่ว่า
2: ใช้เวลา6เดือนเป็นสตาร์ทที่แบบว่าจะให้มันแบบกลับมาเหมือนเดิมเหรอหรือว่ากลับมาแบบ
0: แบบ
2: สวยงาม
0: สวยงามเต็มที่ของมันเพราะว่าก่อนหน้านี้มันจะบวมอยู่ใช่แต่ว่าความบวมเนี่ยมันจะลดลง

0: รื่อย
1: ๆนั่นหมายความว่าระหว่าง6เดือนถึง1ปีเนี่ยการดูแลตัวเองสำคัญมากหลังจากดูดไขมันแล้วไม่ใช่ว่า6เดือนนี้ฉันจะกินอะไรก็ได้หลังจากดูดไขมัน
2: ได้ต้อง มั้ยคะได้มั้ย
0: กลับมาอ้วนเหมือนเดิม
2: มันก็ไม่คุ้มใช่ไหมใช
0: ่ไ
2: ปแล้ว
0: มันดูดไขมันมันก็ควรจะเมนเทนน้ำหนักให้เท่าๆเดิม
1: ถ้าอย่างนั้นคุณหมอมีวิธีการแนะนำให้คนไข้ดูแลตัวเองหลังจากการผ่าตัดยังไงบ้างคะ
0: ส่วนใหญ่การดูแลช่วงหลังผ่าตัดเนี่ยมันก็จะขึ้นอยู่กับแพทย์แต่ละคนก็อาจจะไม่เหมือนกันสักทีเดียวแตกต่างกันนิดหน่อยแต่ว่าโดยส่วนใหญ่เนี่ยก็คือช่วง 2-3 อาทิตย์แรกเนี่ยมันก็จะเป็นช่วงที่ปวดหรือว่ามีพวกช้ำอะไรเงี้ยเป็นเรื่องปกติแล้วแล้วก็ช่วงเดือนถึง2เดือนแรกเนี่ยแพทย์ส่วนใหญ่ก็จะให้ใส่เหมือนชุดกระชับสัดส่วนนิดนึงเพื่อหลังผ่าตัดเนี่ยมันจะมีอาการบวมการอักเสบจากการผ่าตัดอยู่แล้วมันก็จะมีพวกน้ำเหลืองข้างอะไรเงี้ยการที่เราใส่ชุดช่วยกระชับเนี่ยก็จะช่วยลดอาการบวมตรงนี้ได้บางส่วนนะครับ
1: แบบนี้นี่เองนะคะและที่สำคัญที่สุดก็คือต้องดูแลเรื่องการกินให้กลับมาอ้วนอีกจะได้ไม่ต้องเจ็บตัวอีกนะคะโอ้นี่ก็คือถามจริงๆนะสำหรับคนที่แบบในมุมมองของน้องรีมอะสมมติเราเป็นคนชอบกินอะไรอย่างเงี้ยแล้วถ้าเกิดเราอ้วนขึ้นมาแล้ววันหนึ่งเรารู้สึกว่าเราก็ชอบออกกำลังกายแต่บางส่วนเราลดไม่ได้จริงๆเนี่ยค่ะน้องรีมมีความรู้สึกยังไงที่แบบจะไปดูดไขมันไหมอะไรอย่างเงี้ย
2: คือจากที่ฟังมารู้สึกว่ารีมแบบมันยากมากเพราะว่ารีมเป็นคนกลัวความเจ็บคือพอรีมรู้สึกว่ามันจะต้องเจ็บทั้งแบบตอนแล้วก็หลังทำมันต้องมีการแบบเป็นคอนเวอร์ที่แบบต้องแบบเป็นแผลรีมก็เลยส่วนตัวรีมวันนี้ก็จะรู้สึกว่ารีมแบบออกกำลังกายดีกว่
1: าถ้าเกิดว่าคนที่แบบดูแลตัวเองดูแลสุขภาพก็ไม่ต้องแบบคอนเซิร์นเรื่องของการดูดไขมันแต่อย่างคุณหมอในเคสคุณหมอบางส่วนที่เข้ามาดูดไขมันเนี่ยมีปัญหาเรื่องสุขภาพอะไรบ้างนะคะถึงต้องมาดูดไขมันหรือเรื่องความสวยความงามอย่างเดียวเลย
0: ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องความสวยความงามคือถึงแม้คนสุขภาพดีเนี่ยคนที่แบบเฮลตี้นี่แหละออกกำลังกายนี่แหละแต่แบบต้องการเดฟินิชันมากขึ้นเพราะว่าพอเหมือนแบบไขมันลดลงเวลาเราออกกำลังกายนิดหน่อยเนี่ยกล้ามเนื้อมันใหญ่ขึ้นมันก็แบบมาละ
2: ขึ้น
0: ชัดขึ้น
1: ก็เสริมความมั่นใจได้มากขึ้นก็พูดได้เลยว่าหุ่นดีขึ้นเพราะว่าคุณไม่มีไขมันส่วนเกินนั่นเอง
0: ยอดวิวยอดไลค์ก็เยอะขึ้นอะไรอย่าง
1: นี้นะคะ
2: อย่างนั้น
1: นี่แหละค่ะก็คือวันนี้นะคะก็ถือได้ว่าเราได้มาถามกันหลายทุกประเด็นเลยนะกับข้อสงสัยที่ทุกคนถามมาแล้วก็เชื่อได้เลยว่าสำหรับใครที่มีความสนใจที่จะดูดไขมันเนี่ยก็เชื่อได้เลยว่าคุณมีความต้องการที่อยากจะมีรูปร่างที่กระชับสัดส่วนดีขึ้นถ่ายรูปสวยขึ้นก็คือไม่มีไขมันส่วนเกินนั่นเองนะคะสำหรับคนที่ไม่กลัวเจ็บหรือว่ามีความมีวินัยในตัวเองคุณหมอก็พร้อมที่จะทำให้แค่มาปรึกษาคุณหมอและแน่นอนที่สุดต้องอยู่กับแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญสูงมากๆเลยนะคะเพราะว่าแน่นอนทุกการผ่าตัดก็มีความเสี่ยงอยู่แล้วแต่สำหรับใครนะคะที่ไม่อยากเจ็บตัวนะคะก็แนะนำให้ใช้ฟิลเตอร์จ้ะแล้วก็ตบขาตัวเองนะคะแล้วก็แน่นอนไม่ต้องเจ็บนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวก่อนที่เราจะจากกันวันนี้อยากให้คุณหมอช่วยแนะนำหน่อยสำหรับใครที่สนใจอยากจะลองดูดไขมันหรือว่ามีปัญหาในเรื่องของไขมันส่วนเกินส่วนไหนของร่างกายคุณหมอมีวิธีแนะนำยังไงบ้างคะ
0: หนึ่งครับก็สามารถมาปรึกษาได้นะครับก็แนะนำให้ปรึกษาตามคลินิกหรือโรงพยาบาลที่ได้มาตรฐานแล้วก็มีทีมแพทย์ที่เชี่ยวชาญด้านการดูดไขมันหรือว่าเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในการผ่าตัดเสริมสวย
1: ค่ะแน่นอนที่สุดการที่มีผู้เชี่ยวชาญคอยประกบเราอย่างใกล้ชิดทำให้เราได้สบายใจด้วยนะคะทั้งคนไข้เองแล้วก็คุณหมอผู้เชี่ยวชาญของเราในวันนี้ด้วยวันนี้ได้ข้อมูลเยอะมากๆนะคะแน่นอนวันนี้ขอบคุณน้องรีมากๆด้วยนะคะที่มาเป็นผู้ไขข้อสงสัยกับเราในวันนี้และแน่นอนที่สุดค่ะขาดไม่ได้เลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญของเราในวันนี้ค่ะอาจารย์นายแพทย์ทิติตันติธรรมภาควิชาศัลยศาสตร์ตกแต่งและแม็กซิโลเฟเชียลคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะขอบคุณทั้งสองท่านมากๆค่
2: ะ
1: และขอขอบคุณนะคะคุณผู้ชมของเราในวันนี้นะคะห้ามพลาดนะคะ EP หน้าเราจะพาไปติดตามความสวยความหล่อแบบไหนไขข้อสงสัยประเด็นเรื่องอะไรห้ามพลาดค่ะกับรายการสวยหล่อขอสืบวันนี้เราสามคนลาแล้วค่ะสวัสดีค่ะ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
5: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: สวัสดีค่ะกลับมาพบกับรายการปลดชนวนป่วนใจกันอีกครั้งกับอบันสามัญชนค่ะวันนี้ก็มีเรื่องป่วนใจมาปรึกษาคุณหมอจากโรงพยาบาลรามาธิบดีเหมือนเช่นเคยนะคะตอนนี้อบันอยากเล่นเกมก่อนนะแอบเล่นก่อนนิดนึงไม่น่าจะเป็นไรละมั้งแค่แป๊บเดียวเนี่ยมาเล่นด้วยกันไหมคะอันนี้ละกันเอาไหนดีเอานี้แหละชีวิตจริงอยากเป็นผู้ชายล่ำๆมานานแล้วเลือกตัวนี้ดีกว่าเลือกชุดได้ด้วยมันมืดอย่างเงี้ยมันไปเจอใครอ่ะทำไงอ่ะมีเสียงบางอย่างมีไฟแว๊บๆเฮ้ยมีเสียงแมงหวีด้วยอ่ะเหมือนมีศพแน่ๆเสียงเนี้ยน่ากลัวโยนไฟไปดิไงใครซ่อนอะไรอยู่ออกมาโอ๊ยไม่เอาแล้วเกมนี้ไม่เหมาะกับเราอย่างแรงนึกว่าจะสนุกไปหาเกมที่ดีต่อใจกว่านี้ดีกว่าเกมเล่นนี้ดีกว่าเห็นบอกน่ารักกว่าเยอะเลย Never Alone คุณจะไม่โดดเดี่ยวอีกต่อไปเฮ้ยการ์ตูนก็น่ารักกว่าโอ้เกมนี้ดีกว่าเยอะเลยอ่ะมีเรื่องเกี่ยวกับเรื่องตำนานเรื่องประวัติศาสตร์เรื่องชาวเผ่าค่อยเข้าทางหน่อยไม่ไหวแอมเบกี้ว่าหิมะตกน่าสงสารน่ะมีเด็กผู้หญิงคนนึงสลบกลางหิมะด้วยมาแล้วอย่าทำเขาเลยวิ่งหนีแล้วหนีแล้วมีคนโลกเหนือมาแล้วอ้ายช่วยด้วยมันจะกินเราแล้วอ่ะเจ้าจิ้งจอกขาวกระโดดไปหนีแล้วหนีแล้วอย่าทำเราเลยไปก่อนแล้วกันนะเฮ้ยกระโดดกระโดดกระโดดกระโดดกระโดดไปรอดมาได้โอ้โหจ้ะใช่ไม่เป็นไรหรอกนะไปไปกันเถอะไปไอหมาป่ามาเร็วตามมาเร็วไปเฮ้ยอย่างน้อยเกมนี้ก็ดีต่อใจกว่าเกมที่แล้วละกันเฮ้ยเพลเล่นจนลืมดูเวลาไปเลยค่ะแย่แล้วเลิกก่อนเลิกก่อนไม่ได้คุณผู้ชมคะคุณผู้ชมรู้ไหมคะว่าเกมคือธุรกิจบันเทิงที่สร้างรายได้รวมทั้งโลกเนี่ยสูงที่สุดมานานหลายปีแล้วค่ะถ้าให้เปรียบเทียบกันนะคะในธุรกิจโทรทัศน์เอาเฉพาะของปีที่ผ่านมาคือ2561สร้างรายได้ทั้งหมด 150,000 ล้านดอลลาร์ค่ะส่วนธุรกิจภาพยนตร์อยู่ที่ 41,000 ล้านดอลลาร์และธุรกิจเพลงที่เคยบูมมากในอดีตนะคะทำรายได้รวมไปทั้งหมดอยู่เพียงแค่ 17,000 ล้านดอลลาร์เท่านั้นถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมได้ทราบตัวเลขของธุรกิจเกมนะคะจะตกใจมากเลยเพราะรายได้รวมทั้งโลกของปีที่แล้วเอาเฉพาะของธุรกิจเกมอยู่ที่ 137,900 ล้านดอลลาร์หรือถ้าเกิดเป็นเทียบเป็นเงินไทยบาทเท่ากับ4ล้านล้านบาทไทยค่ะโอ้โหนี่มันธุรกิจยักษ์ใหญ่ของโลกเลยนะคะเนี่ยยิ่งไปกว่านั้นมีการประเมินว่าในปี2563เอาเฉพาะในส่วนของ e-sport จะมีรายได้รวมทั้งหมดถึง 1.5 ล้านล้านเหรียญสหรัฐอเมริกาหรือ 46.7 ล้านล้านบาทไทยค่ะทำให้คนทั่วโลกรวมถึงคนไทยนะคะมีการตื่นตัวมากเลยในเรื่องของธุรกิจเกมในเมื่อมีผู้สร้างเกมจำนวนมากแล้วเนี่ยจะต้องมีผู้ที่เล่นเกมเป็นจำนวนมากเช่นเดียวกันกลุ่มคนเหล่านี้เราเรียกเขาว่าเกมเมอร์สค่ะบนโลกเราตอนนี้มีเกมเมอร์สอยู่1ใน4ของประชากรโลกนะคะถ้าเกิดนับเป็นจำนวนคนก็เท่ากับ 2,300 ล้านคนค่ะนี่ไม่เบาเลยนะคะเป็นจำนวนคนจำนวนมากเลยในขณะที่ทุกคนนะคะกำลังเมามันเล่นเกมกันใหญ่เลยนะคะใส่แว่น VR เข้าไปอยู่ในโลกแห่งมีความสุขเนี่ยในโลกแห่งความเป็นจริงเรากำลังมองข้ามอะไรไปหรือเปล่าคะโดยเฉพาะปัญหาทางจิตเวชที่หลายครั้งพบว่ามีชนวนมาจากปัญหาการติดเกมปลดชนวนป่วนใจในวันนี้เราจะได้ร่วมพูดคุยกับรองศาสตราจารย์นายแพทย์สิริชัยหงสงวนศรีจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะท่านจะมาช่วยไขข้อข้องใจในทุกๆเรื่องเกี่ยวกับอาการเสพติดเกมและร่วมหาวิธีป้องกันให้ถูกทางติดตามได้ในช่วงหน้าค่ะก็เล่นเกมคือไม่อยากจะเลิกเล่นเลยทำไมเราถึงติดมันขนาดนั้นนะคะ
1: เริ่มศึกษาวิจัยว่าทำไมคนถึงติดเกมได้อ๋อมันมีการหลั่งสารโดปามีนเพิ่มขึ้นในสมองเราเหมือนกันทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ทำให้เกิดอาการอยากหรือเรียกว่าลงแดงด้วยกระบวนการเนี่ยที่เหมือนกับเวลาที่เราเสพสารเสพติดนั่นแหละครับ
0: อ้าวเหมือนยาเสพติดเลยคุณหมอคะทราบมาว่าคุณหมอเนี่ยได้ทำงานเกี่ยวกับเรื่องของปัญหาเด็กติดเกมมานานอะไรเป็นตัวจุดประกายหรือว่าผลักดันให้อาจารย์หันมาสนใจปัญหาเด็กติดเกมคะ
1: ประสบการณ์ในฐานะที่ทำงานเป็นจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นก็จะรับปรึกษาดูแลเด็กนะครับที่มีปัญหาทางพฤติกรรมอะไรต่างๆหมอได้เห็นปัญหาเนี่ยที่พ่อแม่เริ่มได้รับผลกระทบแล้วก็มันมีผลกระทบต่อครอบครัวทั้งต่อตัวเด็ก ที่จะต้องพามารักษาเนี่ย10-20 ปีที่ผ่านมาเริ่มมีเด็กที่เล่นเกม

0: เกมแล้วก็เกิดอาการติดก็คือไม่ทำอะไรเลยคือ
1: ไม่ก
0: ว
1: ิ
0: ัน น
1: ข
0: วั
1: ้
0: น
1: าวไม่นอน
0: ก็
1: ไม่อยากไปเรียน
0: เล
1: หน
0: ่
1: ัน งส
0: เก
1: ือ
0: มบางคนหนีหายออกจากบ้านไปเป็นสัปดาห์เลยเพื่อที่จะไปเล่นเกมประสบการณ์เนี่ยที่เห็นปัญหาก็เลยเป็นจุดที่ทำให้ต้องเริ่มศึกษาค้นคว้าเนาะว่าเกมเนี่ยมันทำให้เด็กเนี่ยมีอาการติดได้ยังไงถึงได้เริ่มศึกษาแล้วก็เริ่มรณรงค์ให้ความรู้ต่างๆกับประชาชนทั่วไปสิ่งที่ทำทั้งหมดก็คือเพื่อที่จะให้ประชาชนเนี่ยมีความรู้แล้วก็ไม่ให้พ่อแม่เนี่ยจะต้องไปซ้ำรอยกับพ่อแม่ที่ไม่เคยรู้มาก่อน
1: อาบันเองอะค่ะก็เล่นเกมคือไม่อยากจะเลิกเล่นเลยทำไมเราถึงติดมันขนาดนั้นนะคะ
0: คนสร้างเกมเขาก็เก่งใช่ไหมครับทำให้เราสามารถที่จะอยู่กับสิ่งที่เขาสร้างขึ้นมาได้นะครับแต่หลักๆโดยทั่วไปก็คือมันเป็นเรื่องของการที่ทำให้เรารู้สึกว่าเราชนะเราทำได้สำเร็จก็เป็นธรรมชาติของมนุษย์ทุกคนนะครับที่ต้องการความสำเร็จนะครับต้องการการยอมรับเนาะคราวนี้การเล่นเกมเนี่ยเขาก็จะดีไซน์มาเพื่อให้เราสามารถที่จะชนะได้ถ้าเราเล่นบ่อยๆมันจะไม่ยากเกินไปคือถ้าเขาสร้างเกมที่ยากเกินไปเลยอย่างเงี้ยคนก็จะไม่เล่นถ้าง่ายเกินไปไม่รู้จะเล่นทำไมเล่นก็ชนะอยู่แล้วอะไรเงี้ยเกมเนี่ยมันก็ทำให้เรารู้สึกว่าเราชนะเราสำเร็จความสำเร็จเนี่ยมันก็ทำให้เรามีความสุขใช่ไหมครับความสุขเนี่ยมันก็ทำให้เราติดได้
1: เรื่องของการติดเกมนี่ก็คือเกี่ยวกับเรื่องของจิตวิทยาเกี่ยวกับเรื่องสมองนี้ด้วยไหมคะ
0: ก็เกี่ยวข้องกับสมองเลยครับอย่างที่บอกนะครับก็คือจากการที่ดูแลคนไข้ที่มีปัญหาติดเกมเนี่ยเกิดความสงสัยอยู่เหมือนกันเพราะว่าสัก 10-20 ปีก่อนเรายังไม่ได้มีความรู้เรื่องว่าทำไมคนติดเกมเนี่ยมากนักในต่างประเทศจริงๆก็ยังมีการศึกษาวิจัยน้อยเมื่อ 10-20 ปีที่ผ่านมาแต่ว่าในพื้นฐานของวิชาการทางจิตเวชศาสตร์เนี่ยนะครับเรามีความรู้ระดับเยอะเลยที่เกี่ยวกับว่าทำไมคนที่ติดยาเสพติดเนี่ยถึงมีอาการติดที่ไม่สามารถเลิกได้ก็คือการเสพสารเสพติดเนี่ยมันทำให้เกิดความสุขมันจะไปกระตุ้นการหลั่งสารที่ชื่อว่าโดปามีนโดปามีนเป็นสารแห่งความสุขคราวนี้ปกติคนเราเนี่ยเวลาเรามีความสุขจากเรื่องอะไรก็ตามมันก็จะมีสารโดปามีนเนี่ยหลั่งออกมาแต่ว่ามันหลั่งออกมาจำนวนหนึ่งแต่ถ้าเกิดเราเสพสารเสพติดเนี่ยมันจะกระตุ้นการหลั่งโดปามีนที่เยอะการที่ปกติเราเนี่ยเรียนรู้ว่าเราจะมีความสุขจากอะไรหลายๆอย่างเราก็จะทำอันนู้นบ้างอันนี้บ้างแต่ถ้าเกิดเมื่อไรก็ตามที่เราถูกภาษาอังกฤษเรียกว่าบอมบาร์ดเหมือน
1: ถูกแบบรุมเร้า
0: อย่างแรงเลยมันจะทำให้สมองเราเนี่ยเหมือนมันมุ่งแต่หาจากความสุขอันเนี้ยที่มันจนกระทั่งลืมความสุขจากสิ่งอื่นๆที่เราจะมีความสุขได
1: ้ถ้าเกิดว่าเรามีความสัมพันธ์ที่ดีกับคนอาจจะได้ความสุขโดปามีนสัก10หน่วยแต่ถ้ายาเสพติดได้แสนหน่วยเราก็เลยไม่เอาอะไรแล้วเราขอยาเสพติดเลยดีกว่ามันได้โดสหนักสุดแล้วอย
0: ่
1: างนี้ใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับคือเรารู้กลไกทางสมองว่าทำไมคนเนี่ยติดยาเสพติดบางทีเราไปนึกว่าคนที่ติดยาเสพติดเนี่ยเหมือนเขาไม่มีจิตสำนึกไม่รู้ผิดชอบชั่วดีคนที่เขาใช้สารเสพติดที่ถึงขั้นติดเนี่ยเขารู้ดีกว่าเราอีกนะครับว่าสารเสพติดเนี่ยมันมีผลเสียกับชีวิตของเขายังไงบ้างเขาเห็นอยู่แต่ว่าไอ้กลไกทางสมองเนี่ยมันทำให้เขาไม่สามารถลืมไอ้ความสุขอันนี้ได้แล้วก็พอไม่ใช้ก็เกิดอาการที่เรียกว่าลงแดงหรือว่าเครปปิ้งนั่นแหละคนที่เขาเริ่มศึกษาวิจัยว่าทำไมคนถึงติดเกมได้เขาก็จับจุดเนี้ยแล้วก็ไปศึกษาวิจัยว่าเวลาเล่นเกมเนี่ยอ๋อมันมีการหลั่งสารโดปามีนเพิ่มขึ้นในสมองเราเหมือนกัน
1: อ้าวเหมือนยาเสพติดเลย
0: ครับใช่ครับทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขั้นตอนต่อๆไปที่ทำให้เกิดอาการอยากหรือเรียกว่าเครปวิ่งหรือเรียกว่าลงแดงเนี่ยด้วยกระบวนการเนี่ยที่เหมือนกับเวลาที่เราเสพสารเสพติดนั่นแหละครับเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องแปลกใจว่าทำไมเวลาเราเล่นเนี่ยบางทีเราก็รู้นะว่ามันมีผลกระทบต่อชีวิตเราเยอะเหมือนกัน
1: นะไม่ทำงานทำการเลย
0: เสียเวลาเรามาก
1: โซมากเหนื่อย
0: คืออันนั้นหมายถึงคนที่ติดมากๆแม้แต่คนที่ธรรมดาเนี่ยตั้งใจว่าเอาเดี๋ยวเราเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์เดี๋ยวเราจะทำงานละ เดี๋ยวขอเล่นเกมสักเกมเดียวแต่เล่นไปแล้วไปนู่น
1: รู้ตัวอีกที
0: เป็นชั่วโมง2ชั่วโมงอะไรอย่างนี้ก็มีนะครับมันเป็นการเปลี่ยนแปลงที่สมองที่ทำให้เราเกิดการเรียนรู้
1: ถ้าอย่างนี้ฟังดูแล้วมันก็รุนแรงเหมือนกันนะคะอนุภาพของการเล่นเกมเท่ากับว่าเด็กๆหรือว่าใครก็ตามที่ติดเกมเลยเนี่ยก็ไม่ต่างอะไรกับ คนที่แบบเป็นผู้เสพติดยาเสพติดเลย
0: ครับคือกระบวนการทางสมองแล้วก็ที่มีการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์มีคนเริ่มสงสัยว่าเอ๊ะทำไมคนถึงติดการติดเกมได้เท่านี้คนที่ติดเกมเนี่ยคืออย่างที่บอกบางทีใจเนี่ยมันหมกมุ่นอยู่กับการเล่นเกมเลยแล้วก็ควบคุมเวลาตัวเองเนี่ยไม่ได้เวลาไม่ได้เล่นเนี่ยมันก็หงุดหงิดบางคนที่เล่นจนไม่หลับไม่นอนบางทีเคยทำอะไรที่ดีทำอะไรสำเร็จก็คือไม่ทำอันนั้นไปเลยทั่วโลกเนี่ยมีคนเล่นเกมจนเสียชีวิตเนี่ยหลายสิบหลายร้อยคนนะครับประเทศเกาหลีใต้เนี่ยเคยมีรายงานทางวิชาการนะครับเมื่อสักเกือบ10ปีที่แล้วทั่วประเทศเกาหลีเนี่ยมีคนเล่นเกมจนตายเกิน200คน
1: ตายเพราะแบบไม่กินข้าวไม่อะไรเงี้ยหรอคะหรือว่าเครียดเกิน
0: ตายคาโต้เกมอะครับของประเทศไทยนี่ก็มีบ่อยนะครับเฉพาะที่ลงข่าวเนี่ยก็บ่อยมากก็จะมีเป็นระยะคือหลาย10คนแล้ว
1: คุณหมอคะแล้วพวกเขารู้ได้ยังไงคะว่าตกลงสมองของเราเนี่ยมันติดเกมจริงๆมันมีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์มั้ยคะ
0: อ๋อมีครับก็คือจากที่มีคนติดเกมจำนวนมากเนี่ยครับก็ทำให้แพทย์จำนวนหนึ่งที่เป็นนักวิทยาศาสตร์เนี่ยก็มีความสนใจที่จะศึกษาวิจัยว่ามีอะไรเกิดขึ้นกับสมองของเราเวลาที่เล่นเกมก็พบว่ามันมีการหลั่งสารที่ชื่อโดปามีนเนี่ยที่บริเวณที่เรียกว่านิวเคลียสแอคคัมเบนเนี่ยเหมือนคนที่ติดสารเสพติดเนี่ยมากขึ้นนะครับอย่างในรูปก็คือในส่วนที่มันจะเป็นสีเหลืองเนี่ย
1: สีเหลืองนี่คือโดปามีนนี่กำลังปุ๊ดปาร์ตเลย
0: ใช่ครับคราวนี้พอเราเล่นไปนานๆแล้วเนี่ยมันมีผลยังไงต่อสมองของเรานะครับเขาก็ศึกษาวิจัยว่าเวลาเทียบคนที่ติดเกมกับคนปกติคือคนที่ไม่ได้ติดเกมก็พบว่ามันมีการเชื่อมโยงของสมองสมองของเราเนี่ยมันทำงานด้วยการเชื่อมโยงระหว่างเซลล์ประสาทก็อย่างในภาพเนี่ยก็จะมีจุดที่เป็นสีน้ำเงินนะครับก็คือจุดที่แสดงว่ามันมีการเชื่อมโยงระหว่างเซลล์ประสาทของเราเนี่ยมันลดลงก็ตำแหน่งที่มันลดลงเนี่ยก็คือตำแหน่งที่จะอยู่สมองเกี่ยวข้องกับอารมณ์ของคนเราเพราะฉะนั้นอันเนี้ยมันก็เป็นอันที่พออธิบายได้ว่าเอ๊ะทำไมคนที่เล่นเกมบางเกมที่มีความรุนแรงเนี่ยมันทำให้เกิดพฤติกรรมก้าวร้าวรุนแรงเนี่ยเยอะขึ้นเพราะว่ามันไปมีผลต่อการทำงานของสมองของเราส่วนนั้น
1: นี่คือหลักฐานจะโดยตรงเลยนะคะแต่ทีนี้พอคุณหมอพูดถึงเรื่องว่ามันมีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงในระดับแบบสมองมันมีผลเสียทางร่างกายของเราโดยตรงยังไงบ้างคะ
0: ผลเสียที่เห็นได้ชัดๆนะครับก็คือถ้าเราติดเยอะในระดับหนึ่งก็จะทำให้เราพักผ่อนไม่เพียงพอทานอาหารน้อยไม่หลับไม่นอนการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายมากขึ้นเนาะหัวทำงานมากขึ้นคาดว่าคนที่เสียชีวิตขณะเล่นเกมเนี่ยก็คงมีความผิดปกติของระบบหัวใจแล้วก็ระบบไหลเวียนโลหิตที่มันทำงานผิดปกติไป
1: หัวใจล้มเหลวอย่างเงี้ย
0: ครับใช่ครับผลกระทบอื่นๆก็คือทางสุขภาพก็คือคนที่เล่นเกมเยอะก็จะนั่งอยู่เฉยๆสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงเนี่ยก็จะสู้คนที่ออกกำลังกายอะไรเนี่ยไม่ได้ผลกระทบที่สำคัญก็คือถ้าเราเล่นเกมที่มีความรุนแรงเนี่ยมันจะทำให้เกิดพฤติกรรมก้าวร้าวอันนี้มีการศึกษาวิจัยจำนวนมากนะครับของต่างประเทศเป็นร้อยๆการวิจัยและที่ยืนยันว่าเด็กที่เล่นเกมมีความรุนแรงเนี่ยจะทำให้เด็กเนี่ยมีทั้งความคิดอารมณ์แล้วก็พฤติกรรมเนี่ยมันออกไปทางก้าวร้าวรุนแรงเนี่ยเยอะขึ้นอีกอันนึงก็คือเขาศึกษาพบว่าปกติเวลาเราเห็นคนที่ได้รับความเดือดร้อนได้รับบาดเจ็บได้รับอุบัติเหตุเนี่ยคนเนี่ยมีแนวโน้มที่จะมีจิตใจที่จะไปช่วยเหลือคนอื่นเขาก็ศึกษาพบว่าเด็กที่เล่นเกมที่มีความรุนแรงเนี่ยความพร้อมที่จะไปช่วยคนอื่นเนี่ยมันหายไปเขาก็ทดลองให้เด็กเนี่ยสมมติสถานการณ์แล้วดูว่าถ้าอย่างเงี้ยเขาเข้าไปช่วยไหมก็พบว่าเด็กที่เล่นเกมที่มีความรุนแรงเนี่ยเห็นคนที่เดือดร้อนได้รับอันตรายเนี่ย
1: ก็เฉย
0: ๆ
1: เพราะในเกมที่เขาเล่นมันก็รุนแรงเลือดสาดอยู่แล้วของจริงเลือดสาดก็เฉยๆ
0: เหมือนชินชาครับก็ไม่เป็นไรใครจะเจ็บก็ไม่เป็นอะไรอย่างเงี้ยครับ
1: ทำไมคนที่เล่นเกมรุนแรงถึงกลายเป็นคนรุนแรงไปเองได้อะคะ
0: ตอนที่ทางการแพทย์เราเนี่ยรู้ว่ามันสัมพันธ์เนี่ยเอ๊ะเราก็สงสัยอยู่เหมือนกันว่าตกลงอะไรมันเกิดก่อนอะไรมันเกิดหลังเช่นเขาเป็นคนอย่างนี้อยู่แล้ว
1: รุนแรงอยู่แล้ว
0: เขาถึงได้เล่นเกมที่มีความรุนแรงหรือว่าเล่นเกมที่มีความรุนแรงเนี่ยมันเกิดพฤติกรรม
1: ไปเปลี่ยนเขา
0: ใช่ครับก็มีการศึกษาวิจัยที่ติดตามก็พบว่าการเล่นเกมที่มีความรุนแรงเนี่ยน่าจะเป็นสาเหตุมากกว่าเคยมีเด็กคนหนึ่งที่คุณพ่อคุณแม่พามาปรึกษานานแล้วนะครับ10กว่าปีแล้วครับตั้งแต่เด็กเริ่มมีปัญหาติดเกมเนี่ยเป็นเด็กดีเลยนะครับอยู่โรงเรียนที่ดีเลยครอบครัวดีเลยนะครับการเลี้ยงดูคิดว่าดีครับพ่อแม่มีความพร้อมทุกอย่างเด็กมีความสามารถไม่ว่าจะเป็นกีฬาดนตรีเป็นเด็กที่โอ้โหดูเหมือนสมบูรณ์แบบระดับหนึ่ง เรียนก็ใช้ได้เลยปรากฏว่าเล่นเกมไป แล้วก็ติดเล่นสักระยะหนึ่ง2ปี3ปีครับคุณแม่บอกว่าเขาเปลี่ยนแปลงมากจากเป็นเด็กอารมณ์ดีเนี่ยกลายเป็นเด็กที่แบบพูดอะไรนิดนึงก็หงุดหงิดเลยมีอยู่วันนึงเนี่ยคุณแม่นี่ไปเตือนนะครับเรื่องว่าเล่นเกมมากเกินไปทำร้ายแม่อย่างแรงเลยนะครับแม่บาดเจ็บเลยนะครับอันนี้ก็คือตัวอย่างเฉยๆแต่ถ้าคิดตามสถิติเนี่ยมันจะมีเพิ่มความเสี่ยงที่ทำให้เกิดพฤติกรรมรุนแรงเนี่ยได้สูงขึ้นครับ
1: แล้วคนที่เสี่ยงคือเขาเป็นใครคะ
0: เล่นแล้วติดง่ายก็จะเป็นคนที่เขาเรียกว่าเซลฟ์เอสติมหรือความนับถือตนเองเนี่ยไม่ค่อยดีทำอะไรไม่ค่อยสำเร็จถ้าเป็นเด็กๆ เลยก็จะเป็นเด็กที่เป็นโรคสมาธิสั้นอีกส่วนนึงก็คือกลุ่มที่เป็นโรคซึมเศร้าหรือคนที่เป็นโรควิตกกังวลมีความเสี่ยงที่จะติดเกมได้ง่าย
1: แต่อาจารย์คะเท่าที่ฟังเนี่ยเหมือนเกมมันมีโทษเยอะมากแต่มันก็ไม่น่าจะแบบมีโทษกับทุกคนป่ะคะเพราะว่าอย่างอาบานเห็นเนี่ยหลายคนในโลกนี้ก็เล่นเกมเยอะมากแต่ไม่ใช่ทุกคนที่แบบออกไปแทงคนอื่นหรือว่าไปใช้ความรุนแรงก้าวร้าวกับคนอื่น
0: ถามว่าเด็กที่เล่นเกมแล้วจะต้องรุนแรงถึงขนาดทุกคนไหม
1: ก็ไม่ใช่อ
0: ันนี้คงไม่ใช่แต่ว่ามันก็มีบางคนที่เสี่ยงเหมือนมีความเสี่ยงมากอยู่แล้วเช่นเขาอาจจะโตมาในบรรยากาศที่ขาดความรักความอบอุ่นครอบครัวมีความรุนแรงพ่อแม่ก็ทะเลาะทำร้ายร่างกายกันเด็กที่เขาอยู่ในบรรยากาศเนี้ยก็ยิ่งมีความเสี่ยงที่จะเกิดพฤติกรรมเนี้ยได้ง่ายขึ้น
1: อย่างที่คุณหมอบอกว่าไม่ใช่ทุกคนที่จะมีความเสี่ยงว่าจะเป็นโรคติดเกม
0: ใช่ครับ
1: ทีนี้ก็เลยสงสัยค่ะว่าแล้วคนที่เสี่ยงอะคะที่มีความเสี่ยงนี่คือเขาเป็นใครอะคะหรือเขามีลักษณะแบบไหนหรือมีปัจจัยอะไร
0: คนที่เล่นแล้วติดง่ายก็จะเป็นคนที่เขาเรียกว่าเซลฟ์เอสติมหรือความนับถือตนเองเนี่ยไม่ค่อยดีก็คือเป็นคนที่เหมือนทำอะไรไม่ค่อยสำเร็จพอมาเล่นเกมเนี่ยอย่างที่บอกไปแล้วว่าเกมเนี่ยเขาออกแบบมาเพื่อให้ทุกคนเนี่ยสามารถเล่นแล้วจะชนะได้ชนะได้
1: รู้สึกเป็นวินเนอร์เป็นผู้ชนะ
0: คนที่มีจุดอ่อนที่ไม่เคยทำอะไรสำเร็จเนี่ยพอสำเร็จแล้วเราก็จะติดใจกับสิ่งนั้นถ้าเป็นเด็กๆ เลยก็จะเป็นเด็กที่เป็นโรคสมาธิสั้นก็จะมีการศึกษาวิจัยจำนวนมากแล้วว่าเป็นโรคสำคัญเลยที
1: ่
0: มีความเสี่ยงในการติด
1: แล้วก็
0: สาเหตุเด็กสมาธิสั้นเขาชอบอะไรที่มันเปลี่ยนแปลงไวคือเขาไม่สามารถที่จะอยู่อะไรที่มัน
1: ช้า
0: ๆได้นานๆแต่เกมเนี่ยมันจะเปลี่ยนแปลงเร็วแล้วก็มีผลทันทีเลยได้คะแนนทันทีเลยคือทำพลาดก็ตายไปเลยแพ้ไปเลยอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: แล้วก็เริ่มใหม่เลย
0: ใช่ครับก็เลยทำให้เด็กที่เป็นโรคสมาธิสั้นเนี่ยมีความเสี่ยงที่จะติดเกมได้ง่ายอีกส่วนนึงก็คือกลุ่มที่เป็นโรคซึมเศร้าคนที่เป็นโรคซึมเศร้าเนื่องจากอารมณ์เขาเนี่ยมันไม่มีความสุข
1: หดหู่
0: อยู่ตลอดอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นพอเล่นเกมแล้วชนะคืออะไรก็ได้ที่ทำให้เขามีความสุขเขาก็อยู่กับสิ่งนั้นแล้วบางทีมันก็ทำให้ลืมความทุกข์ในชีวิตจริงหรือคนที่เป็นโรควิตกกังวลเช่นวิตกกังวลไม่กล้าเข้าสังคมอะไรทำนองเนี้ยการเล่นเกมเนี่ยมันก็เป็นวิธีนึงที่ทำให้เขาไม่ต้องไปเผชิญกับคนจริงเล่นกับคนในเกมที่รู้จักกันจริงบ้างไม่ได้รู้จักกันจริงบ้างอะไรเงี้ยก็เขาก็จะชอบปฏิสัมพันธ์แบบนี้แต่คราวนี้พอเล่นมากๆเนี่ยมันก็ทำให้เกิดอาการติดได้เหมือนกันคนที่เป็นโรคทางจิตเวชหลายๆอย่างก็ทำให้มีความเสี่ยง
1: ถ้าเกิดสมมติตอนนี้พูดถึงว่าอ่ะเด็กคนนี้ติดเกมแล้วพ่อแม่อยากให้เขาเลิกให้เลิกนี่คือลงแดงแล้วก็หงุดหงิดแน่นอนดีไม่ดีทำร้ายพ่อแม่ถ้าเป็นพ่อแม่ที่แบบว่าชมรายการนี้อยู่นี่คือเขาจะทำอย่างไรดีคะที่จะแบบดึงลูกออกมาโดยที่ไม่ทำให้รู้สึกต่อต้านด้วยคือลูกจะไม่เกลียดพ่อแม่หรือพ่อแม่เป็นคนไม่ดีเลยมาดึงเราออกจากความสุขที่มันแบบสุดยอดอย่างเงี้ยค่ะทำยังไงดีคะ
0: ต้องเข้าใจอย่างที่คุณดาบันพูดเนาะว่าเด็กที่เขาเล่นเกมเนี่ยมันก็เป็นความสุขที่สูงระดับนึงของเด็กมันก็เพลิดเพลินด้วยนะครับถ้าเราไม่รู้ว่าควรจะทำยังไงแล้วเราไปบ่นว่าไปตำหนิไปทะเลาะกันส่วนใหญ่เนี่ยมันก็จะยิ่งเกิดปัญหาเยอะขึ้นเอาโดยหลักการภาพรวมในการแก้ปัญหาพฤติกรรมทั้งหมดเลยของเด็กและวัยรุ่นนะครับอันดับแรกคือพ่อแม่ต้องสร้างบรรยากาศความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกก่อนถ้าเริ่มด้วยการจับผิดบ่นว่าตำหนิอันนี้ไม่ดีอย่างนี
1: ้
0: ใช่ครับโดยทั่วไปมันก็จะทำให้เกิดความขัดแย้งเนี่ยมากขึ้นแล้วก็ตัวความขัดแย้งเนี่ยมันก็ทำให้เกิดความเครียดเวลาสมองเราที่เกิดอาการลงแดงแล้วเนี่ยที่มันติดแล้วเนี่ยที่เกิดอาการอยากไปเล่นเนี่ยตัวกระตุ้นนี่จะมีอยู่3อย่างก็คือถ้าเราไปอยู่ในบรรยากาศที่เราเคยเล่นเราจะอยากเล่นถ้าเราลงมือเล่นเนี่ยก็ยิ่งกระตุ้นความอยากอันนี้มากขึ้นแล้วก็อีกอันนึงที่สำคัญก็คือความเครียดความเครียดนี่เป็นตัวกระตุ้นความรู้สึกที่เรียกว่าเครฟวิ่งหรืออาการที่อยากเล่นของเด็กอีกอันนึงเลยเพราะฉะนั้นเด็กที่มีความเครียดเนี่ยก็จะยิ่งเล่นมากขึ้นอันนี้เป็น กระบวนการเข้าใจทางสมองเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าพ่อแม่ใช้วิธีด้านลบแทนที่จะทำให้เนี่ยหยุดเล่นยิ่งทำให้เกิดอาการอยากเล่นเนี่ยมากขึ้นอีกนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องตั้งสติพยายามไม่ไปพูดจุกจิกหรือบ่นอะไรที่มันซ้ำซากอันดับแรกก็คงจะต้องสร้างบรรยากาศความสัมพันธ์ที่ดีก่อนบางครอบครัวนี่หมอ

0: างบรรยากาศที่ทำให้ลูกรู้สึกว่าพ่อแม่เนี่ยเป็นพวกเดียวกับเราเข้าใจเราคนเราก็ต้องการพูดคุยความสัมพันธ์แล้วก็การพูดคุยในสถานที่เรารู้สึกว่าเราเป็นคนที่ได้รับการยอมรับเราทำอะไรได้ดีเราทำอะไรได้สำเร็จพ่อแม่ก็จะต้องหาโอกาสที่พูดคุยในส่วนที่เขามีดีนะครับหรือว่าพูดคุยในเรื่องอื่นๆที่เขาสนใจตัวอย่างเช่นถ้าเป็นเด็กผู้ชายก็จะสนใจทางกีฬาใช่ไหมครับสนใจฟุตบอลสนใจอะไรพวกนี้นะครับผู้หญิงก็จะมีสนใจเรื่องการแต่งตัวเรื่องนักร้องอะไรอย่างเงี้ยครับก็มี
1: จุดที่นักร้องแทนนะคะ
0: ก็น่าจะยังดีกว่าติดเกมนะครับปัญหาต่างๆเนี่ยเราป้องกันดีกว่าถึงแม้เราจะรู้ว่าคนที่เล่นเกมเนี่ยทุกคนไม่ได้ติดเกมมันจะมีสักประมาณ 15-20% ของคนที่เล่นเกมเนี่ยที่จะเล่นถึงติดถ้าเรามีความเสี่ยงก็อย่าไปเสี่ยงกับมันจะดีกว่าเนาะเหมือนตัวอย่างที่คนสูบบุหรี่ก็ไม่ได้เป็นมะเร็งปอดทุกคนแต่เราก็ไม่ควรเอาชีวิตของเราไปเสี่ยงใช
1: ่
0: ไหมครับก็คืออะไรที่ป้องกันได้ป้องกันไว้ก็จะดีกว่า
1: คนที่ฟังอยู่นี่เขาติดเกมไปแล้วอะค่ะเขาจะรู้สึกว่าสายไปแล้วไหมสมองเขาถูกทำลายไปแล้วหรือเปล่าเขาจะเลิกได้ไหมอย่างนี
0: ้แก้ไขได้ครับ
1: แก้ยังไงอะคะคุณหมอ
0: เนื่องจากเรารู้กลไกของการติดแล้วก็กลไกที่จะทำให้คนหายติดได้อะไรทำนองนี้นะครับโอ้มีการศึกษาถึงการใช้ยาบางอย่างเลยนะครับเพราะว่าเรามียาบางอย่างที่ลดอาการอยากสารเสพติดได้มีการศึกษาว่าเอายานั้นมาให้คนที่ติดเกมมากๆเนี่ยรักษาได้ไหมเริ่มมีการศึกษาวิจัยแบบนี้มากขึ้นยาบางชนิดก็สามารถที่จะลดอาการอยากเล่นได้แต่ว่าอันนี้ยังอยู่ในระหว่างการวิจัยแต่จริงๆไม่ต้องถึงใช้ยาถ้าเราเข้าใจกลไกทางสมองของเราในการติดเนี่ยถ้าเราติดอะไรแล้วเราหยุดสิ่งนั้นไปนานๆเข้าใจว่าสมองเนี่ยจากที่มันเกิดการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากที่เราเล่นบ่อยๆเนี่ยมันก็คงกลับมาปกติเหมือนคนที่เขาเล่นเกมแล้วติดบางทีพอหยุดเล่นไปนานๆระยะหนึ่งเช่นเป็นเดือนๆอย่างเง
1: ี้
0: ยบางทีความรู้สึกที่มันจะอยากเล่นมันก็จะค่อยๆหายไปได้เหมือนกันแต่อันนี้มันจะยากนิดนึง
1: ครับเพราะว่าต้องติดอยู่ด้วย
0: ต้องเราต้องหักห้ามใจตัวเองด้วยหรือไม่บางทีก็ต้องใช้คนอื่นน่ะพ่อแม่เนี่ยมาช่วยถ้าพ่อแม่จะช่วยตรงนั้นได้ก็ต้องเป็นพ่อแม่ที่มีบรรยากาศความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกถ้ายังไม่ดีแล้วไปห้ามส่วนใหญ่ก็จะยิ่งทําให
1: ้หนีออกจากบ้านไปเล่นเกมดีกว่า
0: ใช่ครับใช่ครับเพราะว่าเขาอยู่ในโลกของเกมเนี่ยเขาเป็นฮีโร่เลยเนาะแต่ว่าอยู่ที่บ้านเนี่ยโอ้โหไม่มีอะไรดีอย่างเงี้ยครับ
1: โดนด่าทุกวันเลย
0: ใช่ครับใช่ครับก็ต้องแก้ไขตรงนี้คราวนี้ถามว่าต่างประเทศนี่เขามีทํายังไงกันอีกนะครับก็พบว่าอย่างในประเทศจีนประเทศเกาหลีเนี่ยประเทศเกาหลีมีคนติดมากกว่าเราอีกนะครับ
1: ประเทศเกาหลีนี่เขาอุตสาหกรรมเกมนี่คือเป็นอันดับต้นๆของโลก
0: แล้วก็เขาเป็นประเทศที่มีอินเทอร์เน็ตเนี่ยครอบคลุมทั่วประเทศเขาเลยเจอปัญหามาก่อนเราเขามีการบำบัดแบบเป็นกลุ่มบำบัดของประเทศจีนก็มีเยอะเลยนะครับมีหลายสถาบันที่ทำของประเทศไทยเราก็ทำเหมือนกันกิจกรรมกลุ่มบำบัดพวกนี้ก็จะมีกิจกรรมที่ทำให้เราสามารถจัดการกับความเครียดได้ง่ายขึ้นอย่างที่บอกแล้วว่าเวลาเราติดเนี่ยตัวปัจจัยอันนึงที่ทำให้เราเกิดอาการอยากมากขึ้นก็คือความเครียดเพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถที่เป็นคนที่มีทักษะในการที่จะจัดการกับความเครียดได้เก่งขึ้นตัวกระตุ้นเนี่ยมันก็จะน้อยลง
1: แก้ที่ต้นตอ
0: ครับใช่ครับ
1: หลังจากที่ฟังว่าอบันรู้สึกตกใจมากว่าการติดเกมเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องเล็กๆ เลยโชคดีที่วันนี้คุณหมอมาให้ความรู้ความเข้าใจเรานะคะรวมถึงแนะนำวิธีในการที่เราจะป้องกันปัญหารวมถึงการแก้ไขถ้าเกิดว่าเรากำลังติดเกมอยู่ต้องขอขอบคุณรองศาสตราจารย์นายแพทย์สิริชัยหงส์สงวนศรีจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลมากค่ะ
0: สวัสดีครับ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิต

0: วันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊บปองภาพพี่อูน

0: หนูดีและตื่นนอนแต่เช้าแล้วกระปรี้กระเปร่าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิ
1: ดซ้าย
0: แม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่
1: นใจ
0: ช่วยแม่เก็บหมอนไว้พี่เก่งจริงนะนี่หนูดี
1: ทำได้
0: พวงเจ้าเอ๋ยมาลัยหนูดีทำได้

0: แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัวหนูดีทำได้
1: ใ
0: ส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่งหนูดี
1: ทำได
0: ้ได้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจานหนูดี
1: ทำได
0: ้ล้างไม้ล้างมือเก

บ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวานหนูดีทำได้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่งหนูดีทำได้ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นพี่หนูดีทำได้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้า

0: แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังมีลูกหนูดีทำได้พอเล่านิทานสนุกนั่งฟังมีลูกหนูดี
1: ทำได้
0: พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋งหนูดี
1: ทำได้
0: ทำแล้วพ่อกอดแม่

สวัสดีครับได้เวลาของรายการเจนวายครั้งแล้วนะครับวัยรุ่นที่กำลังค้นหาตัวเองครับผมเชื่อว่าทุกคนต้องเคยเจอคำถามที่ถามว่าโตมาเนี่ยคุณอยากเป็นอะไรบางคนเนี่ยอาจจะเจอสิ่งที่ตัวเองชอบได้ไวแต่บางคนค้นหาทางชีวิตก็ยังไม่เจอครับการที่เราจะได้เจอสิ่งที่ตัวเองชอบบางครั้งต้องออกจากเซฟโซนตัวเองเหมือนกับแขกเชิญของเราวันนี้ครับ

ผมภูมิปรินมโนอายุ18ครับตอนนี้ผมเป็นนักพัฒนาซอฟต์แวร์อยู่ที่บริษัทสตาร์ทอัพที่ต่างประเทศครับสำหรับผมแล้วผมมองว่าการศึกษาในระบบเนี่ยครับมันเหมาะกับคนที่

0: าต้องการจะเดินตามทางที่ถูกวางไว้อย่างชัดเจนยกตัวอย่างเช่นบาง career path เช่นเป็นวิศวะจะต้องเรียน1 2 3 4ผมว่ากับบางคนอาจจะเหมาะก็ได้แต่สำหรับผมว่าการเรียนรู้ด้วยตัวเองเหมาะกว่าครับ
1: ตะกี้ที่ภูมิให้พี่ดูมันคืออะไรครับ
0: เมื่อกี้มันคือโปรแกรมที่ใช้ในการเล่นเครื่องดนตรีครับเราสามารถเล่นเพลงอะไรก็ได้ในโลกด้วยเครื่องดนตรีอะไรก็ได้ผ่านการเขียนโปรแกรมครับ
1: เดี๋ยวนะสิ่งที่เราทำเนี่ยอาชีพมันคืออาชีพอะไรครับ
0: อันนี้เราเรียกอาชีพนี้ว่านักพัฒนาซอฟต์แวร์ครับหรือภาษาอังกฤษเราเรียกว่าซอฟต์แวร์เดเวลลอปเปอร
1: ์ซอฟต์แวร์เดเวลลอปเปอร์มันต่างกับโปรแกรมเมอร์ไงครับน้อง
0: โปรแกรมเมอร์คือคนที่เราสั่งให้คอมพิวเตอร์ทำงานครับสั่งให้คอมเดินซ้ายเดินขวาทำงานต่างๆที่คอมพิวเตอร์สามารถทำได้แต่ซอฟต์แวร์เดเวลลอปเปอร์ครับเราคือคนพัฒนาซอฟต์แวร์เราคือคนที่ต้องคิดว่าใครจะเป็นผู้ใช้โปรแกรมเราเรากำลังแก้ปัญหาอะไรให้ผู้ใช้คนนี้เอ๊ะโปรแกรมของเราเนี่ยมันต้องทำงานอะไรได้บ้างนะแล้วเราเอาความต้องการเหล่านั้นครับมาสร้างเป็นฟีเจอร์สร้างเป็นความสามารถต่างๆในโปรแกรม
1: โอ้พูดมาขนาดนี้น้องภูมิอายุเท่าไหร่ครับ
0: อ๋อตอนนี้ผม18ครับ
1: 18
0: ใช่ครับ
1: 18ทำได้ขนาดนี้เหรอ เดี๋ยวเราเริ่มมาจากอะไรครับเนี่ยทำไมถึงสามารถทำโปรแกรมและเข้าใจอะไรได้มากขนาดนี้
0: อ๋อผมเริ่มจากจริงๆตอนเด็กครับผมเป็นเด็กที่ติดเกมมากเราเล่นเกมแบบเยอะมากๆจนเครื่องคอมพิวเตอร์พังไป2เครื่องตอนนั้นผมติดเกม Trail Runner กับ Minecraft ครับ
1: โอเค Minecraft คือเกมที่เป็นเหมือนบล็อก
0: สร้างบ้าน
1: สร้างบ้านสร้างทุกอย่าง
0: สร้าง
1: มอน
0: ิ
1: เตอร์ได้ด้วยสร้างของได
0: ้ใช่ครับพอผมเจอ Minecraft เนี่ยครับเหมือนเป็นสวรรค์เราเลยแต่เสียดายอย่างนึงครับถึงมันสร้างอะไรก็ได้แต่ของที่มีในเกมเนี่ยครับมันก็จำกัดสมมุติว่าผมบอกว่าผมอยากได้ดาบสีลุงดาบสีลุงที่มีออร่าสีเหลืองๆตรงดาบหรือผมบอกว่าผมอยากได้เรือเล็กๆอันนึงที่ลั่นไปตามอุโมงค์ที่เป็นวงกลมเกมมันทำให้ผมไม่ได้ครับมันบอกเอ๊ะไม่มีบล็อกแบบนี้ขอโทษที
1: แล้วทำไง
0: ตอนนั้นผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับผมก็เลยทำสิ่งที่ผมทำบ่อยมากๆก็คือการเปิด YouTube ผมเข้าไปเปิด YouTube แล้วก็พิมพ์ตามภาษาเด็กไม่ค่อยรู้ภาษาอังกฤษว่า how make Minecraft mod แกมม่ายังผิดเลยครับสมัยเด็กๆเรา
1: mod คือการ
0: mod คือส่วนเสริมของเกมใช่ครับตอนนั้นผม Google ไปผมก็ไปเจอกับตัวอักษรอะไรก็ไม่รู้เต็มเลยซึ่งผมเพิ่งมารู้ทีหลังว่าอ๋อไอเนี่ยเรียกว่าการเขียนโปรแกรมแต่ตอนเด็กเราไม่รู้หรอกครับเรารู้ว่ามีคนคนหนึ่งเขาพิมพ์ตัวอักษรอะไรก็ไม่รู้บางอย่างแต่สุดท้ายมันกลายมาเป็นดาบสีลุงได้มันกลายมาเป็นแบบของโมเดลสวยๆแบบนี้เราสามารถสร้างโลกที่เราอยากจะเป็นได้แล้วใช่ครับแต่ว่าการที่เราสร้างโลกของตัวเองครับผมว่ามันก็ยังน่าเบื่ออยู่ดีเพราะไม่เห็นมีคนมาเล่นด้วยกับเราเลยจะดีกว่าไหมถ้าเกิดเราสามารถเอาโลกที่เรามีอยู่แล้วเนี่ยแล้วเพื่อนเขาก็อยากเล่นโลกแบบนี้โลกที่มันมีทั้งเวทมนต์มีทั้งเทคโนโลยีมาผสมกันผมก็บอกว่าผมอยากสร้างร้านค้าออนไลน์ที่ทำให้เด็กที่อยากซื้อของอันนี้เกมเราก็แค่เติมเงินเข้ามาเติมเงินปุ๊บก็เลือกเลยว่าอยากซื้ออะไรเขาก็จะได้ดาบได้โล่ได้อะไรต่างๆฟรีฮะ
1: ของที่เราเขียนออกมามันสามารถเข้าไปอยู่ในเกมจริงๆได้เหรอ
0: ใช่ครับ
1: หมายถึงว่าเป็นแค่วิชวลหรือว่าเข้าไปในเกมเลย
0: เข้าไปในเกม
1: ไม่ใช่แค่วิชวลด้วย
0: ใช่ครับ
1: ทำได้ไงอ่ะ
0: ตอนนั้นแบบเป็นเพราะภาษาโปรแกรมหนึ่งครับคือจาว่าเป็นภาษาที่ไอ้เจ้า Minecraft เนี่ยถูกสร้างขึ้นมาภาษาโปรแกรมของเกมครับจะเป็นตัวบอกว่าเกมเนี่ยมันมีอะไรบ้างมันมีน้ำมันมีบล็อกต่างๆแต่เราสามารถเขียนโค้ดเพิ่มขึ้นมาเพื่อบอกเกมว่าเอ้ย Minecraft เนี่ยมันก็มีดาบสีลุ้งเหมือนกันนะ
1: ที่เราแบบเริ่มเขียนโปรแกรมเป็นเราสามารถเราเก่งๆขึ้นมาเนี่ยตอนนั้นเราทำอะไรบ้าง
0: ตอนนั้นครับผมสร้างแอปแชทแอปคุยกันไม่ให้คุณครูรู้ครับตอนที่ผมเรียนในวิชาห้องคอมเนี่ยตอนนั้นครับเน็ตมันไม่ค่อยดีบางทีมันเข้าเน็ตแบบเข้าไปเล่นเน็ตไม่ได้แล้วโรงเรียนก็ยังบล็อก Facebook ด้วยครับแปลว่าผมเปิด Messenger คุยกับเพื่อนไม่ได้
1: ตอนนั้นยังไม่มีไลน์ก็ Facebook ทั่วไป
0: ใช่ครับ Facebook ทั่วไป
1: โอเค
0: ตอนนั้นผมเลยบอกว่าเอ้ยโอเคอาจารย์บล็อก Facebook ใช่มั้ยเล่น Face ไม่ได้ใช่มั้ย
1: บล็อกเน็ตด้วยปะ
0: ใช่ครับบล็อกเน็ตด้วยเน็ตไหลเว็บก็เข้าไม่ได้ไม่เป็นไรผมสร้างเว็บเอาไว้ใช้เองชื่อว่าไทยแชททุกคนก็คุยกันได้เต็มที่เลยมันจะทำหน้าตาเว็บให้เหมือนกับหน้าตาสื่อการเรียนรู้ที่อาจารย์สอนอยู่ครับเวลาอาจารย์มองเราปุ๊บอุ้ยทุกคนตั้งใจเรียนมากตั้งใจเรียนวิธีการใช้ Excel จริงๆเปล่าหรอครับเมาส์อาจารย์อยู
1: ่เรานี่ก็เป็นเด็กที
0: ่สุดแสบครับ
1: แสบนะ ่านมาเรื่อยเราเริ่มมีจุดเปลี่ยนชีวิตตอนช่วงไหนครับ
0: ผมว่าตอนที่ชีวิตผมเปลี่ยนจริงๆน่าจะเป็นช่วงที่เราได้ไปเข้าค่ายค่ายหนึ่งครับ
1: ค่ายชื่ออะไรครับ
0: ค่ายนี้ชื่อว่าต่อกล้าให้เติบใหญ่ครับในค่ายเนี่ยครับเขาจะดึงเด็กที่แข่งขันชนะหรือว่าเข้ารอบโครงการประกวดซอฟต์แวร์ระดับประเทศเราก็ลองสมัครอันนี้ดูซึ่งเราติดครับแต่พอเข้าไปปุ๊บมันไม่เหมือนที่ผมคิดไว้เลยตอนแรกผมคิดว่าเอ้ยมันอาจจะเป็นค่ายที่ทำให้เราเขียนโปรแกรมเก่งขึ้นแต่กลายเป็นว่าค่ายนี้ไม่เกี่ยวอะไรกับการเขียนโปรแกรมแม้แต่นิดเดียวเลยครับเพราะว่าสิ่งที่ค่ายนี้ทำจริงๆคือเขาบอกว่าเขาอยากให้เด็กเนี่ยมีความเห็นอกเห็นใจคนอื่นปกติเวลาเราเขียนโปรแกรมครับที่ผมสร้างมาก่อนหน้านี้ผมสร้างให้ตัวเองเลยเราสร้างแอปให้ตัวเองตื่นเช้าขึ้นแต่เราไม่เคยสร้างแอปให้คนอื่นเลยครับทุกอย่างเราสร้างให้ตัวเองหมด
1: เหมือนว่าเป็นค่ายที่ทำให้เราใส่ใจส่วนรวมมากขึ้น
0: ใช่ครับสิ่งที่ค่ายนี้มันให้จริงๆมันคือ mindset เรื่องความเป็นนักสร้าง productครับเพราะว่าการที่เราสร้าง product เนี่ยใจความสำคัญมันอยู่ที่เราไม่ใช่คนใช้ product คนใช้ product จริงๆคือคนที่อยู่ตรงหน้าเราคือคนที่เขามีปัญหาครับมันทำให้แบบก่อนที่เราจะเขียนโปรแกรมอะไรก็ตามกลายเป็นว่าเราจะชอบไปถามคนอื่นก่อนว่าเอ้ยถ้าเราจะสร้างอะไรแบบนี้เนี่ยเคยเจอปัญหาอะไรมาก่อนไหมแล้วตอนนั้นแก้ปัญหายังไงแปลว่า mindset เรื่องการแก้ปัญหาเรามันเปลี่ยนไปแบบโดยสิ้นเชิงเลยครับหน้ามือเป็นหลังมือสิ่งหนึ่งที่เราเห็นได้ชัดมากคือตัวเราเนี่ยเราไม่ได้มีปัญหาอยู่ตัวคนเดียวแต่คนอื่นๆในโลกเนี่ยก็มีปัญหาไม่ต่างจากเราเราเห็นว่าการที่คนๆหนึ่งครับเขาไม่ยอมจะเข้าคิวไม่ยอมจะเข้าคิวเพื่อซื้อยาแต่เขาเลือกที่จะแซงคิวหลายๆคนอาจจะบอกว่าเขาเป็นคนไม่ดีคนคนนี้มันเป็นคนที่แซงคิวแต่จะเกิดอะไรขึ้นครับถ้าผู้หญิงคนนั้นเขาอาจจะเป็นคนที่ตอนนี้ลูกเขาป่วยหนักมากๆ อีกไม่กี่นาทีลูกเขาอาจจะเสียชีวิตแล้วถ้าเกิดเขาไม่รีบซื้อยาตัวนี้เราไม่รู้บริบทเหล่านี้เลยครับแล้วในโลกเนี่ยมันยังมีอีกหลายๆคนที่จะแซงคิวคำถามของผมก็คือทำไมทุกคนยังเลือกที่จะมองว่าสิ่งนี้มันเป็นความผิดของมนุษย์ทำไมเราไม่มองว่าสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่สามารถแก้ปัญหาได้ด้วยระบบด้วยความคิดเนี่ยครับจากการที่เราเข้าค่ายต่อกล้าให้เติบใหญ่บวกกับความที่เราได้เข้ามาอยู่ในสังคมโปรแกรมเมอร์มันทำให้ผมเห็นภาพหนึ่งว่าเราไม่อยากจะเป็นโปรแกรมเมอร์ที่เขียนโปรแกรมเพื่อคนเดียวอีกต่อไปแล้วแต่เราอยากจะเป็นโปรแกรมเมอร์ครับที่เราเขียนโปรแกรมเพื่อคนอื่นเราเขียนโปรแกรมเพื่อแก้ปัญหาให้คนอื่นแล้วเราอยากจะทำให้สังคมนี้มันดีขึ้นด้วยมันเริ่มจากการที่เรามีแพชชั่นกับการเขียนโปรแกรมมีก่อนแล้วนำมาสู่เรื่องของ creationหรือการสร้าง product ขึ้นมาแก้ปัญหาให้คนคนอื่นครับแล้วนี่ก็เป็นเหตุผลหนึ่งครับที่วันนึงผมตัดสินใจลาออก
1: คือลาออกจากโรงเรียนถูกไหม
0: ใช่ครับ
1: ตอนนั้นมอะไร
0: ตอนนั้นผมเพิ่งเข้าม.สี่เทอมหนึ่ง
1: ครับเข้าม.สี่เทอมหนึ่งแล้วขอลาออกคุณแม่ว่าไงครับคุณแม่ช็อกไหมเนี่ย
0: ตอนแรกแน่นอนครับว่าคุณพ่อคุณแม่ไม่ยอมแน่ๆแต่เราก็ใช้เวลาคุยกับเขาครับน่าจะประมาณเทอมหนึ่งเต็ม
1: ก็คือเรียนต่อไปอีก1เทอม
0: ใช่ครับ
1: จนกระทั่งเราขอลาออกจนเขายอมให้เราลาออก
0: ใช่ครับจนกระทั่งก่อนสอบกลางภาคครับตอนนั้นตอนที่จะลาออกครับจริงๆหลายๆคนก็ไม่ได้เห็นด้วยครับ
1: เพื่อนๆว่าไง
0: เพื่อนๆหลายๆคนก็บอกเฮ้ยภูมิเรียนให้จบสักปตีก่อนไหมจะได้แบบมีปริญญาใช้เป็นใบเบิกทางทุกคนพูดอย่างนี้หมดครับ
1: ใช่มันทุกคนพูดมันเป็นความเชื่อคนไทย
0: อาจารย์ก็จะอัพไป1สเต็ปของเพื่อนครับอาจารย์บอกเพื่อนอาจารย์เนี่ยตอนแรกเขาไม่มีปริญญาได้เดือนละ 600,000 ตอนนี้เศรษฐกิจไม่ดีเหลือเดือนละแค่ 60,000 เองเราแบบไม่มีปริญญามันแบบทำให้เราโตไม่ได้นะ
1: โอ้โอเคความคิดคนไม่เหมือนกัน
0: ใช่ครับ
1: ตอนนั้นเรารู้สึกไงที่เขาเพื่อนแล้วคุณครูพูดอย่างงี
0: ้ตอนนั้นเราไม่แปลกใจเลยครับเพราะเรารู้ว่านี่มันคือระบบการศึกษาที่มันเป็นอยู
1: ่ที่เป็นของไทย
0: ใช่ครับแต่ท่ามกลางคำพูดที่บอกว่าอย่าลาออกก็มีเสียงนึงดังขึ้นมาครับคือเสียงของอาจารย์ทีเชอร์ต่างประเทศชื่อว่าทีเชอร์มาร์คกับทีเชอร์อารอน
1: โอเค
0: ใช่ค่ะเขาเป็นอาจารย์ชาวฟิลิปปินส์2คน
1: เขาพูดว่าไงบ้าง
0: อาจารย์เขาบอกว่า school is to prepare you for the real world if you're ready then go for it
1: ก็คือโรงเรียนเนี่ยเป็นที่เตรียมคุณเพื่อให้ออกไปเผชิญโลก
0: ใช่ครับ
1: ถ้าคุณพร้อมแล้ว
0: ก็ไปเลยตอนแรกผมแบบยังไม่มั่นใจนะว่าจะลาออกดีไหมแต่หลังจากอาจารย์ที่พูดคำนั้นผมก็ขึ้นไปบอกลาแบบอาจารย์ทุกคนในตึกแล้วก็

0: แล้วเรารู้สึกไงครับรู้สึกตกใจไหมหรือว่ารู้สึกยากไหมกับการที่ว่าเราหลุดออกมาจากทางสายหลักที่คนปกติเข้าไปกัน
1: ช่วงแรกผมว่ามันน่ากลัวนะครับคือเหมือนเรากำลังยืนอยู่บนหน้าผาอันหนึ่งครับแล้วเรากำลังถีบตัวเองให้ตกลงมาที่หน้าผานั้นแน่นอนครับว่ามันน่ากลัว
0: ในไทยก็เรียกว่าไปตายระดับหน้าอยู่ไหม
1: ใช่ใช่ครับเพราะว่ามันเหมือนเรามีความฝันเรามีความเชื่อเราไม่ได้มีเหตุผลมารองรับหรอกว่ามันจะเป็นไปได้ไหมแต่สิ่งหนึ่งที่เรารู้คือมันไม่มีหลักฐานไหนมาโต้ครับว่าเราจะไปไม่ได้แน่ๆเราก็เลยเลือกที่จะลองดูดีกว่าเพราะถ้าไม่ได้เราอาจจะกลับมาเรียนในระบบหรืออาจจะทำอะไรต่อได้ความที่แบบเราเดินไปงานโปรแกรมเมอร์ไหนแล้วก็จะเจอแต่พี่ๆที่จบมหาลัยทำงานมาแล้ว 3-4 ปีเราไม่เคยเจอแบบเด็กอายุ15ที่แบบนั่งเขียนโปรแกรมแล้วก็แบบอยากจะทำงานตอนนั้นครับผมพยายามหาที่ทำงานหรือหาที่ฝึกงานอยู่แต่ก็หาไม่ได้สักทีผมขึ้นไปบน BTS ครับแล้วก็ขึ้นไปตามปกติแล้วก็เห็นนักศึกษา2คนเขาคุยกันเรื่องโปรแกรมฝึกงานชื่อว่า The Internship กฎของโครงการที่เขาเขียนไว้เขาบอกไว้ว่าไม่ว่าคุณจะเป็นเด็กมัธยมหรือเป็นเด็กที่ไม่ได้เรียนมาก่อนเนี่ยคุณก็สามารถสมัครได้ถ้าความสามารถคุณถึงมันเป็นโปรแกรมที่เขาเอาสตาร์ทอัพแบบทั่วประเทศไทยจับมารวมกันมันเหมือน The Voice ครับคือตอนแรกบริษัทเขาต้องเลือก
0: อ๋อเหมือนเขาเลือกเข้ามาแล้วมาคัดอีกทีนึงนี้ป่ะ
1: ใช่ครับคือเขาจะเลือกเราก่อนแล้วเสร็จแล้วเราก็ค่อยเลือกเขาใช่ครับสนุกเหมือนกันครับตอนวันคัดเลือกตอนนั้นก็ที่เขาเลือกเราแล้วเราเลือกเขาก็ได้เป็นบริษัท iTax ครับ
0: ก็คือตอนนั้นเราก็เข้าไปอินเทอร์ในนั้นเลย
1: ใช่ครับ iTax เป็นบริษัทที่ทำเรื่องภาษีครับเอาไว้กรอกข้อมูลไปแล้วดูว่าเราลดหย่อนภาษีได้กี่บาท
0: แล้วพอเข้าไปในบริษัทสตาร์ทอัพนี้แล้วเนี่ยเราได้เข้าไปทำอะไรบ้างครับ
1: มันเป็นความโชคดีของผมอย่างหนึ่งคือตอนนั้นครับมีพี่ๆหลายคนเขาเป็นคนที่เข้ามาทำงานใหม
0: ่ครับ
1: ไม่ได้ฝึกงานนะครับเป็นพนักงานเข้ามาทำงานใหม่เหมือนผมเลย
0: แต่เราไปเป็นฝึกงานใช่ไหม
1: ใช่ครับแล้วไม่มีความโชคดีอย่างหนึ่งคือมีเทคโนโลยีตัวหนึ่งครับมันชื่อว่า React เป็นตัวที่ใช้ในการสร้างเว็บ
0: React
1: ใช่ครับเจ้า React เนี่ยผมเขียนมาแล้วประสบการณ์ประมาณ3ปีครับแต่กลายเป็นว่าพี่ๆที่เขาเพิ่งเข้ามาใหม่ครับเขายังไม่เคยเล่นเทคโนโลยีตัวนี้มาก่อนในชีวิตเลยกลายเป็นว่าเราได้โอกาสดีแล้วครับเอ้ยทำไมเราไม่ลองสอนพี่ๆเขาตอนนั้นแม่ผมมีคำพูดหนึ่งครับที่ผมจำมาตั้งแต่เด็กแม่ผมชอบบอกว่าชอบช่วยจะชดช่วงก็คือเมื่อไหร่ก็ตามที่เราช่วยอะไรเขาได้ก็ช่วยไปแล้วพี่เขาก็เริ่มเหมือนให้ลองให้คำปรึกษาลองช่วยพี่ๆที่เขาเพิ่งเข้ามาทำงานใหม่ครับว่า React เป็นยังไงใช้งานยังไงช่วยเหมือนสอนพี่เขาหน่อย
0: จากการที่เป็นอินเทอร์นเรากลายเป็นครูแทนเลยใช่ไหม
1: ใช่ครับกลายเป็นคนช่วยสอน
0: กลายเป็นคนช่วยสอนแทนไปเลยโดยที่อายุแค่15ตอนน
1: ั้
0: น
1: ใช่ครับ
0: ที่อินเทอร์นนี้เราทำงานที่นั่นนานแค่ไหนครับ
1: ผมทำอยู่1ปีครับเพราะว่าหลังจากที่เราอินเทิร์น3เดือนเสร็จแล้วพี่เขาก็สนใจให้เราทำงานต่
0: อเขาก็รับเราต่อเลย
1: ใช่ครับตอนนั้นผมก็ทำงานยาวๆต่อมาก็มีได้ไปจัดกิจกรรมจัดแฮกเกอร์ทอนต่างๆของตัวเองช่วงนั้นด้วยคร
0: ับแล้วหลังจากนั้นนะครับ
1: ระหว่างที่ผมทำงานอยู่ iTax ครับตอนนั้นต้องเกริ่นก่อนว่าผมได้ไปจัดงานหนึ่งครับเจ้างานแฮกเกอร์ทอนชื่อ Stupid
0: ชื่องานว่าอะไรนะครับ
1: ชื่อ Stupid Hackathon เป็นงานแฮกเกอร์ทอนที่แบบsilly แบบงงๆไม่รู้จักมาก
0: ลองอธิบายว่า hackathon ซิมันแปลว่าอะไร
1: hackathon คืองานที่โปรแกรมเมอร์มารวมตัวกันเพื่อสร้างของที่ตัวเองชอบครับ
0: อ๋อ
1: ใช่ครับปกติโปรแกรมเมอร์เขาจะทำงานตามเจ้านายบอกให้เขียนอะไร มีความต้องการลูกค้ายังไงเขาก็เขียนตามใช่ไหมครับแต่ hackathon เป็นงานที่บอกว่าโปรแกรมสามารถสร้างของที่ตัวเองต้องการ
0: มันมาจากคำว่า hack กับ marathon
1: ใช่ครับ hack marathon ข้ามคืนไม่หลับไม่นอน
0: โอเค
1: งานนั้นเป็นงานที่ผมจัดขึ้นด้วยตัวเองครับ
0: เอาเราจัดเองด้วยเหรอ
1: ใช่ครับจนตอนนี้ก็จัดมาเป็นปีที่3แล้วครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นในงานนั้นที่นำมาสู่เรื่องของการทำงานก็คือผมได้รู้จักกับพี่คนหนึ่งครับพี่คนนี้เนี่ยเป็นพี่ที่เขารู้จักกับเจ้านายผมในปัจจุบันพอดี
0: อ๋อครับ
1: ตอนนั้นพี่เขาก็รีเฟอร์ผมให้ว่าเอ้ยน้องภูมิเนี่ยเป็นน้องที่ทำคอมมูนิตี้ในประเทศไทยนะแล้วก็แบบเขียนโปรแกรมได้ระดับหนึ่งเลยพี่เขาก็แบบแนะนำเราให้พี่ที่บริษัทที่ผมอยู่ปัจจุบันก็คือ Omniverse พี่เขาก็โทรศัพท์มาสัมภาษณ์ครับก็เป็นการสัมภาษณ์ออนไลน์ก็ให้เขียนโปรแกรม
0: เดี๋ยวสัมภาษณ์เนี่ยสัมภาษณ์ไปไหน
1: ก็คือสัมภาษณ์เพื่อย้ายบริษัทครับ
0: เพื่อย้ายบริษัทไปอยู่ที่นึง
1: ใช่ครับ
0: และตัวอีกตัวบริษัทนี่คือเป็นบริษัทในไทยหรือว่า
1: บริษัท Omniverse เป็นบริษัทไม่มีการจดบริษัทในไทยครับก็คือเป็นบริษัทต่างประเทศอ๋อใ
0: ช่ครับต่างประเทศ
1: ใช่ครับจดบริษัทในซานฟรานซิสโกครับคนไทยอาจจะรู้จักกันดีกว่าในคำว่าซิลิคอนวัลเลย์ตอนที่สัมภาษณ์ผมก็เรียกว่าไม่ได้ทำได้ทุกข้อละกันครับหลายๆข้อที่เป็นแบบค่อนข้างซับซ้อนผมก็ทำไม่ได้เลยแต่ด้วยความที่พี่เขาก็อาจจะได้ยินเรื่องราวของเรามาเราก็ได้รับโอกาสครับตอนนั้น
0: คือสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์แล้วก็ให้เขียนโปรแกรมเลยนี่เหรอ
1: ใช่ครับ
0: ทำสดๆเลยนี่เหรอ
1: สดๆครับ
0: โอเคแล้วหลังจากที่เขารับเราแล้วเราเข้าไปทำอะไรในนั้นครับหน้าที่ของเราทำอะไรบ้าง
1: ตอนที่พี่ที่เป็นหัวหน้าผมครับเขาพูดออกในไลฟ์ที่คุยกับคนไทยมีประโยคนึงครับที่พี่เขาบอกคือในบริษัทเนี้ยเขาไม่ได้อยากรับคนที่แบบเขาต้องมาสอนงานต้องมาแบบจูงมือต่อแต่เขาอยากจะรับคนที่รับไปปุ๊บเขาทำงานได้ปั๊บเขาสามารถเรียนรู้ด้วยตัวเองและมีความรับผิดชอบเพราะฉะนั้นบริษัทเนี่ยครับเขาจะไม่ได้แบ่งหน้าที่กันว่าคุณต้องดูระบบนี้คุณต้องดูหน้าบ้านต้องดูหลังบ้านไม่ครับเขาจะไม่แบ่งอะไรแบบนั้นเลยสิ่งที่บริษัทนี้ทำเราเรียกว่า streaming taskครับแปลตรงๆก็คืองานเข้ามาเรื่อยๆใช่ครับคือเราจะมีสิ่งเรียกว่าแบ็คล็อกก็คือเป็นกองงานที่มันกองกันอยู่ทำอันนี้ทำอันนี้ทำอันนี้แต่เขาจะไม่บอกครับว่าใครทำเดดไลน์เมื่อไหร่ไม่มีบอกเลยครับ
0: เดินไปดูเองอยากทำไหนทำเนี่ย
1: ใช่ครับจริงไหมเนี่ยไม่กระจายใช่เขาจะบอกว่า
0: จริงเหรอ
1: ใช่ครับจะมีแค่บางเคสที่บอกว่าเออน้ำภูมิช่วยอันนี้หน่อย
0: ไปหาเรา
1: ใช่ครับแต่ว่าในหลายๆเคสเขาก็จะเราก็จะเป็นคนเลือกเอง
0: แปลว่าต้องมีความรับผิดชอบสูงมาก
1: ใช่ครับผมว่าเป็นเรื่องของความเชื่อใจด้วยครับเขาเชื่อใจเราว่าเราจะต้องสามารถทำได้ถ้าเราติดอะไรเขาจะไม่ต้องมาถามเราว่าเออติดตรงไหนไหมแต่เราจะต้องเป็นคนที่ active แล้วก็ไปถามพี่ๆคนอื่นแทน
0: น้องภูมิคิดยังไงครับว่าน้องภูมิเนี่ยไม่ได้มีใบรับปริญญาปริญญาตรีและสามารถเข้าบริษัทนี้ได
1: ้มีอาจารย์ท่านหนึ่งครับเขามีโค้ดหนึ่งที่ผมชอบมากอาจารย์เขาบอกว่าการมีการศึกษาไม่เท่ากับการมีวุฒิการศึกษาครับมันเป็นคนละเรื่องกันบางคนที่เขามีวุฒิการศึกษาเนี่ยเขาอาจจะแบบไม่ได้ตั้งใจเรียนมากกับการบางคนอาจจะใช้เวลาของตัวเองในการเรียนรู้จากการทำงานผ่านโลกจริงจากการเขียนโปรแกรมจริงเขาอาจจะไม่มีวุฒิก็ได้ครับเพราะฉะนั้นผมมองว่าในโลกที่มันเปลี่ยนไปในปัจจุบันเนี่ยคนเขาอาจจะไม่ได้มองแล้วว่าเราจบปริญญามาไหม
0: ต้องมีใบจบไหม
1: ใช่มีใบจบหรือเปล่ามีทรานสคริปต์อะไรแต่สิ่งที่เขาสนใจมากกว่าคือคุณทำอะไรมาบ้าง
0: ความสามารถของเรา
1: ใช่ครับเราสร้างอะไรได้เราให้คอนทริบิวต์คุณค่าอะไรให้กับเขาได้ผมว่าอันนี้สำคัญกว่าครับ
0: นั่นคือเหตุผลที่บริษัทรับเรา
1: ใช่ครับ
0: น้องภูมิถือว่าเป็นวัยรุ่นที่โชคดีมากที่เขารู้ว่าเขาอยากเป็นอะไรและกล้าที่จะออกไปค้นหาตัวเองให้เจอช่วงหน้าเราจะมาทำความเข้าใจวัยรุ่นกับการค้นหาตัวเองนะครับ

0: วัยรุ่นเป็นวัยที่ต้องค้นหาตัวเองครับจะทำยังไงให้เจอและถ้าเจอแล้วต้องทำอย่างไรเดี๋ยววันนี้เราจะมาคุยกับคุณหมอกันนะครับสวัสดีครับคุณหมอโอครับ
1: สวัสดีครับ
0: ตอนนี้ก็น้องภูมิครับคุณหมอ
2: สวัสดีครับ
0: ครับผมคุณหมอครับการค้นหาตัวเองเนี่ยยังมีความจำเป็นอยู่ไหมครับคุณหมออ
1: ๋อจริงมันก็จำเป็นอยู่แล้วเนาะเพราะเราก็คงต้องแบบทำความรู้จักตัวเองไปเรื่อยๆแต่ว่าหมออยากจะบอกว่าเราไม่มีความจำเป็นต้องค้นหาตัวเองในวัยรุ่นนะเราค้นหาตัวเองได้ตลอดชีวิตเลยคือไอ้สิ่งที่เราเคยชอบและคิดว่าใช่ในวันหนึ่งเนี่ยมันก็อาจจะเปลี่ยนไปไม่ยุคสังคมเปลี่ยนไปอาชีพอีก10ปีอย่างเงี้ยมันอาจจะไม่ใช่สิ่งที่เราชอบอยู่วันนี้ที่มันจะอยู่ได้ในอนาคตเพราะฉะนั้นเราควรจะค้นหาตัวเองตลอดเวลาว่าเราชอบอะไรแล้วคือคนเรามันก็เปลี่ยนตลอดเวลาโลกมันก็เปลี่ยนตลอดเวลาถ้ามัวแต่คิดว่าค้นหาตัวเองเจอแล้วพอแล้วเงี้ยเราก็คงจะปรับตัวไม่ทันกับโลก
0: ครับแล้วคุณหมอคิดว่าวัยรุ่นเนี่ยมีช่วงไหนนะครับที่เป็นช่วงที่ควรจะเริ่มค้นหาตัวเองได้แล้ว
1: คือหลายคนก็คงจะคิดว่ามันมีกรอบตรงว่ามันต้องเลือกใช่ไหมเช่นมันต้องเลือกตั้งแต่จะเรียนสายไหนจะเข้าวิทย์คณิตเข้าภาษาอะไรอย่างเงี้ยบางคนก็รู้สึกว่าอยากรู้จักตัวเองเร็วๆแล้วก็ดูเหมือนวัยรุ่นทุกคนจะมีจุดตรงที่ว่าช่วงแอดมิชชั่นเข้ามหาวิทยาลัยก็จะแบบเอ๊ะเราต้องตัดสินใจได้แล้วว่าเราจะชอบแบบเราจะไปทางไหนเนาะแม้นหลายคนก็บอกว่าเราควรจะต้องเจอตัวเองก่อนหน้านี้แต่หมอคิดว่ามันไม่แน่เลยคือเด็กควรจะเจอตัวเองแต่เล็กเลยนะโหแบบเป็นตั้งแต่วัยเด็กก็มุ่งมั่นทำสิ่งนี้มาจนโต
0: ใช่ไหมน้องภูมิผมรู้สึกว่าน้องภูมิ
1: น้องแพรพาเพลอะไรเงี้ยแต่ห้าขวบแต่งหน้าแล้ววันนึงก็โตเพราะฉะนั้นมันก็คงขึ้นกับโอกาสขึ้นกับความถนัดขึ้นกับศักยภาพว่าจะเจอตัวเองได้เร็วแค่ไหนแล้วก็ขึ้นกับการสับสนของครอบครัวว่าช่วยเอื้อให้ทำให้เขาได้เจอสิ่งเหล่านั้นได้เร็วไหมนะคะแต่ว่าหมอก็อยากให้ทุกคนใจเย็นๆว่าเอาจริงๆในการเรียนมหาลัยมันก็ไม่ได้แปลว่าถ้าเราไปเจอคณะที่เราไม่ชอบก็ไม่ได้แปลว่าเราไม่ได้เจอตัวเองอ่ะมันก็คือการเจอตัวเองว่านี่คือสิ่งที่เราไม่ชอบแล้วหมอว่านี่ก็เป็นความค้นพบที่สำคัญอันนึงเลยนะการรู้ว่าชีวิตจะไม่ทำอะไรและไม่ชอบอะไรแน่ๆเนี่ยโอ้โหเป็นการค้นหาตัวเองที่ดีอันนึงเลยเพราะฉะนั้นก็มองว่าชีวิตมันก็คือการอย่างนี้แหละมันคือการลองอ่ะบางอย่างก็ลองไปก่อนเพื่อจะได้เรียนรู้ว่าไม่ใช่บางอย่างก็ให้เวลากับมันเพื่อจะได้รู้ว่าสุดท้ายมันเป็นเราจริงๆคำแนะนำก็คือลองมองว่าเรามีความอะไรที่มันเป็นแบบสิ่งที่มันเป็นแรงขับข้างในเราอะเราอยากจะทำอะไรเรามีความสุขในการทำอะไรเราอยากเปลี่ยนแปลงอะไรในโลกใบนี้เราอยากทำให้เกิดความหมายอะไรใหม่ๆเราชอบอะไรที่มันเป็นความสุขในการทำของเราหมอว่าอันนี้เป็นเรื่องสำคัญเพราะมันเป็นตัวไดรฟ์เราที่สำคัญมากเลยแล้วก็อีกอันนึงก็ไปดูว่าเราถนัดอะไรบางคนชอบเป็นนักแสดงแต่ไม่มีความถนัดมันก็จะไปไม่รุ่งอ่ะก็ไปดูว่าไอ้สเตรนท์เราเนี้ยจริงๆมันมีด้านไหนที่เราแบบที่มันน่าจะเป็นด้านที่เราควรพัฒนาเป็นด้านที่เราถนัดแล้วมันเป็นคำตอบของเรา
0: ครับแล้วถ้าครอบครัวเขาไม่สนับสนุนนี่ครับเราควรทำยังไงครับ
1: หมอก็ยังอยากบอกทุกคนว่าชีวิตจริงๆมันเป็นของเรานะหมออยากให้เด็กทุกคนเชื่อว่าเราเนี่ยมีหน้าที่รับผิดชอบชีวิตของเราแล้วเราก็มีหน้าที่รับผิดชอบสุขทุกข์ในการตัดสินใจของเรา
0: ของตัวเราเอง
1: คือแบกตัวเองไปก็เหนื่อยมากแล้วอะก็การต้องแบกความคาดหวังของคนอื่นด้วยเนี่ยจริงๆไม่ใช่ภาระหน้าที่อาจจะยิ่งทำให้เราเนี่ยไม่สามารถที่จะก้าวไปข้างหน้าแล้วสุดท้ายเนี่ยเราก็คือสิ่งที่ทำให้ครอบครัวก็ไม่มีความสุขหรอกเพราะเราก็ไม่ใช่คนที่ประสบความสำเร็จเพราะฉะนั้นความคาดหวังของใครก็เป็นความรับผิดชอบของคนนั้นเนาะเราไม่ได้มีหน้าที่เกิดมาเพื่อใช้ชีวิตตามความคาดหวังของคนอื่นเรามีหน้าที่รับผิดชอบกับตัวเราเรามีหน้าที่ทำให้ตัวเรามีความสุขให้ได้ก่อนแล้วเขาจะมีความสุข
0: น้องภูมิครับอยากให้น้องภูมิลองเล่าเรื่องครอบครัวน้องภูมิหน่อยว่าเขาสนับสนุนน้องภูมิแค่ไหนยังไงบ้าง
2: ผมชอบคำพูดหนึ่งของคุณแม่ผมมากครับคุณแม่จะบอกเราอยู่ตลอดเวลาชีวิตเนี่ยเป็นชีวิตของภูมิทางเลือกทุกอย่างก็คือทางเลือกของเราเหมือนกันเพราะฉะนั้นตัวเราเองครับต้องเป็นคนเลือกแม่จะไม่ตัดสินใจอะไรให้ภูมิรู้อย่างเดียวว่าเมื่อไหร่เวลาเราเศร้าเวลาเราอะไรเราก็กลับบ้านไปนอนกอดแม่ได้เสมอผมเชื่ออย่างนี้ครับว่า parenting ที่ดีการเลี้ยงดูที่ดีมันควรจะเป็นอย่างนี้มันไม่ควรจะเป็นการที่เราเอา will หรือเอาความต้องการของตัวคุณพ่อคุณแม่เองไปใส่ให้กับลูกครับผมให้คำปรึกษาเด็กๆแล้วก็แบบเพื่อนวัยเดียวกันให้คำปรึกษาคุณพ่อคุณแม่มาเราจะเห็นแพทเทิร์นได้ชัดว่าคุณพ่อคุณแม่หลายๆคนอาจจะบอกว่าเอ้ยเราให้อิสระกับลูกแต่จริงๆเขามีความต้องการบางอย่างที่มันอยู่ใต้ภูเขาล้ำแฉก
0: อยู่ข้างหลังนะ
2: ใช่ครับซึ่งผมว่าอันนั้นน่ะค่อนข้างอันตรายต่อแบบตัวสุขภาพจิตของลูกเพราะว่าเหมือนเขาจะต้องอยู่ใต้แรงกดดันอันนี้เยอะมากๆเพราะเพื่อนในห้องภูมิหลายๆคนก็เป็นอย่างนี
0: ้โอ้เป็นตัวอย่างที่ดีมาก
3: ล้วซึ่งครอบครัวของน้องภูมิก็สนับสนุนน้องภูมิเต็มที่มากเลย
2: ใช่ครับตอนเด็กๆคุณแม่ไม่รู้ว่าเราชอบคอมพิวเตอร์ครับตอนนั้นแม่เสนออย่างแรกก็คือลองเป็นหมอดูไหมแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นครับคือเรากลัวเลือดครับเวลาแบบต้องฉีดวัคซีนอะไรเราก็จะกรีดเอาเป็นเอาตายก็แบบโอเคไม่เป็นหมอก็ได้
3: ครับนอกจากเรื่องครอบครัวแล้วเนี่ยครับมันน่าจะมีผลเกี่ยวกับการศึกษาหรือเปล่าคุณหมอครับเพราะว่าที่คุณหมอพูดมารอบแรกว่าการศึกษาเราม.4 ม.5เราต้องแบบตัดสินใจแล้วว่าเราจะทำอะไรสักอย่างนึงถูกไหม
1: คือการศึกษาเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าเราไม่เอื้อเลยใช่ไหมที่เด็กเนี่ยมีทางเลือกที่หลากหลายเราจะถูกโปรแกรมเลยเรียนเก่งเรียนหมอ
3: วิทย์คณิตไปละ
1: มันจะแบบผูกความเรียนเก่งไปกับการเรียนหมอเรียนวิศวะเรียนคณะที่แบบท็อปแรง
3: แล้วเพื่อนผมเรียนสายศิลป์ก็จะรู้สึกว่าตัวเองด้อยค่า
1: แล้วแบบมีข่าวเด็กขึ้นหน้าหนึ่งที่แบบ
3: เอ็นติดหมอขึ้นป้าย
1: กันแบบเอ็นติดไหมมันจะมีแบบยกห้องอะไรอย่างเงี้ยนั่นเป็นแบบมันเป็นเรื่องความล้มเหลวในระบบการศึกษาตอนที่พอเห็นหมอสุดเฮ้ยมันใช่เหรอที่มันจะทำให้เด็ก50คนมีความฝันเหมือนกันมีความชอบเหมือนกันมีความถนัดเหมือนกันมันก็ต้องกลับมาดูอะว่าโรงเรียนเนี่ยจริงๆมันควรเป็นพื้นที่ที่ทำให้เด็กเนี่ยไม่ใช่แค่ได้รับความรู้เนาะแต่ได้เจอศักยภาพของตัวเองอ่ะอันนี้เป็นหน้าที่สำคัญมากๆของโรงเรียนก็คือทำให้เจอว่าตัวเองมีความชอบอะไรถนัดอะไรแล้วก็จะเดินไปทางไหนแล้วก็มีทักษะอะไรที่ทำให้ตัวเองไปถึงจุดๆนั้นเนี่ยมันไม่ใช่แค่แบบตีกรอบหรือพยายามจะคือบางทีเนี่ยมันไปติดกรอบกับไม่ใช่แค่การเรียนเก่งผูกไปกับอาชีพบางอาชีพเนาะมันไปติดกรอบด้วยว่าอยากได้เด็กมาทำชื่อเสียงให้กับโรงเรียนเพราะฉะนั้นเด็กเก่งก็จะถูกป้อนข้อมูลให้ไปเป็นแบบอะไรที่มันแบบ
3: ที่มันดูว่าเก่ง
1: แล้วก็ได้เป็นชื่อเสียงเป็น
3: หน้าตาโรงเรียน
1: ได้มาติดกำแพงได้อะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นบางทีก็มันก็ทำให้เด็กส่วนหนึ่งเนี่ยไม่มีทางเลือกของตัวเองเท่าไหร
3: ่ครับวัยรุ่นทุกคนนะครับที่กำลังค้นหาตัวเองอยู่เนี่ยเขาคุณหมอมีอะไรที่จะแนะนำเขาบ้างครับ
1: ก็ให้ทำสองอย่างเนาะสำรวจโลกภายในกับสำรวจโลกภายนอก
3: ก็คือตัวเราเอง

0: สำรวจโลกภายในเนี่ยเราก็ดูว่าสิ่งที่เป็นความชอบของเราคืออะไรอะไรที่เราทำมันแล้วเรามีความสุขมากกับอีกอันก็สำรวจโลกภายนอกด้วยว่าอะไรที่มันเป็นเทรนด์ที่มันจะเป็นอาชีพในโลกอนาคตเราแมทช์ส่วนไหนตรงไหนมาว่าเนี่ยน่าจะเป็นอันที่ทำให้เราก็น่าจะเจอตัวเองแล้วก็เราต้องมีเป้าหมายในการเข้ามหาลัยคือเพื่อพัฒนาทักษะบางอย่างและการเรียนรู้บางอย่างการไปเจออะไรที่ไม่ใช่จริงๆก็คือคำตอบที่ดีด้วยแล้วก็หมอคิดว่าชีวิตมันไม่ได้จบได้แค่การจบมหาลัยอ่ะบางทีมันก็เรียนรู้ด้วยตัวเองไปเรื่อยๆหลายคนเนี่ยเปลี่ยนอาชีพตอน40ยังมีเลยแล้วการเรียนรู้ตลอดชีวิตนี่แหละที่ทำให้เราคนเจอตัวเอง
1: ครับผมวันนี้นะครับก็ขอขอบคุณคุณหมอโอมาแล้วก็น้องภูมินะครับผมที่มาให้ข้อมูลดีๆของเราวันนี้ครับขอบคุณนะครับ
2: ขอบคุณครับ
0: ขอบค
2: ุ
0: ณค่ะ
1: ครับวันนี้รายการจังหวะของเราก็หมดเวลาลงแล้วครับพวกเรา3คนต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ

พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 และในเวลา 18:01 เวลา 20:30 ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 และ 10:55ในเวลา 18:01 และเวลา 20:30 ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh

0: ตื่นก็สายมาก็ไม่ทัน
1: ขาดทุนความรู้ก็เมื่อวานนี้น่ะสิ

0: ดึกมากแล้วพวกเรารีบกลับกันเถอะ
1: อีกหน่อยนะหมูหยองยังไม่ได้เล่นเลยอ่ะแต่ง่วงแล้วนะ
0: กลับแล้วนะ
1: กลับแล้วนะเล่นดึกไปหน่อยอ่ะดูสภาพสิไม่เอกเข้าสวยหมูหยองพวกเธอมาสายอีกแล้วนะเย็นเนี้ยอยู่ทำความสะอาดด้วยครับเฮ้ยพวกเรามาสายกันประจำเลยเหนื่อยเหนื่อยจังคราวหน้าต้องมาให้ทันให้ได
0: ้มารอเลยเหรอดาวี
2: ่ Yep
3: เธอ
1: มีอะไรเหรอหมูหยอง
4: ทำไมเหร
1: ออ้าวก็หมูหยองเรียกนี
4: ่เฮ้ยเปล่านะ
1: ฮะงั้นใครล่ะฮะ What is it?

0: A worm. A worm.
1: เอ้ยนอนนอนข้าวสวยกลัว
2: ช่วยด้วยครับช่วยด้วย
1: ไม่กลัวเหรอไม่เอก
3: ไม่หรอกน่ารักดีออก
2: ช่วยพวกเราด้วย
3: เกิดอะไรขึ้นเหรอครับคุณหนอนนั่นสิ
2: พวกเราน่ะได้รับภารกิจจากราชินีของเรา
3: ให้ขนแตงโมกลับ
2: แต่ระหว่างทางพวกเราเล่นกันจนลูกแตงโมกลิ้งตกลงไปในทะเล
3: ราชินีบอกว่าถ้าวันนี้เรานำแตงโมกลับไปไม่ได้พวกเราจะอดเป็นเทวดาแล้วก็นางฟ้า
4: คืออะไรอ่ะเทวดานางฟ้า
2: พวกเราก็ไม่รู้เหมือนกัน

0: ถึงบ้านดาวี่สักที
1: พวกเราไปช่วยคุณหนอนกันเถอะไม่รู้ว่าตอนนี้แตงโมนั่นน่ะจะลอยไปไกลถึงไหนแล้ว
2: จริงด้วยสิ
0: สู้ๆขอบคุณนะ
3: อ้าวให้พวกเราคุยตั้งนาน
2: ไปเถอะออกเดินทางกัน
4: สวัสดียินดีต้อนรับมีอะไรให้รับใช
0: ้คุณยานคะช่วยพาเราไปทะเลที่พวกคุณหนอนมาหน่อยนะคะ
3: ว้าว
4: รับทราบ

0: ถึงจุดหมายตามผมมาครับพวกเราทำตกทะเลไปแถวๆนี้แหละ
1: ตั้งแต่เช้าแล้วอ่ะ
2: เอาพวกเราช่วยกันมองดูสิว่าแตงโมลอยไปถึงตรงไหนแล้ว
1: โอเคแยกย้ายกันเลยอุปกรณ์เสริมกล้องส่องทางไกล What is it

0: watermelon. A watermelon.
1: เจอแล้วอยู่ตรงโน้นครับรออยู่โน่นน่ะ
2: หอยไกลเหมือนกันนะ
1: ไม่เป็นไรเดี๋ยวหมูหยองว่ายไปเอาเอง
3: เฮ้ยอันตรายนะ
2: ใช่หมูหยองเกิดมีปลาฉลามล่ะน่ากลัวออก
1: น่ากลัวจริงๆแฮะ
2: ปลาฉลามปลาฉลามมาจริงๆด้วย
1: What is it?

0: a whale. A whale.
1: ไม่ใช่ปลาฉลามหรอกเหรอ
2: ไม่ใช่หรอกนี่คุณวานน่ะ
3: เราไม่ใช่ฉลามหรอกเราน่ารักกว่าเยอะ
2: เห็นด้วยอย่างยิ่ง
3: นี่ก็จะเย็นมากแล้ว
2: ราชินีกับพวกหนอนกำลังรอแตงโมจากพวกเราอยู่
3: เพื่อเป็นอาหารของพวกเราวันนี้ลูกนั้นใช่ไหม
2: ใช่แล้วครับ
3: สบายมากเดี๋ยวฉันเก็บมาให้รอแป๊บหนึ่งนะ
1: อ้าวดาวี่ไปกับคุณวานด้วยนะ
2: ไม่เป็นไรหรอกคุณวานน่ะใจดี
3: ขอบคุณพวกเธอมาก
2: ๆไม่ได้พวกเธอพวกเราที่รออยู่แย่แน่ๆเลยอ
1: ่
2: ะ
1: ไม่เป็นไรค่ะพวกเรายินดี
2: ต้องขอบคุณคุณวานครับ
1: ฮะอยากเล่นต่อเหรอเออคุณหนอนอยู่เล่นกับพวกเราต่อไหมครับนะนะเล่นด้วยกันนะคะ
2: น่าสนุกนะ
0: วู้ปี
3: ้ที่เหลือพวกเราจัดการขนแตงโมกลับเอง
2: ขอบใจพวกแทมมา
1: แย่แล้วแย่แล้วพวกเรา What is it

0: A watch. A watch.
1: เรื่องแสงด้วยโอ้ยที่แย่น่ะดึกแล้วนะเดี๋ยวไปโรงเรียนสายกันอีกอะ
2: ฮะดึกแล้ว
3: ถ้างั้นพวกเรากลับกันเถอะ

0: Watermelon.
1: What is it กันนะครับ
2: Let's play
1: What is it?
2: Worm? Watch?Watermelon. Watch. Worm. Worm. Good job.
1: วันเนี้ยเพื่อนๆก็รู้คำศัพท์ไปเยอะเลยหมดเวลาแล้วล่ะครับแล้วพบกันใหม่นะคะ
0: บ๊ายบาย

อนเช้าเนี่ยสดชื่นแจ่มใสจริงๆต้องมีเรื่องสนุกๆเกิดขึ้นแน่ๆเลยเอ๊ะนั่นมันฟาฟานี่นาสวัสดีจ้าฟาฟาเป็นยังไงบ้างสบายดีไหมเอ่ยเอ๊ะทำไมถึงไม่ยอมตอบเรานะหรือว่าจะไม่ได้ยินเสียงเราฟาฟาได้ยินเสียงฉันหรือเปล่าเนี่ยแล้วทำไมไม่ตอบฉันล่ะจ๊ะเป็นอะไรไปเนี่ยทำไมถึงได้ตัวแข็งค้างเหมือนขยับไม่ได้อย่างนั้นล่ะ

0: มีอะไรกันเหรอจ้าแรบบี
1: ้สีหกค่ะ
0: อ้าวใครมาทำหกเอาไว้ล่ะเนี่ย
1: ไม่ใช่
2: เปล่าไม่ใช่ผม
1: ไม่ใช่
0: แล้วใครเป็นคนทำกันนะหรือว่านี่จะเป็นรอยเท้าของคนที่ทำสีหกเอาไว้รอยเท้าตัวเองมาเทียบดูนี่เองอ่ะฉลาดมากเลยจ้าฟาฟาดูแล้วรอยเท้านั่นไม่ใช่ของฟาฟาจริงๆด้วยรอยเท้าของแรปโป้กับแรปปี้เป็นอย่างนี้นี่เองเอ๊ะไม่เห็นมีรอยเท้าของใครเหมือนกับรอยเท้านั่นเลยนี่เอ๊ะแล้วรอยเท้าพวกนั้นมันเป็นของใครกันล่ะเนี่ยทำยังไงถึงจะรู้ได้นะ
3: ตามไป
4: แคทโต
1: แคทโตแคทโตแคทโต
0: โอ้ดูท่าแคทโตจะไม่ยอมตื่นง่ายๆซะแล้วแฮะแล้วเราจะได้รอยเท้าแคทโต

0: ็นมือของแคทโต้เลยนี่นาไม่เป็นไรจ้าเด็กๆพวกเราลองตามรอยเท้านี่ต่อไปอีกสักพักก็จะเจอเจ้าของรอยเท้าเองละจ้า
1: ฮ่าฮ่ารอยเท้าหมดแล้ว
2: ฮ่าหรือว่า
1: ลุงโคโค
0: ่แต่ลุงโคโค่ไม่มีเท้านะจ๊ะ
1: ตุ๊กแกตุ๊กแกตุ๊กแกตุ๊กแกตุ๊กแกตุ๊กแกตุ๊กแกตุ๊กแกตุ๊กแกตุ๊กแกตุ๊กแก
0: ใช่แล้วจ้าฟ้าฟ้าเจ้านี่เนี่ยเรียกว่าตุ๊กแกเหมือนกับเสียงร้องของมันเนี่ยแหละเหมือนกันเปรียบเลย

ดีมากจ้าเด็กๆการรู้จักให้อภัยกับผู้ที่สำนึกผิดแล้วจะทำให้เรามีแต่ความสุขสดชื่นสบายใจดีกว่าโกรธกันไปไหนๆเลยนะจ๊ะโอ้วันนี้เวลาหมดซะแล้วงั้นเอาไว้เจอกันใหม่ตอนหน้านะจ๊ะบ๊ายบายจ้า

ฉากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิต

0: 7มหัศจรรย์จากดาวเรขาคณิตเดินทางสะสมพลังงานเพื่อเตรียมตัวไปดวงจันทร์หลังจากหยุดเรือไม่ให้ล่าโลมาได้สำเร็จทั้ง7ก็ตัดสินใจแอบโดยสารมากับเรือของพวกคณะละครสัตว์ซึ่งมุ่งหน้าสู่ทิศตะวันตกเพื่อไปยังฐานบินสู่ดวงจันทร์
1: นี่พวกนายกำลังทำอะไรกันเนี่ย
2: เรากำลังทดสอบพลังกันอยู่อ่ะใช่ๆทดสอบ
3: ลำพังพวกนายพลังไม่เกิดหรอก
2: งั้นนายก็มารวมพลังกับพวกเราสิ
3: ก็เหมือนเดิมแหละถ้าจะทดสอบก็ต้องรวมกันให้ครบทั้ง7ถึงจะได้ผล
0: ถูกต้องแล้วเพราะ7มหัศจรรย์ต้องใช้พลังของทั้ง7รวมเข้าด้วยกันหากขาดใครคนใดพลังก็จะไม่สมบูรณ์ทั้ง7มารวมตัวกันและเริ่มทดสอบพลังอยู่ท้ายเรือลำแสงที่เปล่งออกมาจากร่างของทั้ง7สว่างวาบขึ้นจนเป็นที่สังเกตเห็นได้ทั้ง7ไม่รู้ตัวเลยว่าถูกจับได้ซะแล้ว
4: นั่นไงไอ้ตัวประหลาดทั้ง7แอบขึ้นเรือของพวกเรามาด้วยพี่เลยจับไปให้เจ้านายดีกว่าน่าจะหาเงินได้มากกว่าโลมาซะอีกอะ

0: มัดอย่างเนี้ยจะทำอะไรได้ล่ะ
1: อย่างนี้พวกเราก็ไปไม่ทันแน่ๆ
2: ไม่หรอก
0: เราต้องหนีให้ได
3: ้แต่ก่อนอื่นต้องแก้เชือกบ้าๆนี่ก่อน

0: ใครนะ7มหัศจรรย์จึงบอกเล่าเรื่องราวของพวกเขาให้หนูฟังและสัตว์ต่างๆที่ถูกขังอยู่ในรังใกล้ๆก็ได้ยินด้วย
1: ถ้าอย่างนั้นพวกเธอก็ต้องรีบหนีแล้วล่ะไม่อย่างนั้นอ่ะไปไม่ทันพระจันทร์เต็มดวงในคืนนี้แน่
0: ๆฉันจะช่วยกัดเชือกให้พวกท่านได้แต่ไม่มีแรงพอจะเปิดรังออกมาหรอกนะ
2: ขอบใจเธอมากนะพวกเราจะทำลายรังพวกนี้เอง
0: เจ็ดมหัศจรรย์พลิกผันแปลงกายแยกย้ายกายาเพื่อแปลงร่างเป็น
3: โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้ยเจ็บนะเจ็บเหมือนกัน
2: ไม่ได้ไม่ได้แบบนี้ไม่สำเร็จแน
0: ่ทำไงดีล่ะพวกเรา
3: ให้ฉันลองดูนะ

0: ออกจากลังได้ก็ปีนขึ้นไปกระโดดบนหลังคารถทำให้คนขับตกใจจนต้องหยุดรถเมื่อรถหยุดสัตว์แต่ละตัวก็กระโจนลงมาล้อมรถบรรทุกไว
1: ้นี่นะจอกยางซะเลยอยู่ในรถนั่นละล้างออกมาสิจะได้กัดซะเลย
2: พวกเราไปกันเถอะเขาตามเราไม่ได้แล้วล่ะ
0: แล้วเจ็ดมหัศจรรย์ก็สามารถรอดพ้นคนใจร้ายมาได้อย่างหวุดหวิดด้วยความช่วยเหลือจากบรรดาสัตว์ทั้งหลายที่นับพวกเขาเป็นเพื่อนแม้เจ็ดมหัศจรรย์จะไม่ได้แปลงร่างเพื่อช่วยเหลืออะไรเลยพวกเขาจะไปทันเวลาไหมแล้วพวกคนใจร้ายพวกนั้นล่ะจะตามมาจับพวกเขาอีกไหมติดตามตอนต่อไปนะคะ
3: พร้อมพลังเจ็ดมหัศจรรย์พลังเพื่อทุกคน
4: พลังแสงทะลุมิติ
5: โอ้
6: โห
5: นี่มันนอกโลก
7: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
4: ้พลังแห่งความคิด
7: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ว่าประวัติศาสตร์เนี่ยมีแต่เรื่องน่าเบื่อน่าเบื่อชวนหลับทั้งนั้นเลยแต่แล้วก็ต้องเปลี่ยนความคิดค่ะเพราะอะไรน่ะเหรอคะก็เพราะว่า
1: โหคุณยายดูอะไรครับเนี่ยรายการสารคดีชีวิตไทยเดิม
2: แหมดูรายการนี้

0: เราจะได้เรียนรู้เรื่องประวัติศาสตร์ของชาติเรายังไงล่ะจ๊ะ
1: ประวัติศาสตร์ก็มีแต่เรื่องอดีตที่ผ่านมาแล้วทั้งนั้น
0: หลานๆคิดว่าประวัติศาสตร์มีแต่เรื่องน่าเบื่องั้นเหรอจ๊ะเรามาเล่นเกมอะไรกันหน่อยดีไหมจ๊ะ
2: ฮ่ายายซื้อเกมอะไรมาใหม่เหรอครับ
0: เกมของยายไม่ต้องใช้เครื่องเกมอะไรหรอกจ้าแค่ให้หลานๆแข่งกันตอบคำถามของยายมาให้ถูกใครตอบถูก2ข้อก่อนก็ถือว่าเป็นผู้ชนะแล้วยายก็จะมีของรางวัลให้ผู้ชนะด้วย
2: เล่นครับเล่นได้ของรางวัลอย่างนี้ด้วยไม่พลาดอีกแล้วตกลงค่ะก็เล่นด้วยค่ะ
0: คำถามข้อแรกลอดช่องสิงคโปร์ทำไมถึงเรียกว่าลอดช่องสิงคโปร์
2: ลอดช่องสิงคโปร์ก็คือลอดช่องที่ทำมาจากประเทศสิงคโปร์ครับ
0: เสียใจผิดจ้ะ
2: ฮะ
0: ไม่ใช่จ้ะลองตอบดูใหม่สิ
2: อ
0: นุญาตให้ไปค้นหนังสือหาข้อมูลได้นะจ๊ะ
1: เจอแล้วค่ะลอดช่องสิงคโปร์จริงๆแล้วเป็นขนมไทยเรานี่แหละแต่ที่เรียกว่าลอดช่องสิงคโปร์ก็เพราะว่าร้านต้นตำรับที่ทำลอดช่องสุดพิเศษนี้ตั้งอยู่นะโรงหนังที่ชื่อว่าโรงหนังสิงคโปร์บนถนนเยาวราชคนมักเรียกกันว่าไปทานลอดช่องหน้าโรงหนังสิงคโปร์กันจนต่อมาจึงเรียกกันสั้นๆว่าลอดช่องสิงคโปร์เฉย
0: ๆสรุปว่าข้อแรกหนูกุ๊กตอบถูกนะจ๊ะ
2: ช้าไปนิดเดียวเอง
0: ข้อต่อไปขนมจีนมีที่มาจากชาติไหน
2: ขนมจีนก็ต้องมาจากชาติจีนนะครับ
0: ถึงจะชื่อว่าขนมจีนแต่มันก็ไม่ได้มาจากชาติจีนหรอกนะ
1: เดี๋ยวขอหนังสือดูอีกทีก็ตอบได้แล้ว
2: แก๊ปรู้แล้วครับแก๊ปรู้แล้ว
1: นี่เธอเล่นเปิดอินเทอร์เน็ตหาข้อมูลเลยเหรอเนี่ย
2: ตอบแล้วนะครับขนมจีนน่ะจริงๆแล้วเป็นอาหารของชนชาติมอญครับภาษาเดิมของเขาเรียกว่าขนมจีนขนมแปลว่าจับกันเป็นกลุ่มก้อนจีนแปลว่าสุกขนมจีนพอเรียกกันต่อๆมาก็ค่อยๆเพี้ยนกลายเป็นขนมจีนไปในที่สุดครับ
0: ถูกต้องนะจ๊ะได้ไป1คะแนนเท่ากับพี่กุ๊กแล้ว
2: เย้อีกข้อเดียวแกก็ชนะแล้ว
1: จับนะและใช้อินเทอร์เน็ตนี้นะฮิกองนี
2: ่เอาก็กติกาไม่ได้ห้ามนี่ครับว่าจะใช้อะไรค้นข้อมูลได
0: ้เอาล่ะยายจะเริ่มถามข้อ3ต่อแล้วนะ
2: ถามเลยครับคุณยายกับจะได้รางวัลสักที
0: รู้หรือเปล่าว่าข้าวผัดอเมริกันมีที่มาจากที่ไหน
2: เย้ยเกิดอะไรขึ้นเนี่ยผิดกู
1: แค่นี้ก็ใช้คำไม่ได้แล้ว
2: น้อยก็ได้แกเปิดหนังสือเอาก็ได
1: ้เออแย่แล้ว
2: เฮ้ยโถเอ้ยอยู่ไหนล่ะเนี่ย
1: เออมันคงไม่ใช่ข้าวผัดของประเทศอเมริกันใช่ไหมคะคุณยาย
0: ไม่ใช่ข้าวผัดของประเทศอเมริกาแน่ๆจ้ะ
2: ฮ่าเจอแล้วครับ
1: เอ๊ะเจอแล้วเหรอ
2: ข้าวผัดอเมริกันเป็นอาหารที่คุณหญิงสุรีพันธ์มณีวัฒน์เป็นคนไปยกขึ้นเองเนื่องจากสมัยก่อนตอนคุณหญิงทำงานอยู่ที่ภัตตาคารของสนามบินต้องรับทำอาหารแบบอเมริกันอย่างไข่ดาวไส้กรอกส่งมาให้สายการบินทั้งหลายแต่พอมีสายการบินหนึ่งยกเลิกอาหารเช้ากับกลางวันเข้าไส้กรอกกับไข่ดาวที่ทำไว้ก็เลยเหลือเยอะเลยคุณหญิงเลยเอาอาหารอเมริกันพวกนั้นมาประยุกต์ใส่ข้าวผัดลงไปให้คนไทยกินกันเองพอฝรั่งมาถามว่าอาหารนี้เขาเรียกว่าอะไรคุณหญิงก็เลยตอบไปว่าอเมริกันฟรายไรซ์หรือที่แปลว่าข้าวผัดอเมริกันนั่นเอง
0: ถูกต้องนะจ๊ะสรุปว่าแก๊ปตอบถูก2ข้อก่อนถือเป็นผู้ชนะไปเลยจ้ะ
2: เย้แก๊ปชนะแล้ว
1: โอ๊ยแพ้ซะแล้วแม้แต่ก็สนุกดีนะคะ
0: ประวัติศาสตร์น่ะทำให้เราเรียนรู้ที่มาของสิ่งต่างๆได้อย่างถูกต้องแถมเรื่องอดีตบางเรื่องก็ยังให้ข้อคิดสอนใจเราได้อย่างเรื่องความเป็นมาของข้าวผัดอเมริกันเนี่ยก็ช่วยสอนให้เรารู้จักใช้ความคิดสร้างสรรค์

0: ันในการแก้ปัญหาหรือเรื่องแย่ๆต่างๆในอดีตก็จะคอยเป็นเครื่องเตือนใจเราไม่ให้ทำผิดซ้ำสิ่งเดิมนี่แหละจ้ะประโยชน์ของการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ล่ะ
1: ค่ะกึ๊กเข้าใจแล้วค่ะต่อไปนี้กึ๊กจะไม่เบื่อประวัติศาสตร์อีกแล้วค่ะ
2: แก๊ปก็เหมือนกันครับแต่ว่าของรางวัลที่จะให้แก๊ปมันคืออะไรหรือครับคุณยาย
0: รางวัลเหรอจ๊ะนี่ไงล่ะลอดช่องสิงคโปร์จากร้านต้นตำรับดั้งเดิมเลย
2: ฮะแก๊ปนึกว่าจะเป็นเครื่องเกมหรือของเล่นอะไรสักอีก
0: ของแพงๆอย่างนั้นยายไม่มีตังค์ซื้อหรอกจ้า

0: อรี่หนูกุ๊กตอนอาหารพี่ไม่มีเชื้อโรคนะ
1: ยากที่สุดเลยค่ะวันนี้กุ๊กโดนใส่ร้ายค่ะก็เลี้ยงน้องชายตัวแสบของกุ๊กนะสิคะ
2: เลี้ยงมันมีอยู่ว่า
3: วันนี้มีไก่ทอดหรือครับเนี่ยว้าวน่ากินจังเลย
4: หน้าตาน่ากินจริงๆนะจ๊ะเนี่ยฝีมือกุ๊กเขาละจ้ะเอาไว้กินกับข้าวเย็นวันนี
3: ้งั้นผมขอชิ้นนึงก่อนนะครับ
1: เอ้าแกบ้าเดี๋ยวสินี่พี่ทำไว้เป็นกับข้าวเย็นวันนี้นะ
3: โถแค่กินก่อนชิ้นสองชิ้นเองไม่เห็นเป็นไรหรอกครับ
4: เอาเถอะจ้าให้น้องไปเถอะนะ

0: เฮ้ยไม่ไหวแล้วท้องเสียสุดๆจู๊ดๆไม่หยุดเลยมันต้องเป็นเพราะไก่ทอดของพี่แน่ๆเลยที่ทำให้ผมท้องเสียขนาดนี
1: ้ไก่ทอดของพี่เนี่ยนะ
0: นอกจากไก่ทอดของพี่แล้วผมก็ไม่ได้กินอะไรอย่างอื่นเลยนี่นะก็ต้องเป็นไก่ทอดของพี่นั่นแหละที่เอาเชื้อโรคมาให้ผม
1: ไม่จริงนะเวลาพี่ทำอาหารพี่ก็ดูแลรักษาความสะอาดอย่างดีนี่นะจะมีเชื้อโรคได้ยังไง
0: ไม่งั้นพี่กุ๊กอาจจะเอาของค้างที่อยู่ในตู้เย็นหรือของหมดอายุมาทำให้ผมใช่ไหมล่ะ
1: เอ๊ะแต่ว่าพี่ว่าพี่ใช้ของสดๆใหม่ๆตลอดเลยนะ
0: ไม่รู้ล่ะยังไงก็ต้องเป็นฝีมือของพี่แน่นอนต่อไปนี้แกจะไม่กินอาหารที่พี่กุ๊กทำอีกแล้ว
1: อยู่ๆมากล่าวหาว่าเป็นความผิดของกุ๊กแบบเนี้ยกุ๊กจะหาหลักฐานมาพิสูจน์ให้ได้ว่าไก่ทอดของกุ๊กน่ะไม่มีเชื้อโรคดูจากฉลากนี่เนื้อไก่ก็เพิ่งมาขายเมื่อวานยังไม่น่าหมดอายุ

0: ั่นสิจ๊ะเมื่อวานตอนซื้อของเราก็เลือกแล้วเลือกอีกว่าไก่สดจริงๆถึงได้หยิบมา
1: เมื่อกี้ตอนเราทอดไก่เราก็ล้างมือล้างชามล้างกระทะก่อนนี่นาเสร็จแล้วก็เริ่มหมักไก่ขั้นแรกเราก็เอาไก่ออกมาไว้ในชามเอามาคลุกกับกระเทียมแล้วก็เอารากผักชีที่กรอกละเอียดตามด้วยพริกไทยน้ำตาลน้ำปลาพอคลุกไก่เสร็จแล้วก็ปล่อยทิ้งไว้สักครึ่งชั่วโมงทีนี้ก็เริ่มชุบแป้งทอดเริ่มจากตีไข่เตรียมไข่ไว้ก่อนเอาไก่ที่หมักแล้วเมื่อกี้มาชุบไข่ให้ทั่วเสร็จแล้วก็เอามาคลุกกับแป้งสาลีอีกทีให้แป้งสาลีคลุกไก่ให้ทั่วจะได้ทอดออกมาสวยๆเสร็จแล้วก็ส่งให้คุณแม่ลงกระทะทอด
0: เริ่มจากตั้งไฟต้มน้ำมันให้เดือดๆพอเดือดปุดๆแล้วก็ใส่ไก่ลงไปเลยใช้เวลาทอดสัก15นาทีเอาให้ไก่สุกเหลืองกรอบเสร็จแล้วก็ยกขึ้นมาตากให้เสด็จน้ำมันสักพักแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้ว
1: แล้วก็ทำอย่างสะอาดทุกขั้นตอนนี่คะคุณแม
0: ่ก็นั่นน่ะสิจ๊ะถ้ามีเชื้อโรคจริงๆมันก็น่าจะถูกความร้อนทำลายลงไปหมดแล้วนี่นาทำอะไรนะจ๊ะ
1: ทุกอย่างจะลองพิสูจน์ดูนะคะว่าไก่ทอดเนี้ยมีเชื้อโรคจริงๆหรือเปล่าถ้ามีเชื้อโรคจริงๆอีกเดี๋ยวกุ๊บก็ต้องท้องเสียใช่ไหมคะ
0: ถ้างั้นแม่ขอพิสูจน์ด้วยคนนะ
1: เป็นยังไงบ้างคะแม่มีอาการท้องเสียบ้างไหมคะ
0: ไม่เลยจ้ะแล้วกุ๊กล่ะ
1: กุ๊กก็ไม่เป็นอะไรเหมือนกันค่ะปกติดีทุกอย่าง
0: ถ้าอย่างนั้นทำไมแก๊ปถึงท้องเสียได้ล่ะเนี่ย
1: นั่นน่ะสิคะกุ๊กก็ไม่เข้าใจเหมือนกัน
2: กลับมาแล้วจ้าอ่ะพ่อซื้อขนมปังอร่อยๆมาฝากด้วยนะ
3: ฮะพ่อซื้อขนมปังมาหรือครับพี่กุ๊กไม่ได้ทำใช่ไหมครับถ้าอย่างนั้นกินได้ปลอดภัยแน่นอน
2: เอ๋พี่กุ๊กไม่ได้ทำแล้วปลอดภัยหมายความว่าไงนะแก๊ป

0: เดี๋ยวก่อนนะแก๊ปเมื่อกี้ก่อนจะกินไก่ทอดแก๊ปล้างมือหรือยังจ๊ะ
1: ยังมั้งครับ
0: ถ้างั้นแม่รู้แล้วล่ะว่าทำไมแก๊ปถึงท้องเสียก็แก๊ปน่ะเอามือจับลูกบอลสกปรกนี่แล้วก็มาหยิบอาหารกินเลยโดยไม่ล้างมือใช่ไหมล่ะเพราะนิสัยไม่รู้จักรักษาความสะอาดอย่างนี้ไงล่ะที่ทำให้แก๊ปท้องเสีย
1: หา
2: สรุปว่าแก๊ปเอาแต่โทษคนอื่นเอาแต่โทษพี่ทั้งที่เป็นความผิดของตัวเองอย่างนั้นเหรอ
1: เย้ย
2: น้อยไม่ต้องหนีเลยนะเจ้าตัวแสบมานี่นะ
1: เว้ยพ่อครับยายครับช่วยแก๊ปด้วย
2: ไม่มีใครช่วยเธอได้หรอกมานี่นะมาให้สั่งสอนสักดี
1: ๆขอโทษครับพี่กุ๊กผมผิดไปแล้วครับผมผิดไปแล้ว
3: ตกลงมันเกิดอะไรขึ้นล่ะเนี่ย
1: ขอโทษครับพี่กุ๊กผมผิดไปแล้วครับผมผิดไปแล้วผมผิดไปแล้ว

0: ก็น่าจะเกี่ยวกับผู้มีอิทธิพลในประเทศแล้วก็เศรษฐกิจครับ
1: เกี่ยวข้องกับอาชีพในอนาคตครับแล้วก็เทรนด์เศรษฐกิจแล้วก็การพัฒนาของบ้านเมืองเราครับ
2: ยังไม่ค่อยได้คิดไว้เลยครับ
3: การเมืองก็น่าเกี่ยวกับผู้บริหารประเทศก็เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมอะไรด้วย
4: ถ้าเกิดว่าเราไม่สนใจมันก็เหมือนจะไม่เกี่ยวแต่จริงๆมันก็ยังเกี่ยวอยู่ดีเพราะว่ามันมีผลต่อทุกๆอย่างรอบๆตัวเราเช่นแบบสังคมหรือว่าอาชีพการงานของพ่อแม
5: ่การเมืองเหมือนเป็นตัวกำหนดทิศทางประเทศครับคือถ้าเกิดประเทศจะเป็นที่ได้ดีหรือไม่ดีครับก็ขึ้นอยู่กับว่าการเมืองมันเป็นแบบไหน
6: ก็น่าจะเกี่ยวในหลายอย่างครับถ้าสมมติผมอยากจะซื้อเบียร์หลังเที่ยงคืนผมก็ซื้อไม่ได้เพราะว่ามันมีกฎหมายมันมีการเมืองอะไรหลายๆอย่างเข้ามาเกี่ยวข้องครับ
7: ที่จริงแล้วการเมืองมันคือเรื่องของอำนาจนะครับมันคือการเรื่องของอำนาจที่เราจะใช้ในการที่จะเลกูเลตในการที่จะเอาเข้ามาควบคุมจัดการดูแลปัญหาที่เกี่ยวข้องกับประชาชน
0: ไม่ทราบเหมือนกัน
1: การใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งเป็นครั้งแรกครับ
2: ตามเพื่อนเลยครับถูกต้อง
8: ผมเพิ่งเคยได้ยินครั้งแรกเลยครับ
9: ก็เคยได้ยินบ้างครับก็รู้จัก
10: ผมไม่รู
11: ้ครับ first time voter นะฮะก็เป็นคำที่เพิ่งรู้จักมาไม่นานมานี้เองนะฮะเพราะจริงๆแล้วตัวเองก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะฮะแต่ว่าก็มีพี่คนนึงนะฮะก็เคยบอกไว้ว่า first time voter เนี่ยก็คือการที่เป็นกลุ่มคนนะฮะที่ไม่เคยเลือกตั้งเลยนะฮะในอายุ 18-25 ปีนะฮะก็จะเป็นการเลือกตั้งครั้งแรกของเขานะฮะ
12: เด็กในอายุ 18-25 ถูกต้องไหมครับเขาอาจจะไม่ได้ใส่ใจมากขนาดนั้นซึ่งบางสิ่งบางอย่างเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของการเลือกตั้งที่กำลังจะเกิดขึ้นหรือว่าเรื่องของสิทธิ์ขั้นพื้นฐานอะไรเหล่านี้คิดว่าหลายๆคนอาจจะยังไม่เคยทราบมาก่อนด้วยซ้ำครับ
13: สวัสดีค่ะพวกเรานักศึกษาหลักสูตรผู้นำยุคใหม่ในระบอบประชาธิปไตยรุ่นที่8นะคะเป็นตัวแทนจากกลุ่มนกหัวขวานค่ะสำหรับกลุ่มของพวกเรานะคะโครงงานของพวกเรามีชื่อว่า1เสียงของคุณดังแค่ไหนวัตถุประสงค์หลักของโครงงานนี้ตั้งใจที่จะรณรงค์ให้คนไทยออกไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงเลือกตั้งในครั้งนี้ด้วยใจที่ใสสะอาดหรือเรียกสั้นๆว่าโหวตจากใจที่ใสสะอาดค่ะซึ่งการโหวตจากใจที่ใสสะอาดนั้นจำเป็นจะต้องอยู่บนพื้นฐานของการมีความรู้ในระบอบประชาธิปไตยไม่ว่าจะเป็นความรู้ในเรื่องการเลือกตั้งระบบใหม่ที่เพิ่งเกิดขึ้นในครั้งนี้นะคะหรือความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคนสิทธิหน้าที่ของพลเมืองบอกประชาธิปไตยค่ะสิ่งเหล่านี้จึงจำเป็นสำหรับการเลือกตั้งครั้งนี้ค่ะ

0: ครับกลุ่มเราได้เป็นแพลตฟอร์มกลางในการรณรงค์ให้ความรู้และก็เป็นสื่อประชาสัมพันธ์ในด้านต่างๆทั้งออฟไลน์และออนไลน์เพื่อให้ผู้รักประชาธิปไตยทุกท่านได้ตระหนักถึงการรณรงค์ถึงประชาธิปไตยที่ยั่งยืนรวมทั้งคนยุคใหม่ที่มาร่วมกันสร้างพลังในการสร้างสรรค์ประชาธิปไตยให้ดีกว่าทุกวันนี้นะครับ
1: บัตรธรรมดามูลค่า500บาทและเรายังมีบัตร VIP นะคะร่วมวิ่งกับดารานะคะ
2: สนับสนุนรณรงค์การเลือกตั้งของคนหนุ่มหน่วยนะครับอันนี้คือจะเป็นคนหนุ่มหน่วยหมดเลยเราร่วมมือกับกกต.นะครับโดยการรณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้ง
0: โดยกลุ่มเราได้เป็นศูนย์กลางหรือแพลตฟอร์มกลางในการ PR ประชาสัมพันธ์ทั้งที่เป็นออนไลน์คือ Facebookไวรัลแล้วก็ Instagram ต่างๆรวมทั้งออฟไลน์บนป้ายบิลบอร์ด LED บนจุดที่ประชาชนสนใจและสามารถเห็นและตระหนักได
3: ้กิจกรรมที่จัดขึ้นโดยสถาบันพระปกเกล้านะคะพร้อมด้วยกกต.ของกรุงเทพมหานครจัดงาน Democ Day ก็คือวันส่งเสริมประชาธิปไตยสะท้อนถึงแนวคิดประชาธิปไตยโดยคนรุ่นใหม่ค่ะ
4: พวกเราทุกคนช่วย

0: ่นใหม่เลยซึ่งผมคิดว่าจะเป็นเรื่องสำคัญเพราะว่ากลุ่ม First Time Voter เนี่ยซึ่งจะมีถึง7ล้านคนวันนี้เนี่ยถ้าเรานับคนอายุ18ปีเนี่ยย้อนหลังไป10ปีเนี่ยอายุเพียง8ขวบเพราะฉะนั้นคนเหล่านี้จะเห็นประสบการณ์ทางการเมืองแบบหนึ่งดังนั้นเนี่ยอาจจะต่างจากคนอายุ40 50 60นะครับซึ่งเห็นการเมืองมาหลายแบบดังนั้น First Time Voter เนี่ยจะมีความสำคัญมากว่าถ้าเขาเป็นฝ่ายที่กระตือรือร้นที่จะเข้ามาแล้วก็มีความรู้ความเข้าใจเนี่ยเราก็เชื่อว่ากิจกรรมเหล่านี้ก็จะส่งเสริมให้ระบอบประชาธิปไตยเนี่ยมั่นคงขึ้น
1: ปีที่ผ่านมานะคะช่องทางออนไลน์ก็โตขึ้นเรื่อยๆนะคะข้อมูลล่าสุดที่ออกมาเนี่ยคนไทยก็ใช้ Facebook มากกว่า8ชั่วโมงต่อวันเลยนะคะทางกลุ่มนกปกขวานของเราเนี่ยก็เลยเลือกใช้ Instagram กับ Facebook ในการสื่อสารกับผู้คนค่ะ
2: ครับในครั้งนี้ครับเราก็เลยใช้แพลตฟอร์มนี้ในการตั้งเพจขึ้นมานะครับเพจที่เราใช้ในการสื่อสารครั้งนี้ชื่อว่าเพจตลาดประชาธิปไตยนะครับเพื่อส่งเสริมการโหวตครั้งนี้แล้วก็ประชาธิปไตยในครั้งนี้ของเรานะครับโดยที่เราใช้เพจเนี้ยแชร์ไปสู่เพจต่างๆซึ่งมีคนดูหลายแสนคนถึงเป็นหลักล้านคนนะครับทำให้ประสบความสำเร็จในการโปรโมทกิจกรรมในครั้งนี้นะครับ
3: อยากรู้ว่าสิทธิและหน้าที่ของพวกเราในระบอบประชาธิปไตยมีอะไรบ้างคะ
4: ประเทศไทยปกครองในระบอบประชาธิปไตยแล้วเราคนไทยมีสิทธิและหน้าที่อย่างไรบ้างในทางประชาธิปไตยหัวขวานจะบอกเองรัฐธรรมนูญยังบัญญัติให้ประชาชนชาวไทยที่มีอายุ18ปีขึ้นไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งหรือลงประชามติอย่างอิสระ
5: เสียงสะอาดในการลงคะแนนคืออะไรล่ะคะ
4: เสียงสะอาดคือเสียงที่ปราศจากการซื้อสิทธิ์ขายเสียงแล้วการซื้อสิทธิ์ขายเสียงคืออะไรมาดูกันการซื้อสิทธิ์หมายพฤติกรรมการทุจริตเลือกตั้งโดยใช้เงินแลกเปลี่ยนกับการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งการซื้อขายเสียงเป็นเหมือนธุรกิจเมื่อมีการลงทุนแล้วก็ต้องมีการเอาทุนคืนเมื่อชนะเลือกตั้งเข้ามาก็ต้องโกงเอาเงินกลับมา

0: ในเนี้ยใครที่อายุไม่ถึง18ไม่มีใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนเนี่ยจะเป็นกลุ่มของพี่เป็นทาร์เก็ตกลุ่มพี่ทั้งหมด
1: การเมืองในชีวิตปัจจุบันเนี่ยนะครับที่เขาพูดว่าการเมืองอะไรก็แล้วแต่มันเกี่ยวข้องกับชีวิตคนของน้องๆยังไงบ้างเดี๋ยวพี่จะลองเปิดคลิปสั้นๆนะครับให้น้องๆลองดูก่อน
2: คิดว่าเกี่ยวกับเศรษฐกิจครับก็คือปากท้องของเราค่าข้าวที่กินแต่ละวันหรือว่าระบบการจัดการขนส่งอะไรทำนองเนี้ยครับ
3: หรือหน่วยงานราชการเนี่ยถ้าเราอยากจะรับทราบข้อมูลเนี่ยเรามีสิทธิ์นะคะที่จะร้องขอ

0: กลุ่มนกหัวขวานก็ได้มาให้ความรู้ในเรื่องของการเลือกตั้งนะคะซึ่งก็ถือว่ามีประโยชน์สำหรับพวกเรามากค่ะเพราะว่าก็เป็นการเลือกตั้งครั้งแรกของพวกเราค่ะแล้วก็การเมืองจะเป็นยังไงก็คือขึ้นอยู่กับพวกเราเหมือนกันค่ะ
1: ค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ได้รับความรู้ไปมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเมืองของเราเนี่ยเป็นยังไงระบบการเลือกตั้งในครั้งนี้ของเราเป็นยังไงแล้วก็คิดว่าครั้งนี้นะคะจะไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงในการเลือกตั้งอย่างแน่นอนค่ะ
2: ก็ต้องบอกก่อนนะคะว่าเป็นคนที่ไม่ได้มีความรู้เรื่องการเมืองมาก่อนเลยจนได้มาเจอกับพี่ๆค่ะก็ขอบคุณพี่ๆมากนะคะที่มาให้ความรู้ตั้งแต่เบื้องต้นจนถึงขั้นลึกเลยค่ะทำให้พวกเราได้รู้แล้วก็อยากออกไปใช้เสียงกันให้ทุกครบทุกคนเลยค่ะ
3: เราจะเป็นหนึ่งในเสียงสะอาดที่จะไปใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งครั้งนี้ค่ะ
4: สำหรับท่านี้นะครับเป็นท่าประจำตัวของกลุ่มเรานะครับแสดงว่าพวกเราทุกคนจะไปบวช ด้วยจิตใจที่ใสบริสุทธิ
5: ์ใสสะอาดครับ
4: ใสสะอาดใสสะอาดครับ
5: ย
4: ู
5: โ
4: ห
5: ว
4: ตไอโหวต
6: ยูโหวตไอโหวต
7: ยูโหวตไอโหวต
8: ยูโหวตไอโหวต
9: ยูโหวตไอโหวต
10: ยูโหวตไอโหวต
11: ยูโหวตไอโหวต
12: ยูโหวตไอโหวต

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

B-Boy CG ร่วมกับสสสเสนอ

0: ัวร์วิเศษกลับปราสาทยักษ
1: ์เอาละได้เวลาแล้วเอาละนะอะไรกันนี่นาเป็นหมูไม่ใช่เหรอแล้วมาขันแทนฉันทำไมกันเนี่ยฮะ
2: นานๆทีฉันก็อยากจะลองทำอะไรแปลกๆดูบ้างนิดหน่อย
3: ชแวบเช้าแล้วจ้าน
1: ี่เดี๋ยวก่อนสิ

0: ทันได้ขันเลยนะ
1: เสร็จแล้วล่ะแม
2: ่แหมสวยจังเลยฝีมือเนี่ยไม่เคยตกเลยนะคะ
1: สายป่านนี้แล้วยังไม่ต้องไปปลูกข้าวโพดเขาอีกแล้วแม่
2: วันนี้วันหยุดปล่อยให้แกนอนต่ออีกหน่อยเถอะค่ะตอนนี้อาจจะกำลังฝันอะไรที่สนุกสนุกอยู่ก็ได
1: ้นั่นสินะ
2: แจ็คตื่นเถอะแจ็คตื่นเถอะสายแล้วนะลูกตื่นแล้วก็รีบออกไปทานอาหารเช้าเถอะจ้า

0: อาหารของบ้านเราหมดแล้วล่ะจ้ะแจ็ควันเนี้ยลูกคงต้องพาวัวไปที่ตลาดเพื่อแลกอาหารกลับมาแล้วล่ะจ้ะ
1: อรุณสวัสดิ์มามา
2: หิวข้าวจังเลยหยุดก่อนนั่นเธอกำลังจะเอาวัวไปแลกกับอาหารที่ตลาดใช่ไหม
3: งงงงง
2: ฉันก็กำลังจะเอาถั่วไปแลกที่ตลาดด้วยเหมือนกันแต่ว่าดันหมดแรงซะก่อน
1: น่าสงสารจังเลยหมอหม
2: อถ้าฉันจะขอแลกถั่วกับวัวของเธอได้ไหมล่ะเจ้าหนูขอบใจมากนะเจ้าหนูเธอช่างเป็นเด็กที่มีน้ำใจจริงๆ
4: อันที่จริงแล้วฉันเป็นเทวดาที่ปลอมตัวมาทดสอบเธอ
1: ว้าว
4: และเธอก็ได้ผ่านการทดสอบแล้วดังนั้นฉันก็จะขอมอบถั่ววิเศษให้กับเธอจงรับมันไปปลูกซะเถอะนะ

0: ไปเข้ามาที่นี่ได้ยังไงกัน
1: งงงงงงงกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊ก
2: โมพวกเรามาจากหมู่บ้านข้างล่างที่เนี่ยเป็นปราสาทของใครกันหนอ
0: ปราสาทหลังนี้น่ะเหรอฮะเขาก็เพิ่งมาที่ห้องนี้แล้วล่ะพวกเธอรีบไปหลบกันก่อนเถอะ
1: งงงงงงกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊ก
0: ยักษ์นี่นะอรุณสวัสดิ์ค่ะคุณยักษ
3: ์เล่นเพลงหน่อยสิ
0: ด้วยความยินดีค่ะคุณยักษ์

0: ในพวกนาย
1: พวกเขามาจากหมู่บ้านข้างล่างน่ะคุณไก
0: ่ดีใจยังเลยนะฉันไม่เคยเจอคนที่มาจากหมู่บ้านข้างล่างมาก่อนเลยอะแล้วเนี่ยพวกนายขึ้นมาที่นี่ได้ยังไงกันหนอง
2: งี้งงี้งงี
1: ้เรื่องก็มีอยู่ว่าแล้วพวกเราอ่ะก็ขึ้นมาถึงที่นี่กันยังไงล่ะฝนตกเหรอเนี่ย
0: ครอบครัวของแจ็คน่าสงสารจังเลยนึกออกแล้วล่ะพาฉันไปหา

0: แม่ของแจ็คแซ่เพราะว่าทุกๆเช้าฉันจะออกไข่ออกมาเป็นไข่ทองคำแม่ของแจ็คจะได้เอาไข่ของฉันไปแลกอาหารมาได้ยังไงล่ะ
1: ทำอย่างนั้นไม่ได้หรอกนะเพราะว่าเธอต้องอยู่เป็นเพื่อนกับคุณยักษ์คุณยักษ์เขาอยู่แต่ในปราสาททั้งวันไม่เคยออกไปไหนก็เลยไม่มีเพื่อนคนอื่นเลย
0: แปลว่าฉันอยากจะช่วยเหลือแจ็คกับแม่ของเขานี่นะ
2: ถ้าอย่างนั้นน่ะฉันจะอยู่เป็นเพื่อนกับคุณยักษ์ให้แทนเองก็แล้วกัน
0: เอ๊ะแบบนั้นจะดีหรอ
2: ไม่เป็นไรหรอกนะรับรองเรื่องแค่นี้ฉันทำได้สบายอยู่แล้ว
1: ทำแบบนี้ไม่ดีหรอกให้ฉันอยู่แทนเองดีกว่าเพราะถึงยังไงฉันก็ต้องอยู่ที่นี่อยู่แล้ว
3: ไม่ยุติธรรมเลยทุกๆคนได้เข้าไปอยู่ในกองกันหมดแล้วยกเว้นเขาคนเดียว
4: นี่พวกเราไม่ได้กำลังผัดกันเล่นของแม่งอยู่นะ
1: เอาเป็นว่าพวกเราไปด้วยกันทั้งหมดนี้ก็แล้วกันเพราะว่าฉันเองก็รู้สึกเบื่อที่นี่อยากออกไปเที่ยวที่หมู่บ้านข้างล่างดูสักพักด้วยเหมือนกัน
5: ไก่ฉันหายไปไหนเนี่ยนี่หยุดเดี๋ยวนี้นะเอาไก่ฉันคืนมา
1: แย่แล้วล่ะคุณยักษ์คงจะตื่นแล้วพวกเราต้องรีบแล้วล่ะวิ่งแล้ว
5: รับรับรับหยุดก่อนรับข้างกลางข้างนอกก็ดีเหมือนกันนะนี่หยุดหิวก่อนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยล่วง
2: แย่แล้วคุณยักษ์พี่เพ
5: ิ่งจริงจริงถึงพื้นยังเนี่ยขอบใจพวกเธอมากๆเลยนะ
2: ครับ
6: จบลงด้วยดีแล้วสินะสนุกใช่ไหมล่ะทั้งหมดนี้คือแผนของฉันเองล่ะ
2: อย่างนี้เอง
5: เหนื่อยจังเลยอ่ะแต่มันก็สนุกดีเหมือนกันนะ
6: ใช่แล้วฉันอยากให้คุณยักษ์ออกมาสูดอากาศและออกกำลังกายข้างนอกปราสาทบ้างเอาแต่อุดอู้อยู่ข้างในปราสาททั้งวันแบบนั้นน่ะเดี๋ยวคุณยักษ์จะไม่สบายไป
5: แต่รู้สึกดีขึ้นจริงๆด้วยอ่ะ
2: งั้นเรามาออกกำลังกายกันดีกว่านะครับคุณยักษ
5: ์ได้เลย
7: ไม่ออกกำลัง

0: ิงเมฆขาว
1: เป็นไข่ของอะไรกันเน
2: าะเป็นไข่ของนกอินทรีตัวนั้นหรือเปล่าอะ
0: หรือว่าจะเป็นไข่ของยีราฟตัวนั้นยีราฟไม่ได้ออกลูกเป็นไข่ซะหน่อยนะเขียวหวาน
1: งง

0: อีกนิดนะพี่ข้าองค์หญิงเราหม่อมจะรีบไปตามหาเจ้าชายมาช่วยองค์หญิงโดยด่วนเลยพี่ข้า
1: สวัสดีค่ะ
0: ยายตกใจหมดเลยข้าพเจ้าเนี่ยช่างขวัญอ่อนจริงๆแว่นแล้วแว่นอยู่ไหนแว่นแล้วแว่นตาของข้าพเจ้าตกไปอยู่ตรงไหนแล้วเนี่ยแต่ว่าตอนนี้เรื่องช่วยองค์หญิงสำคัญที่สุดนี่นะกรุณาช่วยเจ้าหญิงแล้วก็ชาวนาจากเมฆขาวทั้งหมดด้วยเถิด
1: เอ๋
0: ข้าพเจ้าชื่อว่าคลาวดี้มีตำแหน่งเป็นมหาดเล็กส่วนที่นอนหลับสนิทอยู่บนเตียงนั่นก็คือเจ้าหญิงน้อยแห่งอาณาจักรเมฆขาวของพวกเราอาณาจักรเมฆขาวเป็นเมืองที่ตั้งอยู่บนก้อนเมฆสีขาวขนาดใหญ่ก้อนนั้นพวกเราล่องลอยไปตามสายลมอย่างมีความสุขแต่แล้ววันหนึ่งแม่มดสีเทาได้ปรากฏกายขึ้นแล้วก็สาปเจ้าหญิงแล้วก็ชาวเมืองทั้งหมดให้อยู่ในสภาพที่หลับไหลไม่รู้เพราะสาเหตุอะไรแต่ข้าพเจ้าเป็นคนเดียวที่ไม่โดนคำสาปโชคดีจริงๆวันนี้ได้โอกาสตอนที่แม่มดสีเทาเผลอก็เลยแอบพาองค์หญิงหนีลงมายังโลกเพื่อล่างเพื่อขอความช่วยเหลือแว่นอยู่ไหนอ้าวเจอแล้วแว่นตาของข้าพเจ้าอยู่ตรงนี้นี่เองข้าพเจ้าเนี่ยชักเซ่อซ่าจริงๆเลยพวกท่านชาวบ้านผู้ใจบุญทั้งหลายได้โปรดช่วยเหลือพวกเราด้วยเถิดไม่ขยับนิดนึงอ้าวที่แท้ก็เป็นแค่พวกเด็กๆหรอกเลยเนี่ยโอ้โหตัวโตเชียว
1: พวกเรายินดีให้ความช่วยเหลือ
0: ดูท่าจะต้องเลยตามเลยซะแล้วสิเราถึงแม้ว่าพวกคุณหนูจะมีน้ำใจอยากจะช่วยเหลือแต่ว่าตามตำนานของอาณาจักรของเราบอกเอาไว้ว่าผู้ที่จะมาช่วยเหลือเจ้าหญิงและชาวเมืองไว้ในครั้งนี้เป็นเจ้าชายองค์หนึ่งเพียงองค์เดียวข้าพเจ้าจึงต้องขอทดสอบดูก่อนว่าเจ้าชายองค์นี้จะอยู่ในกลุ่มของพวกคุณหนูหรือไม่นี่คือหินศักดิ์สิทธิ์แห่งอาณาจักรเมฆขาวของพวกเรานะยกเว้นเจ้าชายที่ว่าองค์นั้นแล้วไม่ว่าใครที่มาแตะถูกหินก้อนนี้ก็จะมีแก๊สระเบิดออกมาจากก้นแต่พวกเรามีกฎอยู่ว่าห้ามไม่ให้ผู้หญิงเข้าร่วมการทดสอบดังนั้นข้าพเจ้าเสียใจด้วยนะขอรับ
2: ทดสอบแล้วมีแก๊สระเบิดออกมาจากก้นแบบนี้ต่อให้ขอร้องยังไงหนูก็ไม่เข้าร่วมด้วยหรอกค่ะ
0: เมื่อกี้นี้พวกเธอคนหนึ่งไหนลองใหม่อีกทีสิ

0: ใช่แล้วล่ะนี่ใช่เลยถ้าเป็นคนเดียวเท่านั้นที่ไม่มีแก๊สระเบิดออกมาแต่ว่าเพื่อความมั่นใจลองใหม่อีกทีสิขออีกวิเศษไปเลยชัยยอข้าพเจ้าดีใจจริงๆไหนลองใหม่
1: พอแล้วคะจะให้ลองใหม่ทำไมบ่อยๆล่ะคะมันน่าอายออกไม่ใช่หรือยังไง
0: เอาละบัดนี้ภาระในการช่วยเหลือเจ้าหญิงและชาวเมืองก็ตกอยู่ในมือของคุณหนูแล้วข้าพเจ้าก็จะบอกถึงวิธีการตามตำนานบอกว่าสิ่งที่จะแก้คำสาปให้กับเจ้าหญิงและชาวเมืองได้ก็คือการหอมแก้ม
2: หมายความว่าเขียวหวานต้องหอมแก้มเจ้าหญิงแล้วเจ้าหญิงกับชาวเมืองถึงจะฟื้นขึ้นมางั้นเหรอครับ
0: คือว่าคือมันก็ไม่เชิงหรอกนะขอรับคือที่จริงก็คือคุณหนูท่านนี้ต้องถูกหอมแก้มโดยแม่มดสีเทาตั้งหากแล้วขอรับ
3: ไม่เป็นไรหรอกครับคุณคาวดี้ยังไงผมก็จะพยายามทำให้เพื่อเจ้าหญิงและชาวเมืองเพื่อนๆของคุณคาวดี้ครับ
0: ขอบใจคุณหนูมากนะขอรับ
2: ว่าแต่จะทำยังไงแม่มดถึงจะยอมหอมแก้มเขียวหวานได้ล่ะ
4: แก้มเขียวหวานง่ายหรอกยกเว้นว่าพวกเราจะทำให้เขียวหวานดูดีมีเสน่ห์น่ารักมากเป็นพิเศษขึ้นมาให้ได้ก็เท่านั้นฉันก็เลยกลับบ้านไปเอาเครื่องสำอางพวกนี้มาด้วยยังไงล่ะนี่ไง
5: ฉันก็คิดคล้ายๆกับสับปะรดเหมือนกันแต่แม่ของฉันบอกกับฉันว่าต้องกินแกงๆถึงจะน่ารักนะหากล่ะ
2: แม่ของข้าวโพดเขาบอกว่าผู้ชายที่มีเสน่ห์ก็คือผู้ชายที่มีศิลปะด้วยเหมือนกันส่วนของฉันพ่อกับแม่บอกฉันอยู่เสมอเลยว่าความรู้คือเสน่ห์ของผู้ชายฉันถึงได้เตรียมหนังสือพวกนี้มาให้เขียวหวานด้วยยังไงล่ะ
0: จะใช้วิธีการของใครดีล่ะครับ
4: เรื่องนี้ไม่ต้องเป็นห่วงหรอกค่ะพวกเรามีวิธีดีๆในการเรียงลำดับอยู่แล้ว
6: โอ้นายโอ้นาย
0: แม่มดสีเทาตามลงมาเพื่อพาตัวองค์หญิงกลับไปแล้วล่ะขอรับ
4: ไม่ต้องเป็นห่วงหรอกค่ะปล่อยให้เป็นหน้าที่ของเขียวหวานกับพวกหนูเถอะ
0: แย่แล้วถ้าทางแบบนี้มันจะไม่ได้ผลนะขอรับ
4: ถ้างั้นต่อไปก็เป็นตาขอฟักทอง

0: นี่หลีกทางไปนะเจ้าหนูอย่ามาเกะกะจะรีบพาตัวเจ้าหญิงองค์นั้นกลับไป
1: แต่ว่าคุณยายคะ
0: เมื่อกี้เจ้าเรียกฉันว่าคุณยายอย่างนั้นเหรอไม่มีใครเรียกฉันว่าคุณยายมาตั้ง300ปีแล้วมีแต่เรียกฉันว่ายายแก่บ้างยายแม่มดบ้างเธอนี่ช่างน่ารักซะจริงๆเลย

0: สาบหายไปแล้วดีใจจังเลย
1: หนูต้องขอโทษด้วยนะคะที่หนูเคยเรียกคุณยายว่ายายแก่ที่ผ่านมาหนูไม่เคยพูดจาไพเราะกับใครเลยตอนนี้หนูได้รับบทเรียนแล้วล่ะค่ะ
2: ไม่เป็นไรหรอกจ้ายายยกโทษให้นะยายต้องขอโทษด้วยที่ยายทำรุนแรงไปหน่อยวันนี้ยายมีความสุขมากขอบใจหนูมากเลยนะ
1: พวกเธอเนี่ยช่างพูดจาไพเราะกันจังเลยนะ
3: ก็เพราะคุณครูที่โรงเรียนสอนพวกเรามาด้วยเพลงนี้ยังไงล่ะ

0: พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรของผู้สมัครจะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการรับชมผังรายการออกอากาศประจำวันและสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกชื่อหน่วยการเรียนรู้และรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูและแผนการสอนเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะคะสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊บปองภาพพี่อูนเงงเงชะเงงชะเงง
2: เฮ้เอาเฮ้เฮ
1: ้หนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเปร่าสดชื่นแจ่มใส
2: เฮ้เอาเฮ้เฮ
1: ้ปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้าย
2: เฮ้เอาเฮ้เฮ
1: ้แม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจ
2: เฮ้เอาเฮ้เฮ
1: ้ช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนั่นนี่หนูดีทำได้
2: เฮ้เอาเฮ้เฮ
1: ้แปรงฟันอาบแต่งตัวปรบมือรัวรัว
2: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
1: ้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่ง
2: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ้
1: พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจาน
2: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
1: ้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่ง
2: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
1: ้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวาน
2: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ้
1: พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่ง
2: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
1: ้ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที่
2: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
1: ้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้าน
2: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
1: ้แม่อ่านหนังสือสนุกแม่อ่านหนังสือสนุก

0: พ่อเล่านิทานสนุกพ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อมหนูดีทำได
1: ้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้หนูดีทำได้

ากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

ีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการทันเกมทันเด็กไซเบอร์ครับเราจะต้องทันเกมเพื่อคุณต้องรู้ก่อนทันโลกไซเบอร์นะครับเพื่อที่จะได้เข้าใจถึงลูกหลานก่อนที่จะสายเกินแก้นะครับผู้ปกครองหลายๆคนนะฮะหลายๆครอบครัวเนี่ยใช้สมาร์ทโฟนนะฮะใช้แท็บเล็ตมาเป็นเครื่องมือในการช่วยเลี้ยงดูลูกหลานนะครับยิ่งเด็กหันไปสนใจเกมชอบเล่นวิดีโอชอบเล่นเกมก็ยิ่งทำให้พ่อแม่มีเวลาส่วนตัวมากขึ้นนะครับจนลืมไปว่าเนื้อหาบนโลกไซเบอร์เนี่ยสามารถจะทะลุทะลวงเข้าไปถึงเด็กได้อย่างง่ายดายเลยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกมต่อสู้เกมรบราฆ่าฟันอะไรอย่างเงี้ยเลือดมันสาดดูสมจริงอย่างเงี้ยยิ่งเร้าใจให้ผู้คนที่เล่นนะฮะทั้งเด็กนะฮะแล้วก็วัยรุ่นเนี่ยเนื้อหาแสดงความรุนแรงหยาบคายผู้เล่นนะฮะอย่างเด็กนี่จะเกิดความคุ้นเคยนะฮะกับวิธีการพูดเช่นนั้นนะฮะยิ่งไปกว่านั้นนะฮะการเล่นเกมที่รุนแรงหรือแสดงความก้าวร้าวเนี่ยมักจะสร้างความสนุกสะใจกระตุ้นให้อยากชนะในเกมการแข่งขันนะครับจนอาจจะกลายเป็นภัยร้ายต่อเด็กได้นะครับต่อสังคมในอนาคตก็ได้นะครับรายการทันเกมทันเด็กไซเบอร์เนี่ยจึงสร้างเกมภารกิจต่างๆมาคอยย้ำเตือนผู้ปกครองนะฮะให้ช่วยดูแลระวังเพิ่มความรู้เท่าทันโลกไซเบอร์นะครับสาระความรู้ยังมีอีกมากมายแต่เวลาบอกได้เลยอยากจะซื้อเวลา24ชั่วโมงเลยนะแต่ไม่ได้ฮะมีเวลาไม่มากนักนะฮะเราเลยมาเข้าสู่เกมการแข่งขันกันเลยดีกว่านะครับในแต่ละสัปดาห์นะฮะจะมีทีมการแข่งขันนะครับทั้งหมด2ทีมครับแต่ละทีมเนี่ยจะมีสมาชิกนะครับน้องๆ1คนนะครับและคุณพ่อคุณแม่หรือว่าผู้ปกครองของเด็กอีก1คนนะครับเป็นคู่หูไซเบอร์กันเลยนะครับแล้วแต่ละทีมนะฮะจะต้องผ่านด่านนะครับเพื่อสะสมเหรียญ

0: คะแนนให้ได้มากที่สุดแล้วใครได้มากที่สุดจะเป็นผู้ชนะประจำสัปดาห์หรือแชมป์ออฟเดอะวีคกันนะครับเอาละครับวันนี้นะฮะสองทีมบอกได้เลยน่ารักทั้งสองทีมไปพบคู่หูไซเบอร์คู่แรกกันเลยนะครับได้แก่ทีม To be the best คุณพ่อบีและน้องเบส
1: สวัสดีครับ
2: เขาทำไมไม่มองหน้าผมอ่ะพี่หอยหล่อไม่พอเหรอครับ
0: หล่อไหมฮะ
1: หล่อ
0: โอ้โหนะฮะเด็กเขาอยู่เป็นมากเลยนะฮะอ่ะพร้อมนะ1 2 3
3: ในเกมออนไลน์เราไม่เคยกลัวใครแต่ถึงยังไงช่วยให้กำลังใจเราด้วยนะครับ
0: โอ้โหตบมือเข้ารอบไปเลยได้ไหมน้องเบสอายุกี่ขวบครับ
1: 7ครับ
0: 7ขวบไหนอีก5ไปไหนอ่ะอีก5ไปไหนเมื่อกี้ชูแค่นี้เองไง5ไปอีก5ไปไหน
1: เออก็ชู7อย่างนั้นครับ
0: อ๋อชู7อย่างนี้เป็นเด็กวัยรุ่นเมื่อก่อนเราต้องชู7อย่างนี้เดี๋ยวนี้เด็กเดี๋ยวนี้ใช้แค่นี้พอเป็นยังไงบ้างเลี้ยงง่ายหรือยังไงบ้างครับ
3: เลี้ยงง่ายครับ
0: ครับ
3: ก็มีดื้อบ้างน่าจะเหมือนเด็กทั่วไปครับ
0: ครับผมทั่วไปดื้อขนาดนั้นในเรื่องราวการดื้อคืออะไรฮะ
3: ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องเล่นมากกว่าครับเล่นเกมบ้างอาจจะชอบเล่นขี่จักรยานแล้วก็ไม่ยอมเลิกอะไรอย่างน
0: ี้ครับผม
3: ครับผม
0: ดื้อป่ะเนี่ยเบสดื้อไหม
1: ไม่ค่อยเท่าไหร่ครับแต่เวลาให้เล่นโทรศัพท์หรือแท็บเล็ตครับก็ตอนเริ่มเล่นกี่นาทีก็พูดแบบเดียวแป๊บเดียวครับ
0: ครับ
1: แม่ยังไงครับ
0: ครับผมเล่าใหม่อีกครั้งได้ไหมฮะเข้าใจโตเด็กมันตื่นเต้นแบบมาเจออย่างนี้ก็คือก็ถึงเวลาเล่นก็เล่นอ่ะแล้วแต่นะบางทีก็ดื้อบ้างอะไรอย่างนี้ใช่ไหมลูก
1: ครับ
0: อ้าวนะครับขอให้โชคดีนะคุณพ่อบีและน้องเบสครับเชิญครับเข้าที่ได้เลยฮะเด็กก็บางทีก็ตื่นเต้นนะฮะเรามาพบกับคู่หูไซเบอร์ทีมที่สองครับเขามีชื่อทีมว่ามอเตอร์แรนเจอร์คุณพ่อชัยและน้องมอเตอร์
4: สว
0: ั
4: สดีครับสวัสดีครับ
0: น่ารักจังเลย
4: สวัสดีครับพี่หอย
0: สวัสดีครับสวัสดีน้องด้วยนะครับเอาละครับแนะนำตัวกันครับ
5: มอเตอร์แรนเจอร์สดใสใช้ไหลไม่เกรงใจใคร
0: แข็งแกร่งไม่เกรงใจใครใช่ไหมเอ๊ะน้องมอเตอร์ผมรู้สึกว่ามีลูกพี่ลูกน้องใช่ไหม
4: ครับมีพี่ครับ
0: มีพี่ชื่อ
4: พี่ชายชื่อออโต
0: ้อ๋อน้องออโต้แล้วก็น้องมอเตอร์ที่ผมบอกว่าทำธุรกิจเกี่ยวกับเครื่องยนต์หรือเปล่า
4: ใช่ครับ
0: คุณพ่อทำอะไร
4: ทำขายอะไรรถมือสอง
0: อะไรรถมือสอง
4: ใช่ครับอะไรรถ
0: อะไรรถนะครับ
4: ครับ
0: คนโตกับคนเล็กต่างกันไหมฮะ
4: ก็ต่างกันสองคนเขาจะสองบุคลิก
0: คนแรก
4: คนแรกก็จะเป็นพูดดูเรื่องหน่อยแล้วก
0: ็
4: เป็นคนแบบสนุกสนานเฮฮาร่าเริง
0: ครับ
4: คนนี้ก็จะขรึมนิดนึงคนนี้ก็
0: เดี๋ยวขรึมมาเนี่ย
4: ขรึมขรึ
0: ม
4: แต่ถ้าเกิดอยู่กับคนรู้จักเนี่ยเขาก็จะแบบว่าโซน
0: ๆ
4: พูดเยอะหน่อยเล่นเยอะหน่
0: อ
4: ยแต่ถ้าเกิดแบบต่างที่ต่างสภาพแวดล้อมอย่างเง
0: ี้
4: ยเขาก็จะมีอาการแบบเงียบๆนิดนึงขรึมขรึมนิดนึง
0: ขรึมอ่ะน่ารักนี่ผมต้องพยายามทำตัวให้เหมือนเด็กไว้ก่อนเพราะทำรายการเด็กมอเตอร์มอเตอร์ดื้อไหมลูกดื้อไหม
1: ก็ไม่ค่อยค่ะ
0: ไม่ค่อยแสดงว่ามีเชื้อดื้ออยู่นิดหน่อยเด็กเดี๋ยวนี้ยอมรับน่าดื้อแล้วเป็นไงแบบติดเกมไหมเราติดเกมไหมชอบเล่นเกมไห
1: มตอนแรกก็ติดเกมแต่ว่าตอนหลังไม่กี่เกมแล้วครับเล่นเกมนิดเดียว
0: นิดเดียวเพราะอะไรอ่ะ
1: เพราะว่าเวลาผมเล่นเกมนะครับผมก็งี่เง่านิดนึง
0: งี่เง่านิดนึงเด็กสับเด็กฮะดูงี่เง่านิดนึงเฮ้ยแต่ดี
4: ตรงตรงเลย
0: เด็กเขาตรงตรงคนนี้คือแบบตรงๆเลยใช่ไหม
4: ใช่ใช่ครับ
0: เอาล่ะแต่วันนี้เราต้องมาร่วมมือกันนะทั้งสองครอบครัวเลยนะครับอ่ะถ้าอย่างนั้นขอเชิญทีมมอเตอร์แรนเจอร์เข้าที่เลยครับ
4: ครับ
0: ครับเอาละครับตอนนี้ทั้งสองครอบครัวนะครับคู่หูไซเบอร์ทั้งสองทีมพร้อมแล้วนะครับผมอยากจะบอกว่ามุมมองความคิดเห็นของแต่ละคนเนี่ยอาจจะแตกต่างกันระหว่างครอบครัวลูกอาจจะมีความคิดเห็นแตกต่างจากคุณพ่อคุณแม่อันนี้ถือเอาตรงนี้เลยนะถือว่าไม่ได้เสียหายอะไรเลยเด็กที่จะเล่นเกมเท่านั้นนะแต่ในการ

0: การแข่งขันช่วงนี้เราจะมีกติกากันนะครับเราต้องดูกติกากันสักนิดว่า เราต้องการให้ลูกหลานนะครับเลิกเล่นเกมหรือว่าดูคลิปวิดีโอที่มีเนื้อหาไม่เหมาะสมดังนั้นเราจึงมีภารกิจแรกคือภารกิจนั้นก็คือเปลี่ยนเธอลูกครับ
1: กติกาเกมที่1เปลี่ยนเธอลูกการแข่งขันรอบที่1เกมเปลี่ยนเธอลูกคู่หูไซเบอร์จะได้ชมคลิปไซเบอร์สตอรี่ซึ่งจะต้องทายให้ถูกว่าวิธีการของครอบครัว A หรือครอบครัว B จะทำให้ลูกๆของพวกเขาเปลี่ยนจากการเล่นเกมไปทำกิจกรรมอย่างอื่นแต่ละคนจะต้องทายว่าครอบครัวใดจะทำได้สำเร็จโดยเลือกการ์ดครอบครัว A หรือครอบครัว B หรือโนหรือทำไม่สำเร็จทั้งสองครอบครัวหากคู่หูไซเบอร์เลือกคลิปตรงกันจะได้รับไปเลย100เหรียญและถ้าทายถูกว่าเป็นไซเบอร์สตอรี่ของครอบครัวใดที่ทำให้เด็กๆ เปลี่ยนจากการเล่นเกมได้สำเร็จหรือไม่ได้ทั้งคู่ก็รับไปอีก100เหรียญ
0: เอาละครับเข้าใจกติกากันเรียบร้อยแล้วนะครับการแข่งขันรอบที่1เรามาดูเหตุการณ์ในไซเบอร์สตอรี่จาก2ครอบครัวนะครับซึ่งเราเนี่ยได้จำลองมาจากเรื่องราวจริงๆนะครับจากครอบครัวที่เราไปสำรวจมานะครับน่าจะเป็นเรื่องที่สามารถเกิดขึ้นได้ในครอบครัวนะฮะไปชมกันเลยนะครับไซเบอร์สตอรี่ทั้ง2เรื่องครับ
2: รันดูอะไรอยู่นะลูกทำไมแม่ได้ยินแต่คำพูดจาหยาบคายเต็มไปหมดเลย
3: ผมกำลังดูฮาเลเก้เขากำลังเคเกมใหม่อยู่ค่ะแม
2: ่แม่ว่าอย่าไปดูเลยเขาพูดจาหยาบคายแบบนี้ลูก
3: แต่มันสนุกนะแม่มุกไม่แปลกด้วย
2: แต่แม่ว่าเขาพูดจาแบบนี้มันไม่ดีเลยนะลูกแล้วถ้ารันน่ะดูแบบนี้ก็จะไปติดการพูดจาหยาบคายนักแคสเกมดีๆมีอีกตั้งเยอะนะรัน
3: แต่แคสอื่นมันไม่ตลกเท่าคนนี้นะแม่
2: แต่ถ้ารันดูบ่อยๆอ่ะแล้วไปติดคำพูดของพวกนักแคสเกมมามันก็จะทำให้รันอะติดคำพูดจาหยาบคายมาด้วยนะลูก
4: น้องเล่นเกมอะไรอยู่เลยลูก
5: ดูท่าทางน่าสนุกเชียวให้พ่อนั่งด้วย
3: เล่นเกมใน iPad ครับพ่อมีแต่เกมสนุกมันทั้งนั้นเลย มีเกมสู้กับซอมบี้ฆ่าคนวางระเบิดด้วย
6: นี่ป้อมเกมแบบนี้มันไม่เหมาะกับลูกเลยนะลูกเปลี่ยนมาเล่นเกมโคดดิ้งเกมอ่ะที่พ่อโหลดไว้ใน iPad ของลูกดีกว่า
3: ป้อมไม่เข้าใจทำไมต้องแบ่งแยก iPad ด้วยเราแบ่งกันเล่นไม่ได้หรอครับพ่อ
6: ก็เพราะว่าเกมแต่ละเกมอ่ะมันเหมาะสมในแต่ละวัยลูกเกมที่มีความรุนแรงแบบนี้ลูกเล่นแล้วอ่ะลูกได้ประโยชน์อะไรอ่ะ
3: สนุกครับพ่อคลายเครียด
6: บอมลูกเครียดเรื่องอะไรลูกบอกพ่อได้นะ
7: เอาละครับคุณผู้ชมเรามาดูกันครับว่าครอบครัวใดจะทำให้ลูกเปลี่ยนจากการเล่นเกมได
0: ้นั่นนะครับทั้งสองเรื่อง A กับเรื่อง B นะครับเอาล่ะจะต้องให้ทั้งทีม To Be The Best แล้วก็ Motor Rangerเลือกกันนะฮะไม่จะเป็นนะฮะอย่าลอกกันเราอยากรู้ถึงมุมมองของแต่ละท่านระหว่างพ่อกับลูกเลยแล้วกันนะครับเอาละครับเตรียมนะฮะเตรียมเลือกกันเลยนะครับมันมีทั้ง A B และ No ครับไม่จำเป็นต้องเหมือนกันนะครับเอาละครับถ้าพร้อมแล้วยกครับเอาละสิเฮ้ยสลับกันนะฮะโอ้พ่อชัยนะเลือก B แล้วก็น้องมอเตอร์เลือกโนนะฮะส่วนฝั่งนี้พ่อ B นะฮะเลือกโนแต่เด็กคนนี้น้องเบนเลือก B เอาอย่างนี้ดีกว่าเอาทีมมอเตอร์แรงเจอร์ก่อนฮะคุณพ่อฮะทำไมถึงเลือก B ฮะเหตุการณ์แบบนี้เคยเกิดขึ้นไหมฮะกับการที่แบบลูกชอบเปิดออกไปแล้วเป็นเกมที่แบบรุนแรงหรือว่าแบบพูดคำหยาบคายอะไรอย่างเงี้ยฮะ
8: ส่วนใหญ่ของลูกครับก็คือจะดูเป็นพวกคลิปตาม YouTube เป็นอย่างนั้นมากกว่า
0: ครับผม
8: ครับก็คือถ้าเกิดเราเจอเหตุการณ์ลักษณะนี้คือวิธีที่ผมจะเลือกก็คือพยายามที่จะควบคุมอุปกรณ์ในการใช้ดีกว่ามันจะเป็นการตัดปัญหาตั้งแต่แรกเลย

0: ถ้าสมมติพูดไปอาจจะกลับมาอีก
1: ใช่ใช่
0: มีโอกาสที่ของพ่อชาย
1: มีโอกาสที่เขาจะแบบดีก็แอบไปดูหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าสมมติเราแยกอุปกรณ์ไปเลยมองว่าเออตรงนี้มันคือตัดตั้งแต่ปัญหาแต่แรกเลย
0: ครับโอ้โหอันนี้ตัดตั้งแต่ต้นลมเลย
1: ใช่ใช่
0: มอเตอร์ทำไมถึงเลือกโนครับ
2: เพราะว่าเวลาผมเล่นเกมตั้งแต่แรกตอนนั้นอ่ะผมเล่นเกมเวลาเยอะๆใช่ไหมแล้วถ้าเกิดพ่อหยุดเล่นพ่อก็บอกว่าหยุดเล่นแล้ว
0: เราหยุดเล่นไหม
2: ไม่เลย
0: ไม่หยุดโอ้โหห้าวเขาเรียกเด็กห้าวดีมากลูกนี่แต่ความคิดเห็นสำหรับครอบครัวไม่จำเป็นต้องเหมือนกันนะฮะเอาละครับนี่แบบตัดไฟตั้งแต่ต้นลมเลยอันนี้ห้ามก็ยังมีดื้ออยู่นะฮะแอบแต่เขาคิดเองได้ว่าถ้าหยาบคายเขาไม่พูดมาฝั่งนี้นะฮะคุณพ่อบีฮะคุณพ่อบีทำไมถึงเลือกโนฮะทั้งสองเรื่อง A กับ B
3: ก็คิดว่าจริงๆแล้วสถานการณ์แบบนี้มันเกิดได้จริงแต่ว่าโอกาสที่จะห้ามแล้วเขาจะหยุดทันทีหรือว่าเขาจะไม่ดูคลิปพวกนั้นหรือว่าแคสเกมแบบนี้มันค่อนข้างจะยากเพราะนั้นก็จะเหมือนกับมักจะพยายามใช้วิธีอื่นเช่นพยายามอยากจะถามเขาว่าเขาดูแล้วเขารู้สึกยังไงหรือว่าไอ้ค่าฟันที่เขาเลือดสาดเนี่ยเหมือนกับความคิดเขาอะเวลามาทำจริงอะในโลกที่เราอยู่กันเนี่ยมันทำได้ไหมอะไรเงี้ยจะเน้นการสร้างความเข้าใจมากกว่า
0: ใช้คุยเอา
3: ใช้คุย
0: ห้ามไปเลยแล้วยึดเลยอาจจะไม่เกิดผล
3: ไม่ได้
0: จะเกิดขึ้นอีกเอาคราวนี้น้องเบสทำไมถึงเลือกข้อ B ฮะ
4: เพราะ B ดีกว่า A นิดนึงครับ
0: B ดีกว่า A นิดนึงอันนี้เหตุผลก็ดีมาก B ดีกว่า A นิดนึงนิดขนาดไหน
4: ขนาดนี้ครับ
0: ขนาดนี้นะเป็นความคิดที่ดี B ดีกว่า A ขนาดนี้นะฮะแล้วน้องเบสเคยมั้ยเคยแบบว่าดูเกมที่มันฆ่ากันอ่ะมันแบบฟันกันเหรอเล่นมั้ย
4: เคยดู Minecraft จะเคยเจออย่างนั้นใน Minecraft ด้วยครับ
0: เหรอ Minecraft คือเกมอะไรลูกโทษที
4: Minecraft ก็คือเกม
0: อะไรครับ
4: ที่มีบล็อกค่ะครับ
0: ที่มีบล็อก
4: แล้วก็สร้างบล็อกขุดบล็อกครับ
0: ขุดบล็อกนี่เสียงหมาหรือเปล่าลูกบล็อก
4: หมายถึงบล็อกก็คือ
0: บล็อก
4: ขุดคร
0: ับขุดบล็อกอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยเคยมีแบบเล่นแล้วแบบดูแล้วดูคลิปวิดีโอแล้วมีคำหยงคำหยาบอะไรอย่างงี้เราได้ดูมั
4: ้ยไม่มีหยาบจริงๆครับ
0: ไม่มีหยาบเลยเหรอนี่คุณพ่อคอยดูใช่ไหมเคยดูไหมแล้วคุณพ่อมาเคยสอนไหมครับ
3: ส่วนใหญ่ที่มันจะอยากมันก็จะอยู่ใน YouTube อะครับที่เป็นแคทเกมเวลา
0: ส่วนคำพูดแบบมันนะนะบางทีก็พลุสวาทอะไรออกมาแต่วิธีของพ่อก็ดีเหมือนกันนะครับเอาละครับไม่รู้ว่าความคิดเห็นไม่ตรงกันทั้งสองทีมเลยนะฮะเรามาดูเฉลยกันดีกว่านะครับว่าทั้งสองทีมนะฮะทั้ง To Be The Best แล้วก็ Motor Ranger จะได้ไปคนละกี่เหรียญครับเชิญครับ
5: เล่นก็แค่ดูสนุกแค่นั้นเองเล่นหลันก็ไม่เห็นว่าจะมีคำหยาบตรงไหน
6: หลันว่าคนที่พูดคำหยาบมีกันเยอะไป
7: เข้าร้านป้าเอาขนมมาให้แล้วมาดูคลิปกันต่อเร็ว
8: เอ้าป้าแทนที่จะมาช่วยกันห้ามหลาน
7: ก็มันตลกดีนะคนนี้หลานคนเดียวเดี๋ยวฉันดูเองเธอมีอะไรทำก็ไปทำเถอะ
8: ป้าคะแต่คลิปนี้มันไม่เหมาะกับเด็กดูนะป้าพระธรันเนี่ยคุ้นชินกับการใช้คำหยาบเนี่ยแล้วก็เอาไปใช้อ่ะมันจะกลายเป็นเด็กไม่น่ารักนะคะป้านะลูกนะอ้าวไปไหนแล้วล่ะลันเห็นไหมล่ะป้าเนี่ยเข้าข้างหลาน
9: เนี่ยก็เครียดผมไม่อยากอะไรเครียดครับพ่อง
10: ั้นเอาเงี้ยเรามาลองเล่นโค้ดดิ้งเกมกันดีกว่าเพราะว่าเกมเนี้ยเล่นแล้วไม่เครียดแล้วก็ทำให้สมองลูกอ่ะพัฒนาด้วยนะแล้วก็เกมเนี้ยมันสามารถสร้างเกมได้ด้วยนะเป็นเกมแรกที่เริ่มต้นใช้ IoT ลูกรู้จักไหมอ่ะ
9: รู้จักสิครับพ
10: ่อ
9: ผมจะสร้างเกมได้จริงเหรอครับพ่ออ
10: ้าวอย่างเงี้ยไม่ลองก็ไม่รู้มาเรามาลองเล่นเกมกันดีกว่านี่ไงอ้า
9: ว
11: จากสถานการณ์จำลองนะคะครอบครัว A ผู้ปกครองพบเห็นลูกหลานเล่นหรือชมเนื้อหาที่หยาบ

0: ายรุนแรงควรถามความเห็นของเด็กก่อนนะคะว่าที่ดูสนุกไหมเป็นการเริ่มต้นที่การฟังเด็กก่อนนะคะให้เด็กบอกว่ารู้สึกยังไงกับคำพูดในคลิปนอกจากสนุกแล้วเนี่ยชอบฟังคำพูดพวกนี้ไหมเวลาเพื่อนๆดูแล้วพูดคำแบบนี้ออกมาหนูรู้สึกยังไงส่วนใหญ่ถ้าถามเด็กจะเริ่มคิดแล้วอาจบอกว่าก็น่าจะไม่โอเคนะแต่ยังดูหรือเล่นเพราะสนุกถ้าแม่ลูกสนิทสนมคุยกันได้ดีอาจจะบอกความรู้สึกของแม่ตรงๆว่าฟังแล้วแม่ไม่สบายใจไม่อยากให้ดูที่มีคำหยาบให้เด็กลองหาเกมหรือวิดีโออื่นๆแทนมีอันไหนไหมที่ทั้งสนุกและไม่หยาบเมื่อเด็กรู้สึกว่าเราเปิดใจรับฟังจะร่วมมือง่ายขึ้นถ้ายืนยันยังดูต่ออาจจะสร้างกติกาว่าบ้านเราจะไม่ใช้คำหยาบกันนะคะถ้ามีเผลอหลุดแม่อาจจะมีบทลงโทษนะเพราะผิดกฎหลักของบ้านนะคะตั้งกฎพื้นฐานในบ้านเช่นต้องไม่พูดคำหยาบต้องไม่ทำร้ายข้าวของนะคะต้องไม่ทำร้ายคนกรณีผิดกฎต้องลงโทษด้วยการงดของชอบนะคะผู้ใหญ่ควรตกลงกันก่อนว่าแค่ไหนที่รับได้กฎจะได้ไม่สับสนขัดแย้งกันเองนะคะสำหรับครอบครัวบีเน้นสอนกระชับสั้นและเริ่มกิจกรรมร่วมกันสอนกิจกรรมท้าทายจะให้ดีต้องดูด้วยกันว่าผู้ปกครองเป็นต้นแบบเล่นเกมรุนแรงเองด้วยไหมถ้าเป็นไปได้ควรเลี่ยงไม่ให้เด็กเห็นนะคะไม่ให้รู้สึกว่าทำไมผู้ใหญ่กับเด็กถึงแตกต่างกันหรือถ้าอยากลองเล่นเกมด้วยกันให้เล่นร่วมกันจะได้สอนว่าแค่ไหนพอดีแค่ไหนเหมาะสม
1: นั่นแหละครับโอ้โหมีคนตอบถูกนะฝั่งหนึ่งเป็นคุณพ่อฝั่งหนึ่งเป็นคุณลูกโอ้เพราะฉะนั้นนะฮะเรามาสรุปคะแนนกันครับทีม To Be The Best ครับได้คะแนนรวมไป100เหรียญครับ
2: เก่งมากครับ
3: เข้า
2: ท
3: ีม
2: ได้ตอบถูกนะครับ
1: เอาละครับและอีกทีมหนึ่งนะครับ Water Ranger นะครับได้คะแนนรวมไป100เหรียญเช่นกัน
3: ก็บอกไงไม่เท่ากัน
1: เท่ากันต้องเท่ากันนะฮะเพราะฉะนั้นตอนนี้นะฮะอย่าเพิ่งไปตกใจเพราะตอนนี้เสมอกันอยู่เดี๋ยวอาจจะมีอะไรพลิกแพลงก็ได้นะฮะเอาละครับถ้าอย่างนั้นนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลากำลังเข้มข้นกันเลยเราไปดูกันนะครับว่าเกมที่2เป็นเกมอะไรนะฮะผมนะฮะเชื่อว่าผู้ปกครองนะฮะส่วนมากก็คงไม่สามารถนะฮะตามดูเด็กๆไปตลอดเวลาได้นะครับในตอนเล่นเกมหรือว่าเปิดดูคลิปนะครับเราได้ดูกับเขาไหมตลอดเวลาไหมก็น่าจะไม่นะฮะวันนี้เรามีวิธีแก้ง่ายๆนะครับมาแนะนำให้นะครับมาแนะนำให้ผู้ปกครองสามารถซ่อนแอปนะฮะเพื่อจะป้องกันให้ลูกๆหลานๆเราที่อาจจะมีความรุนแรงที่เราดูเนี่ยหรือความหยาบคายในคลิปวิดีโอหรืออะไรก็แล้วแต่หรือมีแรงจูงใจที่จะไปดูนักแคสเกมที่ใช้คำหยาบคายนะครับคือเกมที่ทุกคนเล่นเนี่ยในการแข่งขันภารกิจที่2ที่เรานำเอามาเกมชื่อว่าอย่างนี้ต้องแบนครับ
4: กติกาการแข่งขันรอบที่2เกมอย่างนี้ต้องแบนกติกาการแข่งขันใน2นี้ก็คือเด็กๆจะต้องถอดรหัสให้กับอุปกรณ์2ชิ้นจากนั้นให้นำรหัสที่ได้ใส่ลงในเครื่องอุปกรณ์แล้วนำเครื่องนั้นมาให้คู่หูไซเบอร์ทีละอุปกรณ์โดยคู่หูไซเบอร์จะต้องมาทำการตั้งค่าการป้องกันความเสี่ยงจากเนื้อหาที่ไม่ปลอดภัยหรือการสูญเสียเงินที่อาจจะมากับเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันซึ่งอาจจะเป็นภัยต่อลูกหลานภายในเวลา5นาทีการตั้งค่าสำเร็จ1อุปกรณ์มีค่า100เหรียญหากทำได้ครบทั้ง2อุปกรณ์รับไปเลย200เหรียญนอกจากนี้ยังมีโบนัสพิเศษให้กับทีมที่ทำถูกต้องครบทั้ง2อุปกรณ์และทำได้เร็วกว่าจะได้รับเพิ่มอีก200เหรียญดังนั้นทีมที่ทำได้สำเร็จครบและเร็วกว่าจะได้รวมเหรียญคะแนนสะสมมากถึง400เหรียญกันเลยทีเดียวครับ
1: นั่นแหละครับกฎกติกาของเกมนี้นะฮะทั้ง2ทีมนะฮะทั้ง2ทีม Mortar Ranger แล้วก็ To Be The Best นะฮะขอให้ช่วยกันเพราะมันต้องใช้ความสามารถทักษะทางด้านการบวกเลขน้องมอเตอร์อาจจะเสียเปรียบเล็กน้อยว่าเด็กเล็กนิดนึงน้องเบสอาจจะได้เปรียบนิดหน่อยแต่สุดท้ายแล้วจะต้องมีการใส่รหัสอะไรลงไปอย่าลืมนะฮะพอเสร็จแล้วปั๊บกดอันนั้นดิเฮ้ยเสร็จแล้วเหรอ
5: ไม่ยัง
1: นะฮะอันไหนคุณพ่อลองกดอันน้องเบสกดดิ
5: ว้าว
1: โอ้โหเรียบร้อยกลัวกระดิ่งเราพังใช่ไหมเอาละครับเอาละถ้าพร้อมแล้วเตรียมตัวพวกเราเตรียมตัวน้องมอเตอร์เตรียมตัวน้องเบสเตรียมตัวหน่อยเตรียมตัวถ้าพร้อมแล้ว

0: ยืนตรงนี้ยืนตรงนี้นี่ตรงนี้ตรงนี้นะยืนตรงนี้อับดีมากลูก
1: คุณผู้ชมครับได้ชมความน่ารักสดใสของทีมน้องเบสและน้องมอเตอร์กันแล้วนะครับตอนนี้จะเข้าสู่การแข่งขันแบบจริงจังมากขึ้นเรื่อยๆแล้วนะครับเราจะได้เห็นโหมดความมุ่งมั่นตั้งใจของคู่หูไซเบอร์ทั้ง2ทีมใครจะถอดรหัสได้เสร็จก่อนกันและคุณพ่อทีมใดจะบล็อกหรือแบนได้เร็วกว่ากันกับภารกิจอย่างนี้ต้องแบนและมาร่วมลุ้นร่วมเชียร์คุณพ่อร่วมมือกับลูกๆฝ่าด่านเกมโคดดิ้งกับภารกิจร่วมด้วยช่วยคิดกันนะครับสำหรับวันนี้เวลาหมดลงแล้วอย่าลืมมาติดตามเชียร์น้องเบสกับน้องมอเตอร์ในรายการทันเกมทันเด็กไซเบอร์ตอนต่อไปกันด้วยนะครับ
2: วันนี้เสนอตอนขบวนรถไฟโอ้วันนี้อากาศสดใสจังเลยฟาฟากำลังทำอะไรกันอยู่นะนั่นมานั่งปิกนิกกินข้าวกันอยู่ข้างนอกนี่เองไหนดูสิมีอะไรทานบ้างเนี่ยแรปโป้กินอะไรเหรอจ๊ะ
3: แครอทครับ
2: แรปบี้ล่ะกินอะไร
4: แครอทค่ะ
2: แรปบี้ก็กินแครอทแล้วรู้ไหมจ๊ะว่าในแครอทน่ะมีวิตามินอะไรในแครอทมีวิตามิน A วิตามิน A จ้า
4: ฮะวิตามิน A
2: ใช่แล้วจ้านอกจากวิตามิน A แล้วก็ยังมีสารเบต้าแคโรทีนด้วยนะ
4: เบต้า
2: เบต้าแคโรทีน
4: เบต้าแคโรทีนเบต้าแคโรทีน
2: ใช่จ้าวิตามิน A และเบต้าแคโรทีนเนี่ยบำรุงสายตาด้วยนะ
3: วิตามิน A
4: บำรุงสายตา
2: โอ้ฉะนั้นกินแครอทแล้วสายตาก็ดีแล้วตัวอะไรเดินมาเป็นแถวหรือเปล่าเอ่ย

0: รถไฟเหมือนรถไฟค่ะ
1: เก่งมากเลยจ้าแรบบี้เหมือนรถไฟ
0: เอ๊รถไฟ
1: อ๋อรถไฟก็คือรถที่พ่วงกันมาเป็นขบวนยาวแล้วก็วิ่งมาตามรางไงจ๊ะ
0: รถไฟ
1: มดมันเดินกันมาเป็นขบวนเหมือนรถไฟจริงๆด้วยเอ๊แล้วยังมีอะไรที่ดูเป็นขบวนเหมือนกับรถไฟอีกบ้างไหมนะ

0: นอนเหมือนรถไฟ
1: อืมแล้วคนอื่นๆล่ะจ๊ะเห็นอะไรที่เหมือนรถไฟอีกบ้างไหมเอ่ย
2: กิ้งกือครับ
1: ไหนดูสิ
2: กิ้งกือกิ้งกือ
1: โอ้นั่นกิ้งกือกิ้งกือจริงๆด้วยอืมใช่กิ้งกือก็ดูเหมือนรถไฟเหมือนกัน
2: กิ้งกือกิ้งกือเหมือนรถไฟ
1: แต่เอแล้วฟาฟาล่ะจ๊ะหาเจอหรือยังอะไรเหรอจ๊ะฟาฟาเจอแล้วเหร
3: อครับ
1: เอ๊ะฟาฟากำลังทำอะไรเหรอจ๊ะ
3: นี่ครับรถไฟรถไฟ
1: อ๋อที่แท้ฟาฟาก็ให้ทุกคนมาเดินต่อกันเหมือนกับรถไฟนี่เองเข้าใจคิดดีนะฟาฟา
3: ปุ๊ดปุ๊ดปุ๊ดปุ๊ด
1: ฮ่าอ้าวฟาฟาแคทโต้แรปโบ้แล้วก็แรปปี้กลายเป็นรถไฟไปแล้ว
3: ฮ่าปุ๊ดปุ๊ดปุ๊ดปุ๊ดปุ๊ดปุ๊ดปุ๊ดปุ๊ดปุ๊ด
1: อ้าวหมดเวลาซะแล้วเหรอเนี่ยน่าเสียดายจังเลยกำลังสนุกอยู่เชียวแต่ก็ไม่เป็นไรจ้ะเอาไว้ค่อยมาสนุกกันวันหลังก็แล้วกันแล้วพบกันใหม่นะจ๊ะปุ้นปุ้น

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: สวัสดีค่ะพบกับเราสองคนในรายการเป็นพ่อเป็นแม่ค่ะ
1: ครับผม6ตอนที่ผ่านไปนะครับพี่มารายการเป็นพ่อเป็นแม่นะครับก็ได้นำเสนอถึงการเตรียมความพร้อมเพื่อสร้างครอบครัวที่สมบูรณ์นะครับไล่มาตั้งแต่เรื่องของคู่รักเตรียมตัวก่อนแต่งงานนะครับแต่งงานท้องนะครับแล้วก็มาจนถึงการอุ้มท้องในช่วงตั้งแต่เดือนแรกจนถึงเดือนสุดท้ายเลยครับ
0: ใช่แล้วล่ะค่ะและในตอนที่7นี้นะคะก็สำหรับว่าที่คุณพ่อคุณแม่ที่กำลังจะได้เห็นลูกน้อยลืมตาดูโลกนะคะเพราะฉะนั้นนะคะช่วงนี้เราก็จะนำเสนอเรื่องของการคลอดนั่นเองค่ะ
1: แต่ก่อนอื่นนะครับเพื่อสร้างความเข้าใจที่ต่อเนื่องนะครับเดี๋ยวเราไปชม VTR ทบทวนพัฒนาการของทารกนะครับตั้งแต่ช่วงเดือนแรกจนถึง9เดือนนะครับแล้วก็การเปลี่ยนแปลงร่างกายของคุณแม่รวมไปถึงการปฏิบัติตัวที่ถูกต้องของคุณแม่ในช่วงนี้กันครับ
2: หลังจากการปฏิสนธิซึ่งเกิดบริเวณท่อรังไข่ไข่ที่ได้รับการปฏิสนธิแล้วซึ่งเรียกว่าไซโกตจะเริ่มแบ่งเซลล์และเคลื่อนไปยังผนังมดลูกซึ่งหนาตัวขึ้นเพื่อรองรับการฝังตัวโดยกลุ่มเซลล์ที่ยึดเกาะติดฝังตัวลงในเยื่อบุโพรงมดลูกเรียบร้อยดีแล้วจะเรียกว่าตัวอ่อนหรือว่าเอมบริโอระยะนี้จะมีการสร้างรกสายสะดือถุงน้ำคร่ำและมีการแบ่งเซลล์เจริญเติบโตพัฒนาเป็นอวัยวะส่วนต่างๆต่อไปโดยประมาณสัปดาห์ที่5จะเป็นระยะที่ประจำเดือนของคุณแม่ขาดหายไปและมีอาการสัญญาณต่างๆที่ทำให้คุณแม่รู้ตัวว่าตั้งครรภ์
3: คืออย่างแรกเลยประจำเดือนค่ะตื่นเช้ามาจะรู้สึกแบบอยากจะอ้วกเวียนหัวหงุดหงิดอารมณ์แบบขึ้นเลย
4: เหม็นพวกแป้งที่เคยใช้แล้วก็กลิ่นสบู่
5: แกงปลาอย่างเงี้ยค่ะกินไม่เป็นปกติกินไม่เป็นเลยแล้วมันรู้สึกอยาก
2: ในช่วง 1-3 เดือนแรกตัวอ่อนจะพัฒนาอย่างรวดเร็วอวัยวะต่างๆเจริญมากขึ้นเริ่มปรากฏอวัยวะเพศภายนอกกระดูกภายในร่างกายเปลี่ยนแปลงจากกระดูกอ่อนเป็นกระดูกแข็งเรียกตัวอ่อนระยะนี้ว่าฟีตัสคุณแม่ที่รู้ตัวว่าท้องคุณหมอจะแนะนำว่าควรจะไปฝากครรภ์เพื่อรับคำแนะนำในการดูแลครรภ์และเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการเป็นคุณแม่
6: สวัสดีค่ะคุณ
7: สวัสดีค่ะตอนนี้คันแรกหรือคันที่เท่าไหร่
6: คันแรกค่ะ
7: ไม่เคยตั้งคันมาก่อนหน้านี้ญาติพี่น้องมีใครเป็นเบาหวานบ้างไหมคะ
6: ไม่มี
7: ไม่มีนะคะเดี๋ยวหมอจะขอตรวจร่างกายนิดนึงไม่มีเลือดออกทางช่องคลอดเนาะ
6: ไม่มีค่ะ
2: ขณะเดียวกัน3เดือนแรกของการตั้งคันก็เป็นช่วงที่เสี่ยงที่สุดของการแท้งตั้งแต่อายุครรภ์ 4-5 เดือนสามารถทราบเพศของลูกน้อยได้ด้วยการตรวจอัลตราซาวด์

0: ระหว่างนี้คุณแม่ควรไปพบคุณหมอที่สถานพยาบาลที่ฝากครรภ์ไว้อย่างสม่ำเสมอให้ความสำคัญในเรื่องอาหารการกินการออกกำลังกายและการควบคุมอารมณ์เพื่อให้สุขภาพร่างกายและจิตใจของคุณแม่และคุณลูกสมบูรณ
1: ์ที่ให้พ่อฟังหน่อยนะครับ
0: ช่วง3เดือนสุดท้ายเป็นระยะที่ทารกในครรภ์เจริญเติบโตเร็วมากโดยเฉพาะเดือนที่9ซึ่งใกล้จะคลอดแล้วร่างกายของคุณแม่จะมีการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างมากครับ
2: ช่วงตอนครรภ์ใกล้ครบกำหนดนะครับมันก็มีการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายหลายอย่างนะครับคุณแม่ส่วนใหญ่จะรู้สึกว่ามันไม่ค่อยสุขสบายมันมีเจ็บตรงนู้นปวดตรงนี้อะไรต่างๆเหล่านี้ซึ่งอันนี้เป็นปรากฏการณ์ธรรมชาตินะครับทุกคนจะต้องเกิดขึ้นอาจจะมากบ้างน้อยบ้างต่างกันไม่เท่ากันนะครับปัญหาคือเกิดจากมดลูกที่มีขนาดใหญ่นะครับมันก็จะเกิดการกดเบียดอวัยวะภายในช่องท้องนะครับทำให้บางทีเราหายใจก็รู้สึกว่าหายใจไม่สะดวกหายใจไม่อิ่มทานอาหารก็รับประทานแทบจะกินไม่ได้เลยนะครับเพราะว่ามดลูกเนี่ยมันขึ้นมาสูงมันมีการไปเบียดกระบังลมทำให้เราหายใจไม่อิ่มทำให้กระเพาะอาหารมันถูกกดเบียดก็จะทำให้กินไม่ได้อาการท้องผูกก็จะเป็นรุนแรงมากขึ้นนะครับอันนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายคุณแม่หลายๆท่านจะมีอาการปัสสาวะบ่อยจะมีอาการปวดหลังเยอะเดินก็อุ้ยอ้ายไม่ค่อยถนัดนะครับในส่วนของการเปลี่ยนแปลงของการตั้งครรภ์เนี่ยก็จะพบว่ามันมีอาการเตือนที่บอกว่าคล้ายๆใกล้จะคลอดละนะครับนั่นคืออาการที่มดลูกเริ่มหดตัวตามธรรมชาตินะครับก็จะมีสัมผัสได้ถึงอาการท้องแข็งนะครับอาการท้องแข็งคือมดลูกเนี่ยมันเริ่มหดตัวตามธรรมชาติยิ่งใกล้ครบกำหนดเนี่ยมันก็จะหดตัวบ่อยขึ้นบ่อยขึ้นนะครับอาการอีกอย่างนึงซึ่งอาจจะรบกวนคุณแม่ในช่วงนี้คือลูกดิ้นนะครับตอนนี้เขาตัวใหญ่ละบางคนตั้ง3กิโลกว่าเตะทีทีนึงเนี่ยบางทีคุณแม่ถึงกับสะดุ้งตื่นกลางดึกก็มีหลายรายที่ลูกดิ้นเยอะตอนกลางคืนเนี่ยอาจจะทำให้พักผ่อนไม่เพียงพอนะครับแต่สิ่งเหล่านี้เป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติซึ่งเกิดขึ้นอยู่แล้วถ้าคุณแม่รับทราบล่วงหน้าก็จะได้ไม่เกิดความเครียดแล้วก็สามารถปรับตัวให้เข้ากับอาการต่างๆเหล่านี้ได
3: ้แหมก็เชื่อนะคะว่าเป็นเวลานะคะที่ทุกๆคนในครอบครัวรอคอยค่ะโดยเฉพาะนะคะคุณแม่มือใหม่หลายๆคนนะคะก็จะมีความวิตกกังวลหลายๆเรื่องนะคะในช่วงที่ใกล้คลอดค่ะหมอรุธเพราะว่าจะกังวลว่าเอ๊ะเจ็บท้องคลอดเป็นอย่างไรนะคะจะมีอาการอะไรบ้างจะต้องเตรียมตัวอย่างไรนะคะเพื่อที่จะให้ทั้งคุณแม่แล้วก็คุณลูกปลอดภัยด้วยกันทั้งคู่ค่ะ
4: ประเด็นที่น่าสนใจอย่างนึงเลยนะครับพี่หมาก็คือว่าโดยปกติเนี่ยเราก็จะเข้าใจว่าการคลอดนั้นนะครับเราก็จะเบ่งคลอดออกมาทางช่องคลอดนี้นะครับแต่ว่าก็มีบางกรณีนะครับที่ไม่สามารถคลอดได้เองตามธรรมชาติแล้วก็ถ้าจะคลอดเองตามธรรมชาติได้ก็อาจจะเป็นอันตรายสำหรับลูกแล้วก็คุณแม่ได้นะครับจึงมีวิธีการคลอดอีกแบบนึงนะครับนั่นก็คือการผ่าตัดคลอดนั่นเอง
3: ยกมืออ
4: ย่างพี่มา
3: ขอยกมือเลยค่ะเพราะว่าเป็นวิธีการผ่าคลอดค่ะ
4: คร
3: ับ
4: ผม
3: ก็จริงๆแล้วความตั้งใจแรกตอนที่ตั้งท้องเนี่ยอยากที่จะคลอดลูกเองค่ะหมอรุธเพราะว่าอยากจะรับรู้ความรู้สึกของคนเป็นแม่เนาะเวลาคลอดลูกรู้สึกอย่างไรค่ะแต่ก็อย่างที่บอกไปว่าตอนที่ตั้งท้องเนี่ยคุณหมอก็วินิจฉัยพบความผิดปกติมีก้อนเนื้ออยู่ในมดลูกขนาดตั้ง8เซนติเมตรเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงใกล้คลอดประมาณสัก8เดือนกับสัปดาห์ก็เลยปรึกษาหารือกับคุณหมอนะคะคุณหมอบอกพบความผิดปกติอย่างนี้แล้วเนี่ยควรอย่างยิ่งเลยค่ะที่จะต้องผ่าคลอดค่ะ
4: ครับผมอย่างพี่มานี่นะครับก็เป็นเหตุผลนึงนะครับผมมีอีกส่วนนึงนะครับที่คุณแม่ก็ต้องผ่าคลอดเช่นเดียวกันส่วนคุณแม่เหล่านั้นจะมีเหตุผลอะไรที่ต้องผ่าคลอดเดี๋ยวไปชมกันครับ
5: ชื่อแม่พึ่งนะคะ
6: ชื่อแม่หนึ่งนะคะ
7: อุ้มนะคะ
8: ชื่อแม่เล็กนะคะ
9: ชื่อมีนะคะ
5: ของพี่ผ่าคลอด
10: นี่ผ่าคลอดค่ะ
11: น้องวาวาผ่าคลอดค่ะ
12: ผ่าคลอดค่ะ
11: ที่ผ่าคลอดก็เพราะว่าในช่วงตอนท้องเนี่ยมีปัญหาเรื่องของหมอนรองกระดูกสันหลังทับเส้นประสาทค่ะ
5: รูปร่างพี่เป็นคนสรีระค่อนข้างเล็กก็คือเชิงกรานเล็กหมอก็เลยแนะนำว่าให้ผ่าคลอดดีกว่า
13: คือตอนแรกตั้งใจว่าอยากคลอดเองเหมือนกันนะคะทีนี้เนี่ยคุณหมอเขาดูให้ตอนช่วงที่ใกล้คลอดแล้วเนี่ยก็คือหัวน้องเนี่ยดูจากอันต้าซาวแล้วเนี่ยมันก็คือมันใหญ่เกินกว่าที่เราจะคลอดเองได้อะค่ะก็เลยต้องเชื่อคุณหมอ
14: คือคลอดก่อนกำหนดที่นัดคุณหมอเอาไว้แล้วก็เจ็บท้องมากคือทนไม่ไหวก็เลยขอผ่าเลย
15: น้องเริ่มไม่ดิ้นแล้วเพราะว่าระยะเวลาตอนนั้นเนี่ยมัน10เดือนแล้ว10เดือนพอดีเลยหมอก็เลยเกรงว่าเป็นอันตรายอะไรแบบนี้ก็เลยให้ทำการเร่งคลอด
13: คุณหมอให้ช่วงวันมาค่ะก็ด้วยว่าเป็นคนจีนอ่ะนะคะก็จะมีเชื่อในเรื่องของแบบซินแสอะไรอย่างเงี้ยก็คือว่าก็จะมีเอาฤกษ์เอาอะไรไปให้เขาดูอะค่ะว่าควรที่จะเป็นวันไหนดีที่จะเหมาะกับเด็กที่จะเกิดในช่วงนั้นค่ะ
4: ของพี่มาก็เป็นกรณีนึงผ่าคลอดเหมือนกันขอ3คำช่วงหลังคลอดครับพี่มา
6: เจ็บเหนื่อยแล้วก็เครียดมากเลย
4: คือความรู้สึกตอนที่ฤทธิ์ยามันหมดไปแล้วนะครับแล้วต้องมาอยู่กับภาวะที่มีแผลผ่าตัดอยู่ที่ท้องตอนนั้นมันทรมานมันเป็นยังไงบ้างพี่มา
6: คือหมอฤทธิ์คือแบบไอไม่ได้จามไม่ได้นะแล้วเวลาจะลุกเข้าห้องน้ำก็ต้องใช้แบบสเตรัดหน้าท้องอ่ะไม่ให้ไขมันอ่ะมันไปโดนแผลเราอ่ะเจ็บขนาดนั้นเลยอ่ะ
4: ครับผมรู้ทั้งรู้นะครับว่าต้องเจ็บจากแผลผ่าตัดรู้ทั้งรู้ว่าจะต้องมีเงื่อนไขหลายอย่างในการผ่าคลอดนะครับแต่ก็ยังมีคุณแม่จำนวนหนึ่งนะครับที่ตัดสินใจอีกนะครับว่าอยากจะผ่าคลอด
6: ใช่ค่ะ
4: เพราะอะไรรู้ไหมครับเชื่อเรื่องของดวงเรื่องของโชคชะตาราศีฤกษ์นะครับว่าจะคลอดวันไหนเพราะว่าการผ่าคลอดนั้นสามารถกำหนดวันคลอดได้นั่นเองครับ
6: พักหลังๆมานี้นะคะคุณแม่หลายๆท่านตัดสินใจที่จะผ่าคลอดเพิ่มมากขึ้นด้วยค่ะ
4: และนี่ก็เป็นประเด็นนะครับที่เราจะนำมาพูดคุยกันในตอนนี้ด้วยนะครับว่าการคลอดแบบธรรมชาติแล้วก็คลอดแบบวิธีการผ่าคลอดนั้นมีความแตกต่างข้อดีข้อเสียกันอย่างไรบ้างนะครับ
2: ต้องเรียนคุณแม่ว่าการตั้งครรภ์เนี่ยเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติธรรมชาติสร้างเราสร้างมนุษย์ผู้หญิงให้มีการคลอดทางช่องคลอดเป็นวิธีธรรมชาติอยู่แล้วเพราะฉะนั้นในความเห็นหมอเนี่ยมันก็คงจะต้องเน้นเรื่องการคลอดธรรมชาติก่อนแต่แน่นอนแต่ละวิธีมีข้อดีมีข้อเสียมีความเสี่ยงที่แตกต่างกันในกรณีที่คุณแม่ไม่ได้มีความจำเป็นที่จะต้องผ่าตัดคลอดเนี่ยการคลอดทางธรรมชาติเป็นวิธีที่ดีที่สุดข้อดีคือคุณแม่ฟื้นตัวเร็วมากนะครับหลังคลอดวันรุ่งขึ้นเนี่ยสามารถลุกเดินเหินช่วยเหลือตัวเองเลี้ยงลูกอุ้มลูกให้นมลูกได้ตามสบายนะครับอาการเจ็บแผลผ่าตัดหน้าท้องก็ไม่มีการฟื้นตัวเข้าสู่ระบบต่างๆก็จะเป็นไปอย่างตามธรรมชาตินะครับอาจจะมีหลายๆท่านทราบข้อเสียนั่นคือเรื่องของความเจ็บปวดนะครับระยะคลอดเนี่ยมันมีการอาการเจ็บท้องซึ่งหลายๆคนก็ได้รับการบอกเล่ามาว่ามันรุนแรงจนกระทั่งทำให้เกิดความหวาดกลัวก็เลยไปเลือกการผ่าตัดคลอดเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงอาการเจ็บปวดจากระยะที่เราเจ็บท้องเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นอยากเรียนคุณแม่ว่าอย่าเพิ่งกลัวเกินกว่าเหตุนะครับปัจจุบันเนี่ยเรามียาที่ช่วยในห้องคลอดเพื่อระงับความเจ็บปวดให้คุณแม่ได้หลายอย่างนะครับเพราะฉะนั้นถึงแม้มันจะเจ็บแต่อดทนได้แน่นอนนะครับเราก็อยากจะให้คุณแม่ได้คลอดธรรมชาติเนี่ยมันจะได้ความรู้สึกได้สัมผัสของความเป็นแม่อย่างเต็มที่รวมถึงการฟื้นตัวหลังคลอดก็จะเร็วกว่าการผ่าตัดคลอดอาจจะทำให้คุณแม่หลีกเลี่ยงการเจ็บท้องเป็นระยะเวลาหลายชั่วโมงระหว่างที่เรากำลังจะคลอดได้แต่แน่นอนการผ่าตัดคลอดมีแผลผ่าตัดหน้าท้องนะครับก็จะยังคงมีอาการเจ็บแผลจากการผ่าตัดหน้าท้องอยู่ตรงนี้แหละที่ทำให้การฟื้นตัวหลังคลอดเนี่ยช้ากว่าการคลอดธรรมชาติเพราะว่าพอเจ็บแผลปุ๊บมันก็จะมีอาการลุกเดินได้ไม่เต็มที่ช่วยเหลือตัวเองได้อย่างจำกัดนะครับการที่จะไปดูลูกการจะให้นมลูกเนี่ยก็จะถูกจำกัดด้วยแผลที่ผ่าตัดหน้าท้องนะครับความสำคัญอีกประการหนึ่งครับถ้าคุณแม่ผ่าตัดคลอดไปแล้วครั้งหนึ่งการคลอดครั้งต่อไปก็จะต้องเป็นการผ่าตัดซ้ำการผ่าตัดครั้งที่2ยากกว่าการผ่าตัดครั้งแรกภาวะแทรกซ้อนมากกว่าโอกาสที่จะเกิดการติดเชื้อการตกเลือดอะไรต่างๆยากกว่านะครับยิ่งผ่าตัดซ้ำหลายครั้งความเสี่ยงยิ่งสูงขึ้นนะครับมีภาวะอันนึงที่อันตรายมากทีเดียวคือภาวะที่รกมันฝังตัวแน่นลงบนผนังมดลูกตรงแผลผ่าตัดถ้าเกิดภาวะนี้ขึ้นโอ้เรื่องใหญ่นะครับคุณแม่จะต้องรับการผ่าตัดเรียกว่าต้องตัดมดลูกทิ้งทั้งอันมีการเสียเลือดมากมายต้องชั่งน้ำหนักดีๆนะครับว่าเราจะเลือกวิธีไหนซึ่งในความเห็นหมอแล้วเนี่ยหมอสนับสนุนว่าการคลอดอย่างที่บอกมันเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติทุกคนผ่านได้อยู่แล้วยังไม่น่าจะต้องกลัวหรือว่ากังวลไปก่อน

0: อย่างที่คุณหมอบอกไปแล้วนะคะว่าการคลอดเป็นกระบวนการทางธรรมชาติก็ควรที่จะปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาตินะคะถึงแม้ว่าในปัจจุบันนี้นะคะการผ่าคลอดจะมีความปลอดภัยสูงแล้วก็ตามนะคะแต่ว่าทั้งคุณแม่และคุณหมอก็ควรจะพิจารณาใช้เฉพาะในกรณีที่จำเป็นเท่านั้นค่ะ
1: ถึงแม้ว่าในช่วงที่คุณแม่ต้องเบ่งคลอดแล้วก็คลอดเองตามธรรมชาติจะมีความเจ็บปวดอยู่มากนะครับแต่เชื่อนะครับว่าช่วงเวลานั้นก็น่าจะเป็นช่วงเวลาที่มีความสุขมากเช่นเดียวกันของคุณแม่นะครับ
0: ค่ะ
1: เอาละครับนั่นก็เป็นข้อมูลนะครับที่เรานำมาพูดคุยกันเพื่อให้คุณแม่ได้ตัดสินใจนะครับว่าจะเลือกวิธีการคลอดแบบไหนได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นครับแต่ก่อนอื่นนะครับอยากจะให้คุณผู้ชมได้รู้จักกับครอบครัว2ครอบครัวซึ่งคุณพ่อคุณแม่นั้นก็เป็นคุณพ่อคุณแม่ป้ายแดงด้วยนะครับที่ตัดสินใจเองนะครับว่าจะคลอดเองตามธรรมชาติแล้วก็มีคุณแม่ที่ตั้งท้องใกล้จะคลอดเต็มทีแล้วนะครับและที่สำคัญนะครับ2ครอบครัวนี้เราจะตามติดชีวิตตั้งแต่ตอนนี้จนกระทั่งจนถึงหลังคลอดเลยนะครับ
0: คู่แรกนะคะสามีก็คือน้องตุ่นอายุ26ปีค่ะแล้วก็ภรรยานั่นก็คือน้องหมวยอายุ19ปีค่ะอาศัยอยู่ที่บางแคกรุงเทพมหานครนี่เองนะคะเรียกได้ว่าทั้งคู่เนี่ยเป็นคู่รักวัยรุ่นนะคะแต่ว่าพอทราบว่าตัวเองตั้งท้องจะมีลูกแล้วนะคะทั้งคู่ก็มีความคิดความอ่านเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นค่ะโดยที่น้องตุ่นเองนะคะก็จะช่วยเหลือน้องหมวยนะคะในการเป็นธุระดูแลในเรื่องของงานบ้านงานเรือนให้ด้วยนะคะ
2: ช่วยตั้งแต่ประมาณ 4-5 เดือ นตั้งแต่รู้ว่าโอเคลูกเริ่มตัวใหญ่แล้วนะอะไรเงี้ยเขาก็จะเริ่มมาช่วยอย่างซักผ้าอย่างของหมวยกับแฟนก็คือจะใช้วิธีการซักมือเพราะว่าเหมือนกับช่วงนั้นเราไปซักเครื่องไงแล้วผื่นขึ้นแฟนเขาจะเป็นคนแพ้ง่ายเดี๋ยวซักน้ำเปล่าซักแป๊บไปนะอย่างเดียวอะไรเงี้ยแล้วก็ตากก็จะช่วยส่วนล้างจงล้างจานบางทีเขาตื่นมาทันก็จะช่วยเราล้างทำห้องหรือว่าเก็บห้องอะไรอย่างเงี้ยก็จะช่วยเพราะว่าผ้าปูที่นอนอะไรเงี้ยเราต้องซักเองเขาก็จะมาช่วยเราทุกอย่างปัดฝุ่นเขาจะช่วยทุกอย่าง
0: เวลาเราออกไปทำงานข้างนอกเหนื่อยๆกลับมาแล้วยังต้องมาทำงานบ้านเนี่ย
3: ก็ต้องทำ
0: เหนื่อยไหม
3: ก็เหนื่อยถามว่าเหนื่อยก็เหนื่
0: อ
3: ยแต่ก็ไม่อะไร
0: เพราะอะไร
3: เพราะมี
0: เพราะว่ากำลังจะมีน้องใช่ไหมคะกำลังมีลูกเนาะ
2: ก็จะเป็นบันทึกลูกรักค่ะจะใช้คำว่าบันทึกลูกรักก็จะเริ่มเก็บตั้งแต่ช่วงที่รู้ว่าท้องเราไปฝากท้องว่าครั้งแรกเมื่อไหร่นี่นะระบบบำรุงลูกยังไงอย่างแบบบางทีเหมือนก็จะเขียนว่าอุ๊ยแม่ซาววันนี้แม่เห็นขาหนู2ข้างเห็นแขนหนู2ข้างเห็นหัวหนูอะไรอย่างเงี้ยแต่พอคุณหมอบอกไหนขอดูหัวหน่อยหนูกลับเอาหัวหลบแม่ก็จะตื่นเต้นได้ยินเสียงหัวใจลูกครั้งแรกมันคือความรู้สึกตอนที่คนเป็นแม่เนาะความรู้สึกครั้งแรกของคนเป็นแม่คนเป็นพ่ออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อยากให้รู้ว่าวันแรกที่แม่มีหนูแม่ดีใจนะอะไรอย่างนี้เราอยากให้เขาแบบซาบซึ้งในตัวหนังสือไม่ใช่ว่าจะเขียนยังไงก็ได
4: ้แต่จริงๆมันคือออกจากความรู้สึกของคนเป็นแม่ของคนเป็นพ
0: ่อตอนนี้คิดเอาไว้หรือยังคะว่าจะคลอดแบบไหน
2: ตั้งใจว่าจะคลอดเอง อยากรู้ว่าความรู้สึกช่วงนั้นเป็นยังไงมันจะเป็นยังไงคือได้ยินจากคนอื่นเขามาโหเหมือนตายทั้งเป็นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อยากรู้ว่ามันจะขนาดนั้นเลยเหรอแค่เด็กคนเดียวเนี่ยนะถึงขั้นแบบขนาดนั้นเลยเราอยากรู
0: ้
2: อย่างก็คือหมวยจะได้แบบพอลูกออกมาปุ๊บตัดสายสะดือปุ๊บคำแรกที่เราได้ยินก็คือว่าลูกคุณนะคือครบแล้วนะ32อะไรอย่างงี้เราอยากได้ยินคำนั้นมากกว่า

0: คู่นี้นะครับคุณพ่อออฟนะครับอายุ29ปีซึ่งเป็นพ่อบ้านนะครับส่วนคุณแม่นะครับก็คือน้องก้อยอายุ27ปีนะครับตอนนี้ก็อายุครรภ์อยู่ที่38สัปดาห์แล้วนะครับเหลืออีก2สัปดาห์เท่านั้นนะครับก็จะครบกำหนดคลอดแล้วครับตอนนี้ก็จะมีลูกแล้วพอช่วงท้ายๆของการตั้งครรภ์เนี่ยความรู้สึกเป็นไงบ้างมันอึดอัดมันมีอะไรแตกต่างจากช่วง3เดือน6เดือนแรกไหมครับ
1: ก็อึดอัดมากขึ้นแน่นจะมีแต่ว่าถ้าช่วงก่อนหน้านี้จะเป็นหายใจขัดๆแต่ช่วงนี้ก็โล่งแล้วไม่ค่อยเท่าไหร
0: ่กังวลไหมพอใกล้จะคลอดแล้วเนี่ยครับ
1: ก็มีความกังวลมากขึ้น
0: เรื่องอะไรบ้างครับที่กังวล
1: ก็เรื่องกลัวคลอดกลัวคลอดเองไม่ได้กลัวมันกังวลไหลเพราะช่วงที่แรกๆก็เหมือนจะไม่กังวลแต่พอใกล้คลอดมามันก็มีเข้ามามีกลัวนู่นกลัวนี
0: ่ครับเราอยากคลอดธรรมชาติอะไรอย่างนี้เนาะแต่สุดท้ายถ้าสมมติว่ามันมีเหตุสุดวิสัยก็อาจจะต้องผ่าคลอดกลัวไหมถ้าสมมติว่ามันจะต้องผ่าคลอดอะไรเนี่ย
1: กลัว
0: กลัวกลัวอะไรครับเรามีข้อมูลเรื่องพวกนี้อยู่แล้วไหม
1: ก็มีดูทางเว็บมากว่าผ่าคลอดเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยก็ความรู้สึกก็เหมือนกับว่าการคลอดเองกับผ่าคลอดคลอดเองมันจะฟื้นตัวเร็วกว่าถ้าผ่าคลอดมันจะผ่ากลัวเป็นแผล
0: ครับผม
2: ทีนี้ก็มาถึงช่วงเวลาสำคัญแล้วนะคะถือได้ว่าเป็นโค้งสุดท้ายของคุณแม่ตั้งครรภ์นั่นก็คือในช่วง2ถึง3สัปดาห์ก่อนการคลอดนั่นเองค่ะ
0: ต้องทำความเข้าใจตรงกันอย่างนี้นะครับว่าคือโดยปกติแล้วเนี่ยเราจะเข้าใจว่าการตั้งครรภ์อยู่ที่9เดือนหรือว่า36สัปดาห์แต่ตามทฤษฎีของการตั้งครรภ์ปกติแล้วนะครับจะอยู่ที่40สัปดาห์หรือ280วันซึ่งก็อาจจะคลาดเคลื่อนได้นะครับอยู่ระหว่าง37 42สัปดาห์ครับทั้งหมดนี้นะครับก็แล้วแต่เหตุและปัจจัยของแต่ละคนนะครับ
2: ช่วงเวลาที่คลาดเคลื่อนนี้แหละค่ะก็เลยทำให้คุณแม่ไม่สามารถที่จะรู้ได้นะคะว่าจะคลอดในช่วงวันและเวลาไหนค่ะแต่ว่าถือเป็นโค้งสุดท้ายของการอุ้มท้องค่ะและสิ่งสำคัญที่คุณแม่ต้องทำนั่นก็คือไปพบคุณหมอตามที่นัดไว้ค่ะ
0: ช่วงนี้สำคัญอย่างไรบ้างนะครับแล้วก็การไปพบคุณหมอตามนัดหมายนั้นจำเป็นขนาดไหนนะครับเดี๋ยวตามคุณแม่ก้อยแล้วก็คุณแม่หมวยไปพบคุณหมอที่โรงพยาบาลสิริราชกันครับ

0: ตอนนี้หนูเหมือนกับท้องมันเริ่มแข็งขึ้น
1: แบบธรรมดาเธอเพราะมีใกล้คลอดน้องดิ้นเยอะมั้งใช่ไหม
0: ช่วงนี้รู้สึกว่าจะดิ้นน้อยกว่าปกติ
1: มีปัสสาวะแสบขัดตกเขาไหม
0: ไม่มีค่ะ
1: ถ้ามีปัญหาผิดปกติเช่นปวดหัวตาโมนะจ๊ะนะรู้สึกว่าลูกดิ้นน้อยนะมีเลือดออกทางช่องคลอดหรือมีตกขาผิดปกติเนี่ยก็ควรจะต้องรีบมาพบแพทย์นะแต่เนื่องจากว่าหนูยังอายุน้อยเนี่ยเพราะฉะนั้นเท่าที่ดูก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไร
0: หมอบอกไม่ต้องเป็นกังวลเพราะว่าช่วงนี้อยู่ในอาการที่อยู่ช่วงใกล้คลอดแล้วแล้วก็เด็กอ่ะเกิดมดลูกเกิดการหดตัวเกิดการบีบรัดตัวมากขึ้นแล้วตอนนี้ลูกก็หัวของลูกเข้าไปอยู่ในเชิงกลางมากขึ้นแล้วหมอก็บอกไม่ต้องเป็นกังวลมากไม่ต้องไปเครียด
2: สวัสดีครับสวัสดีครับคุณแม่ท้องแรกนะครับ
3: ค่ะ
2: วันนี้เดี๋ยวหมอไล่อายุครรภ์แป๊บหนึ่ง38สัปดาห์4วันอาการทั่วไปเป็นไงบ้างสบายดีไหม
3: ก็จะมีท้องแข็งท้องเกร็ง
2: ท้องแข็งบ่อยแค่ไหนช่วงนี
3: ้มันก็จะถี่ขึ้นกว่าแต่ก่อนแต่ว่าไม่
2: ครับ 4-5 ครั้งหรือถี่กว่านั้น
3: ประมาณ
2: นั้นอาการเจ็บท้องยังไม่มีเนาะมีแค่ท้องแข็งอย่างเดียว
3: ไม่ค่อยมีจะมีแค่ปวดหน้าขา
2: ขับถ่ายแล้ว
3: ปกติค่ะ
2: โอเคเดี๋ยวหมอประเมินดูเด็กก่อนไปเดี๋ยวคุณแม่ขึ้นนอนบนเตียงให้หมอดูลูกหน่อยนอนลงครับเปิดท้องขนาดเด็กโอเคนะคุณแม่ตัวเด็กหมอว่าขนาดกำลังพอดีไม่เล็กไม่ใหญ่หัวเด็กลงไปแล้วนะคุณแม่หัวเริ่มมุดลงลึกละตรงนี้จะทำให้เราเกิดอาการถ่วงๆตรงขานี้พอสมควรนะครับเพราะหัวเด็กเขาลงไปกดมาเดี๋ยวฟังเสียงหัวใจกันหน่อย
3: ก็ดีเสียงหัวใจลูกก็ดิ้นเต้นปกติค่ะแล้วก็จะมีที่คุณหมอบอกว่าน้ำหนักไม่ขึ้นก็จะมีเรื่องน้ำหนักไม่ขึ้นนิดนึงหมอก็จะแจ้งว่าก็ประมาณไม่เกินอาทิตย์หนึ่งก็จะใกล้คลอด
4: แล้วในตอนนี้มีความกังวลอะไรเกิดขึ้นบ้างไหมคะ
3: ก็กังวลคือเหมือนกลัวตัวเองปวดท้องแล้วมาหาหมอไม่ทันอะไรอย่างเงี้ย

0: และกลัวเจ็บเยอะด้วย
1: คุณหมอครับช่วงโค้งสุดท้ายของการตั้งท้องก่อนใกล้จะคลอดเนี่ยนะครับจริงๆการมาฝากครรภ์เนี่ยหัวใจสำคัญของมันคืออะไรครับ
2: เราเน้นความสำคัญคือตรวจให้พบความผิดปกติที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงท้าย
1: คือช่วงนี้มันสำคัญมากถ้ามันมีความผิดปกติเกิด

0: ยไหมน้ำหนักของคุณแม่เนี่ยเป็นข้อมูลอันหนึ่งที่บอกว่าบอกความปกติสุขของคุณแม่นะครับคนปกติในช่วงท้ายเนี่ยน้ำหนักต้องขึ้นแบบสม่ำเสมอสัปดาห์ละครึ่งกิโลน้ำหนักที่ไม่ขึ้นหรือน้ำหนักที่ลดลงเป็นตัวบอกแล้วว่ามีความผิดปกติเกิดขึ้นความดันเนี่ยเป็นข้อมูลสำคัญเพราะว่ามันมีภาวะแทรกซ้อนอันหนึ่งเรียกว่าภาวะคันเป็นพิษนะครับภาวะนี้เกิดขึ้นในช่วงท้ายของการตั้งครรภ
1: ์
0: ความดันจะสูงขึ้นเรื่อยซึ่งถ้าสูงมากคุณแม่จะมีอาการชักแล้วก็เป็นอันตรายต่อทั้งตัวคุณแม่แล้วก็เด็กในท้องด้วยการตรวจปัสสาวะก็เป็นการบอกว่ามีความผิดปกติของการทำงานของร่างกายหรือเปล่านะครับก็เป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ทั้งสิ้น
1: อันนี้ก็เลยเป็นสิ่งที่สำคัญนะครับว่าทำไมคุณแม่นี่จะต้องมาพบกับคุณหมอเป็นประจำตามที่นัดให้แบบอย่างเคร่งครัดเลยนะครับ
0: โดยเฉพาะท้ายๆที่จะนัดถี่ขึ้นคุณแม่บางคนก็อาจจะไม่ค่อยเข้าใจแต่ตอนนี้คงจะเข้าใจมากขึ้น
1: ครับผม
0: นะครับ
1: ในช่วง 2-3 สัปดาห์ก่อนคลอดนี้นะครับคุณแม่ก็จะเจอภาวะรุมเร้าต่างๆนานานะครับแต่ก็ต้องให้สติเตือนสติกันอย่างนี้นะครับว่าทำใจให้สบายๆนะครับอย่าเป็นกังวลแล้วก็อย่าเครียดมากนะครับถ้ามีปัญหาอะไรก็ปรึกษาคุณหมอได้ที่สำคัญนะครับคนในครอบครัวควรที่จะหมั่นให้กำลังใจกันและกันครับ
2: แป๊บเดียว5 นาที 5 นาที
3: ตอนหน้าลุ้นระทึกกับการคลอดของ2คุณแม่มือใหม่

Mm-hmm.

เปเป้อยากเป็นอะไรคุณหมอนักสเก็ตน้ำแข็งหรือนักดับเพลิงเฉลยเอาขึ้นเปเป้อยากเป็นนักดับเพลิงครับ

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่ลัดคิวหมอนะคะสำหรับในวันนี้ค่ะวันนี้เราอยู่กับอาจารย์สองท่านด้วยกันนะคะนี่คือรายการสดที่จะให้คุณผู้ชมสามารถถามคำถามนะคะเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพเพราะว่าในช่วงนี้หลายๆท่านก็ไม่อยากจะออกมาที่โรงพยาบาลหรือว่ามีปัญหาสุขภาพอยู่ที่บ้านเราก็สามารถมาตอบคำถามที่คุณผู้ชมสงสัยได้นะคะวันนี้ขออนุญาตแนะนำแขกรับเชิญที่อยู่กับเราค่ะเป็นอาจารย์สองท่านท่านแรกค่ะอาจารย์ศาสตราจารย์แพทย์หญิงศศิโสภินเกียรติบุรณกุลจากภาควิชาอายุรศาสตร์นะคะอาจารย์โสสวัสดีค่ะอาจารย์โสทราบว่าช่วงนี้ยุ่งอยู่กับเรื่องของโควิดด้วยเดี๋ยวให้อาจารย์เล่าให้ฟังว่าวิธีการปฏิบัติตัวหรือสถานการณ์โควิดในตอนนี้เป็นอย่างไรอัปเดตนะคะอีกหนึ่งท่านค่ะท่านมาจากสาขาวิชาโรคจอตาและวุ้นตาจากภาควิชาจักษุวิทยาค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์กิติกุลลีละวงนะคะอาจารย์สวัสดีค่ะเรื่องของตาก็เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะเป็นปัญหาที่รอไม่ได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นวันนี้คุณผู้ชมมีคำถามสามารถฝากมาได้2ช่องทางนะคะหมายเลขโทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอตรงนี้สามารถโทรเข้ามาได้เลยฝากคำถามสดๆกับเรานะคะ023547105 023547105หรือติดตามฝากคำถามพิมพ์เองได้เลยนะคะในไลฟ์สดของเราทาง Facebookรามาชาแนลค่ะเดี๋ยวเราก็จะอ่านคำถามแล้วก็ตอบคำถามไปพร้อมๆกันกับคุณผู้ชมด้วยนะคะตอนนี้ก็เริ่มไลฟ์สดแล้วสามารถส่งคำถามกันเข้ามาได้เลยค่ะก่อนที่จะไปถึงคำถามจากคุณผู้ชมอยากให้อาจารย์โสเล่าให้ฟังหน่อยอัปเดตสถานการณ์โควิดตอนนี้หลายคนบอกตัวเลขก็แกว่งไปแกว่งมาแต่ยังเป็นหลักพันปลายๆเป็นยังไงบ้างคะตอนนี
1: ้วันนี้ก็ยัง 2,000 นะคะแล้วก็ที่เราต้องติดตามดูคือจำนวนผู้เสียชีวิตนะคะที่ยังเลข2หลักแล้วดูเหมือนยังเยอะขึ้นไปเรื่อยๆนะคะวันนี้ก็31คนนะคะ20กว่ามา2วันวันนี้ก็31คนเพราะนั้นก็คงต้องติดตามแต่จริงๆก็ไม่อยากให้ติดตามเยอะเพราะมันจะเครียดนะคะคือเราคืออยากให้อยู่กับตัวเองแล้วก็เราก็คือป้องกันตัวเองให้ดีที่สุดแล้วก็ทำเหมือนเดิมอยู่นะคะสิ่งต้องทำแล้วก็ต้องให้เคร่งครัดมากขึ้นนะว่าจะเป็นการใส่หน้ากากอนามัยการล้างมือการเว้นระยะห่างการไม่เข้าไปในที่แออัดนะคะแล้วก็ถึงการที่ต้องเอาใจใส่ตัวเองว่าให้ถ้าฉันเริ่มป่วยก็ให้รีบไปพบแพทย์นะคะแล้วถ้าบวกกับมีความเสี่ยงด้วยเนี่ยจะได้รีบเข้าสู่การวินิจฉัยแล้วก็เข้าสู่การรักษานะคะ
0: ค่ะ
1: แล้วก็สุดท้ายคือวัคซีนถ้ามาแล้วมีแล้วคุณพร้อมก็ฉีด
0: กำลังจะถามเรื่องวัคซีนเพราะว่าเมื่อวานนี
1: ้
0: วันแรกสำหรับการ
1: ลงทะเบียน
0: วัคซีนสำหรับผู้สูงอายุกับประชาชนกลุ่มเสี่ยง
1: ใ
0: ครบ้างที่ควรฉีดในล็อตนี้คะ
1: จริงๆแล้วก็ถ้าเข้าไปมันก็จะมีเขียนอยู่ 7-8 ข้อนะคะก็คืออันแรกคือผู้สูงอายุที่อายุมากกว่า60ปีซึ่งเราถือว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงนะคะอันที่2ก็จะเป็นโรคร่วมอื่นๆนะคะยกตัวอย่างเช่นอะไรบ้างก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโรคไตเรื้อรังนะคะโรคตับโดยเฉพาะตับแข็งนะคะโรคปอดเรื้อรังโรคหัวใจนะคะโรคหลอดเลือดสมองนะคะอ้วน
0: ค่ะ
1: นะคะก็ถือว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงแล้วก็คนที่มีภูมิกันบกพร่องนะคะก็เป็นกลุ่มเสี่ยงเช่นกัน
0: ความดันโลหิตสูงนะคะกลุ่มนี้ก็สมควรที่จะได้รับวัคซีนในล็อตแรกนี้วันนี้ก็มีการอัปเดตแอปพลิเคชันแล้วก็ทางไลน์ด้วยนะคะ
1: ก็อยากให้เชิญชวนให้ลงนะคะถ้าใครมีความเสี่ยงอันนี้เขาก็ให้ความสำคัญกับเราว่าเราเป็นกลุ่มเสี่ยงก็อยากพิจารณาให้ลงทะเบียนแล้วก็เพื่อจะได้จัดสรรวัคซีนแล้วก็ได้ฉีดตามเวลาที่กำหนดนะคะ
0: ทีนี้วัคซีนนะคะอาจารย์หลายคนบอกว่าถ้าเป็นสูงอายุ60ขึ้นไปก็คือของ AstraZeneca ถ้าเกิดว่าต่ำกว่า60
1: ก็จะเป็น Sinovac
0: ของ Sinovac
1: ตอนนี้ที่เรามีอยู่2ยี่ห้อนะคะ
0: ค่ะทีนี้เรื่องของโรงพยาบาลก็เขาจะมีให้เลือกใช่ไหมคะอาจารย
1: ์ก็จริงแล้วแล้วแต่การจัดสรรด้วยนะคะว่าแต่ว่านักคร่าวๆตอนนี้เราก็จะแบ่งด้วยอายุเป็นหลักตามนี้นะคะแต่ถ้ามีมากกว่านี้ค่อยว่ากันอีกทีนึง
0: ค่ะดิฉันลองเข้าไปลงทะเบียนแล้วเขาจะมีให้แบบว่า
1: สูงอายุใช่ไหมคะถึงแล้ว
0: ยังสิคะจะให้คุณพ่อคุณแม่นะคะก็คือเขาจะมีให้เลือกว่าเป็นโรงพยาบาลที่เรามีประวัติการรักษาหรือโรงพยาบาลภูมิลำเนาก
1: ็
0: คือใกล้บ้านแล้วก็สามารถที่จะเลือกได้นะคะคุณผู้ชมสามารถส่งคำถามเข้ามาได้นะคะตอนนี้เนื่องจากว่าวันนี้มีคำถามตกค้างจากเรื่องของตาอาจารย์ขาคงต้องเรียนถามอาจารย์กิตติกุลก่อนระหว่างที่รอคำถามนะคะมีคุณผู้ชมส่งคำถามมาอายุ67ปีเป็นเพศชายค่ะบอกว่าสูบบุหรี่เป็นประจำและโรคประจำตัวคือโรคความดันโลหิตสูงค่ะมีลักษณะก้อนคล้ายต่อมไขมันอยู่ที่หัวตานะคะส่งรูปมาด้วยบอกว่าก้อนเนี่ยอยู่ที่เปลือกตาด้านในแต่คิดว่าน่าจะเป็นบริเวณต่อมหนังตาเป็นก้อนมานาน 1-2 ปีแล้วโตขึ้นเล็กน้อยมีอาการเคืองตามีขี้ตาเยอะขึ้นลักษณะเป็นเมือกๆอยากจะทราบว่าสิ่งที่เป็นนี้คืออะไรมีภาพประกอบมาให้ดูเป็นลักษณะคล้ายๆอย่างนี้ค่ะ เกี่ยวข้องกับเรื่องของการสูบบุหรี่ไหมอาจารย
2: ์อาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องนะครับก็ดูรูปมันไม่ค่อยชัดนะว่ารูปมันก็เป็นสีขาวดำ
0: ไขมันคล้ายๆเป็นก้อนไขมัน
2: ก็บางทีอายุเยอะผมว่าควรจะไปตรวจเมื่อตรวจดีกว่าครับ
0: ค
2: ือว่ามันเป็นเนื้ออะไรเพราะว่ามันอยู่ที่เยื่อบุตามันไม่ได้อยู่แทรกอยู่ที่หนังตา
0: ค่ะ
2: นะครับ
0: เยื่อบุตาหมายความว่าตรงที่เราเปิด
2: ที่เป็นตาขาว
0: ใช่ไหมคะ
2: ใช่ไหมครับ
0: เราเห็น
2: ประมาณนั้นนะครับ
0: เพราะว่าคุยกับคุณหมอตาหรือจักษุแพทย์หลายๆท่านส่วนใหญ่เนี่ยการเล่าอาการเฉยๆบางครั้งอาจจะไม่สามารถวินิจฉัยได้ละเอียดเพราะฉะนั้นอาจารย์แนะนำว่าถ้าเกิดว่ามีอาการ
1: แบบนี้ถ่ายรูปมาก็ดีแล้วแต่เพิ่นอาจจะไม่ชัด
0: เป็นขาวดำนะคะมีคำถามจากทางบ้านมาแล้วค่ะจากอาจารย์โสค่ะคุณน้อยอายุ71ปีนะคะน้ำหนัก56ส่วนสูง155ซมบอกว่าเป็นเส้นเลือดขอดที่ขาทั้ง2ข้างแต่ทีนี้เนี่ยด้วยเกณฑ์ของอายุคือ71เนี่ยต้องฉีดวัคซีนของ AstraZeneca เห็นว่าฉีดแล้วเนี่ยเส้นเลือดจะอุดตันอันนี้คือข้อมูลที่ได้รับประชาชนบางส่วนได้รับข่าวสารข้อมูลเช่นนี้ก็เลยกังวลว่าจะเป็นอันตรายหรือไม่
1: ก็จริงๆต้องบอกก่อนว่าเส้นเลือดขอดที่คุณน้อยเป็นเนี่ยจริงๆแล้วไม่ได้เกี่ยวคือมันจะคนละประเด็นกันเส้นเลือดขอดก็คือที่ขาที่เราเป็นก็เกี่ยวกับการยืนนานๆเดินนานๆนะคะก็ทำให้เกิดเส้นเลือดขอดได้ส่วนเรื่องของเส้นเลือดอุดตันเนี่ยมันจะคนละเรื่องกันนะคะแต่จริงโอเคเราได้ยินข่าวว่าวัคซีนของแอสตราเนี่ยมีทำให้อาจจะเกี่ยวข้องทำให้เกิดเรื่องของเส้นเลือดอุดตันได้เช่นเส้นเลือดสมองอุดตันอะไรอย่างนี้ได้นะคะแต่ถามว่าจริงแล้วตัวเลขอ่ะที่เกิดขึ้นเนี่ยจริงๆแล้วที่เกิดจากวัคซีนเนี่ยไม่ได้เยอะ
0: ค่ะ
1: และเมื่อเทียบกับประชากรทั่วไปแล้วก็คือไม่ได้มากกว่าประชากรทั่วไปนะเพราะนั้นโดยภาพรวมก็ยังถือว่าวัคซีนเนี่ยมีความปลอดภัยมากกว่าผลข้างเคียงที่เกิดขึ้นนะคะเพราะนั้นก็แนะนำยังแนะนำอยู่ว่าให้สามารถฉีดได้นะคะ
0: เพราะฉะนั้นคุณน้อยไม่ต้องกังวลนะคะ
1: เพราะเส้นเลือดขอดที่เป็นมันก็คนละเรื่องกันอยู
0: ่ไม่เกี่ยวข้องกับการรับวัคซีนแล้วก็ผลข้างเคียงที่เกิดจากการรับวัคซีนนั้นเนี่ยเมื่อชั่งน้ำหนักกับผลดีที่จะได้รับกับการป้องกันแล้วคุ้มกว่าอาจารย์แนะนำว่า
1: ให้ฉีด
0: ควรจะฉีด
1: ลงทะเบียนเลยค่ะ
0: ลงทะเบียนเลยนะคะถ้าไม่ได้
1: ก็ลงทะเบียน
0: หลายๆครั้งตอนนี้ได้แล้วง่ายแล้ว
1: ถ้าไม่ได้ก็ให้ลูกหลานช่วยลงนะคะเพราะบางทีลงไม่ได้ผู้สูงอายุบางทีก็ลงไม่ค่อยสะดวก
0: ใช่
1: ก็ใช้ลูกใช้หลานลงให้นิดนึงนะคะ
0: นะคะคุณผู้ชมก็ถ้าเกิดว่าเป็นผู้สูงอายุแล้วก็อาจจะไม่มีสมาร์ทโฟนหรือไม่ถนัดการใช้สมาร์ทโฟนก็สามารถที่จะให้ลูกหลานนะคะลงให้ได้1คน1 account สามารถลงได้หลายคนเราจะให้เพิ่มแต่ว่าเป็นบิดามารดา
1: เพิ่มชื่อได้
0: เพิ่มชื่อได้นะคะมีคำถามจากไลฟ์ทาง Facebook ของเราแล้วนะคะคุณผู้ชมสวัสดีอาจารย์หมอทั้ง2ท่านค่ะมีคุณผู้ชมถามว่าคุณรัชนีบอกว่าถามเรื่องโควิด -19 ถ้าผู้มีความเสี่ยงสูงได้รับผลตรวจว่าเนกาทีฟคือไม่พบเชื้อหลังจากพบกับผู้ป่วยยืนยันมาแล้ว7วันอยากถามว่าผู้ที่พูดคุยกับกลุ่มเสี่ยงนี้ถือว่าปลอดภัยหรือยังคะอาจารย
1: ์เดี๋ยวนะมันจะงงๆนิดนึง
0: สมมติเราพบผู้เป็นโควิดยืนยันพบมาแล้ว7วันไปตรวจเป็นเนกาทีฟไม่พบเชื้อปลอดภัยหรือยัง
1: ถึงเราใช่ไหม
0: เรา
1: เนี่ยจริงๆก็คืออยากจะบอกว่าโดยถ้าเราได้ยินข่าวก็คือเวลาเจอกลุ่มเสี่ยงหรือเจอผู้ที่เป็นโรคคือเรามีความเสี่ยงเนี่ยก็คือยังไม่ต้องรีบไปตรวจ
0: ค่ะ
1: อันนี้เราได้ยินหลายรอบแล้วนะคะเพราะว่าเจอวันนี้พรุ่งนี้ไปตรวจเนี่ยมันลบอยู่แล้ว
0: ยังไม่เจอ
1: ใช่เพราะนั้นเนี่ยถ้าที่เล่ามาคือไปตรวจครั้งแรกคือช่วงวันที่5วันที่7ไปแล้วเนี่ยซึ่งถือว่าจริงแล้วมีโอกาสถ้าติดอ่ะมีโอกาสอยู่แล้วที่จะเจอเชื้อได้เพราะว่าระยะฟักตัวของโรคเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณ5วันถึง7วันเต็มที่นะคะแต่ว่าอย่างที่ทราบคือระยะฟักตัวจริงๆอ่ะตั้งแต่2วันจนถึง14วัน
0: แล้วแต่คน
1: เพราะนั้นเรามีโอกาสที่อาจจะเจอเชื้อหลังจาก7วันก็ได้นะคะเพราะนั้นจริงๆก็คือถามว่า7วันแล้วเป็นลบเนี่ยถามว่าปลอดภัยมั้ยจริงๆก็ปลอดภัยเกือบจะ 90% แล้วแหละแต่มันก็บอกไม่ยากแต่ว่าอย่างที่บอกคือมันต้องดูให้ถึง14วันทีหนึ่งนะคะก็อันนี้ก็จะปลอดภัย 100%
0: ตามข้อปฏิบัติก็คือยังต้องกักตัวอยู
1: ่ใช่ก็ต้องกักไปจนทั้งถึงวันที่เราเจอเขาไป14วัน
0: แล้วต้องตรวจอีกรอบไหมอาจารย์
1: จริงแล้วถ้าไม่ได้มีอาการเราก็จะไม่ได้แนะนำให้ตรวจ
0: ค่ะ
1: แต่ถ้ามีอาการแน่นอนออกมาตรวจได้เลย
0: ค่ะค่ะอันนี้คือข้อปฏิบัติสมมุติว่าเราเจอผู้ป่วยยืนยันนับจากวันที่เราเจอผู้ป่วยยืนยัน
1: ใช่ใช่ไป14ว
0: ัน ไปอีก14วันเราจะไม
1: ่
0: ข้องเกี่ยวกับใครกักตัวแล้วก็ไปตรวจหลังจากที่เจอเขาประมาณ5วัน
1: 5-7 วันอันนี้ตรวจวันที่7แล้วก็คือโอเค
0: ค่ะ
1: นะคะ
0: ก็ลองดูแต่ว่าคุณรัชนีอย่าเพิ่งออกไปไหนนะคะ
1: กักให้ครบก่อน
0: กักตัวให้ครบ14วันเพื่อความปลอดภัยนะคะ
1: เพราะว่าจริงๆแล้วอย่างจะบอกรายละเอียดนิดนึงว่าบางทีการที่เราเจอคนนั้นเนี่ยจริงๆแล้วในรายละเอียดมันมีเยอะว
0: ่
1: าเราเจอเขาแค่ไหน ราแค่เดินผ่านเราแค่ใช้ลิฟต์เดียวกันเราแค่ใช้ห้องเดียวกันแต่ไม่ได้เจอกันอันนี้มันโอกาสมันติดมันน้อยอยู่แล้วนะคะเพราะนั้นอยากจะไม่ได้แบบให้กังวลจนเกินไปเพราะนั้นโอกาสที่เราจะเสี่ยงเนี่ยคือต้องทั้งเวลาและสถานที่เดียวกันนะคะคือไม่ใช่ว่ามีผู้ป่วยในห้องนี้แต่ออกไปชั่วโมงนึงที่แล้วแล้วเราเข้ามาตอนเย็น
0: ค่ะ
1: เนี่ยไม่ต้องกังวลจริงๆแล้วโอกาสมันน้อยมากอยู่แล้ว
0: มัน
1: ต้องแบบละเวลาเดียวกันและสถานที่เดียวกันแล้วก็ใกล้ชิดกันไม่ใส่หน้ากากอนามัยอยู่ด้วยกันนานๆมันคือมันหลายปัจจัยมาก
0: ค่ะ
1: ที่จะทำให้เรามีโอกาสติดเชื้อได้ค่อนข้างง่ายนะคะ
0: แต่อย่างไรก็ตามปฏิบัติตามขั้นตอนของทางการแพทย์นะคะตอนนี้คุณปุญญนุชหลายๆคนส่งมาวันนี้อาจารย์โสน่าจะฮอตพอสมควรเพราะว่ามีคนสนใจเรื่องของวัคซีนนะคะคุณปุญญนุชบอกว่าฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่มาเมื่อวันที่28เมษายนเนี่ยค่ะถ้าจะฉีดโควิดต้องเว้นระยะกี่วันเพราะเขาต้องลงทะเบียนจะต้องให้จองไว้
1: ก็คือปกติแล้วเนี่ยเราจะแนะนำให้ไม่ว่าจะเป็นองค์การอนามัยโลกเองหรือว่าทางฝั่งอเมริกาเองก็แนะนำว่าควรจะฉีดห่างอย่างน้อย2สัปดาห์นะคะเพ
0: ื
1: ่อประเมินเรื่องของผลข้างเคียงเดี๋ยวฉีดใกล้กันแล้วผลข้างเคียงที่เกิดขึ้นหรือไม่รู้เป็นของตัวไหนนะคะก็อย่างน้อย2สัปดาห์ถ้า4สัปดาห์ได้ก็ดีนะคะเพราะนั้นจริงตอนนี้ถ้าทุกคนที่ลงทะเบียนเนี่ยเร็วสุดน่าจะเป็นมิถุนาอยู่แล้วที่ได้ฉีดนะเพราะนั้นก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรกับไข้หวัดใหญ่ที่เพิ่งฉีดไปนะเพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็คือถ้าใครอยากฉีดสมมติวัคซีนยังไม่มาอยากฉีดแค่ใบใหญ่ฉีดไปก่อนเลย
0: แล้วก็2สัปดาห
1: ์แล้วก็อย่างน้อย2สัปดาห์พอวัคซีนโควิดมาพอดีช่วงมิถุนาที่เราจะได้เริ่มฉีดกันนะก็พอดี
0: ก็เริ่มฉีดได้นะคะจะแนะนำว่าควรจะเว้นห่างประมาณ2สัปดาห์สำหร
1: ับ
0: การรับวัคซีนอย่างน้อยคนละตัวนะคะมีคุณวีระค่ะอายุ71ปีส่งคำถามมาทางหมายเลขโทรศัพท์บอกว่าเป็นผู้สูงอายุอยู่ในเกณฑ์ที่จะต้องฉีดวัคซีนและ71
1: ค่ะ
0: แอสตราเซเนกาอยากทราบว่าถ้าฉีดไปจะอันตรายต่อผู้สูงอายุไหมอาจารย์หลายๆท่านกังวลฉีดหรือไม่ฉีดดี
1: ก็จริงๆแล้วอย่างที่เรียนไปก็คือโดยภาพรวมตอนนี้เราก็จะบอกว่าผลข้างเคียงที่เกิดจากวัคซีนเนี่ยมีน้อยแล้วก็ไม่ต้องกังวลคือการฉีดเนี่ยก็จะคุ้มค่ากว่าการที่เราจะต้องกังวลเรื่องของผลข้างเคียงนะคะก
0: ็
1: จริงๆแล้วไม่อยากจะบอกว่าคุณพ่อคุณแม่ตัวเองเนี่ยฉีดแล้ว
0: ค่ะ
1: นะคะเนื่องจากวัคซีนที่เหลือมาจากรุ่นแรกก็ฉีดไปคุณพ่อก็80ละคุณแม่78ก็ฉีดไปประมาณ 3-4 วันยังเรียบร้อยดีอยู
0: ่ครบ2เข็มแล้วมั้ยคะ
1: ไม่ใช่เพิ่งเข็มแรกเพราะว่าแอสตรามันเพิ่งมาเพราะนั้นยังไม่มีใครได้2เข็ม
0: เข็มแรก
1: ใช่
0: นะคะก็ยังแข็งแรงดี
1: แข็งแรงดีไม่มีปัญหาอะไรใครเคยตอนแรกก็กังวลเอ๊ะจะไข้ไหมจะเพลียไหมจะซึมไหมก็เรียบร้อยดีสบายดีก็ไปมีทำงานกินข้าวอะไรได้ปกติ
0: อย่างคนที่มีอาการแพ้วัคซีนไข้หวัดใหญ่เพราะว่าหลายๆคนรับวัคซีนไข้หวัดใหญ่มันจะมีผลไหมคะว่าการแพ้วัคซีนไข้หวัดใหญ่แล้วจำเป็นต้องแพ้วัคซีนโควิดด้วย
1: จริงๆแล้วต้องดูในส่วนประกอบของวัคซีน
0: ค่ะ
1: ว่าการถ้าถูกวินิจฉัยว่าเป็นการแพ้วัคซีนไข้หวัดใหญ่ต้องเอาส่วนประกอบมาดู
0: ค่ะ
1: แล้วก็มาเทียบกับของโควิด
0: ว่ามีอะไร
1: เหมือนกันหรือเปล่าถ้าเหมือนกันเนี่ยแน่นอนเราก็คงเป็นข้อห้ามนะคะแต่ว่าวัคซีนโควิดแต่ละยี่ห้อส่วนประกอบก็ไม่เหมือนกันนะคะเช่นตอนนี้ที่เรามีอยู่2ยี่ห้อคือของแอสตราเองของซิโนแวคเองเมื่อส่วนประกอบมาดูแล้วเนี่ยปรากฏไม่เหมือนกันเลย
0: ค่ะ
1: เช่นพวกสารที่เขาใส่พวกเป็นส่วนประกอบหรือสารที่เขาใส่ไม่ให้กันเสียเนี่ยไม่เหมือนกันเลยเพราะนั้นเราถึงได้แนะนำตอนนี้ว่าเป็นวัคซีนโควิด2ยี่ห้อเองคือใครแพ้ยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่งแพ้แบบรุนแรงเราแนะนำว่าให้คุณสามารถ
0: เปล
1: ี่ยนยี่ห้อได้เพราะเรามั่นใจว่าส่วนประกอบของทั้งสองอันนี้ไม่เหมือนกันเลยเพราะฉะนั้นต้องมาเทียบ
0: เราอาจจะแพ้สิ่งใดสิ่งหนึ่งในวัคซีน
1: ถ้ามันมีที่เหมือนกันคือแพ้สมมติว่าแพ้ไข้หวัดใหญ่แล้วมาเทียบดูเฮ้ยตรงกับโควิดอันนี้แน่นอนก็คง
0: ไม่แนะนำ
1: ก็อาจจะไปดูยี่ห้ออื่นเพราะอย่างที่เรียนไปก็คือแต่ละยี่ห้อไม่เหมือนกัน
0: ค่ะ
1: นะคะ
0: ทีนี้อีกหนึ่งคำถามเกี่ยวกับวัคซีนถ้าสมมติคนนึงรับวัคซีนไปแล้วเข็มแรกเกิดอาการแพ้รุนแรงไปต่อยังไงคะอาจารย
1: ์ก็จริงแล้วถ้าในกรณีที่เกิดผลข้างเคียงนะคะจริงๆแล้วไม่ว่าจะเป็นผลข้างเคียงที่เรารู้อยู่แล้วเราเรียกว่าอาการข้างเคียงนะคะเช่นปวดบวมแดงร้อนหรือมีไข้จริงๆเราอยากให้รายงาน
0: ค่ะ
1: จริงในหมอพร้อมเนี่ยก็จะมีที่ให้รายงานได้นะคะหรือจริงอาจจะรายงานไปสถานที่ที่คุณฉีดก็ได้นะเพื่อที่เราจะได้เก็บข้อมูลนะคะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าในการศึกษาเองเนี่ยจริงๆปวดบวมแดงร้อนเนี่ยเจอได้ 30-40% สบายเลยนะคะแต่ว่าที่เราดูข้อมูลเพื่อได้มีโอกาสทบทวนข้อมูลด้วยจริงๆคนไทยเราที่ฉีดไปแล้วเนี่ยรายงานกันแค่10%เองเราก็เลยไม่รู้ว่าเอ๊ะมีน้อยจริงๆหรือ
0: ไม่ได้รายงาน
1: นะคะจริงๆเราอยากให้รายงานเยอะๆนะคะรวมถึงผลข้างเคียงที่รุนแรงด้วยคือแพ้แบบรุนแรงเราก็อยากให้รายงานเพราะว่าเราจะมีคณะกรรมการที่พิจารณาว่าตกลงอาการที่คุณเกิดขึ้นเนี่ยมันคือการแพ้จริงหรือเปล่านะคะเพราะว่าบางทีมันอาจจะใช่หรืออาจจะไม่ใช่ก็ได้น
0: ะคะ
1: เพราะถ้าไม่ใช่เนี่ยเราก็จะได้แนะนำว่าโอเคคุณสามารถฉีดวัคซีนชนิดเดิมได้แต่ถ้าใช่เราพิจารณาอย่างละเอียดแล้วเราก็จะบอกว่าให้เปลี่ยน
0: ยี่ห้อ
1: แทน
0: อันนี้คือสิ่งที่จะเกิดขึ้น
1: ใช่ค่ะคืออยากให้รายงานแล้วก็เราจะมีคณะกรรมการช่วยพิจารณาให้แล้วก็จะส่งเรื่องกลับไปให้คุณว่าเราจะแนะนำคุณยังไงดี
0: ค่ะเพราะฉะนั้นเรื่องของข้อมูลตอบกลับข้อมูลหลังจากฉีดไปแล้วเป็นเรื่องสำคัญในการพิจารณาของคณะแพทย์เพราะฉะนั้นคุณผู้ชมที่ฉีดวัคซีนไปแล้วเข็มเดียวก็ดี2เข็มไปแล้วก็ดีถ้ามีผลหรือไม่มีผลอย่างไรอาจารย์อยากให้รายงานกลับ
1: มีผลข้างเคียงก็คืออยากให้รายงาน
0: ค่ะ
1: จะได้เราจะได้เก็บข้อมูลด้วยนะคะอย่างที่เราก็ได้ยินเรื่องของชาใบหน้าครึ่งซีกอะไรกันเนี่ยเป็น100คนนะคะตอนนี้
0: ค่ะก็จะได้เป็นข้อมูลในการวิเคราะห์ต่อไปสำหรับคณะทำงานด้วยนะคะอีกหนึ่งคำถามอาจารย์กิติคุณฟังไปด้วยกันนะคะฟังไปกับดิฉันนี่แหละเรื่องวัคซีนกำลังมาฮอตจริงๆคุณวีถามว่าถ้าฉีดวัคซีนไปแล้วอาจารย์จะไม่แพร่เชื้อให้คนอื่นใช่หรือไม
1: ่ค
0: ่
1: ะ
0: และอีกหนึ่งคำถามที่หลายคนให้ความสนใจฉีดไปแล้วอยู่ได้นานแค่ไหนคะ
1: ค่ะเอาคำถามแรกก่อนแล้วกันนะคะก็คือถามว่าวัคซีนเนี่ยที่เราจะฉีดกันเนี่ยมันป้องกันอะไร
0: ค่ะ
1: มันป้องกันการติดมันป้องกันการเจ็บป่วยธรรมดาป้องกันเจ็บป่วยรุนแรงป้องกันการเข้า ICU หรือป้องกันการตายนะคะจริงแล้วข้อมูลจากตอนนี้วัคซีนทุกยี่ห้อตอนนี้ป้องกันการตายแน่นอน
0: ค่ะ
1: เกือบ 100% นะคะหรือว่ารวมไปถึงป้องกันการมีโรคที่รุนแรงนะเช่นต้องนอนโรงพยาบาลเนี้ยอันเนี้ยทุกวัคซีนก็คือมีข้อมูลแล้วว่า 90% จนถึง 100% ในส่วนนี้นะคะแต่ข้อมูลที่ยังค่อนข้างน้อยคือการติด
0: ค่ะ
1: เพราะนั้นอย่างไข้หวัดใหญ่เองที่เราฉีดกันเนี่ยมันก็ไม่ได้การติดนะคะแต่มันการตายได้
0: กันถ้าเป็นแล้วจะไม่รุนแรง
1: ประมาณนั้นนะคะแต่ว่าเราเอาง่ายๆคือการตายนะคะแต่ว่าไม่ได้กันติดเพราะนั้นในส่วนของโควิดตอนนี้เนี่ยข้อมูลการกันติดยังมีค่อนข้างน้อยเพราะนั้นถามว่าเราฉีดวัคซีนแล้วเราก็คงได้ยินข่าวว่าฉีดวัคซีนแล้วก็ยังติดได้แต่มันลดความรุนแรงของโรคนะคะเพราะนั้นเราถึงแนะนำว่าถึงแม้ว่าคุณฉีดวัคซีนแล้วเนี่ยยังก็คงยังต้องปฏิบัติตัว
0: ใส่แมส
1: เพื่อป้องกันเหมือนเดิมไปก่อนณจุดนี้นะคะเช่นล้างมือใส่แมสไปเนี่ยจนกว่าจะมีการฉีดวัคซีนที่มากจนถึงระดับหนึ่งที่เราอาจจะเคยได้ยินเรื่องของภูมิคุ้มกันหมู่
0: กลุ่มค่ะ
1: ภูมิคุ้มกันกลุ่มนี่แหละนะเพราะว่าอย่างเช่นในสหรัฐอเมริกาอาจจะเคยได้ยินแล้วว่าสหรัฐอเมริกาก็ฉีดไปเยอะระดับหนึ่งแล้วหรือในอิสราเอลที่เราได้เห็นข่าวนะคะอิสราเอลก็ฉีดไปเยอะมากเพราะประชากรเขาน้อยนะคะเราเห็นว่าอิสราเอลได้มีการประกาศว่าคุณอาจจะไม่ใส่หน้ากากได้แล้วในที่ที่คุณไป
0: ในที่
1: กลางแจ้งนะคะหรือคุณสามารถรวมกลุ่มได้ในคนที่ฉีดวัคซีนทั้งหมดเช่นทุกคนไปที่นั้นฉีดวัคซีนหมดเลย
0: สามารถที่จะแบบมารวมกันได
1: ้อะไรประมาณนี้ประมาณนี้นะเพราะนั้นเราถ้าเราอยากจะเห็นจุดนั้นก็คือเราต้องร่วมกันฉีดวัคซีนนะคะอันนี้คำถามแรกก่อนนะเพราะนั้นโดยสรุปก็คือการวัคซีนไม่ได้การติด
0: กันตายไม่กันติด
1: ใช่
0: อ
1: ัน
0: นี้คือความเข้าใจที่ถูกต้อง
1: ค่ะอันที่สองคือถามว่าฉีดไปแล้วจะอยู่ได้นานเท่าไหร่นะเพราะนั้นคำถามนี้ยังไม่มีคำตอบนะคะไม่ได้กวนนะคะมันไม่มีคำตอบจริงๆ เพราะนั้นมันจะขึ้นอยู่กับสองปัจจัยหลักๆนะคะปัจจัยแรกก็คือฉีดไปแล้วภูมิจะอยู่ได้นานเท่าไหร
0: ่ค่ะ
1: นะคะเพราะนั้นถ้าฉีดไปแล้วภูมิอยู่ได้ไม่นานเช่นภูมิมันตกลงมันก็ไม่เพียงพอในการป้องกันโรคอาจจะต้องฉีดเช่นทุก6เดือนทุก1ปี
0: ค่ะ
1: อันนี้รอข้อมูลนิดนึงนะคะเหมือนไข้หวัดใหญ่เราที่เราต้องฉีดทุกปี
0: 1ปี
1: นะคะประเด็นที่2คือไวรัสกลายพันธุ์ไหม
0: ค่ะ
1: ถ้าไวรัสกลายพันธุ์เราก็ต้องเปลี่ยนวัคซีนให้ตรงกับไวรัสที่กลายพันธุ์เหมือนไข้หวัดใหญ่เหมือนกันถูกมั้ยคะเพราะนั้นเหตุผลไปได้ได้เหมือนกับไข้หวัดใหญ่เลยที่ทําให้เราต้องอย่างไข้หวัดใหญ่เรารู้ตัวเลขแล้วคือฉีดทุกปี
0: ค่ะ
1: แต่อันเนี้ยเรายังไม่ทันรู้ว่าจะปีนึงได้ไหมนะคะหรือจะต้องสั้นกว่านั้น
0: ค่ะ
1: เราก็ไม่อยากฉีดบ่อยเนาะจริงเนาะ
0: ใช่
1: เรื่องปีนึงนี่ปีนึงพอรับได
0: ้ใช่ๆๆฉ
1: ีดปีละครั้งเนาะจะฉีด6เดือนครั้งนี
0: ่ดูถี่ไปแล้วต้อง2เข็มอีกครั้งมั้ยอาจารย์
1: ใช่เพราะนั้นเดี๋ยวรอข้อมูลนิดนึงแนวโน้มอาจจะต้องฉีดซ้ำ
0: เนื่องจากเป็นโรคอุบัติใหม่
1: ใช่
0: ดังนั้นเรายังไม่ไปถึงสุดขอบของวงรอบ
1: ว่าจะวัคซีนจริงๆถามว่าที่มีตอนนี้ก็ยังไม่ถึงปีเลยที่ใช้กันใช่มั้ยคะ
0: ถือว่าออกมาเร็วมากแล้วก็ไวรัสก็ยังมีการกลายพันธุ์อย่างที่อาจารย์บอกค่ะจะทำให้ประสิทธิภาพวัคซีนลดลงหรือไม่อย่างไรต้องรอติดตามนะคะอาจารย์กิติคุณฉีดยังคะ
2: ฉีดแล้วครับ
0: ฉีดเรียบร้อยกี่เข็มแล้วอาจารย
2: ์2
0: แล้วอาจารย์มีผลข้างเคียงอะไรไหม
2: ก็ไม่มีอะไรก็เจ็บๆนิดหน่อย
0: ปกติดีนะคะส่วนใหญ่บุคลากรการแพทย์ก็จะเป็นด่านหน้าที่จะได้รับวัคซีนแล้วตอบคำถามคุณวีสรุปนะคะฉีดวัคซีนแล้วเนี่ยยังสามารถที่จะติดได้ไม่ได้การติดแต่การถ้าติดแล้วคนที่ฉีดวัคซีนนั้นจะไม่เป็นโรคที่รุนแรงจนอาจจะถึงเสียชีวิตนะคะอันนี้คือข้อมูลเกี่ยวกับวัคซีนค่ะมีคำถามค่ะ ขออนุญาตนะคะชื่อคุณเป็นภาษาจีนมาแต่ถามบอกว่ามีกรณีหนึ่งแม่บ้านนะคะที่ต่างจังหวัดเนี่ยมีเด็กนักศึกษาที่เช่าหอพักแถวหมู่บ้านติดโควิด19แล้ว2คนอาจารย์แล้วก็ไปซื้อของที่ร้านขายหมูร้านขายของชำในหมู่บ้านแต่ร้านขายหมูร้านขายของชำไม่กักตัวอย่างนี้ถือเป็นกลุ่มเสี่ยงไหมอาจารย
1: ์คือนักศึกษาไปซื้อของที่ร้านใช่ไหม
0: นักศึกษาป่วยเสร็จไปซื้อของร้านขายของชำในหมู่บ้าน
1: ค่ะจริงๆอย่างที่บอกคือเราต้องดูเหตุการณ์ด้วยนะคะเช่นนักศึกษาที่ไปเขาใส่แมสหรือเปล่าแล้วเขาอยู่นานไหม
0: ค่ะ
1: แล้วตอนไปซื้อหมูซื้อหมูใช่ไหมซื้อหมู
0: ซื้อหมู
1: ร้านขายของชำ
0: ที่ร้านขายของชำ
1: แล้วเจ้าของร้านคนที่ขายอ่ะใส่แมสไหม
0: ค่ะ
1: คุยกันนานไหมมันอาจจะคุยแค่1นาทีหยิบหมูให้อันนี้ไม่จำเป็นต้องกักตัว
0: ค่ะ
1: นะคะถือว่าใส่แมสทั้งคู่เนี่ยโอกาสเสี่ยงมันลดลงไปเยอะแล้วก็ไม่จำเป็นต้องกักตัว
0: ค่ะ
1: นะคะแต่ถ้าไม่ใส่แมสด้วยคุยกันด้วยอยู่กันนานด้วยอันนี้แน่นอนเสี่ยงสูงอันนี้ต้องทั้งกักและทั้งตรวจ
0: คือเป็นปัจจัยที่เราเจอ
1: ใช่คือต้องดูหลายๆส่วน
0: ปัจจัยแวดล้อมนะคะในเหตุการณ์นั้นด้วยหลายๆคนเชื่อว่าตอนนี้มีความกังวลรายการเราก็จะช่วยในเรื่องนี้ได้มีหนึ่งท่านค่ะคุณหนูมินนี่บอกว่าสวัสดีอาจารย์หมอทั้งสองท่านนะคะแล้วก็สวัสดีคุณดาวด้วยสวัสดีค่ะบอกเป็น FC อาจารย์หมอโสทุกช่องทางของช่องนี้เลย อยากสอบถามปัญหานะคะซึ่งไม่เกี่ยวกับโควิดบอกว่าอายุ52ปีน้ำหนัก47อาจารย์ส่วนสูง155เดี๋ยวดูอาจารย์สองท่านจะพอตอบคำถามได้ไหมคุณหนูมินนี่บอกว่าแต่งงานมาประมาณ20ปีแล้วไม่มีบุตรค่ะปัญหาสุขภาพตอนนี้คือมีน้ำใสๆออกมาจากหน้าอกทางด้านขวาด้านเดียวเป็นตอนกลางคืนทุกเช้าจะเห็นวงบนเสื้อน่าจะเป็นไหลออกมาจากเต้านมนะคะอาจารย์ไม่มีอาการเจ็บไม่มีก้อนหรืออะไรที่หน้าอกเลยค่ะไม่มีโรคประจำตัวใดๆด้วยไม่ทราบว่าเป็นอะไรอาจารย์พอจะ
1: 50กว่าใช่ไหม
0: 52
1: จริงๆแล้วก็ไม่ควรจะมีคล้ายๆกับว่ามีคือมีอะไรก็ตามที่ออกมาจากหัวนม
0: ค่ะ
1: จริงๆแล้วก็แนะนำให้ไปตรวจดีกว่า
0: ถึงแม้จะไม่เจอก้อนก็ตาม
1: บางทีเราคลำเองไม่เจอ
0: ค่ะ
1: ต้องอาจจะต้องไปแมมโมแกรมหรือว่าให้คุณหมอมีทั้งอัลตราซาวด์แล้วก็แมมโมแกรมซึ่งจะสามารถดูก้อนได้ละเอียดมากขึ้นนะคะอาจจะไปที่แผนกศัลยกรรม
0: เร่งด่วนไหมคะ
1: ก็จริงๆไม่ได้บอกเป็นนานๆเท่าไหร่เนาะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ก็ให้คือถ้าเร็วที่สุดได้ก็ดีเอาที่ปลอดภัย
0: ค่ะ
1: นะคะ
0: นะคะเพราะฉะนั้นคุณหนูมินนี่ถ้าเกิดมีอาการหรือคุณผู้ชมมีอาการแบบนี้คือมีของเหลวน้ำอะไรผิดปกติออกมาจากเต้านมอาจารย์แนะนำว่าควรจะไปตรวจนะคะวันนี้มีคำถามเกี่ยวกับเรื่องของวัคซีนเกี่ยวกับเรื่องของโควิดเข้ามาเยอะมากๆจริงๆเลยนะคะคุณชุมศักดิ์อายุ65บอกแพ้กลุ่มยากลุ่มซันฟาถ้าฉีดแอสตราเซเนกาจะมีผลไหมอาจารย
1: ์จริงๆแล้วคนที่มีประวัติแพ้ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามมาก่อนนะโดยเฉพาะถ้าเป็นแพ้อาหารก็จะมีคำถามมาเยอะเช่นแพ้อาหารคนแพ้กุ้ง
0: ค่ะแพ้อาหารทะเล
1: แพ้อาหารทะเลหรือบางคนแพ้ฝุ่นแพ้อะไรล่ะแพ้ยา
0: ค่ะ
1: นะคะอย่างคุณชุมศักดิ์ก็บอกแพ้ซันฟาจริงๆแล้วถามว่าการแพ้เหล่านี้เนี่ยไม่ได้เป็นปัจจัยเสี่ยงหรือไม่ได้เป็นตัวทำนายว่าคุณจะแพ้วัคซีนโควิดหรือเปล่านะคะจริงๆแล้วก็คือก็แนะนำให้ฉีดวัคซีนได้นะคะแต่ว่าในกรณีที่บางคนที่ไม่สบายใจเอ๊ะฉันจะแพ้หรือเปล่าเนี่ยสามารถถ้าอยากจะกินยาป้องกันจริงๆให้กินยากลุ่มต้านเราเรียกยากลุ่มต้านฮิสตามีนแบบไม่ง่วงได
0: ้
1: เช่นยาชื่อลอราตาดีนเซติรีซีนนี่ฮะอันนี้บอกชื่อยาอาจจะงงเข้าไปดูในดราม่าชาแนลเรามีอินโฟกราฟิกอันนี้อยู
0: ่
1: ว
0: ่
1: ามีชื่อยาอยู่2ตัวนี้ก็กินไปก่อนสัก30นาที
0: ก่อนฉีด
1: แต่ยาบางตัวที่ง่วงไม่แนะนำนะคะไม่แนะนำให้กินดักโดยทั่วไปเราจะมีชื่อยาอยู่ในอินโฟกราฟิกอันนั้นก็สามารถใช้ได
0: ้หรือว่าแจ้งสำหรับเจ้าหน้าที่ที่เราจะฉีด
1: แล้วก็อันนึงที่แนะนำคือให้แจ้งเจ้าหน้าที่หน้างานเขาจะได้สังเกตเราเป็นพิเศษเพราะว่าทุกคนแล้วเวลาฉีดวัคซีนเนี่ยจะต้องนั่งอยู่ตรงนั้น30นาทีอยู่แล้วแต่ว
0: ่า
1: ถ้าเราบอกว่าเราเคยมีหวัดแพ้อะไรมาก่อนแล้วแพ้แบบเฮ้ยเป็นลมพิษด้วยนะแพ้แบบรุนแรงนิดนึงเนี่ยเขาจะได้สังเกตเราอย่างใกล้ชิดเช่นจัดอยู่แถวหน้าเลย
0: ค่ะ
1: นะคะก็จะได้อยู่แถวหน้าดูกันใกล้ๆนะคะ
0: เพราะนั้นเรื่องของการแจ้งประวัติการแจ้งรายละเอียดของตัวของเราเกี่ยวกับเรื่องวัคซีนมีความสำคัญสมที่จะพาคุณพ่อคุณแม่โดยเฉพาะผู้สูงอายุไปเนี่ยเตรียมให้เรียบร้อยนะคะบางทีเราแพ้ตัวนี้เรามีประวัติอย่างนี้แจ้งให้เรียบร้อยกลับมาถามที่อาจารย์กิติคุณนิดนึงเรื่องของข้อสังเกตของคนที่ติดโควิดมันจะมีเรื่องของตาแดงด้วยอาจารย์อยากจะทราบตรงนี้มันเกี่ยวข้องกับตายังไงคะ
2: โอ้ยจริง การติดเชื้อหลายอย่างมันก็มีอาการตาแดงบ้างนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยไวรัสอะไรอย่างเงี้ยก็มีได้ครับก็ผมว่าก็โอเคก็ปกติ
0: คือหลายคนตอนนี้แบบว่าดูตาทุกเช้าเลยถ้าฉันตาแดงหรือเปล่าอาจารย์มันจะมีความแตกต่างกับตาแดงทั่วไปฝุ่นเข้าตาหรืออาการอย่างอื่นยังไงคะ
2: ครับมันคงต้องมีอาการอย่างนะฮะมีอาการทางระบบ
0: หายใจ
2: อะไรประมาณอย่างนั้นร่วมด้วยแต่จริงๆของตาเองก็มีพวกที่เป็นไวรัสทั่วๆไปก็อาจจะมีอาการพวกนั้นได้น
0: ะคร ับ
2: บางทีมันก็คงบอกยากผมคิดว่าประมาณอย่างนั้น
0: เพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งเครียดด
2: ู
0: อาการอื่นๆประกอบด้วยไม่ได้ตื่นมาตาแดงแล้วตกใจมากนึกว่าเป็นโควิดอาจจะเป็นอย่างอื่นก็ได้นะคะคุณวนิดาอายุ70ปีบอกว่าเป็นความดันกับไขมันอาจารย์คะถามว่าตื่นมาตอนเช้าเนี่ยจะมีเสมหะเยอะก่อนนอนทานยาผสมทานยาผงผสมน้ำเพื่อละลายเสมหะอยากทราบว่าต้องกินนานแค่ไหนจึงจะหายการตื่นขึ้นมาแล้วมีเสมหะเยอะอาจารย์ต้องแก้อย่างไรได้บ้างคะ
1: คือจริงๆเราต้องไปดูที่สาเหตุต้องแก้ที่สาเหตุมากกว่าเพราะว่าการกินยาละลายเสมหะก็คือมันเป็นการรักษาที่ปลายเหตุ
0: ค่ะ
1: นะคะถามว่ากินนานเท่าไหร่ก็คือถ้าคุณไม่มีเสมหะคุณก็ไม่ต้องกินแหละนะคะแต่ประเด็นก็คือทำไมถึงมีเสมหะอาจจะต้องมาดูว่าถ้าเป็นตอนนอนคือที่นอนเรามีปัญหาไห
0: ม
1: ฝุ่นเยอะแพ้ฝุ่นมีภูมิแพ้หรือเปล่าหรือมีปัญหาเรื่องของไซนัสที
0: ่
1: มันทำให้มันไหลลงคอหรือมีปัญหาที่หลอดลมอะไรเงี้ยค่ะคืออาจจะต้องมาตรวจแล้วก็ว่าจะเป็นแผนกหูคอจมูกหรือว่าคุณหมอโรคปอดมาดูอีกทีนึงนะคะเพราะยาละลายเสมหะที่กินมันก็แค่บรรเทาอาการ
0: ปลายเหตุ
1: ยังไม่ได้รู้สาเหตุจริงๆว่าทำไมเราถึงเสมหะเยอะเพราะฉะนั้นถ้าแก้ที่ต้นเหตุแล้วน่าจะได้ไม่ต้องมานั่งกินยาละลายเสมหะทุกคืน
0: อาจารย์ก็ตอบไม่ได้ว่าทานไปนานแค่ไหน
1: เพราะว่าอันนี้เป็นยาบรรเทาอาการคือสามารถกินได้อยู่แล้ว
0: ค่ะแต่ถ้าเกิดเราหาสาเหตุได้เจอว่าเป็นเพราะอะไรก็ไปแก้ตรงนั้นจะตรงจุดมากกว่านะคะ
2: ถ้าไม่มีโรคข้อห้ามอะไรนี่จริงๆควรจะทานน้ำเยอะๆด้วยใช่ไหมครับ
1: แต่ว่า
2: สำคัญเลย
1: บางทีผู้สูงอายุบางทีก็จะปัญหาปัสสาวะบ่อยอีกก
0: ็
1: จะทำให้นอนไม่หลับอะไรด้วยนะมันก็จะมีตามมาอีก
0: ค่ะคุณวนิดาก็ลองหาสาเหตุดูเนาะอาจจะเป็นเรื่องของการแพ้ฝุ่นหรือเปล่าอากาศเย็นเกินไปไหมตอนนอนตอนกลางคืนนะคะแล้วก็แก้ที่สาเหตุแต่ถ้ายังไม่หายอาจารย์บอกว่าก็สามารถทานได้เรื่องของยาลายเสมหะหยุดเมื่อเสมหะไม่มีก็สามารถที่จะหยุดได้อาจารย์คะมีคำถามเกี่ยวกับเรื่องตาอันหนึ่งน่าสนใจเหมือนกันตาชิดกับตาเหล่เหมือนหรือต่างกันยังไงอาจารย์ ตาชิด
2: คือถ้าตัวตามันเข้ามาชิดกันมากเนี่ยมันอาจจะดูคล้ายๆว่ามันตาเหล่ได
0: ้บางคนบอกว่าในเวลาที่เขาทำตาเหล่เหมือนเล่นตลกกันอย่างเงี้ยเขาก็จะ
2: เอาตาเข้าเหมือนเรามองใกล้พยายามตั้งใจที่จะมองใกล
0: ้
2: เราก็จะมองตามันก็จะต้องเข้ามาหากันอยู่แล้ว
0: ค
2: ่ะแต่ว่าตอนนั้นคือเรามองใกล้ถ้าคนอื่นที่เขาดูมาจากที่ไกลๆเขาจะรู้สึกว่าเราตาเข๋เข้าข้างในอะไรประมาณน
0: ั้
2: น
0: ตาดำ
2: ใช่
0: เข้าข้างในนะคะ
2: เพราะนั้นโอเคมันก็เป็นสิ่งที่เราทำมันได้แต่จริงๆมันไม่ได้เข๋ไม่ได้เหล่อะไรเพ
0: ีย
2: งแต่ว่าเรามองใกล้ทีนี้ในเด็กหรือว่าในเด็กส่วนใหญ่จะเป็นเด็กบางคนที่ตรงระหว่างจมูกมันเข้ามาใกล้กันเนี่ยบางทีหรือว่ามันห่างกันเนี่ยมันจะทำให้ตามันดูเหมือนเข้าไปชิด
0: ตา
2: ด้านตรงกลางด้านตรงกลางแล้วก็จะดูเหมือนว่าตาเข๋แต่จริงๆเราตรวจได้พวกนี้ตาจริงๆมันจะตรงเอาง่ายๆถ้าสมมติว่าเราปิดตาเนี่ยตามันจะไม่มีการขยับ
0: ค่ะ
2: ประมาณนั้น
0: เราแก้ไขได้ไหมอาจารย์ถ้าเราเจอตั้งแต่ตอนเป็นเด็กๆเนี่ยค่ะ
2: คือถ้าเป็นตาเขจริงๆเนี่ยตั้งแต่เด็กจริงๆ
1: ตาเขกับเหล่ได้เหมือนกันไหมอาจารย์
0: ต่างกันยังไง
2: เหมือนกันสองคำนี้เราใช้อันเดียวกันนะครับถ้ามันเขหรือเหล่ตั้งแต่เด็กจริงๆเนี่ยควรจะไปตรวจก่อนหนึ่งคือมันต้องหาสาเหตุว่าเป็นจากอะไรและอันที่เราเจอบ่อยๆก็คือมันมีสายตาผิดปกติถ้าง่ายๆเราก็อาจจะใส่แว่น
0: ได้แต่สาเหตุอีกอาจารย์ก็
2: แต่ว่าอย่างอื่นเราต้องพยายามหาสาเหตุอย่างอื่นว่ามันมีอย่างอื่นได้โดยเฉพาะประสาทตาจอตาบางครั้งมันมีโรคมันมีอะไรอย่างเนี้ยเราต
0: ้
2: องขยายม่านตาดูให้ดีว่ามันมีอะไรผิดปกติไหมที่ทำให้
0: ม
2: ัน
0: เข
2: มัน เหล่
0: ไปมีโรคอะไรที่แอบแฝงอยู
2: ่แล้วก็ถ้าพบว่ามันไม่มีอะไรจริงๆมันเป็นจากกล้ามเนื้อตาเองเราก็มีวิธีผ่าตัดนะครับก็ถ้าเราทิ้งไว้นานตาที่มันเขเนี่ยมันจะ มองภาพไม่ได้พร้อมกันเพราะนั้นมันจะมีการกดไว้ข้างหนึ่งเพื่อไม่ให้เรามองเห็นภาพซ้อนพอมันกดไปกดมาเนี่ยมันก็จะทำให้ตาข้างนั้น
0: ไม่ได้ใช้งาน
2: ขี้เกียจก็จะการมองเห็นข้างนั้นก็จะไม่ค่อยดีนะครับเพราะฉะนั้นอันพวกนี้เราป้องกันได้โดยการที่เราไปแก้ไข
0: ตรงที่มีปัญหา
2: หรือว่าจำเป็นอาจจะต้องมีการผ่าตัด
0: อันนี้คือแนวทางของการรักษาถ้าเกิดเราพบว่าคนในบ้านลูกหลานของเราเอ๊ะมีดวงตาที่แบบไม่เท่ากันเขหรือเหลนี่เหมือนกันก็มาพบจักษุแพทย์ได
1: ้แต่เด็กๆนี่จะลังเลได้นิดๆใช่ไหมอาจารย์เด็กน้อย
2: เด็กต้องเด็กเล็กๆเลยจริงๆเพิ่งเกิด
1: อ๋อเหรอฮะ
2: อาจจะสังเกตว่ามันเหลได้บ้าง
1: แสดงว่าถ้าโตกว่า
2: ได้สักเดือน2เดือน
1: โตกว่านั้นแล้วถือว่าผิดปกติแล้ว
2: ถ้าโตกว่านั้นถ้ายังเหลจริงก็ถือว่าผิดปกติ
0: ส่วนใหญ่เราจะได้ยินว่าตาขี้เกียจในเด็กกันนะคะยังไงก็คือ
2: มันก็จะตามมาด้วยเรื่องตาขี้เกียจ
0: ก็คือตาข้างนั้นไม่ได้ใช้งาน
2: ครับ
0: ถูกไหมคะอ่ะอันนี้คือเรื่องของตามีคำถามทยอยเข้ามาเยอะแล้วอาจารย์ทางไลฟ์สดของเราใน Facebook นะคะคุณป้าตุ๊กอายุ62ปีน้ำหนัก55สูง163บอกมีโรคประจำตัวคือหอบหืดปัจจุบันทานยาขยายหลอดลมหลังอาหารเช้าแล้วก็สูตรยาเช้าเย็นคำถามคือป้าตุ๊กควรฉีดวัคซีนโควิด19หรือไม
1: ่ค่ะก็ตอบเลยว่าเรื่องคิดพาฉีดค่ะ
0: เพราะว่ามีปัญหา
1: ใช่เพราะว่าโรคปอดเรื้อรังที่เป็นอยู่ก็เป็นความเสี่ยงอายุด้วยอายุเท่าไหร่นะ
0: 62
1: อายุ1อายุเกิน60 2โรคร่วมที่มีคือโรคปอดเรื้อรังนะก็ถือว่าเป็นความเสี่ยง2อย่างเลยต่อโควิด19ที่รุนแรง
0: ค่ะมีข้อบ่งชี้ทั้ง2กรณีคือ1สูงอายุ2คือมีโรคประจําต
1: ั
0: วโรคปอดเพราะฉะนั้นคุณป้าตุ๊กต้องลงทะเบียนไปฉีดนะคะทีนี้ถามว่าเป็นวัคซีนชนิดไหนก็ต้องเป็น
1: ถ้าเป็นของไทยตอนนี้ก็ยังเป็นแอสก็ถ้าผู้สูงอายุก็จะเป็นแอสตราเซเนกา
0: แอสตราเซเนกานะคะสวัสดีคุณหมอทั้งสองท่านอยากสอบถามนะคะคุณคอยน้องที่ซอยเดิมชื่อน่ารักมากอาจารย์คุณหมอทั้งสองท่านอยากสอบถามค่ะมีอาการกลืนน้ำลายลำบากเจ็บคอมาประมาณ5วันแล้วอาจารย์ไม่มีไข้ไม่ได้ไปอยู่ในสถานที่เสี่ยงอะไรเลยอาการเจ็บคออย่างนี้ใช่โควิดไหมครับ
1: คือถามว่าอาการเจ็บคอก็เป็นหนึ่งในอาการของโควิดได้อยู่แล้วก็คือเหมือนเราติดเชื้อไวรัสทั่วไปเป็นหวัดอะไรแล้วก็เจ็บคอเพราะโควิดก็คือไวรัสชนิดหนึ่งนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วก็อยากให้ดูความเสี่ยงแต่ว่าบางคนก็ว่าเฮ้ยเดี๋ยวนี้เสี่ยงดูไม่ได้แล้วแต่จริงเราประเมินตัวเองได้พอสมควรอยู่นะคะเพราะนั้นถ้าคิดว่าไม่ได้มีความเสี่ยงจริงๆเนี่ยมันก็คงจะเป็นไวรัสธรรมดาเพราะไวรัสมีเป็น10 20ชนิดที่ทำให้เกิดอาการของติดเชื้อทางเดินหายใจได้อยู่แล้วนะคะแต่ถ้าไม่แน่ใจจริงก็ไปตรวจได้นะคะก็คือถ้าไม่แน่ใจเอ๊ะเราจะเสี่ยงหรือไม่เสี่ยงเพราะปรากฏว่าตอนนี้มันอยู่รอบตัวเราไปหมดแล้วการประเมินความเสี่ยงก็อาจจะ
0: ยาก
1: เพราะนั้นแต่บางคนก็มาแย้งมาบอกอ้าวคุณหมอบอกให้ไปตรวจไม่มีที่ตรวจตรงไหนอ่ะ ไม่เห็นมีให้ตรวจเลยนะคะจริงๆแล้วก็ยังพอมีที่สำหรับตรวจอยู่แต่เราไม่อยากโฆษณาเยอะนะคะ
0: ค่ะให้คนที่เขาเป็นกลุ่มเสี่ยงจริงๆไปตรวจ
1: จริงๆตอนนี้เราหลักการจริงเราอยากตรวจให้เยอะจริงๆเหมือนกันเพราะเราอยากจะค้นหาผู้ป่วย
0: เพราะว่าเขามีเชิงรุก
1: ใช่
0: ในหลายๆที่เห็นทราบว่าในกรุงเทพมหานครก็มีไปตามเขตต่างๆ
1: ใช่ค่ะ
0: แต่ละวันคุณผู้ชมสามารถเสิร์ชแล้วฟังประกาศ
1: แต่ถ้าเราประเมินจริงจังถามว่าเราประเมินตัวเราเองได้ดีที่สุดแหละนะคะถ้าเราเพราะฟองโฮมา14วันก็ไม่ต้องไปมันก็คือ
0: ไม่ได้เจอใครเลยไม่ได้ไปไหน
1: ก็อาจจะไม่ได้เป็นจากโควิดแหละนะคะ
0: ค่ะยังไงคุณคอยน้องที่ซอยเดิมก็สังเกตอาการก่อน
1: แต่อันนึงที่จะดูได้ก็คือโควิดเนี่ยถ้ามันจะรุนแรงมันจะรุนแรงไม่เกิน7วันนี้แหละ
0: นี่คือ5แล้ว
1: ใช่ถ้าคุณยังสบายดีอยู่ก็ไม่น่าจะเป็นอะไรละถึงเป็นโควิดก็อาจจะหายเองละ
0: แต่ว่าควรจะแยกตัวจาก
1: ถ้าไม่แน่ใจจริงๆถ้าไม่แน่ใจตัวเองว่าเราโควิดหรือเปล่าเนี่ย
0: คนใกล้ชิด
1: ก็ต้องทำปฏิบัติตามเหมือนเราจะเป็นหรือเปล่าก็ต้องแยกตัวกักตัวไป
0: เพื่อการป้องกัน
1: ใช่
0: นะคะอาจารย์มีคนสนใจกันมากเลยตอนนี้ใน Facebook ในสื่อออนไลน์ก็คือเครื่องวัดออกซิเจนในเลือดนะคะคุณ New Normal ค่ะชื่อโอ้โหทันสมัยมากคุณ New Normal ถามมาว่าการวัดออกซิเจนในเลือดสามารถวัดที่ข้อมือได้ด้วยไหมครับเพราะว่าเห็นนาฬิกาสมาร์ทวอชบางรุ่นสามารถวัดค่าออกซิเจนในเลือดได้จริงหรือไม่ปกติเราจะเห็นที่นิ้ว
1: ก็จริงๆอยากจะเรียนแบบนี้ค่ะว่าการตรวจออกซิเจนจริงๆที่เราวัดทางการแพทย์ตอนนี้เราก็จะใช้ที่มือเป็นหลักที่นิ้วหนีบนิ้วนะคะเป็นหลักนะคะถามว่าการใช้แบบข้อมือจริงๆใช้ได้ไหมก็คือต้องดูรายละเอียดเพราะว่าอย่างที่บอกอย่างสมาร์ทวอชเองก็มีหลายยี่ห้อแล้วแต่ละยี่ห้อนั้นมีการทดสอบ หรือมีการรับรองแล้วหรือยังว่ามันเมื่อเทียบกับมาตรฐานหรือเทียบกับวิธีปกติแล้วมันไปด้วยกัน
0: ค่ะ
1: นะคะเพราะนั้นถ้าเราดูในกระบวนการหรือดูในเอกสารแล้วเนี่ยว่ารับรองแล้วภาษาอังกฤษคือ validate คือเทียบเคียงแล้วทำคู่กันแล้ว
0: ก็
1: คือใกล้เคียงกับของที่เราใช้หนีบนิ้วนี่ก็คือถือว่าโอเคนะคะแต่บางทีสมาร์ทวอทช์ก็อย่างที่บอกมีตั้งแต่พันกว่าบาทยังมีเลย
0: ใช่ๆ
1: ถึง 30,000 50,000 ถูกมั้ยคะ
0: มันแล้วแต่คุณภาพของสมาร์ทวอทช์ด้วยแล้วก็แล้วแต่การที่เขาจะไปเทียบเคียงกับอันนั้นที่จะ
1: ว่าแล้วรับรองหรือยังว่าใช้ได้นะคะเพราะจริงๆถามว่าถ้ามันใช้ได้มันก็คือน่าจะโอเคว
0: ัดอะไรอาจารย์ตอนนี้ที่หลายๆคนซ
1: ื้
0: อไปไว้ที่บ้าน
1: จริงๆแล้ว
0: มันจะบอกอะไร
1: จะบอกว่าไม่ได้แนะนำนะคะเพราะว่าเดี๋ยวว่าไปแล้วจะประสาทเสีย
0: หลายคนพกใส่กระเป๋าเลยอาจารย์
1: เพราะว่าหนึ่งก็คือมันมีหลายยี่ห้อมากนะคะมีตั้งแต่หลักร้อยของจีนหรือยี่ห้ออื่นทั้งถึง 4-5,000
0: ในพวกแอปช้อปปิ้งมีหมดเลย
1: ใช่ทั้งถึง 4-5,000 ก็มีนะคะเพราะนั้นจริงๆแล้วเราก็ไม่รู้ว่าคุณภาพเป็นยังไงบางทีวัดมาเฮ้ย90ใกล้ๆแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยนะเพราะนั้นจริงเราไม่ได้อยากให้ซื้อมาวัดโดยที่เราไม่ได้ป่วยหรือมีข้อบ่งชี้นะคะแต่ถามว่าถึงจุดๆนึงเช่นสมมุติรัฐบาลให้โควิดรักษาที่บ้านหรือคุณรับยาที่บ้านอันนี้อาจจะมีความจำเป็นในการที่เราจะติดตามออกซิเจนในเลือดว่าถ้าเราเป็นโควิดแล้วเราอยู่บ้านเราแย่ลงไหมเรารับยาเรากินดีขึ้นหรือเปล่านะแต่ณจุดนี้ก็คือเคสที่เป็นโควิดทุกรายเนี่ยเราให้อยู่โรงพยาบาลโรงพยาบาลสนามหรือว่าฮอสพิทอลซึ่งจะมีเครื่องนี้ใช้ติดตามอยู่แล้วนะคะเพราะนั้นก็จริงเราไม่อยากแนะนำให้ซื้อกันทุกบ้านหรือซื้อกันทุกคนนะอย่างที่บอกเพราะนั้นเดี๋ยวมันจะเครียดไปกันใหญ่นะเพราะนั้นจริงๆตอนนี้แค่ฟังข่าวทุกวันรับรู้ข่าวสารทุกวันก็เครียดอยู่แล้วถ้าต้องมาจับออกซิเจนเช้าเย็นไปวัดไข้อีก
0: ใช่
1: ว
0: ั
1: ดไข้เช้าเย็นจับออกซิเจนอีกนับการหายใจด้วยมันจะประสาทกิน
0: เขาจะมีแอปที่แบบว่าให้กดคุณผู้ชมหลายๆท่านคงได้รับแบบแชร์กันสมมติว่าเป็นแอปอาจารย์โสแล้วก็จะบอกว่าอันนี้ถ้าเกิดว่าหมุนได้กั้นหายใจได้5รอบคือปกติ7รอบคือแบบปอดแข็งแรง10รอบ
1: ไม่ได้ 100% เนาะ
0: ไม่ 100% มันจะมีวิธีการทดสอบนี้แต่ที่อาจารย์บอกดีที่สุดคือสังเกตตัวเองเราไปในกลุ่มเสี่ยงหรือไม
1: ่นะคะก็ไม่แน่ใจจริงๆก็มาตรวจ
0: ดีกว่าดีที่สุดอย่าเพิ่งไปบางคนแอคเซสซอรี่เยอะเอ่ยแล้วก็เครียดเองนะคะมีคุณอู๋ๆค่ะถามว่าคุณพ่ออายุ86ทานยาเบาหวานและหัวใจควรฉีดวัคซีนไหมคะกลัวผลข้างเคียง
1: ก็ยังตอบคำถามตอบคำตอบเดิมนะคะว่าจริงๆแล้วทั้งผู้สูงอายุบวกกับโรคร่วมที่มีเนี่ยก็เป็นความเสี่ยง
0: ค่ะ
1: นะไม่ว่าจะเป็นเบาหวานเองโรคหัวใจเองบวกอายุด้วย
0: ค่ะ
1: ก็แนะนำให้ฉีดนะคะส่วนผลข้างเคียงจริงๆอย่างที่บอกอาการข้างเคียงก็จะเป็นสิ่งที่เกิดได้อยู่แล้ว
0: ค่ะ
1: แต่บางคนก็ไม่เกิดก็ได้อย่างคุณพ่อที่ฉีดไปก็ไม่มีอะไรเลยบางคนก็อาจจะปวดบวมแดงร้อนอะไรอันนี้เป็นสิ่งที่เกิดอยู่แล้วอันนี้เราไม่ได้เรียกว่าแพ้อย่าทำความเข้าใจว่าคนเรียกว่าแพ้ไม่ใช่แล้วจะกลัวไม่ได้เรียกว่าอาการข้างเคียงซึ่งเป็นสิ่งที่เราคาดการไว้อยู่แล้วว่าจะเกิดได้นะคะส่วนอาการแพ้รุนแรงจริงๆก็คือเกิดได้ค่อนข้างน้อยนะ
0: ปวดบวมแดงร้อนก็เป็นวัคซีนทั่วไป
1: หลายคนก็จะยี่ห้ออื่นวัคซีนอื่นก็เป็นแค่หวัดใหญ่แล้วก็เป็นได้อยู่แล้วนะคะเพราะนั้นก็บวกกับอายุกับโรคร่วมที่มีก็แนะนำให้สำหรับผู้สูงอายุนะคะที่เปิดเขาเปิดลงทะเบียนแล้วเป็นโอกาสของเราแล้วอยากให้ลงทะเบียนกันแล้วก็ไปฉีดวัคซีนนะคะ
0: วันนี้มีคำถามเยอะมากจริงๆระหว่างที่รอคำถามจากหมายเลขโทรศัพท์กำลังพิมพ์อยู่นะคะมีคำถามบอกว่าขอรบกวนคุณหมอทั้งสองท่านถามเรื่องโรคหลอดเลือดสมองเป็นอย่างไรเพราะดิฉันกินยาขยายหลอดเลือดอยู่ตลอดอาการคือจะปวดหัวตาลายคลื่นไส้อาเจียนแต่พอกินยาขยายหลอดเลือดแล้วมันหายอันนี้ใช่หลอดเลือดสมองหรือไม่อาจารย
1: ์อยากรู้ชื่อยา
0: ถ้าอย่างนั้น
1: พิมพ์ชื่อยามาได้ไหมคะ
0: ถ้าเกิดว่าลองดูนะคะลองพิมพ์ชื่อยามาให้เราหน่อยนะคะอยากจะอ่านชื่อจังเลยแต่ว่าชื่อเป็นภาษาจีนนะคะลองพิมพ์ชื่อยาให้อาจารย์ดูหน่อยว่ามันเป็นยาอะไร
1: แต่เขาพิมพ์มาภาษาไทยใช่ไหม
0: พิมพ์มาภาษาไทย
1: คุณดาวอ่านภาษาจีน
0: แต่ชื่อภาษาจีนอาจารย์อ่านภาษาจีน
1: ไม่
0: มีใครอ่านได้ในห้องนี้นะคะเพราะฉะนั้นรบกวน
1: ชื่อยาจะได้รู้ว่ากลไกของยาคืออะไรแล้วมันตรงกับอาการที่เล่ามาหรือเปล่านะคะก็ถ้ามีชื่อยาก็พิมพ์มาเลยดีกว่านะคะ
0: อีกท่านนึงค่ะคุณสุปันนภักถ้าเกิดอ่านผิดขออภัยบอกว่าปวดศีรษะไม่มีไข้มีเสมหะเล็กน้อยเช้าๆทั้งวันต้องไปตรวจโควิดไหมมีเสมหะเล็กน้อยเฉพาะตอนเช้าไม่ได้มีทั้งวันต้องไปตรวจโควิดไหม
1: คืออย่างที่บอกคืออยากให้เราประเมินตัวเองด้วยนะเพราะจริงๆอาการของระบบทางเดินหายใจมันก็คือมันไม่จำเพาะอยู่แล้วอะไข้ปวดหัวปวดเมื่อยเจ็บคอ ไอเสมหะน้ำมูกเนี่ยถ้าเราไปดูมันก็คืออาการมันก็เป็นอาการของไวรัสติดเชื้อได้ทั่วไปอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็คืออยากให้ประเมินเรื่องของความเสี่ยงเรารู้ตัวเองอยู่แล้วว่าเราเสี่ยงหรือเปล่าถ้าไม่แน่ใจก็ไปตรวจ
0: ค่ะ
1: นะคะแล้วก็อีกอย่างนึงที่เราจะดูได้คร่าวๆคือถ้าเป็นนานแล้วอ่ะไม่ใช่แน่เช่นเป็นมา10วันแล้ว
0: ยังไม่หายสักที
1: คือถ้าโควิดนะถ้าไม่ถ้า10วันถ้ามันจะแย่มันจะแย่แล้ว
0: อาจารย์บอกว่าประมาณ 5-7 วัน
1: ปลายสัปดาห์แรกมันจะเห็นโดยเฉพาะระลอกนี้เนี่ยบางทีเห็นเร็วด้วยบางที3วันแย่ก็มีหรือเราเคยได้ยินข่าวบางทีวันเดียวแย่ก็มีคือรอบนี้มันจะดูแย่เร็วกว่ารอบก่อนๆ
0: นะคะเป็นเพราะอะไรคะอาจารย์
1: เป็นเพราะเราเชื่อว่าก็คือ1ไวรัสที่เป็นตอนนี้ที่ติดอยู่คือสายพันธุ์ที่เป็น B1117นะหรือสายพันธุ์ที่เราคุ้นปากคือสายพันธุ์อังกฤษเนี่ยซึ่งทำให้ติดเชื้อได้ง่ายแล้วก็อาจจะติดเชื้อได้รุนแรงมีปริมาณเชื้อเยอะมากกว่าสายพันธุ์เก่าที่เราติดเชื้อรอบก่อนๆ
0: อย่างสมุทรสาครเป็นสายพันธุ์เก่า
1: อะไรประมาณนั้น
0: ใช่ไหมคะแต่ตอนนี้คือติดง่ายแล้วก็อาจจะมีอาการรุนแรง
1: มีเชื้อเยอะด้วย
0: แล้วเชื้อเยอะอาการออกได้รวดเร็วกว
1: ่
0: าเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเป็นมานานๆบางคนเป็นมา2อาทิตย์แล้ว
1: ไม่ใช่แล้ว
0: อาจจะไม่ใช่
1: อาจจะเป็นภูมิแพ้ไหมนะคะหรือเราแพ้อากาศอยู่อะไรก็ต้องไปไซนัสหรือเปล่า
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ก็ต้องไปดูตรงนั้นนะคะ
0: มีคำถามเรื่องของสายตาด้วยค่ะอาจารย์คุณนงนุชบอกว่าขอสอบถามคุณหมอนะคะมองหน้าจอคอมและแสงไฟนานๆเนี่ยตอนนี้หลายท่าน work from home นะคะแล้วน้ำตาไหลอาจารย์ค่ะอาการเหล่านี้เสี่ยงต่อการเป็นโรคเกี่ยวกับดวงตาไหมคะ
2: จริงๆก็มีโอกาสได้คือพวกนี้เรียกว่าเป็นแบบตาแห้งดีกว่า
0: ค
2: ่
0: ะ
2: นะครับเวลาเราตั้งใจดูอะไรตามันก็จะไม่ค่อยกระพริบแล้วก็อาจจะพอมันแห้งมากๆมันก็จะมีน้ำตาไหลมีอะไรออกมานะครับพวกนี้จะมีอาการแสบตามีอะไรอย่างนั้นด้วยนะครับหรือว่าถ้าบางคนมีอาการแบบปวดหัวด้วยบางทีมันก็เป็นจากตัวไอ้คอมพิวเตอร์เองเวลาเราดูเราพยายามเพ่งมันเยอะเกินไปเพราะฉะนั้นถ้าเป็นอย่างนั้นจริงเราต้องหยุด
0: พัก
2: สิบนาทีแล้วค่อยมาทำใหม
0: ่ค่ะบางคนตอนนี้นะ work from home จ้องตลอดอาจารย์แล้วปวดกระบอกตามาก
1: อาจารย์ให้จ้องได้กี่นาทีคะอาจารย์เคยแนะนำ
2: ก็ประมาณชั่วโมง2ชั่วโมงแล้วแต่คนถ้างานมันไม่เยอะมากก็2ชั่วโมงได้แล้วพักสัก10นาทีแต่ถ้ารู้สึกว่างานมันเยอะจริงๆก็ชั่วโมงแล้วก็พัก5นาที10นาทีพอไหว
0: ควรจะพักสายตานะคะ
2: ข้อสำคัญคืออย่าทำต่อกันนานๆควรจะหยุดแล้วก็พักนี่คือพักจากจอไปดูอย่างอื่นเน
0: า
2: ะไม่ได้ดูโทรศัพท์ไปดูอะไรไกลๆไปคุยอะไรกับคนอื่นบ้าง
1: ก็ไม่ควรดู
2: ก็ไม่ได้
0: อะไรที่ไม่ใช่จออ
2: ะไรที่เป็นจอที
0: ่
2: เป
0: ็
2: น
0: ด
2: ู
0: ต้นไม้ค
2: ุ
0: ยก
2: ับ
0: แมวคุยกับสุนัขอย่าง
2: น
0: ี้อ
2: ะไรประมาณนั้น
0: นะคะพักสายตาแต่ตาแห้งไม่ใช่โรคใช่ไหมคะอาจารย
2: ์ตาแห้งไม่ใช่โรคไอ้การทำคอมพิวเตอร์แล้วมันแห้งมันก็เรื่องปกติประมาณนั้น
0: เป็นอาการ
2: นะครับก็เป็นอาการแล้วก็อาจจะใช้น้ำตาเทียมนิดๆหน่อยๆอะไรอย่างนี้ได
0: ้นะเป็นกำลังใจให้กับ work from home ทุกคนเลยตอนนี้นะคะต้องจ้องจอต้องอยู่กับจอคอมพิวเตอร์อยู่กับโทรศัพท์มือถืออาจารย์คะมีเรื่องวัคซีนมาอีกแล้วค่ะบอกว่าเป็นโรคภูมิแพ้สะเก็ดเงินคุณอุบลทิพย์ฉีดวัคซีนโควิดได้ไหมแล้วจะได้ฉีดวัคซีนตัวไหนตัวไหนน่าจะขึ้นกับอายุถูกไหมอาจารย
1: ์ขึ้นกับอายุด้วยส่วนหนึ่งค่ะแล้วก็จริงๆแล้วถ้าเป็นสะเก็ดเงินต้องขอดูนิดนึงว่ามีกินยากดภูมิไหม
0: ค่ะ
1: นะคะจริงๆแล้วโดยส่วนตัวเองก็คิดว่ายากดภูมิไม่น่าจะมีผลอะไรแต่ว่าบางท่านแพทย์บางท่านก็จะกังวลหรือคุณแพทย์เองก็จะกังวลคือมันจำเป็นในแง่ที่ว่ากินยากดภูมิไม่ได้มีอะไรกับผลข้างเคียงหรอกแต่ว่าฉีดไปแล้วภูมิมันจะขึ้นหรือเปล่า
0: อาจจะไม่ได้หมายถึงว่าไม่
1: ผลที่ได้ใช่ผลที่ได้จากวัคซีนอาจจะไม่ได้เต็มที่หรือเต็มเท่าคนอื่น
0: เต็มประสิทธิภาพ
1: ใช่เพราะนั้นถ้ากินยากดภูมิอยากให้ปรึกษาคุณหมอที่ดูอยู่นะคะเพราะว่าจริงแล้วทางสมาคมภูมิแพ้เนี่ยเขาก็ออกแนวทางปฏิบัติมาว่าถ้าคุณกินยาตัวนี้บางตัวอาจจะพิจารณาให้หยุดก่อนสั้นๆก่อนที่จะฉีดวัคซีนเพื่อจะได้ให้ผลของวัคซีนได้เต็มที่นะคะเพราะนั้นก็ถ้าเป็นสะเก็ดเงินนิดหน่อยบางทีเป็นแค่ยาทาไม่ใช่มียากดภูมิอันนี้ก็ไม่มีปัญหาสำหรับวัคซีนอยู่แล้วนะคะ
0: ค่ะแต่อย่างที่บอกสำคัญคือต้องแจ้งประวัติน
1: ะคะ
0: แล้วก็ยาที่เรารับประทานแล้วก็โรคประจำตัวให้กับแพทย์ทราบเมื่อสักครู่นี้นะคะได้ส่งข้อมูลมาที่บอกว่าเป็นเรื่องของหลอดเลือดนะคะบอกว่าขอโทษกับคุณหมอที่โรงพยาบาลจ่ายมาบอกว่าเป็นยาขยายหลอดเลือดเม็ดแคปซูลเล็กๆสีดำแดงอาจารย์เป็นแคปซูล
1: ยากละ
0: อาจารย์ก็ไม่สามารถที่
1: จะแต่มันน่าจะมีฉลากนะ
0: นะถ้ามีส่งมาหน่อย
1: เพราะว่าถ้ายิ่งได้จากโรงพยาบาลเนี่ยมันจะต้องมีชื่อยาอยู่แล้วแต่ที่ถ้าได้จากคลินิกบางทีไม่แน่บางทีคลินิกเขาจะแบบใส่ซองมาให้เราเลยแกะฉลากอะไรแกะแผง
0: แล้วก็ใส่ถุงของเขา
1: ใช่
0: แล้วก็เขียนเอง
1: ถ้าจะจากโรงพยาบาลน่าจะมีแปะอยู่ข้างหน้าไม่น่าจะน่าจะทราบชื่อค่ะเพราะว่าแคปซูลดำแดงนี่โหเยอะมาก
0: แล้วก็อาจจะต้องอาจจะถ้าเกิดว่าอยากแน่ใจจริงๆก็ต้องกลับไปถามโรงพยาบาลหรือคุณหมอที่จ่ายยาว่าถ้าฉันกินตัวนี
1: ้แล้วเป็นแบบนี้
0: ฉันฉีดได้ไหมอย่างนี้น่าจะ
1: ไม่อันนี้เขาถามเรื่องอาการไม่ใช่หรอ
0: เขาถามเรื่องฉีดด้วยอาจารย์เขาบอกว่าเพราะจะได้รู้เป็นกลุ่มเสี่ยงที่ต้องฉีดวัคซีนต้องฉีดหรือเปล่ากลัวค่ะ
1: เรื่องหลอดเลือดสมอง
0: ใช่
1: พอถ้าถามแค่นี้ตอบได้ตอนแรกนี่เราถามว่ายานี้คืออะไรแล้วมีคือถ้าเป็นแค่โรคหลอดเลือดสมองเฉยๆ
0: จะสงสัยว่าเขาเป็นหลอดเลือดสมองหรือเปล่าเพราะเขาต้องยาเขาได้รับยาขยาย
1: ยานี้อยู่อ๋องั้นยาก็อาจจะมีผลเนาะเราจะได้รู้ว่าเป็นโรคอะไรแน่
0: เพราะนั้นกลับไปที่โรงพยาบาลที่มีประวัติ
1: แต่ถ้าพูดตอบไปเลยแล้วกันนะถ้าเป็นโรคหลอดเลือดสมองเนี่ยก็สามารถได้รับวัคซีน
0: ค่ะ
1: ได้
0: ไม่มีเอฟเฟ
1: คคุณแม่ก็เป็นเหมือนกันก็รับไปแล้วเรียบร้อย
0: ค่ะคุณผู้ชมมั่นใจนะเพราะว่าคือคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเป็นบุคคลสำคัญสำหรับเราอาจารย์โสถ้าคุณพ่อคุณแม่อาจารย์โสฉีดวัคซีนแล้วแสดงว่ามีความมั่นใจประชาชนฉีดตามได้
1: เมื่อพิจารณาแล้วเป็นกลุ่มเสี่ยงเราก็บอกว่าให้ฉีดไปก่อน
0: ดีกว่าน
1: ะคะ
0: นะคะเยอะมากอาจารย์วันนี้คำถามมาเยอะมากจริงๆนะคะมีอีกหนึ่งคำถามในแฟนเพจของเราบอกว่าปวดท้องค่ะปวดท้องข้างขวาล่างไปหาหมอบอกว่ากล้ามเนื้ออักเสบแต่รู้สึกว่ามันไม่ใช่ค่ะปวดเฉพาะจุดเป็นมาต่อเนื่องแล้วคุณข้าวนอกนาเป็นอะไรอาจารย
1: ์ไม่ได้บอกว่ากี่วันเน
0: า
1: ะ
0: ไม่ได้บอกค่ะ
1: คือจริงๆแล้วถ้าปวดขวาล่างก็มีอยู่2อันก็คือกล้ามเนื้อไหมเช่นบางคนซิทอัพวิดพื้นอะไรนะซิทอัพเนาะก็จะเป็นเกร็งตรงนี้หรือว่าเป็นกล้ามเนื้อได้หรือ2ก็คือที่เราจะกังวลคือไส้ติ่งหรือเปล่า
0: ค่ะ
1: เพราะไส้ติ่งคืออยู่ขวาล่างนะคะเพราะนั้นก็ต้องถ้าคิดว่าไม่ใช่หรือคิดว่ามีอาการอย่างอื่นร่วมคือดีไส้ติ่งมันจะมีไข้หรือว่ามีอาการท้องเสียอย่างเงี้ยบางคนมีอาการอื่นร่วมหรือว่าท้องเริ่มปวดมากขึ้นเงี้ยก็ต้องกลับไปให้คุณหมอประเมินอีกทีว่าตกลงมันเป็นยังเป็นกล้ามเนื้ออยู่หรือว่ามันเป็นเรื่องของไส้ติ่ง
0: หรือเป็นจากข้างในกันแน
1: ่ใช่นี่ผู้หญิงไหมผู้หญิง
0: ค่ะอ
1: ย่างนึงคือถ้าขวาล่างผู้หญิงก็จะมีระบบสืบพันธุ์ก็คือพวกรังไข
0: ่
1: ที่อยู่ตรงนั้นด้วยก็จะเป็นระบบที่ต้องอาจจะต้องไปตรวจภายในนะ
0: มีหลายสาเหตุ
1: มีหลายสาเหตุนะคะ
0: ขออาการที่เล่ามาค่อนข้างกว้างคุณวิภาค่ะเป็นคำถามจากหมายเลขโทรศัพท์อาจารย์ขาวันนี้ค่อนข้างยาวพอสมควรเดี๋ยวฉันจะอ่านสรุปนะคะคุณวิภาอายุ59บอกว่าแพ้ไอบูโพรเฟนและอัลตราไตตินนะอาจารย์เป็นยาปฏิชีวนะเส้นเอ็นอักเสบนิ้วชี้บวมแดงช้ำเป็นมา3เดือนคุณหมอให้ยามาทาเป็นครีมร้อนแพ้เป็นผื่นตอนทาก็คือหมายความว่าทาครีมแล้วแพ้เป็นผื่นนะคะเปลี่ยนเป็นกินยา
1: อะคอกเซีย
0: อะคอกเซีย90มิลลิกรัม
1: หรือมื้อค่ะแล้วยาแก้ปวด
0: แล้วก็เรพาริล20มิลลิกรัม3มื้อกินมื้อแรกอึดอัดแน่นโทรถามเภสัชกรให้หยุดยาแล้วก็กินยาแก้แพ้อาการก็หายไปพอไม่กินอาการปวดบวมแดงช้ำก็กลับมาอีกคำถามคือควรใช้ยาอะไรได้บ้างถ้าต้องประคบควรประคบร้อนหรือเย็นหรือควรปล่อยให้หายเองได้หรือไม่กินแอมโมกซิลินแทนได้ไหมเพราะไม่แพ้อ
1: ันนี้ต้องย้อนกลับไปดูข้างต้นนิดนึงนะคะขอดูเป็นเส้นเอ็นอักเสบถูกไหมคะเพราะนั้นในร่างกายวินิจฉัยว่าเป็นเส้นเอ็นอักเสบนะคะเพราะนั้นแอมโมกซิซิลินไม่ช่วยแน่นอนแอมโมกซิซิลินคือยาฆ่าเชื
0: ้
1: อบางทีเราจะเรียกสับสนระหว่างยาแก้อักเสบกับยาฆ่าเชื้อซึ่งจริงแล้วคนละอย่าง
0: คนจะคิดว่าเป็นแก้อักเสบ
1: ใช่เพราะนั้นอันนี้คือการอักเสบเพราะนั้นยาฆ่าเชื้อไม่ช่วยแอมโมกซิซิลินไม่ต้องกินเพราะนั้นกลับมาเรื่องของการอักเสบนะคะเพราะนั้นการอักเสบเนี่ยก็คือต้องดูว่าเราจะใช้แบบไม่ใช้ยาได้ไหมนะคะเช่นหนึ่งก็คือต้องพักแน่ๆ
0: อ
1: ันนี้ไม่ได้บอกว่าที่ไหนเนาะข้อมือหรือนิ้ว
0: ไหมนิ้ว
1: ใช่ไหม
0: นิ้วค่ะ
1: นั้นอันดับแรกคุณต้องพัก
0: ค่ะ
1: ถ้าคุณยังใช้นิ้วนั้นอยู่ไม่มีทางหายแน่นอนแล้วเส้นเอ็นบางทีใช้เวลาเป็นอาทิตย์เป็นเดือน
0: ค่ะ
1: นะคะพักได้ไหมเช่นถ้ามันไม่ได้กลัวจะเผลอก็ต้องหาที่ดามหรือไปซื้อแบบที่มันจะมีที่ดามว่านิ้วไหนอะไรอย่างเงี้ย
0: ไม่ให้มัน
1: ข้อมือใช่ไม่ให้เราเผลอต้องใช้งานตลอดนะ
0: คะ
1: อันที่สองคือแช่น้ำอุ่นไปก่อนนะคะเช้าเย็นอันที่3ก็คือถ้าแพ้มีไม่แน่ใจเรื่องของการแพ้ยาแก้ปวดเนี่ยก็อาจจะเป็นยาทาอาจจะต้องเปลี่ยนยี่ห้อ
0: ค่ะ
1: หมายที่บอกทา
0: ทาแล้ว
1: แพ้เนี่ยอาจจะเปลี่ยนยี่ห้อดูไปก่อนแล้วสุดท้ายก็ต้องกินถ้าไม่หายก็ต้องไปด้วยยากินที่เป็นยาแก้เสบ
0: ค่ะแต่อาจารย์มองว่าก็คือต้องหยุดพฤติกรรมที่การใช้
1: การใช้
0: นิ้วใช้มือ
1: แช่น้ำอุ่นได้เช้าเย็นแล้วก็ก็ยาทาถ้าไม่หายก็ต้องยากิน
0: แต่อะม็อกซิซิลินไม่เกี่ยว
1: ไม่ใช่เพราะเป็นยาฆ่าเชื้อ
0: ไม่เกี่ยวนะคะ ขออนุญาตดูคำถามจากแฟนเพจตอนนี้เยอะจริงๆเลยค่ะบอกว่าอยากจะสอบถามคุณหมอค่ะว่าอาการแน่นหน้าอกหายใจไม่เต็มอิ่มนะคุณนงนุชถามมาพอรู้สึกก็ตื่นมากลางดึกแล้วหัวใจเต้นเร็วอาการเหล่านี้เป็นโรคร้ายแรงได้หรือไม
1: ่คืออันนี้ต้องดูว่าไม่ใช่ฝันเนาะไม่ใช่แบบว่าบางทีมันฝันตื่นเต้น
0: มัน
1: ต
0: ื่น
1: อะไรอย่างเงี้ยมันเป็นได้แต่ถ้าเป็นอาการที่เราจะต้องกังวลหรือคิดถึงจริงๆคืออาการของโรคหัวใจนะคะบางคนก็คือจะมีอาการนอนอยู่ก็คือมันมีแน่นหน้าอกแล้วอันนี้เป็นอาการของโรคหลอดเลือดหัวใจได้นั้นถ้าบวกกับอายุอันนี้ไม่ได้บอกรายละเอียดอย่างอื่น
0: ไม่ได้บอกรายละเอียด
1: นั้นถ้าอายุเยอะด้วยมีโรคร่วมอื่นด้วยที่จะส่งผลทำให้เกิดโรคหลอดเลือดหัวใจได้เช่นเบาหวานก็เป็นไขมันก็เป็นนะเพราะนั้นทั้งหมดนี้มันก็เป็นความเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดหัวใจได้อาการก็คือจะมีแน่นหน้าอกได้ตื่นมาหอบมาเหนื่อยได้กลางคืนนะคะเพราะนั้นทั้งหมดนี้ก็คืออาจจะต้องไปตรวจดูอีกทีนึงว่าเรามีปัญหาเรื่องของโรคหัวใจหรือเปล่า
0: ค่ะ
1: แต่ถ้าอายุน้อยไม่มีอะไรเลยอายุ20สมมติ
0: อาจจะไม่ใช่
1: ก็ไม่น่าจะมีอะไร
0: ค่ะค่ะอาจจะเป็นกรดไหลย้อนได้ไหมอาจารย์แน่นหน้าอก
1: ได้กรดไหลย้อนได้ก็ต้องดูว่าอ้วนไหมกินดึกไหมกินแล้วนอนเลยไหมนะคะอันนี้ก็มันต้องดูหลาย
0: ปัจจ
1: ัยแล้วก็ดูในประวัติด้วยดูความเสี่ยงด้วยโรคประจำตัวด้วยนะคะ
0: วันนี้คำถามเกี่ยวกับเรื่องวัคซีนเยอะอาจารย์คะคุณแอมถามว่าเป็นคนที่มีโรคแพ้ภูมิตัวเอง SLE ใช่ไหมคะก่อนฉีดวัคซีนต้องปฏิบัติตัวอย่างไรบ้างต้องหยุดทานยาหรือไม่ตอนนี้ทานยากดภูมินะคะ
1: ค่ะ
0: อาซา
1: ไทโอปิน
0: ใช่อาซาไทโอปิน50มิลลิกรัมวันละ1เม็ด
1: ค่ะก็จริงๆแล้ว อย่างที่บอกคือถ้ามีโรคจริงแล้วโดยภาพรวมคือคนที่เป็นภูมิแพ้ตัวเองหรือว่าคนที่ภูมิคุ้มกันบกพร่องหรือภูมิคุ้มกันต่ำเนี่ย
0: ค่ะ
1: เป็นกลุ่มเสี่ยงที่ควรจะได้วัคซีนอยู่แล้วอันนี้ประเด็นแรกนะประเด็นที่2คือวัคซีนที่มีอยู่ในประเทศไทยตอนนี้ก็คือปลอดภัยนะสามารถให้ได
0: ้
1: รับได้นะคะอันที่3คือต้องหยุดยาไหมจริงๆก็คือมีคำแนะนำอย่างที่เรียนไปมีคำแนะนำออกมาจากสมาคมแล้วว
0: ่
1: ามียาตัวไหนบ้างที่ท่านต้องหยุดยาตัวไหนบ้างที่ท่านไม่หยุดอันนี้เพิ่นจำไม่ได้ว่าเอซาไทโอปินต้องหยุดหรือเปล่าแล้วหยุดกี่อาทิตย์นะ
0: คะ
1: ให้ถามคุณหมอที่เป็นคนดูนะคะแต่ว่าโดยส่วนตัวเองนี่ความเห็นส่วนตัวนะว่าไม่ต้องหยุดหรอกนะคะก็ฉีดไปเลยรวมถึงอาจารย์บางท่านเองที่เป็นหมอภูมิแพ้เองก็ยังบอกว่าไม่ต้องหยุดหรอกนะเพราะฉะนั้นก็อาจจะมีความเห็นที
0: ่ขัดแย้งก
1: ันไม่ตรงกันนิดหน่อยนะคะอย่างที่เรียนไปก็คือมันไม่ได้ทำใหมันไม่ได้มีอะไรกับผลข้างเคียงแต่เรากลัวว่ากินยากดภูมิอยู่ฉีดไปแล้วภูมิไม่ขึ้น
0: คือผลของวัคซีนอาจจะไม่
1: ได้ดีเท่าที่ควรอะไรประมาณน
0: ี้นะคะ
1: แล้วก็การหยุดยามันก็ต้องชั่งว่าหยุดยาแล้วโรคจะกำเริบไหมจะหยุดสั้นๆหรือหยุดนานเท่าไหร่ค่ะเพราะมันก็จะมีหลายๆคำถามอยู่เพราะนั้นอยากให้ปรึกษาคุณหมอคนที่ดูด้วย
0: ดีกว่าเป็นการประกอบกันหลายๆปัจจัยวันนี้คำถามเยอะคุณบัวบูชาอย่าเพิ่งน้อยใจนะคะ

ว่าน้อยใจแล้วคุณดาวไม่อ่านคำถามเลยหาอยู่คุณบุญชาคือบางคำถามน่ะมันจะขึ้นมาไม่ตรงกับที่เราเห็นคือเราเห็นของเราว่าเราขึ้นแล้วแต่บางทีเนี่ยทางเพจส่วนกลางมันอาจจะยังไม่ขึ้นคุณบัวบูชาขออภัยเดี๋ยวจะเก็บคำถามเอาไว้ให้นะคะเป็นคำถามเก็บตกแล้วก็คุณมะหน่วยกล้วยบอกว่าขอบคุณผู้ถามและคุณหมอวันนี้ได้รับสาระความรู้มากๆเลยจริงๆขอบคุณอาจารย์กิตติคุณด้วยวันนี้เราได้รับความรู้กันเยอะไม่ว่าจะเป็นเรื่องตาหรือว่าเยอะจริงๆวันนี้โดยเฉพาะเรื่องของวัคซีน

0: ของ
1: คนไข
0: ้ Hospital การกำบริหารจัดการเต็มกำลังอาจารย์ผอมลงนะนิดนึง
1: ใช่ๆผอมลงนิดนึง
0: ให้กำลังใจบ
1: ุ
0: คลากรการแพทย์คุณอาจารย์ทั้ง2ท่านและช่วยกันส่งกำลังใจให้บุคลากรการแพทย์ทุกท่านด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะหมดเวลาของรัดคิวหมอนะคะไม่ต้องน้อยใจนะคุณผู้ชมคำถามไหนที่เก็บตกไปนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะเราจะเก็บคำถามเนี่ยมาถามให้กับคุณหมอหรือว่าวันต่อๆไปด้วยขอบคุณสำหรับการติดตามค่ะวันนี้เรา3คนลาไปพร้อมกันเลยค่ะสวัสดีค่ะ

7มหัศจรรย์จากดาวเรขาคณิตพลัดตกลงสู่โลกและต้องสะสมพลังความดีใหม่ด้วยการช่วยเหลือผู้อื่นเพื่อเดินทางต่อไปยังดวงจันทร์หลังจากพบเด็กน้อยผู้สนใจเรื่องดวงจันทร์เหมือนกันแล้ว7มหัศจรรย์ตกลงใจเดินทางต่อไปยังฐานดินสู่ดวงจันทร์ที่อยู่ทางทิศตะวันตก

0: พวกเรารีบเดินทางต่อกันเถอะ
1: นั่นสิขืนชักช้าเดี๋ยวไปไม่ทันพระจันทร์เต็มดวงพลังงานที่สะสมไว้ก็คงไม่มีประโยชน์อะไรเลย
2: งั้นไปกันเลยไปเลยไปเลย
1: ทั้งหมดรีบเร่งเดินทางไปทางทิศตะวันตกจนกระทั่งมาถึงชายหาดกันแล้วสินี่จะเดินทางต่อไปยังไงกันล่ะทีเนี้ยทำยังไงดีล่ะไม่มีทางให้ไปแล้วนี
3: ่นึกออกแล้วพวกเราก็ดำลงไปในน้ำกันเลยสิ
4: โอ้ยน้ำหรอ
1: ถ้าจะไปทางทิศตะวันตกก็ต้องข้ามท้องทะเลไปเท่านั้นแต่นับสี่เคยลงน้ำแล้วสำลักแทบแย่ทำยังไงกันดีละทีเนี้ย
4: ไม่เป็นไรฉันจะพยายามเพื่อทุกคน

0: 2
1: เพื่อนๆช่วยกันคิดอย่างรวดเร็วต้องรีบผนึกกำลังกันทั้ง7มหัศจรรย์ก่อนที่นับ4จะนับถึง4แล้วตัวละลายเหลว
0: 3
2: โยเย
3: หัวแหลม
2: ฟ้าแฝดตองและตาม
4: ฉากและฉาย
5: นับ4
1: 7มหัศจรรย์พลิกผันแปลงกายแยกย้ายกายาเป็นปลาแหวกว่ายในทะเลพอรวมตัวกันได้ครบนับ4ก็ปลอดภัย
5: ขอบคุณนะเพื่อนๆที่ช่วยฉัน
2: ก็นับ4ยังพยายามเพื่อเพื่อนพวกเราก็ต้องช่วยเหลือนับ4อยู่แล้วเพราะว่าเราเป็นเพื่อนกันนี่นา

แม้ครั้งนี้จะไม่ได้พลังเพิ่มเพราะช่วยเหลือเพื่อนในกลุ่มกันเองแต่ทั้ง7ก็โล่งใจที่แก้ปัญหาของนับ4ได้สำเร็จต้องติดตามกันต่อไปว่าการเดินทางในน้ำของทั้งหมดจะราบรื่นไปถึงจุดหมายปลายทางหรือไม่

0: ไปพวกเราไปโอ้ไปทางไหนดีทางไหนดีเด็กๆครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการอนุบาลชาญสมองรายการนี้นะครับจะเปิดโอกาสให้เด็กๆได้ใช้จินตนาการและความคิดสร้างสรรค์มาท้าทายกันว่าใครจะวาดต่อเติมจากเส้นสายตั้งต้นที่เรามีให้กลายเป็นรูปอะไรบ้างและเหมือนเดิมเราจะมีลายเส้นปริศนาให้ทุกคนดูนะครับวันนี้ลายเส้นปริศนาเป็นแบบนี้มีเส้นโค้งๆ2เส้นลากไปตัดกันแบบนี้นะครับคุณพ่อคุณแม่ตอนนี้ช่วยเด็กๆนะครับวาดรูปนี้ลงไปก่อนให้เวลา1 2และ3นะครับหลังจากที่ได้เส้นนี้ไปแล้วเด็กๆต้องใช้สมองคิดว่าเราจะวาดรูปอะไรลงไปดีนะเด็กๆอนุบาลทันสมองคิดหรือยัง TikTok TikTok TikTok TikTok
1: เออ
0: แล้วพร้อมที่จะไปวาดรูปมั้ยครับ
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: พร้อมแล้วพี่เซฟให้ไปประจำที่เลย

คุณพ่อครับการวาดรูปเป็นการแสดงออกทางความคิดของเด็กอย่างหนึ่งนะครับโดยผ่านอุปกรณ์ง่ายๆมีแค่กระดาษและดินสอปากกาและสีเท่านี้เองครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลนะครับว่าเขาจะทำผิดหรือทำถูกนะครับ

น้องๆครับตอนนี้พี่เซฟอยู่กับน้องแก้มบุ๋มนะครับมาแอบดูน้องแก้มบุ๋มใช้สีเมจิกสีเดียวนะครับกำลังวาดต่อเติมลงไปซึ่งเป็นเส้นเหมือนเป็นตารางแต่ยังดูไม่ออกว่าเป็นรูปอะไรนะครับพี่เซฟก็นั่งคิดเอ๊ะรูปอะไรก็คิดไม่ออกนะครับคงต้องมารอดูน้องเขาเฉลยนะส่วนเด็กๆทั้งบ้านบางคนก็วาดอยู่บางคนที่ไม่ได้วาดนะก็ช่วยเพื่อนๆลุ้นว่าเอ๊ะเขาวาดรูปอะไรกันลองจินตนาการก็ได้ว่าเดาไปเลยว่าน้องฟ้าใสวาดอะไรอยู่นะน้องแก้มบุ๋มวาดอะไรอยู่นะลองคิดดูนะครับ

0: น้องๆทางบ้านเป็นยังไงบ้างครับตอนนี้วาดเสร็จกันหรือยังระบายสีหรือยังครับพี่เซฟจะมานับถอยหลังนะครับเริ่มจาก5 4 3 2 1 0หมดเวลาแล้วครับวางอุปกรณ์ได้ครับตอนนี้ก็มาถึงช่วงที่เราจะมาถามน้องๆนะครับว่าเขาคิดและวาดอะไรลงไปน้องมาโปรดวาดรูปนี้นะครับเป็นยังไงบ้างสวยไหมครับชื่อภาพว่าอะไรครับ
1: ปลาวานจอมพลังผู้พิฆาต
0: ปลาวานจอมพลังผู้พิฆาตทำไมต้องจอมพลังด้วยอ่ะ
1: มันมีพลังเยอะเลย
0: พลังเยอะเพราะอะไรครับ
1: เพราะว่ามันตัวใหญ่กินแมวน้ำก็ได
0: ้
1: กินปลาฉลาม6ตัวก็ได
0: ้โอ้โหตัวใหญ่กินแมวน้ำ
1: ก
0: ิน
1: ปลาฉลาม9ตัวก็ได
0: ้กินปลาฉลามก็ได้เหรอครับโอ้โห
1: แล้วโอมิเซียมมันอยู่นี
0: ่โอ้อะไรอยู่ตรงนี้นะ
1: โอมิเซียม
0: คืออะไรเนี่ย
1: พลัง
0: ไงอะไรอะมิเซียมเหรอพลังอะมิเซียมเหรอพี่เซฟถามหน่อยนอกจากตัวใหญ่แล้วนะยังมีความเก่งอะไรอีก
1: หายตัว
0: หายตัวได้ด้วย
1: แล้วก็
0: ตัวใหญ่ขนาดนี้หายตัวได้เหรอ
1: ไปข้างหลังแล้วก็กินเลยกินโลกก็ได
0: ้กินโลกก็ได
1: ้กินไดโนเสาร์ก็ได
0: ้โอ้โหยิ่งใหญ่มากเลยนะอ้าวนี่คือผลงานประวานจอมพลัง
1: แล้วอะไร
0: ผู้พิฆาตนะครับของน้องมาโปรดจอมพลังใช่ไหมไหนเบ่งกล้ามหน่อยเย้นี่นี่ต่อไปนะครับเป็นผลงานของน้องคนที่2ของเรานะครับฟ้าใสตั้งชื่อภาพนี้ว่าอะไรครับ
2: ปลาทะเล
0: ปลาทะเลนะครับนี่คือปลาทะเลใช่ไหมสีสวยไหมครับสีสวยไหนบอกพี่เซฟหน่อยอันไหนคือส่วนของปลาตรงไหนบ้างเนี่ยอัน
2: นี้หัว
0: หัว
2: หาง
0: ตัวตัวเด็กๆเคยเห็นปลาทะเลกันไหมครับ
2: เคยเห็นครับ
0: อ้าวปลาอะไรบ้างอยู่ในทะเล
2: ปลานีโม
0: ปลานีโมอยู่ในทะเลใช่ไหม
2: ปลาปากแหลม
0: ปลาปากแหลมโอ้โหรู้จักเยอะมากเลยนี่ก็คือผลงานของน้องฟ้าใสที่วาดต่อเติมจากเส้นที่เรามีให้แค่2เส้นนะครับให้กลายเป็นปลาที่อยู่ในจินตนาการและสีสวยขนาดนี้นี่คือผลงานจากเด็กอนุบาลตัวน้อยปรบมือให้หน่อยเก่งมากนะครับแล้วเราก็มาถึงผลงานของน้องคนที่3นะครับน้องแก้มบุ๋มครับภาพนี้พี่เซฟดูไม่ออกเลยว่าภาพอะไรต้องบอกแล้วล่ะชื่อภาพอะไรครับ
3: นาฬิกาทรายศักดิ์สิทธิ์ค่ะ
0: นาฬิกาทรายศักดิ์สิทธิ์ไหนต้องอธิบายหน่อยแล้วครับอะไรคืออะไรตรงไหนเนี่ย
3: มันเป็นนาฬิกาทรายที่พูดได้แล้วมันก็สวยขนาดนี้เลยเพราะว่ามันเป็นนางฟ้าลงมาเกิดเป็นนาฬิกาทรายศักดิ์สิทธิ์เพราะว่ามีแม่มดคนหนึ่งมาฆ่าแล้วมันก็เกิดมาเป็นนาฬิกาทรายศักดิ์สิทธิ์แบบนี
0: ้โอ้โหเป็นเรื่องเป็นราวเลยนะครับนาฬิกาทรายคืออะไรครับ
3: นาฬิกาทรายก็คือมีทรายอยู่ข้างในแล้วมันค่อยๆหย่อนลงมาให้ทรายมันลงมาถึงข้างล่างแต่ไอ้นี่มันสวยมากเพราะว่ามันมีตาจมูกหัวใจแล้วก็มีขนตาบนตามันด้วย
0: ปรบมือให้หน่อยนะครับกับน้องแก้มบุ๋มครับเก่งมากๆเลยอ่ะแล้วก็มาถึงน้องคนที่4นะครับผลงานของน้องหยกแบบนี้น้องหยกครับตั้งชื่อภาพนี้ว่าอะไรครับ
4: เรือใบผจญภัยแสนสนุกค่ะ
0: เรือใบผจญภัยแสนสนุกนะครับอ้าวเล่าเรื่องให้พี่เซฟฟังหน่อยครับ
4: อันนี้มันคือเรือใบแล้วนี่ก็คือใบน่ะ
0: มีใบเรือนะครับ
4: แล้วนี่ก็เป็นน้ำทะเลสีน้ำเงิน
0: ครับนี่จากเส้นเริ่มต้นที่มีให้ถ้ายังจำกันได้นะครับก็คือเส้นนี้โค้งมา1เส้นแล้วก็เส้นนี้อีก1เส้นนะครับแล้วในเรือนี้มีใครอยู่ไหมครับเนี่ย
4: มีค่ะ
0: มีใครบ้างครับ
4: พ่อแม่แล้วก็หนูค่ะ
0: พ่อแม่แล้วก็หนูเหรอครับกำลังจะไปไหนกันครับ
4: ไปอีกเกาะหนึ่ง
0: ผลงานของน้องน้องโยกนะครับปรบมือให้ด้วยปรบมือตัวเองด้วยค่ะมาถึงคนสุดท้ายแล้วรออยู่เลยสุดรอถือผลงานมาเลยลูกภาพนี้ชื่อภาพอะไรครับ
5: ธงชาติไทยครับ
0: ธงชาติไทยแล้วธงชาติไทยนี้รู้ไหมครับว่ามีสีอะไรบ้างครับ
5: ผมรู้มีสีน้ำเงินสีแดงสีขาวครับ
0: สีแดงหมายถึงอะไรครับ
5: ชาติ
0: หมายถึง
5: ชาติ
0: ชาติสีขาวหมายถึง
6: ศาสนา
0: ศาสนาและสีน้ำเงิน
6: พระมหากษัตริย
0: ์พระมหากษัตริย์นะครับน้องๆหนูๆคนไหนที่ตอบได้ทั้งบ้านนะครับก็ปรบมือให้ตัวเองด้วยนะว่ามีความสามารถมีความรู้มากเลยนะครับนี่มีกี่ผืนครับเนี่ยทำไมเยอะจังเลย
7: 3ผืน
0: 3ผืนไหนชี้ดูหน่อยครับ
7: นี่ผืนที่1นี่ผืนที่2น
0: ี
7: ่ผืนที่3
0: ทำไมมีรูปหัวใจเต็มไปหมดเลยครับ
7: ก็ผมรักประเทศไทย
0: รักประเทศไทยใช่ไหมครับก็เลยมีหัวใจอยู่เต็มไปหมดเลยนี่คือผลงานมาวินรักประเทศไทยนะครับปรบมือให้หน่อยเก่งมากเก่งมากยอดเยี่ยมเลย I love you ผ่านไปแล้วนะครับกับการพูดคุยกับเราอนุบาลชาญสมรของเรานะครับเป็นยังไงบ้างครับความคิดของเขาจินตนาการของเขานะครับต่อเติมได้อย่างหลากหลายมากมายน้องๆทั้งบ้านนะครับวาดเป็นรูปอะไรกันบ้างพี่เซฟอยากรู้มากๆเลยรายการนี้นะครับเราส่งเสริมให้เด็กๆมีความคิดสร้างสรรค์มากๆและอยากให้ผู้ปกครองเข้าใจและตระหนักถึงการเล่นของเด็กๆที่ไม่มีผิดและไม่มีถูกนะครับรายการของเราจะกลับมาใหม่นะครับอย่าลืมติดตามกับรายการอนุบาลชาญสมอง

7มหัศจรรย์เดินทางมาจากดาวเรขาคณิตแต่เกิดความผิดพลาดจึงตกลงมาบนโลกแทนที่จะไปดวงจันทร์ตอนนี้พลังไม่พอเดินทางต่อ7มหัศจรรย์จึงมีภารกิจเร่งด่วนทำดีเพิ่มพลังเพื่อสะสมพลังไปดวงจันทร์ให้ได้มาติดตามกันว่าพวกเขาจะสามารถทำสำเร็จหรือไม่

0: มันดุไหมอ่ะ
1: ดูสิมันกินพืชเป็นอาหาร
2: ถ้างั้นมันคงไม่ดุหรอก
3: ที่ดาวเนี้ยเรียกมันว่าอะไรนะ
4: เจ้าตัวขนปุยที่มีหูยาวๆชอบกินผักเป็นอาหารเรียกว่าอะไรเอ่ยกระต่ายนั่นเอง
2: กระต่าย
5: โอกาสทำดีมาถึงแล้วงั้นลุยเลยพวกเรา
6: สวัสดีครับคุณกระต่าย
5: มีอะไรให้พวกเราช่วยเหลือบ้างไหมครับ
3: เกิดอะไรขึ้นน่ะ
1: ดูเหมือนพวกเขาจะกลัวตองตามนะ
5: จริงด้วย
6: เออฮะเออ
7: แย่แล้วพวกเราหลบเร็ว
2: ไม่ทันแล้ว
5: ขอโทษนะเพื่อนพวกเราใจร้อนเกินไปหน่อยอ่ะ
4: แม้จะเกิดเรื่องวุ่นวายแต่เจ็ดมหัศจรรย์ก็เห็นว่าการทำความดีด้วยการเสนอตัวช่วยเหลือกระต่ายเป็นความคิดที่ดีแต่อันดับแรกพวกเขาต้องผูกมิตรกับกระต่ายให้ได้เสียก่อน
7: ดูเหมือนพวกเขาจะเป็นสัตว์ขี้ตกใจเหมือนฉันเลย
4: แล้วก็ชอบกินผักหัวสีส้มนั่นมันคืออะไรนะ
8: แครอท
9: แครอท
2: พวกเราฉันคิดอะไรดีๆออกแล้ว
1: เราจะผูกมิตรกับพวกเขาด้วยแครอทใช่ไหม
4: ใช่แต่เพื่อไม่ให้พวกเขาตกใจเราน่าจะรวมร่างแล้วเข้าไปพร้อมกันดีกว่า
5: ดีๆงั้นพวกเรามารวมร่างกันเลย
3: โยเย
2: หัวแหลม
5: ฟ้าแฝดตองและ

0: มาดูกันสิว่าคราวนี้7มหัศจรรย์จะผูกมิตรกับกระต่ายได้ไหมสวัสดีคุณกระต่ายเรามีแครอทมาให้พวกเราทำอะไรผิดพลาดไปหรอเนี่ย
1: เขายังตกใจกลัวพวกเราอยู่นะ
0: อาจเป็นเพราะว่าเราดูไม่เหมือนพวกเขาเลย
2: งั้นเราน่าจะแปลงร่างให้เหมือนพวกเขานะ
0: ฉากและฉายผู้รับหน้าที่คิดประดิษฐ์โครงสร้างของสิ่งที่จะแปลงร่างจึงแสดงภาพกระต่ายให้เพื่อนดู
3: แปลกๆนะพวกเราจะทำได้ไหมเนี่ย
4: ไม่ร้องไม่รู้ลองดูกันเลยดีกว่า
5: โยเย
2: หัวแหลม
4: ฟ้าแฝดตองและตาม
6: ฉากและฉาย
4: นับสี่ไม่เห็นเหมือนกระต่ายเลย
0: ไม่เป็นไรลองดูอีกทีนะ7มหัศจรรย์พลิกผันแปลงกายแยกย้ายกายาเป็นสัตว์สี่ขาน่ารักกระต่ายในที่สุดมิตรภาพระหว่าง7มหัศจรรย์กับกระต่ายก็เริ่มต้นขึ้นแม้ว่า7มหัศจรรย์จะยังไม่ได้พลังเพิ่มแต่พวกเขาก็ได้เรียนรู้สิ่งงดงามที่เรียกว่ามิตรภาพจากมิตรภาพนั้นพวกเขาจะสามารถทำภารกิจดีเพิ่มพลังได้สำเร็จหรือไม่โปรดติดตามการผจญภัยของชาวดาวเรขาคณิตทั้ง7ได้ในตอนต่อไป
7: พลังแสงทะลุมิติ
8: โอ้
9: โห
8: นี่มันนอกโลก
10: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
7: ้พลังแห่งความคิด
10: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: สอนศิลป์
1: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสอนศิลป์ครับนี่มีคำถามมาถามสมาชิกชาวสอนศิลป์รู้จักกล่องแบบนี้หรือเปล่าที่บ้านมีกันบ้างหรือเปล่านะครับกล่องยาวๆแบบนี้นะครับนี่คือกล่องใส่รองเท้าครับในรายการสอนศิลป์วันนี้เราจะเปลี่ยนกล่องแบบให้กลายมาเป็นกล่องสวยๆแบบนี้ครับผมนี่นะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเราจะเปลี่ยนกล่องใส่รองเท้าธรรมดาธรรมดาแบบนี้ให้กลายเป็นกล่องใส่ของสีสันสวยงามแบบนี้ได้ยังไงติดตามสอนศิลป์วันนี้ครับ
0: ช่วงไอเดียสอนศิลป
1: ์เอาละครับจากกล่องใส่รองเท้าธรรมดาธรรมดาแบบนี้นะครับจะกลายเป็นกล่องน่ารักน่ารักเอาไว้ใส่ของได้2ช่องได้ยังไงนะครับเดี๋ยวมาดูกันดีกว่านะครับก่อนอื่นนะครับวัดแบ่งครึ่งก่อนนะครับ27เซนแบ่งครึ่งได้เท่าไหร่เอ่ย 13.5 นั่นเองนะครับแล้วก็วัดจาก 13.5 ตรงนี้นะครับออกมาด้านละ3เซนทําเหมือนกันด้านล่างด้วยนะครับแล้วหลังจากนั้นก็ลากเส้นจากตรง3เซนตรงนี้นะครับลากลงมามุมด้านล่างสุดตรงนี้ครับเสร็จเรียบร้อยเราก็จะนำส่วนนี้นะครับไปตัดออกตัดออกทั้งสองด้านเลยนะครับด้านนี้ด้วยนะครับก็มีพี่โจวัดให้ดูด้านหนึ่งก่อนนะครับพอตัดออกแบ่งครึ่งเรียบร้อยนะครับตัดลากยาวมาเลยนะครับแล้วก็จะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้ครับเห็นไหมครับของเดิมที่มุมตรงนี้นะครับที่พี่โจระบายสีไว้มันหายไปแล้วนะครับเราตัดทิ้งออกไปไม่ใช้นะครับถ้าเราเอามาประกบกันเสร็จปุ๊บมันก็จะเป็นช่องใส่ของเหมือนกันนะครับแต่ของมันก็จะหลุดหล่นรั่วออกมาตรงนี้นะครับใช่ไหมครับเราก็ใช้วิธีการนำฝามาฝาเดิมตอนแรกนะครับเรายังไม่ได้ตัดอะไรออกไปใช่ไหมครับก็มาวัดขนาดตรงนี้นะครับลากเส้นต่อออกไปแล้วก็ดูเส้นตรงนี้นะครับกับมุมนี้ลากให้มาเจอกันลากจากเส้นด้านบนกับด้านล่างนี้นะครับให้มาเจอกันแบบนี้นะครับแล้วเราก็ไปตัดตามแนวนี้นะครับเราก็จะได้ออกมาเป็นลักษณะนี้ครับก็จะเป็นแถบเอียงๆแบบนี้นะครับแล้วเราก็ลองมาวางประกบดู2ด้านเอาละเสร็จเรียบร้อยก็ตอนนี้ก็ได้เป็นช่องใส่ของเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับเราก็มาทากาวประกบกันครับโจก็เริ่มทากาวประกบติดในส่วนต่างๆของกล่องของพี่โจละนะครับจากกล่องรองเท้าตัวนี้ได้เป็นกล่องใส่ของแล้วเรียบร้อยนะครับรอให้กาวตรงนี้แห้งนะครับพอแห้งเสร็จก็จะได้ออกมาเป็นลักษณะนี้ครับนี่นะครับยึดติดกันเรียบร้อยแล้วนะครับคราวนี้เรามาตกแต่งลวดลายตรงนี้อาจจะไม่ได้เป็นเส้นตรงมากมายนักนะครับอาจจะเป็นเส้นหยิกหยักหยิกหยักหน่อยแต่เดี๋ยวลวดลายต่างๆก็จะออกมาเองนะครับเราจะทำลักษณะคล้ายๆกับเปเปอร์มาเช่แต่ว่าจะใช้เป็นกระดาษสีครับกระดาษสีจริงๆถ้าเกิดเป็นเศษเล็กๆแบบนี้เนี่ยมันจะเป็นคล้ายๆกับกระดาษสีที่เหลือใช้นะครับน้องๆตัดให้เป็นรายละเอียดถี่ๆเล็กๆเล็กๆเล็กๆตอนนี้พี่โจมีสีเหลืองสีแดงสีส้มนะครับ3สีจริงๆจะใช้วิธีการตัดก็ได้หรือจะฉีกก็ได้นะครับมันก็จะได้เหมือนกับลูกเล่นที่แตกต่างกันออกไปนะครับก็ไล่เรียงสีเข้ามาเลยนะครับอาจจะเริ่มจากด้านล่างๆก่อนตรงนี้นะครับจริงๆอาจจะแปะเลยเห็นไหมครับก็อาจจะแปะเลยตรงเส้นขอบด้านล่างขึ้นไปอีกหน่อยก็ได้ไปให้มันเป็นลวดลายเกิดขึ้นตรงนี้ตอนนี้มันอาจจะดูเลอะๆหน่อยนะครับแต่ว่าพอเรารอให้ตัวเจ้ากาวหนึ่งส่วนน้ำหนึ่งส่วนของเราตรงนี้เนี่ยแห้งสนิทปุ๊บเนี่ยมันก็จะกลายเป็นสีเงาเงาวาววาวแล้วก็อาจจะปิดทับเห็นไหมครับตรงขอบเนี่ยที่มันเป็นนูนนูนออกมาครับเดี๋ยวเราต้องกดกดเข้าไปนิดนึงนะครับเป็นการชายที่เราเอาไว้ต่อกันตรงนี้นะครับแล้วก็ค่อยๆไล่ไปทีละส่วนทีละด้านนะครับคราวนี้ลงมาไล่สีด้านบนเพิ่มเติมเข้ามานะครับสีส้มบ้างจะสลับกันนะครับชิ้นใหญ่ชิ้นเล็กในแบบนี้นะครับซ้อนๆกันมาปิดช่องร่องสีขาวตรงนี้ให้หมด จริงๆน้องๆอาจจะเก็บรายละเอียดเพิ่มเติมมากกว่าพี่โจก็ได้นะครับอันนี้แค่ทำให้ดูแบบคร่าวๆเพราะว่าด้วยเวลาที่เรามีค่อนข้างจะจำกัดใช่ไหมจริงๆถ้าเกิดสมมุติว่าหมดเวลาของทางรายการไปแล้วนะครับน้องๆก็ไปฝึกชิ้นงานศิลปะต่อกันก็ได้นะครับสมมุติว่ายังทำไม่เสร็จตั้งแต่ตอนที่ดูรายการตกแต่งต่อใส่ไอเดียเพิ่มเติมเข้าไปจากที่เราเคยมีนะครับเอาละครับก็จัดโครงแล้วก็ตกแต่งกันไปเรื่อยๆนะครับไล่สีแบบนี้ไปให้ทั่วนะครับอ่ะเหลืออีกนิดเดียวเท่านั้นนะครับมันก็จะเต็มในส่วนที่เราได้แปะไว้ตรงนี้แล้วนะครับตัวกล่องตรงนี้นะครับพอจริงๆแล้วเมื่อเราทาโดยรอบแล้วนะครับพอแห้งแล้วเราอาจจะทาเคลือบอีกชั้นหนึ่งนะครับ

0: พื่อเป็นการเก็บในรายละเอียดและเพิ่มความเงางามให้กับสีกับกล่องของเราตรงนี้นะครับและจริงๆแล้วจะบอกน้องๆว่ากล่องแบบอื่นนะครับกล่องกระดาษแบบอื่นที่เรามีอยู่ในส่วนใหญ่เนี่ยเราก็จะขยำขยำแล้วก็ทิ้งไปใช่ไหมครับมันสามารถเอาไปทำเป็นชั้นวางของกล่องนู่นนี่อะไรยังไงได้อีกเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับเช่นหรือ
1: จะทำเป็นกล่องใหญ่เลยก็ได้นะครับ
0: เห็นไหมครับลวดลายต่างๆนี่ไม่ได้มาจากแค่การตัดแปะอย่างเดียวแล้วนะครับแปะแปะแปะแปะแปะเวลาที่เราเจาะรูกระดาษนะครับเคยใช้ใช่ไหมครับเจาะรูกระดาษเนี่ยมันก็จะมีเศษกระดาษที่เป็นวงกลมเหลือออกมานะครับพอเหลือออกมาเนี่ยตรงนี้เนี่ยปกติส่วนใหญ่เขาจะเอาไปทิ้งหรือไปทำอย่างอื่นเราก็เอามาแปะไล่สีกลายเป็นลวดลายดอกไม้แบบนี้แล้วก็เติมตกแต่งด้วยลวดกำมะหยี่เข้าไปเป็นเกสรนะครับอันนี้ก็ไม่ได้ทำมาจากกล่องรองเท้าแต่ทำมาจากกระดาษลังนะครับกระดาษลังที่เหลือใช้สมมติว่าคุณพ่อคุณแม่ซื้อเฟอร์นิเจอร์ซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรแบบนี้มาเรามีกล่องตรงนี้เนี่ยจะเอาไปทิ้งก็ขอไว้ก่อนนะครับมาใส่เป็นอุปกรณ์เครื่องเขียนได้เลยนะครับอยู่ที่จินตนาการแล้วล่ะครับพื้นฐานทุกคนนะครับน่าจะมีวัสดุเหลือใช้ใกล้เคียงกันแต่ว่าจินตนาการของแต่ละคนอาจจะไม่ใกล้เคียงกันดูซิว่าของใครจะเจ๋งกว่ากันและส่งมาให้พี่โจดูครับ
2: สอนศิลป์อินบ็อก
0: ซ์เอาละครับตอนนี้มาอ่านจดหมายของน้องคนนี้พี่โจชอบชื่อมากเลยนะครับชื่อดูโอ้โหเป็นมงคลมากเลยนะครับชื่อเด็กชายฝนหลวงนะครับเด็กชายฝนหลวงชื่อเล่นชื่อน้องนาคครับวาดรูปครอบครัวมาให้พี่โจด้วยนะครับด้วยความเคารพและนับถือนะครับน่ารักมากๆเดี๋ยวให้ดูรูปครอบครัวคือครอบครัวทั้ง4คนแล้วมีพี่โจไปอยู่ด้วยนะครับยืนเรียงกัน5คนนะครับมีภูเขามีต้นไม้มีพระอาทิตย์มีก้อนเมฆเอาละครับจดหมายแบบนี้ใครอยากจะส่งมาแบบน้องหน้าก็ตู้ปน12ปนฝประดิพัฒน์กรุงเทพ10404ครับผมคราวนี้มาดูชิ้นงานกันหน่อยดีกว่านะครับชิ้นงานจากน้องกวางตุ้งนะครับวันนี้กวางตุ้งทำกล่องใส่ของมาให้ดูค่ะนี่คล้ายๆกับกล่องใส่ของที่พี่โจสอนเลยนะครับแต่ว่าอันนี้เป็นกล่องสี่เหลี่ยมขนาดกว้างๆนะครับแล้วก็มีตกแต่งลวดลายนะครับใช้เป็นกระดาษหรือว่าเป็นกระดาษน่าจะเป็นกระดาษห่อของขวัญลายสก็อตนะครับลายตารางนะครับสีชมพูแล้วก็มีใส่ลวดลายเป็นลายหัวใจแล้วก็เขียนว่าตุ้งแล้วข้างในก็มีของที่ใส่อยู่เต็มไปหมดเลยเป็นเครื่องเขียนนะครับแล้วก็มีตุ๊กตากระต่ายด้วยน่ารักดีนะครับขอบคุณน้องกวางตุ้งมากเลยนะครับจริงๆนะถ้าเกิดสมมุติว่าเวลาที่ส่งชิ้นงานมานะครับอาจจะให้น้องกวางตุ้งถ่ายคู่กับชิ้นงานตัวเองมาแล้วก็อาจจะอธิบายเพิ่มเติมว่าประดิษฐ์อะไรจากอะไรก็ได้นะครับพี่โจจะได้เอามาอวดเพื่อนๆในรายการสอนศิลป์ต่อนะครับใครที่อยากจะส่งมาแบบน้องกวางตุ้งแบบนี้นะครับ facebook.com/sonsinclub ครับผมหรือว่าจะเป็นอีเมล address ก็ง่ายๆครับสอนศิลป์thaipbs.or.th ครับเอาละครับเดี๋ยวพี่โจขอตัวไปหาวัสดุเหลือใช้ที่มีอยู่รอบๆตัวมาคิดชิ้นงานสอนน้องๆต่อดีกว่านะครับวันนี้เวลาหมดแล้วเจอกับสอนศิลป์ครั้งหน้ากับพี่โจทาง Thai PBS ครับลาไปแล้วครับสวัสดีครับ

0: ากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: เมื่อกี้เนี้ยนายเกือบจะถูกความชั่วร้ายกลืนกินเข้าไปแล้วนะโชคดีที่พวกเราช่วยเอาไว้ได้ทัน
1: เจ้าใช้พลังที่เจ้ามีตอบโต้ทุกด้วยความรุนแรงจนถูกความโกรธความก้าวร้าวครอบงำจิตใจการปกป้องคนอื่นไม่ใช่ว่าต้องใช้กำลังการต่อสู้ไม่ต้องใช้ความรุนแรงเสมอไปแค่การวิ่งหนีไม่เพียงพอจะทำให้ความรุนแรงหายไปหรอกเพราะวิ่งหนีเป็นเพียงการไม่ตอบโต้ปัญหาแต่ไม่ใช่การแก้ปัญหา
2: แล้วเหตุแห่งปัญหาคืออะไรล่ะครับ

0: หนังสือตำราทำอาหารจีนฮึเอาละนี่ฮึว้าวเยี่ยมไปเลยพออ่านหนังสือตำราทำอาหารจีนปุ๊บก็ทำอาหารเป็นเลยสุดยอด
1: หนังสือทุกเล่มมีพลังที่จะให้ความรู้เมื่อเจ้าอ่านหนังสือความรู้ที่ได้จากหนังสือที่อ่านจะเป็นพลังให้เจ้าอยู่แล้วแต่ที่ดินแดนโนแลนแห่งนี้มีอิกดราซิลและต้นไม้แห่งความรู้อยู่ทำให้พลังแห่งความรู้ยิ่งใหญ่มากขึ้นและสามารถส่งพลังไปถึงผู้อ่านได้ชัดเจนและง่ายได้มากขึ้น
0: อย่างนี้นี่เองอ่ะ
1: และยิ่งการที่เจ้าเป็นคนชอบอ่านหนังสือเพราะถูกแม่ปลูกฝังด้วยการอ่านหนังสือให้ฟังตั้งแต่เด็กทำให้เจ้าสามารถอ่านและซึมซับพลังแห่งหนังสือได้เร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
0: เสร็จแล้ว

0: จริงด้วยสมเป็นผู้กล้าในตำนานจริง
1: ๆหืออะไรอ่ะเป็นผู้กล้าต้องทำอาหารหอมน่ากินด้วยหรอ
0: เอ้าก็เพราะเป็นผู้กล้าถึงได้ดึงพลังจากหนังสือที่ทำอาหารทำอาหารได้หอมอร่อยน่ากินอย่างนี้ยังไงเล่า
1: เออจริงแฮะ
2: เอาละเอาละพอเจ้าทุกคนคงจะหิวเรามากินข้าวกันก่อนเถอะ
1: แหมไม่ปฏิเสธพวกเราลุย
2: เจ้าสองคนชื่ออะไรและมาจากที่ไหนกัน
1: อ๋อผมชื่อบัฟฟี่ครับ
0: ผมชื่อดักก้าพรมพิสวันเล่ครับ
3: พิสวันเล่เหรอมันคือชื่อเมืองเหรอครับ
2: ถูกต้องดินแดนโนแลนแห่งนี้แบ่งออกเป็น4เมืองใหญ่ๆซึ่งแต่ละเมืองก็จะมีต้นไม้แห่งความรู้ที่แตกแขนงจากรากของอิกดราซิลคุ้มครองเมืองอยู
0: ่เมืองของเราเป็นเมืองที่ขึ้นชื่อเรื่องความสงบสุขก็ได้ใช้ชื่อว่า Peace Valley ที่แปลว่าเมืองแห่งสันติยังไงล่ะ
1: แต่ตอนนี้มันเริ่มจะไม่สงบแล้วล่ะตั้งแต่เริ่มมีทูบบุกเข้ามาทำลายเมืองของเรา
0: ใช่ทุกคนในเมืองก็เลยต้องต่อสู้กับทุบเพื่อปกป้องเมืองแล้วก็ต้นไม้แห่งความรู้กันสุดชีวิตแต่พวกเราก็คิดว่ายังไงก็คงจะต้านไว้ไม่ได้นาน
2: ไม่เพียงแต่พิสมันเลยหรอกอีก3เมืองที่เหลือก็คงจะโดนความชั่วร้ายเขาโจมตีเหมือนกันเพิ่งกล้าเอ๋ยเจ้าจงออกเดินทางไปช่วยพวกเขาเถิดพวกกล้าในตำนานใช้พลังแห่งความรู้ที่ได้จากหนังสือปกป้องผู้คนและดินแดนแห่งนี้จากความชั่วร้ายด้วยเถอะ
3: ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ไปช่วยพวกเขากันเถอะต้นกล้าอ๋อได้เลยถ้าอย่างนั้นผมขอยืมหนังสือจากที่นี่ไปสักเล่ม2เล่มแล้วผมจะไปแปลงร่างจัดการกับพวกทูบเองครับเล่มนี้เล่มนี้ก็น่าสนใจบอกจะยืมแค่เล่ม2เล่มไงล่ะต้นกล้าฮึบแหมจะไปสู้กระทูบทั้งทีนะไม่ได้เอาไปอ่านเล่นขำๆเล่ม2เล่มจะไปพอได้ยังไงเล่าเออนี่ละเอาไปแค่นี้ก็น่าจะพอแล้วเนาะฮึบ
1: จะไหวไหมเนี่ย
3: ว้าว
1: นั่นไงโล่งแล้ว
3: เอ้ยหนังสือแยะแบบเนี้ยแบกไม่ไหวแน่ๆจะทำยังไงดี
4: ก็ใครใช้ให้นายแบกไปหมดนั่นแล้ว
3: อ้าวแล้วถ้าฉันไม่เอาหนังสือไปด้วยฉันจะใช้พลังแห่งหนังสือรับมือกับพวกทูบได้ยังไงเล่า
2: ข้าจะให้กระเป๋าวิเศษเจ้าไปเป็นกระเป๋าที่สามารถหยิบหนังสือทุกเล่มจากอิบราซิลไปได
3: ้เอ้ามีของแบบนี้ก็ไม่บอกตั้งแต่แรก
2: มีอยู่2แบบให้เจ้าเลือกแบบแรกดูเหมือนเป็นเป้ธรรมดาที่ไว้สะพายหลังส่วนแบบที่สองพิเศษหน่อยเป็นรูปครึ่งวงกลมสีขาวๆเอาไว้แปะที่หน้าท้องสะดวกดีนะจะอยากได้แบบไหนล่ะ
3: ก็ต้องแบบแรกสิครับคนนะครับไม่ใช่แมวขอบคุณนะครับท่านผู้เฒ่า
2: โนแลนแมปปี้จะทั้งสองจงติดตามต้นกล้าไปด้วย
4: ได้เลยครับ
2: แมปปี้เป็นหนังสือแผนที่จะช่วยให้เจ้าไม่หลงทางและเดินทางได้สะดวกรวดเร็วขึ้นส่วนโนแลนนั้นจะคอยปกป้องไม่ให้ความชั่วร้ายครอบงำเจ้าได
4: ้นี่ไม่ต้องห่วงนะฉันจะดูแลนายเป็นอย่างดีเลย
3: ถ้าอย่างนั้นก็ฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะ
2: เอาละนี่ก็ดึกแล้วพวกเจ้ารีบไปนอนเถอะพรุ่งนี้จะได้ออกเดินทางกันได้เช้า
4: ครับผม
3: นี่โนแลนคืนนี้นายอ่านตัวเองให้ฉันฟังด้วยนะไม่งั้นฉันนอนไม่หลับอ่ะ
4: จะบ้าเหรออยากอ่านก็อ่านเองสิฉันจะอ่านตัวเองได้ยังไงเล่าเฮ้ยหลับเร็วไปป่ะเนี่ยไหนบอกนอนไม่หลับ
3: ล้อเล่นนะใครจะไปหลับเร็วขนาดนั้นเล่าอ่านให้ฟังเร็วๆสิ
4: ก็ได้จำใจนะเนี่ยการละครั้งนึง

0: ผู้คร่าในตำนานสู้ตาย
1: ตุ๊กแก
0: ใจยังงี้ตกใจ

0: เอาละได้เวลาออกเดินทางกันแล้วพระเจ้าพร้อมเดินทางกันหรือยังล่ะ
1: พร้อมแล้วครับท่านผู้เฒ่าเฮ้ยเย้
0: อ้าวทำไมขอบตาดำปี๋เป็นหมีแพนด้าอย่างนั้นล่ะต้นกล้าเอ้ย
2: อ๋อเมื่อคืนตื่นเต้นไปหน่อยก็เลยนอนไม่หลับอะครับไม่เป็นไรพร้อมแล้วออกเดินทางกันดีกว่าครับ
0: ถ้าอย่างนั้นก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะ
3: ครับ
0: ฝากด้วยนะพวกล่า
4: คิดถึงเหมือนกันนะเนี่ย
5: นั่นนะสิ
2: โอ้โหเมืองถูกทำลายเละเทะอย่างนี้เลยเหรอเนี่ยหุยยังกันนี่หนังสงครามเลยอ่ะ
6: กองร้อยมาลายเรียกสุประชาการใหญ
7: ่รับทราบเปลี่ยน
6: ขณะนี้กองร้อยมาลายต้านทานกำลังทุบไม่ไหวแล้วย้ำขณะนี้กองร้อยมาลายต้านทานกำลังทุบไม่ไหวแล้ว
7: ท่านพลเพนกวินทำยังไงดีครับ
0: หากพบเราจากด่านดีของกองร้อยมาลายมาได้ก็จะไปถึงฐานทัพใหญ่ที่เรากำลังยืนอยู่แล้วสินนะสั่งการออกไปกองร้อยมาลายทุกคนอย่าเพิ่งยอมแพ้ให้ใช้มาตรการขั้นรุนแรงจัดการกับทุบเลย
7: ครับคำสั่งนายพลจัดการขั้นรุนแรงเลย
6: รับทราบทุกคนบุกเข้าไปจัดการขั้นเด็ดขาดเลย
0: นี่ถ้าถึงไม่มีใครหยุดทุบได้เลยนะมาตรการขั้นเด็ดขาดของกองร้อยม้าลายจะจัดการกับทุบได้ไหมเนี่ย
7: ไม่มีทางอะครับเมืองของเราไม่เคยมีการสู้รบกันมาก่อนอาวุธที่จะทำร้ายกันก็ไม่มีต้องเอาอุปกรณ์เครื่องใช้ในบ้านมาใช้ป้องกันตัวอาวุธร้ายแรงที่สุดที่เรามีก็มีแต่หมอนข้างตีให้ตายยังไงก็ไม่ชนะได้หรอกครับ
0: ยิง
8: อันนี้ปิ้วปิ้วเม่ยิง
6: ยัว
0: งง
9: ธนูแบบนี้มันจะทำลายทูบได้จริงเหรอครับ
6: ก็เรามีอาวุธอยู่แค่นี้จะให้ทำยังไงกันเล่ายิงมันเข้าไปเถอะนะ
9: ครับ
0: ขอให้กองร้อยม้าลายยันทูบไว้ได้จนกว่าพวกกองไรโนดจะกลับมาด้วยเถอะนี
10: ่ดันนี้แตกแล้วครับย้ำดันนี้แตกแล้วทูบกำลังมุ่งหน้าไปยังฐานทัพใหญ่ของท่านในพลแล้วครับ
0: แตกหน้าแบบนี้เลยเหรอ
7: ดูจากอาวุธของเราท่านก็น่าจะรู้อยู่แล้วไม่ใช่หรอครับ
0: โถ่

Yeah.

0: ังนั้นทหารกองร้อยพิเศษของผู้กองไรโน่นี
1: ่แต่ผู้กองไรโน่ถูกส่งออกไปขอความช่วยเหลือจากเมืองข้างๆนี่ครับทำไมกลับมาเร็วจังเลย
0: แสดงว่ากองหนุนจากเมืองอื่นมาถึงแล้วเหรอ
2: เราไม่ต้องการความช่วยเหลือจากเมืองอื่นแล้วล่ะครับ
3: นี่แหละที่จะสามารถทำลายทูบได้แล้วทูบตัวแรกที่เราจะทำลายก็อยู่ตรงหน้าของเรานี่แล้ว
4: ถึงเราจะฆ่าทูบตัวนี้ทิ้งเพื่อแก้แค้นแต่เราก็ฆ่ามันไม่ได้อยู่ดีนี่ครับในเมื่อยิ่งทำร้ายมันมันก็ยิ่งตัวใหญ่และแข็งแกร่งขึ้น
3: ก็ใช้ปืนใหญ่ไงล่ะยิงใส่มันเข้าไปเต็มๆดูสิว่าจะยังรอดอยู่ได้อีกไหม
4: แต่มันก็ดีแต่ใช้กำลังท่าเดียวนั่นแหละ
3: อย่างนี้มันหาเรื่องกันดีกว่า
5: ถ้าเป็นแบบนี้ต่อไปคนในเมืองนี้จะต้องแตกความสามัคคีจนบ้านเมืองแย่แน่ๆเลย
6: เมืองทิสเฟเล่แห่งสันติกลายเป็นเมืองอะไรไปแล้วล่ะเนี่ย

Ah.

เฉลย

0: ฉากพระราชชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: วันนี้เสนอตอนรู้อะไรเอ่ย

0: ฟาฟาแล้วก็แรบบี้ด้วยกำลังทำอะไรกันอยู่เอ่ยบนกระดานนั่นน่ะเป็นรูปสามเหลี่ยมนะจ๊ะมันมีเส้นอยู่สามเส้นแล้วก็มีมุมอยู่สามมุมนะจ๊ะ1 2และก็3นี่แหละจ้ะเขาเรียกว่าสามเหลี่ยมจ้ะสามเหลี่ยม
1: หืมสามเหลี่ยม
0: ใช่แล้วจ้ะส่วนที่ฟาฟาถืออยู่น่ะเขาไม่มีเหลี่ยมไม่มีมุมเรียกว่าวงกลมจ้ะ
1: วงกลม
0: แล้วที่แรบบี้ถืออยู่ล่ะจ๊ะเขาเรียกว่าอะไรนะ

0: แล้วก็
1: สีเหลือง
2: ถูกต้องจ้าแหมเก่งมากเลยนะจ้าเด็กๆถ้าอย่างนั้นฟ้าลองหาดูสิจ๊ะว่าอันไหนที่จะแปะลงไปบนกระดานได้

0: องต่างๆน่ะก็มาต่อกันเป็นรูปอื่นๆได้ด้วยนะลองทายสิจ๊ะว่าเนี่ยเหมือนกับรูปทรงของอะไร
1: อ๋อไอติมไอติมค่ะ
0: ถูกต้องจ้าไอติมเหมือนรูปทรงของไอติมเลยเอาอย่างนี้ดีไหมจ้าฟาฟาแรบบี้เรามาลองทายภาพจากรูปทรงต่างๆกันดูดีไหมจ้าฟาฟาก่อนแล้วกันจ้า
1: ได้ครับ
0: ฟาฟาตอบเป็นรูปอะไรเนี่ยลองทายสิจ้าแรบบี้จริงๆด้วยเก่งมากเลยจ้าแรบบี้งั้นต่อไปก็เป็นตาของแรบบี้บ้างแล้วนะเอ๊โอ้โหแรบบี้ต่อเป็นรูปอะไรจ๊ะเนี่ย
1: เอ๊ไอติมไม่ใช่งั้นมะม่วง
0: รูปอะไรกันนะทายไม่ถูกเลยอ่ะงั้นรับบี้เฉลยแล้วกันจ้า
1: จรวดค่ะจรวด
0: อ๋อดูสิเป็นจรวดจริงๆด้วยล่ะฟาฟาเอาล่ะงั้นคราวนี้เป็นตาของฟาฟาใบ้บ้างก็แล้วกันนะจ๊ะรูปอะไรกันนะแรบบี้รู้ไหมจ๊ะ
1: ส้มไม่ใช่พระอาทิตย์ไม่ใช
0: ่ฟาฟาตอบเป็นรูปอะไรกันนะ
1: ฟาฟาไงครับรูปฟาฟาฟาฟาเอง
0: อ๋อที่แท้ก็รูปของฟาฟานี่เองอะ
1: ฮ่าฮ่าเฮ้ยฮ่าทายไม่ถูกทายไม่ถูก
0: ฮ่าฮ่าไอ้ฟาฟานะฟาฟาแหมทีนี้คุณหนูๆก็รู้แล้วใช่ไหมคะว่าของต่างๆมีรูปทรงต่างกันยังไงบ้างอะวันนี้หมดเวลาแล้วไปก่อนนะคะแล้วค่อยพบกันใหม่ค่ะบ๊ายบายค่ะ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับแฟ้มของเราค่ะน้องๆน่ารักมากๆเลยใช่ไหมล่ะคะตัดได้แบบนี้เรียบร้อยแล้วเราจะเอามาเสียบประกอบกันค่ะนี่ตื่นเต้นเราก็จะได้ออกมาแบบนี้แล้วค่ะ
1: จิ๋วซ่ารักประดิษฐ
0: ์สวัสดีค่ะพบกับพี่โบและรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์การที่จะพาน้องๆนะคะมาประดิษฐ์สิ่งของง่ายๆที่สามารถทำได้ด้วยตัวเองเพราะว่า DIY ง่ายนิดเดียวเป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆได้ประดิษฐ์สิ่งของตามพี่โบมากี่ชิ้นกันแล้วคะน้องๆคนไหนที่ประดิษฐ์สิ่งของแล้วนะคะอย่าลืมส่งมาให้พี่โบได้ดูด้วยนะคะทางแฟนเพจ Mahidol Channel ค่ะส่งเข้ามากันเยอะๆเลยนะส่วนน้องๆคนไหนนะคะที่อยากให้พี่โบสอนประดิษฐ์อะไรหรือว่าที่บ้านมีของเหลือใช้อะไรนะคะส่งเข้ามาบอกพี่โบสได้เลยนะเดี๋ยวพี่โบสจะช่วยคิดแล้วก็มาสอนการประดิษฐ์ค่ะสำหรับวันนี้นะคะพี่โบสจะพาน้องๆมาประดิษฐ์ของใช้ที่น่าทำแล้วก็น่ารักอย่างมากเลยนะคะน้องๆนั่นก็คือแฟ้มหนังสือของหนูกับกล่องดินสอรูปดินสอค่ะถ้าน้องๆทุกคนพร้อมแล้วเราไปดูอุปกรณ์การทำแฟ้มหนังสือของหนูกันก่อนเลยค่ะอุปกรณ์ทำแฟ้มหนังสือของหนูแกลลอนพลาสติกอุปกรณ์ตกแต่งกาวคัตเตอร์ปากกาเมจิกและนี่เลยก็คือแกลลอนของพี่โบนะคะซึ่งน้องๆเนี่ยสามารถหาแกลลอนได้จากที่บ้านเลยนะไม่ว่าจะเป็นแกลลอนนมแกลลอนน้ำมันพืชหรือว่าจะเป็นแกลลอนน้ำมันของคุณพ่อก็ได้นะคะนี่แล้วเมื่อทุกคนนะคะเตรียมแกลลอนมาเรียบร้อยแล้วเราจะมาวาดรูปกันค่ะตรงนี้นะคะอยู่กับจินตนาการของตัวเองเลยค่ะน้องๆทุกคนสามารถวาดลวดลายหรือว่าออกแบบได้เองเลยนะว่าชอบแบบไหนลายแบบไหนนะคะเราจะใช้ปากกาเมจิกวาดลงไปเลยนะคะน้องๆเราอาจจะวาดตัดตรงก็ได้นะหรือว่าวาดโค้งหรือว่าวาดเป็นคลื่นเป็นก้อนเมฆก็ได้นะคะที่โบนเลือกใช้เป็นคัตเตอร์นะคะในการตัดแต่น้องๆอย่าลืมนะคะว่าคัตเตอร์เนี่ยเป็นของมีคมควรให้ผู้ใหญ่หรือว่าคุณพ่อคุณแม่ที่อยู่ใกล้ๆเข้ามาช่วยนะคะเราต้องค่อยๆตัดนะคะใช้สมาธิดีๆเลยค่ะเราจะตัดตามเส้นที่วาดเอาไว้นะคะน้องๆออกมาเป็นแบบนี้เลยเห็นไหมคะแต่ตอนนี้นะคะน้องๆมันอาจจะคมไปบ้างนะคะในบางจุดเราก็จะใช้กระดาษทรายค่ะในการขัดถูลงไปแบบนี้ได้เลยนะคะทีนี้นะคะแฟ้มหนังสือของเราเนี่ยยังขาดความน่ารักใช่ไหมล่ะเราก็จะมาตกแต่งกันค่ะโดยที่พี่โบนะคะเลือกใช้เป็นไหมพรมในการตกแต่งแต่น้องๆคนไหนอยากจะตกแต่งตามจินตนาการของตัวเองก็ได้เลยนะเอาที่น้องชอบเลยค่ะน้องอาจจะมาวาดรูปหรือว่าตัดกระดาษสีมาแปะก็ได้นะคะโบก็จะติดแบบนี้ลงไปรอบๆเลยนะคะนะคะสำหรับแฟ้มของเราค่ะน้องๆน่ารักมากๆเลยใช่ไหมล่ะคะทีนี้นะคะน้องๆก็สามารถเอาหนังสือมาใส่ได้แล้วล่ะค่ะแล้วของประดิษฐ์ชิ้นถัดไปนะคะน้องๆทำง่ายไม่แพ้กันเลยล่ะค่ะแล้วที่สำคัญเนี่ยยังน่ารักมากๆด้วยนะคะถ้าน้องๆทุกคนกายพร้อมใจพร้อมเราไปดูอุปกรณ์การทำกล่องดินสอรูปดินสอกันเลยค่ะอุปกรณ์ทำกล่องดินสอรูปดินสอกระดาษลังกระดาษลูกฟูกกระดาษสีกระดาษ A4 กาวกรรไกรคัตเตอร์เราจะมาทำตัวโครงของกล่องดินสอกันก่อนโดยที่ขนาดของมันเนี่ยตามใจน้องๆเลยนะน้องๆสามารถเลือกได้เลยค่ะเราจะมาหาจุดกึ่งกลางของกล่องกันก่อนค่ะทีนี้ค่ะน้องๆเราจะทำเป็นรูปบ้านนะคะแบบนี้เลยซึ่งตัวนี้จะเป็นแกนของกล่องดินสอเรานั่นเองพี่โบนะคะจะให้น้องๆใช้2ใน3ของตัวกล่องค่ะวาดให้มันตรงกลางพอดีนี่นะคะน้องๆเราจะตัดโครงด้านบนก่อนนะคะด้วยการใช้กรรไกรตรงกลางของกล่องเนี่ยเราจะใช้คัตเตอร์ในการตัดค่ะเราก็จะกรีดลงไปเลยค่ะตัดออกมาแล้วก็จะได้แบบนี้

เห็นไหมคะน้องๆว่ามันจะมีร่องอยู่ตรงกลางใช่ไหมคะส่วนอีกอันนึงเราก็จะทำเหมือนกันเลยค่ะเพื่อความเท่ากันนะคะน้องๆเราก็ทาบเลยแล้วก็วาดลงไปเลยค่ะน้องๆสังเกตดูนะคะอันที่สองเนี่ยเราจะตัดนะคะจากข้างบนค่ะลงมาที่จุดให้มันพอดีกับตัวแรกค่ะที่เราทำเอาไว้ใช้ไม้บรรทัดนะคะในการวางแล้วก็มาร์คจุดเอาไว้ค่ะแบบนี้ทีนี้เราก็จะตัดจากด้านบนนะคะลงมาถึงจุดนี้เลยค่ะจะตัดเป็นตัวโครงออกมาก่อนนะคะทีนี้ก็ตัดตัวนี้ต่อทีนี้พี่โบก็จะได้ตัวนะคะที่ตัดจากส่วนโบนออกมาเรียบร้อยแล้วกับอีกอันนึงก็คือเป็นตัวที่เราตัดส่วนล่างนะคะแบบนี้โอเคแล้วเมื่อน้องๆทุกคนนะคะตัดได้แบบนี้เรียบร้อยแล้วเราจะเอามาเสียบประกอบกันค่ะแป้นเราก็จะได้ออกมาแบบนี้แล้วค่ะแบบนี้เลยนะคะน้องๆเป็นตัวโครงด้านในของกล่องดินสอเรานั่นเองค่ะมันก็จะไขว้กันพอดีเลยนะคะหลังจากนั้นค่ะน้องๆเดี๋ยวพี่โบนะคะจะพาไปทำฐานของกล่องดินสอกันโดยเราจะเอากล่องกระดาษที่มีขนาดใหญ่นะคะแบบนี้มาแล้วก็วัดจุดกันก่อนเลยค่ะนี่นะคะนี่ก็คือเป็นจุดทั้งหมดนะคะเราจะวาดนะคะให้มันเป็นวงกลมตามเส้นนี้เลยค่ะทีนี้เราก็จะได้ฐานนะคะเดี๋ยวเราจะไปตัดกันค่ะนี่ก็ได้ออกมาแบบนี้เรียบร้อยแล้วนะคะนี่เลยเป็นตัวฐานของกล่องดินสอเราค่ะทีนี้เดี๋ยวพี่โบนะคะจะพาน้องๆมาทำตัวที่กั้นกันต่อโดยเราจะใช้กระดาษลูกฟูกนะคะน้องๆอยากได้ความสูงประมาณไหนนะคะสามารถตัดออกมาได้เลยที่พี่โบเลือกใช้กระดาษลูกฟูกเนี่ยเพราะว่ามันมีความแข็งแรงนะคะแล้วก็มันยังมีลายค่ะทำให้มันมีความสวยของกล่องดินสอของเราน้องๆอาจจะใช้กระดาษแข็งธรรมดาก็ได้นะคะหรือว่าจะเป็นกระดาษลังเหมือนเดิมแต่ว่าเอามาระบายสีหรือว่าใช้กระดาษสีแปะอีกทีนึงก็ได้เช่นกันนะคะแปะเข้าไปที่ฐานของเราแบบนี้เลยส่วนเกินนะคะน้องๆน้องๆสามารถตัดออกก็ได้หรือว่าจัดทบลงมาอีกรอบนึงก็ได้นะคะแต่เราจะจับเอาไว้ก่อนนะคะจนกว่ากาวจะแห้งค่ะตอนนี้นะคะเราก็ทำฐานเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะน้องๆกาวของเราแห้งสนิทเลยแบบนี้เลยนะคะทีนี้เดี๋ยวพี่โบนะคะจะพาน้องๆมาทำหัวของดินสอกันโดยการที่น้องๆนะคะเอากระดาษสีที่ตัวเองนะคะออกมาเราก็จะพับเป็นสี่เหลี่ยมนะคะพอได้จากนั้นก็ตัดเป็นครึ่งวงกลมแบบนี้เลยค่ะค่อยๆตัดลงไปตามเส้นที่พับเอาไว้เลยนะคะน้องๆพอเราได้ครึ่งวงกลมออกมาแบบนี้แล้วนะคะน้องๆเราก็จะมาพับเป็นกลวยกันค่ะพอเป็นกลวยนะคะปลายของมันก็จะแหลมแบบนี้เป็นเหมือนหัวดินสอแล้วใช่ไหมคะน้องๆแต่ก่อนที่เราจะไปติดกาวกันนะคะน้องพี่โบจะพาน้องๆมาวาดเป็นดินสอสีกันก่อนค่ะซึ่งฐานของพี่โบเป็นสีส้มใช่ไหมคะแบบนี้พี่โบก็จะใช้เมจิกสีส้มเป็นตัววาดสีของดินสอนั่นเองน้องๆอาจจะใช้สีไม้สีเทียนหรือว่าสีช็อกก็ได้นะคะหรือจะเป็นสีเมจิกแบบพี่โบ๊ทก็ได้นะโอเคแล้วเมื่อทุกคนนะคะระบายกันเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาติดดินสอของเรากันค่ะทีนี้เดี๋ยวเราจะมาประกอบดินสอกันนะคะน้องๆนี่นะคะน้องๆเราก็จะเอาตัวแท่งนะคะใส่เข้าไปที่ฐานเลยค่ะ

าคะน้องๆสิ่งประดิษฐ์ของเราในวันนี้ทั้ง2 อย่างทำง่ายอย่างที่พี่โบ๊ทบอกเลยใช่ไหมล่ะคะวันนี้นะคะเราได้ทั้งแฟ้มใส่หนังสือของเราที่ทำให้เราเนี่ยประหยัดพื้นที่แล้วก็เก็บหนังสืออย่างเป็นระเบียบด้วยอีกทั้งเรายังได้กล่องดินสอที่สามารถใส่ดินสอได้อย่างเยอะมากๆเลยใช่ไหมล่ะคะและสำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่ได้ประดิษฐ์สิ่งของตามพี่โบ๊ทแล้วอย่าลืมส่งมาทางแฟนเพจ Mahidol Channel พี่โบ๊ทรอดูอยู่นะที่สำคัญน้องคนไหนที่ทำของถูกใจพี่โบ๊ทเนี่ยมีรางวัลส่งไปให้ถึงที่อย่างแน่นอนเลยส่วนน้องๆที่ส่งชิ้นงานการประดิษฐ์เข้ามานะคะพี่โบ๊ทเห็นทุกชิ้นเรียบร้อยแล้วนะน้องๆเก่งมากเลยล่ะค่ะรอรับของรางวัลจากพี่โบ๊ทได้เลยนะแล้ววันนี้นะคะพี่โบ๊ทก็จะต้องขอตัวลาไปก่อนพบกับพี่โบ๊ทและจิ๋วซ่านักประดิษฐ์ได้ใหม่ในครั้งหน้านะคะอย่าลืมว่า DIY ง่ายนิดเดียวแล้วพบกันค่ะบ๊ายบายแบนกล่องอเนกประสงค์ของพี่โบ๊ทเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ

น่ารักไหมเอ่ยเราจะได้ทั้งหมด3ด้านนะคะที่มีขนาดเท่ากันพอดีเลยแบบนี้1 2แล้วก็3สิ่งประดิษฐ์ในบ้านชิ้นต่อไปที่พี่โบจะพาน้องๆไปทำนั่นก็คือชั้นวางรองเท้าทรงพีระมิดพี่โบและรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์รายการที่จะพาน้องๆ นะคะมาประดิษฐ์สิ่งของง่ายๆที่สามารถทำได้ด้วยตัวเองเพราะว่า DIY ง่ายนิดเดียววันนี้นะคะพี่โบอยากให้น้องๆทุกคนเนี่ยคิดตามพี่โบกันค่ะว่าของใช้ในบ้านของเราเนี่ยมีอะไรกันบ้างนะวันนี้นะคะพี่โบจะพาน้องๆทุกคนมาประดิษฐ์ของใช้ในบ้านที่เก๋ไก๋จากกล่องกระดาษเหลือใช้กันค่ะเป็นการดีไซเนอร์ที่คุณพ่อคุณแม่จะต้องภูมิใจในตัวเราอย่างมากแน่นอนเลยและถ้าน้องๆทุกคนพร้อมแล้วนะคะไปดูอุปกรณ์สำหรับการทำกล่องอเนกประสงค์กันเลยค่ะอุปกรณ์ทำกล่องอเนกประสงค์กล่องกระดาษ2กล่องกระดาษห่อของขวัญคัตเตอร์กาวของตกแต่งนี่น้องๆ นะคะสามารถเตรียมกล่องกระดาษไซส์ไหนก็ได้นะเอาที่ตัวเองมีเลยค่ะแล้วเราก็จะตัดนะคะตรงช่วงปีกค่ะออกให้หมดเลยแต่อย่าลืมน้องๆว่ากรรไกรเนี่ยเป็นของมีคมถ้าน้องๆกำลังจะตัดมีผู้ปกครองอยู่ให้ผู้ปกครองเข้ามาช่วยนะคะค่อยๆตัดนะคะนี่เลยเราก็จะไม่มีปีกแล้วก็จะเหลือแค่ตรงตัวกล่องของเราพี่โบก็จะใช้สกอตเทปค่ะในการเพิ่มความแข็งแรงให้กับกล่องกล่องตรงนี้นะคะน้องๆเราต้องติดให้มันแข็งแรงที่สุดเลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวกล่องตรงนี้เราจะเอาไปใช้ใส่ของแล้วก็มาใช้งานจริงงั้นขั้นตอนต่อมาพี่โบจะใช้การตกแต่งกล่องนะคะด้วยกระดาษห่อของขวัญแบบนี้น้องๆก็ลองดูมุมกระดาษนะคะเอาให้มันขึ้นมาได้กับพอดีกับกล่องพี่โบวัดไว้ประมาณนี้เผื่อเอาไว้นิดนึงก็ได้นะคะแล้วก็จะมาตัดกันค่ะแล้วก็ติดสกอตเทปลงไปได้เลยจริงๆการทำชั้นอเนกประสงค์ของเรานะคะน้องๆมันดีมากๆนะเพราะมันเป็นการรีไซเคิลอย่างหนึ่งซึ่งน้องๆเนี่ยจะสามารถใช้กล่องอะไรก็ได้นะคะขนาดไหนก็ได้ในการทำน้องอาจจะใช้กล่องลังที่บ้านที่เจออยู่หรือว่ากล่องเก่าๆก็ได้นะคะก็เอามาทำได้เหมือนกันพี่โบเชื่อว่าน้องๆทำเสร็จแล้วเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ต้องชอบมากแน่ๆอย่างแน่นอนเลยทีนี้เราจะมาติดด้านข้างกันต่อให้น้องๆนะคะจับตรงมุมตรงเนี้ยแบบนี้นะคะพับเข้าไปให้มันชนกล่องจากนั้นดึงตัวข้างหน้าขึ้นมาค่ะพยายามเอาให้มันพอดีกับตัวกล่องแบบนี้นะคะแล้วก็พับลงไปเลยค่ะเห็นไหมคะมันก็จะพอดีเลยเรียบเนียนแบบนี้เลยนะคะตอนนี้ด้านในของเรานะคะอาจจะยังไม่สวยเท่าไหร่น้องๆไม่ต้องกลัวเลยนะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมาตัดเป็นชิ้นแล้วก็แปะด้านในกันอีกทีนึงค่ะทำอีกด้านนึงเหมือนกันค่ะเดี๋ยวเราจะมาตัดแล้วก็แปะด้านในกันต่อค่ะน้องก็วัดขนาดกระดาษก่อนเลยนะคะแล้วก็ตัดออกมาแล้วก็ติดกาวลงไปกันติดแบบนี้นะคะอีก4ด้านข้างในที่เหลือเลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับการติดกล่องของพี่โบ๊ทนี่เลยเราจะได้แบบนี้นะคะเรียบเนียนทั้งข้างนอกและข้างในเลยค่ะน้องๆเห็นไหมคะตอนนี้พี่โบ๊ททำออกมา2กล่องเรียบร้อยแล้วนะคะนี่แล้วเดี๋ยวต่อมาเราจะมาประกอบชั้นอเนกประสงค์ของเรากันนี่นะคะน้องๆเราก็จะติดด้วยกาวนะคะลงไปตรงที่ฝาด้านบนตรงนี้นะแล้วก็ฟ้อนกันแบบนี้เลยนี้นะคะเอามาทากาวลงไปเลยค่ะทาไปเลยเวลาใช้กาวนะคะน้องๆต้องปิดฝาทุกครั้งด้วยนะแล้วก็ประกบลงไปเลยค่ะพยายามวางให้พอดีกันเวลาติดลงไปแล้วนะคะน้องให้กดตรงนี้นะเพื่อให้มันแน่นนะคะง่ายมากเลยใช่ไหมคะน้องติดกันเสร็จหรือยังโอเคเมื่อเราติดกันเสร็จเรียบร้อยแล้วมาตกแต่งกันค่ะพี่โบ๊ทก็เตรียมเชือกไหมพรมมาแบบนี้ก็จะติดลงไปนะคะแต่น้องๆสามารถตกแต่งด้วยอะไรก็ได้นะเอาสิ่งที่น้องๆมีเลยนะคะนี่เรารอกาวแห้งนะคะน้องๆตอนนี้นะคะพี่โบก็ตกแต่งเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะน้องๆเห็นแป้นกล่องอเนกประสงค์ของพี่โบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะน่ารักไหมเอ่ยทำง่ายมากๆเลยใช่ไหมคะน้องๆแล้วของน้องๆเสร็จกันหรือยังคะ
กล่องอเนกประสงค์ของเราเนี่ยน้องๆสามารถทำขนาดไหนก็ได้เลยนะ

ว่าจะเล็กหรือใหญ่ก็ได้หมดเลยอยู่ที่ว่าน้องๆจะเอาไปใส่อะไรเช่นน้องอาจจะเอาไปใส่ของเล่นก็ได้หรือว่าไปใส่ครีมของคุณแม่หรือว่าเป็นชั้นวางหนังสือก็ได้เช่นกันนะคะนี่และเมื่อตอนนี้เราเสร็จเรียบร้อยแล้วสิ่งประดิษฐ์ในบ้านชิ้นต่อไปที่พี่โบจะพาน้องๆไปทำนั่นก็คือชั้นวางรองเท้าทรงพีระมิดฮะน้องๆรู้จักพีระมิดหรือเปล่าถูกต้องนะคะพีระมิดก็คือทรงสามเหลี่ยมแบบนี้เลยแบบนี้นะคะถ้าน้องๆทุกคนพร้อมแล้วไปดูอุปกรณ์กันเลยอุปกรณ์ทำชั้นวางเท้าทรงพีระมิดกล่องเทปผ้ากันไกลขั้นตอนแรกนะคะน้องๆตัดนะคะเพื่อเปิดมันออกกันค่ะตัดให้ตรงๆนะคะน้องๆตัดตามรอยของกล่องเลยทีนี้นะคะน้องๆเราจะมาตัดออกฝั่งนึงค่ะส่วนอีกฝั่งนึงเราจะเก็บเอาไว้ค่ะค่อยๆตัดไปนะคะน้องๆพยายามตัดให้ตรงกับรอยของมันนะคะการทำชั้นวางรองเท้าทรงพีระมิดของเราเนี่ยเราจะต้องมีสามเหลี่ยมนะคะด้านเท่าก็คือเราจะมีสามเหลี่ยมที่เท่ากันทั้งหมด3ด้านด้วยกันนะคะน้องๆก็เอาด้านซ้ายนะคะทับลงมาก่อนแล้วก็มาร์กจุดเอาไว้นิดนึงค่ะแล้วเดี๋ยวพี่โบก็จะตัดตรงนี้ออกนะคะทีนี้เหลืออีกด้านนึงค่ะเป็นด้านที่3ทำเหมือนเดิมเลยน้องๆก็พับไปเลยนะคะแบบนี้มาร์กจุดเอาไว้แล้วก็ตัดตรงนี้ออกได้เลยค่ะเราจะได้ทั้งหมด3ด้านนะคะที่มีขนาดเท่ากันพอดีเลยแบบนี้เห็นไหมคะ1 2แล้วก็3แต่ก่อนที่เราจะไปประกอบพีระมิดของเราเนี่ยเดี๋ยวพี่โบจะมาตกแต่งขอบด้านข้างกันก่อนโดยการใช้เทปผ้านะคะแปะยาวลงไปเลยค่ะน้องๆน้องๆอ่ะเอาแค่ครึ่งเดียวของมันนะคะตรงนี้ในการติดลงไปบนกล่องค่ะเมื่อได้แบบนี้แล้วนะคะน้องๆก็ตัดตรงกลางกันก่อนเลยเพื่อที่เราอะเวลาพับพีระมิดเนี่ยมันจะได้ไม่ไปชนกันนะคะขอบที่เหลือพี่โบก็จะประกบไปที่ด้านหลังกันค่ะดึงให้ตึงๆนะคะพี่โบจะทำแบบนี้นะคะทั้ง2ด้านเลยค่ะน้องๆก็ลองประกบดูได้เลยค่ะนี่เห็นไหมคะก็จะเป็นทรงพีระมิดนะคะที่มีขอบเราก็จะมาติดเทปกันอีกรอบนึงทีนี้ก็ประกบลงไปเลยค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะชั้นวางรองเท้าพีระมิดของเราชั้นแรกพี่โบจะทำแบบนี้นะคะทั้งหมด9อันด้วยกันค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะมาประกอบเป็นพีระมิดพร้อมๆกันนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับชั้นวางรองเท้าทรงพีระมิดของพี่โบสนี่เลยมีทั้งหมด9ช่องด้วยกันเลยนะคะง่ายมากๆเลยใช่ไหมคะน้องๆแค่นี้น้องๆก็มีชั้นวางรองเท้าที่เก๋ไก่ไม่ซ้ำใครแน่นอนเลยล่ะค่ะและสำหรับวันนี้นะคะพี่โบก็ได้ทำชั้นวางรองเท้าแล้วก็กล่องอเนกประสงค์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะและสำหรับชิ้นงานประดิษฐ์ของเราในวันนี้นะคะน้องๆใช้งานได้จริงที่สำคัญเนี่ยอุปกรณ์ยังหาได้ง่ายๆใช่ไหมล่ะคะมีแค่กล่องเนี่ยเราก็ทำได้แล้วและอีกอย่างนึงนะคะเราไม่ต้องเสียเงินซื้อเลยด้วย

และสำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่ได้ทำชิ้นงานการประดิษฐ์เรียบร้อยแล้วอย่าลืมส่งมาให้พี่โบนะคะได้ดูทางแฟนเพจ Mahidon Channel พี่โบถูกใจชิ้นไหนเนี่ยมีของรางวัลส่งไปให้ถึงที่อย่างแน่นอนส่วนน้องๆนะคะที่ได้ส่งชิ้นงานการประดิษฐ์เข้ามาให้พี่โบดูเนี่ยพี่โบได้เห็นหมดทุกชิ้นแล้วนะคะน้องเก่งกันมากๆเลยนะน้องๆรอรับของรางวัลได้เลยค่ะและสำหรับวันนี้นะคะพี่โบก็ต้องขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมว่า DIY ง่ายนิดเดียวแล้วพบกับพี่โบและรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์ได้ใหม่ในครั้งหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ

0: เปเป้เป็ดน้อย
1: ตอนเปเป้จอมซน
2: เนะฮะ

Huh?

เปเป้เกมเพื่อนๆครับมีนาฬิกาอยู่3เรือนรู้ไหมครับว่านาฬิกาเรือนไหนที่เปเป้ทำเสียนาฬิกาเรือนนี้เองครับที่เปเป้จอมซนทำเสีย

What?

0: เปเป้เกม
1: เพื่อนๆครับวันนี้มาช่วยกันเก็บของเล่นของเปเป้กันครับแต่มีของอยู่หนึ่งชิ้นที่ไม่ใช่ของเล่นของเปเป้มาช่วยกันหาหน่อยครับเฉลยต้นมะเขือเทศนี่เองที่ไม่ใช่ของเล่นของเปเป้ครับ

0: ริงหรือไม่นะคะที่การดูดไขมันผิดวิธีมีผลและเป็นอันตรายถึงชีวิตได้อ
1: ันนี้ก็ต้องตอบเลยว่าจริงครับภาวะแทรกซ้อนอื่นๆที่มันเกิดได้ค่อนข้างเยอะเลยผิวหนังเป็นคลื่นหรือความไม่เท่ากันของทั้งสองข้างคือถ้าทำผิดวิธีเนี่ยมันก็อาจจะเกิดไขมันไปอุดตันเส้นเลือดแต่ดูสองท่านไม่น่ามี
0: มีครับคุณหมออยากดูชัดๆไหม
1: คะเอาหมอนบ้างก่อนได้ครับ
0: สวัสดีค่ะสวยหล่อขอสืบกลับมาแล้วค่ะรายการที่จะพาทุกคนไปสืบทุกเรื่องราวความสวยหล่อเราจะกลับมาตามหาความจริงกันค่ะซาร่าจะมาเปิดเผยความจริงกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากโรงพยาบาลรามาธิบดีพร้อมด้วยแขกรับเชิญสวยหล่อของเราที่จะเป็นตัวแทนไขข้อสงสัยและค้นความจริงไปด้วยกันในสวยหล่อขอสืบค่ะประเด็นในวันนี้ของเรานะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับไขมันค่ะไขมันเป็นเรื่องที่ฟังแล้วก็รู้สึกอ้วนขึ้นมาทันทีเลยนะคะแล้วก็อยากที่จะเอาออกไปจากร่างกายทุกวิถีทางเลยวันนี้ก็เลยมีหัวข้อดูดไขมันค่ะหนทางที่จะช่วยลดไขมันจากร่างกายได้อย่างรวดเร็วและมีเรื่องราวอะไรบ้างที่เป็นประเด็นที่น่าสนใจมีหลายเรื่องเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นจริงไหมที่การดูดไขมันผิดวิธีเป็นอันตรายถึงชีวิตประเด็นแรกมาก็โหดเลยนะคะดูดไขมันแบบใช้ยาสลบกับยาชาต่างกันอย่างไรดูดไขมันไม่ใช่การลดความอ้วนแล้วเราจะดูดไขมันไปทำไมคะแปลกเหมือนกันนะคะเนี่ยไขมันที่ดูดแล้วเอาไปศัลยกรรมเสริมความงามได้หรือเปล่าและแน่นอนหัวข้อสุดท้ายประเด็นนี้หลายๆคนรอคอยเลยค่ะว่าอยากมีซิกแพคดูดไขมันช่วยได้หรือไม่ใครมีความสนใจในเรื่องการดูดไขมันนะคะแต่ยังไม่มั่นใจว่ากระบวนการเป็นอย่างไรปลอดภัยจริงหรือเปล่าช่วงหน้าคุณหมอมีคำตอบให้กับทุกคนค่ะสวยหล่อขอสืบสวยหล่อขอสืบในช่วงนี้นะคะเราจะมาไขข้อสงสัยกันค่ะแล้วก็จะมาสืบในเรื่องของการดูดไขมันแล้ววันนี้นะคะซาร่าก็ได้รับเกียรติค่ะจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญอาจารย์นายแพทย์ทิติตันติธรรมภาควิชาศัลยศาสตร์ตกแต่งและแม็กซิโลเฟเชียลคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลพร้อมด้วยแขกรับเชิญของเรานะคะสาวสวยน่ารักสดใสของเราในวันนี้น้องดรีมอภิชยาพานิตรกูลค่ะสวัสดีทั้งสองท่านนะคะ
2: สวัสดีค่ะ
0: แล้วค่ะคุณหมอเรื่องประเด็นการดูดไขมันเนี่ยหลายๆคนสนใจมากนะคะเพราะว่าแน่นอนสาวๆก็อยากจะมีหุ่นดีหุ่นสวยเรื่องของไขมันเนี่ยก็มีส่วนที่ทำให้เป็นส่วนเกินของเขาหรือเปล่าไม่มั่นใจในบางส่วนหรือเปล่าวันนี้เดี๋ยวเรามาไขข้อข้องใจกันรวมถึงน้องรีมอยากถามอะไรถามได้เต็มที่เลยนะคะ
3: โอเคค่ะ
0: โอเคถ้าอย่างนั้นเริ่มกันที่ประเด็นแรกกันเลยนะคะประเด็นนี้หลายๆคนเนี่ยถามกันเข้ามาเยอะมากเลยว่าจริงหรือไม่นะคะที่การดูดไขมันผิดวิธีมีผลและเป็นอันตรายถึงชีวิตได้อ
1: ันนี้ก็ต้องตอบเลยว่าจริงครับแต่อัตราการเกิดเนี่ยมันน้อยถึงน้อยมากๆนะครับซึ่งสาเหตุการเกิดเนี่ยบางส่วนเนี่ยอาจจะเกิดจากมีการเกิดลิ่มเลือดไปอุดตันในปอดหรือมีการเลือดออกจากการบาดเจ็บของอวัยวะภายในแต่อัตราการเกิดที่น้อยมากเนี่ยคือมันน้อยแบบน้อยกว่า 1% มากๆอยู่แต่ก็ต้องบอกก่อนคือการผ่าตัดทุกอย่างเนี่ยมันมีความเสี่ยงของมันอยู่แล้วแต่ว่าการผ่าตัดดูดไขมันเนี่ยมันมีความเสี่ยงค่อนข้างต่ำแต่ว่ามันมีภาวะแทรกซ้อนอื่นๆที่มันเกิดได้ค่อนข้างเยอะเลยเกือบ 20% อย่างเช่นการเกิดผิวหนังเป็นคลื่นหรือความไม่เท่ากันของทั้งสองข้างอะไรเงี้ยครับภาวะอย่างอื่นก็อาจจะเกิดจากการบวมช้ำเจ็บหรือว่าอาจจะเกิดความชาหรือความปวดหรือว่าอาจจะสีผิวบริเวณที่ดูดไขมันเปลี่ยนแปลงก็มีได้นะครับแต่ว่าคืออย่างไรก็ตามเนี่ยถ้าได้รับการผ่าตัดที่ได้วิธีมาตรฐานแล้วก็คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ป่วยเป็นหลักเนี่ยผมว่าเราสามารถ

0: คุมความเสี่ยงเหล่านี้ได้ไม่ให้เกิดอันตรายที่น่ากลัวได้นะครับ
1: นี่เองก็คือมีความเสี่ยงเป็นไปได้นั่นเองแต่ว่าเปอร์เซ็นต์น้อยมาก
0: ใช
1: ่ขึ้นอยู่กับความเชี่ยวชาญหรือว่าโรงพยาบาลหรือว่าแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่คุณไปติดต่อนั่นเองเพราะตอนนี้มีโรงพยาบาลมีคลินิกหลายที่มากเลยที่เขาก็รับดูดไขมันแต่เราก็ไม่สามารถที่จะการันตีได้ว่าถูกต้องตามกฎหมายหรือเปล่า
0: ใช
1: ่ก็ต้องดูให้ดี
2: สามารถดูดตรงไหนได้บ้าง
0: จริงๆก็เรียกว่าดูดได้เกือบทุกส่วนตั้งแต่เฮดทูโทหัวจดเท้าแต่ว่าเราส่วนใหญ่ที่คอนเซิร์นกันมากกว่าเนี่ยก็อาจจะเป็นช่วงท้องต้นขาหรือว่าตรงแถวซีข้างอะไรงี้แล้วแต่ส่วนครับ
1: เลิศมากดูดได้ทุกส่วนถ้าหนูมีปัญหาตรงติ่งหู
0: อันนี้ต้องลดขนาดตุ้มหู
1: อ๋อแล้วขนาด
0: ใช่
1: เพราะเป็นคนชอบใส่ตุ้มหูเยอะไงมันก็จะแบบหนึ่งตัวหูเบาอะไรอย่างเงี้ยตั้งแต่เด็กความเชื่ออ
0: ายุยืน
1: อายุยืนอ่ะคะงั้นเก็บไว้ก็ได้ก็คืออย่างที่คุณหมอบอกว่าได้ทุกส่วนส่วนไหนที่คนนิยมมาดูดมากที่สุดอะคะ
0: ผมว่าน่าจะเป็นช่วงท้อง
1: ทั้งผู้หญิงผู้ชายเลย
0: ใช่นี่ผมก็มีแต่ดูสองท่านไม่น่ามี
1: มีครับคุณหมออยากดูชัดๆไหมคะ
0: เอาหมอนบ้างก่อนได
2: ้โอเคถ้าที่อยากรู้ว่าสมมติว่าเราดูแบบหน้าท้องหรือมันก็เป็นต้นขาเนี่ยค่ะมันจะเป็นแบบมันจะเกิดรอยแบบกี่เปอร์เซ็นต์ถึงว่าหรือมันจะสามารถแบบเรียบเหมือนเดิมไหม
0: คือต้องบอกก่อนอย่างรอยฟกช้ำเนี่ยมันเกิดได้อยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นเหมือนกับกระบวนการบาดเจ็บแล้วก็การหายหลังการผ่าตัดทั่วไปอยู่แล้วเพียงแต่ว่าโอกาสเกิดรอยที่เป็นคลื่นในระยะยาวเนี่ยถามว่ามันมีโอกาสเกิดได้ไหมมีโอกาสเกิดได้ก็อาจจะ 10-20% แต่ว่าทั้งนี้มันขึ้นอยู่กับความเชี่ยวชาญของแพทย์แล้วก็เทคนิคที่ใช้ครับถ้าเกิดมีวิธีมาตรฐานเนี่ยผมว่าเราสามารถลดการเกิดตรงนี้ได
2: ้แต่อย่างรอยฟกช้ำคือเวลาผ่านไปมันก็จะดีขึ้นเอง
0: ใช่
2: เหมือนเป็นแผลอะไรอย่างเงี้ยใช
0: ่ไหมใช่ส่วนใหญ่ก็2-3 อาทิตย์หลังผ่าตัดก็จะรอยฟกช้ำก็จะหายไปแต่อาจจะมีอาการบวมอะไรเงี้ยบางส่วน
1: แสดงว่าแผลฟกช้ำจากการเคสดูดไขมันหรือเคสต่างๆที่เกิดจากการแพทย์สามารถหายได้อยู่ที่วิธีการดูแลรักษาของเราแต่ถ้าเกิดว่าเป็นแผลฟกช้ำจากการถูกเลิกหรือการบอกเลิกมีวิธี
0: อันนี้ก็อาจจะต้องใช้เวลา
1: เหมือนกัน
0: เหม
1: ือ
0: นก
1: ัน ขอบคุณมากคุณหมอช่วยได้เยอะมากจริงๆนะครับนั่นร้องไห้ทำไมคะร้องไห้ไม่ได้เลยเข้าตัวเองนะถามน้องเรียนบ้างดีกว่าค่ะเคยมีประสบการณ์ร่วมไหมหรือว่าเคยไปศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการดูดไขมันมาก่อน
2: คือจริงๆต้องบอกก่อนว่าดีมากลัวพวกเข็มกลัวพวกเกี่ยวกับมีดหรือว่าความเจ็บปวดเราก็เคยได้ยินเรื่องการดูดไขมันมาคือเหมือนคุณแม่น่าจะแบบเคยพูดถึงแบบเคยอยากดูดไขมันนู่นนั่นอะไรเงี้ยแต่เราแบบไม่เคยสังเกตเลยแต่ว่าดิไม่ได้หาข้อมูลเลยนะแต่ว่าแค่แบบว่าคิดว่ามันน่ากลัวแต่รู้สึกว่ามันจะเกิดความเจ็บเกิดความแบบเสี่ยงอะไรก็ตามอะไรเงี้ยก็เลยแบบว่าไม่ค่อยไว้ใจกับการดูดไขมันค่ะก็จะเป็นภาพแบบว่าเป็นภาพที่เรากลัวแล้วรู้สึกว่าไม่มีทางทำแล้วก็ไม่สนับสนุนให้คนรอบข้างทำอันนี้คือแบบ mindset แรกของดิ
1: ค่ะแล้วอีกอย่างนึงเราไม่รู้ด้วยวิธีการทำมันดูน่ากลัวตามชื่อหรือเปล่าการดูดไขมัน
2: อ่ะ
1: ก็คิดว่าต้องมีการแบบใช้เข็มเจาะเข้าไปแล้วยังไงดูดขึ้นมาอย่างเงี้ยหมอหรือเปล่า
0: แรงกว่านั้นอีกนิดนึง
1: แรงกว่านั้นอ่ะยังไงคะการดูดไขมันนี่คือมีกระบวนการยังไงบ้างคะ
0: โอเคแน่นอนมีเรื่องเข็มนี่แหละนะครับแต่คงไม่ใช่เข็มเล็กๆก็
1: เข็มใหญ
0: ่ใหญ่นิดนึงครับขึ้นอยู่กับส่วนที่เราจะดูอย่างเช่นถ้าเป็นท้องเนี่ยอาจจะเป็นเข็มใหญ่หน่อยสัก5มิลถึง4-5 มิล
1: 5มิล
0: นิ้ว
1: ใหญ่นิ้วก้อยไม่ใหญ่เลย
2: นิ้วก้อยจริงเหรอคะ
1: นิ้วก้อยไม่ใหญ่เนาะเล็กมากหมออะไรไม่ใหญ่แต่ถ้าเกิดพูดในแง่ของการแบบที่ต้องแทงเข้าไปในผิวหนังในอาใหญ่น่ากลัวยังไงบ้างคะคุณหมอ
0: ส่วนใหญ่มันจะเป็นเข็มลักษณะเข็มที่มันใหญ่นิดนึงอาจจะส่วนใหญ่ก็จะเป็น 3-5 มิลนะครับแล้วก็ตัวเข็มเนี่ยมันก็จะมีเป็นรูอาจจะไหลรูแล้วเราก็จะต่อกับตัวเครื่องดูด
1: เจ็บไหมคะเ
0: รามีวิธีการฉีดยาชาหรือว่าระงับความรู้สึกระหว่างผ่าตัดอยู่
2: ก็จะแบบไม่ได้ขนาดนั้น
1: มีคนแบบฉีดยาชาหรือว่ายาสลบอะไรอย่างนี้นะคะเพราะว่ามีประเด็นนึงที่เขาถามมาว่าการดูดไขมันแบบใช้ยาสลบกับใช้ยาชาเนี่ยต่างกัน
0: อันนี้ต้องบอกก่อนคือด้วยเทคนิคปัจจุบันที่แพทย์ผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่ใช้เนี่ยเราจะใช้การฉีดยาชาเป็นหลักอยู่ละแต่ทีนี้ลักษณะการฉีดของเราเนี่ยมันจะเรียกว่าเป็นเหมือนเทคนิคเป็นทูเมสเซนเทคนิ
1: ค
0: คือเราจะฉีดทรายที่ผสมระหว่างยาชาน้ำเกลือแล้วก็ยาอื่นๆเนี่ยครับเพื่อหนึ่งคือ

0: ลดความเจ็บปวด2คือเพื่อลดการเสียเลือดระหว่างผ่าตัดซึ่งพอฉีดสารละลายพวกนี้เข้าไปเนี่ยอย่างเช่นเราต้องการดูดไขมันสักลิตรหนึ่งเราก็จะฉีดสารละลายนี้เข้าไปสัก 1-3 ลิตรนะครับแล้วก็รอให้มันทำงานหลังจากนั้นก็ค่อยดูดไขมันออกมา
1: ก็คือไม่รู้สึกแต่นั่นหมายความว่าคนไข้ก็จะมีสติรู้เห็นทุกอย่างนะคะ
0: ใช่ครับทีนี้มันก็จะขึ้นอยู่กับว่าปริมาณกับระยะเวลาในการดูดของเราเยอะน้อยขนาดไหน อย่างเช่นถ้าเราต้องการดูดไขมันปริมาณมากหลายจุดมันก็ต้องทำนานใช่ไหมมันจะมีความเจ็บปวดระหว่างผ่าตัดเพิ่มขึ้นบวกกับระยะเวลาที่มันนานขึ้นซึ่งบางทีเราอาจจะต้องนอนให้คุณหมอดูด 3-4 ชั่วโมงมันอาจจะ
1: คอ
0: ม
1: ฟอร์ต
0: มันไม่สบายตัวเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เราอาจจะเพิ่มการวางยาสลบเพิ่มขึ้นมาครับซึ่งอาจจะทำโดยวิสัญญีแพทย
1: ์
0: ก็มีตั้งแต่แบบทำให้สลบเลยหรือว่าให้เหมือนแบบกึ่งหลับกึ่งตื่นเพื่อให้เหมือนคนไข้ผ่อนคลายแล้วก็หมอก็ผ่อนคลายด้วยคนไข้ไม่ตื่นเต้นหรือว่า
1: ไม่ได้แบบคุณหมอก็จะได้แบบโล่งๆในการดูดเขาอะไรอย่างนี้
2: อยากทราบว่าคุณหมอเคยดูดไขมันใช้เวลานานที่สุดประมาณกี่ชั่วโมงคะ
0: อาจจะเป็นเพราะผมเหนื่อยง่ายก็สัก 3-4 ชั่วโมงผมก็เหนื่อย
1: ก็เหนื่อยแล้ว 3-4 ชั่วโมงอึดนะหมออึดมากเลยนะ 3-4 ชั่วโมงอ
0: ันนี้เราพูดเรื่องเดียวกันอยู่ป่ะ
1: ไปเรื่องไหน
2: เราเวลาที่สั้นที่สุดเหรอคะ
1: 10นาทีเขาดูว่ามันสามารถเป็นไปได้ไหม
0: ส่วนใหญ่ไม่ครับอย่างน้อยก็สักครึ่งถึง1ชั่วโมง
2: เพราะว่ากว่ายาชาจะออกในครึ่งชั่วโมง
1: มีคนแบบไหนฉีดทุกส่วนของร่างกายเลยนะคะ
0: คือต้องบอกก่อนเวลาดูดไขมันเนี่ยโดยปกติเราก็จะฉีดไอ้ตัวยาชาที่บอกที่ตูเมเซนเทคนิคเนี่ยเราจะฉีดในทุกคนอยู่แล้วทุกตำแหน่งที่เราจะดูดเพราะว่ามันจะช่วยลดอาการปวดระหว่างผ่ารวมถึงหลังผ่าแล้วก็ลดอาการเสียเลือดด้วยนะครับทีนี้ถ้าเกิดดูดเยอะมากแล้วก็โอเควางยาสลบเพิ่มเติ
1: ม
0: แต่ว่ามันก็มีคำแนะนำอยู่อย่างเช่นดูดน้อยกว่า5ลิตรเนี่ยเราอาจจะดูดเสร็จแล้วก็กลับบ้านได้แต่ว่าถ้าเกิดมากกว่า5ลิตรเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะแนะนำให้ต้องนอนโรงพยาบาลละแต่ว่าถ้าเกิดจะดูดแบบโอ้มากกว่านั้น7จริงๆผมว่ามากกว่า7-8ลิตรเนี่ยก็ไม่ควรจะทำครั้งเดียวละจะเบรกเป็นเซสชั่นไป
1: เพิ่งรู้เหมือนกันเพราะว่าบางคนรู้สึกว่าไหนๆจะเจ็บทั้งทีแล้วก็ให้มันหมดไป
3: ทีเดียว
1: ไปเลยทุกอย่างแต่ว่า
0: ใช่มันอาจจะแบบเสี่ยงเกินไปเพราะว่ามันก็ถือเป็นการผ่าตัดใช่มันมีการเสียเลือดแล้วก็มีเรื่องของการดมยาสลบที่มันนานด้วยอะไรเงี้ยคร
1: ับ ก็สำคัญที่จะมาปรึกษาคุณหมอในบางส่วนไม่จำเป็นต้องทั้งหมดทั้งทีเนาะคือดูให้เหมาะสมละกันเพราะว่าอย่างน้อยร่างกายคนเราก็ควรจะมีไขมันมาเลี้ยงพลังงานเราด้วยอะไรอย่างเงี้ยเมื่อกี้น้อง
2: เราที่คุณหมอบอกว่าอย่างแบบดูดออกไปแบบ5ลิตรอย่างเงี้ยค่ะก่อนเข้าไปผ่าตัดกับหลังค่ะคือตัวมันจะแบบเห็นได้ชัดเลยไหมคะว่าแบบว่าเฮ้ยมันก็ต้องแบบน้ำหนักลงทันทีเลยไหม
0: น้ำหนักจริงๆอาจจะไม่ลงใช่ต้องเข้าใจก่อนคือ1คือการดูดไขมันเนี่ยมันไม่ใช่การลดความอ้วนเป็นการดูดไขมันบางส่วนที่มันเกินที่เราไม่ต้องการออกไปนะครับ
2: เราอาจจะเข้าใจว่าจริงๆเข้าใจว่าแบบโอเคแบบลดความอ้วนด้วยอะไรเงี้ยกับจากการลดไขมันแต่ไม่เกี่ยว
1: ประเด็นนี้ก็มีคนถามเยอะมากนะเพราะว่ามีประเด็นว่าดูดไขมันเนี่ยไม่ใช่การลดความอ้วนแล้วเราดูดไขมันไปทำไม
0: โดยทั่วไปเนี่ยต่อให้คนปกติหรือคนผอมเนี่ยมันก็จะมีไขมันส่วนเกินบางส่วนที่แบบตรงนี้มันไม่ลดสักที
1: เ
0: นี่ยของคุณซาร่าจะเป็นแถวนี้หรือเปล่าต้นขาโอเคหรือว่าคนส่วนใหญ่ก็จะเป็นคล้ายๆกัน
2: หน้าท
0: ้องกับต้นขาบางทีแบบว่าต่อให้เราแบบน้ำหนักไม่ได้เกินนะแต่ว่าแบบมีอยู่ไม่ออกไปสักทีก็จะเป็นเหมือนไขมันส่วนเกินที่มันออกยากนิดนึงการดูดไขมันก็จะมาช่วยทำให้สัดส่วนเราดูเฮลตี้ขึ้นดูสมส่วนมากขึ้นอะไรเงี้ยครับ
1: ก็หลังจากการดูดไขมันนะคุณหมอผิวของเราจะเป็นยังไงคะเหมือนแบบมันจะแห้ง
2: หรือ
1: ม
2: ัน
1: จะ
2: เหี่ยว
1: ไหมมีผลไหมคะหรือว่ากล้ามเนื้อส่วนนั้นจะหายไปต้องออกกำลังกายให้กระชับหรือเปล่า
0: อ๋อเวลาเราดูดไขมันออกมาแล
1: ้
0: วมันเหมือนแบบลูกโป่งที่มันเหี่ยวถูกไหมคือผิวเนี่ยเรายังเต่งตึงอยู
1: ่
0: นะครับต่อให้ดูดมาเยอะขนาดนั้นเนี่ยมันก็ยังไม่เหี่ยวแต่ว่าในกรณีที่บางจุดอย่างเช่นคนที่เคยน้ำหนักเยอะแล้วลดน้ำหนักมาเยอะอย่างเงี้ยผิวมันก็จะแตกลายหรือยังในคนท้องก็จะมีผิวแตกลายหรือว่าพอคนอายุเยอะก็จะมีผิวแตกลายพวกเนี้ยความยืดหยุ่นของผิวหนังมันก็จะไม่ดีละดูดไขมันมาบางทีมันก็เป็นถุงย้อยหรือว่าเป็นคลื่นอะไรเงี้ยง่าย
1: ทีนี้ก็ต้องมีการแบบไปเย็บอีกทีนึง
0: ก็มีตัดเย็บ
1: กระชับอ
0: ี
1: กทีนึงกับคุณหมอยกกระชับ
0: คุณหมอดูดไขมันส่วนใหญ่ก็อาจจะเป็นคุณหมอศัลยกรรมตกแต่งซึ่งเราก็โอเค
2: ประกอบกันเลย
0: ได้เหมือนกันครับ
1: แสดงว่าสมมติว่าหนูไปดูดไขมันแล้วรู้สึกว่ามันสามารถกระชับได้คุณหมอก็เย็บให้ได้ไหม
0: ก็ได้ครับแต่อย่างของคุณซาร่าไม่น่า
1: จะต้อง
0: ไม่น่าต้องขนาดไม่หมายถึงไม่น่าต้องดูดไขมันด้วยนะคร
1: ับไม่น่าต้องดูดไขมันเสียใจอันนี้ไงคะอีกหนึ่งประเด็นที่เขาบอกว่าไขมันที่ดูดแล้วเอาไปศัลยกรรมเสริมความงามได้ด้วย
0: ได้ครับการดูดไขมันมาเนี่ยเราสามารถนำไขมันเนี่ยมาผ่านกระบวนการแล้วก็มาฉีดเสริมบริเวณที่เราต้องการเติมเต็มหรือมันขาดหายไปไม่ว่าจะเป็นแบบใบหน้าหน้าอกสะโพกก้นอะไรเงี้ยได้หมดเลยหรือว่าในกรณีที่เป็นการผ่าตัดเสริมสร้างเช่นมีอวัยวะสองข้างที่มันไม่เท่ากันตั้งแต่กำเนิดหรือว่าจากอุบัติเหตุหรือจากอะไรเนี่ยเราก็สามารถเติมเต็มได้แต่ก็อาจจะมีความเข้าใจผิดบางอย่างเช่นแบบเติมไขมันแล้วอัพไซส์หน้าอกเปลี่ยนคับไซส์จาก A เป็น B หรือเป็น C อันนี้มันอาจจะไม่ขนาดนั้น
1: เพราะน่าจะยากมาก
2: แล้วมันสามารถทำได้ในครั้งเดียวเลยไหมคะสมมติว่าแบบเราดูไขมันเสร็จแล้วก็เอามาเติมเลยอะไรเงี้ย
0: ทำได้ครับเป็นลายๆไปละกันครับ
1: แต่ต้องเป็นไขมันของเราเอง
0: ใช่ต้องเป็นไขมัน
1: ไม่ใช่ว่าเรามีเพื่อนอ้วนอย่างเงี้ยแบบเพื่อนจะไปดูไขมันเมื่อไหร่บอกนะช่วยเอาไขมันเธอมาเติมฉันหน่อย
2: แบบนี้ได้ไหมคะ
0: ยังไม่ได้ไม่งั้นจะมีธนาคารบริจาคไขมันละ
1: ต้อง
0: เติมไม่ขนาด
2: ตัวเอง
1: ผ่านไปแล้วในเรื่องของไขมันที่ดูดไปแล้วสามารถเสริมความงามได้ด้วยแต่ว่าจริงๆแล้วมันก็ไม่ใช่กระบวนการที่ง่ายใช่ไหมคะเพราะว่าอย่างที่คุณหมอบอกว่าไขมันต้องไปผ่านกระบวนการอะไรบ้าง
0: อย่างที่บอกครับมันสามารถไปเติมส่วนที่มันขาดได้แต่ว่ามันก็เป็นการผ่าตัดซึ่งมันก็มีภาวะแทรกซ้อนตามมาคือถ้าทำผิดวิธีเนี่ยมันก็อาจจะเกิดไขมันไปอุดตันเส้นเลือดของผิวหนังเส้นเลือดใหญ่หรือว่าอวัยวะอื่นๆได้ซึ่งอันนี้มันก็อันตรายแต่ว่าถ้าเกิดทำได้มาตรฐานเนี่ยโอกาสเกิดแล้วเนี่ยเราก็สามารถควบคุมได
1: ้มีอะไรอยากถามเพิ่มเติมไหม
2: อยากรู้ว่าจากสถิติที่มาถามคุณหมอค่ะผู้ชายหรือผู้หญิงเยอะกว่ากัน
0: ผู้หญิงเยอะกว่า
2: ผู้หญิงเยอะกว่า
1: เพราะว่าเขาก็อยากจะมีผิวเรียบร่นร่างและอย่างที่คุณหมอบอกว่าแบบเรื่องความเป็นคลื่นเนี่ยมันหมายถึงคล้ายๆเปลือกส้มแบบที่เราเป็น
0: ไม่เชิงเปลือกส้มครับมันจะเป็นลักษณะเหมือนเป็นอย่างต้นขาแทนที่มันจะเรียบบางทีมันจะเป็นเหมือนแบบลูกคลื่นอย่างนี้มากกว่าคือผิวหนังอาจจะไม่ได้เป็นคลื่นแต่ว่ามันหมายถึงตัวชั้นไขมันมันจะมีความตะปุ่มตะปั่ม
1: เพราะมันเฉพาะจุดที่เราดูดเข้าไปนะแล้วอย่างนี้มันจะเข้ามาคงที่เรียบเนียนได้ไหมคะคุณหมอ
0: คือถ้าทำด้วยวิธีที่มันถูกต้องเนี่ยมันไอ้พวกนี้มันก็น่าจะเกิดน้อยหรือว่าเป็นแค่ช่วงแรกเฉยๆแต่ว่าโอเคมันก็มีบางทีที่มันเกินระยะยาวก็ยังมีอยู่อันนี้เราก็อาจจะต้องมาแก้ทีหลัง
2: มีเคสไหนบ้างไหมคะที่แบบว่าคุณหมอรู้สึกว่าอุ้ยไม่แนะนำให้ทำอะไรอย่างเงี้ยแบบมาปรึกษาแล้วก็อุ้ยไม่แนะนำอย่าทำเลยนี่ไหมคะ
0: ก็จะมีอยู่ครับอย่างเช่นเจอเรื่อยๆก็อาจจะเป็นคนที่น้ำหนักเกินมากๆแล้วคิดว่าอุ้ยดูดไขมันมันจะลดความอ้วนได้เนี่ยอันนี้ก็จะไม่แนะนำเพราะว่า1คือมันไม่สามารถลดความอ้วนได้อยู่แล้ว2ก็คือดูดไปเนี่ยต่อให้มันลดได้บางส่วนมันก็ยังอ้วนยังใหญ่อยู่มันก็ยังไม่ดูไม่ค่อยมีประโยชน์เมื่อเทียบกับความเสี่ยงจากการผ่าตัด
1: แบบนี้นี่เองก็ลักษณะคล้ายๆกับว่าคนที่จะมาดูดไขมันก็ต้องเป็นคนที่มีปัญหาเฉพาะจุดจริงๆที่ลดหาวิธีลดเท่าไหร่ก็ลดไม่ได้สักทีการดูดไขมันก็เป็นวิธีที่สามารถช่วยได้แต่แน่นอนที่สุดก็ต้องอยู่ในปริมาณที่เหมาะสมกับแต่ละบุคคลด้วยนะคะแต่แน่นอนมีอีกหนึ่งประเด็นที่หลายๆคนให้ความสนใจมากนะคะเพราะว่าอย่างที่คุณหมอบอกเพราะส่วนใหญ่คนที่มาดูดไขมันคือช่วงบริเวณหน้าท้องแต่ว่าการดูดไขมันเนี่ยสามารถสร้างซิกแพคได้จริงหรือเปล่าอ่ะอันนี้เป็นประเด็นที่น่าสนใจเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันต่อค่ะสวยหล่อขอเสิร์ฟกลับเข้าสู่ช่วงเบรก3กันแล้วนะคะเข้าสู่ประเด็นคำถามที่เราถามทิ้งไว้เมื่อสักครู่นี้นะคะที่พูดว่าการดูดไขมันเนี่ยสามารถที่จะสร้างซิกแพคได้หรือเปล่าเดี๋ยววันนี้ให้คุณหมอตอบหน่อยค่ะว่าสร้างได้จริงหรือไม่คะ
0: สร้างได้ครับแต่ต้องเลือกคนไข้ที่เหมาะสมด้วยนะครับอันนี้มันจะเป็นการดูดไขมันที่มันจะเหมือนแกะสลักด้วยการดูดไขมันดีกว่าเพราะว่าลักษณะการทำเนี่ยมันจะเหมือนแบบเราดูดไขมันปูพรมไปทั่วๆเลยอย่างเช่นบริเวณท้องเนี่ยก็จะดูด ปูพรมดูดทั่วๆให้มันลดขนาดก่อนหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ค่อยเน้นเป็นส
1: ั
0: ดเป็นส่วนตามร่องตามลายรอยหรือกล้ามเนื้อให้มันชัดเจนขึ้นนะครับผู้ชายก็อาจจะเป็นกล้ามเนื้อหน้าท้องเป็นซิกแพคเป็นว่าตรงแถวเอวนะครับอะไรของคุณผู้หญิงอาจจะเป็นทำให้เอวข้อแล้วก็เป็นเซ็กซี่ไลน์อะไรอย่างนี
1: ้ก็คือเหมือนงานศิลปะเลยเหมือนกันนะคะคุณหมอก็ต้องแบบว่าวางเชฟวาดเชฟก่อนแล้วก็ดูดไปตามร่องรอยที่วาดไว้น้องดีมมีความรู้สึกว่าหือหา
2: ใช่ค่ะรู้สึกว่าอุ๊ยทำได้ด้วยหรอเหมือนแบบว่าพอเราดูดไขมันเสร็จก็คือจะหุ่นแบบหุ่นดีเลยเหรอคะใช้เวลาหรือว่ารีคอเวอร์นานไหมคะ
0: การดูดไขมันเนี่ยจริงๆมันคล้ายๆกับการผ่าตัดอื่นๆซึ่งโดยส่วนใหญ่เนี่ยกว่าจะเข้าที่แบบดีๆเนี่ยก็6เดือนถึงปีนึงครับขึ้นไปนะครับซึ่งในช่วงแรกเนี่ยหลังดูดไปมันก็จะบวมๆแล้วก็เจ็บๆแน่นอนอยู่แล้วล่ะมันเหมือนแบบ
1: โดนใครมาซ้อ
0: คือ
2: หมายถึงว่าใช้เวลา6เดือนเป็นสตาร์ที่แบบว่าจะให้มันแบบกลับมาเหมือนเดิมเหรอคะหรือว่ากลับมาแบบสวยงาม
0: สวยงามเต็มที่ของมันเพราะว่าก่อนหน้านี้มันจะบวมอยู่ใช่แต่ว่าความบวมเนี่ยมันจะลดลงเรื่อย
1: ๆนั่นหมายความว่าระหว่าง6เดือนถึง1ปีเนี่ยการดูแลตัวเองสำคัญมากหลังจากดูดไขมันแล้วไม่ใช่ว่า6เดือนเนี้ยฉันจะกินอะไรก็ได้หลังจากดูดไขมัน
2: ได้ต้อง มั้ยเออได้มั้ย
0: กลับมาอ้วนเลย
1: มันก็ไม่คุ้มใช่มั้ย
0: ใช่
2: ไปแล้ว
0: มันดูดไขมันมันก็ควรจะเมนเทนน้ําหนักให้เท่าๆเดิม
1: ค่ะถ้าอย่างนั้นคุณหมอมีวิธีการแนะนำให้คนไข้ดูแลตัวเองหลังจากการผ่าตัดยังไงบ้างคะ
0: ส่วนใหญ่การดูแลช่วงหลังผ่าตัดเนี่ยมันก็จะขึ้นอยู่กับแพทย์แต่ละคนก็อาจจะไม่เหมือนกันสักทีเดียวแตกต่างกันนิดหน่อยแต่ว่าโดยส่วนใหญ่เนี่ยก็คือช่วง 2-3 อาทิตย์แรกเนี่ยมันก็จะเป็นช่วงที่ปวดหรือว่ามีพวกช้ำอะไรเงี้ยเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วแล้วก็ช่วงเดือนถึง2เดือนแรกเนี่ยแพทย์ส่วนใหญ่ก็จะให้ใส่เหมือนชุดกระชับสัดส่วนนิดนึงเพื่อหลังผ่าตัดเนี่ยมันจะมีอาการบวมการอักเสบจากการผ่าตัดอยู่แล้วมันก็จะมีพวกตรงข้างอะไรเงี้ยการที่เราใส่ชุดช่วยกระชับเนี่ยมันก็จะช่วยลดอาการบวมตรงนี้ได้บางส่วนนะคร
1: ับแบบนี้เองนะคะและที่สำคัญที่สุดก็คือต้องดูแลเรื่องการกินให้กลับมาอ้วนอีกจะได้ไม่ต้องเจ็บตัวอีกนะคะโอ้นี่ก็คือถามจริงๆนะสำหรับคนที่แบบในมุมมองของน้องรีมอ่ะสมมติเราเป็นคนชอบกินอะไรอย่างเงี้ย แล้วเกิดเราอ้วนขึ้นมาแล้ววันหนึ่งเรารู้สึกว่าเราก็ชอบออกกำลังกายแต่บางส่วนเราลดไม่ได้จริงๆเนี่ยน้องรีมมีความรู้สึกยังไงที่จะไปดูดไขมันไหมอะไรอย่างเงี้ย
2: คือจากที่ฟังมารู้สึกว่าดีมแบบมันยากมากเพราะว่าดีมเป็นคนกลัวความเจ็บคือพอดีมรู้สึกว่ามันจะต้องเจ็บทั้งแบบตอนทำแล้วก็หลังทำมันต้องมีการแบบรีคอเวอร์ที่แบบต้องแบบเป็นแผลดีมก็เลยส่วนตัวดีมวันนี้ก็จะรู้สึกว่าดีมแบบออกกำล
1: ัง
2: กายด
1: ี
2: กว่
1: าถ้าเกิดว่าคนที่แบบดูแลตัวเองดูแลสุขภาพก็ไม่ต้องแบบคอนเซิร์นเรื่องของการดูดไขมันแต่อย่างคุณหมอในเคสคุณหมอบางส่วนที่เข้ามาดูดไขมันเนี่ยมีปัญหาเรื่องสุขภาพอะไรบ้างนะคะถึงต้องมาดูดไขมันหรือเรื่องความสวยความงามอย่างเดียวเลย
0: ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องความสวยความงามคือถึงแม้คนสุขภาพดีเนี่ยคนที่แบบเฮลตี้นี่แหละออกกำลังกายนี่แหละแต่แบบต้องการเดฟินิชันมากขึ้นเพราะว่าพอเหมือนแบบไขมันลดลงเวลาเราออกกำลังกายนิดหน่อยเนี่ยกล้ามเนื้อมันใหญ่ขึ้นมันก็แบบมาละ
1: ขึ้น
0: ชัดขึ้น
1: ก็เสริมความมั่นใจได้มากขึ้นก็พูดได้เลยว่าหุ่นดีขึ้นเพราะว่าคุณไม่มีไขมันส่วนเกินนั่นเอง
0: ยอดวิวยอดไลค์ก็เยอะขึ้นอะไรอย่าง
1: นี้นะคะ
2: อย่างนั้น
1: นี่แหละค่ะก็คือวันนี้นะคะก็ถือได้ว่าเราได้มาถามกันหลายทุกประเด็นเลยนะกับข้อสงสัยที่ทุกคนถามมาแล้วก็เชื่อได้เลยว่าสำหรับใครที่มีความสนใจที่จะดูดไขมันเนี่ยก็เชื่อได้เลยว่าคุณมีความต้องการที่อยากจะมีรูปร่างที่กระชับสัดส่วนดีขึ้นถ่ายรูปสวยขึ้นก็คือไม่มีไขมันส่วนเกินนั่นเองนะคะสำหรับคนที่ไม่กลัวเจ็บหรือว่ามีความมีวินัยในตัวเองคุณหมอก็พร้อมที่จะทำให้แค่มาปรึกษาคุณหมอและแนะนำที่สุดต้องอยู่กับแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญสูงมากๆเลยนะคะเพราะว่าแน่นอนทุกการผ่าตัดก็มีความเสี่ยงอยู่แล้วแต่สำหรับใครนะคะที่ไม่อยากเจ็บตัวนะคะก็แนะนำให้ใช้ฟิลเตอร์จ้ะแล้วก็ตบขาตัวเองนะคะแล้วก็แน่นอนไม่ต้องเจ็บนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวก่อนที่เราจะจากกันวันนี้อยากให้คุณหมอช่วยแนะนำหน่อยสำหรับใครที่สนใจอยากจะลองดูดไขมันหรือว่ามีปัญหาในเรื่องของไขมันส่วนเกินส่วนไหนของร่างกายคุณหมอมีวิธีแนะนำยังไงบ้างคะ
0: หนึ่งครับก็สามารถมาปรึกษาได้นะครับก็แนะนำให้ปรึกษาตามคลินิกหรือโรงพยาบาลที่ได้มาตรฐานแล้วก็มีทีมแพทย์ที่เชี่ยวชาญด้านการดูดไขมันหรือว่าเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในการผ่าตัดเสริมสวยนะครับ
1: แน่นอนที่สุดการที่มีผู้เชี่ยวชาญคอยประกบเราอย่างใกล้ชิดทำให้เราได้สบายใจด้วยนะคะทั้งคนไข้เองแล้วก็คุณหมอผู้เชี่ยวชาญของเราในวันนี้ด้วยวันนี้ได้ข้อมูลเยอะมากๆนะคะแน่นอนวันนี้ขอบคุณน้องรีมมากๆด้วยนะคะที่มาเป็นผู้ไขข้อสงสัยกับเราในวันนี้และแน่นอนที่สุดค่ะขาดไม่ได้เลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญของเราในวันนี้ค่ะอาจารย์นายแพทย์ทิติตันติธรรมภาควิชาศัลยศาสตร์ตกแต่งและแม็กซิโลเฟเชียลคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดล

ความหล่อแบบไหนไขข้อสงสัยประเด็นเรื่องอะไรห้ามพลาดค่ะกับรายการสวยหล่อขอสืบวันนี้เราสามคนลาแล้วค่ะสวัสดีค่ะ

0: ิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรของผู้สมัครจะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการรับชมผังรายการออกอากาศประจำวันและสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกชื่อหน่วยการเรียนรู้และรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูและแผนการสอนเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะคะสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะและเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: สวัสดีค่ะกลับมาพบกับรายการปดชนวนป่วนใจกันอีกครั้งกับอบันสามัญชนค่ะวันนี้ก็มีเรื่องป่วนใจมาปรึกษาคุณหมอจากโรงพยาบาลรามาธิบดีเหมือนเช่นเคยนะคะตอนนี้อบันอยากเล่นเกมก่อนนะแอบเล่นก่อนนิดนึงไม่น่าจะเป็นไรละมั้งแค่แป๊บเดียวน่ะมาเล่นด้วยกันไหมคะอันนี้ละกันเอาไหนดีเอานี้แหละชีวิตจริงอยากเป็นผู้ชายล่ำๆมานานแล้วเลือกตัวนี้ดีกว่าเลือกชุดได้ด้วย
1: มันมืดอย่างเงี้ยมันไปเจอใครอ่ะทำไงอ่ะ
0: มีเสียงบางอย่างมีไฟแว๊บๆเฮ้ยมีเสียงแมงหวี่ด้วยอ่ะเหมือนมีศพแน่ๆเสียงเนี้ย
1: น่ากลัว
0: โยนไฟไปดิไงใครซ่อนอะไรอยู่ออกมาโอ๊ยโอ๊ยไม่เอาแล้วเกมนี้ไม่เหมาะกับเราอย่างแรงนึกว่าจะสนุกไปหาเกมที่ดีต่อใจกว่านี้ดีกว่าเกมเล่นนี้ดีกว่าเห็นบอกน่ารักกว่าเยอะเลย Never Alone คุณจะไม่โดดเดี่ยวอีกต่อไปเอ้ยการ์ตูนก็น่ารักกว่าโอ้เกมนี้ดีกว่าเยอะเลยอ่ะมีเรื่องเกี่ยวกับเรื่องตำนานเรื่องประวัติศาสตร์เรื่องชาวเผ่าค่อยเข้าทางหน่อยไม่ไหวแอมเบกี้โอ้หิมะตกน่าสงสารน่ะมีเด็กผู้หญิงคนนึงสลบกลางหิมะด้วยมาแล้วอย่าทำเขาเลยวิ่งหนีแล้วหนีแล้วมีคนโลกเหนือมาแล้วอ้ายช่วยด้วยมันจะกินเราแล้วอ่ะเจ้าจิ้งจอกขาวกระโดดไปหนีแล้วหนีแล้วอย่าทำเราเลยไปก่อนแล้วกันนะเฮ้ยกระโดดไปรอดมาได้โอ้โหจ้ะชายไม่เป็นไรหรอกนะไปกันเถอะไปไอหมาป่ามาเร็วตามมาเร็วไปอย่างน้อยเกมนี้ก็ดีต่อใจกว่าเกมที่แล้วละกันเฮ้ยเผลอเล่นจนลืมดูเวลาไปเลยค่ะแย่แล้วเลิกก่อนไม่ได้โอ้คุณผู้ชมคะคุณผู้ชมรู้ไหมคะว่าเกมคือธุรกิจบันเทิงที่สร้างรายได้รวมทั้งโลกเนี่ยสูงที่สุดมานานหลายปีแล้วค่ะถ้าเปรียบเทียบกันนะคะในธุรกิจโทรทัศน์เอาเฉพาะของปีที่ผ่านมาคือ2561สร้างรายได้ทั้งหมด 150,000 ล้านดอลลาร์ค่ะส่วนธุรกิจภาพยนตร์อยู่ที่ 41,000 ล้านดอลลาร์และธุรกิจเพลงที่เคยบูมมากในอดีตนะคะทำรายได้รวมไปทั้งหมดอยู่เพียงแค่ 17,000 ล้านดอลลาร์เท่านั้นถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมได้ทราบตัวเลขของธุรกิจเกมนะคะจะตกใจมากเลยเพราะรายได้รวมทั้งโลกของปีที่แล้วเอาเฉพาะของธุรกิจเกมอยู่ที่ 137,900 ล้านดอลลาร์หรือถ้าเกิดเป็นเทียบเป็นเงินไทยบาทเท่ากับ4ล้านล้านบาทไทยค่ะโอ้โหนี่มันธุรกิจยักษ์ใหญ่ของโลกเลยนะคะเนี่ยยิ่งไปกว่านั้นมีการประเมินว่าในปี2563เอาเฉพาะในส่วนของ e-sport จะมีรายได้รวมทั้งหมดถึง 1.5 ล้านล้านเหรียญสหรัฐอเมริกาหรือ 46.7 ล้านล้านบาทไทยค่ะทำให้คนทั่วโลกรวมถึงคนไทยนะคะมีการตื่นตัวมากเลยในเรื่องของธุรกิจเกมในเมื่อมีผู้สร้างเกมจำนวนมากแล้วเนี่ยจะต้องมีผู้ที่เล่นเกมเป็นจำนวนมากเช่นกลุ่มคนเหล่านี้เราเรียกเขาว่าเกมเมอร์สค่ะบนโลกเราตอนนี้มีเกมเมอร์สอยู่1ใน4ของประชากรโลกนะคะถ้าเกิดนับเป็นจำนวนคนก็เท่ากับ 2,300 ล้านคนค่ะนี่ไม่เบาเลยนะคะเป็นจำนวนคนจำนวนมากเลยในขณะที่ทุกคนนะคะกำลังเมามันเล่นเกมกันใหญ่เลยนะคะใส่แว่น VR เข้าไปอยู่ในโลกแห่งความสุขเนี่ยในโลกแห่งความเป็นจริงเรากำลังมองข้ามอะไรไปหรือเปล่าคะโดยเฉพาะปัญหาทางจิตเวชที่หลายครั้งพบว่ามีชนวนมาจากปัญหาการติดเกมบทชนวนป่วนใจในวันนี้เราจะได้ร่วมพูดคุยกับรองศาสตราจารย์นายแพทย์สิริชัยหงสงวนศรีจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะท่านจะมาช่วยไขข้อข้องใจในทุกๆเรื่องเกี่ยวกับอาการเสพติดเกมและร่วมหาวิธีป้องกันให้ถูกทางติดตามได้ในช่วงหน้าค่ะก็เล่นเกมคือไม่อยากจะเลิกเล่นเลยทำไมเราถึงติดมันขนาดนั้นนะคะ
2: เริ่มศึกษาวิจัยว่าทำไมคนถึงติดเกมได้อ๋อมันมีการหลั่งสารโดปามีนเพิ่มขึ้นในสมองเราเหมือนกันทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ทำให้เกิดอาการอยากหรือเรียกว่าลงแดงด้วยกระบวนการเนี่ยที่เหมือนกับเวลาที่เราเสพสารเสพติดนั่นแหละครับ
0: อ้าวเหมือนยาเสพติดเลยคุณหมอคะทราบมาว่าคุณหมอเนี่ยได้ทำงานเกี่ยวกับเรื่องของปัญหาเด็กติดเกมมานานอะไรเป็นตัวจุดประกายหรือว่าผลักดันให้อาจารย์หันมาสนใจปัญหาเด็กติดเกมคะ
2: ประสบการณ์ในฐานะที่ทำงานเป็นจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นก็จะรับปรึกษาดูแลเด็กนะครับที่มีปัญหาทางพฤติกรรมอะไรต่างๆหมอได้เห็นปัญหาเนี่ยที่พ่อแม่เริ่มได้รับผลกระทบแล้วก็มันมีผลกระทบต่อครอบครัวทั้งต่อตัวเด็ก ที่จะต้องพามารักษาเนี่ย 10-20 ปีที่ผ่านมาเริ่มมีเด็กที่เล่นเกมแล้วก็เกิดอาการติดก็คือไม่ทำอะไรเลยคือวันๆ
1: ไม่กินข้าวไม่นอน
2: ก็
1: ไม่อยากไปเรียน
2: เล่นเกมบางคนหนีหายออกจากบ้านไปเป็นสัปดาห์เลยเพื่อที่จะไปเล่นเกมประสบการณ์เนี่ยที่เห็นปัญหาก็เลยเป็นจุดที่ทำให้ต้องเริ่มศึกษาค้นคว้าเนาะว่าเกมเนี่ยมันทำให้เด็กเนี่ยมีอาการติดได้ยังไงถึงได้เริ่มศึกษาแล้วก็เริ่มรณรงค์ให้ความรู้ต่างๆกับประชาชนทั่วไปสิ่งที่ทำทั้งหมดก็คือเพื่อที่จะให้ประชาชนเนี่ยมีความรู้แล้วก็ไม่ให้พ่อแม่เนี่ยจะต้องไปซ้ำรอยกับพ่อแม่ที่ไม่เคยรู้มาก่อน
1: อบันเองอะค่ะก็เล่นเกมคือไม่อยากจะเลิกเล่นเลยทำไมเราถึงติดมันขนาดนั้นนะคะ
2: คนสร้างเกมเขาก็เก่งใช่ไหมครับทำให้เราสามารถที่จะอยู่กับสิ่งที่เขาสร้างขึ้นมาได้นะครับแต่หลักๆโดยทั่วไปก็คือมันเป็นเรื่องของการที่ทำให้เรารู้สึกว่าเราชนะเราทำได้สำเร็จก็เป็นธรรมชาติของมนุษย์ทุกคนนะครับที่ต้องการความสำเร็จนะครับต้องการการยอมรับเนาะคราวนี้การเล่นเกมเนี่ยเขาก็จะดีไซน์มาเพื่อให้เราสามารถที่จะชนะได้ถ้าเราเล่นบ่อยๆมันจะไม่ยากเกินไปคือถ้าเขาสร้างเกมที่ยากเกินไปเลยอย่างเงี้ยคนก็จะไม่เล่นถ้าง่ายเกินไปไม่รู้จะเล่นทำไมเล่นก็ชนะอยู่แล้วอะไรเงี้ยเกมเนี่ยมันก็ทำให้เรารู้สึกว่าเราชนะเราสำเร็จความสำเร็จเนี่ยมันก็ทำให้เรามีความสุขใช่ไหมครับความสุขเนี่ยมันก็ทำให้เราติดได
1: ้เรื่องของการติดเกมนี่ก็คือเกี่ยวกับเรื่องของจิตวิทยาเกี่ยวกับเรื่องสมองนี้ด้วยไหมคะ
2: เกี่ยวข้องกับสมองเลยครับอย่างที่บอกนะครับก็คือจากการที่ดูแลคนไข้ที่มีปัญหาติดเกมเนี่ยเกิดความสงสัยอยู่เหมือนกันเพราะว่าสัก 10-20 ปีก่อนเรายังไม่ได้มีความรู้เรื่องว่าทำไมคนติดเกมเนี่ยมากนักในต่างประเทศจริงๆก็ยังมีการศึกษาวิจัยน้อยเมื่อ 10-20 ปีที่ผ่านมาแต่ว่าในพื้นฐานของวิชาการทางจิตเวชศาสตร์เนี่ยนะครับเรามีความรู้ระดับเยอะเลยที่เกี่ยวกับว่าทำไมคนที่ติดยาเสพติดเนี่ยถึงมีอาการติดที่ไม่สามารถเลิกก็คือการเสพสารเสพติดเนี่ยมันทำให้เกิดความสุขมันจะไปกระตุ้นการหลั่งสารที่ชื่อว่าโดปามีนโดปามีนเป็นสารแห่งความสุขคราวนี้ปกติคนเราเนี่ยเวลาเรามีความสุขจากเรื่องอะไรก็ตามมันก็จะมีสารโดปามีนเนี่ยหลั่งออกมาแต่ว่ามันหลั่งออกมาจำนวนหนึ่งแต่ถ้าเกิดเราเสพสารเสพติดเนี่ยมันจะกระตุ้นการหลั่งโดปามีนที่เยอะการที่ปกติเราเนี่ยเรียนรู้ว่าเราจะมีความสุขจากอะไรหลายๆอย่างเราก็จะทำอันนู้นบ้างอันนี้บ้างแต่ถ้าเกิดเมื่อไรก็ตามที่เราถูกภาษาอังกฤษเรียกว่าบอมบาร์ดเหมือน
1: ถูกแบบรุมเร้า
2: อย่างแรงเลยมันจะทำให้สมองเราเนี่ยเหมือนมันมุ่งแต่หาจากความสุขอันเนี้ยที่มันเยอะๆจนกระทั่งลืมความสุขจากสิ่งอื่นๆที่เราจะมีความสุขได
1: ้ถ้าเกิดว่าเรามีความสัมพันธ์ที่ดีกับคนอาจจะได้ความสุขโดปามีนสัก10หน่วยแต่ถ้ายาเสพติดได้แสนหน่วย
2: เ
1: ราก็เลยไม่เอาเลยแล้วเราขอยาเสพติดเลยดีกว่ามันได้โดสหนักสุดแล้วอย
2: ่
1: างนี้ใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับคือเรารู้กลไกทางสมองว่าทำไมคนเนี่ยติดยาเสพติดบางทีเราไปนึกว่าคนที่ติดยาเสพติดเนี่ยเหมือนเขาไม่มีจิตสำนึกไม่รู้ผิดชอบชั่วดีคนที่เขาใช้สารเสพติดที่ถึงขั้นติดเนี่ยเขารู้ดีกว่าเราอีกนะครับว่าสารเสพติดเนี่ยมันมีผลเสียกับชีวิตของเขายังไงบ้างเขาเห็นอยู่แต่ว่าไอ้กลไกทางสมองเนี่ยมันทำให้เขาไม่สามารถลืมไอ้ความสุขอันนี้ได้แล้วก็พอไม่ใช้ก็เกิดอาการที่เรียกว่าลงแดงหรือว่าเครฟวิ่งนั่นแหละคนที่เขาเริ่มศึกษาวิจัยว่าทำไมคนถึงติดเกมได้เขาก็จับจุดเนี้ยแล้วก็ไปศึกษาวิจัยว่าเวลาเล่นเกมเนี่ยอ๋อมันมีการหลั่งสารโดปามีนเพิ่มขึ้นในสมองเราเหมือนกัน
1: อ้าวเหมือนยาเสพติดเลย
2: ครับใช่ครับทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขั้นตอนต่อไปที่ทำให้เกิดอาการอยากหรือเรียกว่าเครฟวิ่งหรือเรียกว่าลงแดงเนี่ยด้วยกระบวนการเนี่ยที่เหมือนกับเวลาที่เราเสพสารเสพติดนั่นแหละครับเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องแปลกใจว่าทำไมเวลาเราเล่นเนี่ยบางทีเราก็รู้นะว่ามันมีผลกระทบต่อชีวิตเราเยอะเหมือนกัน
1: ไม่ทำงานทำการเลย
2: เสียเวลาเราม าก
1: โซมมากเหนื่อย
2: คืออันนั้นหมายถึงคนที่ติดมากๆแม้แต่คนที่ธรรมดาเนี่ยตั้งใจว่าเอาเดี๋ยวเราเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์เดี๋ยวเราจะทำงานละ เดี๋ยวขอเล่นเกมสักเกมเดียวแต่เล่นไปแล้วไปนู่น
1: รู้ตัวอีกที
2: เป็นชั่วโมง2ชั่วโมงอะไรอย่างนี้ก็มีนะครับมันเป็นการเปลี่ยนแปลงที่สมองที่ทำให้เราเกิดการเรียนรู
1: ้ถ้าอย่างนี้ฟังดูแล้วมันก็รุนแรงเหมือนกันนะคะอนุภาพของการเล่นเกมเท่ากับว่าเด็กๆหรือว่าใครก็ตามที่ติดเกมเลยเนี่ยก็ไม่ต่างอะไรกับ
0: คนที่แบบเป็นผู้เสพติดยาเสพติดเลย
2: ครับคือกระบวนการทางสมองแล้วก็ที่มีการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์มีคนเริ่มสงสัยว่าเอ๊ะทำไมคนถึงติดการติดเกมได้เท่านี้คนที่ติดเกมเนี่ยคืออย่างที่บอกบางทีใจเนี่ยมันหมกมุ่นอยู่กับการเล่นเกมเลยแล้วก็ควบคุมเวลาตัวเองเนี่ยไม่ได้เวลาไม่ได้เล่นเนี่ยมันก็หงุดหงิดบางคนที่เล่นจนไม่หลับไม่นอนบางทีเคยทำอะไรที่ดีทำอะไรสำเร็จก็คือไม่ทำอันนั้นไปเลยทั่วโลกเนี่ยมีคนเล่นเกมจนเสียชีวิตเนี่ยหลายสิบหลายร้อยคนนะครับประเทศเกาหลีใต้เนี่ยเคยมีรายงานทางวิชาการนะครับเมื่อสักเกือบ10ปีที่แล้วทั่วประเทศเกาหลีเนี่ยมีคนเล่นเกมจนตายเกิน200คน
0: ตายเพราะแบบไม่กินข้าวไม่อะไรเงี้ยหรอคะหรือว่าเคร
2: ีย
0: ดเก
2: ินตายเพราะเกมอะครับของประเทศไทยนี่ก็มีบ่อยนะครับเฉพาะที่ลงข่าวเนี่ยก็บ่อยมากก็จะมีเป็นระยะคือหลาย10คนแล้ว
0: คุณหมอคะแล้วพวกเขารู้ได้ยังไงคะว่าตกลงสมองของเราเนี่ยมันติดเกมจริงๆมันมีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์มั้ยคะ
2: อ๋อมีครับก็คือจากที่มีคนติดเกมจำนวนมากเนี่ยครับก็ทำให้แพทย์จำนวนหนึ่งที่เป็นนักวิทยาศาสตร์เนี่ยก็มีความสนใจที่จะศึกษาวิจัยว่ามีอะไรเกิดขึ้นกับสมองของเราเวลาเกมก็พบว่ามันมีการหลั่งสารที่ชื่อโดปามีนเนี่ยที่บริเวณที่เรียกว่านิวเคลียสแอคคัมเบนเนี่ยเหมือนคนที่ติดสารเสพติดเนี่ยมากขึ้นนะครับอย่างในรูปก็คือในส่วนที่มันจะเป็นสีเหลืองเนี่ย
0: สีเหลืองนี่คือโดปามีนนี่กำลังปุ๊ดปาร์ตเลย
2: ใช่ครับคราวนี้พอเราเล่นไปนานๆแล้วเนี่ยมันมีผลยังไงต่อสมองของเรานะครับเขาก็ศึกษาวิจัยว่าเวลาเทียบคนที่ติดเกมกับคนปกติคือคนที่ไม่ได้ติดเกมก็พบว่ามันมีการเชื่อมโยงของสมองสมองของเราเนี่ยมันทำงานด้วยการเชื่อมโยงระหว่างเซลล์ประสาทก็อย่างในภาพเนี่ยก็จะมีจุดที่เป็นสีน้ำเงินนะครับก็คือจุดที่แสดงว่ามันมีการเชื่อมโยงระหว่างเซลล์ประสาทของเราเนี่ยมันลดลงแล้วก็ตำแหน่งที่มันลดลงเนี่ยก็คือตำแหน่งที่จะอยู่สมองเกี่ยวข้องกับอารมณ์ของคนเราเพราะฉะนั้นอันเนี้ยมันก็เป็นอันที่พออธิบายได้ว่าเอ๊ะทำไมคนที่เล่นเกมบางเกมที่มีความรุนแรงเนี่ยมันทำให้เกิดพฤติกรรมก้าวร้าวรุนแรงเนี่ยเยอะขึ้นเพราะว่ามันไปมีผลต่อการทำงานของสมองของเราส่วนนั้น
0: นี่คือหลักฐานจะโดยตรงเลยนะคะแต่ทีนี้พอคุณหมอพูดถึงเรื่องว่ามันมีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงในระดับแบบสมองมันมีผลเสียทางร่างกายของเราโดยตรงยังไงบ้างคะ
2: ผลเสียที่เห็นได้ชัดๆนะครับก็คือถ้าเราติดเยอะในระดับหนึ่งก็จะทำให้เราพักผ่อนไม่เพียงพอทานอาหารน้อยไม่หลับไม่นอนการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายมากขึ้นเนาะหัวทำงานมากขึ้นคาดว่าคนที่เสียชีวิตขณะเล่นเกมเนี่ยก็คงมีความผิดปกติของระบบหัวใจแล้วก็ระบบไหลเวียนโลหิตที่มันทำงานผิดปกติไป
0: หัวใจล้มเหลวอย่างเงี้ย
2: ครับใช่ครับผลกระทบอื่นๆก็คือทางสุขภาพก็คือคนที่เล่นเกมเยอะก็จะนั่งอยู่เฉยๆสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงเนี่ยก็จะสู้คนที่ออกกำลังกายอะไรเนี่ยไม่ได้ผลกระทบที่สำคัญก็คือถ้าเราเล่นเกมที่มีความรุนแรงเนี่ยมันจะทำให้เกิดพฤติกรรมก้าวร้าวอันนี้มีการศึกษาวิจัยจำนวนมากนะครับของต่างประเทศเป็นร้อยๆการวิจัยและที่ยืนยันว่าเด็กที่เล่นเกมมีความรุนแรงเนี่ยจะทำให้เด็กเนี่ยมีทั้งความคิดอารมณ์แล้วก็พฤติกรรมเนี่ยมันออกไปทางก้าวร้าวรุนแรงเนี่ยเยอะขึ้นอีกอันนึงก็คือเขาศึกษาพบว่าปกติเวลาเราเห็นคนที่ได้รับความเดือดร้อนได้รับบาดเจ็บได้รับอุบัติเหตุเนี่ยคนเนี่ยมีแนวโน้มที่จะมีจิตใจที่จะไปช่วยเหลือคนอื่นเขาก็ศึกษาพบว่าเด็กที่เล่นเกมที่มีความรุนแรงเนี่ยความพร้อมที่จะไปช่วยคนอื่นเนี่ยมันหายไปเขาก็ทดลองให้เด็กเนี่ยสมมติสถานการณ์แล้วดูว่าถ้าอย่างเงี้ยเขาเข้าไปช่วยไหมก็พบว่าเด็กที่เล่นเกมที่มีความรุนแรงเนี่ยเห็นคนที่เดือดร้อนได้รับอันตรายเนี่ย
0: ก็เฉย
2: ๆ
0: เพราะในเกมที่เขาเล่นมันก็รุนแรงเลือดสาดอยู่แล้วของจริงเลือดสาดก็เฉยๆ
2: เหมือนชินชาครับก็ไม่เป็นไรใครจะเจ็บก็ไม่เป็นอะไรอย่างเงี้ยครับ
0: ทำไมคนที่เล่นเกมรุนแรงถึงกลายเป็นคนรุนแรงไปเองได้อะคะ
2: ตอนที่ทางการแพทย์เราเนี่ยรู้ว่ามันสัมพันธ์เนี่ยเอ๊ะเราก็สงสัยอยู่เหมือนกันว่าตกลงอะไรมันเกิดก่อนอะไรมันเกิดหลังเช่นเขาเป็นคนอย่างนี้อยู่แล้ว
0: รุนแรงอยู่แล้ว
2: เขาถึงได้เล่นเกมที่มีความรุนแรงหรือว่าเล่นเกมที่มีความรุนแรงเนี่ยมันเกิดพฤติกรรม
0: ได้เปลี่ยนเขา
2: ใช่ครับก็มีการศึกษาวิจัยที่ติดตามก็พบว่าการเล่นเกมที่มีความรุนแรงเนี่ยน่าจะเป็นสาเหตุมากกว่าเคยมีเด็กคนหนึ่งที่คุณพ่อคุณแม่พามาปรึกษานานแล้วนะครับ10กว่าปีแล้วครับตั้งแต่เด็กเริ่มมีปัญหาติดเกมเนี่ยเป็นเด็กดีเลยนะครับอยู่โรงเรียนที่ดีเลยครอบครัวดีเลยนะครับการเลี้ยงดูคิดว่าดีครับพ่อแม่มีความพร้อมทุกอย่างเด็กมีความสามารถไม่ว่าจะเป็นกีฬาดนตรีเป็นเด็กที่โอ้โหดูเหมือนสมบูรณ์แบบระดับหนึ่ง เรียนก็ใช้ได้เลยปรากฏว่าเล่นเกมไป แล้วก็ติดเล่นสักระยะหนึ่ง2ปี3ปีครับคุณแม่บอกว่าเขาเปลี่ยนแปลงมากจากเป็นเด็กอารมณ์ดีเนี่ยกลายเป็นเด็กที่แบบพูดอะไรนิดนึงก็หงุดหงิดเลย มีอยู่วันนึงเนี่ยคุณแม่นี่ไปเตือนนะครับเรื่องว่าเล่นเกมมากเกินไปทำร้ายแม่อย่างแรงเลยนะครับแม่บาดเจ็บเลยนะครับอันนี้ก็คือตัวอย่างเฉยๆแต่ถ้าคิดตามสถิติเนี่ยมันจะมีเพิ่มความเสี่ยงที่ทำให้กิจกรรมรุนแรงเนี่ยได้สูงขึ้นครับ
0: แล้วคนที่เสี่ยงคือเขาเป็นใครคะ
2: เล่นแล้วติดง่ายก็จะเป็นคนที่เขาเรียกว่าเซลล์เอสติมหรือความนับถือตนเองเนี่ยไม่ค่อยดีทำอะไรไม่ค่อยสำเร็จถ้าเป็นเด็กๆเลยก็จะเป็นเด็กที่เป็นโรคสมาธิสั้นอีกส่วนนึงก็คือกลุ่มที่เป็นโรคซึมเศร้าหรือคนที่เป็นโรควิตกกังวลมีความเสี่ยงที่จะติดเกมได้ง่าย
0: แต่อาจารย์คะเท่าที่ฟังเนี่ยเหมือนเกมมันมีโทษเยอะมากแต่มันก็ไม่น่าจะแบบมีโทษกับทุกคนป่ะคะเพราะว่าอย่างอบันเห็นเนี่ยหลายคนในโลกนี้ก็เล่นเกมเยอะมากแต่ไม่ใช่ทุกคนที่แบบออกไปแทงคนอื่นหรือว่าไปใช้ความรุนแรงก้าวร้าวกับคนอื่น
2: ถามว่าเด็กที่เล่นเกมแล้วจะต้องรุนแรงถึงขนาดทุกคนไหม
0: ก็ไม่ใช่อ
2: ันนี้คงไม่ใช่แต่ว่ามันก็มีบางคนที่เสี่ยงเหมือนมีความเสี่ยงมากอยู่แล้วเช่นเขาอาจจะโตมาในบรรยากาศที่ขาดความรักความอบอุ่นครอบครัวมีความรุนแรงพ่อแม่ก็ทะเลาะทำร้ายร่างกายกันเด็กที่เขาอยู่ในบรรยากาศเนี้ยก็ยิ่งมีความเสี่ยงที่จะเกิดพฤติกรรมเนี้ยได้ง่ายขึ้น
0: อย่างที่คุณหมอบอกว่าไม่ใช่ทุกคนที่จะมีความเสี่ยงว่าจะเป็นโรคติดเกม
2: ใช่ครับ
0: ทีนี้ก็เลยสงสัยค่ะว่าแล้วคนที่เสี่ยงอะคะที่มีความเสี่ยงนี่คือเขาเป็นใครอะคะหรือเขามีลักษณะแบบไหนหรือมีปัจจัยอะไร
2: คนที่เล่นแล้วติดง่ายก็จะเป็นคนที่เขาเรียกว่าเซลล์เอสติมหรือความนับถือตนเองเนี่ยไม่ค่อยดีก็คือเป็นคนที่เหมือนทำอะไรไม่ค่อยสำเร็จพอมาเล่นเกมเนี่ยอย่างที่บอกไปแล้วว่าเกมเนี่ยเขาออกแบบมาเพื่อให้ทุกคนเนี่ยสามารถเล่นแล้วจะชนะได้ชนะได้
0: ร
2: ู
0: ้สึกเป็นวินเนอร์เป็นผู้ชนะ
2: คนที่มีจุดอ่อนที่ไม่เคยทำอะไรสำเร็จเนี่ยพอสำเร็จแล้วเราก็จะติดใจกับสิ่งนั้นถ้าเป็นเด็กๆเลยก็จะเป็นเด็กที่เป็นโรคสมาธิสั้นก็จะมีการศึกษาวิจัยจำนวนมากแล้วว่าเป็นโรคสำคัญเลยที
0: ่
2: มีความเสี่ยงในการติด
0: แล้วก็
2: สาเหตุเด็กสมาธิสั้นเขาชอบอะไรที่มันเปลี่ยนแปลงไวคือเขาไม่สามารถที่จะอยู่อะไรที่มัน
0: ช้า
2: ๆได้นานๆแต่เกมเนี่ยมันจะเปลี่ยนแปลงเร็วแล้วก็มีผลทันทีเลยได้คะแนนทันทีเลยคือทำพลาดก็ตายไปเลยแพ้ไปเลยอะไรอย่างเง
0: ี้
2: ย
0: แล้วก็เริ่มใหม่เลย
2: ใช่ครับก็เลยทำให้เด็กที่เป็นโรคสมาธิสั้นเนี่ยมีความเสี่ยงที่จะติดเกมได้ง่ายอีกส่วนนึงก็คือกลุ่มที่เป็นโรคซึมเศร้าคนที่เป็นโรคซึมเศร้าเนื่องจากอารมณ์เขาเนี่ยมันไม่มีความสุข
0: หดหู่
2: อยู่ตลอดอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นพอเล่นเกมแล้วชนะคืออะไรก็ได้ที่ทำให้เขามีความสุขเขาก็อยู่กับสิ่งนั้นแล้วบางทีมันก็ทำให้ลืมความทุกข์ในชีวิตจริงหรือคนที่เป็นโรควิตกกังวลเช่นวิตกกังวลไม่กล้าเข้าสังคมอะไรทำนองเนี้ยการเล่นเกมเนี่ยมันก็เป็นวิธีนึงที่ทำให้เขาไม่ต้องไปเผชิญกับคนจริงเล่นกับคนในเกมที่รู้จักกันจริงบ้างไม่ได้รู้จักกันจริงบ้างอะไรเงี้ยก็เขาก็จะชอบปฏิสัมพันธ์แบบนี้แต่คราวนี้พอเล่นมากๆเนี่ยมันก็ทำให้เกิดอาการติดได้เหมือนกันคนที่เป็นโรคทางจิตเวชหลายๆอย่างก็ทำให้มีความเสี่ยง
0: ถ้าเกิดสมมติตอนนี้พูดถึงว่าอ่ะเด็กคนนี้ติดเกมแล้วพ่อแม่อยากให้เขาเลิกถ้าเรื่องนี้คือลงแดงแล้วก็หงุดหงิดแน่นอนดีไม่ดีทำร้ายพ่อแม่ถ้าเป็นพ่อแม่ที่แบบว่าชมรายการนี้อยู่นี่คือเขาจะทำอย่างไรดีคะที่จะแบบดึงลูกออกมาโดยที่ไม่ทำให้รู้สึกต่อต้านด้วยคือลูกจะไม่เกลียดพ่อแม่หรือพ่อแม่เป็นคนไม่ดีเลยมาดึงเราออกจากความสุขที่มันแบบสุดยอดอย่างเงี้ยค่ะทำยังไงดีคะ
2: ต้องเข้าใจอย่างที่คุณดาบันพูดเนาะว่าเด็กที่เขาเล่นเกมเนี่ยมันก็เป็นความสุขที่สูงระดับหนึ่งของเด็กมันก็เพลิดเพลินด้วยนะครับถ้าเราไปเราไม่รู้ว่าควรจะทำยังไงแล้วเราไปบ่นว่าไปตำหนิไปทะเลาะกันส่วนใหญ่เนี่ยมันก็จะยิ่งเกิดปัญหาเยอะขึ้นเอาโดยหลักการภาพรวมในการแก้ปัญหาพฤติกรรมทั้งหมดเลยของเด็กและวัยรุ่นนะครับอันดับแรกคือพ่อแม่ต้องสร้างบรรยากาศความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกก่อนถ้าเริ่มด้วยการจับผิดบ่นว่าตำหนิอันนี้ไม่ดีอย่างนี
0: ้
2: ใช่ครับโดยทั่วไปมันก็จะทำให้เกิดความขัดแย้งเนี่ยขึ้นแล้วก็ตัวความขัดแย้งเนี่ยมันก็ทำให้เกิดความเครียดเวลาสมองเราที่เกิดอาการลงแดงแล้วเนี่ยที่มันติดแล้วเนี่ยที่เกิดอาการอยากไปเล่นเนี่ยตัวกระตุ้นนี่จะมีอยู่3อย่างก็คือถ้าเราไปอยู่ในบรรยากาศที่เราเคยเล่นเราจะอยากเล่นถ้าเราลงมือเล่นเนี่ยก็ยิ่งกระตุ้นความอยากอันนี้มากขึ้นแล้วก็อีกอันนึงที่สำคัญก็คือความเครียดความเครียดนี่เป็นตัวกระตุ้นความรู้สึกที่เรียกว่าคราฟวิ่งหรืออาการที่อยากเล่นของเด็กอีกอันนึงเลยเพราะฉะนั้นเด็กที่มีความเครียดเนี่ยก็จะยิ่งเล่นมากขึ้นอันนี้เป็น กระบวนการเข้าใจทางสมองเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าพ่อแม่ใช้วิธีด้านลบแทนที่จะทำให้ลูกเนี่ยหยุดเล่นยิ่งทำให้เกิดอาการอยากเล่นเนี่ยมากขึ้นอีกนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องตั้งสติพยายามไม่ไปพูดจุกจิกหรือบ่นอะไรที่มันซ้ำซากอันดับแรกก็คงจะต้องสร้างบรรยากาศความสัมพันธ์ที่ดีก่อนบางครอบครัวนี่หมอก็ถึงกับแนะนำว่าพ่อแม่ลองลงไปเล่นกับลูกเลยดีไหม
0: เดี๋ยวก่อนแต่จะได้มองเป็นพวกเดียวกัน
2: แต่ต้องระวังไม่ให้ตัวเองติดคือทำยังไงก็ได้ที่สร้างบรรยากาศที่ทำให้ลูกรู้สึกว่าพ่อแม่เนี่ยเป็นพวกเดียวกับเราเข้าใจเราคนเราก็ต้องการพูดคุยความสัมพันธ์แล้วก็การพูดคุยนะสาที่เรารู้สึกว่าเราเป็นคนที่ได้รับการยอมรับเราทำอะไรได้ดีเราทำอะไรได้สำเร็จพ่อแม่ก็จะต้องหาโอกาสที่พูดคุยในส่วนที่เขามีดีนะครับหรือว่าพูดคุยในเรื่องอื่นๆที่เขาสนใจตัวอย่างเช่นถ้าเป็นเด็กผู้ชายก็จะสนใจทางกีฬาใช่ไหมครับสนใจฟุตบอลสนใจอะไรพวกนี้นะครับผู้หญิงก็จะมีสนใจเรื่องการแต่งตัวเรื่องนักร้องอะไรอย่างเงี้ยครับก็มี
0: ติดนักร้องแทนนะคะ
2: น่าจะอย่างดีกว่าติดเกมนะครับปัญหาต่างๆเนี่ยเราป้องกันดีกว่าถึงแม้เราจะรู้ว่าคนที่เล่นเกมเนี่ยทุกคนไม่ได้ติดเกมมันจะมีสักประมาณ 15-20% ของคนที่เล่นเกมเนี่ยที่จะเล่นถึงติดถ้าเรามีความเสี่ยงก็อย่าไปเสี่ยงกับมันจะดีกว่าเนาะเหมือนตัวอย่างที่คนสูบบุหรี่ก็ไม่ได้เป็นมะเร็งปอดทุกคนแต่เราก็ไม่ควรเอาชีวิตของเราไปเสี่ยงใช
0: ่
2: ไหมครับก็คืออะไรที่ป้องกันได้ป้องกันไว้ก็จะดีกว่า
0: คนที่ฟังอยู่นี้เขาติดเกมไปแล้วอะค่ะเขาจะรู้สึกว่าสายไปแล้วไหมสมองเขาถูกทำลายไปแล้วหรือเปล่าเขาจะเลิกได้ไหมอย่างนี
2: ้แก้ไขได้ครับ
0: แก้ยังไงอะคะคุณหมอ
2: เนื่องจากเรารู้กลไกของการติดแล้วก็กลไกที่จะทำให้คนหายติดได้อะไรทำนองนี้นะครับโอ้มีการศึกษาถึงการใช้ยาบางอย่างเลยนะครับเพราะว่าเรามียาบางอย่างที่ลดอาการอยากสารเสพติดได้มีการศึกษาว่าเอายานั้นมาให้คนที่ติดเกมมากๆเนี่ยรักษาได้ไหมเริ่มมีการศึกษาวิจัยแบบนี้มากขึ้นยาบางชนิดก็สามารถที่จะลดอาการอยากเล่นได้แต่ว่าอันนี้ยังอยู่ในระหว่างการวิจัยแต่จริงๆไม่ต้องถึงใช้ยาถ้าเราเข้าใจกลไกทางสมองของเราในการติดเนี่ยถ้าเราติดอะไรแล้วเราหยุดสิ่งนั้นไปนานๆเข้าใจว่าสมองเนี่ยจากที่มันเกิดการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากที่เราเล่นบ่อยๆเนี่ยมันก็คงกลับมาปกติเหมือนคนที่เขาเล่นเกมแล้วติดบางทีพอหยุดเล่นไปนานๆระยะหนึ่งเช่นเป็นเดือนๆอย่างเงี้ยบางทีความรู้สึกที่มันจะอยากเล่นมันก็จะค่อยๆหายไปได้เหมือนกันแต่อันนี้มันจะยากนิดนึง
0: ครับเพราะว่าต้องติดอยู่ด้วย
2: ต้องเราต้องหักห้ามใจตัวเองด้วยหรือไม่บางทีก็ต้องใช้คนอื่นน่ะพ่อแม่เนี่ยมาช่วยถ้าพ่อแม่จะช่วยตรงนั้นได้ก็ต้องเป็นพ่อแม่ที่มีบรรยากาศความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกถ้ายังไม่ดีแล้วไปห้ามส่วนใหญ่ก็จะยิ่งทําให
0: ้หนีออกจากบ้านไปเล่นเกมดีกว่า
2: ใช่ครับใช่ครับเพราะว่าเค้าอยู่ในโลกของเกมเนี่ยเขาเป็นฮีโร่เลยเนาะแต่ว่าอยู่ที่บ้านเนี่ยโอ้โหไม่มีอะไรดีอย่างเงี้ยครับ
0: โดนด่าทุกวัน
2: ใช่ครับใช่ครับก็ต้องแก้ไขตรงนี้คราวนี้ถามว่าต่างประเทศนี่เขามีทำยังไงกันอีกนะครับก็พบว่าอย่างในประเทศจีนประเทศเกาหลีเนี่ยประเทศเกาหลีมีคนติดมากกว่าเราอีกนะ
0: ประเทศเกาหลีนี่เขาอุตสาหกรรมเกมนี่คือเป็นอันดับต้นๆของโลก
2: แล้วก็เขาเป็นประเทศที่มีอินเทอร์เน็ตเนี่ยครอบคลุมทั่วประเทศเขาเลยเจอปัญหามาก่อนเราเขามีการบำบัดแบบเป็นกลุ่มบำบัดของประเทศจีนก็มีเยอะเลยนะครับมีหลายสถาบันที่ทำของประเทศไทยเราก็ทำเหมือนกันกิจกรรมกลุ่มบำบัดพวกนี้ก็จะมีกิจกรรมที่ทำให้เราสามารถจัดการกับความเครียดได้ง่ายขึ้นอย่างที่บอกแล้วว่าเวลาเราติดเนี่ยตัวปัจจัยอันนึงที่ทำให้เราเกิดอาการอยากมากขึ้นก็คือความเครียดเพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถที่เป็นคนที่มีทักษะในการที่จะจัดการกับความเครียดได้เก่งขึ้นตัวกระตุ้นเนี่ยมันก็จะน้อยลง
0: แก้ที่ต้นตอ
2: ครับใช่ครับ
0: หลังจากที่ฟังวันนี้นะคะอบันรู้สึกตกใจมากว่าการติดเกมเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องเล็กๆ เลยโชคดีที่วันนี้คุณหมอมาให้ความรู้ความเข้าใจเรานะคะรวมถึงแนะนำวิธีในการที่เราจะป้องกันปัญหารวมถึงการแก้ไขถ้าเกิดว่าเรากำลังติดเกมอยู่ต้องขอขอบคุณรองศาสตราจารย์นายแพทย์สิริชัยหงส์สงวนศรีจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลมากค่ะ
2: สวัสดีครับ

พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 น.และออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 น.และในเวลา 18:01 น.เวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 น.และ10:55 น.ในเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

จ้าที่กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชมีหน้าที่ดูแลรักษาทรัพยากรป่าไม้ของชาติเปรียบเสมือนเป็นการปิดทองหลังพระซึ่งราษฎรอาจจะไม่รับผลกระทบโดยตรงแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีป่าไม่มีน้ำนะครับมันก็ไม่มีชีวิตไม่มีความชุ่มชื้นนะครับผม

0: ป่าไม้นับได้ว่าเป็นทรัพยากรที่สำคัญต่อมนุษย์ทั้งทางตรงและทางอ้อมไม่ว่าจะเป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่ให้มนุษย์ได้ใช้ประโยชน์เช่นเป็นแหล่งอาหารเป็นแหล่งผลิตไม้แปรรูปเป็นต้นนอกจากนี้ป่าไม้ยังช่วยรักษาสมดุลทางธรรมชาติต่างๆอีกด้วยแต่ทว่าในปัจจุบันพื้นที่ป่าไม้ทั่วโลกเหลืออยู่ประมาณ30%ของพื้นที่โลกทั้งหมดและมีแนวโน้มว่าจะลดลงเรื่อยๆจึงทำให้เกิดนักวิชาการป่าไม้ขึ้นเพื่อศึกษาป้องกันและอนุรักษ์เพื่อให้ป่าไม้ยังคงอยู่กับเราต่อไป
1: ผมสิทธิ์ตำรวจโทกุลบลพลวรรณตำแหน่งนักวิชาการป่าไม้ชำนาญการนะครับทำหน้าที่หัวหน้าอุทยานแห่งชาติตาพยาสังกัดสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่1ปราจีนบุรีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช
2: สวัสดีพวกเราทุกคนเนาะก็ประชุมประจำเดือนกันที่เราจัดขึ้นให้พวกเรามาผลการปฏิบัติงาน
3: สรุปภาพรวมทั้งหมดแล้วก็ร่วมกันวางแผนการลาดตระเวน
4: ติดตามกล้องลอยนะครับจากกล้องที่ติดเอาไว้นะครับ
1: เจ้าที่กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชมีรูปแบบในการทำงานนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการด้านงานศึกษาวิจัยนะครับการป้องกันและปราบปรามนะครับการดูแลรักษาพื้นที่ดูแลเรื่องการท่องเที่ยวนะครับแล้วก็การประชาสัมพันธ์กับราษฎรรอบพื้นที่ไม่ให้เข้ามาบุกรุกทำลายทรัพยากรนะครับผมสมัยตอนผมเป็นเด็กนะครับใฝ่ฝันที่จะเป็นนักบินนะครับแต่เมื่อโตขึ้นมาความคิดได้เปลี่ยนเนื่องจากว่าเราได้มาเข้าเรียนศึกษาที่คณะวรรณศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จึงทำให้แนวความคิดเราเปลี่ยนผมได้สนใจอาชีพของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชผมได้ดูสารคดี2โลกนะครับซึ่งเห็นพี่สืบนาคาเสถียรนะครับในการทำการช่วยเหลือสัตว์ป่านะครับที่เขื่อนเชี่ยวหลานะครับทำให้เกิดความชื่นชอบเกิดแรงบันดาลใจทำให้เราสนใจที่จะมาทำงานในอาชีพนี้แรงบันดาลใจในการทำงานกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชในแต่ละวันก็คือเราได้เห็นเพื่อนร่วมงานเรามีความลำบากทำให้เรามีแรงบันดาลใจที่ว่าในทุกๆวันเราต้องออกไปทำงานในหน้าที่ของเราให้ประสบความสำเร็จ

0: ประวัติการเรียนของผมนะครับหลังจากจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ก็เข้าศึกษาต่อที่คณะวรรณศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับหลังจากจบการศึกษาก็ไปเป็นลูกจ้างของกรมป่าไม้อยู่1ปีหลังจากนั้นก็ไปทำงานเป็นลูกจ้างที่กรมอุทยานแห่งชาติและสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนะครับอยู่กลุ่มสำรวจซึ่งทำหน้าที่เป็นนักวิจัยคอยสำรวจพันธุ์ไม้ตามโครงการต่างๆนะครับหลังจากนั้นก็ไปรับราชการตำรวจที่โรงเรียนตำรวจนครบาลที่ศาลายานะครับหลังจากจบมาก็ปฏิบัติหน้าที่ที่รถสายตรวจปฏิบัติการพิเศษ191ครับจนกระทั่งปี2553นะครับผมก็ได้สอบบรรจุเข้าราชการที่กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชบรรจุที่ตำแหน่งอยู่ที่สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่2อำเภอศรีราชานะครับจังหวัดชลบุรีหลังจากนั้นก็ไปช่วยทำยุทธการไม้พยูงนะครับที่อีสานตอนบนนะครับตอนนั้นมีวิกฤตไม้พยูงในประเทศไทยก็ได้ไปอยู่ชุดส่วนล่วงหน้าชุดเฉพาะกิจของกรมนะครับก็หลังจากเสร็จภารกิจย้ายมาดำรงตำแหน่งเป็นผู้ช่วยหัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่จนกระทั่งปัจจุบันนี้มาทำหน้าที่หัวหน้าอุทยานแห่งชาติตาพระยาผลงานที่ผ่านมานะครับในการทำงานกรมอุทยานก็สิ่งที่ผมประทับใจก็มีได้ร่วมกันจับกุมนายทุนชาวเขมรนะครับที่เข้ามาลักลอบทำไม้ในเขตอุทยานนะครับซึ่งก็ใช้เวลาในการติดตามอยู่นานพอสมควรนะครับก็กว่าจะติดตามได้แล้วก็สามารถขยายผลผู้ร่วมกระทำผิดได้
1: ต่อไม้น่าฆ่าชาวบ้านเข้ามาแล้วประมาณสักเดือนที่ผ่าน

ั้นตอนที่เราไปเจอผู้กระทำผิดลักลอบตัดไม้อยู่นะครับเราก็ต้องวางแผนก่อนเข้าคือให้เขาอยู่ในช่วงที่ไม่สามารถที่จะต่อสู้เราได้ไม่ว่าจะเขาเป็นทานอาหารหรือว่าหลับหรือว่านอนอยู่นะครับผมเราก็วางกำลังเข้าชาร์จจับกลุ่มในส่วนวิธีการแก้ปัญหาในเรื่องของการลักลอบทำไม้พยุงนะครับเราก็ออกประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านแจ้งเบาะแสโดยลำพังเจ้าที่เองจะออกตรวจลาดตระเวนเนี่ยในป่าคงไม่สามารถที่จะอยู่ได้4ชั่วโมงนั้นเราจึงมีงานการประชาสัมพันธ์นะครับในการแก้ปัญหานะครับผมแล้วก็ร่วมมือกับหน่วยงานราชการไม่ว่าเป็นตำรวจทหารในการออกตรวจลาดตระเวนป่า

0: แนวคิดในการทำงานของเจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนะครับคนที่จะมาทำอาชีพนี้ต้องมีจิตใจเสียสละอย่างแท้จริง
1: เดี๋ยวเราออกตรวจลาดตระเวนตามปกติอยู่นะ

0: คำคมที่ผมใช้ในการทำงานนะครับก็ใช้ตั้งแต่สมัยปฏิบัติหน้าที่เป็นข้าราชการตำรวจนะครับก็คือเคารพเอื้อเฟื้อต่อหน้าที่กรุณาปราณีต่อประชาชนอดทนต่อความเจ็บใจไม่หวั่นไหวต่อความยากลำบากไม่มากๆในลาภผลมุ่งเพ่นตนให้เป็นประโยชน์แก่ประชาชนดำรงตนในยุติธรรมจะทำการด้วยปัญญารักษาความไม่ประมาทเสมอชีวิตครับ
1: สำหรับประเภทของป่าไม้ในประเทศไทยนั้นจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับการกระจายของฝนและปริมาณน้ำฝนที่ทำให้ป่าแต่ละแห่งมีความชุ่มชื้นที่ต่างกันโดยสามารถแบ่งได้เป็น2ประเภทใหญ่ๆคือ 1. ป่าประเภทไม่ผลัดใบและ 2. ป่าประเภทผลัดใบซึ่งป่าประเภทไม่ผลัดใบมีดังนี้ 1. ป่าดงดิบ 2. ป่าสนเขา 3. ป่าชายเลน 4.ป่าพรุหรือป่าบึงน้ำจืด 5. ป่าชายหาดส่วนป่าประเภทผลัดใบมีดังนี้ 1. ป่าเบญจพรรณ 2. ป่าเต็งรัง 3. ป่าหญ้าในปัจจุบันป่าไม้เหล่านี้ได้ถูกทำลายไปจำนวนมากทำให้ส่งผลกระทบต่อภูมิอากาศรวมถึงสมดุลต่างๆดังนั้นภาครัฐและเอกชนควรที่จะดำเนินการฟื้นฟูสภาพป่าไม้ของประเทศไทยอย่างเร่งด่วนก่อนที่เราจะไม่เหลือทรัพยากรป่าไม้ไว้ให้กับลูกหลานต่อไป
0: การทำงานของเจ้าที่กรมอุทยานก็ได้ปฏิสัมพันธ์กับของทุกหน่วยงานนะครับการมีส่วนร่วมกับราษฎรชุมชนในพื้นที่นะครับทางอุทยานก็จะมีการประชาสัมพันธ์หน่วยงานนะครับให้ความรู้กับราษฎรในพื้นที่ในเรื่องของการไม่บุกรุกพื้นที่ในเรื่องของการล่าสัตว์นะครับ
2: วันนี้มาก็มาทำกิจกรรมส่วนหนึ่งของเจ้าที่กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนะครับมาประชาสัมพันธ์ให้ความรู้กับน้องๆในเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากร
3: เวลากันอยู่เยอะนะครับกระทิงออกลูกตกลูกกันเป็นตัวนะ
0: การมีส่วนร่วมของเจ้าหน้าที่นอกหน่วยนะครับที่อยู่รอบอุทยานก็จะมีในการกันเอิญออกตรวจลาดตระเวนนะครับซึ่งเรามีหน่วยกำลังทหารในพื้นที่นะครับเนื่องจากอุทยานชาติตาพยานะครับเป็นเขตที่ติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านงั้นเราต้องมีการสนที่กำลังในการออกตรวจลาดตระเวนส่วนในเรื่องของการทำงานกับเพื่อนร่วมงานเราก็ต้องได้ร่วมกันทำงานออกพื้นที่ร่วมกันเนื่องจากว่าเราไม่สามารถที่ปล่อยให้เจ้าที่ของเราไปทำงานด้วยตัวเองได้ในบางเรื่องซึ่งว่าเขาอาจจะมีอำนาจในการตัดสินใจงั้นเราต้องลงพื้นที่ร่วมกับเขาด้วยนะครับ

0: よ。
1: ก็เนี่ยครับเราตะเวนก็เจอเนี่ยนะครับชาวบ้านที่เข้ามาตั้งสลิงดักสัตว์นะครับก็เราก็ต้องทำการเก็บกู้แล้วก็มาร์คพิกัดลงไปนะครับเพื่อว่าในรอบต่อไปเราก็จะออกลาดตะเวนจุดเดิมซึ่งว่าเป็นภัยคุกคามนะครับที่เข้ามาล่าสัตว์ในเขตอุทยานนะครับเจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนะครับมีหลายหน้าที่ไม่ว่าจะเป็นด้านงานวิชาการซึ่งเราต้องลงพื้นที่ครับเพื่อเก็บตัวอย่างมันนำวิเคราะห์แล้วก็ทางด้านงานป้องกันและปราบปรามซึ่งแบ่งเป็นการป้องกันลักลอบการล่าสัตว์ลักลอบการทำไม้และลักลอบการบุกรุกพื้นที่ซึ่งแต่ละกรณีนะต้องลงพื้นที่เพื่อแก้ปัญหาอย่างเช่นลักลอบการล่าสัตว์เราก็ต้องออกตรวจพื้นที่หรือว่าลักลอบการทำไม้ส่วนการบุกรุกพื้นที่เราก็ต้องออกตรวจสอบแนวเขตเป็นประจำส่วนงานที่มีปัญหามากที่สุดก็คงเป็นงานบุกรุกพื้นที่ของราษฎรที่อยู่ตามรอบแนวเขตเนื่องปัจจุบันประชากรของเรานั้นเพิ่มขึ้นแต่เนื้อที่มีจำนวนเท่าเดิมทำให้ราษฎรรอบแนวเขตเข้ามาบุกรุกวิธีการแก้ปัญหาก็คือเราต้องรวบรวมข้อมูลแล้วนะครับลงพื้นที่ตรวจสอบทำความเข้าใจกับราษฎรแต่เมื่อทำความเข้าใจราษฎรไม่ได้เราก็ต้องตามปัญหานี้รายงานให้กับผู้บังคับบัญชาเพื่อจัดประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหาแนวทางในการแก้ปัญหาให้ปัญหานี้มันยุติลงภารกิจที่เราทำวันนี้ก็คือการออกตรวจลาดตระเวนนะครับไม่ว่าจะเป็นการป้องกันและลอกการทำไม้และล่าสัตว์ซึ่งเจ้าหน้าที่เหล่านี้ครับมีต่างคนมีหน้าที่ของตัวเองนะครับว่าจะเป็นส่วนล่วงหน้านะครับซึ่งคอยดูว่ามีภัยคุกคามอยู่หน้าแล้วก็ส่งสัญญาณมาให้ข้างหลังชุดหลังนะครับมีรองหัวหน้าชุดนะครับคอยควบคุมดูแลมีส่วนคอยเก็บข้อมูลแล้วก็มีมือ GPS นะครับมือแผนที่ซึ่งต้องทำงานกันเป็นระบบเพื่อได้ข้อมูลลาดตระเวนเหล่านี้นะครับเราจะเอาข้อมูลเหล่านี้ไปวิเคราะห์เพื่อวางแผนในการออกตรวจลาดตระเวนในคราวต่อไปนะครับเพื่อให้มันประสบผลสำเร็จในการออกตรวจลาดตระเวนป้องกันรักษาป่าให้มากที่สุดคุณสมบัติของคนที่จะทำอาชีพนะครับเจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชหนึ่งอันดับหนึ่งก็ต้องมีใจรักความเสียสละนะครับความมุ่งมั่นนะครับเราต้องรักในอาชีพของตัวเองนะครับเพราะว่าในการทำงานแต่ละครั้งเรามีแรงเสียดทานอยู่ตลอดเวลาเนื่องจากว่าเราต้องเผชิญปัญหาโดยตรงนะครับงั้นเราต้องมีใจรักมีความเสียสละนะครับผม

การที่เราจะประสบความสำเร็จในอาชีพกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเราต้องมีความมุ่งมั่นตั้งใจแล้วก็ซื่อสัตย์ในวิชาชีพของตัวเองถึงจะทำให้เราถึงประสบความสำเร็จก้าวหน้าได้ขอบเขตจุดสูงสุดของอาชีพเจ้าที่กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชก็คือการได้เป็นผู้บริหารในองค์กรที่มีจิตใจอบอ้อมอารีเห็นความทุกข์ยากของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานภาคสนามเป็นผู้บังคับชาที่ดีผลกระทบของอาชีพเจ้าหน้าที่นะครับกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชก็มีผลในการดำเนินชีวิตบ้างเนื่องจากว่าภารกิจหลักของเจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่เนี่ยก็ต้องออกตรวจลาดตระเวนนะครับทำให้ไม่มีเวลามาดูแลครอบครัวนะครับก็ต้องเสียสละต้องยอมรับมันให้ได้เมื่อเราเลือกที่จะมาทำหน้าที่ตรงนี้แล้วนะครับความห่างเหินจากครอบครัวก็มีส่วนสำคัญแต่ทุกคนที่มาทำงานที่นี่ก็มุ่งมั่นและตั้งใจที่จะรักษาพื้นป่าของเราไว้อาชีพนี้เป็นอาชีพที่อายุของตัวเจ้าหน้าที่เองก็มีอุปสรรคบ้างก็เหมือนนักกีฬาคนนึงนะครับที่ว่าเราใช้ร่างกายเปลืองหรือไม่ถ้าเกิดเรายังฟิตตลอดเวลานะครับก็สามารถที่จะเดินป่าอีกอย่างนึงก็คืออยู่ที่จิตใจด้วยหลายครั้งก็มีเจ้าที่ที่อายุใกล้เกษียณแล้ว 58-59 แต่เขาก็ยังเป็นหัวหน้าชุดนำน้องๆเดินป่าด้วยความห่วงใยของเขาซึ่งมีความรักความผูกพันกับอาชีพนี้ก็ยังคงทำหน้าที่นี้ต่อไปจนกระทั่งเกษียณอายุราชการ

0: สวัสดีครับผมชื่อนายสมเด็จอภิญญาเมหากุลปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ที่คณะวรรณศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนเป็นนิสิตชั้นปีที่2ครับคณะวรรณศาสตร์ของเรานั้นเป็นการศึกษาเกี่ยวกับศาสตร์ด้านป่าไม้ซึ่งรวมถึงเรื่องของการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในเรื่องของต้นไม้สัตว์ป่าและพันธุ์พืชต่างๆด้วยครับแรงบันดาลใจของผมนะครับคือการที่ตัวเองเป็นคนชอบเกี่ยวกับเรื่องศึกษาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมครับซึ่งโดยส่วนตัวแล้วผมก็ค่อนข้างสนใจเกี่ยวกับวิชาบรรณคดีกับวิชาวรรณศาสตร์ครับแต่ว่าโดยส่วนตัวแล้วผมคิดว่าเราการที่ศึกษาธรรมชาติเนี่ยมันมีประโยชน์มากกว่าก็เลยตัดสินใจเรียนคณะวรรณศาสตร์หลังเรียนจบนะครับผมอยากเป็นนักวิชาการป่าไม้ครับเพราะเนื่องจากว่าปัจจุบันนี้ประเทศไทยของเรามีพื้นที่ป่าไม้ลดลงในแต่ละปีผมอยากจะเป็นส่วนหนึ่งของการฟื้นฟูป่าไม้ประเทศไทยให้กลับมาอุดมสมบูรณ์ดังเดิมครับ
1: สวัสดีค่ะชื่อนางสาวสลินทิพย์เพื่อนฝูงค่ะตอนนี้กำลังศึกษาอยู่คณะวรรณศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ค่ะศึกษาอยู่ชั้นปีที่2ค่ะสำหรับแรงบันดาลใจในการเลือกคณะวรรณศาสตร์นะคะก็คือเป็นคนที่ชื่นชอบในการเดินป่าค่ะชื่นชมธรรมชาติชอบดูสิ่งแวดล้อมค่ะแล้วก็ดูนกดูธรรมชาติอะไรแบบนี้ค่ะเลยเป็นแรงบันดาลใจในการเลือกคณะวรรณศาสตร์ค่ะความน่าสนใจความสำคัญของคณะวรรณศาสตร์นะคะก็จะเป็นเกี่ยวกับการศึกษาในเรื่องของธรรมชาติป่าไม้ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับโลกของเราอยู่แล้วนะคะเพราะว่าไม่ว่าจะเกิดภัยพิบัติหรือว่าอะไรต้นไม้ธรรมชาติสามารถช่วยประคับประคองโลกของเราให้ดียิ่งขึ้นได้ค่ะจึงเป็นความน่าสนใจของคณะวรรณศาสตร์ค่ะ
2: สวัสดีครับผมนิคมแหลมศักดิ์ครับคณบดีคณะวรรณศาสตร์นะครับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์คณะวรรณศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เราให้การศึกษาด้านการป่าไม้ชั้นสูงนะครับสิ่งที่เราศึกษานั้นเนี่ยเราเรียนรู้ทั้งเรื่องของต้นไม้หรืออะไรก็พืชทุกชนิดที่อยู่ในป่ารวมทั้งที่เราเอามาปลูกเลี้ยงด้วยนะครับสัตว์ป่านะครับแล้วก็จุลินทรีย์ที่อยู่ในป่าอันได้แก่พวกเห็ดชนิดต่างๆนะครับหรือว่าจุลินทรีย์ที่เรามองไม่เห็นด้วยตาเปล่านะครับเราพูดได้ว่าวรรณศาสตร์ของเรานั้นเป็นสถาบันชั้นสูงครบวงจรแห่งเดียวในประเทศไทยที่ให้การศึกษาการป่าไม้ครบวงจรคณะวรรณศาสตร์ของเราเนี้ยแบ่งเป็น6ภาควิชาครับอันได้แก่ภาควิชาอนุรักษ์วิทยาภาควิชาการจัดการป่าไม้ภาควิชาวิศวกรรมป่าไม้ภาควิชาวรรณวัฒน์วิทยาภาควิชาชีววิทยาป่าไม้แล้วก็ภาควิชาวรรณผลิตภัณฑ์ซึ่งในแต่ละภาควิชาเนี่ยก็มีหลักสูตรการเรียนการสอนอาจจะมากกว่า1หลักสูตรนะครับยกตัวอย่างเช่นภาควิชาอนุรักษ์วิทยาเราก็ให้เรียนการเรียนการสอนทางด้านการจัดการลุ่มน้ำนะครับแล้วก็นอกจากนั้นก็จะมีเรื่องของการอุทยานนันทนาการและก็การท่องเที่ยวนะครับหรืออย่างกรณีของภาควิชาวรรณผลิตภัณฑ์เราก็มีอยู่2หลักสูตรคือหลักสูตรทางด้านเทคโนโลยีเยื่อและกระดาษนะครับแล้วก็เทคโนโลยีทางไม้นะครับเพราะฉะนั้นในคณะวรรณศาสตร์เองนั้นก็มีเปิดโอกาสให้เรื่องของการเรียนการสอนและการทำงานที่ค่อนข้างจะกว้างขวางและก็มีแห่งเดียวในประเทศไทยด้วยครับนิสิตวรรณศาสตร์เนี่ยที่เข้าเรียนกับเราเนี่ยปีแรกเนี่ยนะครับส่วนใหญ่แล้วจะเรียนพื้นฐานในสาขาทางด้านวิทยาศาสตร์อย่างเช่นคณิตศาสตร์เคมีชีวฟิสิกส์นะครับรวมทั้งภาษาอังกฤษนะครับแต่ก็นิสิตเองยังได้เรียนวิชาพื้นฐานทางด้านการป่าไม้ก็คือวิชาวรรณศาสตร์เบื้องต้นวิชาทางด้านอนุรักษ์

0: ทยานะครับแล้วก็นิสิตยังได้ประสบการณ์ในเรื่องการศึกษาพื้นฐานเบื้องต้นในการไปเดินป่าในการใช้ชีวิตในป่านะครับอันนี้ก็เรียกว่าปีแรกเลยนะครับส่วนปีที่2นั้นเนี่ยนะครับนิสิตก็จะได้เรียนวิชาที่เกี่ยวข้องกับวรรณศาสตร์เนี่ยเพิ่มมากขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นวิชาในเรื่องของการปลูกป่าวิชาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการฟื้นฟูป่าพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของน้ำเรื่องของสัตว์ป่านะครับ
1: ในปีที่3นั้นเราจะเริ่มเจาะลึกไปในเกี่ยวกับความชอบที่เราต้องการของคณะวรรณศาสตร์ครับไม่ว่าจะเป็นการจัดการลุ่มน้ำสัตว์ป่าหรือจะเป็นวิศวกรรมป่าไม้ครับ
2: ส่วนปีที่4ก็จะเป็นการทำโปรเจกต์จบซึ่งคือการประมวลผลจากที่ได้เรียนมาตั้งแต่ปีที่1ถึงปีที่3
3: ในการเรียนในคณะวรรณศาสตร์ก็คือจะมีทั้งภาคสนามแล้วก็ภาคบรรยายก็คือเรียนห้องเรียนนิสิตคณะวรรณศาสตร์ก็จะมีการฝึกงานภาคสนามเป็นในตัวทุกซัมเมอร์ส่วนเรียนในคณะก็คือจะเป็นเรียนตัวเป็นพื้นฐานปูพื้นฐานก่อนที่จะออกภาคสนามอีกที
4: สำหรับตรงนี้เรามาอยู่ในจุดที่เราได้ติดตั้งกล้องดักถ่ายสัตว์ป่าหรือ Camera Trap ไว้นะครับเมื่อ15วันที่แล้วนะครับการศึกษาสัตว์ป่าเนี่ยเป็นเรื่องจำเป็นอย่างยิ่งเพราะสัตว์ป่าเนี่ยเป็นดัชนีชี้วัดถึงความอุดมสมบูรณ์ของป่ามีป่ามีต้นไม้ให้เรามองเห็นก็มันจะสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นถ้าเรามีสัตว์ป่า

0: จุดเด่นของคณะวรรณศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับคือการที่เราศึกษาในเรื่องของทรัพยากรป่าไม้ที่เน้นเรื่องของหลักการอนุรักษ์และการนำไปใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
1: สำหรับนักเรียนที่จะสอบเข้าในคณะวรรณศาสตร์นะคะก็ต้องเรียนทางสายวิทย์คณิตค่ะแล้วก็มีเกรดเฉลี่ยทั้งหมด 2.00 ขึ้นไปค่ะ
2: นักเรียนที่สนใจที่จะเข้าเรียนในคณะวรรณศาสตร์สาขาวรรณศาสตร์นะครับก็จะต้องทำคะแนนในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ที่อยู่ในเกณฑ์ที่ดีอย่างเช่นชีววิทยาเคมีฟิสิกส์คณิตศาสตร์แล้วก็ภาษาอังกฤษครับ
1: สำหรับการเตรียมตัวของหนูนะคะก็จะเป็นการแบ่งเวลาค่ะแบ่งเวลาในการอ่านก็คือจะแบ่งว่าช่วงเช้าจะอ่านเป็นวิทยาศาสตร์บ่ายก็จะเป็นคณิตศาสตร์ส่วนหัวค่ำก่อนนอนนะคะก็จะแบ่งเป็นภาษาอังกฤษซึ่งเราก็จะมีเวลาพักของเราเป็นช่วงๆเพื่อให้สมองของเราได้พักผ่อนบ้างค่ะ
0: สำหรับน้องๆที่สนใจอยากจะมาเรียนคณะวรรณศาสตร์นะครับสิ่งที่ต้องเตรียมตัวนอกจากจะเป็นความรู้แล้วอยากจะให้เตรียมตัวเกี่ยวกับเรื่องร่างกายครับเพราะว่าคณะของเรานั้นจะมีการทดสอบสมรรถภาพในตอนแรกเข้าแล้วก็มีการทดสอบร่างกายเป็นระยะตอนเรียนครับ
2: ในเรื่องการสอบเข้าคณะวรรณศาสตร์สาขาวรรณศาสตร์เนี่ยนะครับเราจะรับในระบบ TCAS ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยนะครับแต่ละรอบไม่ว่าจะเป็นการรับตรงโควต้าพิเศษหรือว่า admission เนี่ยนะครับนักเรียนสามารถเข้าไปดูในเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ครับ
3: สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาทางด้านนักวิชาการป่าไม้สถาบันที่เปิดสอนมีดังนี้คณะวรรณศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สาขาวิชาเกษตรป่าไม้มหาวิทยาลัยแม่โจ้วิทยาเขตแพร่นอกจากนี้ยังสามารถดูข้อมูลสถาบันต่างๆที่เปิดสอนได้จากเว็บไซต์ trueblupanya.com
0: สำหรับน้องๆที่ยังไม่รู้ว่าตัวเองควรจะไปศึกษาต่อในด้านไหนดีผมอยากจะให้มองว่าปัจจุบันนี้เราชอบทำสิ่งไหนมีความสุขครับเพราะเนื่องจากว่าการเรียนมหาลัยเนี่ยมันเป็นการที่เราต้องศึกษาต่อจนไปถึงขั้นการทำงานใช่ไหมครับดังนั้นเราควรจะเลือกสิ่งที่เรามีความสุขและสามารถอยู่กับมันได้ตลอดครับ
1: การใช้ชีวิตเป็นนิสิตคณะวรรณศาสตร์นะคะคิดว่าเป็นสิ่งที่ดีค่ะเพราะว่ามีทั้งอาจารย์ที่คอยให้คำปรึกษาอยู่ตลอดเวลาเพื่อนที่คอยช่วยเหลือมาตลอดตั้งแต่เข้ามาตั้งแต่ครั้งแรกรุ่นพี่ก็ช่วยในการเรียนในการใช้ชีวิตคือหลายๆอย่างทำให้ภูมิใจในการเป็นนิสิตคณะวรรณศาสตร์มากค่ะสำหรับความสุข

0: ที่ได้เรียนในคณะนี้นะคะก็คือเราได้เรียนในสิ่งที่เรารักค่ะ
1: ความภาคภูมิใจที่ผมได้เรียนเกี่ยวกับคณะวารสารนะครับคือเราได้เป็นหนึ่งในอุดมการณ์ที่จะช่วยกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของไทยให้มีความยั่งยืนครับ
2: ความสุข

เห็นรอยยิ้มได้เห็นสายตาที่เขามอบให้เราที่เขาขอบคุณเราเราก็มีความสุขสำหรับความภาคภูมิใจในอาชีพเจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพืชกับผมมีความภาคภูมิใจมากถึงแม้จะไม่มีใครรับรู้ได้โดยตรงทุกวันนี้ที่เรามีน้ำมีอากาศมีสัตว์ป่ามีป่าไม้ให้คนไทยได้ดูได้เห็นเราก็รู้สึกภูมิใจที่เราเป็นตัวแทนของคนไทยมาเข้ามาปกป้องดูแลรักษาทรัพยากรของชาติครับผม

0: พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรของผู้สมัครจะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการรับชมผังรายการออกอากาศประจำวันและสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกชื่อหน่วยการเรียนรู้และรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูและแผนการสอนเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะคะสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

วัสดีค่ะคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่รายการสมองดีสร้างได้ค่ะโน้ตนัฐการประสันกุลนะคะก็ในวันนี้นะคะเราจะพูดคุยถึงเรื่องการเรียนรู้ของเด็กๆซึ่งก็จะเรียนรู้ผ่านประสาทสัมผัสต่างๆทั้ง6ไม่ว่าจะเป็น